เป็นความผิดเหตุยกเว้นโทษแล้วก็เหตุลดโทษค่ะเรามาเริ่มเหตุยกเว้นความผิดกันก่อนนะคะเหตุยกเว้นความผิดนะคะก็จะมี3กรณีใหญ่ๆนะคะคือกรณีบทบัญญัติกฎหมายหรือจริยประเพณีให้อำนาจกระทำได้นะคะแล้วก็เรื่องความยินยอมนะคะประการสุดท้ายก็คือเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะเรามาดูเรื่องแรกค่ะบทบัญญัติกฎหมายให้อำนาจกระทำได้เช่นอะไรบ้างนะคะก็เช่นกรณีมีกฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะยกตัวอย่างเช่นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68นะคะหรือการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตค่ะนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการกฎหมายยกเว้นความผิดตามรัฐธรรมนูญค่ะนะคะซึ่งบัญญัติว่าในที่ประชุมผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือรัฐสภานะคะสมาชิกมีเอกสิทธิ์ที่จะกล่าวถ้อยคำในการแถลงข้อจริงหรือแสดงความคิดเห็นได้นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายยกเว้นความผิดในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะเช่นบิดามารดาค่ะอาจจะใช้อำนาจปกครองนะคะเพื่อลงโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่าการสั่งสอนได้นะคะและอาจจะเป็นกรณีที่มีการทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์นะคะเพื่อบำบัดปัดป้องภัยอันตรายซึ่งมีมาแก่สาธารณะโดยฉุกเฉินค่ะนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะเช่นตำรวจนะคะมีอำนาจจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าได้นะคะหรือจับบุคคลตามหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะกรณีเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่กฎหมายให้อำนาจกระทำได้ค่ะจึงอ้างเป็นเหตุยกเว้นความผิดทางอาญาได้นะคะสำหรับกรณีต่อไปคือจารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้นะคะต้องพิจารณาด้วยว่าจารีตประเพณีนั้นยังคงมีอยู่ในขณะกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความเช่นพระภิกษุนะคะทำโทษลูกศิษย์วัดในความดูแลตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะคะต่อไปเป็นเรื่องความยินยอมนะคะหลักความยินยอมที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นคุณหรือยกเว้นความผิดแก่ผู้กระทำได้นะคะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะประการแรกเลยคือต้องเป็นความยินยอมอันบริสุทธิ์ของผู้เสียหายค่ะคือผู้เสียหายต้องสมัครใจยินยอมนะคะประการที่สองค่ะความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีเช่นนะคะผู้ป่วยนะคะนะคะให้แพทย์ผ่าตัดเพื่อการรักษานะคะหรือความยินยอมของนักมวยนะคะในการชกต่อยกันตามกติกานะคะดังนั้นแล้วนะคะหากเป็นความยินยอมที่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีนะคะก็จะอ้างเพื่อยกเว้นความผิดทางอาญาไม่ได้นะคะเช่นก็นะคะยอมให้ขอเนี่ยค่ะฟันตนเองนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าพระเครื่องที่แขวนอยู่นะคะขลังจริงหรือไม่นะคะอันนี้ยกเป็นข้อยกเป็นความรับผิดไม่ได้นะคะต่อไปค่ะในเรื่องความยอมนั้นจะต้องมีอยู่จนถึงขณะกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดดังนั้นแล้วนะคะถ้าผู้เสียหายบอกเลิกความยอมไปนะคะผู้กระทำยังกระทำอีกนะคะก็จะอ้างเป็นเหตุยกเว้นความผิดไม่ได้นะคะสำหรับเหตุยกเว้นความผิดประการที่3นะคะคือเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68นะคะซึ่งอาจแยกอธิบายหลักเกณฑ์ได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่ามีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนะคะกล่าวคือว่าภัยอันตรายนั้นต้องเกิดจากการที่ผู้ก่อภัยนะคะไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะเช่นนะคะก็ค่ะชักปืนออกจากเอวเพื่อจะยิงคอค่ะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายแล้วนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะภัยอันตรายนั้นใกล้จะถึงอันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้ภัยอันตรายเกิดขึ้นก่อนนะคะดังนั้นแล้วนะคะแม้ผู้ก่อภัยจะกระทำยังไม่ถึงขั้นลงมืออันเป็นความผิดนะคะแต่หากภัยอันตรายนั้นใกล้จะถึงแล้วนะคะผู้รับภัยก็อ้างป้องกันตามมาตรา68ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาด้วยจึงอ้างป้องกันได้นะคะและต้องมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นทั้งนี้ค่ะคำว่าผู้อื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้กระทำโดยป้องกันก็ได้นะคะแต่ต้องปรากฏว่าผู้อื่นนั้นเองน่ะมีสิทธิที่จะป้องกันตนเองด้วยนะคะจึงจะกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิของผู้นั้นได้ค่ะนะคะและทั้งนี้ต้องเป็นการกระทำต่อผู้ก่อภัยด้วยนะคะหากเป็นการกระทำต่อบุคคลที่สามนะคะไม่ใช่ป้องกันนะคะแต่อาจจะเป็นจำเป็นตาม67ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่4นะคะก็คือป้องกันต้องไม่เกินขอบเขตด้วยค่ะซึ่งได้แก่ป้องกันพอสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงป้องกันด้วยวิธีทางน้อยที่สุดคือเป็นการกระทำขั้นต่ำสุดที่จำต้องกระทำเพื่อให้พ้นภัยอันตรายนะคะและต้องไม่เกินสัดส่วนด้วยนะคะซึ่งหมายถึงภัยจากการป้องกันต้องรุนแรงน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะภัยอันเกิดจากการประทุษร้ายของผู้ก่อภัยค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะป้องกันไม่เกินขอบเขตยังหมายรวมถึงการกระทำไม่เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันด้วยนะคะซึ่งหมายถึงการกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นจากภัยอันตรายซึ่งมิได้อยู่ห่างไกลหรือได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ

ค่ะสำหรับเรื่องเหตุระหว่างโทษนะคะก็จะแยกออกเป็น3กรณีใหญ่ๆนะคะกรณีแรกเลยก็คือการกระทำโดยจำเป็นตามมาตรา67นะคะซึ่งอาจแยกพิจารณาการกระทำความผิดโดยความจำเป็นได้ตามมาตรา67อนุ1ประการหนึ่งและมาตรา67อนุ2อีกประการหนึ่งนะคะสำหรับกรณีการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจนะคะเป็นกรณีตามมาตรา67อนุ1ค่ะนะคะอาจอ้างเป็นเหตุยกเว้นโทษได้โดยต้องพิจารณาดังนี้นะคะประการแรกเลยคือมีการกระทำความผิดเพราะอยู่ในที่บังคับนะคะหรือภายใต้อำนาจซึ่งหมายความว่ามีการหรือใช้อำนาจบงการจากภายนอกนะคะให้มีการกระทำการอันเป็นความผิดนะคะเช่นก่อใช้ปืนขู่ว่าจะยิงขอหากขอไม่ต่อยคอนะคะดังนี้แล้วนะคะหากขอไปต่อยคอก็ถือว่าขอเนี่ยกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับนะคะหลักเกณฑ์ประการที่2ค่ะผู้กระทำนะคะจะต้องไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ค่ะดังนั้นหากผู้กระทำสามารถหลีกเลี่ยงหรือในการบังคับนั้นได้หรือสามารถขัดขืนอำนาจบงการนั้นได้นะคะแต่ยังกระทำความผิดไปอีกเช่นนี้จะมาอ้างจำเป็นเพื่อยกเว้นโทษไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะการกระทำโดยจำเป็นต้องไม่เกินขอบเขตด้วยซึ่งได้แก่กระทำไปโดยไม่เกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำโดยวิธีทางน้อยที่สุดนะคะและไม่เกินสัดส่วนด้วยนะคะที่ว่าด้วยวิธีทางน้อยที่สุดก็คือเป็นการกระทำขั้นต่ำสุดนะคะที่จำเป็นต้องกระทำค่ะส่วนไม่เกินสัดส่วนก็คือภัยจากการบังคับหรืออำนาจบงการนั้นต้องร้ายแรงมากกว่าภัยที่ผู้กระทำโดยจำเป็นก่อขึ้นนะคะทั้งนี้เพราะว่าเป็นการกระทำต่อบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยนะคะนอกจากนั้นแล้วการกระทำโดยจำเป็นเกินขอบเขตนะคะยังหมายถึงกระทำไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นนะคะซึ่งหมายถึงต้องไม่ใช่กรณีที่การบังคับหรืออำนาจบงการนั้นนะคะยังอยู่ห่างไกลหรือไม่ใช่กรณีที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องการกระทำความผิดโดยความจำเป็นนะคะเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายตามมาตรา67อนุ2ค่ะนะคะอันนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายค่ะโดยภัยอันตรายนั้นนะคะอาจจะเกิดจากเหตุธรรมชาติก็ได้เกิดจากสัตว์ก็ได้หรือเกิดจากบุคคลอื่นก็ได้นะคะแต่หากว่าผู้กระทำได้กระทำต่อบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยจำเป็นได้นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะต้องเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนานะคะแล้วก็มีมูลเหตุจูงใจเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายด้วยนะคะทั้งนี้คำว่าผู้อื่นนะคะไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้กระทำหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์ประการที่2ค่ะเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่กระทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะคะภัยอันตรายนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะต้องปรากฏว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะคะให้พ้นภัยอันตรายนั้นโดยวิธีอื่นได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าการกระทำโดยจำเป็นนะคะเป็นการกระทำต่อบุคคลที่3นะคะซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะจึงจำเป็นต้องหาวิธีการต่างๆที่จะหลีกเลี่ยงภัยนะคะจนกว่าจะใช้วิธีการอื่นไม่ได้ค่ะนอกจากการกระทำความผิดนั้นแล้วนะคะจึงจะอ้างจำเป็นเพื่อยกเว้นโทษได้นะคะสำหรับหลักเกณฑ์ประการที่4นะคะภัยอันตรายนั้นตนต้องไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนค่ะดังนั้นถ้าภัยอันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของตนแล้วนะคะก็จะอ้างเหตุจำเป็นไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการสุดท้ายนะคะต้องเป็นการกระทำโดยจำเป็นไม่เกินขอบเขตค่ะกล่าวคือนะคะไม่เกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำโดยจำเป็นด้วยวิธีทางน้อยที่สุดนะคะหรือไม่เกินสัดส่วนนะคะนอกจากนั้นก็ยังหมายถึงไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นด้วยนะคะซึ่งหมายถึงกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ห่างไกลนะคะหรือไม่ได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะนะคะส่วนเหตุยกเว้นโทษในกรณีต่อไปก็คือความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุนะคะซึ่งจะแยกพิจารณาดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่ากระทำความผิดในขณะวิกลจริตตามมาตรา65นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์ประการแรกคือกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ค่ะที่ว่าไม่สามารถรับผิดชอบก็หมายถึงว่าไม่สามารถรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นนะคะถูกหรือผิดนะคะชั่วหรือดีนะคะส่วนที่ว่าไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้นก็หมายถึงว่าแม้ผู้นั้นจะสามารถรับผิดชอบนะคะแต่ก็ไม่สามารถบังคับตนเองได้นะคะหลักเกณฑ์ประการต่อไปค่ะการกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรับผิดหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้นน่ะจะต้องมีสาเหตุเพราะจิตบกพร่องนะคะเช่นปัญญาอ่อนหรือเป็นโรคจิตค่ะเช่นโรคจิตจากพิษสุรานะคะหรือจิตฟั่นเฟือนนะคะเช่นโรคประสาทนะคะชนิดวิตกกังวลหรือว่าภาวะจิตแปรปรวนเป็นต้นนะคะสำหรับเห
เหตุยกเว้นโทษในกรณีต่อไปนะคะก็คือกระทำความผิดในขณะมึนเมาค่ะนะคะตามมาตรา66ซึ่งโดยหลักแล้วนะคะความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่นนะคะจะยกเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะผู้กระทำความผิดอาจได้รับยกเว้นโทษได้นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นการกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้นะคะประการที่สองคือ เพราะความมึนเมาจากการเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่นนะคะสิ่งมึนเมาอย่างอื่นก็อาจจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการทางจิตหรือประสาทหลอนนะคะและต้องปรากฏว่าความมึนเมานั้นนะคะต้องเกิดขึ้นโดยที่ผู้เสพนะคะไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เสพนั้นน่ะจะทำให้มึนเมาค่ะนะคะหรือว่าถูกขืนใจให้เสพคือว่าเสพโดยที่ไม่สมัครใจนั่นเองนะคะเรามาดูเหตุยกเว้นโทษประการต่อไปค่ะนะคะอันนี้เป็นกรณีเด็กกระทำความผิดตามมาตรา73 74นะคะเราแยกพิจารณากรณีแรกค่ะเป็นกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน12ปีกระทำความผิดนะคะกรณีนี้ค่ะมาตรา73บอกว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็คือได้รับยกเว้นโทษนั่นเองนะคะกรณีที่2ค่ะเด็กอายุกว่า12ปีค่ะแต่ไม่เกิน15ปีกระทำความผิดนะคะกรณีนี้มาตรา74ค่ะบอกว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนะคะแต่ศาลอาจจะสั่งดำเนินการเช่นว่ากล่าวตักเตือนค่ะหรือมอบตัวเด็กให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยวางข้อกำหนดนะคะหรือกำหนดเงื่อนไขคุณประพฤตินะคะหรือส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมนะคะหรือสถานแนะนำทางจิตนะคะหรือมอบตัวเด็กให้บุคคลนะคะหรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควรนะคะเพื่อดูแลอบรมและก็สั่งสอนนะคะลำดูเหตุยกเว้นโทษประการต่อไปนะคะก็คือกรณีกระทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานตามมาตรา70ค่ะนะคะกรณีนี้จะอ้างเป็นเหตุยกเว้นโทษได้มีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยคือต้องเป็นการกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานคำสั่งนี้อาจจะเป็นวาจาหรือรายละอักษรก็ได้นะคะเจ้าพนักงานก็หมายถึงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนะคะให้มีอำนาจหน้าที่ราชการตามกฎหมายค่ะนะคะประการที่2ก็คือว่าคำสั่งนั้นต้องเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะประการที่3ก็คือว่าผู้กระทำจะต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นนะคะหรือเชื่อโดยสุจริตว่าตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนะคะประการที่3ค่ะผู้กระทำต้องไม่รู้นะคะว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะไอ้การไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งทำนองนั้นมาโดยตลอดนะคะจนเชื่อว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้นะคะสำหรับเหตุยกเว้นโทษประการต่อมานะคะก็คือการกระทำความผิดบางประเภทระหว่างสามีภรรยาตามมาตรา71วรรคแรกค่ะกรณีนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยคือต้องเป็นการกระทำความผิดในระหว่างสามีภรรยาค่ะนะคะซึ่งหมายถึงว่าต้องเป็นสามีและภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะประการที่2ค่ะความผิดที่สามีภรรยากระทำต่อกันนั้นต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะเช่นลักทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์นะคะโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเป็นต้นนะคะเรามาต่อกันในเรื่องเหตุลดโทษนะคะเราจะแยกอธิบายออกเป็น3ส่วนค่ะประการแรกคือเหตุลดโทษโดยทั่วไปแล้วก็เหตุบรรดาโทษะแล้วก็เหตุบรรเทาโทษนะคะสำหรับเหตุลดโทษโดยทั่วไปนะคะก็จะมี5กรณีใหญ่ๆนะคะตามปรากฏในสไลด์นี้นะคะเรามาดูเรื่องเหตุลดโทษกรณีแรกค่ะความไม่รู้กฎหมายตามมาตรา64นะคะโดยหลักแล้วนะคะบุคคลตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความรับผิดในทางอาญาไม่ได้นะคะแต่มีข้อยกเว้นค่ะที่ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้แก่ผู้กระทำได้นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการนะคะผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดอาญาและหลักเกณฑ์ประการที่2นะคะศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลได้ค่ะอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทำนะคะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นนะคะศาลจะลงโทษผู้กระทำน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะแต่จะไม่ลงโทษเลยเนี่ยไม่ได้นะคะเรามาดูเหตุลดโทษกรณีที่2นะคะกรณีคนวิกลจริตหรือคนมึนเมานะคะซึ่งยังสามารถรับผิดชอบอยู่บ้างนะคะหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างนะคะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา65วรรค2แล้วก็มาตรา66นะคะหลักเกณฑ์โดยสรุปก็คือว่าจะต้องเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดในขณะวิกลจริตตามมาตรา65ค่ะหรือเป็นการกระทำความผิดในขณะมึนเมาตามมาตรา66
นะคะแต่ในขณะกระทำความผิดนั้นน่ะผู้กระทำความผิดนะคะยังสามารถรับผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างนะคะผลก็คือว่ามาตรา65วรรค2และมาตรา66ตอนท้ายนะคะแล้วแต่กรณีนะคะให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะคะลดโทษโดยจะลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเหตุลดโทษประการต่อไปก็คือการป้องกันหรือจำเป็นเกินขอบเขตตามมาตรา69ค่ะซึ่งอาจแยกพิจารณาออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือว่าเป็นการป้องกันเกินขอบเขตนะคะอันนี้ได้แก่ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุซึ่งหมายถึงป้องกันเกินวิธีทางน้อยที่สุดหรือเกินสัดส่วนแห่งพยานอันตรายนะคะและนอกจากนั้นค่ะยังรวมถึงการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันนะคะโดยพิจารณาว่าหากเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นจากพยานอันตรายที่ยังอยู่ห่างไกลนะคะหรือผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็ย่อมเป็นการเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันเกินขอบเขตค่ะนะคะส่วนกรณีที่2คือเป็นการจำเป็นเกินขอบเขตค่ะตามมาตรา69นะคะได้แก่การกระทำโดยจำเป็นเกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำด้วยความจำเป็นนั้นน่ะเกินวิถีทางน้อยที่สุดนะคะหรือเกินสัดส่วนแห่งพยานอันตรายนะคะนอกจากนั้นนะคะยังหมายถึงกระทำเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นนะคะซึ่งหมายถึงกระทำความผิดทั้งที่การบังคับหรืออำนาจบงการนั้นน่ะยังห่างไกลนะคะหรือยังสามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้นะคะหรือทั้งที่พยานอันตรายนั้นยังอยู่ห่างไกลค่ะหรือผ่านพ้นไปแล้วเช่นนี้ค่ะย่อมเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นสำหรับผลของการกระทำโดยป้องกันหรือจำเป็นเกินขอบเขตนี้ก็คือว่ามาตรา69บัญญัติว่าศาลจะลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงแต่ก็ได้แต่หากว่าการกระทำโดยจำเป็นหรือป้องกันเกินขอบเขตนั้นน่ะเกิดขึ้นเพราะความตื่นเต้นตกใจหรือกลัวนะคะศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำเลยก็ได้ค่ะนะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปนะคะก็คือการทำความผิดบางประเภทระหว่างญาติใกล้ชิดตามมาตรา71วรรค2นะคะอันนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นกรณีที่บุพการีกับผู้สืบสันดานนะคะหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะกระทำความผิดต่อกันนะคะและความผิดที่กระทำต่อกันนั้นน่ะต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะดังที่ระบุไว้ในมาตรา71วรรคแรกนะคะซึ่งได้แก่นะคะความผิดเกี่ยวกับ เรื่องลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ฉ้อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรทำให้เสียทรัพย์และบุกรุกเป็นต้นนะคะผลของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติใกล้ชิดนี้ก็คือว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวนะคะแม้ปกติกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้แต่มาตรา71วรรค2เนี่ยบัญญัติให้ยอมความกันได้ค่ะแต่ว่าหากไม่มีการยอมความกันโดยมีการดำเนินคดีในศาลนะคะศาลก็อาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้ได้ค่ะโดยจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปนะคะก็คือกรณีผู้กระทำอายุกว่า15ปีนะคะแต่ไม่เกิน20ปีนะคะแยกเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกเลยก็คือผู้กระทำอายุกว่า15ปีนะคะแต่ต่ำกว่า18ปีนะคะมาตรา75บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นสมควรไม่ลงโทษนะคะก็ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้จัดการตามมาตรา74ได้นะคะหรือถ้าศาลเห็นสมควรลงโทษค่ะก็ให้ลดมาตราส่วนโทษนะคะที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งค่ะสำหรับกรณีที่2ก็คือกรณีผู้กระทำความผิดนะคะอายุตั้งแต่18ปีค่ะแต่ไม่เกิน20ปีนะคะมาตรา76บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นสมควรนะคะศาลจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3นะคะหรือกึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปคือเหตุบันดาลโทสะค่ะตามมาตรา72นะคะกรณีนี้จะอ้างเป็นเหตุลดโทษได้เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าผู้กระทำเนี่ยจะต้องถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนะคะประการที่2ค่ะการถูกข่มเหงนั้นนะคะต้องเป็นเหตุให้ผู้กระทำนะคะเกิดบันดาลโทสะขึ้นนะคะและประการที่3ก็คือว่าผู้กระทำค่ะต้องกระทำต่อผู้ที่ข่มเหงค่ะในขณะที่บันดาลโทสะนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ผลของการกระทำโดยบันดาลโทสะก็คือว่าศาลอาจจะลดโทษนะคะโดยลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะค่ะสำหรับเหตุลดโทษประการสุดท้ายนะคะก็คือเหตุบรรเทาโทษค่ะตามมาตรา78นะคะซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ค่ะกรณีแรกก็คือเป็นเหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการก่อนการกระทำความผิดนะคะอันนี้ได้แก่เป็นผู้ฉดเขลาบาปปัญญานะคะเช่นผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดสติปัญญาขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์
นะคะหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะคะกรณีที่2คือเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสนะคะกรณีที่3ก็คือมีคุณความดีมาแต่ก่อนเช่นมีประวัติทำคุณความดีเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือประเทศชาตินะคะสำหรับกรณีที่2ค่ะนะคะเป็นเรื่องเหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็น

พฤติการหลังการกระทำความผิดค่ะอันนี้ได้แก่นะคะรู้สำนึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนะคะเช่นจำเลยพยายามชดเชยความเสียหายนะคะโดยเอาใจใส่ต่อความเจ็บป่วยของผู้เสียหายนะคะหรือกรณีรู้แก่โทษต่อเจ้าพนักงานค่ะเช่นเข้ามอบตัวต่อตำรวจนะคะหรือยอมให้ตำรวจจับกุมแต่โดยดีนะคะหรือรับสภาพในชั้นจับกุมนะคะทั้งที่ไม่มีประจักษ์พยานนะคะกรณีที่3นะคะก็คือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะคะเช่นรับสารภาพผิดตามฟ้องนะคะหรือว่ารับในคำให้การนะคะว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโดยตนเพียงแต่ช่วยฝังศพนะคะแต่มีคนอื่นเป็นคนฆ่านะคะอันนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าหากว่ารับสารภาพเพราะจำนนต่อพยานหลักฐานนะคะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลอ้างเป็นเหตุบรรเทาโทษไม่ได้นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีเหตุบรรเทาโทษอื่นๆค่ะที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกันอันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมกับกรณีนะคะสำหรับผลของเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา78ก็คือว่าศาลอาจใช้ดุลพินิจค่ะที่จะลดโทษได้อีกนะคะทั้งนี้นะคะไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงนะคะเนื้อหาที่กล่าวไปข้างต้นนี้ค่ะเป็นเพียงการบรรยายสรุปเนื้อหาของชุดวิชากฎหมายอาญาภาพบัญญัติทั่วไปความผิดและลหุโทษเท่านั้นนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะนักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างแล้วก็แนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้ในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวในหน่วยที่4ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ฮัลโหล
5: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
4: งานนี้ผมขอแล้วกัน
5: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
4: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: ระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

หน่วยที่4นะครับรัฐสภาและกระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับในหน่วยนี้ก็จะมีการแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 4.1 นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของรัฐสภานะครับ 4.2 จะเป็นการพูดถึงเรื่องของกระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับและในตอนที่ 4.3 นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทยนะครับในตอนที่ 4.1 นะครับในเรื่องของตัวรัฐสภาแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงรัฐสภานะครับเราก็จะย้อนกลับไปดูถึงตัวพัฒนาการของรัฐสภาที่เกิดขึ้นใน3ประเทศที่เป็นต้นฉบับของหรือเป็นต้นแบบนะครับของประชาธิปไตยนะครับก็คือรัฐสภาของอังกฤษนะครับรัฐสภาของฝรั่งเศสแล้วก็รัฐสภาของสหรัฐอเมริกานะครับในกรณีของอังกฤษนะครับคำว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นคำที่มีการใช้ครั้งแรกนะครับในช่วงศตวรรษที่13นะครับหมายถึงที่ประชุม

ะครับที่ขยายใหญ่ขึ้นของสภาของพระมหากษัตริย์นะครับที่เข้าร่วมโดยกลุ่มขุนนางนะครับบาทหลวงผู้นำทางศาสนาแล้วก็ข้าราชบริพารนะครับโดยสภานั้นทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์นะครับในเรื่องของการตรากฎหมายการบริหารราชการแล้วก็การตัดสินคดีความนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐสภาของอังกฤษในช่วงต้นนี่นะครับจึงทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสภาที่ปรึกษาเนี่ยพระมหากษัตริย์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับตามคำแนะนำของสภาก็ได้นะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับก็คือพระเจ้าจอร์นนะครับกับกลุ่มขุนนางนะครับชัยชนะของกลุ่มขุนนางนะครับทำให้พระเจ้าจอร์นเนี่ยนะครับต้องมีการออกมหากฎบัตรนะครับหรือว่าแมกนาคาร์ตาขึ้นในปีค.ศ. 1215นะครับซึ่งในแมกนาคาร์ตานี้นะครับจะเป็นตัวที่กำหนดการจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์เอาไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พระมหากษัตริย์นะครับให้การยอมรับสิทธิทางกฎหมายของประชาชนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงเวลาต่อมานะครับก็ได้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นอีกนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับกับสภานะครับในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่3นะครับความขัดแย้งนี้เองนะครับจบลงด้วยสภานะครับก็คือสภาขุนนางเนี่ยนะครับได้รับชัยชนะนะครับในการชัยชนะในชัยชนะครั้งนั้นเนี่ยนะครับสภาก็ได้กลับมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีค.ศ. 1265นะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการเชิญกลุ่มของตัวแทนนะครับของพวกอัศวินนะครับแล้วก็ตัวแทนจากประชาชนนะครับที่มาจากเขตต่างๆเนี่ยนะครับในการเข้าร่วมนะครับในการพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับของการมีตัวแทนนะครับของประชาชนนะครับในการเข้ามาร่วมในสภานะครับของอังกฤษด้วยนะครับต่อมาในศตวรรษที่14นะครับได้มีการประชุมของสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสภานั้นได้ถูกแยกออกมาเป็นที่ประชุมของสภา2สภานะครับประกอบไปด้วยสภาสามัญนะหรือ House of Commons นะครับแล้วก็สภาขุนนางหรือ House of Lords นะครับซึ่งในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยนะครับสภาขุนนางและสภาสามัญเนี่ยต่างก็มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับจนกระทั่งในปีค.ศ. 1688เป็นต้นมาเนี่ยนะครับระบบรัฐสภาของอังกฤษนั้นได้ผ่านพัฒนาการในเชิงสถาบันอย่างต่อเนื่องนะครับได้มีการตรากฎหมายต่างๆนะครับเช่น Bills of Rights นะครับในปีค.ศ. 1689นะครับ The Act of Settlement ในปี1701นะครับซึ่งกฎหมายอันนี้เองเนี่ยนะครับได้จำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีการปกป้องอำนาจและสิทธิของรัฐสภานะครับในการอนุมัติกฎหมายใหม่แล้วก็ภาษีอากรนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับอังกฤษก็ได้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของสถาบันการเมืองใหม่ๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับจากนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นว่าอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปีค.ศ. 1832นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการพัฒนานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับสภาสามัญกับสภาขุนนางนะครับที่พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนนะครับในการเลือกตั้งนะครับหรือในการแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ารัฐสภาของอังกฤษนะครับสภาสามัญนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนี่ยนะครับกลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเมืองที่สำคัญนะครับของการเมืองอังกฤษนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ก็มีการจัดตั้งสภาขึ้นมานะครับโดยสภานั้นทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับของฐานันดร3ฐานันดรนะครับก็คือกลุ่มขุนนางนะครับหรือชนชั้นสูงนะครับกลุ่มนักบวชแล้วก็กลุ่มสามัญชนสภาของฝรั่งเศสเองก็จะคล้ายกับอังกฤษในช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับนั่นแปลว่าพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะดำเนินการตามสภาหรือไม่ดำเนินการตามคำแนะนำของสภาก็ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับในปีค.ศ. 1789นะครับเนื่องจากว่ามีการสถาปนารัฐสภาแห่งชาติขึ้นมานะครับทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญ5ฉบับนะ

ครับซึ่งแต่ละฉบับนั้นก็มีการกำหนดนะครับการมีสภาของฝรั่งเศสนะครับเริ่มต้นจากนะครับการมีระบบ2สภานะครับภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับในปีค.ศ.1793นะครับต่อมานะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับได้มีการเปลี่ยนจากระบบ2สภาไปเป็นระบบ4สภานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับในปีค.ศ.1875เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับฉบับที่4นะครับและฉบับที่5ซึ่งใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับต่างก็ใช้ระบบ2สภานะครับนั่นแปลว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีระบบนะครับสภาเป็นระบบ2สภานะครับประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับในขณะที่วุฒิสภานะครับจะเป็นการเลือกตั้งนะครับโดยคณะเลือกตั้งนะครับในกรณีของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศซึ่งมาจากการรวมตัวเข้าด้วยกันนะครับของรัฐที่ประกาศตนเองเป็นเอกราชนะครับจากอังกฤษนะครับรัฐต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยการเข้ามารวมกันนะครับในรูปแบบของสมาพันธรัฐนะครับในปีค.ศ.1777นะครับและต่อมาเนี่ยนะครับจึงได้มีการเปลี่ยนจากระบบสมาพันธรัฐเนี่ยนะครับมาสู่ระบบสหพันธรัฐนะครับโดยที่รัฐต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมกันในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้มีรัฐบาลกลางนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็จะใช้ระบบ2สภานะครับโดยมีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็จำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับก็จะกำหนดขึ้นตามสัดส่วนนะครับของประชากรนะครับที่มีในแต่ละรัฐนะครับในขณะที่วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับถูกออกแบบมานะครับให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมลรัฐอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละมลรัฐนะครับจะถูกกำหนดให้มีวุฒิสภาได้2คนนะครับโดยที่จำนวนวุฒิสภาเนี่ยนะครับจะไม่สัมพันธ์กันกับจำนวนประชากรนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปสัมพันธ์กับจำนวนประชากรเนี่ยจะทำให้มลรัฐแต่ละมลรัฐเนี่ยนะครับมีตัวที่เท่ากันแล้วก็จะมีอำนาจในการต่อรองนะครับในสภาที่ไม่เท่ากันนะครับในส่วนของโครงสร้างและรูปแบบของรัฐสภานะครับเราจะเห็นเลยว่าจากที่ผมได้อธิบายไปในช่วงต้นเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศนะครับ อย่างอังกฤษนะครับก็ดีฝรั่งเศสก็ดีหรือสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยรูปแบบหรือโครงสร้างของรัฐสภาเนี่ยนะครับก็จะ เป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับและการออกแบบเชิงสถาบันซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะครับมีการปรับใช้นะครับโครงสร้างรัฐสภาหลักๆอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการใช้รูปแบบระบบสภาเดียวนะครับกับระบบสภาคู่หรือระบบ2สภานะครับระบบสภาเดียวนะครับก็คือระบบที่สมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับมีเพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือประเภทเดียวนะครับที่สมาชิกนั้นเนี่ยจะมาประชุมพร้อมกันนะครับในเวลาเดียวกันแล้วก็ในสถานที่เดียวกันนะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอำนาจหน้าที่เดียวกันนะครับและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็มักจะมีที่มานะครับอย่างเดียวกันนะครับก็คือมักจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับในขณะที่ระบบสภาคู่นะครับจะเป็นระบบที่สมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับโดยสมาชิกแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีการประชุมที่แยกกันคนละเวลาและสถานที่นะครับสมาชิกนะครับทั้ง2ประเภทนั้นมีอำนาจหน้าที่มากน้อยต่างกันนะครับและอาจมีวาระในการดำรงตำแหน่งนั้นต่างกันนะครับแต่ในบางกรณีนะครับก็อาจจะมีกรณีพิเศษนะครับที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกของทั้ง2สภาเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาประชุมร่วมกันหรือพร้อมกันได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศส่วนใหญ่ในโลกนะครับประมาณ160เนี่ยนะครับใช้ระบบสภาเดียวนะครับการที่เราบอกว่าประเทศจะใช้ระบบสภาเดียวหรือระบบสภาคู่นั้นเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับเราบอกไม่ได้นะครับว่าระบบสภาเดียวหรือระบบสภาคู่นะครับแบบไหนดีกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่านะครับประเทศเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมนะครับในการที่จะใช้รูปแบบไหนนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วนะครับระบบสภาเดียวเนี่ยมักจะถูกปรับใช้ในประเทศซึ่งมีขนาดเล็กนะครับมีประชากรไม่มากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าประชากรมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ก็คือประชากรเนี่ยนะครับมีลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นหนึ่งเดียวทางเชื้อชาตินะครับความเป็นหนึ่งเดียว

ทางภาษาและวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ระบบสภาเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบสภาเดียวเนี่ยนะครับมันยังวางอยู่บนแนวคิดที่ว่านะครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับและเมื่อมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ควรจะทำงานที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนนะครับโดยไม่ถูกขัดขวางนะครับโดยสภาที่2ซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับระบบสภาเดียวนะครับมันยังมีข้อดีก็คือนะครับมันมีความรวดเร็วในการดำเนินการของกระบวนการนิติบัญญัตินะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันมีความประหยัดนะครับมากกว่าระบบสภาคู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับระบบสภาคู่เองก็มีข้อดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับมองว่านะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับที่จะมีสภาอีกสภาหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานนะครับของอีกสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการตรวจสอบที่เกิดขึ้นระหว่างสภาสองสภาเนี่ยนะครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของทรราชของเสียงข้างมากนะครับของระบบสภาเดียวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยระบบสภาคู่นะครับมักจะถูกออกแบบมาเพื่อให้สภานะครับที่ปรึกษาหรือวุฒิสภาเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับในการให้คำปรึกษาหรือว่าคอยทักท้วงนะครับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะส่งผลทำให้นะครับการทำงานของสภานะครับหรือว่าวุฒิสภานะครับการทำงานของรัฐสภานะครับมีการทำหน้าที่นิติบัญญัตินะครับที่รอบคอบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับประเทศอย่างอังกฤษนะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับที่สมาชิกวุฒิสภานะครับหรือว่าสภาขุนนางเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับหรือมาจากการดำรงตำแหน่งนะครับโดยการสืบทอดนะครับตามสายเลือดนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆนะครับที่ใช้ระบบสภาคู่นะครับก็อาจจะถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะมีการออกแบบนะครับให้วุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมลรัฐนะครับก็จะทำให้มีการกำหนดให้นะครับทุกมลรัฐเนี่ยนะครับต้องมีจำนวนวุฒิสภาที่เท่ากันนะครับแทนที่จะมีการพิจารณาตามสัดส่วนของประชากรนะครับเหมือนการกำหนดสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับขณะที่บางประเทศเนี่ยนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับจะถูกกำหนดขึ้นมานะครับจากการเป็นตัวแทนของคนกลุ่มน้อยทางภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนานะครับตัวอย่างเช่นวุฒิสภาของเบลเยียมนะครับมีการกำหนดโควต้าของสมาชิกซึ่งมาจากชุมชนทางด้านภาษาเป็นหลักนะครับในส่วนของบทบาทและก็อำนาจหน้าที่ของรัฐสภานะครับเราจะพบว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับรัฐสภาก็จะมีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางด้านนิติบัญญัตินะครับก็คือการตรากฎหมายนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการทำหน้าที่ในการควบคุมการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลนั้นก็จะต้องทำมาในรูปของพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัตินะครับซึ่งจะต้องนะครับผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานะครับก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้นะครับในการดำเนินการนะครับใช้จ่ายเพื่อการดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินนโยบายของรัฐบาลได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐสภายังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะครับผ่านในรูปของการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับการตั้งกระทู้ถามนะครับการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับโดยไม่มีการลงมติหรือนะครับการเปิดอภิปรายนะครับเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐสภายังทำหน้าที่นะครับอื่นๆอีกนะครับเช่นการประกาศสงครามนะครับหรือการทำหน้าที่ในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับในขณะที่ประเทศที่เป็นราชอาณาจักรนะครับรัฐสภายังมีอำนาจหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการให้ความเห็นชอบนะครับกับการสืบราชสมบัตินะครับแล้วก็การแต่งตั้งนะครับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับการทำหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญัตินะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยนะครับใช้ระบบการเมืองแบบใดนะครับในประเทศที่มีการใช้ระบบการเมืองแบบ
ระบบรัฐสภานะครับเราจะพบว่านะครับในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับรัฐสภานะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับการทำงานของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยได้มากกว่านะครับประเทศที่ใช้นะครับระบบการปกครองแบบประธานระบบประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งแยกอำนาจนะครับค่อนข้างเด็ดขาดนะครับทำให้การตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับแม้ว่าจะทำได้นะครับก็ทำได้ยากมากกว่านะครับในระบบรัฐสภานะครับเพราะว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาสามารถเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้นะครับแต่ว่าในระบบประธานาธิบดีนะครับรัฐสภาไม่สามารถนะครับเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีได้เพราะว่าทั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งนะครับเช่นเดียวกับรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระบบแบบนี้เนี่ยนะครับการตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับระหว่างฝ่ายบริหารนะครับกับฝ่ายนี้เป็นนิติบัญญัติเนี่ยนะครับแม้ว่าจะทำได้นะครับแต่ว่าก็จะทำได้ค่อนข้างยากนะครับมากกว่านะครับรัฐสภานะครับภายใต้ระบบรัฐสภาในตอนที่2นะครับในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหรือตัวรัฐสภาเองเนี่ยนะครับในการดำเนินการนะครับกระบวนการนิติบัญญัติหลักๆแล้วก็คือกระบวนการในการตรากฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหรือตัวรัฐสภานะครับโดยที่ในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีตัวกฎหมายนะครับทำหน้าที่ในการบังคับใช้นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการปกครองแล้วก็สร้างระเบียบให้เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับโดยกฎหมายก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันไปนะครับกฎหมายในระดับที่สูงที่สุดก็คือตัวรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีตัวพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัตินะครับมีพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงแล้วก็ตัวระเบียบนะครับที่แต่ละกระทรวงหรือว่าหน่วยงานของราชการนะครับมีการบังคับใช้อยู่นะครับตัวในส่วนของกระบวนการนะครับในการจัดทำกฎหมายนั้นนะครับหลักๆแล้วจะมีการแบ่งเป็น3ขั้นตอนที่สำคัญนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายนะครับขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาร่างกฎหมายนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนของการประกาศใช้กฎหมายนะครับในขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในระบบรัฐสภานะครับก็จะกำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับและฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับสามารถที่จะร่วมกันในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้นะครับแต่อันนี้จะแตกต่างกันไปในส่วนของระบบประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมีการแบ่งแยกอำนาจกันอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารนะครับจะไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้มีการเสนอกฎหมายนะครับเข้าสู่การพิจารณานะครับของสภานะครับแต่ว่าตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้วิธีการโน้มน้าวนะครับให้สมาชิกรัฐสภานะครับที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกับตนเนี่ยนะครับในการเสนอร่างกฎหมายนะครับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะครับเมื่อกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาเสนอเข้าไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้วนะครับการพิจารณาของสภาจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3วาระนะครับก็คือวาระแรกนะครับจะเป็นวาระของการรับหลักการนะครับเมื่อมีการรับเอาร่างเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการอภิปรายแล้วก็มีการโหวตนะครับเพื่อทำการลงมตินะครับว่านะครับรัฐสภาจะมีการรับหลักการนะครับหรือไม่รับหลักการของร่างกฎหมายหรือไม่นะครับถ้ามีการรับหลักการนะครับร่างกฎหมายก็จะถูกส่งเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่2นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการรับหลักการนะครับหรือก็จะกดร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับก็จะตกไปนะครับในกรณีที่เข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่2นะครับสภาก็จะทำการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างละเอียดแบบเรียงมาตรานะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับสภาก็จะทำการจัดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมานะครับเพื่อทำการพิจารณานะครับร่างกฎหมายนะครับแบบเรียงมาตราแล้วก็จะมีการเปิดโอกาสนะครับให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับได้อภิปรายนะครับเพื่อทำการปรับแก้นะครับร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทำการปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับจะส่งเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระ3นะครับซึ่งวาระที่3เนี่ยจะเป็นวาระของการลงมติ
นะครับในวาระนี้จะไม่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอีกต่อไปนะครับแต่ว่าจะมีการเปิดให้สมาชิกเนี่ยได้ลงมตินะครับเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายนะครับในกรณีที่เห็นชอบนะครับก็จะส่งไปนะครับสู่การพิจารณานะครับในสภาที่2นะครับในกรณีของระบบ2สภา

นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบสภาเดียวนะครับถ้าผ่านความเห็นชอบแล้วนะครับก็จะมีการส่งต่อไปยังประมุขของรัฐนะครับเพื่อทำการประกาศใช้กฎหมายต่อไปนะครับในกรณีที่ถ้าไม่เห็นชอบนะครับร่างกฎหมายนี้ก็จะมีเป็นอันว่าตกไปนะครับในกรณีที่ร่างกฎหมายตกไปนะครับสภานะครับก็ถือว่านะครับกฎหมายนั้นก็จะไม่มีผลนะครับหรือตัวร่างกฎหมายนั้นก็จะไม่มีผลนะครับในการบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่ว่าในกรณีของระบบ2สภานะครับในกรณีที่ถ้าร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของสภาที่1แล้วนะครับแล้วถูกส่งไปที่สภาที่2นะครับสภาที่2จะทำการพิจารณานะครับแบบเช่นเดียวกันกับสภาที่1นะครับก็คือจะมีการพิจารณาแบบแบ่งเป็น3วาระนะครับในกรณีที่สภาที่2นะครับถ้าลงมตินะครับไม่รับหลักการในวาระที่1นะครับหรือว่าลงมตินะครับไม่เห็นชอบนะครับในร่างกฎหมายในวาระที่3นะครับก็ให้ถือว่านะครับร่างกฎหมายนั้นเนี่ยตกไปแต่ในกรณีนะครับที่ร่างกฎหมายนั้นตกไปนะครับโดยสภาที่2นะครับถ้าสภาที่1หรือสภาแรกนะครับยังเห็นว่าร่างกฎหมายนั้นมีความสำคัญนะครับก็สามารถที่จะนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยกลับมาพิจารณาใหม่ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องรอระยะเวลานะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นก็อาจจะมีการกำหนดระยะเวลานะครับในการดำเนินการที่แตกต่างกันไปนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับก็จะมีการกำหนดให้นะครับถ้าสภาที่2เนี่ยนะครับไม่เห็นชอบนะครับและร่างกฎหมายมีอันตกไปนะครับสภาที่1เนี่ยนะครับหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับถ้าจะนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับกลับมาพิจารณาใหม่นะครับต้องเว้นระยะเวลาไว้นะครับอย่างน้อย180วันจึงจะสามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้นะครับในกรณีที่นำกลับมาพิจารณาใหม่แล้วเนี่ยนะครับถ้าสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีเสียงนะครับเห็นชอบนะครับเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ให้ถือว่านะครับร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภานะครับก็ให้มีการนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับส่งต่อไปนะครับยังตัวประมุขของรัฐนะครับเพื่อให้ประมุขของรัฐเนี่ยนะครับลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

0: ปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: จัดแถว
2: หนึ่ง
1: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ทราบหรือไม่ว่าบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะสมองตายภาวะสมองตายเกิดจากภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะกระตุ้นด้วยวิธีการใดๆก็ไม่ตอบสนองไม่มีการไอจามไม่สามารถหายใจเองได้และแม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือยากระตุ้นใดๆก็ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมามีชีวิตได้ถือได้ว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตลงแล้วแต่อวัยวะยังสามารถนำไปปลูกถ่ายได้เพราะอวัยวะของผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายยังคงทำงานเนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนหัวใจเลยสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและสามารถบริจาคอวัยวะให้กับผู้ที่ต้องการได
2: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเลยครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และก็ตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันนะครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Idea ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นำเสนอไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับและในวันนี้ครับผมและน้องกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้เขาร่วมแรงร่วมใจกันครับในการสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมที่น่าอยู่จนก้าวไปสู่ความเป็นกรีนโซไซตี้แห่งหนึ่งของเมืองหลวงเลยละครับจะเป็นอย่างไรนั้นครับต้องตามชมในรายการนี้ครับกับช่วงแรกเลย Green View
1: สวัสดีพี่เอด้วยนะครับชุมชนสีเขียวที่น้องกรีนจะพาไปเยี่ยมชมในวันนี้ชื่อว่าชุมชนเลิศสุขสมตามป้ายชื่อที่เห็นอยู่นี้เลยครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าชุมชนใต้สะพานบางขี้แก้งเพราะว่าอยู่ใต้สะพานครับอยู่ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อพูดถึงชุมชนใต้สะพานแล้วส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพื้นที่เล็กๆแคบๆแล้วก็เต็มไปด้วยขยะรวมถึงไม่มีความปลอดภัยด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้กลับตรงกันข้ามนะครับเพราะที่นี่ถูกปรับให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่สีเขียวและมีความสร้างสรรค์เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบพื้นที่สุขภาวะนั่นเองครับ
2: พื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้งถือเป็นต้นแบบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของพื้นที่ชุมชนเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมสุขภาวะซึ่งความสำเร็จของชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้เป็นความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงคนในชุมชนที่ได้ร่วมมือกันในการจัดการและปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
3: พื้นที่สุขภาวะเนี่ยนะหมายถึงพื้นที่ที่ทุกคนได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแล้วมีอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดสิ่งเสพติดทั้งหลายค่ะแล้วผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมตรงนี้ก็จะได้รับมีความสุขด้านอารมณ์สังคมและจิตใจค่ะเราก็จะเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นต้นแบบในการออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายเราจะมีออกกำลังกายทุกวันเช้าเย็นแล้วก็โดยเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเย็น5โมงเนี่ยเราจะมีการเต้นแอโรบิกทุกวันอาทิตย์ผู้สูงอายุอ่ะแล้วก็จะมีเด็กๆมาตีแบดมาทำอะไรต่างๆบางคนก็มานั่งพักผ่อนพูดคุยกันค่ะเป็นสถานที่ที่ทุกคนมาร่วมกิจกรรมได้
2: ในอดีตพื้นที่ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ทำสวนทำนามีคูน้ำล้อมรอบแต่เมื่อมีการตัดถนนผ่านและมีการสร้างสะพานข้ามคลองทำให้ชุมชนถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนขณะที่พื้นที่ใต้สะพานกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมมีขยะส่งกลิ่นเหม็นอัตลักษณ์ของชุมชนเริ่มสูญหาย
3: พอถูกถนนพาดอาตัดผ่านปุ๊บชุมชนเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนของชุมชนเนี่ยจะมี3ส่วนมันก็กลายเป็นว่าส่วนใครส่วนมันต่างคนต่างอยู่มีพบปะสังสรรค์กันบ้างเวลาไปร้านค้าก็จะไปเจอกันที่ร้านค้าก็ได้พูดคุยกันบ้างแต่ส่วนทิศตะวันออกเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเลยเราแทบจะไม่ค่อยรู้จักกันด้วยซ้ำไปบางทีมาเจอกันตรงนี้จะถามว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแต่จริงๆแล้วอยู่ในชุมชนเดียวกันนี่เองค่ะหลังจากที่ต่างคนต่างอยู่แล้วเราก็มาคิดที่จะทำพื้นที่สุขภาวะตรงนี้โดยจากมอสยามจากสสสจากเขตมาร่วมกันพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะค่ะได้พบปะสังสรรค์ได้พูดคุยก็ได้สนิทสนมกันมากขึ้นนะคะ
2: การปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขข้อจำกัดพื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้งนั้นถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือจากผู้คนในพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การจัดการข้อจำกัดเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจนทั้งยังช่วยยกคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นออกกำลังกายเป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆและเยาวชนห้องศูนย์สุขภาพชุมชนและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นการประชุมและการจัดงานเนื่องในเทศกาลต่าง
3: ๆแล้ววันเด็กเราก็จัดกิจกรรมเด็กก็จะมาร่วมกิจกรรมกันสนุกสนานจัดที่ลานตรงนี้เด็กก็มาร่วมกันเยอะของฝันก็เยอะผู้ปกครองก็มาให้ของฝันกันเยอะแยะเลยหลังจากงานวันเด็กทีนี้ก็เป็นงานวันสงกรานต์วันสงกรานต์เนี่ยเราก็จะทำบุญทุกปีเราจะนิมนต์พระมา9รูปแล้วก็เลี้ยงอาหารถวายสังฆทานแล้วก็บังสกุลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนจะเขียนชื่อมาใส่ขันไว้แล้วก็มาให้พระบังสกุลแล้วเราก็ถวายของพระหลังจากพระให้ศีลให้พรเสร็จแล้วพอพระกลับก่อนจะกลับเราก็ส่งน้ำพระด้วยพอส่งน้ำพระเสร็จพอพระกลับเราก็เชิญผู้สูงอายุตั้งแต่80ปีลงมาเนี่ยเชิญมานั่งแล้วเราก็รดน้ำขอพรท่านทั้ง10ท่านแล้วก็มีของจำร่วยให้ท่านทุกคนก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีมาก

0: คุณผู้ชมครับปัญหาทุกปัญหาล้วนมีทางออกและทางแก้ไขนะครับอย่างเช่นที่ชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้ครับชาวบ้านนะครับเขาหันมาพูดคุยกันครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้งครับให้เป็นพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์นะครับโดยนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้เกิดพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
1: หากพิจารณาลักษณะของชุมชนเลิศสุขสมพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นชุมชนที่แทรกตัวอยู่ในสวนผลไม้ที่เรียกว่าสวนผสมผสานในขณะที่บางส่วนก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านนิยมปลูกเตยหอมซึ่งเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่ง
2: ในชุมชนเลิศสุขสมเนี่ยเราจะมีสวนเตยกันเป็นส่วนใหญ่เราจะมีปลูกสวนเตยทางด้านทิศตะวันออก 2-3 สวนแล้วทางด้านทิศเหนือสวนหนึ่งแล้วก็สวนนี้อีกสวนหนึ่งซึ่งทำกันอย่างจริงจังรายได้แต่ละเดือนของที่ปลูกเตยเนี่ยจะได้ถึง 2-3 หมื่นบาทต่อเดือนแล้วเราก็เชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนแต่ละบ้านเนี่ยใครที่มีพื้นที่เราก็เชิญชวนให้ปลูกเตยเวลาชุมชนต้องการใช้ใบเตยเราก็จะสั่งซื้อจากบ้านที่ปลูกกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาตัดมาขายเพื่อทำสบู่ต่อไปทำสบู่เหลวสบู่ก้อนเอาไว้จำหน่ายในชุมชนค่ะประโยชน์ของใบเตยเนี่ยนะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เอามาประดิษฐ์มาแปรรูปเป็นดอกไม้เป็นพวงมาลัยเป็นกระเช้าใบเตยเป็นช่อเชิญนะคะเป็นโมบายต่างๆเพื่อจัดจำหน่ายในชุมชนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอามาทำด้านอาหารด้านอาหารเนี่ยเราก็จะมาทำเป็นน้ำใบเตยทำเป็นวุ้นทำเป็นรสช่องทำเป็นตะโก้ค่ะขนมหลากหลายบางคนก็นึ่งข้าวเหนียวก็ใช้ใบเตยเนี่ยเป็นส่วนผสมเพื่อจะเพิ่มสีสันในอาหารชนิดนั้นเพิ่มสีเพิ่มกลิ่นค่ะ
1: นอกจากจะปลูกเตยหอมเพื่อส่งขายที่ปากคลองตลาดแล้วสมาชิกของชุมชนเลิศสุขสมได้มีการรวมตัวกันเพื่อต่อยอดความคิดโดยนำเตยหอมมาประดิษฐ์ให้สวยงามและทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆเช่นทำพวงมาลัยกลมกระเช้าผ่านไหว้ครูและงานประดิษฐ์อื่นๆ
3: เลือกใบเตยมาทำเพราะว่าเราปลูกเองมีวัสดุในท้องถิ่นในชุมชนที่เราไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปซื้อแล้วก็ปลอดสารปลูกเตยเยอะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงคือว่ามีรายได้กันในครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องไปออกไปทำงานข้างนอกบ้านค่ะทำอยู่ในสวนของตัวเองในบ้านตัวเองมีรายได้ต่อเดือนก็คนละเป็นหมื่นค่ะทำที่สวนแล้วก็มารวมกลุ่มกันทำที่ชุมชนคือเวลามีงานก็มารวมกลุ่มกันทำที่ชุมชนนี่แล้วก็ทำที่สวนมาแล้วก็รวมกันแล้วก็ไปส่งที่ตลาดอีกด้วยคือมีรายได้หลายทางคืออันนี้คือเรามาแปรรูปให้เพิ่มมูลค่าคือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วคนภายนอกได้มาชมมาดูและได้เอาของเราไปเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ว่าเอาไปชุมชนเราได้รางวัลก็ได้ตรงเนี้ยที่รวมกลุ่มกันเนี่ยที่ได้รางวัลวิสาหกิจแล้วก็ได้ดีเด่นของเขตภาษีเจริญค่ะของดี
0: คุณผู้ชมครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเหล่านี้แล้วนะครับที่ชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ภูมิใจนำเสนอนะครับในการพัฒนาชุมชนของเขานั่นก็คือการทำกระดาษสาจากใบเตยหอมนั่นเองครับเราไปดูกันว่ากระดาษสานี้จะเป็นอย่างไรและทำออกมาเป็นอะไรได้บ้างนะครับในช่วง Green Idea
1: เมื่อกล่าวถึงงานหัตถกรรมที่มีอยู่มากมายของไทยแล้วหัตถกรรมที่ทำจากกระดาษสาก็เป็นอีกหนึ่งหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในด้านความสวยงามความน่ารักและดูอ่อนหวานเพราะกระดาษสามีพื้นผิวสวยมีความคงทนและสามารถย่อยสลายได้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกระดาษสาในยุคดั้งเดิมนั้นทำมาจากต้นปอสาซึ่งเป็นพืชเส้นใยในตระกูลเดียวกับหม่อนกระดาษสาในยุคต่อๆมาได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกระดาษสาที่ทำจากกาบกล้วยจากตะไคร้จากฟางข้าวจากผักตบชวาและจากเตยหอมซึ่งกระดาษสาเหล่านี้สามารถนำมาประดิษฐ์และใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นทำดอกไม้ทำถุงกระดาษทำกรอบรูปทำสมุดโน้ตทำร่มทำพัดและทำกระดาษห่อของขวัญ
4: วันนี้เราทำกุหลาบจากกระดาษใบเตยนะคะคือก่อนที่เราจะทำเนี่ยกระดาษนี่นะคะเราต้องเอาจากเตยที่เราเหลือใช้ที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราต้องเอามาปั่นก่อนเมื่อปั่นแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปปั่นผสมกับกระดาษเมื่อได้ที่แล้วเรามาผสมกันแล้วก็จะเอาไปร่อนใส่ตะแกรงร่อนใส่ในน้ำร่อนตากอย่างที่เราตากเราสามารถที่ว่าจะทำเป็นสีเขียวสีม่วงสีฟ้าได้ทุกสีที่เราต้องผสมสีเมื่อเราทำได้เรียบร้อยแล้วเราก็ตากแห้งแล้วเราก็สามารถที่เอามาทำเป็นประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้ทุกชนิดคือทำเราวันนี้เราจะทำกุหลาบกุหลาบเนี่ยเราสามารถที่ทำเป็นดอกได้หลายอย่างคือใส่กระถางโชว์ได้หรือเป็นแบบแจกงานวาเลนไทน์อย่างนี้ค่ะหรือก็เป็นช่อที่ในงานได้ทุกงานแล้ววันนี้เราจะทำกุหลาบจากใบเตยนะคะจากสีที่เราสีเขียวเราทำเป็นสีแดงเราจะทำให้ดูนะคะขั้นแรกเราต้องทำเป็นดอกตูมก่อนเมื่อได้ดอกตูมแล้วเราก็จะมีใบนี่ค่ะเราจะม้วนอย่างนี้แหละค่ะก้านเนี่ยเราจะม้วนเข้าก่อน1ข้างแล้วก็ม้วนออก1ข้างเมื่อเราได้ใบที่แล้วเราใช้3ใบเราได้3ใบเสร็จเราก็จะเอามาเข้าในนี้ค่ะเข้ากีบก่อนเข้าเราต้องหักให้เรียบร้อยก่อนค่ะหักมุมอย่างนี้แล้วก็ทากาวเราทากาวเพื่อให้มันติดกันไม่ให้หลุดแล้วก็เข้าช่อแต่เราดัดให้เป็นกีบเป็นดอกจะเข้าได้เป็นดอกตูมเมื่อเราพันได้เสร็จแล้วก็ใช้ได้พันก้านค่ะพอขั้นที่สองเราก็จะได้ใบมาเอามาดัดให้งอออกให้ดูด้วยไม่มีหน้ากระหลังแล้วก็ม้วนออกสองข้างเมื่อได้แล้วก็จับจีบค่ะให้เป็นมุมนี้แล้วก็ทากาวใช้3กลีบค่ะขั้นที่2พอมาขั้นที่3แล้วก็ใช้กลีบเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วก็จับปุ่มเหมือนเดิมแต่เราจะวางให้สักหว่างกันนะคะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเป็นดอกเนี้ยเราก็จะเอาเนี่ยมากลีบเลี้ยงใส่ค่ะถ่ายให้ได้3กลีบพอเมื่อได้3กลีบเราก็จะพันก้านให้เนี่ยให้รอบเลยค่ะรอบอย่างเงี้ยนะคะเมื่อได้รอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ดอกอย่างนี้ละค่ะแล้วก็ดัดแปลงเป็นให้ทำเป็นแบบดอกไม้เป็นวาเลนไทน์หรือเราทำเป็นแบบกระถางค่ะแจกันโชว์ประดับจากที่เราทำเป็นดอกเสร็จแล้วเราสามารถดัดแปลงมาใส่แจกันโชว์ค่ะประดับบนโต๊ะการทำกระดาษจากกระดาษใบเตยเนี่ยนะคะคือว่าเราจะเอาคนของในชุมชนเราเนี่ยมาช่วยทำแม้พัฒนาให้ชวนมาช่วยทำว่าทำเป็นดอกไม้จันทร์ดอกกุหลาบหรือทำได้ทุกอย่างค่ะในชุมชนที่จะรายได้ทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วทุกคนก็เราสามารถแบ่งสรรปันส่วนให้ได้ทุกคนค่ะเราสามารถมาดัดแปลงให้เป็นรูปถุงค่ะใส่โชว์ สวยงามเอาไว้ใส่พวกได้สารพัดทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่างเลยของฝันแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไปทำดอกไม้จันทร์ค่ะดอกไม้จันทร์ใช้ในงานศพแล้วก็ทำช่อประทานแล้วก็ทำพวงหรีดแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ว่าตอนนี้กำลังเพราะว่ากำลังสนใจนะคะคือเอากระดาษเนี่ยนะคะมาวาดรูปสามารถเป็นรูปอะไรก็ได้ตกแต่งแล้วก็แต่งสีเราจะได้แล้วเอาสีเข้าไปในนี้ค่ะวาดรูปมีความสวยงามเราสามารถทำเป็นรูปก็ได้ค่ะเอาไปวาดรูปภาพนะคะแล้วก็ให้แต่งสีน้ำมันนะคะแต่งขอบแต่งลวดลายมันอยู่ที่ว่าเราสามารถจะทำลายอะไรก็ได้ผลงานก็เป็นเตยเพราะว่าเป็นกระดาษที่หอมค่ะเตยหอมจะสามารถพิสูจน์ได้นะคะ
1: เตยหอมจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขึ้นเป็นกอในที่ชื้นและใกล้น้ำส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์คือส่วนที่เป็นใบซึ่งในใบเตยหอมประกอบด้วยสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์และน้ำมันหอมระเหยที่อุดมไปด้วยสารหลากหลายชนิดและด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของใบเตยหอมที่กล่าวมานี้ทำให้ใบเตยหอมกลายเป็นพืชสมุนไพรที่ชาวชุมชนเลิศสุขสมนำมาแปลรูปเป็นส่วนผสมของการทำสบู่ก้อนจากใบเตยหอม
5: วันนี้เราจะมาสาธิตการทำสบู่ก้อนใบเตยนะคะวัตถุดิบคือ 1. กีซาลีนใสค่ะ 2. เตยหอมค่ะ 3. น้ำสะอาดค่ะขั้นแรกเราจะหั่นกีซาลีนเป็นก้อนเล็กๆนะคะขั้นที่2หั่นใบเตยเป็นฝอยเล็กแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการปั่นนะคะขั้นที่3น้ำใส1คัพค่ะเราจะเทน้ำใสลงเครื่องปั่นก่อนนะคะใบเตยหั่นฝอยนะคะปั่นเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยตวงไว้นะคะแล้วก็เอากีซาลีนใส่หม้อตุ๋นค่ะพอเราตุ๋นเสร็จนะคะอันนี้จะเป็นกีซาลีนเหลวนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมที่เราปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับกีซาลีนเหลวค่ะโดยการผสมเราจะต้อง

0: เอาหม้อตุ๋นยกออกจากเตาก่อนนะคะเราจะผสมนอกเตาค่ะจากการผสมแล้วเราก็จะใช้คนให้เข้ากันสักพักหนึ่งเราก็นำกลิซอรีนเหลวที่ผสมแล้วไปเทลงแบบพิมพ์ค่ะแล้วเราก็เอากลิซอรีนเหลวที่ผสมแล้วเทใส่เหยือกค่ะสำหรับเทลงพิมพ์นะคะพอเราเทของเหลวที่ผสมแล้วลงแม่พิมพ์นะคะเราจะทิ้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะเขาจะเซตตัวเป็นสบู่ก้อนแข็งปกติค่ะเราสามารถแกะออกมาเป็นสบู่ก้อนปกตินะคะก็จะเป็นสบู่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนคือสบู่เตยหอมนะคะเราจะมี2อย่างนะคะชนิดที่1คือเราแยกกากนะคะจะเป็นสบู่ใสธรรมดาชนิดที่2เราจะใส่กากใบเตยที่ปั่นลงไปด้วยนะคะจะเป็นสบู่สครับซึ่งเราใช้สำหรับขัดผิวจะเป็นแบบนี้ค่ะเราแกะออกมาแล้วเราจะซีนนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์เป็นตาของชุมชนค่ะอันนี้คือแบบสครับของเราจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นแบบใสธรรมดาเราจะทำเป็นรูปไข่นะคะเนื้อสบู่จะเป็นใสค่ะมองเห็นสีเขียวชัดเจนใช้สำหรับฟอกปกตินะคะถ้าเป็นแบบสครับสี่เหลี่ยมนะคะจะใช้สำหรับขัดผิวค่ะประโยชน์ของใบเตยที่เรามาใช้เป็นวัตถุดิบนะคะ1คือกลิ่นจากธรรมชาตินะคะกลิ่นหอมใบเตยเป็นของคนไทยค่ะ2ในใบเตยจะมีสารต้านแบคทีเรียนะคะเวลาเราใช้กับร่างกายจะมีความรู้สึกสดชื่นค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสะอาดนะคะการที่เราใช้ใบเตยเนี่ยเป็นเพราะว่าชุมชนของเรามีใบเตยค่ะแล้วก็นำใบเตยมาใช้จะทำให้ชุมชนของเรามีรายได้จากการทำสบู่ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนเลิศสุขสมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใต้สะพานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทำให้คนในชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจเพราะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยจากพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่สีเขียวสามารถลบภาพลักษณ์เดิมๆได้อย่างสิ้นเชิงที่คนส่วนใหญ่มองว่าพื้นที่ใต้สะพานมักจะมีแต่อันตรายและไม่ปลอดภัย
2: ตั้งแต่ทำงานตรงนี้มาเนี่ยเราไม่เคยนึกถึงรางวัลเลยนะเรานึกอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนมารวมเป็นหนึ่งเดียวให้ได้เราต้องการจุดรวมของชุมชนให้ได้ตรงนี้ค่ะส่วนรางวัลเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ได้มาก็ยินดีด้วยค่ะมันเป็นการเสริมกำลังใจให้กับคณะทำงานค่ะ
3: คุณผู้ชมครับน่าชื่นชมจริงๆเลยใช่ไหมครับกับความสำเร็จของชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะเลิศสุขสมทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนที่ร่วมกันสร้างพลังบวกเพื่อพัฒนาชุมชนซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถรวมตัวกันได้เช่นนี้ทุกที่ชุมชนของเราก็จะเข้มแข็งอย่างแน่นอนเลยล่ะครับอย่างที่เรียกกันว่าสามัคคีคือพลังวันนี้น้องกรีนลาพี่เอและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับน้องกรีนอย่างที่น้องกรีนและคุณผู้ชมรู้กันดีนะครับว่าสามัคคีนั้นคือพลังครับและพลังที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นพลังที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จึงจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบผลสำเร็จได้ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

0: การเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนกันในชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับกับตอนที่1การวางแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิตอลนะครับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแข่งขันของธุรกิจต่างๆในฐานะที่เป็นระบบย่อยภายในระบบสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตในอนาคตเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างจุดแข็งทางการตลาดโดยยึดหลักการจัดการทางกลยุทธ์ซึ่งประกอบไปด้วย3กระบวนการสำคัญได้แก่การวางกลยุทธ์การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ
1: ์ครับสำหรับแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลนั้นข้อที่1การวางแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์มองรวมถึงการปรับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์การกำหนดกลยุทธ์และการจัดการกลยุทธ์การวางแผนที่ดีเนี่ยจะมีการ

กำหนดวิสัยทัศน์นะครับและมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัดมีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขันที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถในการปรับตัวที่สูงสำหรับการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องการระบบการทำงานที่คล่องตัวต้องการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำไปสู่เป้าหมายในอนาคตสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์กรในหน่วยงานหรือของธุรกิจในอนาคตของตนข้อที่2ครับการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นการปฏิบัติตามรายละเอียดของแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบเพื่อการปฏิบัติงานดำเนินไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับเป็นการนำกระบวนการเนี่ยผู้บริหารเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดำเนินงานกำหนดรายละเอียดด้านต่างๆเช่นด้านงบประมาณหรือวิธีการดำเนินงานซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรมโครงสร้างหรือกับระบบการบริหารเพื่อให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมข้อต่อมาครับข้อที่3การประเมินกลยุทธ์การประเมินและการวัดผลความสำเร็จในการทำงานตามกลยุทธ์นั้นเป็นการตรวจสอบแผนกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้เพื่อนำไปสู่แผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหากผลการดำเนินงานยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายที่กำหนดไว้ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรืออาจจะต้องกำหนดเป้าหมายใหม่ที่เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารนะครับที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกขององค์กรเนี่ยที่เลือกไว้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือมีความเสี่ยงในระดับที่ธุรกิจสามารถรองรับได้สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรนะครับที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายได้แก่ตัว SWOT analysis นะฮะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เอามาสร้างกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างถี่ถ้วนนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแนวทางในการปฏิบัติให้เหมาะสมสำหรับตัวแรกนะครับ SWOT เนี่ยมีที่มานะฮะตัว S มาจาก Strength หรือจุดแข็ง W นะครับมาจาก Weakness จุดอ่อนตัว O นะครับ Opportunity หรือโอกาสตัว T มาจาก Threat นะครับเป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคามการวิเคราะห์ SWOT นะครับแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักได้แก่ข้อแรกครับปัจจัยภายในปัจจัยภายในหรือ internal factor เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งองค์กรสามารถที่จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือสามารถพัฒนาต่อยอดปัจจัยภายในนะครับโดยประกอบไปด้วยข้อที่1ครับจุดแข็งจุดแข็งเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของสินค้าหรือบริการทีมงานที่ตั้งหรือประเด็นอื่นๆที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งจุดแข็งเป็นข้อดีของเรานะครับที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในที่สามารถนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ได้ข้อต่อมานะฮะก็จะเป็น weakness หรือจุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ข้อเสียเปรียบของสินค้าหรือบริการนะครับทีมงานที่ตั้งหรือประเด็นอื่นๆที่คู่แข่งเนี่ยมีความโดดเด่นหรือทำได้ดีกว่าจุดอ่อนคือปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดสภาพแวดล้อมภายในนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องหาวิธีการในการจัดการกับปัญหานั้นทีนี้เรามาดูปัจจัยภายนอกกันนะครับปัจจัยภายนอกหรือ external factor เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการดำเนินการเนี่ยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีหรือคู่แข่งในขณะที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็มักจะเกิดผลกระทบกันอยู่เสมอนะครับทำให้องค์กรเนี่ยจะต้องเตรียมการรับมือกับปัจจัยภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นปัจจัยภายนอกเนี่ยประกอบไปด้วยตัวที่1ครับ opportunity หรือโอกาสเป็นการวิเคราะห์โอกาสที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกและส่งผลในเชิงบวกหรือเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสเป็นปัจจัยที่องค์กรเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและโอกาสที่ได้ค้นพบดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอนะครับและจะต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวต่อมานะฮะเป็นตัว treat หรืออุปสรรค
เป็นการวิเคราะห์นะครับภัยคุกคามจากการดําเนินงานขององค์กรนะครับหรือข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งต้องบริหารจัดการโดยการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคนั้นให้หมดไปตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวรวบรวมข้อมูลนะครับของแต่ละแฟกเตอร์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้เห็นว่าจุดแข็งเราเนี่ยมีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นทางการตลาดด้านการเงินด้านการผลิตนะครับด้านบุคลากรและทีมงานส่วนจุดอ่อนซึ่งเป็น internal factor เนี่ยจะมีเรื่องของ effect ต่อกันนะครับจะเป็นการเงินการผลิตบุคลากรทีมงานนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถกำหนดได้นะฮะก็จะเป็นโอกาสและอุปสรรคโดยทั่วไปนะครับการวิเคราะห์นี้สามารถประเมินได้4รูปแบบได้แก่SO นะครับเอาจุดแข็งเนี่ยครับมาเทียบกับโอกาส ST เอาจุดแข็งมาเทียบกับอุปสรรค WO เอาจุดอ่อนนะครับเทียบกับโอกาสและ WT เอาจุดอ่อนและอุปสรรคมาเทียบกันข้อแรกครับสถานการณ์ที่1เอาจุดแข็งนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยมาเทียบกันเมื่อเรามีจุดแข็งมีโอกาสการพัฒนาเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนามากที่สุดเนื่องจากมีทั้งจุดแข็งของเราซึ่งอยู่ภายในและโอกาสเอื้อจากภายนอกนะครับดังนั้นผู้บริหารควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกนะฮะเพื่อดึงดูดจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรรวมถึงใช้โอกาสต่างๆที่ค้นพบเข้าเนี่ยมาเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานของกิจกรรมได้อย่างเต็มที่สำหรับสถานการณ์ที่2นะครับเมื่อเราจุดแข็งเนี่ยมาเทียบกับอุปสรรคในการพัฒนาสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่องค์กรเนี่ยพบเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานแต่ก็ยังมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการดังนั้นแทนที่ผู้บริหารในองค์กรเนี่ยจะรอให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือการขยายขอบเขตกิจการเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีในการสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นแทนนะครับต่อมานะฮะมาดูสถานการณ์ที่3กันเมื่อเราจุดอ่อนของเรานะครับไปเทียบกับโอกาสจากภายนอกในการพัฒนาแบบนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันแต่จะติดขัดอยู่ที่ปัญหาและอุปสรรคบางประการดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการพลิกตัวนะครับเพื่อขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในให้หมดไปและพร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เข้ามาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับองค์กรนั้นสถานการณ์ที่4ครับเมื่อเราเอาจุดอ่อนมาเทียบกับอุปสรรคในการพัฒนาระบบแบบนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมีความน่ากังวลมากเนื่องจากองค์กรเนี่ยกำลังเผชิญกับอุปสรรคจากภายนอกในขณะที่ภายในนะครับองค์กรเองก็พบปัญหาจุดอ่อนจากการดำเนินงานหลายประการเหมือนกันทางเลือกที่ดีที่สุดคือต้องใช้กลยุทธ์ในการตั้งรับหรือป้องกันนะครับเป็น defensive strategy เพื่อลดหรือหลบหลีกอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขจุดอ่อนป้องกันอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้พบกับความสูญเสียได้น้อยที่สุดนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการสร้างกลยุทธ์ที่ดีได้นั้นตัว SWOT เนี่ยเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่จะเอามาเพื่อ create หรือสร้างสรรค์ตัวแผนงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้นักศึกษาเนี่ยเทียบจุดอ่อนจุดแข็งนะครับที่เป็น internal factor กับ external factor ตัวที่เป็นโอกาสและอุปสรรคให้ดีนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์นะครับพาองค์กรให้อยู่รอดต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของการวางแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เรื่องการสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกับตอนที่2การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรในโลกปัจจุบันนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยมีการดำเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเปิดท่ามกลางกระแสสังคมค่านิยมเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์นะฮะหากมองในบริบทด้านการจัดการเทคโนโลยีแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีความน่าสนใจเมื่อเรามุ่งไปที่เรื่องของปัจจัยทางเทคโนโลยีกิจกรรมและการวางแผนไมเคิลอีพอร์เตอร์นะครับได้เสนอแบบจำลองไดมอนด์โมเดลในการวิเคราะห์และอธิบายศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระดับประเทศโดยมีปัจจัยกำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศอยู่4ปัจจัยคือ
ข้อที่1ครับเงื่อนไขปัจจัยการผลิตข้อที่2เงื่อนไขปัจจัยด้านอุปสงค์ข้อที่3เงื่อนไขด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องและกลยุทธ์ข้อที่4เงื่อนไขด้านโครงสร้างและคู่แข่งขององค์กรสำหรับเงื่อนไขปัจจัยการผลิตนะครับตัว factor condition ตัวนี้ประกอบไปด้วยแรงงานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติเงินทุนและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันข้อต่อมาครับทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงปริมาณนะครับทักษะค่าจ้างชั่วโมงการทำงานและมาตรฐานจรรยาบรรณในการทำงานปัจจัยต่อมานะครับเป็นปัจจัยทางกายภาพนะครับหรือตัวทรัพยากรหมายถึงความอุดมสมบูรณ์คุณภาพความสามารถในการเข้าถึงและต้นทุนของทรัพยากรเหล่านั้นเช่นที่ดินน้ำแร่ธาตุพลังงานธรรมชาติสภาพภูมิอากาศเป็นต้นตัวต่อมาครับทรัพยากรทางด้านความรู้หรือ knowledge resource หมายถึงคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์เทคนิคการตลาดการผลิตสินค้าและบริการทรัพยากรความรู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยของภาครัฐหรือภาคเอกชนบทความทางธุรกิจและวิทยาศาสตร์รายงานการวิจัยต่างๆเป็นต้นข้อต่อมาครับทรัพยากรด้านทุนหรือ capital resource หมายถึงปริมาณและต้นทุนในการจัดหาและได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานมาเป็นปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือ infrastructure หมายถึงประเภทคุณภาพและต้นทุนในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันได้แก่ระบบการขนส่งระบบสาธารณูปโภคระบบการสื่อสารระบบการส่งพัสดุวิธีการชำระเงินนะครับหรือต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะข้อต่อมานะครับเงื่อนไขด้านอุปสงค์ด้านอุปสงค์นะครับหรือ demand conditionของสินค้าในประเทศทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพทำให้ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเงื่อนไขด้านอุปสงค์นะครับมีคุณลักษณะในประเทศที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่3ประการคือข้อที่1ครับโครงสร้างส่วนของอุปสงค์ข้อที่2ครับผู้ซื้อที่ซับซ้อนและเรียกร้องข้อที่3ความต้องการของผู้ซื้อที่คาดการล่วงหน้าอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องนะครับโดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันจะต้องมีอุตสาหกรรมอื่นที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกันสามารถส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของอุตสาหกรรมเช่นงานด้านการผลิตต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้าโดยประเทศที่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องกันนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกันหรือมีภาวะกระจุกตัวกันจะทำให้ผู้ส่งวัตถุดิบนำส่งให้แก่ผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่4ครับกลยุทธ์โครงสร้างและคู่แข่งของบริษัทการบริหารจัดการและโครงสร้างของบริษัทในอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างมีกลยุทธ์จะทำให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหากอุตสาหกรรมมีการแข่งขันน้อยผู้ผลิตจะไม่มีความพยายามในการปรับปรุงสินค้าและส่งผลทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยลดลงปัจจัยที่5นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยสามารถออกนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมให้องค์กรต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยตัวเองโดยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมเพื่อกำหนดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอยู่ในระดับของนโยบายในภาค SME นะครับเราสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการมีความสามารถทางการขายสินค้านะครับสามารถเข้าถึงตลาดในประเทศตลาดอาเซียนและตลาดโลกทำให้มีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มในอนาคตที่สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกมีความเจริญนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศ
เศรษฐกิจขยายตัวแรงงานสามารถทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในเมืองหลวงเนื่องจากมีโอกาสและงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นนะครับประเทศไทยยุค 4.0 เนี่ยจึงประกอบไปด้วยกลไกการขับเคลื่อนชุดใหม่หรือ New Growth Engine ซึ่งประกอบไปด้วย3กลไกสำคัญคือข้อที่1ครับกลไกเคลื่อนผ่านการแข่งขันข้อที่2กลไกเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมข้อที่3กลไกขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะฮะซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเนี่ยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้านเพื่อยกระดับให้เป็นประเทศไทย 4.0 ครับเหล่านั้นนะฮะก็เป็นทั้งหมดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้แล้วว่าจะมีสิ่งที่ตัวองค์กรเนี่ยควบคุมไม่ได้นะครับก็จะมี5ปัจจัยหลักนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีรัฐบาลนะครับมีคู่แข่งนะครับมีสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามานะฮะการที่เราจะวางแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกให้ดีนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของตอนนี้ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาพบกันกับเรื่องการสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับกับตอนที่3การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรกลยุทธ์นะครับหรือ strategy เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์และการวางแผนอนาคตที่จะเกิดขึ้นโดยความหมายแล้วกลยุทธ์ก็คือการตั้งวัตถุประสงค์ระยะยาวที่จะต้องทำให้บรรลุในเชิงธุรกิจการกำหนดแนวทางที่ต้องการที่จะบรรลุนั้นต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่ต้องการทำให้เกิดพวกศักยภาพนะครับหรือขีดความสามารถขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ข้อแรกครับการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์คือกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยกำหนดสภาพการในอนาคตเนี่ยจะต้องที่ต้องการบรรลุและกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการนั้นบนพื้นฐานของข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบข้อต่อมานะครับการปฏิบัติต่อกลยุทธ์ภายหลังจากการสร้างกลยุทธ์แล้วขั้นตอนต่อมาคือการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติตามรายละเอียดที่วางไว้รวมถึงการออกแบบหน้าที่ที่ใช้ในการรับผิดชอบด้านดำเนินการนะครับและด้านโครงการของกลยุทธ์ในขั้นนี้เนี่ยจะมุ่งไปสู่การวางกลยุทธ์ข้อต่อมานะครับการประเมินกลยุทธ์การประเมินกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการวัดผลการทำงานกลไกผลตอบรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและกระบวนการเรียนรู้นะฮะการประเมินกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการที่มีการประเมินแนวทางหรือวิธีการเฉพาะอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมมีประสิทธิภาพเพียงใดและหากว่ามีที่ว่างสำหรับการปรับปรุงและการประเมินผลประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนระหว่างและหลังใช้กลยุทธ์ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางได้เมื่อต้องการประเด็นต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีและแนวคิดจากสมรรถภาพสินค้าและบริการคือสิ่งที่ผลิตขึ้นมาจากฐานของกลุ่มเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับสมรรถภาพภายในหรือขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่จัดหามาจากแหล่งอื่นแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยที่ถูกนำมาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์กันหรือสอดคล้องกับกิจกรรมภายในองค์กรโดยมีองค์ประกอบของเทคโนโลยี3ขั้นดังนี้นะครับข้อที่1เทคโนโลยีหลักนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรเนี่ยถือเป็นตัวโดดเด่นในการแข่งขันในตลาดตัวที่2เทคโนโลยีพื้นฐานเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจของตนแต่ไม่มีความแตกต่างไปจากเทคโนโลยีของคู่แข่งข้อที่3ครับเทคโนโลยีภายนอกเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาจากที่อื่นหรือจากภายนอกวัตถุประสงค์เบื้องต้นของกลยุทธ์ในธุรกิจนะครับคือการตอบคำถามพื้นฐาน3ข้อดังนี้ข้อที่1ครับธุรกิจจะสร้างการรองรับหรือคำมั่นสัญญาอะไรเกิดขึ้นข้อที่2ฮะ
องค์กรควรจะวางตำแหน่งธุรกิจอย่างไรข้อที่3ครับเทคโนโลยีการผลิตหรือการตลาดอะไรที่จำเป็นต่อการบรรลุหรือเข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อมนะครับที่มีอิทธิพลต่อการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจคือการแข่งขันภายในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแข่งขันในด้านของโอกาสทางเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับในการแข่งขันไว้ได้โดยอาจจะต้องพิจารณาจากขั้นตอนต่างๆได้แก่ข้อที่1ครับการรวมแผนทางกลยุทธ์และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันการวางแผนทางเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อการเลือกโครงการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงการกระจายทรัพยากรและตารางเวลาในการปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเลือกเทคโนโลยีให้เข้ามาใช้กับกระบวนการผลิตและการประเมินผลซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจะต้องกำหนดเป็นกลยุทธ์ของก่อนข้อต่อมานะครับผลกระทบจากบุคคลที่3เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถึงแม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงทั่วไปที่มีต่อนโยบายทางการตลาดและประโยชน์ขององค์กรแต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกันระหว่างการจัดการการใช้การชี้นำและผลทางกฎหมายที่จะตามมาข้อต่อมาครับข้อที่3การลดแรงต้านทางสังคมที่มีต่อการเปิดตัวและการรับเทคโนโลยีเข้ามาในสถานที่ทำงานการลดแรงต้านเนี่ยอาจจัดการได้โดยการพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่เป็นผลกระทบดังกล่าวอย่างเพียงพอการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ความจำเป็นหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการใช้เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในองค์กรสร้างความรู้ความเข้าใจการฝึกทักษะขั้นสูงเพื่อให้บุคลากรเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ข้อที่4ครับการเพิ่มบทบาทของผู้บริโภคในด้านการเลือกสรรและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีธุรกิจอาจจำเป็นที่จะต้องเสนอความต้องการที่จะเป็นไปได้นะฮะในเชิงตลาดเพื่อผลักดันสินค้าที่มีอยู่น้อยหรือไม่มีอำนาจในการออกจากตลาดไปโดยการกดดันทางเทคโนโลยีนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เข้ามาทดแทนดังนั้นผู้บริโภคจึงควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกและยอมรับในตัวสินค้านั้นได้ข้อที่5ครับการกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มการยอมรับการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการยอมรับถ้าได้มีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันและมีการยอมรับในเหตุและผลเช่นการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้ดีเป็นต้นข้อที่6ครับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในแง่มุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควรจะนำมาพิจารณาเพื่อแนะนำต่อผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนการจัดการเช่นข้อที่1อุปสรรคสำคัญและผลดีที่ได้จากความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์กรข้อที่2กลยุทธ์ที่เหมาะสมและเวลาในการเปลี่ยนแปลงจากการร่วมดำเนินการสู่การแข่งขันในองค์กรนะครับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อที่3ครับผลกระทบของเทคโนโลยีที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพความปลอดภัยครับสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะเป็นข้อสรุปของตอนที่3การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
4: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สำหรับหน่วยที่4นะครับว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยจะพูดถึงลักษณะทั่วไปความเป็นมาเป็นไปของลิขสิทธิ์นะครับสำหรับอีกตอนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสิทธินักแสดงนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับหรือ 4.1 เนี่ยว่าด้วยลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็มีขอบเขตเนื้อหาสำคัญอยู่4รายการด้วยกันนะครับลักษณะแรกครับนะลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์เป็นอย่างไรนะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรนะฮะซึ่ง เดิมทีนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยให้ความคุ้มครองแก่งานวรรณกรรมและศิลปกรรมนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆของการให้ความคุ้มครองเนี่ยนะครับมีมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ในปีค.ศ.1450แล้วนะครับโดยนักคิดนะครับหรือผู้ที่ประดิษฐ์แท่นพิมพ์นะครับหรือเครื่องพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือโจฮันเนสกูเทนเบิร์กนะครับที่ใช้ความสามารถในการผลิตนะฮะงานพิมพ์ต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นมาจนทำให้มีการจัดพิมพ์ทำสำเนาเอกสารหนังสือต่างๆอย่างง่ายดายนะครับสิ่งพิมพ์ก็มีราคาถูกขึ้นนะครับเกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นจนทำให้สำนักพิมพ์เนี่ยเริ่มผูกขาดการพิมพ์นะฮะแต่เพียงผู้เดียวโดยให้สิ่งตอบแทนเรียกว่าค่าตอบแทนเนี่ยนะครับแก่ผู้เขียนหรือนักเขียนต่างๆนะครับเป็นการตอบแทนที่จะไม่ไปพิมพ์ซ้ำ

ที่สำนักพิมพ์อื่นๆนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเอกสิทธิ์การพิมพ์นะฮะจนกระทั่งเนี่ยนะครับวิวัฒนาการด้านกฎหมายเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับอย่างเป็นรูปธรรมโดยการที่ชาติตะวันตกต่างๆเนี่ยเริ่มรวมตัวกันให้ความร่วมมือกันในการตรากฎหมายนะคุ้มครองลิขสิทธิ์ขึ้นมาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็ได้แก่อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดนะจากความตกลงฉบับเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวมานะครับโดยจุดเริ่มต้นของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับที่คุ้มครองงานลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือพระราชบัญญัติผู้กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือรศ120หรือพุทธศักราช2444นั่นเองนะครับเพื่อคุ้มครองหนังสือวชิรยานวิเศษซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์วรรณคดีและโบราณคดีของไทยในยุคนั้นนะครับจนกระทั่งวิวัฒนาการด้านกฎหมายของไทยเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่รศ120นะครับมาถึงพุทธศักราช2457พ.ศ. พุทธศักราช2474จนกระทั่งนะฮะกฎหมายไทยเนี่ยนะครับมีการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยนะครับนะในปีพ.ศ. 2474เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมนะครับนั่นคือประเทศไทยเริ่มเข้าสู่อนุสัญญากรุงเบิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับและปัจจุบันประเทศไทยก็ใช้กฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นั่นเองนะครับแต่ก็มีการแก้ไขอยู่หลายครั้งนะครับทีนี้สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองให้มีลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นงานอะไรก็ได้หรือสิ่งใดก็ได้นะครับจะต้องเป็นงาน9ประเภทตามบทบัญญัติพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นะครับมาตรา6วรรค1นะครับมีอะไรบ้างครับ1งานวรรณกรรมนะครับงานวรรณกรรมคืองานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือจุลสารสิ่งพิมพ์งานเขียนต่างๆหรือแม้กระทั่งการกล่าวคำปราศัยคำสุนทรพจน์ต่างๆแล้วก็ยังรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับนี่คืองานวรรณกรรมนะฮะอย่าลืมครับว่าเมื่อสักครู่นี้จุดกับต้นกำเนิดของการคุ้มครองคืองานการขีดเขียนงานต่างๆลงบนอักษรนะฮะลงบนแผ่นกระดาษหรือแผ่นหินก็ตามนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จะคุ้มครองงานดังกล่าวนะครับทีนี้ต่อมาคืองานนาฏกรรมนะอาจารย์จะเน้นย้ำเฉพาะส่วนสำคัญสำคัญนะครับงานนาฏกรรมคืองานที่เกี่ยวกับการรำการเต้นการทำท่าต่างๆนะครับโดยที่การรำการเต้นการทำท่าต้องเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมถึงงานแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยนะครับนะละครใบ้ก็ใช่เช่นกันนะครับต่อมาคืองานศิลปกรรมศิลปกรรมเนี่ยมีเยอะมากนะฮะมีอยู่7ประเภทด้วยกันนะครับใน7ประเภทนี้สิ่งที่สำคัญสำคัญก็คืองานจิตรกรรมกับประติมากรรมนะฮะงานจิตรกรรมเนี่ยต้องเป็นงานที่อยู่ในรูปทรงที่ประกอบด้วยเส้นแสงสีเสียงนะขอไปไม่มีเสียงนะฮะประกอบด้วยเส้นแสงสีหรือสิ่งอื่นใดที่รวมกันแต่มีการระบุนะฮะมีการขีดเขียนลงบนวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือหลายอย่างก็ได้ประเด็นต่อมาคืองานประติมากรรมยังอยู่ในขอบเขตของศิลปกรรมนะครับประติมากรรมเนี่ยต้องมีรูปทรงที่สัมผัสจับต้องได้ไม่ใช่การขีดเขียนอย่างเดียวแล้วนะครับเช่นงานปั้นต่างๆนะครับถ้วยโถโอชามหรือรูปเทพธิดาต่างๆนั่นคืองานประติมากรรมนะครับนะฮะต่อมานะครับก็คืองานภาพถ่ายนะครับการถ่ายภาพด้วยเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลนะครับหรือฟิล์มนะฮะโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับเข้าถ่ายว่าเป็นงานภาพถ่ายเช่นกันนะครับแม้ว่าจะมีการในกอกับในขอถ่ายภาพมุมเดียวกันแต่ใช้กล้องคนละตัวกันนะครับหรือใช้กล้องตัวเดียวกันแต่ว่าฝีมือคนถ่ายคนละคนกันก็ถือว่าเป็นงานภาพถ่ายที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับความคุ้มครองแยกต่างหากจากกันนะครับต่อมานะครับคืองานดนตรีนะครับงานดนตรีเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีแค่ทำนองอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ยังหมายความรวมถึงโน้ตเพลงแผนภูมิเพลงที่ได้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วด้วยเช่นกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่างานที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นงานดนตรีกรรมนั้นนะฮะก็คือหรืองานเพลงเนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นทำนองหรือเนื้อร้องเนี่ยนะครับท่านต้องมีคำร้องประกอบด้วยนะฮะท่านต้องมีคำร้องประกอบด้วยนะครับจึงจะถือว่า เป็นงานดนตรีกรรมนะครับแต่ถ้ามีทำนองอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ามีคำร้องอย่างเดียวต้องมีทำนองประกอบด้วยนะครับฟังใหม่นะฮะถ้ามีทำนองบรรเลงอย่างเดียวทำได้แต่ถ้ามีคำร้องอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทำนองประกอบด้วยจึงจะเป็นงานดนตรีนะครับนะส่วนโสตทัศนวัสดุนะครับก็คือสิ่งที่บันทึกภาพนะที่สามารถนำมาเล่นซ้ำได้นะครับแล้วยังหมายความรวมไปถึงเสียงประกอบภาพหรือลำดับภาพนั้นด้วยนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่างเช่นซีดีดีวีดีหรือแฮนดี้ไดรฟ์ต่างๆในปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าโสตทัศนวัสดุเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสิ่งบันทึกเสียงนะครับก็จะมีพูดถึงงานที่ประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรีเสียงการแสดงหรือเสียงอื่นที่มีการบันทึกลงไว้ในวัสดุใดๆก็ได้ที่สามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกนะครับความแตกต่างระหว่างสิ่งบันทึกเสียงกับโสตทัศนวัสดุนะครับก็คือโสตทัศนวัสดุนั้นนะฮะมีภาพเป็นสำคัญส่วนจะมีเสียงประกอบด้วยหรือไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าสิ่งบันทึกเสียงต้องมีเสียงเพียงอย่างเดียวนะฮะต้องมีเสียงเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นสิ่งบันทึกเสียงนะฮะก็แฮนดี้ไดรฟ์ก็ได้นะครับซีดีดีวีดีก็ได้แต่ว่าต้องเป็นซีดีที่บันทึกเสียงดนตรีเท่านั้นหรือเสียงเพลงหรือเสียงการแสดงเท่านั้นนะครับนะหรือเสียงภาคเท่านั้นแต่ถ้าโสตทัศนวัสดุก็คือมีทั้งภาพเป็นหลักนะครับส่วนจะมีเสียงประกอบด้วยหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับถ้ามีทั้งภาพและเสียงนะครับสิ่งที่บันทึกไว้ก็เรียกว่าโสตทัศนวัสดุนั่นเองนะครับส่วนงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับอันนี้สำคัญนะครับนักศึกษางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองก็คืองานที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในมาตรา7แล้วก็ เดี๋ยวอาจารย์จะพูดขยายความต่ออีกนะครับก็คือ1ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นข่าวสารต่างๆนะครับข่าวสารต่างๆอันนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าในกอเป็นนักข่าวนะครับมีการรายงานข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันแล้วก็มีการวิเคราะห์ข่าวลงไปด้วยบทวิเคราะห์ตรงนั้นถือว่าเป็นงานวรรณกรรมนะฮะถือว่าเป็นงานวรรณกรรมนะฮะที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะเลยนะครับนะฮะสองก็คือกฎหมายนะครับสามคือระเบียบข้อบังคับสี่คือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือคำสั่งหรือรายงานของทางราชการส่วนประการสุดท้ายคืออันที่5คือคำแปลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดใน4ประการข้างต้นที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการนะครับก็คือแปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษพวกนี้ไม่มีถ้าทำโดยหน่วยงานของรัฐนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็คือใครก็สามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระเสรีนะครับนอกจากนี้ครับความคิดที่ยังไม่มีการแสดงออกนะครับหรือขั้นตอนกระบวนการคิดต่างๆนะครับหรือการค้นพบทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับงานที่สิ้นอายุความคุ้มครองไปแล้วหรือเจ้าของลิขสิทธิ์แสดงเจตนาสละสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับรวมไปถึงงานสื่อลามกอนาจารต่างๆก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกันนะครับตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่3705ปี2530นะครับทีนี้แล้วงาน9ประเภทที่กล่าวมานะครับตามมาตรา6เนี่ยนะฮะซึ่งอาจารย์พูดสำคัญเท่านั้นนะครับงานทั้ง9ประเภทนั้นจะได้รับความคุ้มครองทันทีหรือไม่อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมาคำนึงกันต่อนะครับแต่คุณสมบัติหรือลักษณะของงานที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นต้องได้หลักเกณฑ์3ประการหลักๆก็คือต้องเป็นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับแต่ไม่ต้องใหม่นะครับไม่ต้องใหม่หมายความว่าอย่างไรเช่นในกอแต่งหนังสือเรื่องหนึ่งขึ้นมาในขอมาเห็นเข้าปรากฏว่าเอ้ยในขอสามารถ เขียนหนังสือได้ดีกว่าในกอหรือมีลีลาการนำเสนอที่แตกต่างจากในกอก็สามารถเขียนหนังสือเรื่องเดียวกันแต่นำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกันก็ได้เหมือนกันครับไม่ต้องใหม่นะแต่ขอให้มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมาก็พอประเด็นต่อมาก็คือหลักการต่อมาก็คือเมื่อคิดแล้วต้องมีการ express ออกมาก็คือต้องมีการแสดงออกซึ่งความคิดนั้นๆออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนออกมาหรือการพูดออกมาก็ตามนะครับและประการสุดท้ายคืองานนั้นต้องปรากฏรูปร่างขึ้นมาไม่ว่าจะถูกบันทึก
ลงในวัสดุใดๆหรือไม่ก็ตามเหมือนที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้จะขีดเขียนออกมาก็ได้

หรือจะพูดออกมาก็ได้จะมีการเรคคอร์ดเอาไว้หรือไม่ก็ได้แต่ต้องมีการ express หรือแสดงออกมานั่นเองนะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์3ประการนี้ถือว่าความคุ้มครองอย่างงานที่มีลิขสิทธิ์นะครับคำถามที่น่าคิดก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้แดงกับดำไปเที่ยวเขาค้อเหมือนกันยืนอยู่มุมเดียวกันนะครับใช้กล้องคนละตัวใช้ฝีมือคนละฝีมือในการถ่ายภาพออกมาปรากฏว่าภาพนั้นถ่ายมุมเดียวกันเวลาเดียวกันภาพที่ออกมาเหมือนกันหรือคล้ายกันคำถามคือใครมีลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายนั้นคำตอบก็คือทั้งคู่ได้ลิขสิทธิ์ในฝีมือของตนเองนะครับอันที่2ก็ต่อมาคือนายแดงได้อ่านตำรากฎหมายทรัพย์สินธรรมยาของมสท.แล้วเกิดความคิดใหม่ครับที่สามารถนำเสนอเนื้อหากฎหมายเรื่องเดียวกันในอีกรูปแบบนึงก็ได้นายแดงจึงเขียนหนังสือนั้นขึ้นมาโดยไม่ได้คัดลอกหรือทำซ้ำจากตำราของมสท.นะครับคำถามคือนายแดงได้ลิขสิทธิ์ไหมเพราะมีตำรามสท.เขียนไว้ก่อนแล้วเหมือนที่เรียนจะทราบเมื่อสักครู่นี้คือลิขสิทธิ์นั้นถ้าไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหม่แต่ขอให้เกิดจากความคิดริเริ่มของตัวเราเองที่จะนำเสนองานนั้นๆออกมาอีกรูปแบบหนึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับงานของใครก็ได้ลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือมีลิขสิทธิ์เช่นกันนะครับถ้าไม่ได้คัดลอกผลงานของบุคคลที่ทำไว้ก่อนแล้วนะครับทีนี้การคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับใครล่ะครับที่จะได้รับความคุ้มครองบ้างนะครับคนไทยเท่านั้นหรือไม่หรือแล้วคนต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยหรือเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบิร์นหรือไม่ใช่สมาไม่ใช่คนสัญชาติที่อยู่ในสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์นแต่ว่ามาสร้างสรรค์งานอยู่ในประเทศนั้นๆในประเทศที่เป็นสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองไหมกฎหมายก็บอกว่าต้องดูครับนะดูหลักสัญชาติถ้าคุณมีสัญชาติไทยก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยไม่ว่าคุณจะไปสร้างสรรค์งานที่ไหนก็ตามถ้าคุณมีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่เป็นสัญชาติภาคีสมาชิกของเบิร์นนะครับคุณก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยเช่นกันนะครับถ้าคุณไม่มีสัญชาติไทยนะหรือไม่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบิร์นแต่คุณสร้างสรรค์งานนั้นๆในประเทศไทยหรือในประเทศภาคีหรือส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยหรือเวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศภาคีคุณก็ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยเช่นกันนะครับดังนั้นการคุ้มครองมันคุ้มครองแบบ เรียกว่าทั่วโลกนะครับทั่วโลกในประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นนั่นเองนะครับเช่นสมชายมีสัญชาติไทยนะได้แต่งเพลงขึ้นเพลงหนึ่งตลอดเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในอังกฤษนะครับซึ่งเป็นภาคีของเบิร์นนะครับอนุสัญญากรุงเบิร์นแล้วประเทศไทยก็เป็นภาคีด้วยนะครับบทเพลงนั้นก็จะรับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยช่วยด้วยนะครับหรือเอลตันจอห์นครับแต่งเพลง Candle in the Wind นะครับในขณะที่อยู่ที่อังกฤษซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับบทเพลงนั้นก็ได้รับความคุ้มครองให้มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยด้วยเพราะอังกฤษอยู่เป็นประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์นเห็นไหมครับเขาไม่มีสัญชาติไทยแต่เขาอยู่ในประเทศสมาชิกของเบิร์นนะครับหรือแดงสัญชาติลาวอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะศึกษาต่อโดยสร้างสรรค์หนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับและฝรั่งเศสก็เป็นภาคีของเบิร์นด้วยงานที่แต่งขึ้นมาหนังสือนั้นก็เรียกว่างานวรรณกรรมก็ได้รับความคุ้มครองในกฎหมายไทยด้วยเช่นกันเห็นไหมครับเป็นการคุ้มครองแบบสากลนะครับทีนี้การได้ลิขสิทธิ์โดยการโฆษณานะครับการโฆษณาคือ เป็นการที่นำเอางานนั้นๆเนี่ยนะครับออกจำหน่ายนะในปริมาณที่มากพอสมควรซึ่งปริมาณมากพอสมควรแค่ไหนเพียงใดนั้นไม่มีกฎหมายเขียนเอาไว้นะครับนะฮะหลักการโฆษณาครั้งแรกนั่นคือหมายความว่าต้องนั้นออกจำหน่ายในปริมาณที่มากพอสมควรก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับวิธีการโฆษณาคือการนำออกจำหน่ายนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยคือทำให้ปรากฏเช่นจัดนิทรรศการนะครับแสดงคอนเสิร์ตรอบปฐมฤกษ์หรือจัดฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์อย่างเงี้ยคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าการนำออกเผยแพร่แบบนี้โดยที่ยังไม่มีการนำออกโฆษณาเนี่ยยังไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับยังไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนะประเด็นต่อมาคือเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วสิทธิ์ที่ได้มีอะไรบ้างมีอยู่2อย่างครับคือสิทธิ์ในทางเศรษฐกิจกับสิทธิ์ของตัวผู้สร้างสรรค์งาน
นะครับสิทธิ์ในทางเศรษฐกิจชื่อก็บอกตรงตัวครับสามารถทำซ้ำดัดแปลงหรือนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของงานนั้นๆได้เช่นกันนะครับซึ่งไอ้สิทธิ์ถาม3ประการนี้เจ้าของลิขสิทธิ์เองก็สามารถที่จะนำออกให้บุคคลอื่นเนี่ยใช้สิทธิ์ต่อได้เขาเรียกว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับนะฮะทีนี้สิทธิ์เฉพาะตัวนะครับหรือเรียกว่าสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์หรือธรรมสิทธิ์นะฮะในมาตรา18เขาบอกเอาไว้บอกว่าสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ติดตัวนะครับติดตัวผู้สร้างสรรค์ไปจนตายเลยนะครับนะไปจนตายเลยสิทธิ์เฉพาะตัวตรงนี้เรียกว่าธรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์อะไรบ้างก็คือมีสิทธิ์ที่จะห้ามบุคคลอื่นๆนะครับนะหรือผู้รับโอนสิทธิ์นะฮะที่ไม่ให้มีการบิดเบือนตัดทอนหรือดัดแปลงเนื้อหาต่างๆจนกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของตัวผู้สร้างสรรค์งานนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา18นี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวโดยแท้ครับนะโดยไม่โอนไปยังบุคคลอื่นนะครับแม้ว่าสิทธิ์ทางเศรษฐกิจจะตกไปยังบุคคลอื่นแล้วก็ตามนะครับนี่คือข้อพิเศษของเขานะครับทีนี้อายุความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองในงานที่มีลิขสิทธิ์นะครับมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ก็คือจนกว่าจะถึงแก่ความตายนะครับนะฮะตลอดอายุเลยนะครับทีนี้พอถึงแก่ความตายแล้วยังคุ้มครองต่อไปอีกนะครับอีก50ปีหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยถึงแก่ความตายกรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วมกันลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวนี้นะครับให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนนะครับและมีอยู่ต่อไปอีก50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตายนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้สร้างสรรค์รายหนึ่งถึงแก่ความตายแล้วอายุหรือความคุ้มครอง50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์คนแรกถึงแก่ความตายไม่ใช่นะครับให้นับผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตายอีก50ปีนั่นคือสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับสำหรับงานอื่นๆนะครับได้แก่งานภาพถ่ายโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพเหล่านี้เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะกฎหมายบอกว่าให้มีอายุ50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นแต่ถ้ามีการโฆษณาในระหว่างระยะเวลา50ปีนั้นให้ลิขสิทธิ์มีอายุ50ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกคล้ายๆกับการยืดอายุเข้าไปอีกนะครับนะครับนั่นคือเนื้อหานะครับในตอนที่ 4.1 นะครับนักศึกษาอย่าลืมทบทวนนะครับว่าในตอนที่ 4.1 นั้นนะครับสิ่งประการสำคัญก็คือเรื่องของนิยามความหมายของงานทั้ง9ประเภทนะครับรวมไปถึงสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์มีอะไรบ้างนะครับนั่นคือเนื้อหาหลักใหญ่ใจความสำคัญนะครับของตอนที่ 4.1 ครับสำหรับตอนที่ 4.2 นะครับเรื่องสิทธิของนักแสดงนะครับสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจก็คือนิยามความหมายเช่นเดิมต้องดูว่าและต้องรู้ว่านักแสดงหมายความว่าอย่างไรนะครับในมาตรา4เช่นกันนะครับนักแสดงหมายความว่าผู้แสดงนักดนตรีนักร้องนักเต้นนักรำและผู้ซึ่งแสดงท่าทางร้องกล่าวภาคแสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใดสรุปความก็คือว่านักแสดงไม่ได้หมายความถึงดารานักแสดงอย่างเดียวตามที่เราเข้าใจยังรวมไปถึงนักร้องและนักดนตรีเล่นดนตรีอย่างเดียวก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นนักแสดงนักเต้นบัลเล่นะครับหรือผู้แสดงท่าทางต่างๆลิเกนะครับหมอรำต่างๆนักพากย์ภาพยนตร์นะครับนะหรือนักเล่าเรื่องนะฮะนักเล่าเรื่องนักพากย์ผู้กล่าวตามวิทยุกระจายเสียงต่างๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นนักแสดงได้เช่นกันนะครับในความหมายของมาตรา4นี้นะครับทีนี้สิทธิของนักแสดงเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนักศึกษาตั้งใจลองทบทวนดูนะครับลองฟังดูนะครับ1ก็คือสิทธิเกี่ยวกับการแสดงตามมาตรา44นั่นคือประการที่1นะครับประการที่2คือสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามมาตรา45และสุดท้ายคือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 51/1 ซึ่งประการที่3นี้แหละครับ
เป็นบทบัญญัติใหม่ซึ่งเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าธรรมสิทธิ์ของนักแสดงหรือสิทธิ์เฉพาะตัวของนักแสดงก็ได้นะครับเอาดูประการแรกก่อน

่อนครับในมาตรา44สิทธิ์เกี่ยวกับการแสดงก็คือสิ่งที่แสดงออกมาแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับมาตรา44บอกว่านักแสดงมีสิทธิ์เพียงผู้เดียวนะฮะต่อการแสดงของตนดังต่อไปนี้1แพร่เสียงแพร่ภาพหรือเอาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับเว้นแต่จะเป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่จากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้วแปลไทยเป็นไทยก็คือว่านักแสดงจะมีสิทธิ์นะนำการแสดงของตัวเองออกไปเผยแพร่ให้ประชาชนดูเนี่ยก็ต่อเมื่อนะครับนะก็ต่อเมื่อการแสดงนั้นยังไม่มีการเรคคอร์ดเอาไว้นะครับยังไม่มีการเรคคอร์ดเอาไว้เช่นนักร้องคนหนึ่งทำการร้องเพลงโดยการเผยแพร่นะการแสดงสดของตนเนี่ยทำได้นะครับแต่ต้องยังไม่มีการเรคคอร์ดเอาไว้นะครับโดยคนอื่นนะเช่นโดยเรคคอร์ดโดยค่ายเพลงเอาไว้นะครับถ้าค่ายเพลงต้นสังกัดเรคคอร์ดเอาไว้แล้วตัวนักแสดงเองก็อาจจะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะนำงานนั้นๆออกไปเผยแพร่โดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับประการที่สองครับมีสิทธิ์ในการบันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้แล้วเช่นแบบไทยเป็นไทยครับก็คือมีการเรคคอร์ดสามารถเรคคอร์ดได้ถ้ายังไม่มีใครซึ่งมีสิทธิ์ดีกว่ามาเรคคอร์ดงานของเขาก็คือต้นสังกัดหรือนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั่นเองนะครับเช่นนักร้องทำการร้องโดยการแพร่เสียงแพร่ภาพไปแล้วการแสดงสดของตนและทำการบันทึกการแสดงรถการร้องเพลงนั้นไปพร้อมๆกันทำได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีไลฟ์สดใช่ไหมครับนะนักร้องแต่งเพลงขึ้นมาไม่มีต้นสังกัดแล้วก็ไลฟ์สดไปแล้วก็บันทึกงานแสดงของตนเองไปอันนี้มีสิทธิ์ทำได้ครับประการที่สามทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงคือการทำสำเนาก๊อปปี้งานของตัวเองนะครับทำซ้ำงานของตัวเองที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงคือมีคนบันทึกไว้โดยละเมิดนะครับเราซึ่งเป็นนักแสดงเราก็สามารถเรคคอร์ดซ้ำลงมาอีกได้เช่นนักแสดงอนุญาตให้นายกนะครับทำการนำการแสดงไปเผยแพร่ผ่านช่องทางโทรทัศน์ช่อง A แต่นายกเนี่ยกลับนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube แบบนี้ครับนักแสดงสามารถทำซ้ำการแสดงของตนก็คือเรคคอร์ดไว้นะจากงานที่เผยแพร่ผ่าน YouTube อ่ะทำได้นะครับเพราะว่ามันถือว่านักแสดงอนุญาตให้ไปเผยแพร่ทางทีวีแต่ว่าผู้ได้รับอนุญาตเอาไปเผยแพร่ทาง YouTube ถือว่าผิดข้อสัญญานะครับแบบนี้นักแสดงสามารถเรคคอร์ดงานของตัวเองได้นะครับอันที่2ครับสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะแสดงแล้วก็ต้องรับค่าตอบแทนนะครับทีนี้มาตรา45บอกว่าผู้ใดนำสิ่งบันทึกการแสดงนะก็คือพวก CD DVD ต่างๆนะครับออกไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือนำสำเนาของงานนั้นนะงานนั้นน่ะนะงานก็คืองานไอ้สิ่งบันทึกเสียงการแสดงเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรงให้คนที่เผยแพร่จ่ายค่าตอบแทนโดยเป็นธรรมนะฮะแก่นักแสดงนะครับถ้าตกลงไม่ได้ให้อธิบดีเป็นผู้ชี้ขาดนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเช่นบริษัทแกมม่านะได้รับอนุญาตจากดร.สายสุรีผู้ประพันธ์และเจ้าของลิขสิทธิ์ในทำนองเพลงสายทิพย์นะครับนะให้นำทำนองเพลงนี้ไปบรรเลงโดยใช้เปียโนและบันทึกเสียงเพื่อนำออกจำหน่ายในรูปแผ่นในรูปของแผ่นซีดีหรือ DVD ก็สุดแล้วแต่มีนายกรานนท์เป็นผู้เล่นเปียโนเนื้อสารก็ต้องดูแล้วว่าใครเป็นนักแสดงบ้างนะครับหลังจากนั้นบริษัทแกมม่านำซีดีเพลงดังกล่าวออกจำหน่ายแล้วก็มีนายฟ้าคลามเจ้าของร้านอาหารนะซึ่งอยู่ใกล้กับมสท.เนี่ยซื้อแผ่นนั้นน่ะมาเปิดในร้านอาหารของตัวเองคำถามคือกรณีนี้ทำได้ไหมจุดเริ่มต้นคือลิขสิทธิ์เป็นของใครนะครับลิขสิทธิ์ในเพลงเป็นของใครต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับแต่พอเป็นเรื่องของสิทธิ์ของนักแสดงปุ๊บเนี่ยกรณีนี้มาตรา45บอกว่านายฟ้าครามต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่นายกรานนท์ซึ่งเป็นนักแสดงด้วยก็คือนักดนตรีนั่นเองผู้เล่นเปียโนนอกจากนี้ครับยังต้องจ่ายค่าตอบแทนลิขสิทธิ์นั้นให้แก่ดร.สายสุรีในฐานะผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรมก็คือเพลงสายทิพย์นั้นด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนจากการใช้สิทธิ์ตามมาตรา15วงเล็บ2ในฐานะที่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในทางปฏิบัติประการที่3คือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา51ทับ1นี่คือสิทธิ์โดยธรรมจะคล้ายๆกับธรรมสิทธิ

นะในงานที่มีลิขสิทธิ์ก็คือห้ามทำซ้ำดัดแปลงตัดทอนหรือนำไปเผยแพร่จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของนักแสดงนั้นๆนี่คือสิ่งที่ติดตัวของนักแสดงไปนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่4นะครับนะตอนที่ 4.2

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับสอนกันนะครับคือขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายไปชอบขายทอดตลาดนะครับขายฝากหลักก็คือเป็นเรื่องซื้อขายนะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็จะตกไปอย่างผู้ซื้อแต่ต้องมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายนะครับสามารถที่จะถ่ายทรัพย์หรือซื้อทรัพย์นั้นคืนได้นะครับอันที่สองคือกรณีที่มีการถ่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาอันนี้ก็ตกลงกันครับว่าจะถ่ายคืนกันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นก็คือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็กำหนด10ปีนับแต่เวลาที่ซื้อขายแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็กำหนด3ปีนับแต่เวลาที่ซื้อขายนะครับครับหรือว่าผู้ไถ่นะครับได้วางทรัพย์สินอันเป็นสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาไถ่ซึ่งจะต้องมีการสละสิทธิ์ถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่แล้วแต่กรณีตอนนี้การวางทรัพย์นะครับให้เจ้าพนักงานของสำนักงานทรัพย์เป็นคนแจ้งนะครับให้ผู้รับสายทราบถึงการวางทรัพย์โดยทันทีนะครับโดยผู้ถ่ายไม่ต้องเป็นผู้แจ้งนะครับในการขายฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ได้นะครับถ้าและผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นฝ่าฝืนสัญญาก็ต้องรับผิดต่อผู้ขายในความเสียหายใดๆเกิดแต่ข่าวนั้นด้วยนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องกำหนดเวลาไถ่นะครับจะตกลงกันไว้นะครับแต่ห้ามตกลงเกินนะครับตามระยะเวลานี้นะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินบ้านนะครับอันนี้ต้อง10ปีนับแต่เวลาซื้อขายแต่ถ้าหากว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับขายฝากกันก็3ปีนับแต่เวลาซื้อขายนะครับแต่ถ้าไถ่กำหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้นก็ลดลงมาเป็น10ปีและ3ปีตามประเภททรัพย์นะครับกำหนดเวลาไถ่นั้นนะครับอาจจะมีการทำสัญญาขยาย

ายเวลาถ่ายได้นะครับก็ให้ลดลงมาแต่ถ้าเกินก็ให้ลดลงมาเป็นกำหนดเวลาตามที่อยู่ในข้อ 1.4 นะครับการขยายกำหนดเวลาถ่ายนะครับต้องมีหลักฐานหนังสือลงรายชื่อผู้รับถ่ายถ้าเป็นทรัพย์สินซึ่งการซื้อขายกันจะต้องทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่นะครับห้ามมิยกการขยายขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วนะครับเว้นแต่จะได้นำหนังสือหรือหลักฐานหนังสือดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะถ่ายทรัพย์สินขายฝากคืนนะครับมีผู้ขายเดิมนะครับทายาทของผู้ขายเดิมผู้รับโอนสิทธิ์หรือผู้ซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าเป็นให้เป็นผู้ถ่ายได้นะครับสิทธิ์ในการถ่ายทรัพย์นั้นจะใช้กับใครบ้างนะครับใช้กับผู้เสด็จหรือทายาทของผู้เสด็จครับหรือผู้รับโอนทรัพย์สินหรือผู้รับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นแต่ในข้อนี้ถ้าเป็นสังทรัพย์ครับจะใช้สิทธิ์ได้ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ในเวลาโอนว่าทรัพย์สินตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ถ่ายคืนนะครับสินถ่ายนะครับถ้าไม่ได้กำหนดเวลากันไว้นะครับให้ถ่ายตามราคาที่ขายฝากนะครับเช่นขายฝากรถจน100,000นะครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลาซื้อคืนไว้ก็ต้องถ่ายซื้อถ่ายคืนนะครับ100,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าปรากฏว่าในเวลาถ่ายสินถ่ายหรือราคาขายฝากสูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อย15ต่อปีนะครับให้ถ่ายได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีนะครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมในการขายฝากนะครับซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้นผู้ถ่ายต้องใช้แก่ผู้ซื้อพร้อมสินถ่ายนะครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมการถ่ายนั้นผู้ถ่ายพึงออกใช้ครับทรัพย์สินทั้งสายนั้นต้องส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาถ่ายแต่ถ้าหากว่าทรัพย์สินนั้นถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับทรัพย์สินซึ่งถ่ายนั้นบุคคลผู้ถ่ายย่อมได้รับคืนไปโดยปลอดจากสินใดๆนะครับซึ่งผู้ซื้อเดิมหรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้เสด็จก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาถ่ายนะครับแต่ถ้าว่าเป็นการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างเวลาขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าที่แล้วนะครับการเช่านั้นหากไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจะทำให้เสียหายแก่ผู้ขายกำหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยู่อีกเพียงใดก็ให้คงอยู่เพียงนั้นแต่ไม่ให้เกิน1 ปีนะครับขายโดยชอบครับก็เป็นเรื่องที่ผู้ขายนะครับต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามตัวอย่างนะครับความรับผิดนะครับที่ขายที่ส่งไม่ตรงตามตัวอย่างนะครับห้ามฟ้องเมื่อพ้น1 ปีนับเวลาส่งมอบครับขายตามคำพรรณนานะครับก็ในการขายตามคำพรรณนานั้นผู้ขายต้องส่งทรัพย์สินให้ตรงตามคำพรรณนานะครับในข้อรับผิดก็เช่นเดียวกันครับห้ามไม่ฟ้องเมื่อพ้นเวลา1 ปีนับจากเวลาส่งมอบครับขายเปิดชอบนะครับก็คือการขายที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อมีโอกาสตรวจดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อนะครับการตรวจดูทรัพย์สินนั้นถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ผู้ขายอาจกำหนดเวลาสมควรและบอกกล่าวแก่ผู้ซื้อให้ตอบภายในกำหนดเวลาไว้ว่าจะรับซื้อหรือไม่นะครับทรัพย์สินซึ่งอันผู้ซื้อจะพึงตรวจดูก่อนที่จะส่งมอบแก่กันนั้นถ้าผู้ซื้อไม่ตรวจรับภายในเวลาที่กำหนดไว้โดยสัญญาหรือโดยประเพณีหรือโดยคำบอกกล่าวผู้ขายนะครับผู้ขายย่อมไม่มีความผูกพันต่อไปครับเมื่อทรัพย์สินซึ่งนั้นได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วนะครับการซื้อขายย่อมเป็นบุญในกรณีต่อไปนี้นะครับถ้าผู้ซื้อไม่ได้บอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้อภายในเวลาที่กำหนดไว้โดยสัญญาหรือโดยประเพณีหรือโดยคำบอกกล่าวนะครับหรือถ้าผู้ซื้อไม่ส่งทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวมานั้นนะครับหรือถ้าผู้ซื้อใช้ราคาทรัพย์สินนั้นเช่นเชิงหรือแต่บางส่วนนะครับหรือแต่ถ้าผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นหรือทำการอื่นอย่างใดนะครับอันเป็นอย่างว่าผู้ซื้อนั้นครับแต่การขายทอดตลาดนะครับย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการข้อไม้ครับหรือด้วยกิริยาอื่นใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดนะครับถ้ายังไม่ได้แสดงเจตนาเช่นนั้นตามใดนะครับผู้สู้ราคาจะถอนคำสู้ราคาของตนก็ยังถอนได้นะครับผู้ซื้อในการขายทอดตลาดต้องทำตามโฆษณาบอกขายนะครับถ้ามีผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคาหรือใช้ผู้อื่นใดเข้าสู้ราคาในการทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเองนะครับถ้ามีผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ผู้อื่นใดเข้าสู้ราคานะครับเป็นแต่จัดแถลงไว้โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นครับว่าผู้ขายถือสิทธิ์ที่จะเข้าสู้ราคาด้วยเมื่อผู้ใดทอดตลาดเห็นว่านะครับซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินออกจากการขายทอดตลาดได้ครับผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อที่ผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปครับไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ประการใดนะครับเมื่อผู้ใดถอนทรัพย์สินแลนั้นจากการทอดตลาดผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นเช่นกันครับผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสดนะครับเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์

ตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขายนะครับถ้าผู้ซื้อราคาสูงสุดและรายเสียไม่ใช่ราคาให้ผู้ท้องตลาดเอาทรัพย์สินออกขายอีกซ้ำขายอีกซ้ำหนึ่งนะครับถ้าและได้เงินจากบริษัทที่ไม่คุ้มราคาและค่าขายท่อตลาดซ้ำเดิมผู้ซื้อราคาเดิมครั้งต้องรับผิดในส่วนที่ขาดครับถ้าเงินได้จากการขายท่อตลาดส่วนหนึ่งก็ต้องบังคับตามข้อ7หรือข้อ8ผู้ท้องตลาดจะต้องรับผิดนะครับ

ครับเรื่องการขายตรงครับลักษณะสำคัญของการขายตรงก็เป็นการทำตลาดสินค้าบริการในลักษณะของการเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงนะครับเสนอขายต่อผู้บริโภคจัดที่อยู่อาศัยก็ได้ที่ทำงานก็ได้นะครับของผู้บริโภคหรือของผู้อื่นหรือสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระครับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการคือตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบอิสระนะครับส่วนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงนะครับต้องเป็นห้างส่วนจดทะเบียนห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าบุคคลธรรมดาจะทำธุรกิจขายตรงไม่ได้นะครับได้รับการจดทะเบียนนะครับการประกอบธุรกิจขายตรงจากเลขาธิการคณะกรรมการซึ่งเป็นนายทะเบียนนะครับครับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนดังนี้ผู้ยื่นคำขอใหม่ต้องวาง 25,000 บาทผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงแล้วถ้ามีรายได้ไม่เกิน25ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 25,000 บาทถ้ามีรายได้เกิน25ล้านบาทแต่ไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีต้องวาง 50,000 บาทนะครับถ้ามีรายได้เกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 100,000 บาทครับถ้ามีรายได้เกิน100ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 200,000 บาทครับครับเมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนการขายตรงแล้วนะครับให้นายทะเบียนพิจารณาและตรวจสอบในเรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสมรสเท่าเทียมของประชาชนสินค้าหรือบริการมีลักษณะตรงตามที่ได้มีการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสัญญามีรายการถูกต้องและครบถ้วนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดนะครับแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริงหรือเป็นไปได้จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจนผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคนะครับข้อกำหนดในแผนต้องไม่บังคับให้ผู้จัดซื้อสินค้าและต้องไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจตรงโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นคือแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ถ้าฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินและปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะครับซึ่งเป็นความผิดที่คณะกรรมการขายตรงไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้นะครับในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนั้นจะต้องดำเนินคดีฟ้องผู้นั้นต่อศาลเท่านั้นครับเมื่อนายทะเบียนนะครับเมื่อนายทะเบียนยื่นเมื่อนายทะเบียนเห็นว่าการยื่นคำขอนั้นถูกต้องและยื่นผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ต้องห้ามให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอนำหลักประกันมาวางต่อนายทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่รับคำขอจดทะเบียนการประกอบขายตรงครับเมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนนะครับวางหลักประกันครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบขายตรงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นขอทราบภายใน15วันนับแต่วันที่รับหลักประกันนะครับลักษณะสำคัญของตลาดแบบตรงนะครับเป็นการทำตลาดสินค้าบริการในลักษณะการสื่อสารข้อมูลครับเพื่อเสนอขายสินค้าบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหมายผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับนะครับเพื่อซื้อสินค้าบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงนะครับก็มีบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงและมีรายได้ไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายนะครับวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์พวกนี้นะครับไม่ถือเป็นตลาดแบบตรงนะครับในต่อไปนะครับในให้นำนะครับขายตรงที่เราพูดเมื่อกี้ในข้อ2ข้อ5ข้อ6นะครับมาใช้กับตลาดแบบตรงโดยรวมนะครับแล้วก็ให้นำข้อความนะครับในข้อ4ของขายตรงนะครับมาใช้กับตลาดแบบตรงด้วยนะครับการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนครับให้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเครื่องโภคและเมื่อได้รับคำอุทธรณ์แล้วนะครับให้เลขาธิการเครื่องโภคนำเสนออุทธรณ์นั้นต่อคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ

0: ต้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์นะครับเว้นแต่มีจําเป็นให้ขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ครั้งละไม่เกิน15วันนะครับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดนะครับแต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับทั้งนี้ให้นำมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 22พ.ศ. 42นะครับมาใช้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับในเรื่องการอุทธรณ์ครับสิทธิ์ของผู้พวกนะครับที่ได้รับความคุ้มครองด้านเอกสารการซื้อขายสินค้านะครับคือผู้ประกอบขายตรงมีหน้าที่จัดทำเอกสารนะครับผู้จดหมายหรือตัวแทนขายตรงมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารนะครับส่วนผู้ประกอบธุรกิจแบบตรงนั้นมีหน้าที่ทั้งจัดทำและส่งมอบเอกสารนะครับสิทธิในการเลิกสัญญานะครับของผู้บริโภคนะครับก็โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในระยะเวลานับแต่วันที่นะครับได้รับสินค้าหรือบริการไปยังผู้ประกอบขายตรงหรือผู้ประกอบตลาดแบบตรงนะครับสำหรับการขายตรงผู้บริโภคจะแจ้งไปยังผู้จำหน่ายสระหรือตัวแทนขายตรงที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับเมื่อผู้พกใช้สินลักษณะให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินเต็มจำนวนที่พกได้จ่ายไปเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นภายในเวลา15วันนับแต่วันที่รับหนังสือแสดงเจตนาลักษณะนะครับเมื่อใช้สินลักษณะให้ผู้พกเลือกปฏิบัติดังนี้ครับส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจนะครับเก็บรักษาสินค้านั้นไว้ตามสมควรนะครับภายในเวลา21วันนะครับนับแต่วันที่ได้ชี้สินลักษณะนะครับเว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้ภายในเวลาดังกล่าวนะครับให้เก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแก่สภาพนะครับเมื่อพ้นกำหนดแล้วผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้านั้นไว้หรือไม่ก็ได้นะครับให้ผู้ประกอบธุรกิจนะครับมารับสินค้าคืนนะครับนับรวมมาของผู้บริโภคนะครับแต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนะครับขอให้ส่งคืนทางไปรษณีย์โดยเรียกเก็บทางไปรษณีย์ปลายทางตามเวลานะครับผู้บริโภคก็ต้องส่งคืนสินค้าด้วยนะครับถ้าสินค้านั้นเป็นของใช้สิ้นเปลืองครับผู้บริโภคมีหน้าที่คืนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ก่อนใช้สิทธิ์เลิกสัญญานะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนนะคะทีนี้พอเราพูดถึงสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาหรือว่าผู้ชมเนี่ยจะได้รู้นั่นก็คือมันเป็นสัญญาที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันอันนี้มันสำคัญตรงนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราไม่ต้องการซื้อขายกันแต่ว่าต่างคนเนี่ยต่างมีรถทีนี้แต่ละคนก็อยากจะแลกเปลี่ยนรถกันอันนี้ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เช่น A กับ B เนี่ยต้องการแลกเปลี่ยนรถยนต์กันก็สามารถทำได้เราเรียกว่าเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนที่ต่างฝ่ายต่างโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะฮะก็คือว่าต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะต้องส่งมอบรถยนต์ให้นะคะ A ก็ต้องส่งมอบรถยนต์ให้ B ก็จะต้องส่งมอบรถยนต์ให้ A นั่นก็คือเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีผลในทางกฎหมายในการแลกเปลี่ยนสังหาริมทรัพย์นี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรก็คือต่างฝ่ายก็ต่างส่งมอบทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือสัญญาแลกเปลี่ยนแล้วก็สัญญาแลกเปลี่ยนก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะฮะที่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องแบ่งปันต่อกันนะฮะในการที่จะส่งมอบทรัพย์ให้ซึ่งกันและกันนะคะทีนี้เมื่อเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราได้เรียนมาแล้วนะคะว่าในทรัพย์ต่างๆที่มันมีอยู่ในนี้นะคะในการซื้อขายเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษทีนี้เมื่อเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยนะให้กฎหมายเนี่ยให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้นะคะพอนำกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่ามันมีแบบของสัญญานะคะมีแบบของสัญญาคำว่ามีแบบของสัญญานั้นก็คือในมาตรา519นะคะก็บอกว่าชัดเจนนะฮะให้นำบทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยสัญญาซื้อขายมาใช้กับสัญญาแลกเปลี่ยนนะฮะให้ถือว่าคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ขายในส่วนทรัพย์สินที่ตนแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ส่งมอบและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ซื้อคือต่างฝ่ายก็ต่างเป็นผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายต้องทำตามแบบนะอย่างที่เรียนให้ทราบคำว่าตามแบบนั่นก็คือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนัก

งานเจ้าหน้าที่นะคะชอบเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดินนะคะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะก็คือการซื้อขายนะฮะเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะฮะการซื้อขายแพและสัตว์พาหนะอันนี้ก็ต้องไปทําหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทํานี้เป็นโมฆะนะคะไม่ใช่ส่งมอบกันเฉยๆแบบที่เรายกตัวอย่างในเรื่องของการแลกเปลี่ยนรถยนต์อันนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถที่จะส่งมอบกันได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของแบบของสัญญาทีนี้เมื่อเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะมันก็จะมีในเรื่องของสัญญามันมีสมมุติว่าเราต้องการแลกเปลี่ยนทองคํานะฮะกับเพชร ซึ่งทองคําเนี่ยนะฮะหรือเพชรเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะมีค่ามากกว่ากันนะฮะแต่ว่าคู่สัญญาเนี่ยอยากจะแลกเปลี่ยนกันเช่นนางสดนะฮะกับนางสวยเนี่ยนะฮะต้องการที่จะแลกเปลี่ยนนางสดเนี่ยมีทองคําอยู่นะฮะเป็นทองคําเก่านะแต่นางสวยเนี่ยมีเพชรนะซึ่งมีมูลค่านะฮะสูงแต่ว่านางสวยเนี่ยนะฮะต้องการที่จะแลกเปลี่ยนทองคํากับนางสดอันนี้ก็สามารถทําสัญญากันได้แต่ในเมื่อมูลค่าของทรัพย์ของนางสวยเนี่ยนะฮะมีมากกว่าของนางสดก็จะนางสดก็จะต้องเพิ่มเงินเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนโดยตกลงเพิ่มเงินเข้ากับทรัพย์สินอันนี้ก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นนางสดก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบนะทองคําให้กับนางสวยพร้อมกับนะฮะมีเงินเพิ่มนะฮะนี่ก็เข้าบทบัญญัติของกฎหมายว่าการแลกเปลี่ยนน่าจะมีการแลกเปลี่ยนโดยตกลงเพิ่มเงินเข้ากับทรัพย์สินก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะคู่สัญญาที่เราบอกว่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินนะฮะให้ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ในการส่งมอบทรัพย์สินแล้วเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินนะฮะที่มีการแลกเปลี่ยนกันการความรับผิดในความชำรุดบกพร่องและการรอนสิทธิ์อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็นํากฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยซื้อขายแล้วเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะง่ายเพราะในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยแลกเปลี่ยนเนี่ยมีอยู่แค่3มาตราเท่านั้นนะคะอันเงินนักศึกษาก็ลองไปหรือผู้ชมไปศึกษาดูก็จะรู้ว่ามันถ้าเราเข้าใจในเรื่องของสัญญาซื้อขายแล้วเนี่ยก็นำมาใช้ในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนได้

ค่ะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสัญญาให้นะคะสัญญาให้เนี่ยก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นนะคะงั้นผู้รับไม่ต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอะไรต่อผู้ให้เลยแต่ผู้ให้เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินนั่นคือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำตามแบบอย่างที่เราพูดไปในเรื่องเหมือนกับเรื่องในเรื่องของแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้การให้เนี่ยอาจจะให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับเช่น A และ B เนี่ยเป็นหนี้กันอยู่นะคะทีนี้A เนี่ยนะคะเห็น B แล้วสงสารนะ B ยืมเงินไป 20,000 ทีนี้ A เห็น B แล้วสงสารคือ B เป็นคนทำมาหากินนะฮะเพราะฉะนั้น B ก็ยอมชำระหนี้มาแล้ว 12,000 บาทเหลืออยู่ 8,000 บาทเมื่อ A สงสาร B ก็ยอมที่จะไม่ให้คือไม่ให้ B บอกว่าไม่ต้องชำระหนี้ต่อมาเลยอันนี้เราเรียกว่าการให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับนะคะทีนี้การให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับเนี่ยก็ก็มีผลทันทีนะฮะเมื่อมีสัญญาให้กันนะแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำเป็นหนังสือทีนี้การให้สมบูรณ์เนี่ยก็คือเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้กับผู้รับนะฮะพอส่งมอบปุ๊บนะฮะการให้ก็ใช้ได้เลยนะฮะเช่นพ่อยกนะที่ดินให้ลูกพอไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การให้ก็สมบูรณ์นะคะทีนี้ถ้ามีการให้สิทธิ์ที่อันมีตราสารนะเช่นการให้หุ้นนะพ่อให้หุ้นกับลูกเนี่ยนะฮะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะก็คือต้องมีส่งมอบตราสารก็คือส่งมอบใบหุ้นให้กับลูกนะฮะแล้วก็จดแจ้งการให้นะฮะไปยังบริษัทนะที่เป็นเจ้าของหุ้นนะเช่นในหุ้นบริษัทสดใสให้ในแดงนะคะเมื่อส่งมอบแล้วก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้กับบริษัทสดใสทราบอันนี้ก็คือตัวอย่างของการให้สิทธิอันมีตราสารนะฮะทีนี้การให้ทรัพย์สินถ้าจะซื้อขายกันต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างที่เราบอกถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะฮะเมื่อทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วการให้นั้นก็สมบูรณ์นะฮะทีนี้ถ้าผู้รับทรัพย์สินที่มีค่าภาระติดพันคือรับมาแล้วเนี่ยนะฮะบอกให้ไปชำระหนี้จำนองนะฮะแต่ถ้าหากว่าราคาทรัพย์นั้นไม่พอกับการชำระหนี้นะฮะที่ผู้ให้กำหนดเอาไว้เนี่ยนะฮะผู้รับก็ชำระเท่ากับราคาทรัพย์สินนั้นเช่นยกที่ดินให้แต่ว่าค่าภาษีที่ดินนั้นมันท่วมนะฮะราคาอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะยกเลิกได้นะฮะยกเลิกได้นั่นก็คือผู้รับนะฮะชำระเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ให้เท่านั้นนะฮะไม่ต้องรับภาระเพิ่มเติมอันนี้เราเรียกว่าการให้ทรัพย์สินที่มีราคาไม่พอกับการชำระค่าภาระติดพันแล้วก็ผู้ให้เนี่ยเมื่อให้แล้วเนี่ยผู้รับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะผู้ให้ยังต้องรับผิดพวกความชำรุดบกพร่องและการรอนสิทธิ์ของทรัพย์ที่ให้เช่นเดียวกับในเรื่องของสัญญาซื้อขายและสัญญาแลกเปลี่ยนนะฮะทีนี้เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยผู้รับเกิดประพฤติเนรคุณถามต่อไปว่าผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่นั่นก็มีหลักกฎหมายว่าในกรณีที่ผู้รับนะฮะประพฤติเนรคุณผู้ให้สามารถถอนคืนการให้ได้การที่ผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นก็จะอยู่ภายในกรอบของกฎหมายนะฮะนั่นก็คือผู้รับได้ประทุษร้ายผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงที่สองผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงนะฮะหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะคือทำความผิดอาญาหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงหรือผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ให้ในเมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับสามารถที่จะให้ได้นะฮะทีนี้ในเรื่องของการประทุษร้ายต่อผู้ให้ที่เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยอาจจะทำทั้งในกรณีที่ทำต่อตัวนะฮะผู้ให้เองหรือทำต่อทรัพย์ของผู้ให้ก็ได้นะเช่นจุดไฟเผาบ้านผู้ให้ซะหมดสิ้นอันนี้ก็ถือว่าผู้ให้ประพฤติเนรคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัพย์สินที่ผู้ให้ได้ให้ไปผู้รับประพฤติเนรคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ให้ได้ให้ไปก็สามารถถอนคืนได้ถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้ให้นะคะหรือในกรณีที่ผู้รับชิงทรัพย์นะผู้ให้และทำร้ายร่างกายผู้ให้จนได้รับอันตรายสาหัสอันนี้ก็สามารถที่จะถอนคืนการให้ได้ก็คือเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ได้นะคะอันนี้ก็คือผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือด่าว่าผู้ให้นะเป็นความผิดในเรื่องของหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงนะเช่นการด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าคนอื่นนะคะหรือด่าว่าเร็วซามเป็นเสนียดไม่เป็นมงคลต่อผู้มีพระคุณอันนี้ก็ถือว่าผู้ให้ก็สามารถที่จะถอนคืนการให้ได้นะฮะก็จะมีกรณีที่ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุที่ผู้รับได้ประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้นะคะก็อีกกรณีสุดท้ายก็คือผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้เมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับนะฮะสามารถที่จะให้ได้นะเช่นเมื่อให้ทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยผู้ให้เกิดยากจนมากนะฮะเกิดล้มละลายหรืออะไรเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่จะเยียวยาชีวิตหรือว่าประทังชีวิตเลยก็ไปขอกับผู้รับนะฮะซึ่งผู้รับเนี่ยมีฐานะมากขึ้นแต่ผู้รับไม่ให้นะอันนี้ก็จะเข้าข่ายของกฎหมายนะฮะผู้ให้ก็สามารถถอนคืนการให้ได้ก็คือผู้ออกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้เมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับสามารถให้ได้อันนี้จะต้องประกอบด้วย2กรณีนะฮะทีนี้การให้ต่อไปนี้เนี่ยจะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ก็คือการให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้การให้โดยมีค่าภาระติดพันการให้โดยหน้าที่ทำจรรยาแล้วก็การให้ในการสมรสการให้โดยเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้เช่นในไก่ยกที่ดินให้ในไข่นะฮะเพราะในไข่ได้ชำระหนี้เงินกู้และถ่ายถอนจำนองที่ดินแปลงนั้นจากธนาคารซึ่งเป็นหนี้ที่ได้ไก่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของในไก่ฝ่ายเดียวถือว่าเป็นการให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะคะในไก่จึงถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ถ้าเราจะเทียบเคียงก็คือมาจากคำพิพากษาศาลฎีกา5791/2540อันนี้เรียกว่าเป็นการให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้เรียกถอนคืนไม่ได้นะฮะหรือการให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันอย่างที่เรายกตัวอย่างนะฮะถ้าเป็นการให้ที่มีค่าภาระติดพันนะเช่นในเมืองเป็นบิดานายแขกในเมืองจำนองที่ดินไว้ได้ขอให้นายแขกออกเงินใช้หนี้จำนองนายแขกออกเงินใช้หนี้จำนองให้กับในเมืองบิดา

ในเมืองได้ถ่ายถอนจำนองที่ดินนะแปลงดังกล่าวและได้โอนที่ดินให้ในแขกถือว่าในเมืองให้ทรัพย์สินที่มีค่าภาระติดพันถ้าในแขกประพฤติเนรคุณในเมืองผู้ให้จะถอนการคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้อันนี้ก็เทียบเคียงกับฎีกาที่528/2507อีกกรณีนึงก็คือการให้โดยหน้าที่ทำจรรยาก็คือแม่ก็ยกที่ดินให้ลูกชื่อ A และสั่งให้ A เนี่ยแบ่งที่ดินให้กับ B ลูกอีกคนหนึ่งแม่ A แบ่งที่ดินให้ B ไปแล้วนะฮะแม่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้เพราะเป็นการให้โดยหน้าที่ทำจรรยานะฮะอันนี้ก็คือฎีกาที่104/2520หรือกรณีให้ในการสมรสนะฮะเช่นพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกสมรสเนี่ยก็จะมีการให้ทรัพย์สินให้กับในวันสมรสให้กับลูกอันเนี้ยถือว่าเป็นการให้ในการสมรสนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะถอนคืนการให้แม้ว่าผู้รับจะประพฤติเนรคุณนั่นก็คือฎีกาที่04036นะฮะ -4037/2530นะฮะนั่นก็คือการให้ที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้แม้ว่าจะมีเหตุเนรคุณตามที่เราบอกมาแล้วก็คือมีการหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะฮะทำร้ายผู้ให้นะฮะอย่างเนี้ยก็ไม่สามารถถอนคืนการให้นะฮะได้นะฮะถ้าเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ให้โดยหน้าที่ทำจรรยาให้ในการสมรสนะคะ

0: วัสดีค่ะนักศึกษารายการนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เป็นการสอนเสริมของชุดวิชากฎหมายแพ่ง2นะคะสำหรับการสอนเสริมทางไกลนะคะเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านนะคะนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเรานะคะโดยมีทางเลือกนะคะทางเลือกแรกนะคะเป็นทีวีออนไลน์นะคะนักศึกษาก็สามารถจะคลิกไปที่e-tutorial นะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะสามารถรับชมนะคะการสอนเสริมได้หรือว่านักศึกษาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมารับชมได้ที่ศูนย์บริการนะคะทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะการสอนเสริมทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด5ครั้งค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1นะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมให้ความรู้ด้วยกันนะคะในวันนี้มีอีก2ท่านนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อินทรัตน์ดลเจิมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญนะคะส่วนอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีการบรรยายหน่วยแรกก็คือหน่วยที่1นะคะซึ่งหน่วยแรกเนี่ยก็จะเป็นพศด็อกเตอร์นะคะอินทรัตน์ดลเจิมค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งนะครับในชุดวิชากฎหมายแพ่ง2นะนะฮะส่วนใหญ่จะเจอเราที่แพ่ง1นะฮะแพ่ง1ตอนนี้นะฮะอัพเลเวลขึ้นมาเป็นแพ่ง2แล้วนะฮะนั่นแสดงว่านักศึกษานะครับได้ไปต่อในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ไปต่อในแพ่ง3หวังว่านะฮะจะทำความหวังของอาจารย์ให้เป็นความฝันนะครับนะฮะนักศึกษาก็นะครับผ่านพ้นในเรื่องของบุคคลนิติกรรมสัญญาต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องนิติกรรมเหมือนกันฮะน
0: ะฮะ
1: แล้วก็จะมีคำคำหนึ่งคือนิติเหตุนะฮะนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของหนี้นะครับหนี้แล้วก็วิชานี้ก็คือมีละเมิดด้วยนะฮะ
0: ละเมิด
1: ในตอนท้ายละเมิดนี่เป็นนิติเหตุ
2: ครับ
1: นะฮะนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องหนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิชานี้นะฮะนะครับสมัยที่เรียนใหม่ๆอาจารย์ท่านบอกว่าวิชานี้ถ้าอยากจะเรียนให้เข้าใจไปหาเพื่อนเลยยืมมาก่อนเลย50บาทตอนนั้นกู้ยืมยัง50บาทอยู่นะครับ
0: นานมากแล้วนะคะอาจารย์
1: มีหลักฐานเป็นหนังสือ
0: ครับ
1: ก็โอ๊ยตายแล้วก็เลยรู้อายุเลยก็อยู่ในยุคของประมวลกฎหมายแพ่งนั้นบัญญัติบอกไว้ว่าการกู้ยืมเงินต้องตั้ง50บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานหนังสือตอนนี้ 2,000 แล้ว
0: 2,000 แล้ว
1: 2,000 แล้วนะเพิ่มขึ้นมาหลายตังค์เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของผมเองในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี
0: ้
1: ครับหากเป็นหนี้แล้วขอให้
2: รีบใช้
1: รีบใช้นะไม่ไม่ใช่ขอให้เป็นหนี้รักเธอเหมือนเพลงเก่าอีกแล้ว
0: เก่าอีกแล้ว
1: หากเป็นหนี้แล้วก็ขอให้ใช้ทีนี้การใช้หนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่เป็นปฐมบทแห่งหนี
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าเป็นหนี้ก็ต้องมีกำหนดระยะเวลาในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่าง
0: ๆค่ะ
1: โอ้โหนะครับวิชานี้เนี่ยท่านอาจารย์ขออนุญาตนะ
0: ค่ะ
1: มีคำหลายๆคำเนี่ยที่เหมือนกับนะเรียนมาในสมัยแพ่งหนึ่ง
2: ครับ
1: อย่างเช่นคำว่าการช่อชน
0: อ
1: ันนี้นักศึกษาหลายคนบอกพิมพ์ผิดหรือเปล่าเคยเรียนแต่
0: กลนช่อชน
1: การช่อชนคืออะไ
0: ระ
1: นะครับแตกต่างกับ
0: กลนช่อชน
1: อย่างไรอันนี้ก็จะมาพูดกัน
0: ค่ะ
1: นะแต่ก่อนอื่นนั้นในหน่วยหนึ่งนี้นักศึกษาจะได้เรียนอะไรได้รู้เรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือสิทธิคำว่าสิทธิทางหนี้สิทธิทางหนี้โอ้โหเมื่อเป็นมีสิทธิทางหนี้เนี่ยนะครับนะคืออะไรมีสิทธิอะไรต่อกันสิทธิทางหนี้เอ๊ะใครอยากเป็นใครอยากมีสิทธิทางหนี้ชื่อมันฟังดูแล้วชาวบ้านอาจจะไม่อยากมีสิทธิประเภทนี้เลยสิทธิทางหนี้นะครับสิทธิทางหนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธินะครับหรือสิทธิเรียกร้อง
2: ครับ
1: บุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับนักศึกษาบางท่านก็เคยเจอคำนี้มาแล้วในชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งก็จะอยู่เทอมเดียวกันนะส่วนใหญ่นะฮะถ้าตามกระเช้าของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในปี1เทอมที่2เทอมที่1อะไรประมาณนี้นะครับนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าจะอยู่เทอมเดียวกันกับอาญา2ด้วยแล้วก็นะครับแพ่ง2ด้วยบุคคลสิทธิ์มีคำหนึ่งนะครับที่มาคู่กันก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ
0: ์
1: ทรัพยสิทธินั้นคือสิทธิเหนือทรัพย์บุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลทรัพยสิทธิ์นี่มันใหญ่โตมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรเป็นทรัพยสิทธิ์นั่นก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ
2: ์ใครเป็นที่สุด
1: โอ้กรรมสิทธิ์นี่ใกล้ตัวมากนะครับกรรมสิทธิ์มีสิทธิตาม 1,336 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ติดตามเอาคืนใช้ดอกผลโอ้โหใหญ่โตมากอาจารย์นะฮะเสียงเปลี่ยนเลยนะตกใจกับความใหญ่โตนะฮะ
2: น
1: ะ
2: ครับภาษาง่วงเห็น
1: ไหมภาษาง่วงนะฮะส่วนบุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลนี่เนี่ยมีบุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลไม่ได้เป็นมีสิทธิเหนือบุคคลอื่น นะฮะแต่มีสิทธิเหนือบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
2: เท่านั้น
1: หรือคู่กรณีเท่านั้น
2: ครับผม
1: นะครับนะฮะบุคคลสิทธิหรืออีกอย่างนึงก็คือสิทธิที่เป็นสิทธิเรียกร้องระหว่างกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะสิทธิเรียกร้องนะครับนะฮะในเรื่องหนี้นะครับนะฮะหนี้นะนะครับนะเรียกร้องอะไรนะอย่างที่ว่าครับนะครับพูดอีกครั้งนะครับนั่นก็คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกหนี
0: ้ครับ
1: และอีกบุคคลฝ่ายหนึ่งนะครับเรียกว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องทำอะไรลูกหนี้ต้องกระทำการงดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินส่วนเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้กระทำการดังกล่าวมาพูดเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ในความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: ก็กว้างกว่าไหมคะอาจารย์กว้างกว่าที่เราเข้าใจกันในชีวิตประจำวันใช่ไหม
1: กว้างกว่าครับนะฮะอย่างที่ผมว่านะครับในชีวิตประจำวันอาจจะยืมเงินแค่50บาทคือนี่มันเป็นวิชาที่มันเป็นเขาเรียกว่านามธรรม
0: นามธรรม
1: ก็คือผู้ฟังพูดๆเนี่ยเราก็จะรู้เฉพาะตัวหนังสือแต่ถ้ายืมเงินกันก่อนเหมือนที่อาจารย์ผมบอกเนี่ยนะฮะก็จะเข้าใจเห็นภาพนะครับแล้วก็ค่อยไปคืนตอนเลิกเรียน
2: ครับ
1: 50บาทนะครับก็จะเป็นรูปธรรม
0: อาจารย์ก็ให้ยืมกันจริงๆ
1: ให้ยืมกันจริงๆเลยเนี่ยคือการก่อหนี้แล้วนะฮะก่อหนี้แล้วหากเป็นหนี้แล้วนะฮะต่อไปก็คือนะครับยกตัวอย่างมาตราที่เราจะได้เรียนกันเนี่ยนะครับ204นะครับถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาคืนต้องทำยังไงก่อนถ้ากำหนดระยะเวลาคืนนะฮะต้องทำอะไรไหมประมาณนี้นะครับเราจะได้พูดกันนะครับทีนี้นะครับนะเราเคยเรียนมาในเรื่องของหนี้เนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
2: ครับ
1: สัญญาต่างตอบแทนนะที่อาจารย์นะฮะได้สอนพวกเราไปเนี่ยนะครับก็คือสัญญาที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายล้วนต่างต้องปฏิบัติการต่อกันตอบแทนกัน
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และก็เป็นลูกหนี
0: ้
1: ยกตัวอย่างง่ายๆผมไปซื้อลูกหมาพุดเดิ้ล
0: ซื้อจากอาจารย์ป๊อป
1: อาจารย์ป๊อปนะฮะ
0: อาจารย์ป๊อปมีลูกหมาพุดเดิ้ลอยู่ตัวนึง
1: อาจารย์ป๊อปเป็นคนเลี้ยงฟาร์มสุนัข
0: ค่ะ
1: นะฮะฟาร์มสุนัขนะครับก็ไปซื้อนะฮ
0: ะ
1: ก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกหนี้นะฮะที่จะ

0: องชำระราคาเพื่อให้ได้ลูกหมาแต่เมื่อผมชำระราคาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เอาในเรื่องของหนี้ก่อนนะครับไม่พูดถึงเรื่องของสัญญาซื้อขายว่ามันเกิดสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดขึ้นอย่างไรนะครับพอผมจ่ายเงินปุ๊บอาจารย์วิพุฒนะครับท่านก็จะกลายเป็นลูกหนี้ผมในการที่จะต้องส่งมอบ
1: ลูกหมา
2: ล
1: ู
2: กหมาพุดเดิ้ลให้ผ
0: มเนี่ยนะฮะทั้งสองคนผมมีสองสถานะเลยครับเป็นทั้งลูกหนี้ก่อนที่จะได้หมาแล้วก็เป็นเจ้าหนี้เมื่อจ่ายเงินแล้วนะครับอาจารย์ก็เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้ของผมเหมือนกันเช่นเจกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับหนี้นี้เกิดจากอะไรหนี้นี้เกิดจากสองอย่างฮะนะฮะเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนะฮะเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะซึ่งนิติกรรมนั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่านิติกรรมนั้นคืออะไรนะฮะนิติกรรมคืออะไรจำได้ไหมเธอจ๋า
2: จำไม่ได้แล้ว
0: การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับซึ่งนิติกรรมนั้นนะครับอยู่ในมาตรา149ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
2: ์
0: นะฮะอันนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นมาตราที่พูดนั้นล้วนเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งสิ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของหนี้กันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะแล้วนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยนะครับมีสาระสำคัญอย่างไรนะครับนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายอย่างก็คือเกือบก็คือทั้งหมดนะครับนะฮะซึ่งเป็นนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนิติกรรมเหล่านั้นต้องไม่มีความบกพร่องในการแสดงเจตนาออกไปไม่มีความบกพร่องในเรื่องความสามารถซะด้วยนะครับในเรื่องความสามารถนักศึกษาก็คงจะได้ศึกษามาแล้วคือไม่มีความบกพร่องในเรื่องของการเป็นผู้เยาว
2: ์
0: คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือกรณีคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่กฎหมายในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ได้บัญญัติไว
2: ้นี่ก็คือความทรงจำแพ่งหนึ่ง
0: นะไม่ใช่นั้นนี่ไม่สมบูรณ์ฮะเพราะนี่อาจจะเป็นโมฆะหรือโมคิยะก็ได้แล้วแต่กรณีถ้าเกิดความบกพร่องในเรื่องของความสามารถนะครับส่วนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือนี่ต้องไม่บกพร่องในเรื่องของการแสดงเจตนานะครับการที่จะก่อนี่นั้นต้องไม่เป็นนี่ที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นไม่ได้เกิดจากเจตนาลวงเอ๊ะเจตนาลวงคือยังไงนะครับก็นี่ฮะแซงแกล้งซื้อรถกันอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับภาพที่ออกมานั้นนะครับดำกับแดงที่แกล้งซื้อรถกันเพื่อหนีหนี้เนี่ยเพื่อหนีคนอื่นละกันนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะงงเกิดนิติกรรมขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าเกิดขึ้นแต่นิติกรรมมันไม่มีความสมบูรณ์เนื่องจากมันเป็นการแสดงเจตนาโดยสมคบกันครับเท่ากับลวงผลเท่ากับเป็นโมฆะนี่ไม่เกิดฮะเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็นะไม่เป็นการที่เป็นนิติกรรมอำพรางไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากความไม่สมัครใจหรือใจไม่สมัครเช่นนี่ที่เกิดจากนะครับในเรื่องของสำคัญผิดนะฮะอาจารย์วิพุฒท่านมีฝาแฝด
2: ค่ะนะฮะมีไหมอ
0: าจารย์วิพุฒสมมุตินะฮะไม่มีฝาแฝดสมมุติว่าฝาแฝดท่านชื่อตะวันฉาย
1: ครับ
0: ตะวันฉายนะฮะ
1: ชื่อเพราะใช่ครับ
0: ชื่อเพราะหน้าตาก็เหมือนกันเลยก็ฝาแฝดนะครับท่านยันนะครับเนี่ยผมไปทำนิติกรรมกับตะวันฉายโดยเข้าใจว่าเป็นท่านอาจารย์วิพุฒใช้ความระมัดระวังแล้วว่าฝาแฝดนะฮะนะฮะนะครับเนี่ยเพื่อป้องกัน158นะฮะประมาทเลื่อยอย่างร้ายแรงนะฮะอันนี้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็คือผมสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในนิติกรรมนิติกรรมมันก็เป็น156นะฮะก็ตกเป็น156เป็นโมฆะ
2: ค่ะ
0: นะฮะโมฆะอันนี้เพราะเพราะนะคำนี้ฮะโมฆะ
2: โมฆะพูดเพราะด้วย
0: พูดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีผลในทางกฎหมายแต่พูดเพราะโมฆะนะฮะนะครับทีนี้นะครับเนี่ยนี่ก็ไม่เกิดเพราะว่านิติกรรมนี้เป็นโมฆะนะครับนะฮะหรือนะฮะสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินหรือนี่ที่เกิดจากกลช่อชนกลช่อชนคืออะไรครับกลช่อชนคือมีใครสักคนมาหลอกเราให้เราสำคัญผิดนะครับเข้ากับชีวิตจริงมากคนชอบชนในทางนิติกรรม
2: ค
0: ือถ้าสำคัญผิดนี่คือคิดไปเอง
2: คิดไปเอง
0: นะแต่คนชอบชนนี่คือมีใครมาหลอกเราให้เราคิดไปเองอย่างนี้นิติกรรมก็ถ้าถึงขนาดนะครับนะถึงขนาดหมายความว่าอันนี้ฟื้นความจำถ้าไม่มีคนชอบชนนี้เราก็ไม่ทำนิติกรรมแน่นอนถ้าถึงขนาดนะครับก็คือมีเรื่องคนช่อชนเนี่ยมาหลอกเรานะเราทำนิติกรรมนิติกรรมมันก็ตกเป็นโมคีย ะตาม159วรรค2
1: ครับ
0: วรรค1วรรค2นะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกมาใช้คนช่อชนนะครับแล้วก็เข้าองค์ประกอบนี่นับตามที่นักศึกษาเรียนมาแล้วแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนี่นั้นต้องไม่เกิดจากเจตนาที่ถูกข่มขู
2: ่อ๋อค่ะ
0: ขู่

0: ใกล้จะถึงร้ายแรงถึงขนาดมีมูลให้ผู้ถูกข่มขู่กลัวนะฮะนะครับนะฮะอย่างเช่นตะวันฉายเมื่อกู
1: ้น
0: ะฮะตะวันฉายไปขู่แบงกี้นะ
2: ครับ
0: แบงกี้บอกว่าแบงกี้ถ้าไม่ทำนิติกรรมเนี่ยจะดึงขนหน้าแข้งให้หมดเลย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้นะฮะ
1: ข่มขู่ไหม
2: กลัวไหมกลัวไหม
1: กลัวไหม
0: ขู่จะบอกมาเลยมีแสนกว่าขนนะครับอันนี้ไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่อาจอ้างข่มขู่ได
1: ้
0: นะฮะแต่ข่มขู่นั้นอ้าวถ้าไม่ทำแทงตายเลยขนาดนี้เนี่ยฮะข่มขู
1: ่แ
0: ล้วมีมูลเหตุให้แบงกี้ต้องกลัวนะครับแบงกี้จึงทำนี่เป็นนิติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดนี่อย่างสมบูรณ์เพราะเป็นนิติกรรมที่ตกเป็นโมคิยะนะครับนะฮะเป็นโมคิยะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าการข่มขู่นั้นนะครับเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา165หรือไม
1: ่
0: นั่นก็คือเป็นการกระทำที่ใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมหรือการกระทำเพราะความเคารพยำเกรงหรือไม
2: ่ครับ
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยฮะนี่ในเบื้องต้นเนี่ยจากนิติกรรมจึงเป็นลักษณะนี้ส่วนหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุนะฮะหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุอย่างเช่นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด
1: ค่ะ
0: นะฮะหนี้ที่เกิดจากละเมิดเนี่ยนะครับก่อนที่นักศึกษาจะเรียนไปถึงเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับพูดถึงมาตรานี้ก่อนนั่นก็คือมาตรา420
2: นะฮะหลักเลย
0: วิชานี้จะ
1: กฎหมายยามองเลย
0: จะกับกัน
1: 420
0: 204กับ420นะฮะเรียนหนี้หรือเรียน204เป็นหลักนะครับ
1: มีเขียนผิดด้วยนะคะนักศึกษาตอนตอบข้อสอบ
0: ใช่ครับนักศึกษา
2: สลับเลข
0: นะฮะ
1: สลับเลขอ
0: ย่าเขียนกฎหมายแบบโต๊ดนะฮะนะครับไม่มีคะแนนโต๊ดให้นะครับนะครับดังนั้นนักศึกษาต้องแม่นถ้าเขียนเลขได้นักศึกษาต้องมีความแม่นยำซึ่งนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนกฎหมายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเขียนได้ต้องเขียนให้แม่นยำถ้าเขียนไม่ได้ไม่มั่นใจให้วางหลักกฎหมายให้ถูกต้องเคารพถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: มาตรา420เนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดน
1: ะ
0: หรือเกิดจากนิติเหตุนะครับ
1: น
0: ะผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาได้รับอันตรายต่อเสรีภาพฐานะไม่สิทธิชื่อเสียงหร
1: ือ
0: สิทธิประการหนึ่งประการใดก็ดีผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
2: ครับ
0: และนี่ละเมิดนี่มีความพิเศษด้วยนะฮะเพราะถ้าเรียนของท่านอาจารย์วิพุทธที่ท่านอาจารย์จะพูดวันนี้ผิดนัดนับตั้งแต่ทำละเมิดเลย206
1: ใช่
0: นะฮะ206
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับดอกเบี้ยเดินตั้งแต่บัดนั้นเลยนะ
1: บัดนั้นเลย
0: นะครับอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของหนี้นะครับนะฮะในเรื่องของหนี้นั้นนะครับมีข้อความที่สำคัญนะครับนะข้อความที่สำคัญต่างๆที่สรุปเป็นหลักการทั่วไปนะฮ
1: ะ
0: ของเรื่องหนี้อยู่หลายประการด้วยกัน
1: อ
0: ย่างแรกก็คืออย่างที่ทราบหนี้เป็นบุคคลสิทธิ
1: ์
0: นะคือหากเป็นหนี้แล้วเราก็เป็นบุคคลสิทธิ์ในการที่จะบังคับเอากับตัวคู่กรณีนะครับส่วน2ก็คือหนี้เป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับนะฮะและ3ก็คือหนี้เป็นสิทธิในทางแพ่งนะฮะเป็นสิทธิในทางแพ่งนะครับเป็นสิทธิในทางเอกชนนะครับนะฮะหนี้นั้นต้องมีตัวลูกหนี้ที่แน่นอนนะฮะเขาต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นลูกหนี้ในหนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าเออใครว่าเป็นลูกหนี้นะครับอย่างนี้จะไปบังคับเอากับใครเล่าใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เป็นสิทธิเรียกร้องที่ต้องใช้ภายในกำหนดอายุความไม่เช่นนั้นขาดอายุความถ้าขาดอายุความนี่สำคัญนะอาจารย
2: ์
0: นะครับเพราะถ้าขาดอายุความนั้นนะครับสิทธินะครับในทางกระบวนการต่างๆอันเกิดขึ้นจากการขาดอายุความนั้นนะครับนะฮะนะฮะมันก็จะเริ่มดำเนินการหรือเริ่มขึ้นทันทีนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นหมดสิทธิ์ไปเลยนะครับนะแล้วก็นี่นะครับนะเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับพูดไปแล้วแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนักศึกษาครับถ้าเราอยากรู้ความหมายของนี
1: ่
0: นิติกรรมถ้าเราอยากรู้นิติกรรมเราเปิดไปที่มาตรา149อาจารย์นะครับเราก็จะรู้ความหมายของนิติกรรมแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ความหมายของนี
1: ่เราจะเปิดมาตรา
0: เราจะไปเปิดมาตราไหนก
2: ่
0: อนแน่นอนครับในประหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้พูดนิยามของคำว่านี่ไว้เลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เคยมีเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นานมาแล้ว
0: นานมาแล้ว
1: ค่ะแล้วก็ยกเลิกไปแล้ว
0: ใช่ครับนะ
1: ค่ะ
0: นานมาแล้ว
1: นานมาแล้วนาน
0: การละครั้งหนึ่ง
1: นาน
0: มาแล้วนะฮะแต่การละครั้งนี้ไม่มีในบัญญัติไว้ในปัจจุบันแต่เราพออนุมานได้จากมาตรา1
1: 1
0: มาตรา1จะบอกว่ามาตรา1เดี๋ยวจะไปดูมาตราที่1นะ
1: ไม่ใช่
0: มาตรา1มาตรา1ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือมาตรา194
2: ครับ
0: นะครับ194หลักก็คือว่าด้วยอำนาจแห่งมูลหนี
1: ้โอ้โหมีอำนาจเลย
0: นะขึ้นมาปุ๊บ
1: อลังการมาก
0: นึกว่าอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยไม่ใช่ไหมฮะหลอดออฟเดอะริงเฮ้ยคนละเรื่องนะเรื่องโมเดลเอามาที่เราดีกว่านะฮ
1: ะ
0: ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี้นะครับนะฮะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันหนึ่งก็ย่อมทำได
1: ้
0: โอ้โหเราเรียนงดเว้นมาในอาญาหนึ่ง
1: นะฮะ
0: งดเว
1: ้
0: นในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59
1: ข้
0: อ5ซึ่งเป็นบล็อกสุดท้ายงดเว้นเหมือนกันไห
1: ม
0: นะครับก็บอกไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับนะฮะการงดเว้นในอาญานั้นนะครับมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่อันนี้นี่จากการงดเว้นเนี่ยนะฮะนะการงดเว้นการทำงานเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะมาพูดมาพูดกันต่อนะครับนะฮะแต่ก็พอจะยกตัวอย่างเป็นอารัมภบทได้นะครับอย่างเช่นนะฮะท่านอาจารย์กิตติยดาน
1: ะ
0: ฮะท่านเปิดร้านตัดผมน
1: ะ
0: มีชื่อเสียงยิ่งกว่าร้านใดนะครับนะฮะในประเทศสมมุติว่าชื่อร้าน
1: กิตติยดา
0: เกศสยาย
2: เกศสยาย
0: นะฮะคู่กับเกศอะไรสักอย่าง
1: เกศสยอง
0: ร้านเกศสยายผมก็อยากจะเป็นช่างตัดผมที่เขาเรียกว่าอะไรครับยันมีชื่อเสียงนะฮะผมก็ต้องมาขอเรียนกับท่านอาจารย์กิตติยดาฝากตัวเป็นศิษย์ของเกศสยายนะครับอาจารย์ก็บอกว่าได้ถ้าอยากเป็นศิษย์ไม่ยากแต่ขออย่างเดียวเมื่อเรียนจบแล้วต้องทำสัญญากันหน่อยบอกจะไม่เปิดร้านแข่งกับเกศสยายไม่ตั้งชื่อให้คล้ายคลึงกับเกศสยายนี่เห็นไหมครับอ
1: ัน
0: นี้คือการงดเว
1: ้น
2: เป็นหนี้ที่ต้องไม่ไปเปิดร้านสักที่ชื่อใกล้เคียงกันห้ามทำ
0: นะครับดังนั้นจึงเห็นจากตรงนี้นะฮะจาก194ก็ทำให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้กับ
1: ล
0: ู
1: กหน
0: ี
1: ้
0: นะครับนั่นก็คือนะครับลูกหนี้มีหน้าที่ฮะ
1: มีหน้าที่
0: มีหน้าที่นะครับเจ้าหนี้นี่มีสิทธิเรียกร้องล
1: ู
0: กหนี้นี่มีหน้าที่3อย่างด้วยกัน
2: ครับ
0: นะอย่างแรกก็คือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ
1: ื่
0: อชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: อย่างที่2ก็คืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่3ก็คือส่งมอบทรัพย์สิน
1: และ3อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
0: ทั้ง3อย่างนี้นะครับนะเป็นกรณีที่ลูกหนี้นะครับน
1: ะ
0: มีหน้าที่จะต้องกระทำการต่อเจ้าหนี้นะครับนะฮะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะความสัมพันธ์ในทางกฎหมายนี่เราก็เรียกว่านิติสัมพันธ์นะครับนะฮะนิติสัมพันธ์ในการที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะนะครับทีนี้นะครับนะฮะในเรื่องของหนี้เนี่ยก็มีบอกเกิด
1: บอกเกิด
0: นักศึกษาจะไม่เจอบอกเกิดในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวนะฮะเราเจอในบอกเกิดนี่ก็ต้องมีบอกเกิดทุกเรื่องมันต้องมีบอกเกิด
2: ที่มาต่าง
1: ๆมีที่มาต่าง
0: ๆนะครับเรียนแพ่งหนึ่งก็ต้องเจอเรื่องเกิดเกิดเป็นเรื่องแรกใช่ไหมนะครับสภาพบุ
1: คคล
0: เริ่มแล้วแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมีสภาพบุคคลก่อนนะจึงจะไปคุยถึงเรื่องหนี้ได้นะครับไม่ใช่ไปกู้ยืมเงินกับวิญญาณแห่งหนึ่งอันนี้ไม่มีนะฮ
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: บ่อเกิดนะครับนะฮะบ่อเกิดนะฮะก็คือนิติกรรมกับนิติเหตุอย่างที่ว่านี่แหละนะครับอย่างเมื่อคู่เนี่ยนะครับจะเป็น
1: วัตถุแห่งนี
0: ้วัตถุแห่งนี
1: ้
0: นะครับนะ
1: เมื่อสักครู่ที่เราบอก3ข้อ
0: 3ข้อนั้น
1: ค่ะนั่นก็คือวัตถุแห่งนี
0: ้วัตถุแห่งนี้
1: ต่อมาก็เป็นบ่อเกิด
0: บ่อเกิดแห่งนี
1: ้ก็คือที่มาของนี่นั่นเอง
0: ใช่ครับอยู่ดีๆคนเราจะเป็นนี่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นนะครับในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ถือว่าลูกเป็นนี่พ่อแม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นในทางอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่มาของนี่ก็อย่างที่ว่ามี2ประการมี2เส้นด้วยกันนะครับเส้นแรกก็คือเอเชีย
1: เอาไม่ใช
0: ่เส้นแรกก็คือนิติกรรมเส้นที่2ก็คือ
1: นิติเหตุนะครับที่สักครู่อาจารย์ได้พูดถึง
0: อาจารย์ก็พูดไปแล้วว่านิติกรรมเนี่ยคืออะไรการกระทำของบุคคลนะครับในการที่นะครับนะการกระทำโดยมีเจตนาที่จะผูกพันในทางนี
1: ้
0: นะครับที่จะผูกพันในทางนี้ในการที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นั่นเองนะครับน
1: ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นนะฮะท่านอาจารย์วิพูธท
2: ่
0: านก
2: ็
0: เปิดร้านเต็นท์รถแล้วก็ให้เช่ารถด้วย
1: ทำหลายอย่าง
2: เปิดขายสุนัขนะขายรถด้วย
0: โดยมีตะวันฉายน้องชายเนี่ยเป
1: ็
0: นคนเช็ดรถ
1: นะ
0: คือพี่ยังไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการ
2: ครับ
0: เพราะกลัวตะวันฉาย
1: จะฮุบ
0: จะฮุบ
2: รถไปใช้อย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็เลยให้เช็ดรถก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมก็เป็นลูกค้านะฮะขออนุญาตต่อสร้อยด้วยที่แสนดีนะครับก็ไปนะทำสัญญาเช่ารถนะฮะเช่ารถนะครับ
1: ค่ะ
0: เช่ารถกับอาจารย์พิพุทธ เพื่อจะพาแฟนสาว
2: สวยด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะครับ เพื่อที่จะพาแฟนสาวไปดูบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธร
1: ครับ
0: นะฮะนะครับที่ผ่านมาแล้วนะนะครับบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธรนะครับเพราะว่าเห็นว่ารถอาจารย์วิพุฒสวยน
1: ะ
0: ครับบางทีเผื่อจะไปแอบบอกแฟนสาวด้วยว่าโอ้โหรถเนี้ยของตัวเองอะไรเงี้ยน
1: ะคร
0: ับคือเพิ่งคบกันหมาดๆสมมุติทั้งนั้นนะครับทีนี้นะครับนะปรากฏว่าอาจารย์วิพุฒก็กำหนดเลยวันที่ผมไปยืมรถเนี่ยนะครับ

0: ครับก็คือวันที่7เมษายนนะครับแต่บุญน้องไฟอยู่เดือนพฤษภาคมนู่นแหละก็เลยกำหนดคืน10พฤษภา
1: คม
0: โอ้โหแต่ระหว่างนั้นนะครับนะครับระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งก็จะได้พูดในช่วงของท่านจันทร์มีพูดด้วยแต่เนี่ยเมื่อผมยืมแล้วนิติสัมพันธ์มันเกิดแล้วครับ
1: เกิดแล้ว
0: เกิดจากนิติกรรมสัญญาเช่านี่แหละครับเป็นหนี้แล้วครับนะเป็นหนี้ต่อกันระหว่างผมกับท่านอาจารย์วิพุฒแล้วการที่อาจารย์วิพุฒพอผมชำระค่าเช่าอาจารย์วิพุฒก็ส่งมอบ
2: รถให้
0: นะครับก็เกิดเป็นหนี้ต่อกันแล้วทีนี้นะครับทีนี้การชำระหนี้นะครับก็บอกว่ามีสิ่งที่นักศึกษาที่ต้องจำให้ได้เลยแล้วก็ต้องระลึกเสมอเลยนะครับในส่วนแรกของวิชาหนี้เนี่ยวิชาแพ่งสอง
1: แพ่งสอง
0: ซึ่งใช้ระบบการสอบเนี่ยอย่างเทอมนี้เนี่ยมีก .1 ก .2 ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งนักศึกษาต้องมีสอบกลางภาคด้วยนะท่านจันทร
1: ์ถ้านักศึกษาจะเลือกสอบกลางภาค
0: ใช่ถ้านักศึกษาเลือกก .2 เนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจให้เห็นว่านะครับมาตราที่เป็นหัวใจเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องหนี้นั้นต้องนะครับมีการเตือนหรือไม่เตือน
1: เดี๋ยวเตือน
0: ผิดนัด
1: หน่วยที่สอง
0: นั่นแหละครับการส่งรถยืมรถนี่ก็เหมือนกันนะฮะยืมมาทีนี้จะคืนอย่างไรนะครับถ้ากำหนดไว้คืนอย่างไรถ้าไม่กำหนดคืนอย่างไรเนี่ยนี่คือนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากนิติกรรมการยืมรถหรือการเช่าทรัพย
1: ์
0: นะครับอย่างนี้นี่เองนะครับแหมกำลังสนุกสนานเลยทีเดียว
1: เดี๋ยวเราจะมาต่อที่อาจารย์ได้พูดทิ้งไว
0: ้
1: ในหน่วยที่2
0: ในหน่วยที่2แล้วก็ในหน่วยที่1ที่เป็นสืบเนื่องนะฮะนี่วาระการประชุมหรือเปล่าครับมีสืบเนื่องด้วย
1: เดี๋ยวเรามาต่อในหน่วยที่1กันอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ครับเมื่อคู่นี้เป็นนิติกรรมเนาะขอยกตัวอย่างนะครับทีนี้นิติเหตุนอกจากละเมิดแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับนะจัดการงานนอกสั่งนะฮะนักศึกษาเวลาให้คนไปเขียนจัดการงานตามสั่งไม่ใช่
1: น
0: ะ
1: จัดการงานนอกอาหาร
0: ตามสั่งนะครับในเรื่องของลาภมีควรได้นะครับแล้วก็ในนี่ในบัพอื่นๆเช่นพวกค่าอุปการะเลี้ยงดูในบัพที่5ในเรื่องของครอบครัวนะครับนอกจากนั้นนี่ก็ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับยกตัวอย่าง4ประเภทใหญ่ๆนะอาจารย์ก็คือนี่ที่มีเงื่อนนี่ที่มีเงื่อนเวลาเงื่อนไขเงื่อนเวลานักศึกษาก็คงจะได้ศึกษามาแล้วนะครับในชุดวิชาแป้งหนึ่งนี่แบ่งได้นี่แบ่งไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ประธานและนี่อุปกรณ์หนี้ประธานเช่นมีสัญญากู้เป็นหนี้ประธานนะนะครับอาจจะมีสัญญาค้ำประกันเป็นหนี้อุปกรณ์นะครับขึ้นมานี่ก็ได้นะครับทีนี้วัตถุแห่งหนี้ก็พูดไปแล้ว3อย่างนะครับนะฮะก็คือกระทำการงดเว้นกระทำการแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ทีนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้วนะครับเมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้วเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องตาม194ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมีหนี้บางประการที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิต่อลูกหนี้นะครับนะฮะนั่นหมายความว่านะครับหนี้ที่เป็นบางประการเนี้ยนะครับเป็นหนี้ที่ไม่อาจบังคับกันได้ตามกฎหมายนะครับนะเช่นหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหนี้ที่ขาดหลักฐานนะครับแล้วก็หนี้ที่กลายเป็นพ้นวิสัยนะครับนะฮะทีนี้นะครับในเรื่องของทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี
1: ้
0: นะครับนะฮะทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่านะครับนะฮะในกรณีทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ยกตัวอย่างเช่นก้อไก่ตกลงขายข้าวให้กับขอไข่จำนวน100กระสอบขนาดตรวจนับข้าวสารอยู่ได้50กระสอบขอไข่ติดธุระไม่อาจที่จะเลือกต่อไปได้ตกลงกับก้อไก่ว่าจะมาเรื่องในวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นเองไฟไหม้นะไฟไหม้ลงเก็บข้าวสารทั้งหมดโดยไม่ใช่ความผิดของขอไก่นะอย่างนี้จะมีผลในทางกฎหมายอย่างไรนะครับน
1: ะ
0: ก็พิจารณาประกอบกับในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนที่พวกเราเคยเรียนไปแล้วพิจารณาประกอบนะฮะแต่ในเรื่องของหนี้นี่บอกว่านะครับเนี่ยก็แยกพิจารณาออกเป็น2กรณีได้2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือยังคงต้องส่งมอบข้าวสารอีก50กระสอบเพราะกรณีตาม195วรรค1โดยส่งมอบข้าวสารชนิดปานกลางหรือก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าข้าวสาร50กระสอบซึ่งได้เลือกโดยความยอมขอไข่เพราะข้าวสาร50กระสอบนั้นเป็นเรื่องทรัพย์เฉพาะสิ่ง
1: แล้ว
0: ครับซึ่งเคยได้ยินมาแล้วนะครับนะฮะนี่ก็คือในส่วนของหนี้ในเบื้องต้นแต่ในเรื่องสุดท้ายนะสุดท้ายเลยก็คือว่าแล้วกฎหมายเนี่ยเขาบัญญัติการเลือกวัตถุแห่งหนี้ไว้ว่าอย่างไรใครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับโดยหลักแล้วครับนักศึกษาครับนะฮะสิทธิที่จะเลือกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นตกอยู่กับฝ่ายของลูกหนี
1: ้
0: นะครับนะหากการกระทำเพื่อการชำระหนี้นั้นมีหลายอย่างนะครับแต่คู่กรณีก็ตกลงกันให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกก็ได้นะนะครับการเลือกนั้นต้องกระทำโดยการแสดงเจตนานะครับหากเป็นกรณีที่บุคคลใช่ครับหากเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกบุคคลภายนอกนั้นต้องแสดงเจตนาเลือก นะฮะต่อลูกหนี้แล้วลูกหนี้จึงจะแจ้งความนั้นให้แก่เจ้าหนี้ทราบ
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็นความเบื้องต้นนะครับในเรื่องของสิทธิและวัตถุแห่งหนี้ในเบื้องต้นต้องรู้ก่อนนะฮะว่าหนี้เป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับจึงจะทำให้เข้าใจหน่วยต่างๆได้
1: เราถึงจะไปต่อได
0: ้ไปต่อในซีซั่นต่อไปหรือในหน่วยต่อไปได้นะครับซึ่งนะฮะก็ฝากนักศึกษาอย่างหนึ่งนะครับว
1: ิ
0: ธีการเรียนเหมือนเดิมฮะชุดวิชาเป็นชุดวิชาที่มีอัตนัยนะท่านอาจารย์ท
1: ่
0: านอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา
1: ะ
0: นะฮะน้องเลือกก่อนหนึ่งนะนักศึกษานะครับเลือกก่อนหนึ่งนักศึกษาก็อยู่ในกระบวนการปกติ

0: ษาก็ต้องเข้าใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับ
1: ที่เราสอบกลางภาค
0: สอบกลางภาคนะฮะหรือสอบมิดเทอมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลือกนะครับแล้วก
1: ็แบบ
0: แผนไหน
2: ว่าตัวเองสะดวกแบบไหนอยากจะไปสอบทีเดียวตอนปลายภาคเลยหรืออยากจะ
1: เสี่ยงเสี่ยงกันไป
2: เสี่ยงหอยมาสอบ
0: เรื่องละเมิดจะเป็นหนึ่งข
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่นักศึกษาครับแล้วก็เรื่องกลางภาคก็จะอยู่เหนือต้นต้น
1: อยู่ต้นหน่วยที่หนึ่ง
0: ตามกระบวนการ
1: ถ
0: ึ
1: งเจ็ด
0: นะครับนะฮะซึ่งหน่วยต่อไปก็มีสาระสำคัญเนี่ยหน่วยของอาจารย์เนี่ยนะครับที่ผมพูดเมื่อคู่นี้เป็นการปู
2: พื้นฐาน
1: ให้เข้าใจ
0: นะครับคนที่มาปูพื้นแน่นขนาดนี้แล้วน
1: ัก
0: ศึกษาก็ควรที่จะได้รับความรู้รากฐานมั่นคงต่อไปในหน่วยที่สองเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่สองนะคะหน่วยที่สองเนี่ยก็มีความสำคัญต่อเนื่องจากหน่วยที่หนึ่งเลยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้ถึงเรื่องของหน้าที่ในการชำระหนี
2: ้
1: นะคะว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็หน่วยเนี้ยบางทีออกข้อสอบนักศึกษาจะสับสนมากเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยทำPowerpoint มาเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะนี่เรามาดูนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้กำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยก็จะมี2กรณีนะคะเป็นหนี้ที่ไม่ได้เราไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้นะคะแล้วก็กรณีที่2ก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีที่2เนี่ยอาจจะมีย่อยไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำไว้ว่าหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยมี2ก็คือที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้นะคะแล้วก็กำหนดเวลาไว้นะคะมาตราแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือมาตรา203นะคะ203เนี่ยพูดถึงการเรียกนะคะชำระหนี้กรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว
2: ้
1: นะคะก็การเรียกชำระหนี้ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้เนี่ย203ก็ได้บอกเอาไว้ว่าวรรคแรกนะคะก็บอกว่าถ้าเวลาที่อันที่จะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะหรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได
2: ้
1: นะคะท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะให้ชำระหนี้ได้โดยพลันและก็ฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อินทรัตก็ได้พูดตัวอย่างไปแล้วในเรื่องการซื้อสุนัขพุดเดิ้ลเมื่อสักครู่นะคะถ้าอีกกรณีวรรคสองได้พูดว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัยท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม
2: ่
1: แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได
2: ้
1: มาตรานี้นักศึกษาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะกรณีเป็นที่สงสัยนี่สงสัยอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายดูซิว่าสงสัยอะไรกันนะคะในวรรคแรกนะคะก็สำคัญนี่วรรคแรก2 3นี่ก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์นักศึกษาก็จะต้องรู้ว่านี่ที่เราไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้เนี่ยชำระหนี้เอาไว้เนี่ยเป็นอย่างไรมีกรณีใดบ้างนะคะมาตรานี้203เนี่ยมันเป็นมาตราแรกเริ่มต้นของหมวด2เลยนะคะที่พูดถึงว่าด้วยผลแห่งหนี้นะคะพูดอย่างสั้นๆก็คือบัญญัติไว้ว่าเรื่องของสิทธิสิทธิของเจ้าหนี้แล้วก็หน้าที่ของลูกหนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีมูลหนี้กันมานั่นเองนะคะส่วนมาตรานี้เนี่ยบอกว่าลูกหนี้เนี่ยกระทำการชำระหนี้ของตนเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้กำหนด เวลาเอาไว้หรือว่าจะอนุมานไม่ได้นะคะจากพฤติการต่างๆเนี่ยนะเจ้าหนี้ก็มีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ได้ทันทีส่วนหน้าที่ของลูกหนี้ก็คือจะชำระหนี้ได้ทันทีเหมือนกันนี่เรามาดูตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์ก้องเดินเข้าไปในร้านอาจารย์วิพุฒินะคะซึ่งตกลงจะซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการเกิดทำไมคะเป็นหนี้กันขึ้นมาละซึ่งอาจารย์ก้องจะต้องชำระราคานะคะซื้อสินค้าอย่างเมื่อสักครู่สมมติว่าซ
2: ื
1: ้อสุนัขนะคะซื้อสุนัขพุดเดิ้ลเนี่ยนะคะก็จะต้องอาจารย์วิพุฒิก็ต้องส่งมอบนะคะส่วนอาจารย์ก้องก็ต้องชำระราคานะคะให้กับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นในทันทีถ้าไม่ได้มีข้อตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะอีกตัวอย่างนึงนี่ก็คือว่าถ้าเรามีข้อตกลงเนี่ยโดยชัดแจ้งว่าให้ทำอะไรก่อนอย่างเช่นจะไม่เอาสุนัขไปนะถ้าอาจารย์วิพุฒิยังไม่ตัดขนให
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์วิพุฒิก็ต้องตัดขนสุนัขให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่จะต้องกระทำนะคะนี้อนุมานเนี่ยจากข้ ความประสงค์ของคู่กรณีว่าหนี้นั้นเนี่ยไม่มีกำหนดเวลาชำระนะคะเพราะฉะนั้นอนุมานอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในกรณีที่มาตรา203วรรคแรก

0: ก็คือหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว้นะคะส่วนวรรคที่2ที่บอกว่ากรณีเป็นที่สงสัยนะคะกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยสงสัยหรอว่าเอ๊ะวันที่เท่าไหร่ถึงจะชำระหนี้ชำระหนี้เมื่อไหร่ไม่ใช่นะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นที่สงสัยว่าประโยชน์ที่ให้ไว้เนี่ยจะเป็นของเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าพอบอกว่ามีดอกเบี้ยสมมติว่าหนี้นั้นเนี่ยกำหนดดอกเบี้ยไว้ประโยชน์ย่อมจะไปสู่เจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยสมมุติว่ายืมเงินกันแล้วเราอยากได้ดอกเบี้ยเราถึงให้ลูกหนี้เนี่ยยืมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าประโยชน์ในหนี้นั้นเนี่ยก็คือเจ้าหนี
1: ้
0: ก็จะต้องอยากได้ดอกเบี้ยแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีดอกเบี้ยลูกหนี้เนี่ยก็จะถือว่าลูกหนี้เนี่ยได้รับประโยชน
1: ์
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เป็นที่สงสัยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องกรณีสงสัยว่าประโยชน์นั้นเนี่ยจะตกไปสู่ผู้ใดไม่ใช่สงสัยว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้จะสับสนกันมากนักศึกษาจะสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่ามาตรา203วรรคแรกเนี่ยพูดถึงหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระนะคะนี่เรามาดูมาตราต่อไปนะคะก็เป็นมาตรา204นะคะมาตรา204เนี่ยก็บอกว่าถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วนักศึกษาขีดคำนี้ไว้เลยนะคะหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วนะคะเราขีดอีกคำนึงคือคำว่าคำเตือนนะคะแล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ก็ลูกหนี้ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวรรคแรกนี่พูดถึงหนี้ที่มีถึงกำหนดเวลาชำระแล้วล่ะแล้วก็อีกอันนึงพูดถึงเรื่องคำเตือน
1: คำเตือน
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาร์กไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองฟังอธิบายทีหลังนะคะว่ามันคืออะไรวรรค2นะคะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินขีดเส้นคำว่าตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดนะคะท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิต้องพักเตือนเลยขีดเส้นตรงนี้ว่าไม่ต้องเตือน
1: มิ
0: ต้องพักเตือนเลยนะคะวิธีเดียวกันนี้นะคะท่านให้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณ นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา204เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแล้วล่ะนะคะวรรคแรกเนี่ยเมื่อเราได้ดูเราขีดเส้นใต้กันไปแล้วเราก็พูดถึงว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าเป็นหนี้ถึงกำหนดแบบไหนนะคะเป็นหนี้ถึงกำหนดเนี่ยอาจจะเป็นอนุมานจากพฤติการต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเตือนเนี่ยจะโยงไปถึง203ด้วยล่ะว่าหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยหนี้มันถึงกำหนดเมื่อไหร
1: ่
0: เมื่อสักครู่เราก็บอกว่าหนี้ถึงกำหนดเมื่อทันทีเมื่อเกิดหนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องเตือนลูกหนี้ก่อน204วรรคหนึ่งก็พูดถึงหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระที่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทิน
1: คือมันไม่ได้ชัดเจน
0: เช่นอาจารย์ก้องบอกว่าเทอมนี้อาจารย์ก้องจะสอนแพ่ง2ขอยืมประมวลกฎหมายแพ่งของและพาณิชย์ของอาจารย์ป๊อปมานะ
1: บ
0: อกว่าจะไปใช้สอนแพ่ง2จะคืนเมื่อสอนเสร็จ
2: ขอยืมคืนหน่อย
0: ขอยืมอันนี้อนุมานได้ไหมคะว่าจะคืนกันเมื่อไหร่
1: ก็คือคืนต่อเมื่ออาจารย์ก้องสอนเสร็จ
0: อาจารย์ก้องสอนเสร็จแต่ว่ามันไม่ได้มีตามวันปฏิทิน
1: ไม่รู้นี่ว่าจะสอนเสร็จเมื่อไหร
0: ่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือว่าไม่ได้บอกไว้ว่าจะคืนหลังสอนเสร็จ7วันไม่ได้บอกอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บอกกันไว้
1: อาจารย์ก้องอาจจะสอนหลายปีอาจจะไปสอนโอ้ปีการศึกษา2572งี้หรือเปล่า
0: ใช่
2: แล้วมันขออนุญาตครับอาจารย์มันยังมีคำสองคำนะครับคำว่าภายในคืนภายในใน7วันอย่างเงี้ยไม่รู้คืนวันไหนนะภายใน7วันเนี่ย
0: ม
2: ัน
0: ไม่ชัดเจน
2: นะมันต่างกับคำว่าเมื่อครบ
0: เมื่อครบ
2: อย่างยืม1มกราเมื่อครบ7วันก็คือต้องนับไป
0: อีก7วัน
2: นะแต่ว่าภายในเนี่ยไม่ชัด
0: ไม่ชัด
2: ก็เนี่ยก็เป็นปัญหา
1: เนี่ยจะเป็นกรณีของมาตรา204วรรคแรกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่204วรรคแรกก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระ
1: มีกำหนดเวลานะ
0: มิใช่ตามวันแห่งปฏิทินนะคะมันมีนะอย่าไปสับสนกับไม่
1: ม
0: ี203วรรคแรกอันนี้ก็คือ203วรรคแรกไม่ได้กำหนดเวลาชำระไว
1: ้
0: 204วรรคแรกหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่มิใช่ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งก็คืออนุมานได้ว่าจะคืนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดอีกคำหนึ่งคือให้คำเตือน
1: ต้องเตือนก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาขอคืนเลยได้ไหมคะต้องไปทวงถามเขาก่อนไห
1: ม
0: เราก็ต้องไปทวงถามก่อน
2: ว่าขอคืน

0: อื่นเลยนี่ต้องดูด้วย
1: ใช่
0: นะครับนะฮะต้องดูด้วยอย่างขออนุญาตนะครับอย่าง
1: ไม่ใช่ทันที
0: ใช่ต้องเตือนก่อนเพราะถ้าหากยังไม่เตือนก็ลูกหนี้ได้ชื่อว่ายังไม่ผิด
1: ยังไม่ผิดนะ
0: จะไปพูดถึงเรื่องของการผิดนัดไม่ผิดนัดด้วยตรงนี้ตั้งสาสำคัญนะครับว่านะครับนักศึกษาต้องดูให้ได้ว่าเนี่ยหัวใจเลยนะฮะนั่นแต่นี่ขออนุญาตนะครับหัวใจเลยก็ต้องดูว่าผิดนัดหรือยังไม่ผิดนัดเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับมาตราอื่น
1: ๆมาตราอื่นๆต่อไปถ้าผิดตรงนี้ปุ๊บ
0: นะ
1: ไปเลย
0: ถ้าขอคืนเลยเนี่ยต้องดูแต่ถ้าขอคืนดีได้เลย
1: สมมติว่าสมมติว่าอาจารย์ป๊อปก็ไปเจออาจารย์ก้องที่ตลาดบอกเอามาคืนเลย
2: ประมวลคืนมา
1: ประมวลคืนมาอาจารย์ก้องบอกเอ้าประมวลยังไม่มีเลยยังไม่ได้อยู่กับตัวอย่างนี้ถือว่าอาจารย์ก้องผิดนัดได้ยังคะถ้ายังไม่คืน
0: ผมยังไม่ได้ยืมใช่ไหมฮะยังไม่ได้ประมวลตัวประมวลมา
1: ได้มาแล้ว
0: ได้มาแล้ว
1: ได้มาแล้วปรากฏว่าก็บอกว่าหลังสอบเสร็จอาจารย์ก้องก็ไปเดินตลาด
0: สอบเสร็จแล้วใช่ไหม
1: สอบเสร็จแล้วแต่อาจารย์ก้องไปเดินตลาดอาจารย์ป๊อปไปเจอพอดีอาจารย์ป๊อปบอกว่าเอามาคืนเดี๋ยวนี้นะ
0: ต้องเตือน
1: แต่อาจารย์ก้องยังไม่มีประมวลในมืออันนี้ถือว่าเตือนแล้ว
0: เตือนแล้ว
1: แต่ว่าผิดนัดตอนนั้นไหม
0: ก
1: ็ในตลาดไหมยัง
0: ครบยัง
1: เพราะต้องเตือนก่อน
0: ต้องเตือนก่อนแต่ว่านี่เตือนแล้ว
1: เตือนแล้ว
0: เตือนแล้วก็ถือถ้าเตือนปุ๊บผมผิดนัดเลยนะฮ
1: ะ
0: เพราะยังไม่มีให้เนี่ย
2: ก็ต้องรีบเอามาประมวล
1: ต้องรีบเอามาคืน
0: ซึ่งการเตือนนี่นะอาจารย์ขออนุญาตนะครับนะฮะอันนี้เกริ่นก่อนเตือนด้วยวาจาแบบนี้ก็ได
1: ้ได
0: ้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
1: ลายได้ไหมคะ
0: ลายมันยังมันอาจจะถ้ายังไม่ขัดต่อกฎหมายก็น่าจะได้
1: ได้ค่ะ
0: นะครับและที่สำคัญเนี่ยการเตือนที่เป็นในทางปฏิบัตินะอาจารย์นะนะโดยลักษณะสอนคือโนติส
1: โนติส
2: ที่เราได้ยินเน
1: า
2: ะ
1: โนติสโนติสอย่างเงี้ยก็คือการเตือนเหมือนกัน
0: นะครับนะฮะ
1: ไม่มีแบบกำหนดไว
0: ้ไม่มีแบบกำหนดมาเตือนด้วยวาจาก็ได้ลักษณะอักษรก็ได้
1: ก็ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาจำไว้ว่า203วรรคแรกเป็นหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว
2: ้
1: 204วรรคแรกเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่มิใช่ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งอนุมานจากพฤติการต่างๆได้ว่านี่ครบกำหนดชำระเมื่อไหร่นะคะส่วนมาตรา204วรรค2อันนี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อาจารย์ให้ขีดเส้นว่าไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่ามาตรา204วรรค2เนี่ยเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินตามวันแห่งปฏิทินคืออะไร
2: เช่นอะไรครับ
1: วันที่1มกราคม2562
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือปฏิทิน
0: ปฏิทินนี้ต้องเป็นปฏิทินตามราชการสากลด้วยนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปคืนเมื่อแรม5ค่ําเดือนยี่ปีมะเสงเฮ้ยนี่ไม่ได้จันทรคติไม่ได
1: ้
0: ต้องเป็นสุริยคติหรือเป็นปฏิทินทางราชการแล้วก็สากลนะครับหรือที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะฮะไม่ใช่ว่าอ๋อต้องดูฤกษ์นะเป็นฤกษ์หรือเปล่าหรือไปหัตถโนฤกษ์อันนี้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้นะครับต้องเป็นกันแห่งปฏิทินอย่างนี
1: ้
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าสมมติว่ายืมเป็นสัญญากู้ยืมเงินกันแล้วบอกว่าให้คืน1เดือนนับแต่วันทำสัญญา อันนี้ก็เป็นวันแห
0: ่งปฏิทินคำนวณนับได้ตามวันแห่งปฏิทินนะคร
1: ับ ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมาตรา204วรรค2เพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรานี้บอกว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยสมมุติว่าบอกให้ชำระหนี้ในวันที่1มกราคม2562เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1มกราคม2562ก็ต้องมีการชำระหนี้กันแล้วถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้วันนั้นเจ้าหนี้ต้องเตือนไหมคะ
2: ไม่ต้อง
1: เตือนเลยก็ถือว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระก็ตกเป็นผู้ผิดนัดทันที
0: นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็จะเป็นโยงไปถึงเรื่องผิดนัดไม่ผิดนัดนะคะ
2: อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เรื่องยืมประมวลใช่ไหมครับอาจารย์อินทรัตน์ขอยืมประมวลผมแล้วบอกว่าจะคืนวันที่1มกราปี62นะพอถึงวันที่1มกราปี62ปุ๊บอาจารย์อินทรัตน์ต้องเอาประมวลมาคืนผมเลยถ้าเลยวันที่1มกราปี62ไปแล้วถือว่าอาจารย์อินทรัตน์เป็นลูกหนี้
1: ผ
2: ิ
1: ดน
2: ั
1: ด
2: โดยผมไม่ต้องเตือนอะไรเลย
1: นะคะนี่ก็จะดูใน PowerPoint นะคะอาจารย์ก็จะเขียนเอาไว้ว่าการผิดนัดเนี่ยเราจะแยกได้เป็น2กรณีนะคะก็คือผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็มี2กรณีคือ1หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระมิใช่ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรคแรกนะคะแล้วก็กรณีที่2ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้นะคะตามมาตรา203วรรคแรก
0: ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเคยมีข้อสอบเก่าครับอาจารย์ครับในชุดวิชาของเรานะฮะอย่างหน้าน้ำหน้าน้ำที่แล้ว
1: หน้าน้ำหลาก
0: นะฮะโอ้ถ้าเป็นหน้าหนาวที่แล้วนี่ทอยเลยนะอาจารย์อันนี้เป็นหน้าน้ำที่แล้วบอยืมเรือไปใช้นะครับเมื่อพ้นหน้าน้ำแล้วจึงเอามาคืนอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายน
1: ะ
0: นะครับนะอย่าง203เนี่ยวรรคแรกที่อาจารย์ท่านขึ้น PowerPoint เมื่อสักครู่นี้ก็อย่างผมยืมเงินท่านอาจารย์เก๋นะครับ50บาทพี่ยืม50

0: สิบบาท
1: ค่ะ
0: ไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยอาจารย์เก๋ทวงผมเมื่อไหร่ก็ได
2: ้
0: นะโดยที่ผมก็ต้องชำระหนี้นะครับอาจารย์เก๋ดุดกันเห็นไหมครับอยู่ในมาตรา203นะครับดังนั้นในกรณีของพวกหน้าน้ำนะหรือพวกที่ไม่ได้ระบุไว้ตามวันแห่งปฏิทินหรือเวลาอันอาจคำนวณนับได้ตามวันแห่งปฏิทินที่ไม่ต้องเตือนเนี่ยนะครับนะฮะที่มีพักต้องเตือนเนี่ยนะครับนะฮะตามวรรคแรกเนี่ยพวกนี้นะฮะต้องเตือนก่อนนะนะฮะต้องเตือนก่อนทีนี้นะฮะการต้องเตือนเนี่ยนะครับการต้องเตือนที่ทำให้ผิดนัดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอะไรนะถ้าผิดนัดมันก็จะส่งผลมูลค่าสินใหม่ทดแทนกรณีผิดนัดแล้วก็
1: หรือดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยถ้าเป็นหนี้เงินนะคะนี้เราก็มาดูเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องที่ต้องเตือนกันถ้าอีกกรณีนึงนะคะใน PowerPoint ก็เขียนไว้ว่าลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็จะมี2ประเภทก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือหนี้ละเมิดเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงหนี้ละเมิดนี่เขาบอกว่าไงในกรณีอันที่เกิดแต่หนี้แห่งมูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิดโอ้โหว่าผิดนัดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องเตือนกันไหมคะ
2: ไม่ต้อง
1: เตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้นะคะว่ากรณีที่ไม่ต้องเตือนเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนหรือทวงถามมีกรณีใดบ้างแล้วก็กรณีที่เจ้าหนี้ต้องเตือนหรือว่าทวงถามมีกรณีใดบ้างนะคะ
2: ครับ
1: นี่ก็เราก็ได้พูดเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราอาจจะไปช่วงท้ายๆเราอาจจะมาทบทวนให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบนะคะว่าอีกการหนึ่งนะคะ
0: นักศึกษาก็โยงเส้นก็ได้นะครับขออนุญาตสรุปเป็นเส้นบางๆเนี่ยดูมืออาจารย์นิครัตน์นะครับนะครับมือเล็กๆของอาจารย์เนี่ยนะครับนะฮะหนี้ที่ต้องเตือนกับหนี้ที่ไม่ต้องเตือน
1: ครับ
0: นะถ้า204วรรคแรกนะครับไม่ใช่หนี้ตามวันแห่งปฏิทินหรือหนี้ที่อันอาจคำนวณได้ตามวันแห่งปฏิทินนะฮะพอเป็นหนี้ปุ๊บนะครับไหลมาก่อนเส้นนะฮะลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะไม่มีผิดนัดนะไม่มีผิดนัดพอเตือนปุ๊บผิดนัดทันที
1: ผิดนัดทันที
0: ถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีตาม204วรร
1: ค
0: 2นะครับนะกำหนดไว้อ่ะยืมเงินท่านอาจารย์วิพุฒินะครับนะซึ่งเป็นพี่ชายของตะวันฉายเนี่ยนะครับอ่ะ1มกราค
1: ม62
0: นะครับเดี๋ยวคืน10มกราคม62นะนะครับก็1มกราคมวันยืมปุ๊บพอถึง10ปุ๊บผิดนัดทันทีเลย
1: ผิดนัดทันทีถ้า
0: ไม่ต้องเตือนนะครับ
1: ไม่ต้องเตือนเลย
0: ไม่ต้องมีโนติสไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะครับนะผิดนัดทันทีแต่พอเป็นหนี้ตาม206
1: ค่ะ
0: หรือมาตรา206
1: ม
0: ูลละเมิดปุ๊บทำปั๊บผิดปุ๊บเลยนะครับดอกเบี้ยค่าสินใหม่เดินตั้งแต่วันที่มีความผิดนัดนะครับแล้วมันก็จะโยงไปแห่งผลของการไม่ชำระหนี้นะครับอาจเกิดขึ้นด้วยแต่มันจะมีคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งซึ่งจะปรากฏอยู่ในช่วงของท่านอาจารย์วิพุฒนี่ก็คือคำว่าภายหลังก่อนหนี้ในมาตรา219เอ๊ะภายหลังก่อนหนี้หมายความว่าก่อนหนี้ปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์ภายหลังก่อนหนี้เลยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
2: ติดตาม
0: หลังโฆษณาแต่ตอนนี้เรายังไม่โฆษณาย
1: ังไม่โฆษณานี่เรามาต่อ205 205เนี่ยเป็นเรื่องของข้อยกเว้นนะคะเรื่องการผิดนัดหรือว่าเป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้นั่นเองนะคะข้อแก้ตัวของลูกหนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตราบใดนะคะที่การชำระหนี้นั้นยังไม่ได้กระทำลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม
2: ่
1: อ๋อพฤติการใดบ้างนะคะที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะมาตรา205เนี่ยพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของข้อแก้ตัวของลูกหนี้นั่นเองลูกหนี้เนี่ยจะต่อสู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนัดนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องอ้างเหตุอ้างเหตุนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่อ้างไปเรื่อยอันนั้นไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกว่าอ้างแบบเรื่อยเปื่อย
1: เรื่อยเปื่อยไม่ได้
0: ซึ่งพบมากในปัจจุบัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถกระทำการชำระหนี้ได้นั้นเนี่ยพฤติการอันใดที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบก็มีพฤติการที่หนึ่งเหตุเกิดจากเจ้าหนี้เองอ๋อเดี๋ยวเรามาดูซิเป็นอะไรบ้างพฤติการที่สองเหตุเกิดจากอาจจะเกิดจากบุคคลภายนอกหรืออันที่3อาจจะเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือว่าภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: เหตุ
1: ไม่มีค่ะเหตุสุวิสัยเช่นอะไรบ้างอาจารย์ก้องอาจจะเราก็จะไปดูเรื่องความจำกัดความตามมาตรา8ก็ได้นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยแหละ
0: ขออนุญาตท่านอาจารย์ครับสุดวิสัยมีคำพ้องๆกันอีกคำหนึ่งคือพ้นวิสัย
1: อันนั้นไม่ใช่
0: ต่างกันนะ
1: ต่างๆ
0: ไม่เหมือนสุดวิสัยที่ท่านอาจารย์กิติยดากำลังอธิบายนะ
1: พ้นวิสัย
0: คือไม่อาจที่จะ
2: ชำระ
0: หนี้กันได้แล้วโดยมีเหตุการณ์ใดๆเหตุการณ์หนึ่งนะเหตุการณ์คลาสสิกคือฟ้าผ่ากับแผ่นดินไหวนะครับสึนามิอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาต
1: อันนี้ก็เป็นเหตุอย่างเหตุสุวิสัยเช่นสมมติว่าอาจารย์ป๊อปจะไปชำระหนี
2: ้
1: ไม่มีสมมุติว่ายังใช้ไลน์ใช้มือถือหรือว่าแอปอะไรไม่เป็นนะคะโอนไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่าบ้านท่วมน้ำ
0: บ้านท่วม
1: บ
0: ้
1: านท
0: ่
1: วมน
0: ้
1: ำ
0: น
1: ้
0: ำท
1: ่
0: วมบ
1: ้
0: าน
1: นั้น
0: อันนี้คือสุดวิสัยนะน้ำท่วมฟ้าผ่าในที่พี่พูดเมื่อกี้ทำให้พ้นวิสัยคือไม่อาจที่จะชำระ
1: แต่ไม่ใช่ว่าท่วมแล้วอาจารย์วิพุฒสามารถจะลุยออกไปได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงขนาด

0: นะครับ
1: แต่ต้องท่วมถึงไม่สามารถที่จะสัญจรได้เลยอย่างเช่นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นได้นะคะเช่นท่วมไปถึงชั้น2อาจารย์วิพุฒอยู่ชั้น2โอ๊ยต้องพายเรือออกไปเรือก็ไม่มี
0: มี2คำครับถ้าน้ำท่วมขานี่ไม่อาจอ้างได้แต่ถ้าน้ำท่วมขากรรไกรนี่ไม่ได้แล้วอ้างได้นะฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกเช่นอาจารย์วิพุฒโดนจับไปเรียกค่าถ่าย
0: อย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้
1: านะ
0: เดี๋ยว

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: วันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอานุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: พ่อวันนี้หนู

0: ครูไม่อยู่
1: อ้าวครูไปไหนอ่ะ
0: ไม่รู้
1: อ้าววันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมวงไหนซ้ำซ้ำหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่ส
2: องไม้น่ารัก
3: เมื่อไหร่จะเลิก
4: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะคะในหน่วยที่2นะคะเมื่อกี้กำลังสนุกเลยนะคะกรณีที่ลูกหนี้เราพูดถึงที่สามารถหรือไม่สามารถจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา205ได้นะคะ
12: คร
11: ับกรณีที่ไม่สามารถยกเป็นข้อแก้ตัวอีกกรณีนึงที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นสมมติว่าอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์วิพุฒิอ้างว่ามีธุระจำเป็นจะต้องไปเลยไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้ให้อาจารย์ก้องได
12: ้ครับ
11: อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุถึงขนาดที่จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวได้นั่นเองนะคะเหตุอีกพฤติการอีกพฤติการหนึ่งที่ลูกหนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบก็คือเป็นเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เองก็คือเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เองเนี่ยก็คือกรณีที่อย่างเช่นเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้นะคะโดยเหตุที่อ้างจากกฎหมายไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหตุที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถอ้างตามกฎหมายได้ในกรณีที่ไม่รับชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยมีกรณีใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะทราบแล้วว่าพฤติการซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็จะมี3เหตุเช่นเหตุเกิดจากเจ้าหนี้เองเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกนะคะหรือว่าเหตุเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือว่าเช่นภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี้ในเรื่องของการผิดนัดในเรื่องละเมิดเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงมาตรา206ไปแล้วนะคะมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีที่นี่อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดนะคะมาแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะมาตรา206บัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการกระทำละเมิดตามมาตราเมื่อสักครู่อาจารย์อินทรัตน์ได้พูดถึงไปแล้วเช่นตามมาตรา420นะคะที่บอกว่าผู้ใดจงใจหรือว่าประมาทเลินเล่อนะคะทำต่อบุคคลอื่นนะคะให้เขาเสียหายอะไรบ้างแก่ชีวิตนะคะโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะโดยความเสียหายแก่ชีวิตแก่ร่างกายแก่อนามัยแก่สิริภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องผู้ทำละเมิดก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่หนี้ผิดนัดในเรื่องละเมิดก็ลูกหนี้ผิดนัดทันทีนับแต่เวลาที่ได้ทำละเมิดนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างนายเอกขับรถยนต์โดยประมาทชนนายโทขาหัก
12: ครับ
11: แล้วซึ่งเป็นละเมิดละดังนั้นถือว่านายเอกเนี่ยผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ชนนายโทอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกกรณีหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือมาตรา207
12: ครับผม
11: มาตรา207เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะเจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยมีกรณีใดบ้างนะคะกฎหมายบัญญัติว่าถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้นะคะท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดการผิดนัดเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแต่ลูกหนี้ฝ่ายเดียวแล้วล่ะนะคะฝ่ายเจ้าหนี้ก็อาจจะตกเป็นผู้ผิดนัดได้เหมือนกันนะคะการที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยโดยที่ไม่ยอมรับชำระหนี้เมื่อลูกหนี้เนี่ยขอปฏิบัติการชำระหนี
12: ้
11: นะคะเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่ามันอาจจะก่อความเดือดร้อนแล้วก็ก่อความเสียหายให้แก่ลูกหนี้ก็ได้นะคะลูกหนี้อาจจะต้องเสียเวลาดูแลทรัพย์สินนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะกรณีที่จะถือว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดตาม207เนี้ยนะคะจะต้องปรากฏว่าลูกหนี้ได้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบนะคะโดยชอบเราไปดูตามมาตราไหนบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูนักศึกษาลองเปิดมาตรา208นะคะแล้วก็330นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยมิชอบ

0: เช่นชำระหนี้ไม่ตามกำหนดเวลาไม่ตามวันหรือเวลาหรือว่าสถานที่ที่ได้กำหนดกันเอาไว้ตกลงกันเอาไว้หรือว่าชำระหนี้ขาดตกบกพร่องนะคะหรือว่าชำระหนี้ผิดคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบังคับให้เจ้าหนี้ชำระหนี้เพียงบางส่วนไปบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ได
1: ้
0: ถ้าลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างนี้กรณีนี้จึงถือว่าเจ้าหนี้มีมูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ที่จะไม่ยอมรับชำระหนี้นั่นเองจำไว้นะคะว่าเหตุที่เจ้าหนี้จะอ้างต้องเป็นเหตุตามกฎหมายนะคะไม่ใช่เจ้าหนี้ติดธุระหรือว่าโอ้ไม่อยากสมมุติว่าเอาเงินไปใช้ 300,000 ถึงบ้านแล้วบอกไม่รับนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปธุระกลัวว่าพกเงินไปอันตรายอย่างนี้ได้มั้ยคะไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นมูลเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นเหตุตามกฎหมายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรา207เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะต่อมาเราก็จะไปพูดถึงผลของการผิดนัดซึ่งจะเป็นหน่วยที่3นะคะซึ่งอาจารย์วิพุฒินะคะก็จะมาพูดแล้วก็บรรยายให้นักศึกษาฟังในหน่วยที่3ค่ะ
1: นะครับก็ขออนุญาตต่อเลยแล้วกันนะครับหลังจากเราดูได้ศึกษานะครับในหน่วยที่1ใช่มั้ยว่านะบ่อเกิดแห่งหนี้คืออะไรนะฮะนิติกรรมนิติเหตุนะฮะวัตถุแห่งหนี้นะฮะกระทำการงดเว้นกระทำการส่งมอบนะพอมาถึงหน่วยที่2ใช่มั้ยเราก็ทราบแล้วกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่นะครับหนี้ถึงกำหนดเมื่อไหร่นะแล้วก็ผิดนัดหรือยังนะครับเมื่อถึงหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมทำตามสัญญาตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูในเนื้อหาของหน่วยที่3การบังคับชำระหนี
0: ้
1: นะครับหลังจากมีสัญญาเกิดขึ้นมีนิติกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ผิดสัญญาลูกหนี้ผิดสัญญานะครับก็ต้องมาบังคับชำระหนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับทีนี้ก่อนจะเข้าสู่การบังคับชำระหนี้นะฮะค่าเสียหายต่างๆนะครับแล้วก็ความเสียหายนะฮะการชำระหนี้ที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆดูเป็นลำดับขั้นตอนนะครับนะฮะทีนี้นะแนวคิดในการบังคับชำระหนี
0: ้
1: ตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่2แนวคิดนะครับแบ่งเป็นแนวคิดการบังคับชำระหนี้ตาม common law กับแนวคิดการบังคับชำระหนี้ตาม civil law นะ common law คือระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะที่ถือว่าโดยหลักเนี่ยคำพิพากษาของศาลเป็นกฎหมายนะฮะก็พวกสหราชอาณาจักรต่างๆนะกับอีกระบบนึงก็คือ civil law นะระบบประมวลกฎหมายนะครับทีนี้แล้วแนวคิดการบังคับชำระหนี้ของ2ระบบเนี่ยมันต่างกันยังไงนะ civil law กับ common law นะครับถ้าเป็นระบบกฎหมาย common law นะฮะระบบจารีตประเพณีเนี่ยนะฮะการบังคับชำระหนี้เนี่ยนะครับโดยหลักคือเขาจะบอกว่านะจะไม่บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าจะให้เป็นลักษณะของการชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินแทน
0: ค่ะ
1: นะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมไปขอซื้อม้าจากท่านอาจารย์อินทรัตน
0: ์ค่ะ
1: และเกิดอาจารย์อินทรัตน์เปลี่ยนใจไม่ยอมขาย
0: ค่ะ
1: นะอย่างเนี้ยถ้าเป็นระบบคอมมอนลอว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับศาลจะไม่ไปบังคับให้อาจารย์อินทรัตน์ส่งมอบม้าให้ผมแต่จะให้อาจารย์อินทรัตน์จ่ายค่าเสียหายให้ผมแทนอันนี้คือหลักของคอมมอนลอว
0: ์
1: นะครับจะไม่เป็นการ
0: นะฮ
1: ะไม่บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแต่จะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายนั่นคือคอมมอนลอว
0: ์
1: กับแนวคิดอีกรูปแบบนึงของการบังคับคดีก็คือแนวคิดของทาง civil law
0: ค่ะ
1: นะระบบของไทยปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคือถ้าอย่างเช่นตัวอย่างเดิม
0: เมื่อสักครู่ค่ะ
1: ขอซื้อม้าจากอาจารย์อินทรัตน
0: ์ค่ะ
1: อาจารย์อินทรัตน์ไม่ขายผมก็ไปฟ้องศาล
0: ค่ะ
1: ศาลก็จะบังคับให้อาจารย์อินทรัตน์เนี่ยส่งมอบมาให้ผม
0: อ๋อเพราะเราตกลงกันจะซื้อแล้ว
1: น
0: ะตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
1: ศาลก็จะบังคับชำระหนี้คือให้อาจารย์อินทรัตน์เนี่ยทำตามสัญญ
0: า
1: คือต้องส่งมอบมา
0: ส่งมอบม้าน
1: ะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคอมมอนลอว์กับซีวิลล
0: อว์
1: ถ้าคอมมอนลอว์เนี่ยจะไม่บังคับให้ส่งมอบม้าแต่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินมาแต่ถ้าเป็นซีวิลลอว์ให้ทำตามสัญญา
0: ะ
1: นะครับอันนี้คือโดยสรุปนะความแตกต่างของเรื่องแนวคิดการบังคับคดีของทั้งคอมมอนลอว์และซีวิลลอว
0: ์
1: นะครับนะถัดไปนะฮะเราก็จะมาดูวิธีการบังคับชำระหนี
0: ้
1: นะครับนะในเรื่องที่2ก็คือการบังคับชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้นะครับเรื่องแรกนะก็จะเป็นเรื่องการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
0: ค่ะ
1: นะครับโดยหลักเนี่ยทำสัญญาเขาว่ายังไงทำนิติกรรมกันไว้นะฮ
0: ะ
1: ทำสัญญาซื้อขายทำสัญญาเช่าอะไรต่าง นะการชำระหนี้ที่ถูกต้องก็คือต้องชำระหนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอย่างเช่นนะฮะ
0: ซื้อม้า
1: ซื้อม้านะครับอาจารย์อินทรัตน์ก็ต้องส่งมอบม้าให้ผม
0: ค่ะอย่างเช่นม้าชื่อเจ้าสีหมอกตัวเนี้ยจะเอาตัวเนี้ย
1: ตัวนี้สวยลักษณะดีสี
0: ชอบต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: มากเลย
1: นะครับ
2: ชื่อเหมือนม้าแผนเลยนะ
1: ครับส่งมอบให้ผม
0: ไปส่งเจ้าเมฆแทนได้ไหมอีกตัวนึงสีดำ
1: บอกม้าเหมือนกัน
0: ม้าเหมือนกัน
1: ใช้ได้เหมือนกัน
0: เจ้าเมฆแพงกว่าด้วยนะได้ไหมคะ
2: ไม่ได้สีหมอกอะไรเงี้ย
0: จะเอาสีหมอก
1: อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว
2: ้ม้าคุณแผน
1: ม้าคุณแผนนะครับหรือว่าอย่างเช่นอาจารย์คลัตเป็นนักร้องดังอยากจะเรียนเชิญนะว่าจ้างพูดง่ายเอาคอนเสิร์ตนะครับโดยหลักเนี่ยผมก็ต้องการให้อาจารย์คลัตเนี่ยมาเป็นนักร้องในงานเลี้ยงวันเกิดผมอย่างเงี้ย
0: จะเอาคนนี้แหละ
1: เอาคนนี้แหละ
0: ร้องเพราะมากเลย
1: ร้องเพราะมาก
0: ร้องมาแขกไปหมดไม่ใช่
1: เรียกแขกครับเรียกแขก
0: อ๋อเรียกแขก
2: มีนักร้องเยอะแล้วร้องมากกว่าผมด้วยแต่อยากได้ผมไปเป็นนักร้องในงานประมาณนี้
1: นักร้องในงานครับ
0: ในงานค่ะ
1: นะเกิดปรากฏว่าเอ๊ะอาจารย์คลัตไม่อยากร้องแล้ว
0: ไม่อยากร้องแล้วโอ๊ยไม่สบายใจ
1: ไม่ชอบ
0: แฟนเก
1: ่
0: ามา
1: ค่ะนะไม่อยากไปไม่ไป
0: ไม่ไป
2: อาตะวันฉายไปแทนได้ไหม
1: ได้หรือเปล่า
0: ตะวันฉายบังคับได้ไหมอ
1: ย่างเงี้ยผมจะไปฟ้องศาลหรอกศาลครับผมทำสัญญาไว้กับอาจารย์คลัตให้เขามาร้องเพลงในงานวันเกิดผมเขาไม่มาศาลช่วยเอาเจ้าพนักงานคดีไปลากตัวอาจารย์คลัตมาร้องเพลงได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
0: ไม่ได้อ
1: ันนี้มันจะเป็นหลักนะฮะ
2: คร
1: ับ นะคือต้องดูว่าสภาพแห่งนี้เนี่ยมันเปิดช่องให้บังคับกันได้หรือเปล่าอ
0: ันนี้ถือว่าไม่เปิดช่อง
1: มันเป็นการไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายซึ่งตรงนี้เราจะไปบังคับเนี่ยไม่ได้
0: แต่อาจารย์ป๊อปเสียหายนะ
1: เสียหาย
0: เพราะว่าอาจารย์อินคลัตไม่มาปรากฏว่าคนอยากมางานนี้มากเพราะว่าอาจารย์อินคลัตรู้ว่าอาจารย์อินคลัต
1: คนน
0: ี
1: ้ร้องเพลงเพราะมาก
0: ปรากฏไม่มาต้องไปจ้างตะวันฉายแทนทำยังไงล่ะคราวน
1: ี้อันนี้ก็เกิดถ้าเกิดสมมติมีค่าเสียหายขึ้นผมก็สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได
0: ้
1: นะครับหรือว่าอาจจะให้คนอื่นมาเป็นนักร้องแทนอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายแพงขึ้นหรือว่าคนไม่มาซื้อบัตรอย่างเงี้ยนะผมก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านอาจารย์อีก
0: อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา213เนาะ
2: ใช่ครับนี่ถึงขนาดถึงแม้ว่าผมจะดังมากเจ้าของบทเพลงซับน้ำตาที่คาราโอเกะก็ไม่ก็อย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่ได้เพราะว่าจะไปบังคับกับเนื้อตัวร่างกายเขาไม่ได
1: ้อันนี้ก็เป็นหลักของเรื่องของการบังคับชำระหนี้เพราะทางแพ่งก็ต้องบังคับกับตัวทรัพย์สินไปยึดทรัพย์เอารถของอาจารย์นิงคลัตเอาพระเครื่องของท่านจ
0: ัก
1: รลัต
0: มาเมื่อกี้นี้อย่างนี้เป็นต้น
1: นะออกขายตลาดเอาเงินมา
0: เอามา
1: แต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกาย
0: ไม่ได้
1: นี่คือหลักการบังคับคดีในทางแพ่งนะครับบังคับได้เฉพาะเนื้อทรัพย์สินแต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได
0: ้สมมติว่าอาจารย์ป๊อปอยากจะแต่งงานกับอาจารย์เกวลินแล้วปรากฏว่าอาจารย์เกวลินบอกว่าไม่แต่ง
1: ครับ
0: ไปบังคับอาจารย์เกวลินให้แต่งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: แล้วจะไปบังคับให้น้องสาวอาจารย์เกวลินมาแต่งแทน
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ครับจะบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
0: ไม่ได้
1: นะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาถือว่าสมมติอาจจะผิดสัญญาอะไรเงี้ยนะสมมตินะก็ถ้ามีค่าเสียหายอะไรขึ้นก็ต้องไปฟ้องร้องกันเรียกเงินเรียกทองกันไปนะครับนะทีนี้อันนั้นคือหลักนะฮะว่าถ้าเป็นการบังคับชำระหนี้ในทางแพ่งเนี่ยนะฮะก็คือบังคับต่อตัวทรัพย์สินแต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
0: ไม่ได้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้นนะครับทีนี้นะเรามาดูนะว่าไอ้การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะมีความหมายยังไงนะก็คือตามหลักของเราแหละนะว่าถ้าเป็นหนี้กันแล้วผูกพันกันยังไงก็ต้องชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว
0: ้
1: ตกลงซื้อม้าก็ต้องส่งมอบม้าตกลงซื้อรถคันไหนก็ต้องส่งมอบรถค
0: ันนั้น
1: คันนั้นก็คือเป็นลักษณะของการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามสัญญา
0: เป็นไปตาม
1: แต่มันก็จะมีกรณีที่นะฮะอย่างที่ได้เรียนไปว่าสภาพแห่งหนี้มันไม่เปิดช่องให้บังคับได
0: ้
1: อย่างที่บอกอ่ะอย่างเช่นต้องไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายอย่างเนี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแบบนั้นได
2: ้
1: นะครับนะฮะตัวอย่างนะฮะของกรณีที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็อย่างเช่นกรณีที่เป็นหนี้กระทำการ
0: ค่ะ
1: เช่นเรื่องร้องเพลงอย่างเมื่อก
0: ี้ร้องเพลง
1: นะจะไปลากให้อาจารย์นิคลัตมาร้องเพลงงามเกิดผมไม่ได้
0: แล้ววาดภาพจ้างศิลปินวาดภาพ
1: ครับ
0: อย่างนี
1: ้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้จ้างอาจารย์เฉลิมชัย
1: เฉลิมชัย
0: ปรากฏว่าอาจารย์เฉลิมชัยไม่วาด
1: ไม่วาดไม่มีอารมณ์วาด
0: ไม่มีอารมณ์
1: จะไปเอาไม่ได้ฮะจะไปเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่ไม่คดีไปยืนคุมให้อาจารย์แกวาดไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของกรณีที่สภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่อง
0: ค่ะ
1: นะเป็นหนี้กระทำการต่างๆงดเว้นกระทำการ
0: ค่ะ
1: นะหรือว่าถ้าเป็นวัตถุแห่งนี้ที่เป็นการส่งมอบทรัพย์สินเนี่ยก็อย่างเช่นทรัพย์สินนั้นนะอย่างเช่นผมทำสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์กับอาจารย์นิคลัตไว
0: ้ค่ะ
1: นะฮะปรากฏว่าก่อนจะไปทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอาจารย์นิคลัต กลับไปขายให้คนอื่นเงี้ยรถโดนมันกลายเป็นกำ

0: เอาสิทธิ์ของคนอื่นไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับผมจะไปฟ้องศาลขอรถยนต์คันนั้นให้มาส่งมอบให้ผมก็คือไม่ได
1: ้
0: พอรถยนต์คันนั้นมันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไปแล้ว
1: อ๋อนี่เป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างนะคะขายม้าด้วย
2: ร้องเพลงด้วย
0: ขายม้าขายม้าที่เป็นสัตว์
2: ร้องเพลงด้วย
0: ร้องเพลง
1: แล้วก็
0: นะฮะ
1: เปิดกิจการขายรถ
0: ขายรถด้วยนะครับ
2: ชีวิตจริงทำสองอย่างฮะ
1: คือทำอะไรบ้าง
2: นายกสมาคมชายผู้เฝ้าไร่แห้วกับไร่อ้อยสองอย่าง
1: ไร่อ้อย
0: แห้วตลอดไม่ใช่นะนะครับ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็คือเป็นสองกรณีนะฮะนี่ที่เป็นการบังคับชำระหนี้ที่ไม่เปิดช่องนี่ก็ทำการจะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้นะวัตถุนี้ที่เป็นการส่งมอบทรัพย์สินอย่างเช่นทรัพย์สินนั้นมันตกเป็นของคนอื่นไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินเป็นทองกันนะคร
2: ับต้องชำระทรัพย์สินนะ
1: ทรัพย์สิน
2: ถ้าบุคคลตกเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะฮะ
0: ครับผมมันจะผิดอะไรฮะ
2: มันจะผิดศีลธรรมอันดี
0: ศีลธรรมอันดีครับ
1: โอเคค่ะ
0: ทีนี้หลังจากเราทราบไปแล้วว่าไอ้หนี้ที่ไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้โดยเฉพาะเจาะจงก็คือสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องนะกฎหมายก็กำหนดทางแก้เอาไว้ว่าเฮ้ยแล้วเจ้าหนี้จะได้รับการเยียวยา
1: อ
0: ย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามมาตรา213 213
1: ค่ะ
0: นะครับมาดูนะวรรค2บอกว่าเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องนะครับให้บังคับชำระหนี้ได้นะฮะถ้าวัตถุแห่งหนี้นั้นเป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้นี
1: ่
0: คือกรณีแรกนะครับอันนี้คือกรณีหนี้ที่เป็นให้กระทำการนะอย่างที่บอกยกตัวอย่างไปนะฮะจ้างอาจารย์นิคลัตมาร้องเพลงงานวันเกิดผมเป็นหนี้กระทำการใช่ไหมว่าอาจารย์นิคลัตต้องมาร้องเพลงมากระทำการต่างๆแต่ปรากฏว่าอาจารย์นิคลัตไม่อยากมาแล้วนัดสาวไว้เบี้ยว
1: เบี้ยว
0: นี่นะครับ
1: ทำบ่อยไหมคะ
0: บ่อยไหมครับ
2: ถูกกระทำฮะ
0: เป็นผู้ถูกกระทำ
2: เป็นผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ไม่ได้กระทำฮะ
0: อย่างเนี้ยอาจารย์นิคลัตเบี้ยวไม่ยอมมางานไม่ยอมมาร้องเพลงงานวันเกิดผมนะอย่างที่บอกไปว่าจะเอาตำรวจไปล่าคออาจารย์นิคลัตมาร้องเพลงก็ไม่
1: ได
0: ้นะฮะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับแล้วและทางออกคืออะไรล่ะนะทางหอคือมาตรา3 213วรรค2บอกว่านะครับผมสามารถไปร้องขอต่อศาลนะให้บุคคลภายนอกมากระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็อย่างเช่นอะไรอาจารย์ก็อาจารย์คลัตไม่มาร้องเพลงใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ไปร้องขอต่อศาลงั้นเดี๋ยวผมจะไปจ้างพี่ตูน
1: บอดี้สแลม
0: มาร้องเพลงงานวันเกิดผมแทนโดยให้อาจารย์คลัตเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆได
1: ้
0: นะอย่างเช่นถ้าให้พี่ตูนมาร้อง4ชั่วโมงเสีย 200,000 อาจารย์คลัตก็ต้องเป็นคนจ่าย
1: แต่อย่าลืมว่าต้องร้องขอต่อศาลคำนี้ก็เป็นคำสำคัญเหมือนกันในตัวบทนะคะ
0: นะอยู่ดีจะไปจ้างพี่ตูนเลยเนี่ยยังไม่ได้นะต้องไปบอกศาลครับอาจารย์นิคลัตไม่ยอมมาร้องเพลงงานวันเกิดผมขอให้ท่านช่วยสั่งให้พี่ตูนมาร้องเพลงแล้วให้อาจารย์นิคลัตเป็นคนชำระ
2: ตูน
0: ใช้ค่าใช้จ่ายได้
1: ตูนบอดี้สแลม
2: ไม่ใช่ตูนราชพฤกษ์นะฮะ
1: ไม่ใช
2: ่คนละตูน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าศาลไม่ใช่หมายถึงว่าศาลจะไปบังคับพี่ตูนอันนี้เรามีตกลงกันไว้แล้วแต่บังคับให้อาจารย์อิงคลัต
2: ครับ
1: เสีย
0: ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต่างๆที่ต้องให้พี่ตูนมาร้องเพลงแทน
2: ครับ
1: ใช่
0: นะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นการให้บุคคลภายนอกมาชำระหนี้แทนอาจารย์อิงคลัตโดยอาจารย์อิงคลัตเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายนั่นเอง
1: ใช่อ
0: ันนี้คือทางออกของการกรณีที
1: ่แล้วถ้ามีค่าเสียหายอย่างอื่นด้วย
0: ก็ยังคงสามารถเรียกเพิ่ม
1: เช่นสมมุติว่าอาจารย์ป๊อปเนี่ยได้ขายบัตรคอนเสิร์ตไปแล้ว
0: ขายบัตรคอนเสิร์ตไปแล้ว
1: ปรากฏว่าแฟนคลับอาจารย์อิงคลัตบอกไม่มาแล้ว
0: ไม่มาแล้วจะมาฟังแต่พี่ก้องไม่อยากฟังพี่ตูน
1: แล้วมีค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกสมมุติ 500,000
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: อาจารย์ป๊อปเรียกได้ไหมคะ
0: สามารถเรียกได้ครับ
1: ค่ะ
0: เรียกได้ทั้งค่าตัวพี่ตูนที่อาจารย์นิคลัตต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายและถ้ามีค่าเสียหายอย่างอื่นนะมาตรา213วรร
1: ค
0: ท้ายก็กำหนดให้ผมสามารถเรียกเอาจากอาจารย์อิงคลัตได
1: ้โอ้โหง่อมเลย
0: ง่อมเลยเนี่ยเป็นการลงโทษจากการไม่ทำตาม
1: แต่ไปบังคับเขา
0: ไม่ได้จะไปลากคอมาร้องเพลงไม่ได้นะบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
1: เพราะเราฉุดไม่ไหวฉ
0: ุดแหมนักสาหาเลยนะเนี่ย
2: ทำครับพี
0: ่นะครับอันนี้กรณีแรกนะก็คือกรณีที่เป็นหนี้กระทำการนะก็คือให้บุคคลภายนอกมากระทำการชำระหนี้แทนโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายพูดง่ายนะครับกับกรณีที่สองถ้าเป็นการทำนิติกรรมนะอย่างเช่นผมขอซื้อบ้านจากอาจารย์นิคลัตขอซื้อที่ดินจากอาจารย์นิคลัตผมเป็นนายหน้าแล้วนะครับล่ำสามารถมีหลายธุรกิจนะครับ
1: มีกิจการหลายอย่างนะคะ
0: ขอซื้อที่ดินนะจากอาจารย์นิคลัตผมจ่ายเงินให้แกไปละ2ล้านแต่แกไม่ยอมมาจดทะเบียนโอนที่ดินให้ผม
1: อ้าว
0: อย่างเนี้ยผมจะเอาตำรวจไปล่าคอ าจารย์นิคลัสมาจดทะเบียนโอนซะดี

0: นะไม่ได้นะครับถือว่าการชำระการบังคับชำระหนี้แบบนี้ไม่เปิดช่องไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้ทางออกก็คือนะครับจะอยู่ในมาตรานะครับ213วรรค2เช่นกันนะที่บอกว่าแต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้นั้นนะแต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซศาลจะสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได
1: ้
0: คือไม่ต้องเอาอาจารย์กลัดมาเซ็นที่ที่ดินไม่ต้องแล้วเอาคำพิพากษานี่แหละถือไปเลยอ่ะช่วยจดทะเบียนโอนให้ผมหน่อยถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
1: ร้องเพลงก็ไม่มาบ้านก็ไม่ขาย
0: ใช่ครับผิดสัญญาตลอดนะแต่ความจริงไม่ใช่นะเป็นคนน่ารัก
2: ไม่เคลื่อนไหวร่างกายแค่นี้อัมพาตนะ
0: นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้โดยเฉพาะเจาะจงนะกฎหมายก็เปิดช่องไว้นะครับนะถ้าเป็นหนี้กระทำการก็ให้คนอื่นมาทำแทนถ้าเป็นการทำนิติกรรมก็ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานะครับนี่คือหลักการบังคับชำระหนี้หลักคือบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงซื้อม้าเอาม้ามานะครับนะฮะเช่ารถคือรถมาให้ใช้รถต่างๆแต่ถ้าสภาพการบังคับชำระหนี้ไม่เปิดช่องก็อย่างที่ได้เรียนไปหาคนอื่นมาชำระหนี้แทนนะครับหรือว่าถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับตามมาตรา213เนี่ยนะครับถ้าเกิดการไม่ชำระหนี้นะฮะแล้วมันเกิดก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะก็เป็นสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องเอาค่าสินมาทดแทนจากอีกฝ่ายนึงนะที่ผิดสัญญาได
1: ้
0: นะครับตรงนี้มันก็จะมีอยู่2คำนะฮะค่าสินไหมทดแทนนะกับค่านะค่าเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับ
1: นักศึกษาจะถามนะมันต่างกันไหม
0: เคยมีนักศึกษาถามมานะครับอาจารย์ค่าสินไหมทดแทนกับค่าเสียหายมันต่างกันยังไง
1: นะ
0: โดยสรุปก็คือง่ายๆนะฮะค่าสินไหมทดแทนจะกว้างกว่าค่าเสียหายค่าเสียหายคือโดยหลักเนี่ยก็เป็น
1: มันต้องมีเสียหาย
0: มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วศาลก็จะกำหนดให้น
1: ะ
0: มีการจ่ายเป็นลักษณะของการใช้เงินกันนะครับจ่ายค่าเสียหายไปนะแต่ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยอาจจะกว้างกว่ามีความหมายกินความกว้างกว่าค่าเสียหายอาจจะเป็นการกระทำการอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงิน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นในทางทฤษฎีกว้างไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลักในการเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะค่าสินใหม่ทดแทนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในมาตรา213วรรค4วรรคท้ายเลยนะครับนะที่บัญญัติไว้ว่านะครับอันหนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ก็คือ2ถึง3นะครับ
1: ค่ะ
0: หากระทบกระทั่งถึงสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม
1: ่
0: นะคือบังคับชำระหนี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะก็เป็นสิทธิที่นะสามารถที่จะไปฟ้องร้องต่อศาลเรียกค่าเสียหาย
1: ได้อีกนะครับ
0: ค่ะทีนี้นะครับในเนี้ยก็จะอธิบายนะครับว่านะครับการที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้มันต้องมีองค์ประกอบมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะฮะก็ต้องประการแรกมีการไม่ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดแล้วไม่ชำระหนี้ชำระหนี้ไม่ถูกต้องชำระหนี้ล่าช้าไม่ตรงกำหนดอันนี้นะฮะนะก็ถือว่ามีการไม่ชำระหนี้และมีการผิดสัญญาแล้วนะครับประการที่สองนะฮะมีพฤติการที่สามารถโทษลูกหนี้ได้นะครับนะประการที่สามเจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ประการที่สี่ต้องไม่มีสัญญาตัดสิทธิ์เอาไว
1: ้ครับ
0: นั่นก็จะเป็น4เงื่อนไขเบื้องต้นนะที่นะสามารถที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนได้นะครับแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกได้มีอะไรบ้างล่ะนะครับค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกได้นะครับนั้นก็จะมีแบ่งเป็นนะฮะอยู่5ประเภทด้วยกันนะครับเราจะค่อยๆมาดูกันทีละเรื่องนะว่าหลังจากสมมตินะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะครับนะฮะ อาจารย์นิคลัต
1: ทำอะไรอีก
0: ทำอะไรอีกดีฮะเป็นอะไรฮะเป็นเสียปล่อยเงินกู้แล้วกัน
1: โอ้โหนะครับกิจการนี้ดีนะโอเ
0: คนะครับผมขอกู้เงินอาจารย์นิคลัตสมมตินะฮะ1ล้านบาท
2: โอ้โห
0: เยอะเลยนะ1ล้านบาท
2: มีอีกมี
0: เยอะมีเยอะมาได้มาได้นะ
2: เยอะ
0: นะผมขอกู้เงินอาจารย์นิคลัต1ล้านบาทกำหนดคืนวันที่13เมษายนวันสงกรานต์เลยเอาไปมั่นสาวแล้วกันครับ
1: โอเคโอเค
0: นะทำเป็นมั่นสาวนะครับขอกู้เงิน1ล้านบาทบอกว่าเดี๋ยวจะคืนกันวันที่13เมษายนวันสงกรานต
2: ์ครับ
0: นะครับแน่นอนมีการคิดดอกเบี้ยกันก็ปกตินะฮะปรากฏว่าวันที่13เมษายนผมไม่เอามาคืนเบี้ยวผิดนัดชำระหนี้แล้วอ
1: ันนี้เป็นหนี้แบบไหนคะหนี้มีกำหนดเวลาชำระ
0: หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวัน
1: ปฏิทินคือ13เมษายน
0: ผิดนัดทันทีไม่ต้องเตือนเลย
1: ไม่ต้องเตือน
0: นะครับอย่างเนี้ยเมื่อผิดนัดแล้วเฮ้ยผมต้องจ่ายค่า สินใหม่ทดแทนอะไรให้แก่ท่านอาจารย์อิคารัตบ้างเกิดอาจารย์อิคารัตบอกว่าตอนแรกคาดหวังว่าวันที่13เมษายนจะได้เงิน1ล้านบาทคืนนะเอาไปนะครับไปดาวทำสัญญาไปทำสัญญาจะซื้อคอนโดไว้หวังว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่13จะได้เงินมา
1: ไม่ได้
0: เฮ้ยไม่ได้เว้ยอาจารย์อิคารัตถูกลิฟมัดจำ
1: โอ้โหเสียไปเท่าไหร่คะ
0: ต้องรับผิดชอบตรงนี้หรือเปล่า
1: เสียค่ามัดจำไปเท่าไหร่
2: มันต้องเยอะเหมือนกัน
0: 200,000 อ่ะสมมุติอย่างเงี้ยนะ
1: 200,000
0: นะมัดจำไปแล้ว 200,000
1: ค่ะ
0: นะไม่มีเงินมาให้อย่างเงี้ยนะต้องผมต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตรงส่วนนี้มั้ยหรืออาจารย์กลัดเศร้ามากไม่ได้เงินคืนไม่ได้เงิน1ล้านบาทคืน
1: ซึมเศร้า
0: ซึมเศร้าต้องมาหาหมออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลอีก 300,000 อย่างเงี้ย
2: ได้มั้ย
0: ผมต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงนี้หรือเปล่า
2: โอ้โหครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับ
1: น
2: ะ
1: ฮ
2: ะ
0: เดี๋ยวเราม
2: าดูกันต่อในช่วงหน้า
0: ครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าอย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะนะครับผมผิดนัดนะผิดสัญญากับท่านอาจารย์คารัตเนี่ยผมต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนอย่างไรนะก็คือกรณีแรกนะฮะที่ต้องรับผิดแน่นอนก็คือค่านะสินไหมทดแทนตามปกตินะอันนี้คือคนทั่วไปรู้เลยว่าถ้ามีการผิดสัญญาแบบนี้แล้วนะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายอะไรขึ้นน
1: ะ
0: ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือนะฮะต้องไปซื้อของที่มีราคาสูงขึ้นนะอย่างเช่นผมขอซื้อข้าวอาจารย์นิครัตน์100ตันราคาล้านบาทอาจารย์นิครัตน์ผิดสัญญาผมต้องไปซื้อจากคนอื่นในราคา1ล้าน 200,000 บาทไอ้เงิน 200,000 บาทตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นค่าเสียหายตามปกติที่ผมสามารถเรียกจากอาจารย์นิครัตน์ได้อ
2: ัน
0: นี้คือกลุ่มแรกที่เรียกได้เสมอค่าเสียหายปกตินะครับกลุ่มที่2นะค่าเสียหายที่เกิดแต่พฤติการพิเศษนะครับตรงเนี้ยคนที่ผิดสัญญาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อนะครับเขาสามารถคาดหมายรู้แล้วหรือว่าคาดหมายได้ว่าจะมีความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นพวกการขาดกำไรต่างๆนะฮะการขาดทุนทางธุรกิจเนี่ยนะถือว่าเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษนะที่ต้องคาดเห็นพฤติการต่างๆเหล่านั้นได้ก่อนนะถึงจะนะต้องรับผิดชอบนะครับนี่กลุ่มที่2นะฮะค่าเสียหายแอนเกิดแต่พฤติการพิเศษนะตามมาตรา222วรรค2
1: ค่ะ
0: นะครับนะฮะทีนี้นะครับก็จะมีบางส่วนนะค่าเสียหายที่ศาลเนี่ยจะไม่ให้เลยก็คือ อย่างเช่นผมต้องเช่นนะครับอาจารย์นิครัตน์ผิดสัญญานะสมมุตินะฮะและเกิดผมต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยนะต้องไปนะครับต้องไปจ้างทนายทวงถามหนี้ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีต่างๆค่าลิชาธรรมเนียมในการฟ้องศาลต่างๆเหล่านี้ศาลไม่ให้นะฮะไม่ถือเป็นค่าเสียหายนะครับแล้วส่วนค่าเสียหายทางจิตใจล่ะนะครับนะฮะอยากซื้อม้าจากอาจารย์คลัตอาจารย์คลัตไม่ขายให้ผมผมซึมเศร้าไปเลยนะครับนะอย่างเนี้ยไอความเสียใจความทุกข์ระทมโทมนัสว้าเวเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยศาลก็ไม่ให้
1: ไม่ให้ยกเว้นจะเป็นโรคอย
0: ่
1: างซึมเศร้าถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
0: นะน
1: ี่ก็แต่ว่าถ้าเสียใจตกใจอะไรเงี้ย
0: ไม่ได
1: ้
0: นะครับค่าเสียหายทางจิตใจเนี่ยศาลไม่ให้นะครับนะฮะแล้วถ้าผู้เสียหายมีส่วนผิดล่ะนะนี่ก็ต้องค่าเสียหายก็จะลดหย่อนไปตามส่วน
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นผมส่งของเนี่ยซื้อของออนไลน์นะผมเป็นคนขายนะฮะสมมติบริษัทมสท.ขนส่ง
2: ครับ
0: นะขนส่งไม่ดีโยนเนี่ยโยนของแตกเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับแน่นอนมสท.ขนส่งเนี่ยมีความผิดประมาทแต่ถ้าผมไม่ห่อเหมือนแบบบับเบิ้ลอ่ะนะฮ
1: ะ
0: กันกระแทกเนี่ยถ้าผมไม่ห่อเลยผมก็ถือว่ามีส่วนผิดค่าเสียหายตรงนี้ก็จะลดไปตามส่วน
1: ค่ะ
0: นะนี่คือลักษณะของกรณีที่ผู้เสียหายก็มีส่วนผิดนะก็จะมีการลดหย่อนไปต่างๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือค่าเสียหายนะที่เป็นกรณีหนี้เงินอันนี้ก็ใกล้ตัวเรา
1: อ๋ออันนี้ก็สำคัญเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะยืมเงิน1ล้านบาท
2: ครับ
0: นะครับกำหนดคืน13เมษายน
2: ครับ
0: 62
1: ปรากฏว่า
0: ไม่ยอมจ่าย
1: ไม่จ่ายผิดนัดละวันนั้นผิดนัดเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน
0: ไม่ต้องเตือนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับค่าเสียหายของกรณีหนี้เงินเนี่ยนะฮะก็คือกฎหมายก็จะกำหนดไว้นะในมาตรา224
1: ค่ะ
0: นะครับว่าหนี้เงินนั้นเนี่ยท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ7ครึ่งต่อปี
2: ครับ
0: นะตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นแล้ว
1: ค่ะอย่าลืมว่า224จะคิดดอกเบี้ยได้เฉพาะเขาเขียนไว้ว่าหนี้เงิน
0: ห
1: นี้เงินนะคะนักศึกษาชอบไปโยงกับหนี้อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีความเสียหายกรณีที่เป็นหนี้เงินสามารถคิดดอกเบี้ยได้แล้วร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ผิดนัดนะฮะแล้วก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นต่างๆ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นกรณีหนี้เงินนะค่าเสียหายคือ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
1: แต่ถ้าตกลงไว้มากกว่านั้นได้
0: อย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นผมขอกู้เงินธนาคารแห่งรัฐเหมือนเดิม1ล้านบาท
1: 1ล้านมีในสัญญาบอกว่า
0: ในสัญญาบอกว่าจะให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ15ต่อปีตามกฎหมายเนี่ย
1: 15ได
0: ้นะครับร้อยละ15ต่อปี
1: ตามสัญญานั้นก็ได้

0: คิดดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผิดนัดเนี่ยมันจึงมีความสำคัญเพราะมันจะมีอะไรตามมาอีกหลายอย่างเลยนะคะคือว่าลูกหนี้ซวยละอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็คือกรณีของเรื่องค่าเสียหายต่าง
1: ๆ
0: นะทีนี้มาสู่เรื่องสำคัญก็คือหนี้ที่บังคับไม่ได
2: ้ครับ
0: เมื่อกี้เราดูไปแล้วบ่อเกิดแห่งหนี้วัตถุแห่งหนี้กำหนดเวลาชำระหนี้นะการผิดนัดชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: นะแล้วก็การบังคับชำระหนี้ต้องทำยังไงบ้าง2 1 3ว่าไปแล้วทีนี้เรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของหนี้ที่บังคับไม่ได้
1: ใน
0: ะเมื่อตอนต้นอาจารย์คารัตเกริ่นไปบ้างแล้วว่าหนี้ที่บังคับไม่ได้เนี่ยก็มีหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหนี้ที่ขาดหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดหนี้ตามศีลธรรมหนี้การพนันหนี้ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมมันดี
1: อ
0: ันนี้นักศึกษารายละเอียดนักศึกษาต้องลองไปดูแต่ที่สำคัญเนี่ยนะมันจะมีอยู่2มาตราม าตรา218กับ219นะเป็นเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัย
1: ต่างกับสุดวิสัยนะคะพ้นวิสัยก็กรณีหนึ่งสุดวิสัยก็กรณีหนึ่ง
0: ครับการชำระหนี้กลายพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: ต่างจากเหตุสุดวิสัยนะครับ
1: อืมใช่
0: ตรงนี้นักศึกษาก็จำง่ายว่าเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุ
1: เช่นน้ำท่วม
0: ไฟไหม้
1: แผ่นดินไหว
0: อันนี้คือเหตุสุดวิสัยซึ่งจะนำมาสู่ผลก็คือการชำระหนี้
1: พ้นวิสัย
2: คือไม่อาจชำระหนี้กันได้แล้ว
0: อย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นผมขอซื้อรถจักรจานิคลัตมาขายรถแล้วนะครับ
1: ค่ะขายรถอีกแล้วขายรถอีกแล้วค่ะ
0: ขอซื้อรถจักรจานิคลัต
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะบ้านในจานิคลัตอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ถูกต้องครับ
2: แถวซานฟรานซิสโก
0: ซานฟรานซิสโก
2: ครับ
0: นะปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีอุทกภัยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะปรากฏว่าทำสัญญาไปแล้วรถถูกน้ำท่วม
1: อ้าว
0: เฮ้ย
1: เอามาได้ไหมเนี่ยคันนั้น
0: อ
1: ะ
0: มันไหลไปกับน้ำลงแม่โขงอย่างเงี้ยรถไม่อยู่แล้ว
1: รถไม่อยู
2: ่ประมาณนั้น
1: รถไม่อยู่แล้วทำไงดี
2: ไม่มีรถครับก็พ้นวิสัย
0: คือมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัย
2: ครับ
0: ซึ่งนำไปสู่การทำให้การชำระหนี้ของจันทร์คลัตเนี่ยพ้นวิสัย
1: เพราะทำไมคะรถไม่อยู่แล้ว
0: รถไม่อยู่แล้ว
2: คร
0: ับ ไม่สามารถ
1: ถือว่าพ้นวิสัย
2: เราเคยเจอคำพ้นวิสัยเนี่ยนะฮะในแรกๆที่เราเรียนกฎหมายซื้อขายที่บนดวงจันทร์เงี้ยมันพ้นวิสัยฮะเป็นการชำระหนี้ที่มันพ้นวิสัย
1: พ้นวิสัย
2: ไม่อาจจะมีใครไปโอ้โหรังวัดที่ดวงจันทร์ฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับกรมที่ดินทำให้ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได
1: ้
0: ค่ะอันนี้นักศึกษาก็ต้องแยกนะว่าเหตุสุดวิสัยก็คือเป็นตัวสาเหตุว่ามัน
2: ครับ
0: นะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย
1: ค่ะ
0: ซึ่งนำไปสู่ผลก็คือการชำระหนี้ที่มันทำไม่ได้ก็คือพ้นวิสัย
1: พ้นวิสัย
0: นะแล้วความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือนักศึกษาต้องทำความเข้าใจคพ้นวิสัย
1: อ
0: ันนี้ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ
1: คนละเรื่องกันนะ
0: คนละเรื่องกันเลยนะเป็นโมฆะสัญญาไม่เกิดไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย
2: มาตรา150
1: คือสมมติว่าทำสัญญาซื้อรถแต่รถมันไหลตามน้ำไปตั้งก่อนๆทำสัญญา
0: ใช่นะครับ
2: พ้นวิสัยมันหารถไม่ได้แล้วคันน
0: ี้ต้องนะครับ
2: ซึ่งต้องระบุเฉพาะเจาะจงนะว่าคือคันนี้นะ
1: คันนี้
0: นะครับนี่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ
2: เอาคันนี้ทะเบียนนี้เลขตัวถังนี้ข้างหลังต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยว่าเรารักตะวันฉายเงี้ย
0: ถูกต้องได้ครับเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าวัตถุประสงค์พ้นวิสัยอันนั้นทำให้สัญญาเป็นโม
1: ฆ
0: ะแต่การชำระหนี
1: ้พ้นวิสัย
0: เนี่ยสัญญาสมบูรณ์นะจริงแต่ว่าชำระหนี้กันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เป็นพ้นวิสัยเฮ้ยแล้วการชำระหนี้พ้นวิสัยลูกหนี้ต้องรับผิดชอบหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่จากสถิติก็ชอบเจอบ่อยๆอ
1: ่ะ
0: นะครับ
2: ก็สอบเยอะ
0: ก็จะมีอยู่2มาตรานะ218กับ219นะเรื่องการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: เรามาดูมาตราแรกนะมาตรา218
2: ครับ
0: นะถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบนะ218เป็นเรื่องพูดง่ายคือลูกหนี้ผิดลูกหนี้มีส่วนทำให้การชำระหนี้นั้นตกพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: นะลูกหนี้ผิดแล้วเป็นยังไงล่ะท่านว่าลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เจ้าหนี
1: ้
0: เพื่อค่าเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นั้น
1: อ
0: ันนี้คือ218ลูกหนี้ผิดมีส่วนทำให้การชำระหนี้นั้นตกเป็นพ้นวิสัยอย่างเช่นอะไรเหมือนเดิมขอซื้อรถจากอาจารย์นิ
1: ค
2: ลัต
0: นะครับอาจารย์นิคลัตนะฮะจอดรถไม่ล็อกก่อนไม่ล็อกประตูรถ
1: มา
0: ดนะฮะ
2: ผมตกใจหมดนะจอดรถไม่ล็อกก่อนมันล็อกบ้านนี่ครับ
0: ก็ต้องไงไม่ล็อกประตูรถใช่ไหม
2: ครับ
0: นะเสียบกุญแจคาไว้ที่รถอีก
2: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: ล่อโจร
0: ล่อโจรมากเลยนะนะอย่างเงี้ยก็อาจจะถือว่าเป็นความผิดของลูกหนี้อาจารย์นิคลัต
1: ก็มีส่วนผิดด้วย
0: ใช่ทำให้การชำระหนี้นั้นพ้นวิสัยก็คือรถถูกขโมยไป
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยก็จะเข้ากรณีตามมาตรา218นะการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้ มีส่วนผิดผลก็คือลูกหนี้ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้

0: แต่ถ้าเป็น219การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดภายหลังได้ก่อนหนี้และลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่างๆเหตุการณ์ตามธรรมชาตินะครับหรือว่าเกิดจากบุคคลภายนอกที่ลูกนี้ไม่มีส่วนผิดเงี้ยเอารถจอดไว้ในบ้านล็อกประตูเรียบร้อยอย่างดีแต่โจมก็ยังเอาไปได้อย่างเงี้ย
1: เป็นเหตุที่ทำไมคะนอกเหนืออำนาจของลูกนี้ที่จะแบบ
0: ไม่มีส่วนผิดอ่ะป้องกันอะไรไม่ได้แล้ว
1: ป้องกันไม่ได
2: ้219นี่เขียน
1: เพราะฉะนั้นลูกนี้ก็ยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัว
0: ใช่บอกว่าเฮ้ยผมไม่มีส่วนผิดนะ
2: ทำให้ลูกนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี
1: ้
2: หลุดพ้นเลยนะฮะ
1: หลุดพ้นเลย
2: 219นี่ไม่ผิดนัดเลยนะเกิดขึ้นภายหลังก่อนหนี้ด้วยนะ
1: ครับผ
2: มนะครับซึ่งคือมีมาตราหนึ่งที่สำคัญนอกจาก2มาตรานี้ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ
1: 217
2: เลยนะ
1: 217นี่ต้องผิดนัด
2: จะผิดจะมีพฤติการที่รับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบแต่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเนื่องจากเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัด
1: ผิดนัดเพราะจำไว้เลยว่า217มีคำว่าผิดนัดขีดเส้นไว้เลย
2: ขีดเส้นไว้เลยนะผิดนัด
1: ขีดเส้นไว้เลย
0: อย่างเช่นอะไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเหมือนเดิม
2: ครับ
0: นะครับผมขอซื้อรถจากอาจารย์นิครัต
2: ครับ
0: ในสัญญาระบุว่าอาจารย์นิครัตต้องส่งมอบรถให้ผมวันที่13เมษายนนะต้องส่งมอบรถยนต์คันนี้วันที่13เมษายนวันสงกรานต์ปรากฏว่า13เมษายนปุ๊บอาจารย์นิครัตยังไม่ส่งมอบ
1: ไม่ส่งมอบ
0: ก็ถือว่าอะไรฮะท่านอาจารย์นิครัตตกเป็นลูกหนี้
1: ผิดนัด
0: นะ13เมษายนไม่ส่งใช่ไหมฮะ
1: พอผิดนัดปุ๊บเราไปมาตราไหน
0: ก็ต้องไปตีเข้า217
1: 217
0: ทีนี้นะฮ
1: ะ
0: ต่อมานะฮะข้อที่จริงต่อมาคือ หลังจากเป็นลูกหนี้ผิดนัดวันที่13เมษายนแล้ววันที่17น้ำท่วมใหญ่17เมษายนน้ำท่วมใหญ่น้ำไหลหลากมา พัดรถยนต์หายไปเลยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเฮ้ยท่านอาจารย์คลัตต้องรับผิดชอบอะไรไห
1: ม
0: จะเห็นได้ว่าการชำระหนี้นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเหมือนกันเป็นเพราะน้ำท่วมถึงแม้กรณีเนี้ยจะเห็นได้ว่านะฮะการชำระหนี้มันตกเป็นพ้นวิสัยมันเกิดขึ้นหลังจากอาจารย์คลัตเนี่ยตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วมาตรา217ก็กำหนดให้อาจารย์คลัตต้องรับผิด
1: รับผิด
0: ถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากน้ำท่วมก็ตาม
1: เพราะฉะนั้น217เนี่ยลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: คือตามถึงแม้จะพ้นวิสัยก็ตามก็เข้าถ้าผิดนัดปุ๊บ217ถ้ายังไม่ผิดนัดเราก็อาจจะมาดู219
0: ต่างๆครับนะโดยสรุปก็คือถ้าเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัยเนี่ยมันจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่3มาตรา217 218 219 217นั่นคือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยหลังจากลูกหนี้ผิดนัดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ
0: สูงขึ้นกว่าเดิม
1: สูงขึ้นกว่าเดิม
0: นะครับแต่ถ้าการชำระหนี้พ้นวิสัยเกิดขึ้นในระหว่างที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ผิดนัดนะครับก็จะมีอยู่2มาตรา218 219 218คือลูกหนี้มีส่วนผิดนะลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วน219ลูกหนี้ไม่มีส่วนผิดพูดง่ายลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี
1: ้
0: เนี่ยแค่นี้แหละ3มาตรา
1: อย่าลืมว่าผิดนัดก็ไป217นะ
0: ครับ
1: นะค่ะขีดเส้นใต้
0: ขีดเส้นใต้ไว้นักศึกษาก็ต้องแยกให้ได้นะว่าผิดนัดเมื่อไหร
1: ่
0: ถึงกำหนดชำระหรือยังเตือนหรือยังผิดนัดหรือยัง
1: คือต้องไปดูสเต็ปแรกก่อนว่ากำหนดชำระเนี่ยมีเมื่อไหร่กำหนดชำระมีเมื่อไหร่แล้วก็ผิดนัดหรือยังหรือว่าไม่มีแล้วก็ต้องเตือนไหมเจ้าหนี้มีการเตือนหรือยังเราก็ดู
2: คือขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพทั้งสามมาตรา
1: เรามาดูข้อสอบเก่ากันไหม
2: แนวข้อสอบเก่า
1: แนวข้อสอบเก่านะคะว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องบรรยายนะคะเราลองดูตุ๊กตา
2: แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตุ๊กตาขออนุญาตท่านอาจารย์พี่เก๋นะครับมันจะมีง่ายๆนักศึกษาง่ายๆเลยนะฮ
1: ะ
2: ถ้าผิดนัดนะครับ217เลย
0: ครับ
2: นะครับ217นี่จะคือคุณจะขับรถเอาอย่างนี้ดีกว่าครับยืมรถเหมือนตัวอย่างที่ที่ผมพาแฟนไปดูบุญบั้งไฟ
0: ครับพาใครนะ
2: เป็นเหตุการณ์สมมุติไปดูบุญบั้งไฟนะฮะนะกำหนดคืน10พฤษภาใช่ไหมครับนะครับนะยืมเดือนวันที่7เมษาย นกำหนดคืน10พฤษภานะนักศึกษาตั้งโจทย์ไว้ในใจนะครับยืม7คืน10นะฮะยืม7เมษายนคืน10พฤษภ
1: า
2: ปรากฏว่านะครับในวันที่นะครับ11พฤษภาผมขับรถด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถตกเหวพังทั้งคันนะฮะรถตกเหวพังทั้งคันเนี่ยอันนี้เป็นความผิดของผมเลย
0: แน่นอนครับ
2: นะครับแต่อย่าลืมครับเราล็อกด้วยอะไรครับระยะเวลาตามวันแห่งปฏิทินใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดนัดแล้ว
0: ผิดนัดแล้ว
2: ก็ไป217เลย
1: 217
2: เลยนะครับกรณีที่2ผมขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจอดรถเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยก ผมอยู่ในห้องน้ำแต่รถผมถูกสูบเข้าไปในแผ่นดินไหวตัวอย่างคลาสสิกมากนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่เกิดวันที่11นะเอ้ยดูพฤติการอย่างเงี้ยท่านนักศึกษาไม่ละเอียดนักศึกษาบอกว่ามีลงรับผิดชอบอ่ะก็เป็นไปธรรมชาติอ่ะมันเหตุสุดวิสัยทำให้พ้นวิสัย219อันนี้ผิด
1: ผิด
2: เพราะมันเกิดขึ้นระหว่างผิดนัดแล
1: ้
2: ว
1: ผิดนัดแล้ว
2: ผิดนัดแล้ว217
1: ผิดเส้นไว้เลย217เลยเพราะว่าผิดนัด
2: ครับใช่ครับนะฮะผิดสับปะรด
1: สับปะรด
0: อะไรภาษาใต้
2: ภาษายุโรปนะครับทีนี้ปรากฏว่าถ้าสมมติว่าวันที่8เมษายนเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อกี้ฮ
1: ะ
2: จอดรถเข้าห้องน้ำรถถูกสูบไปอันนี้ถึง219ฮะเกิดขึ้นภายหลังก่อนนี
1: ่แต่ยังไม่ผิดนัดนะ
2: ยังไม่ผิดนัดนะ
1: แต่เป็นพ้นวิสัย
2: ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้
1: หลุดพ้นจากการชำระหนี้ไป219เลย
2: แต่ถ้ามีอีกตัวอย่างนึงขับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถตกเหวเหมือนกันแต่เกิดขึ้นในวันที่9เหมือนกัน9เมษายนนะฮะ
1: 9เมษาย
2: นอย่างนี้ก็อาจจะไปดู2118ครับวิธีการแยกนะครับ
0: แยกก็ได้217 218 219แยกก็ได
1: ้217ก็ยังบอกเรื่องข้อยกเว้นด้วยยกเว้นถ้าความเสียหายที่ถึงแม้ชำระหนี้ทันเวลาก็ต้องมีขึ้นอยู่นั่นเองถ้าเกิดว่าชำระหนี้ถ้า217เนี่ยลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบถ้าการชำระถึงแม้ว่าการชำระหนี้จะกลายเป็นผลวิสัยเพราะอุบัติเหตุแต่ว่าเขามีข้อยกเว้นในตอนท้ายว่าถ้าเกิดความเสียหายนั้นน่ะจะตนชำระหนี้ทันเวลาก็ต้องมีอยู่นั่นเอง อย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ป๊อปไปยืมบ้านอาจารย์ก้องบ้านพักตากอากาศปรากฏว่าขอยืมบอกว่าจะคืนวันที่4เมษายน62ปรากฏว่าอาจารย์ป๊อปก็ไม่ยอมคืน อยู่ต่อไปอีกถึง6เมษายน12เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าบ้านพักตากอากาศหลังนั้นปรากฏว่าบ้านพังไปทั้งหลังเลยอันนี้อาจารย์ป๊อปผิดนัดหรือยังคะ
0: ผิดนัดแล้วครับ
1: แต่ว่าแล้วก็เป็นเหตุต้องรับผิดชอบไหมคะ
0: ต้องรับผิดชอบครับถ
1: ึง
0: แม้จะเป็นฟ้าผ่าเป็นเหตุสุวิสัยก็ตามแต่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมผิดนัดก็เข้ากรณี217ผมต้องรับผิดชอบ
1: แต่ว่าข้อยกเว้นอาจารย์ป๊อป
0: คืออะไร
1: ครับก็อาจจะอ้างว่าความเสียหายนั้นน่ะถึงแม้ว่าอาจารย์ป๊อปจะคืนบ้านในวันที่4เมษายนแต่ว่าฟ้าก็ต้องผ่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ป๊อปอาจจะยกขึ้นเป็น
0: ข้อต่อสู้ให้ผมไม่ต้องรับผิดก็ได
1: ้แต่ว่าผิดนัดผิดละแต่ว่ายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้
0: ก็คือหมายความว่าต่อให้ถึงแม้จะชำระหนี้ตรงตามเวลาตามเสียหายนั้นมันก็คงยังต้องเกิดขึ้นอยู่ดีย
2: กตัวอย่างให้เห็นง่าย
1: ๆ
2: คร
1: ับ
2: ให้เห็นง
1: ่
2: าย
1: ๆลองมาดูข้อสอบเก่าที่ลงในวารสารในวารสารกฎหมายของเราเนี่ยนะคะเรียนวิเคราะห์ข้อสอบนะคะนักศึกษาลองดูตาม PowerPoint นะคะคำถามมีอยู่ว่านายสมชายเนี่ยยืมรถยนต์ของนายสมศักดิ์เพื่อไปช่วยงานเทศกาลอาหารที่ภูเก็ตต่อมานายสมศักดิ์ต้องการใช้รถยนต์คันดังกล่าวจึงบอกกล่าวนายสมชายให้นำรถมาคืนแต่นายสมชายบอกว่าเทศกาลอาหารภูเก็ตยังไม่แล้วเสร็จยังเหลืออีกตั้ง3วันแล้วจะนำรถยนต์ไปส่งคืนนะคะในระหว่าง3วันที่ยังไม่ได้เอารถไปส่งคืนนั้นเนี่ยก็เกิดฝนตกน้ำท่วมอย่างฉับพลันท่วมรถยนต์คันดังกล่าวเสียหายทั้งคันนายสมชายก็ไม่ยอมใช้ค่าเสียหายใดๆแก่นายสมศักดิ์เจ้าของรถนะคะอ้างว่าไม่ใช่ความผิดของตนข้ออ้างดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดขั้นแรกนักศึกษาต้องมาดูก่อนว่าเป็นหนี้แบบไหนนะคะหนี้อันนี้เป็นหนี้ที่ยังไงคะมีกำหนดไหมคะ
0: นะ
1: ดู204วรรคแรกก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทิน
0: ไม่ได้ชัดเจนขนาดว่าวันนั้นวันนี้
1: ใช่ค่ะก็คือ204วรรคแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดคืนก็คือหลังจากเทศกาล
0: อาหารมันจบแล้วก
1: ็
0: คือเป็นกรณีกำหนดเวลาชำระหนี้ที่สามารถอนุมานได้จากพฤติการคืออนุมานได้ว่าจะคืนกันก็ต่อเมื่อเทศกาลอาหารนั้นมันสิ้นสุดลงก่อน
1: ปรากฏว่าการยืมนั้นก็สัญญายังไม่สิ้นสุดเพราะว่าจะต้องคืนหลังจากนั้นแต่ปรากฏว่าเกิดรถยนต์ทำไมนะคะเมื่อสักครู่รถยนต์เนี่ยก็ได้น้ำท่วมไปเสียหายไปทั้งคันเลยนะคะเจ้าหนี้เตือนไหมขอคืนถือว่าเตือนไหมยังเพราะว่าย ัง
0: ไม
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: งกำหนด
1: ถือไปเตือนก่อนหน้านั้นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ถือว่านายสมชายนี่ก
0: ็ยังไม่ใช่ลูกหนี้ผิดน
1: ัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังไม่ผิดนัดแต่รถเนี่ยเสียหาย
0: จากอะไร
1: เสียหายจากอะไรน้ำท่วมพายุไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้เลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปมาตราอะไรต่อ
0: ก็ต้องเป็นไม่ใช่217แน่ๆไม่ใช่
1: 217เพราะ217เนี่ย
0: เมื่อใช้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด
1: เพราะฉะนั้นเราต้องไป219นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายสมชายก็อาจอ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นเหตุแห่งภัยพิบัติจากธรรมชาติก็ จึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา219นะคะ
2: เรามีตัวอย่างนะครับแนวคำถามนะครับนะฮะแต่ซึ่งในช่วงท้ายนี้เราจะมาพูดกันในแนวคำถาม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: ค่ะก็เมื่อกี้นี้สักครู่ก็เป็นวิเคราะห์ข้อสอบนะคะนี่เมื่อสักครู่เราก็ยกขึ้นมาแล้วว่าข้อสอบนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษานี้มันก็มีคำลองดูใน PowerPoint ได้นะคะว่านักศึกษาส่วนมากเนี่ยจะตอบผิดในเรื่องอะไรบ้างนะคะเราฟังแล้วเราอย่าไปทำแบบนั้นนะคะเนื้อหาคือส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาจะวิเคราะห์ผิดตั้งแต่ว่าหนี้นั้นเนี่ยเป็นหนี้แบบไหน
0: ครับ
1: เป็นหนี้แบบมีกำหนดเวลาชำระหนี้แต่นักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเข้าใจเป็น203วรรคแรกแต่จริงๆมันเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินคือจะคืนรถเมื่อหลังเทศกาล
0: เมื่อมีพิธีการอันนั้นเกิดขึ้นแล้ว
1: ที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จำไว้ว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มี2กรณีกรณีแรกก็คือหนี้ที่เกิดที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทิน ซึ่งอนุมานจากพฤติการต่างๆเช่นกรณีนี้ก็คือคืนเมื่อเทศกาล
0: สิ้นสุด
1: สหารสิ้นสุดแล้วเจ้าหนี้ก็จะต้องทำไมคะ
0: เตือนก่อน
1: ถึงจะผิดนัดนะคะแต่ไปเตือนก่อนวันครบกำหนดชำระนี่ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการเตือนนะคะค่ะส่วนกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินอันนี้ก็ไม่ต้องเตือนเลยก็จะมีกำหนดเวลาแต่ในกรณีข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นมาตรา204วรรคแรกนะคะโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยนะคะพอว่าลูกหนี้เนี่ยยังไม่ถึงกำหนดเจ้าหนี้เนี่ยยังไม่ได้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่ได้เตือนลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดนะคะโอเคบางทีนักศึกษาก็ในกรณีที่นักศึกษาผิดบ่อยๆก็คือนักศึกษาไม่อ่านโจทย
2: ์
1: นะคะไม่อ่านโจทย์ให้ชัดเจนนะคะเพราะเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องละเมิดก็เอาวิชาอาญามาตอบอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนักศึกษาต้องโฟกัสว่าเราเนี่ยสอบวิชาอะไรอยู
0: ่
1: นะคะกรณีนี้เนี่ยก็เอาเรื่องเสียทรัพย์อะไรเงี้ยมาตอบมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็เรียบเรียงคำพูดนะคะก็คือตอบให้เป็นภาษากฎหมายนะคะฝึกบ่อยๆแล้วเราก็จะทำได้นะคะก็ค่ะทักษะในกฎหมายบางทีมีไหมคะอาจารย์เคยเจอข้อผิดพลาดอะไรบ้าง
2: ครับ
1: เช่นยกหลักกฎหมายเองคิดขึ้นมาเองมีไหมคะ
2: บางทีนักศึกษาก็มาครับในช่วงอยู่ในสภา
0: ครับ
2: นะครับมีคนนักศึกษาก็เป็นสภาเองเลยนะครับเอากฎหมายมาใช้บังคับเองนะฮะดังนั้นนะครับเราก็พอออกมาอย่างนั้นนะฮะก็มาโดนคะแนนที่อาจารย์บังคับลงไปนะครับก็จะไม่คือนักศึกษาต้องแสดงภูมิความรู
1: ้
2: นะภูมิรู้ในการตอบข้อสอบกฎหมายเนี่ยโดยความรู้จากเอกสารประกอบการสอนและการฟังสื่อเสริมต่าง
1: ๆ
2: นะครับที่นักศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจด้วยนะครับนะฮะอย่างวิธีการนะครับนะฮะง่ายๆครับนักศึกษาต้องทวนบ่อยๆอ่านหลายๆรอบนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยมันนอกจาก217-1819แล้วนะครับยังมีอีกหลายมาตรานะที่สำคัญนะฮะ215 216คือนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะฮะว่าในแต่ละมาตรานั้นเขามุ่งที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเข้าใจเรื่องในและตอบอะไรออกมาได
1: ้
2: นะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะฮะในการที่จะเรียบเรียงโดยเฉพาะวิชากฎหมายแพ่ง2ก็อย่างที่บอกเนี่ยเป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสักนิดนึงน
1: ะ
2: แต่ถ้าเราพยายามที่ทำความเข้าใจนะครับก็ไม่มีอะไรที่ยากนะครับนะอย่างแยกแยะอย่างสามมาตราที่บอกว่าหินหรือโหดอาจารย์พวกเราก็บอกแล้วนะฮะว่าวิธีการเป็นยังไงถ้าผิดนัดไปเลย217ทุกสถานีอะไรประมาณนี้นะครับครับนะฮะในส่วนของผมก็นะครับมีข้อแนะนำฝากไว้อย่างนี้นะครับ
1: ส่วนในเรื่องของอย่างดูข้อสอบอีกข้อนึงที่เคยออกมาเป็นเรื่องบรรยายใน PowerPoint นะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้
2: ครับซึ่งข้อสอบนี่น่าสนใจ
1: น่าสนใจแล้วเรามาคุยกัน
2: ในครั้งต่อไปนะครับ
1: นะคะเพราะว่าครั้งหน้ายังมีอีกเยอะเลยนะคะที่อาจจะเอาข้อสอบเก
0: ่
1: าๆที่แล้วก็ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็นะคะในวันนี้นะคะก็จบลงไปในส่วนสรุปของสาระสำคัญของหน่วยที่1หน่วยที่2แล้วก็หน่วยที่3แล้วนะคะช่วงสุดท้ายเราก็ได้วิเคราะห์ข้อสอบไปบางส่วนแล้วนะคะก็การบรรยายสรุปสอนเสริมในวันนี้นะคะหากว่านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ให้ไปอ่านได้ทบทวนได้นะคะจากในเอกสารการสอนของเรานะคะแล้วก็ยังสามารถติดต่อทางอีเมลหรือว่าอาจจะ มาหาอาจารย์หรือว่าจะโทรไปที่สาขาวิชาก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอาจารย์อิงครัตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิงครัตดลเจิมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญนะคะแล้วก็ในวันนี้ที่มาช่วยนะคะ บรรยายในหน่วยที่1และก็หน่วยที่3นะคะส่วนวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลนะคะก็ขอจบรายการในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
3: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
3: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
4: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
11: แล้วเจอกันนะครับ
12: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
13: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
12: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
14: เพราะสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
12: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
15: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: ก็เป็นบัณฑิตของมสท.และเป็นมหาบัณฑิตของมสท.คนหนึ่งนะครับที่มีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้นะครับเราก็ต้องบอกถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คงไม่มีผมในวันนี้ดังนั้นก็จึงอยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับกับชีวิตของตัวเองในด้านการศึกษาตอนนี้นะครับท่านอาจจะคิดว่าการศึกษาตรงด้านนี้พอแล้วอย่างเงี้ยแต่โลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับงั้นในเรื่องของหลากหลายสาขาเราจำเป็นที่จะต้องรู้มากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้นะครับก็เรียนอย่างมีความสุขนะครับจบอย่างมีคุณภาพนะครับผมยินดีนะครับที่ได้มีวันนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจนะครับเพื่อมีจุดมุ่งหมายทางวิชาการเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนกล้วยแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดปทุมธานีครับมองผิวเผินอาจจะเป็นสวนกล้วยธรรมดาครับแต่ที่นี่มีกล้วยพันธุ์แปลกๆมากมายนะครับทั้งกล้วยห้อมเมานะครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าข้อมด่างรวมถึงกล้วยอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่นี่ครับมีกล้วยสะสมมากกว่า180สายพันธุ์เลยทีเดียวเอาละครับเราไปทำความรู้จักกับสวนกล้วยแห่งนี้ให้มากขึ้นนะครับในช่วงเช็คอิน

0: ลำน้ำเลียบถนนหมายเลข3026สายนี้มีชื่อว่าคลองระพีพัฒน์แยกใต้เป็นคลองชลประทานที่แยกมาจากคลองระพีพัฒน์คลองขุดที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งปัจจัยการผลิตให้พื้นที่เกษตรใน3จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีเมื่อ3ปีก่อนที่นี่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเกษตรกรที่เคยปลูกข้าวเปลี่ยนผืนนามาทำสวนส้มเขียวหวานรวมพื้นที่ก็ประมาณ 1.2 ล้านไร่ในคราวนั้นส้มเขียวหวานจากทุ่งรังสิตก็กลายเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้สร้างชื่อให้กับคนปทุม
1: ก็เป็นคนที่นี่เกิดที่นี่เมื่อสมัยก่อนทำแต่นาอย่างเดียวแถวนี้ไม่มีทำสวนอะไรทั้งหมดต่อมาแถวรังสิตก็มีทำสวนส้มเขียวหวานกันบางมดกันก็ได้ดิบได้ดีกันก็เริ่มทำตามเขาคือก่อนปี35น่ะทำส้มทุกคนรวยหมดไม่มีคนเจ๊ง
0: แต่แล้วในปีพุทธศักราช2538ส้มเขียวหวานจากทุ่งรังสิตก็เริ่มประสบปัญหากับโรคระบาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนชาวบ้านเรียกว่าโรคเอดส้มโดยผลส้มจะร่วงก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยวใบเหี่ยวและสุดท้ายต้นก็จะตาย
1: ปลูกส้มด้วยกันน่ะไอ้บ้านนี้เป็นโรคก็ปล่อยน้ำทิ้งลงในคลองเจ้าใหม่ก็ดูดขึ้นไปใช้อีกมันก็เลยเป็นติดโรคกันหมดทั้งทุกเจ้าทุกเจ้าก็เป็นโรคเหมือนกันไปหมดตอนนั้นก็ฉีด 2-3 วันฉีดครั้งหนึ่งอ่ะฉีดเดินฉีดจนไม่ไหวทำเรือบูมมันราคาแสนหนึ่งอ่ะเช้ามืดตีห้าก็ลุกมาฉีดเลย2คนกับตายายอ่ะฉีดเรือบูมโมงเช้าเสร็จตอนหลังแสนหนึ่งขาย 40,000

0: พอสุดท้ายก็เลิก
1: ไม่มีใครอยากรู้อนาคตได้ล่วงหน้าแต่อดีตก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดวันนี้ลุงทศรู้ซึ้งถึงคุณและโทษของสารเคมีกำจัดโรคและแมลงสารเคมีที่เคยใช้มาส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัวและเมื่อต้องปลูกพืชต้นใหม่ลงในสวนลุงทศจึงเลือกทำเกษตรแบบอินทรีย
0: ์ปลูกส้มใช้ยามากแต่ปลูกกล้วยเนี่ยไม่ใช้สารเคมีเลยสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีก็ใช้ชีวภาพทุกวันนี้ก็ใช้ชีวภาพตัดหญ้าอย่างเดียวไม่เคยฉีดยาใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยคอกตอนนี้สุขภาพเราดีเพราะเราไม่ใช้สารเคมีแล้วไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยตอนนี้สุขภาพดีกว่าถึงแก่แล้วก็สุขภาพยังดีกว่าตอนนั้น
1: บาดแผลจากการทำสวนปลูกส้มส่งผลให้ลุงทศต้องสละเนื้อที่สวนบางส่วนไปแล้วเริ่มต้นลงทุนลงแรงใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปกับพื้นที่13ไร่ด้วยการปลูกกล้วยชนิดต่างๆเพื่อขายผลและขายหน่อพันธุ์โดยมีลูกชายดีกรีมหาบัณฑิตวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคนดูแลพร้อมกับพัฒนาสวนกล้วยของครอบครัว
0: ก็ภูมิใจเล็ก
1: น้ำจากคลองระพีพาดแยกใต้ไหลเข้ามาขังเต็มร่องสวนที่ไร้เงาต้นส้มเขียวหวานแต่เต็มไปด้วยกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ที่ได้เสาะหาปลูกรักษาไว้ทั้งที่เป็นพันธุ์ภายในประเทศและพันธุ์ต่างประเทศนับรวมแล้วมีมากกว่า180สายพันธุ์หากจะพูดว่าสวนกล้วยลุงทศเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางชีวภาพของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดนี้ก็ว่าได้Okay.

0: คุณผู้ชมครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับนั่นก็คือคุณตั้มธีรพงศ์สุขสว่างนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสวนลุงทศแห่งนี้เลยล่ะครับเอาละครับเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะครับซึ่งอยู่ในสวนกล้วยของเขานั่นเองเดี๋ยวเรารอให้เขาทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับคุณตั้มครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณตั้มครับเมื่อกี้แอบเห็นนะครับคุณตั้มได้รดน้ำกล้วย
2: ใช่อ
1: ันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของการดูแลกล้วยอยู่หรือเปล่า
2: ก็เราไม่รดทุกวันแล้วแต่พื้นดินพื้นสวนว่ามันแห้งหรือเปียกเราต้องสังเกตเอาอีกทีครับ
1: อ๋อแล้วแต่ละวันเนี่ยในเรื่องของการดูแลกล้วยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับ
2: นอกจากรดน้ำแล้วก็มีการตัดแต่งใบตัดแต่งหนอหรือว่าการดูแลตัดหญ้าเนี่ยครับเพราะเราไม่ใช่แบบสารเคมีฆ่าหญ้าเลยเราใช้แรงงานตัดเอาอย่างเดียวหรือว่าบางครั้งก็ช่วงที่ขุดหน่อขายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีพวกใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็วนเวียนกันไปอาจจะไม่ไปแบบทุกวันต้องทำเหมือนกัน
1: ก็คือแต่ละอย่างทำนี่ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันทุกวัน
2: ใช่
1: หมุนเวียนกันไป
2: ใช่ครับ
1: แต่ก็คือมีงานทำทุกวันใช่ไหม
2: ใช่ครับมีงานทุกวัน
1: เอาละครับวันนี้ได้มายืนอยู่ในสวนกล้วย108,000กล้วยใช่ไหมครับสวนลุงทศ108,000กล้วยเห็นว่ามีกล้วยถึง180สายพันธุ์เลย
2: ใช่ครับ
1: มีกล้วยหลักๆอะไรบ้างครับพี่
2: กล้วยหลักๆคือจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้จักก็จะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จะมีเป็นพันธุ์แปลกๆกล้วยประดับกล้วยหายากเช่นอาจจะมีกล้วยน้ำว้าดำกล้วยงาช้างกล้วยเทพนมกล้วยด่างฟลอริดากล้วยหัวเมาอะไรอย่างเงี้ยครับกล้วยแปลก
1: พี่มีเทคนิคในการจำยังไงครับว่ากล้วยแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มันแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นผมดูด้วยตาเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะเนี่ยร่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นกล้วยประเภทเดียวกันหมดเลยนะ
2: อันนี้บางอย่างมันเห็นง่ายๆครับอย่างเช่นกล้วยนาคหรือกล้วยด่างอะไรมันจะเห็นว่าลายๆไม่เหมือนกันแต่อย่างบางอย่างกล้วยที่เป็นแบบกล้วยน้ำว้ามันก็จะมีแยกย่อยเป็นสายพันธุ์อันนี้ยิ่งดูยากหน่อยแต่บางคนก็อาจจะดูรู้ว่าแค่อันนี้กล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วยไข่กล้วยหอมต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเจาะลงไปลึกๆว่ากล้วยหอมพันธุ์ไหนไข่พันธุ์ไหนอันนี้ต้องศึกษาให้ละเอียดหน่อยถ้าเป็นแบ่งกลุ่มๆอาจจะแค่6-7กลุ่มอะไรเง
1: ี้ยใช่แล้วก็อย่างเช่นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาก็

0: มีแบบสายพันธุ์ย่อยๆเข้าไปอีก
1: ใช่ใช่ครับ
0: คราวนี้พี่มีหลายๆอันรวมกันเนี่ยก็ถึง180กว่าสายพันธุ์เลย
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่ว่าไปอ๋อแล้วแนวคิดเริ่มต้นล่ะพี่ที่มาสะสมกล้วยเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: เริ่มสนใจคือเริ่มมันมีตลาดรองรับคือว่ามีญาติขายพันธุ์ไม้อยู
0: ่ครับ
1: ก็เลยเขาให้ตอนแรกเขาให้มาปลูก 4-5 สายพันธุ์ก่อนครับแล้วก็คราวนี้เราก็เริ่มว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีก็เลยให้เริ่มซื้อจากเขาให้มาสะสมพอเริ่มสะสมไปสะสมมาเราเริ่มชอบมันว
0: ่
1: าเออมันมีต้นใบลูกอะไรที่มันแตกต่างกันไม่เหมือนกันเราก็เลยอยากสะสมแล้วก็อยากอนุรักษ์ไว้ตอนแรกที่สวนนี้เริ่มเปลี่ยนมาสะสมกล้วยก็ตอนปี54ครับช่วงกลางๆปีแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเหมือนว่าก็ทำงานประจำไปแล
0: ้
1: วพ่อกับแม่ก็ดูแลไปแล้วก็ช่วงสักก่อนจะออกมาก็คือเหมือนว่าก็พอมีผลผลิตจำหน่ายแล้วก็คือมีหน่อมีคนมาซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าพ่อแม่อายุเยอะแล้วครับแล้วก็เป็นลูกคนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากงานแล้วก็มาช่วยทำสวนเต็มตัวครับ
2: กล้วยกว่า180สายพันธุ์ที่หามาปลูกสะสมไว้สร้างรายได้ด้วยการตัดผลจำหน่ายแต่ผลิตผลที่เป็นสินค้าหลักของสวนลุงทศก็คือหน่อกล้วยคุณภาพดีสายพันธุ์ต่างๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมข้ามมาอยู่อีกท้องร่องนึงนะครับซึ่งเป็นร่องที่ปลูกกล้วยสำหรับเป็นเขาเรียกอะไรนะกล้วยประดับ
1: โซนนี้เป็นกล้วยประดับใช
0: ่ส่วนกล้วยประดับอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: กล้วยเสือพานหรือกล้วยทหารพานครับ
0: โอ้ชื่อทำไมถึงเป็นชื่อนี้มีที่มาไหม
1: คาดว่าน่าจะดูจากลายของมันใบของมันนี่ครับ อาจจะคล้ายชุดของทหารพรานที่จะเป็นแบบเขียวๆก็มีลายๆด่างๆเนี่ยครับแต่ว่ากล้วยนี้ก็คือเป็นกล้วยป่าที่แบบมีสีสันสวยงามก็เลยกลายเป็นกล้วยประดับไป
0: โอ้ผลนี่กินไม่ได้
1: ไม่ได้ครับมัน
0: เล็กมาก
1: ไม่มีเนื้อ
0: ครับ
1: แล้วถ้ามีเนื้อมันต้องมีเม็ดเพราะว่ามันเป็นกล้วยป่า
0: แต่ก็ผลสวยดีนะเป็นไม้ประดับได้จริงๆแหละดูจากลำต้นนี่คือเป็นเอกลักษณ์นะครับมีสีทุกต้นมีสีนี้เลยปะ
1: ใช่ครับมันจะด่างมีลายๆอย่างนี้ตั้งแต่เล็กเลยนี่ครับอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นี้คือกล้วยหอมแคะครับปกติจะเห็นกล้วยหอมที่เรากินกันธรรมดามันจะสูง2เมตร2เมตรครึ่งมันจะสูงมากแต่ว่าอันนี้คือเหมือนว่ามันแคะมันก็ย่อส่วนออกมา
0: ครับ
1: อันนี้จะสูงแค่ประมาณ90เซนไม่ถึงเมตรแล้วแต่ด้วยความย่อส่วนมาครับผลมันก็เลยจากที่ยาวๆมันก็ย่อมาขนาดกล้วยไข่
0: ครับ
1: อันนี้ครับไว้เหมือนส่วนใหญ่เขาจะปลูกประดับ
0: ใช่เนี่ยน่ารักนะต้นไม่สูงมากนะแต่ว่าต้นก็ใหญ่นะคร
1: ับ อันนี้จะเป็นประเภทที่มันจะอวบใหญ่ไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่เป็นเสือพานมันจะเล็ก
0: ครับ
1: จะสูง
0: อันนี้คือเหมาะที่จะเป็นไม้ประดับ
1: ใช่ถ้าจริงๆแล้วปลูกเป็นต้นเดียวเลยไม่ไว้หน่อให้มันกลายเป็นต้นเดียวโชว์ไปเลยแต่อันนี้เราไว้เพื่อจะขายหน่อ
0: ครับสำหรับคนที่ซื้อไปนี่ก็คือมีต้นเดียวแต่ถ้าเกิดมีหน่อมาเขาก็แยกเป็นกระถางไปอย่างนี้หรอ
1: ครับแยกไว้ปลูกเองก็ได้หรือจะแยกไว้ขายก็ได
0: ้นานไหมครับถึงจะมีผลแบบนี้
1: อันนี้อ
0: ยากรู
1: ้อันนี้ถ้าเป็นกล้วยหอมแค่นี้ประมาณ 9-10 เดือนครับมันจะไม่นานเหมือนน้ำว้าน้ำว้าจะปีหนึ่ง
0: ผลก็กินได้ด้วย
1: อันนี้ทานได้ครับเพราะว่ามันใหญ่มันมีเนื้อ
0: แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนกล้วย
1: รสชาติมันจะเป็นเหมือนกล้วยหอมเขียวตัวนี้ไม่ใช่กล้วยหอมทองอาจจะเนื้อเละๆหน่อยอาจจะไม่เหมือนที่ตลาดที่เรากินหอมทองนั้นจะอร่อยกว่าแต่เขาเน้นเป็นกล้วยประดับแต่ว่าก็ทานได้เป็นผลพลอยได้ไป
0: ก็มองว่าเป็นไม้ประดับแล้วกัน
1: ใช่
0: ถ้าเกิดมีกล้วยมาก็สวยๆไม่ต้องตัดเอาไว้โชว์
1: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้อีกโซนนึงก็คือเป็นเหมือนกัน
1: เหมือนกันที่อยากบอกว่าคู่กันนี่คือเป
0: ็
1: น2ก1สายพันธุ์
0: ก็แสดงว่ารูปแบบของการปลูกในแต่ละร่องก็คือคู่ขนานกันไป
1: สายขวาครับ
0: ใช่
1: ใช่
0: ใช่มั้ยฮะโอ้มาเจออีก1สายพันธุ์พี่ตั้มอันนี้ผมรู้จัก
1: รู้จักใช่มั้ยครับ
0: เป็นกล้วยด่างฟลอริดาถูกมั้ย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ช่วงนี้กำลังนิยมด้วย
1: ช่วงนี้อยู่ในกระแสครับสายพันธุ์นี
0: ้ความแตกต่างของกล้วยสายพันธุ์นี้คือเป็นกล้วยไม้ประดับเหมือนกัน
1: เป็นกล้วยประดับ
0: แล้วมีอะไรโดดเด่นอ่ะพี่นอกจากใบ
1: มันจะมีลวดลายทั้งสังเกตว่าใบใช่มั้ยครับลำต้นก็จะมี
0: ฮะมีลายด้วยเหรอฮะ
1: นี่ใช่นี่ลำต้นมันจะมีดับมันอาจจะไม่ชัดเท่าใบลำต้นก้านแล้วผลน่ะบางผลมันก็จะมีลายด้วยเป็นลายคล้ายๆกันแต่ว่าขึ้นไม่ชัดเท่าใบคือใบจะขึ้นชัดสุดอ่ะครับ
0: เสียดายมากครับมาวันนี้ไม่ได้เจอที่มันมีผลเนาะ
1: มันยังเล็กอยู่ครับก็เลยยังไม่เห็น

0: การดูแลรักษาของกล้วยพันธุ์กล้วยด่างฟลอริดาเนี่ยแตกต่างจากกล้วยพันธุ์อื่นยังไง
1: ก็จะแตกต่างนิดนึงตรงที่พวกกล้วยด่างหลายๆสายพันธุ์มันจะไม่ชอบแดดเหมือนกล้วยสายพันธุ์อื่นจริงๆมันต้องปลูกในที่มีแสงลำไรลำไรครับไม่งั้นเนี่ยครับสีขาวๆมันจะไหม
0: ้
1: ถ้าเกิดเราปลูกที่แบบงั้นวันนี้สีขาวมันจะไม่ไหม้แล้วก็ลายของต้นมันจะเข้มอย่างเขียวนี่มันก็จะเข้มลายก็จะสวยสีสันสวยงามกว่านี
0: ้แต่ว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยทหารพราน
1: ใช่ไ
0: หมฮะแล้วก็กล้วยเขียว
1: แคะใช่
0: กล้วยหอมแคะแล้วก็อันนี
1: ้ใช่
0: กล้วยด่าง
1: ครับ
0: ฟลอริดาก็แตกต่างกันหมดเลย
2: คุณผู้ชมคะถ้าได้สังเกตกันใกล้ๆก็จะเห็นว่าในแต่ละสายพันธุ์ใบลำต้นดอกและผลจะแตกต่างกันบางต้นก็ให้ดอกให้ผลที่สวยงามแปลกตาค่ะ

0: ก็ที่พี่บอกว่าจะพามาดูกล้วยที่กินผลได้อันนี้เป็นสายพันธุ์นึงคือกล้วยงาช้าง
1: โอ้เป็นกล้วยที่ไหนครับผมเดี๋ยวต้นนึงอ๋อนี่ไงผลใช่มั้ยฮะ
0: ถ้าสังเกตต้นอาจจะไม่รู้แต่ถ้าดูผลแล้วอ่ะมันจะเป็นกล้วยที่ผลใหญ
1: ่
0: กว่าปกติจะใหญ่จะยาวครับ
1: อันนี้คือกล้วยงาช้างมีผลที่ใหญ่ยาวแล้วรสชาตินี่คือมันต่างกับกล้วยอื่นไหมฮะ
0: ตัวนี้จะเป็นกล้วยที่ผลใหญ่มันจะแป้งเยอะมันจะออกจะจืดๆกว่าสายพันธุ์อื่นหน่อยอย่างพวกน้ำว้ากล้วยหอมอะไรตัวนี้จะจืดกว่าถ้าจะกินสดก็ต้องให้สุกๆแบบเปลือกดำอ่ะงอมหรือว่าเอาไปแปรรูปก็อร่อยครับเอาไปทำกล้วยฉาบเป็นฝอยก็ได้ตัวนี
1: ้แต่ที่สังเกตเห็นนี่คือจะมีหน่อที่เยอะมากเลยนะกล้วยเนี้ยอันนี้เป็นด้วยสายพันธุ์ของเขา
0: เป็นข้อเด่นของสายพันธุ์เขาครับคือเหมือนเขาจะมีหน่อรอบต้นประมาณเหมือนรอบ2รอบต้นอะไรเงี้ย20หน่อก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะไม่สมบูรณ์ทุกหน่ออ
1: ันนี้ผมสังเกตเห็นหลายจุดแล้วที่เดินมาเนี่ยจะมีดินที่โปะคุมบนตรงเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: โคนต้น
1: บนโคนต้นอย่างเงี้ยอันนี้คือมันต้องช่วยอะไรครับ
0: ครับก็ตอนแรกที่ปลูกกล้วยไปอ่ะเราปลูกไปไม่ลึกมากเพราะบางครั้งมันมีปัญหาปลูกแล้วเน่าแต่พอปลูกไปได้สัก 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาเลนในร่องขึ้นมาเพื่อจะทำให้โคนต้นมันล้มยากคือเหมือนพูนดินมาแล้วก็อีกอย่างมันช่วยให้หน่อเยอะด้วย
1: ออเดอร์วันนี้ครับมีลูกค้าสั่งมาอย่างที่บอกไปว่าจะมาขุดหน่อกล้วยใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับวันนี้ลูกค้าสั่งกล้วยงาช้างครับงั้นเดี๋ยวพี่
1: ฝึก
0: มือขุดเลยแล้วกัน
1: โอเคเดี๋ยวเรามาดูการขุดกันนะฮะ
0: ช่วยดึงนิดนึงได้ไหมเรียบร้อยครับ
1: ได้แล้วเหรอ
0: ได้แล้ว
1: แค่นี้
0: ใช่
1: เราต้องแต่งรากอะไรอีกไหมนี่สามารถตัดออกได้เลยใช่ป่ะฮะ
0: จริงๆถ้าเราจะส่งก่อนส่งเราก็คือเราตัดรากออกหมดเลยคร
1: ับ
0: นี่เดี๋ยวตัดให้ดูก็ได้ครับ
1: เริ่มเหมือนเพือกไม่เหลือเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เหลือแต่หน่อ
0: ใช่เพราะรากเก่าๆเนี้ยมันต้องไปสร้างใหม่อย่างที่บอกใช้ได้คือต้องเป็นรากขาวๆเนี้ยเดี๋ยวพอไปปลูกไม่เกินอาทิตย์นึงก็รากออกมาแล้วก็นี่ครับที่บอกว่าขุดให้เงามันสมบูรณ์ติดมาเยอะที่สุด
1: นี่แหละครับหน่อพันกล้วยในสวนลุงทศ
0: ที่เหมือนเข็ดตั้งแต่ทำสวนส้มทำสวนส้มทั้งสารเคมีปุ๋ยยาอะไรนี่คือเยอะมากฉีดยาทุกอาทิตย์เลยอ่ะคือแบบโอ้โหเยอะพอเปลี่ยนพืชพี่ก็เลยไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันตอนนั้นคือเหมือนแบบสุขภาพคนใช้ยาดินก็เสียที่ว่าดินมันเสียต้องปลูกเปลี่ยนพืชปลูกก็เพราะว่าใช้สารเคมีเยอะแยะเนี่ยครับ
1: ก็แสดงว่าซื้อกล้วยซื้อหน่อกล้วยจากสวนเนี้ยเป็นอินทรีย์แน่นอนไม่มีการใช้สารเคมี
0: ใช่ครับกระทั่งปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยหมักบ้างปุ๋ยอินทรีย์บ้างเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วครับ
1: เดินดูกล้วยนี่ก็หลายสายพันธุ์แล้วครับอยากทราบนะครับว่าราคาเนี่ยในแต่ละสายพันธุ์ในแตกต่างกันไหมครับ
0: ก็ถ้าเป็นหน่อกล้วยมันราคามันอยู่ที่ว่าแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากันอยู่ที่ความหายากความแปลกความโดดเด่นของสายพันธุ์ถ้าเกิดยิ่งโดดเด่นยิ่งหายากมันก็ราคาก็จะสูง

0: นมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณกี่บาท
1: ก็ราคาที่สวนนี้อยู่ตั้งแต่หน่อละ50 บาทถึง 2,500 บาทครับตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเรามาทำอย่างนี้คงไม่เจอผู้คนแต่ปรากฏว่าเราไม่ต้องไปหาผู้คนทุกคนเดินเข้ามาหาเองเข้ามาชมสวนเข้ามาซื้อหน่อพันธุ์เราแล้วก็เจอลูกค้าเจอคนที่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้อะไรเงี้ยเราก็เจอชีวิตอีกรูปแบบนึงกับที่เคยทำงานโรงงานหรือว่างานที่เราเคยทำมากับการเป็นเกษตรกรตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเกษตรกรอาจจะน่าเบื่อจริงๆแล้วเราก็เจอคนแล้วก็เจอปัญหาหรือว่ามีอะไรให้ทำทุกวัน
2: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ตั้มมากครับที่ให้รายการของเราครับเข้ามาถ่ายทำในสวนของลุงทศก็ได้เห็นว่าในสวนแห่งนี้มีกล้วยหลากหลายชนิดจริงๆสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับต้องขอขอบคุณมากครับ Go Green

ตามหลักพฤกษศาสตร์เขาก็จะมีการจำแนกพืชออกเป็นอันดับต่างๆกันใช่ไหมคะสำหรับกล้วยเนี่ยเขาก็จะมีการจำแนกให้อยู่ในวงในอันดับเดียวกันกับพวกคล้านะคะแล้วก็มีพวกกล้วยพัดนะมีธรรมรักษาหรือเฮลิโคเนียแล้วก็มีพุทธรักษาแล้วก็ขิงนะคะที่จัดว่าเป็นพวกที่อยู่ในอันดับเดียวกันทีนี้พอลงไปในวงเนี่ยกล้วยก็จะมีวงต่างๆกันแล้วกล้วยที่เรานิยมนำมาบริโภคกันเนี่ยก็จะเป็นวงหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เอามาบริโภคได้นะคะก็จะมีที่เอามาทำเป็นพวกไม้ประดับได้ด้วยเช่นเดียวกัน

การบริโภคกล้วยนี่นะคะก็จะให้คุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างเยอะอย่างแรกก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยจึงเป็นพืชที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงและในขณะเดียวกันก็ยังมีพวกวิตามินต่างๆอย่างเช่นวิตามินซีนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่ากล้วยมันไม่ได้มีรสเปรี้ยวแต่ก็มีวิตามินซีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้มีการส่งเสริมให้มีการบริโภคกล้วยกันเนื่องจากการที่ให้พลังงานอย่างดีแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการแต่นอกจากวิตามินซีก็ยังมีวิตามินอย่างอื่นอีกด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากประโยชน์ในการนำมาบริโภคนะคะก็มีกล้วยบางอย่างที่มีการปลูกเป็นไม้ประดับเพราะว่าเขามีส่วนของใบประดับที่สวยงามอาจจะเป็นออกสีชมพูสีชมพูอมม่วงหรือออกสีส้มนะคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็มีพวกกล้วยประดับเนี่ยซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นพืชพื้นเมืองก็มีการปลูกกันในคือขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็อย่างทางภาคเหนือนะคะและในขณะเดียวกันเราก็มีการนำพวกกล้วยประดับเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าคนเราก็ต้องการความสวยงามความแปลกใหม่ที่เอามาใช้ในการจัดภูมิทัศน์นะคะประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนพวกนี้ก็เป็นประดับซึ่งจริงก็อยู่ในวงเดียวกับกล้วยที่เราใช้ในการรับประทานนั่นเอง

0: การขยายพันธุ์กล้วยก็มีทั้งขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อนะคะพวกที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นกล้วยที่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ปลูกเพื่อบริโภคกันนะคะก็อาจจะเป็นพวกกล้วยป่ากล้วยที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยที่ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันเพราะว่าเวลาที่คนต้องการที่จะทำสวนกล้วยเนี่ยก็มีการไปซื้อหน่อกล้วยจากที่อื่นมาใช่ไหมคะซึ่งหน่อกล้วยเนี่ยก็คือส่วนขยายพันธุ์นั่นเองนะคะแล้วพวกหน่อกล้วยเนี่ยก็เขาก็ขุดแล้วก็เอามาปลูกต่อซึ่งเวลาที่กล้วยเจริญเติบโตไปก็จะมีการแตกหน่อเราก็สามารถขุดส่วนหน่อเนี่ยเอาไปใช้ในการปลูกต่อได้ทีนี้ถ้าสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพืชต่างๆนะคะก็สามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะสนใจก็มาเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ต้องขอยกนิ้วให้กับคุณตั้มจากสวนลุงทศเป็นอย่างมากนะครับที่เขามีความพยายามในการที่จะเสาะหารวบรวมพันธุ์กล้วยต่างๆมาปลูกไว้ในสวนแห่งนี้ครับแล้วก็รักษากล้วยเป็นอย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าของสะสมของคุณตั้มนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตกล้วยเป็นพืชล้มลุกเมื่อให้ผลผลิตออกมาแล้วลำต้นก็จะยืนต้นตายไปครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณตั้มแล้วครับที่จะรักษาดูแลและขยายพันธุ์กล้วยเหล่านี้เอาไว้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปนั่นเองทางรายการของเราต้องขอขอบคุณยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนเก่งมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook Fanpage และ YouTube Channel นะครับที่ STOU Channel แล้วก็จะรับสัญญาณดาวเทียม DLTV 14และ STOU Channel ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ

สวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเรื่องโมฆะกรรมและโมคิยะกรรมนะคะแล้วก็ลองมาดูแล้วก็อาจจะได้ทราบในเรื่องของโมฆะกรรมกับโมคิยะกรรมไปบ้างนะคะในหน่วยแรกๆที่ได้พูดถึงบ้างนะคะก็อาจจะได้ยินนี่เนี่ยหน่วยนี้ก็จะเน้นเฉพาะเรื่องของโมฆะกรรมแล้วก็โมคิยะกรรมนะคะก่อนพอเราได้ยินคำว่าโมฆะกรรมเนี่ยเรามาดูก่อนนะคะว่าลักษณะทั่วไปของโมฆะกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโมฆะกรรมคือการกระทำที่เสียเปล่านะคะที่ไม่เกิดผลในกฎหมายแต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเสียเปล่าเลยเหมือนกับว่าไม่มีการทำนิติกรรมขึ้นเลยนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวในสิทธิหรือหน้าที่ของคู่กรณีทุกฝ่ายที่เข้ามาทำนะคะหรือว่าอีกในนึงก็คือว่ากิจการใดที่เป็นโมฆะเนี่ยย่อมไม่มีความผูกพันตามกฎหมายเกิดขึ้นและก็ไม่มีผลทางกฎหมายเลยเป็นกิจการที่ไม่อาจจะให้สัตยาบันได้ให้กลับไปสมบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเสียเปล่าไปเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้ยินคำว่าสัตยาบันเนี่ยเราก็จะมารู้เลยเอ๊ะในสัตยาบันคืออะไรนะคะสัตยาบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนในส่วนของเรื่องโมคิยะกรรมนะคะว่าโมคิยะกรรมเนี่ยอาจจะมีการให้สัตยาบันได้แต่โมฆะกรรมเนี่ยเสียเปล่าตั้งแต่ต้นไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดนะคะเหตุที่ทำให้นิติกรรมโมฆะนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาลองดูหลักๆเนี่ยก็จะมี5ประการนะคะประการแรกเนี่ยเหตุเกิดจากวัตถุประสงค์ของนิติกรรมนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าวางหลักเอาไว้เลยว่าในเรื่องของวัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่ทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นกรณีที่นิติกรรมที่ทำขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมายอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเราไปซื้อมีดซื้อดาบเอาไว้เนี่ยเก็บไว้ดูเล่นก็คงทำได้นะคะเพราะว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายแต่เราซื้อมีดดาบโดยที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคนซื้อคนขายเนี่ยรู้อยู่ว่ามีวัตถุประสงค์ของนิติกรรมในการซื้อขายเนี่ยว่าผู้ซื้อเนี่ยจะเอาไปฆ่าคู่อรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการต้องห้ามโดยกฎหมายทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยทำให้การซื้อขายหรือว่าสัญญาที่ซื้อขายนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมายนะคะกรณีที่สองเกิดนิติกรรมขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะคะเป็นยังไงการพ้นวิสัยก็คือว่าทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองค่ะเช่นบอกว่าทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทนำเที่ยวพาไปทัศนศึกษาที่ดาวอังคารอนาคตมันอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าก็เริ่มจะมีแล้วล่ะถ้าถึงตอนนั้นเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะไม่บังคับให้นะคะจึงสร้างบทบัญญัติมาให้เป็นว่ากรณีที่เป็นการพ้นวิสัยเนี่ยเป็นการโมฆะไปนะคะนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะไปนี่กรณีที่3ก็กรณีที่นิติกรรมขึ้นเนี่ยเป็นมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะอะไรที่เป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เช่นอย่างเช่นสัญญาที่ผู้รับเหมาเนี่ยร่วมกันหัวนะคะหัวประมูลอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเอาเปรียบในทางราชการในการประมูลราคาก่อสร้างอาคารอย่างเช่นสมรู้กันอย่างเงี้ยนะคะสมรู้กันว่าเดี๋ยวคราวนี้เธอได้นะคราวหน้าฉันได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แต่ว่าทำให้ราชการเนี่ยเสียเปรียบยังไงเช่นทำให้ราชการทางราชการเนี่ยต้องจ้างผู้รับเหมาในราคาที่สูงกว่าควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการหัวประมูลนั้นเนี่ยย่อมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสัญญาจ้างอย่างเช่นสัญญาจ้างที่มีขอแบ่งทรัพย์สินที่พิพาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ย่อมเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เราก็รู้แล้วล่ะว่านิติกรรมมี3แบบละที่ขัดต่อความที่มีวัตถุประสงค์นะคะเกิดจากวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามนะคะแล้วลองมาดูในข้อที่4นะคะมันเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะคะของเหตุอันเกิดจากแบบของนิติกรรม

คะแบบของนิติกรรมในบางนิติกรรมบางประเภทเนี่ยมีกฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ให้มีให้ทำตามแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดบังคับเอาไว้เลยนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นิติกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะนะคะตัวอย่างเช่นการซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆเนี่ยจะต้องทำยังไงคะจริงๆแล้วจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะแต่เมื่อใดที่ไม่มีการไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นโมฆะนะคะหรือการเช่าทรัพย์สินใดก็ตามถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือก็เป็นโมฆะนะคะอันนี้ก็ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะและเกิดจากอีกกรณีหนึ่งก็คือเหตุเกิดจากการบกพร่องความสามารถของบุคคลก็คือการทำนิติกรรมเนี่ยโดยผู้ที่หย่อนความสามารถนั้นเนี่ยโดยหลักทั่วไปแล้วมักจะทำให้นิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆะนะคะตาม153แต่ก็มีบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะคะว่าการบกพร่องความสามารถนั้นเนี่ยสามารถตกเป็นโมฆะไปได้เลยนะคะธรรมดาแล้วอาจจะเป็นแค่โมฆะแต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายกำหนดให้เป็นโมฆะเช่นในกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์ทำพินัยกรรมขึ้นพินัยกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะอันนี้เราก็ไปดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1703อย่างนี้นะคะอันนี้ก็บัญญัติให้เป็นโมฆะเลยนะคะในประการที่4นะคะก็เป็นเรื่องของเหตุอันเกิดจากการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องการแสดงเจตนาก็มีหลายกรณีด้วยกันนะคะเช่นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะคะและคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องได้รู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยของผู้แสดงเจตนานะคะนี้เราก็ไปดูมาตรา154อีกประการนึงก็คือการแสดงเจตนาลวงนะคะการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา155วรรคแรกนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการแสดงเจตนาวิปริตโดยเหตุที่สำคัญผิดซึ่งการสำคัญผิดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา156นะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมหรือว่าการสำคัญผิดในทรัพย์อันเป็นวัตถุนะคะแห่งนิติกรรมนั้นหรือว่าเป็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เข้าทำนิติกรรมด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงเจตนานะคะในการทำนิติกรรมซึ่งทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะนี่อีกกรณีหนึ่งในกรณีที่5ก็เป็นเรื่องของเหตุอันเกิดจากเงื่อนไขของนิติกรรมนี่มีอะไรบ้างเงื่อนไขของนิติกรรมเนี่ยก็กรณีแรกก็เป็นเรื่องของการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับหลังซึ่งเงื่อนไขนั้นเนี่ยสำเร็จแล้วตั้งแต่เวลาทำนิติกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เป็นเงื่อนไขอีกกรณีหนึ่งก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าไม่อาจสำเร็จได้ตั้งแต่เวลาทำนิติกรรมนะคะก็คือเป็นไปตามมาตรา187วรรค2นะคะอีกกรณีนึงก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นไปตาม188เราก็รู้อยู่แล้วถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็ต้องทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะอีกกรณีนึงก็เป็นการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงเป็นการทำนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนอันเป็นการพ้นวิสัยแล้วก็รู้เรื่องของพ้นวิสัยแล้วว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็กรณีที่6ก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนอันจะสำเร็จได้หรือไม่สุดแล้วแต่ใจของฝ่ายลูกหนี้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของนิติกรรมที่ทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะได้นะคะ นอกจากนั้นก็จะมีกรณีอื่นๆที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะเลยนะคะเช่นกรณีที่การกระทำพินัยกรรมโดยฝ่าฝืนนะคะที่ตามที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา1705แล้วก็1706เนี่ยบัญญัติเอาไว้ย่อมเป็นโมฆะหรือว่ากรณีสัญญาก่อนสมรสเนี่ยหากไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา146ก็ย่อมเป็นโมฆะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาลองเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยในมาตราเหล่านี้ดูเนี่ยว่ามีรายละเอียดที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เนี่ยมาดูผลแห่งโมฆะกรรมที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพอนิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะแล้วเนี่ยนะคะก็จะแยกออกเป็นหัวข้อดังนี้นะคะการกล่าวอ้างความเสียเปล่าใครสามารถที่จะกล่าวอ้างความเสียเปล่าแห่งนิติกรรมที่เป็นโมฆะได้นะคะนิติกรรมที่เป็นโมฆะนี่ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุอะไรก็ตามเนี่ยย่อมทำให้เป็นการกระทำที่กฎหมายมารับรองคุ้มครองให้นะคะไม่ทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผู้ทำนิติกรรมจะมีเจตนาเข้าผูกนิติสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามเมื่อกฎหมายให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะไปแล้วเนี่ยย่อมไม่เกิดนิติสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะจึงไม่มีความเคลื่อนไหวในสิทธิที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิในลักษณะใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมฆะกรรมจึงเป็นความเสียเปล่าของนิติกรรมที่ได้ทำขึ้นมานะคะนี้เนี่ยมีปัญหาว่าใครบ้างเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิ์โดยตรงหรือว่ามีสิทธิ์โดยอ้อมที่จะอ้างโมฆะกรรมเพื่อประโยชน์แห่งตัวเองนะคะเนี่ยประโยชน์ของเราเนี่ยเรามาดูซิว่าเราจะกล่าวอ้างได้หรือไม่นะคะมาตรา172วรรคแรกก็มีหลักเอาไว้ว่าผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งจะยกเอาแห่งยกความเสียเปล่าแห่งนิติกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้จะเห็นได้ว่ากฎหมายยอมให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้มีสิทธิในการกล่าวอ้างนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นได้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างกับการบอกล้างนี่มันเหมือนกันหรือไม่หรือว่าการเพิกถอนทำลายการเป็นโมฆะกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการเสียเปล่าเนี่ยมันเสียเปล่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปบอกล้างหรือว่าเป็นการทำลายให้มันเสียเปล่าไปอีกนะคะเพราะมันเสียเปล่ามาแล้วตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างจะเป็นเหมือนเรื่องการแจ้งเรื่องของโมฆะกรรมเนี่ยให้ผู้อื่นได้ทราบเพื่อประโยชน์แห่งความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นนะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำการบอกล้างหรือว่าทำลายการเสียเปล่านั้นนะคะเพราะว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะเนี่ยมันเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นนะคะ ผู้มีส่วนได้เสียที่จะกล่าวอ้างถึงความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมเนี่ยศาลก็ย่อมยกเอาความเสียเปล่านั้นเนี่ยขึ้นมาอ้างนะได้หรือเปล่านะคะเพราะกรณีนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าโมฆะกรรมเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะคะถ้าเหตุที่เกิดจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วเนี่ยศาลเนี่ยย่อมยกขึ้นวินิจฉัยเองได้นะคะจำไว้ว่าศาลเนี่ยไม่สามารถจะยกนะคะขึ้นเรื่องขึ้นวินิจฉัยเองได้ถ้าคู่ความเนี่ยไม่ได้ให้ศาลยกนะคะก็คือไม่ได้มีหลักฐานอะไรไปแสดงต่อศาลแต่ศาลเนี่ยสามารถจะยกได้อยู่เรื่องนึงคือเรื่องของที่มันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะคะของประชาชนศาลย่อมยกขึ้นวินิจฉัยเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโมฆะกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยอย่างเช่นเกิดจากการแสดงเจตนาวิปริตเนี่ยศาลย่อมไม่อาจจะยกขึ้นวินิจฉัยได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียก็จะต้องอ้างถึงความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมให้ศาลได้รับรู้ให้ศาลเนี่ยได้ยกขึ้นวินิจฉัยนะคะนี้เรามาดูคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่3072/2536ฎีกานี้ได้มีบรรทัดฐานเอาไว้ว่าคำว่าผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงใครผู้มีส่วนได้เสียก็หมายถึงผู้ที่ได้ประโยชน์หรือผู้ที่เสียประโยชน์จากนิติกรรมที่กล่าวอ้างว่าเป็นโมฆะเป็นผลหรือไม่ในทางกลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีนี้เนี่ยก็ได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ว่าคำว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยหมายถึงใครบ้างนะคะนี่เรามาดูข้อสังเกตประการสุดท้ายก็คือว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้ของการกล่าวอ้างแล้วก็คือไม่มีอายุความในการกล่าวอ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียเปล่านั้นก็จะมีอยู่อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเวลานานเท่าใดก็ยังคงเป็นความเสียเปล่าอยู่นั่นเองนะคะจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์กล่าวอ้างขึ้นในเวลาใดก็ได้นะคะแม้ว่าธรรมดาเนี่ยอายุความส่วนใหญ่ก็จะมีอายุ10ปีแต่ทีนี้เนี่ยการกล่าวอ้างเนี่ยแม้จะเกิน10ปีนะคะนับแต่วันทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างได้ในกรณีนี้มันจะต่างกับเรื่องของการบอกล้างโมฆียกรรมนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้บอกล้างโมฆียกรรมเนี่ยภายใน1ปีนับแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้แต่ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่นิติกรรมอันเป็นโมฆียนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะกับนิติกรรมที่เป็นโมฆียเนี่ยจะมีการกล่าวอ้างแตกต่างกันนะคะในเรื่องของโมฆียกรรมเนี่ยมีกำหนดอายุความเอาไว้แต่โมฆะกรรมเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวอ้างเมื่อไหร่ก็ได้นะคะส่วนกรณีที่2ก็คือโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันได้นะคะดังที่เราได้รู้มาแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าโมฆะกรรมนั้นเนี่ยคือความเสียเปล่านะคะโดยอำนาจแห่งกฎหมายทำให้ไม่มีผลใดๆในทางกฎหมายเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่อาจจะย้อนกลับคืนมามีผลบังคับใช้ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องข้อแตกต่างประการสำคัญระหว่างโมฆะกรรมกับโมฆียกรรมนะคะเพราะว่าโมฆียกรรมนั้นเนี่ยเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างนะคะจำไว้ว่ามันยังสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะมีคนมาบอกล้างนะคะคนบอกล้างเดี๋ยวเราก็จะไปดูซิว่าใครที่จะบอกล้างได้นะคะให้มีผลสิ้นไป
หรือว่าถ้าบอกล้างปุ๊บก็จะเป็นโมฆะแต่เมื่อให้สัตยาบันโมฆะกรรมแล้วนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไปเลยนะคะโดยไม่อาจจะบอกล้างได้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมฆะกรรมไม่อาจให้สัตยาบันได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือโมฆะกรรมนั้นอาจจะแยกส่วนสมบูรณ์ออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้นะคะนี้เราก็ไปดูรายละเอียดในมาตรา173นะคะมาตรา173บอกว่านิติกรรมบางส่วนเนี่ยสมบูรณ์อันนั้นก็ให้สมบูรณ์ไปในส่วนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเป็นโมฆะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแยกส่วนได้นะคะก็ดูรายละเอียดในมาตรา173นะคะประการที่4ก็คือโมฆะกรรมนั้นอาจสมบูรณ์ในฐานเป็นนิติกรรมอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดโมฆะขึ้นมาย่อมไม่มีผลทางกฎหมายหรือศูนย์เปล่านะคะไม่มีการเคลื่อนไหวในสิทธิเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทุกคนไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้หรือว่าถ้ากฎหมายเนี่ยมีความตึงเกินไปเนี่ยไม่ถือหลักผ่อนคลายเนี่ยนะคะอาจทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเสียประโยชน์นะคะจึงมีข้อสันนิษฐานในเจตนาของผู้ทำนิติกรรมเอาไว้เพื่อช่วยให้นิติกรรมนั้นเนี่ยที่ทำลงไปนั้นเนี่ยอาจจะสมบูรณ์ได้ในบางส่วนนะคะในรายละเอียดก็คือตามมาตรา174นะคะเราก็ไปดูในรายละเอียดอีกทีเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วแหละว่านิโมฆะกรรมนั้นอาจสมบูรณ์ได้ในฐานเป็นนิติกรรมอย่างอื่นแต่ไอ้สิ่งที่มันจะไม่สมบูรณ์มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อาจจะไปสมบูรณ์ในเป็นกรณีอื่นอันนี้ลองไปดูรายละเอียดนะคะในเอกสารการสอนนี้อ่ะถ้าเกิดเราเสียทรัพย์ไปแล้วล่ะเราไปเสียทรัพย์เพราะนิติกรรมที่เป็นโมฆะไปแล้วเนี่ยเราไปเรียกคืนสมมุติว่าเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยเรียกคืนได้หรือเปล่าถ้านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่างที่รู้ว่านิติโมฆะกรรมเป็นการกระทำที่เสียเปล่าไม่มีผลทางกฎหมายไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิระหว่างคู่กรณีไม่ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่กรณีตามที่ความมุ่งหวังเดิมเนี่ยจะให้ในตอนที่เข้าทำนิติกรรมไว้บางครั้งคู่กรณีไม่ได้ทราบว่าการทำนิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะมันไม่เกิดผลทางกฎหมายอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้กฎหมายหรือบางครั้งก็รู้แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะแต่ว่าทำให้เกิดการชำระหนี้กันขึ้นไปแล้วแล้วก็มีการปฏิบัติตามนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นไปแล้วนะคะการกระทำต่างๆที่ทำไปแล้วนี่ที่เกี่ยวเนื่องกับนิติกรรมที่เป็นโมฆะเนี่ยมันเกิดไม่มีเกิดความผูกพันกันเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดผลทางกฎหมายแต่ทีนี้เนี่ยเราได้มีการปฏิบัติการชำระหนี้หรือมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วนะคะในนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยย่อมเป็นการกระทำที่กระทำไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้กฎหมายก็จึงเข้ามามีบทบาทบัญญัติให้บุคคลใดเนี่ยที่ได้ทรัพย์สิ่งใดไปอันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบโดยปราศจากมูลอันอ้างตามกฎหมายได้บุคคลนั้นเนี่ยจำต้องคืนทรัพย์นั้นคืนทรัพย์ในฐานะใดในฐานะที่เป็นลาภมิควรได้นะคะก็คือสามารถที่จะถ้าเรามีการชำระหนี้ไปแล้วเราอาจจะได้รับเงินคืนอย่างนี้เป็นต้นนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินของเราไปนะคะก็เป็นในเรื่องของฐานะของลาภมิควรได้เอาไว้นะคะอันนี้กฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะอันนี้ลองไปดูตัวอย่างนะคะในรายละเอียดนะคะในเอกสารการสอนก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเขาเรียกกันคืนยังไงนะคะดูในตัวอย่างแล้วก็คำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นบรรทัดฐานเอาไว้นะคะนี้เนี่ยนิติกรรมที่เป็นโมฆะมีนิติกรรมอะไรบ้างนะคะนิติกรรมที่เป็นโมฆะก็จะมี1นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย2นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยแล้วก็3นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะ4นิติกรรมที่มิได้ทำตามถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้นะคะแล้วก็5นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะคะแล้วก็6นิติกรรมซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาลวงนะคะแล้วก็7เป็นนิติกรรมซึ่งเกิดจากการสำคัญผิดเหล่านี้นะคะเป็นหัวข้อที่ทำให้นิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆะนะคะนี้เรามาลองดูตัวอย่างนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะคะก็อย่างเช่น การที่เจ้าพนักงานเนี่ยนะโจทย์เนี่ยมาฟ้องจำเลยที่2ในคำพิพากษาศาลฎีกานะคะในฐานความผิดที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดในคดีอาญาแผ่นดินนะคะความผิดในคดีอาญาแผ่นดินเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นการที่ยอมความไม่ได้นะคะไม่ใช่คดีความผิดอันยอมความได้นะคะนี้เกิดมีการทำบันทึกข้อตกลงในส่วนที่จะถอนฟ้องโดยการที่
เป็นการยอมความกันแล้วเนี่ยจึงเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตกลงในส่วนนี้ย่อมตกเป็นโมฆะนะคะเราก็รู้แล้วล่ะนันติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายนะแล้วก็อีกกรณีที่สองก็คือที่เราบอกว่านิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะคะพ้นวิสัยเราก็รู้อยู่แล้วหลักเกณฑ์ที่พ้นวิสัยเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรนะคะก็ต้องเป็นการพ้นวิสัยที่คนทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้นะคะแล้วก็กรณีที่สองก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่พ้นวิสัยเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นก่อนหรือขณะทำนิติกรรมนะคะแล้วก็ต้องเป็นการพ้นวิสัยอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องในนี้เราก็ลองไปดูหัวข้ออื่นๆนะคะในหัวข้อที่3ถึงที่7นะคะลองดูในเอกสารการสอนเนื่องจากวันนี้เวลาเราก็จะมีจำกัดนะคะนี้อาจารย์ก็จะลองมาพูดในเรื่องของโมคิยกรรมนะคะในส่วนเบื้องต้นก็คือความหมายของโมคิยกรรมโมคิยกรรมก็คือนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็จะสมบูรณ์ตลอดไปจนกว่าจะถูกบอกล้างโดยปกติโมคิยกรรมจะเป็นการกิจการที่ทำโดยครบถ้วนหลักเกณฑ์สาระสำคัญของเรื่องความสมบูรณ์ของนิติกรรมเกือบทุกประการเลยยกเว้นในเรื่องของเหตุความสามารถหรือความสามารถบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องในการแสดงออกซึ่งเจตนาซึ่งไม่ตรงกับบางความจริงในบางกรณีซึ่งสองกรณีนี้กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองไว้เป็นพิเศษนะคะเหตุแห่งโมคิยกรรมก็คือเป็นกรณีที่ในเรื่องบกพร่องความสามารถหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่ผู้ยาวกระทำลงโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นที่นิติกรรมที่บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นย่อมเป็นโมคิยะนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่บุคคลวิกลจริตได้ทำลงนะคะในเวลาที่บุคคลนั้นวิกลจริตอยู่หรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมซึ่งบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ทำขึ้นนะคะโดยไม่ได้ความรับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะคะหรือว่าเหตุอันเกิดจากการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมเช่นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลนะคะซึ่งคุณสมบัตินั้นเป็นสาระสำคัญย่อมเป็นโมคิยะนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนถึงขนาดนะคะย่อมเป็นโมคิยะแล้วก็กรณีนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ต้องถูกข่มขู่ถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่เนี่ยมีความกลัวที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองเนี่ยนะคะย่อมเป็นโมคิยะเช่นเดียวกันผลของโมคิยกรรมผลของโมคิยกรรมก็คือนิติกรรมที่นั้นเนี่ยจะมีผลสมบูรณ์นะคะสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายจนกว่านิติกรรมนั้นจะถูกบอกล้างโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะที่กำหนดไว้ในมาตรา175วรรคหนึ่งนะคะโดยให้นิติกรรมนั้นเนี่ยบอกล้างแล้วก็จะเป็นโมฆะหรือเสียเปล่านะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตามมาตรา176วรรคหนึ่งหรือว่าอาจจะให้สัตยาบันได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามมาตรา175แล้วก็มาตรา177พอให้สัตยาบันไปแล้วเนี่ย มีผลทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยที่เป็นโมคิยะนั้นเนี่ยสมบูรณ์อยู่ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ถ้าถูกบอกล้างก็โมฆะแต่ถ้าให้สัตยาบันก็สมบูรณ์นะคะก็ย้อนหลังไปเลยความสมบูรณ์เนี่ยย้อนหลังไปจนนับตั้งแต่เริ่มทำนิติกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็รู้แล้วผลของโมคิยกรรมเป็นอย่างไรนะคะเราก็ได้รู้ว่านิติกรรมที่เป็นโมคิยะเนี่ยสามารถที่จะให้สัตยาบันและมีผลสมบูรณ์ได้ตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มเลยนะคะนี่การบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมคิยะใครบ้างที่มีเป็นผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมเราก็ไปดูมาตรา175นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีผู้ยาวก็จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะก็สามารถที่จะบอกล้างได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถที่จะบอกล้างได้นะคะหรือว่าบุคคลที่โดนที่ถูกกลช่อฉนถูกข่มขู่เนี่ยก็สามารถจะบอกล้างได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นดูกรณีในมาตรา175นะคะวิธีการแบบบอกล้างก็ไม่มีกำหนดแบบเอาไว้กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้เพราะฉะนั้นการบอกล้างเนี่ยก็จะทำให้บอกล้างในการแสดงเจตนาอาจจะด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะอันนั้นก็สามารถทำได้นะคะนี่ใครจะบอกล้างต่อบุคคลใดการบอกล้างโมคิยกรรมเนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีคนมารับรู้การแสดงเจตนานะคะก็ไปดูในตามมาตรา178บอกว่าการบอกล้างโมคิยกรรมคู่กรณีฝ่ายที่มีสิทธิบอกล้างจะต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเร
ระยะเวลาการบอกล้างก็อยู่ในมาตรา181ซึ่งบอกว่าบอกล้างนับตั้งแต่1ปีนับตั้งแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้นะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ภายใน1ปีก็บอกล้างได้แต่ถ้าเกินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ให้พ้น10ปีนับตั้งแต่ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น2ลักษณะคือก็คือ1ปีนับแต่วันที่อาจได้ให้สัตยาบันได้หรือว่าถ้าพ้น10ปีไปแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะนับแต่ได้ทำนิติกรรมนั้นอันนั้นมันจะก็จะแตกต่างกันนะคะผู้มีสิทธิ์บอกล้างก็ต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้

ผลนะคะผลของการบอกลาเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วนะคะโมคิถือว่าเป็นโมฆะถ้าบอกลาแล้วก็เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรกคู่กรณีก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมนะคะการให้สัตยาบันผู้มีสิทธิให้สัตยาบันนักศึกษาไปดูในมาตรา177นะคะว่ามีใครบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องให้สัตยาบันนะคะในวันนี้ก็ลองดูนะคะว่านิติกรรมที่เป็นโมคิยะเนี่ยมีใครสามารถที่จะบอกล้างสามารถจะให้สัตยาบันได้และผลนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองไปดูนะคะนี้ในช่วงนี้ก็จบการบรรยายนะคะในเรื่องของโมฆะกรรมโมคิยะกรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ในส่วนรายละเอียดให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปศึกษาในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ดูคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่4นะคะในเรื่องโมฆะกรรมและโมคิยะกรรมนะคะลองดูซิว่าเราสามารถจะทำได้กันได้ไหมนะคะนี่ข้อ1นะคะผลของโมฆะกรรมนั้นมีประการใดบ้างนะคะก็แนวคำตอบก็มีว่า ผลของโมฆะกรรมนั้นเนี่ยก็คือว่านิติกรรมนั้นเนี่ยเสียเปล่านะคะมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่อาจจะให้สัตยาบันได้นะคะบุคคลที่มีผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมกล่าวอ้างโมฆะกรรมนั้นได้แล้วก็การถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยได้ทรัพย์สินไปอันมาเนื่องมาจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยย่อมเรียกทรัพย์นั้นคืนได้ในฐานะตกเป็นลาภไม่ควรได้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลของโมฆะกรรมนะคะเรามาดูข้อ2นะคะข้อ2บอกว่าให้นักศึกษาลองบอกหลักในการพิจารณาว่ากรณีใดบ้างที่โมฆะกรรมนั้นอาจแยกส่วนที่สมบูรณ์ออกได้จากส่วนที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะนิติกรรมที่ทำขึ้นเมื่อเป็นโมฆะก็จะต้องโมฆะไปทั้งหมดแต่ถ้านิติกรรมนั้นเนี่ยสามารถแยกได้เป็นส่วนๆโดยอิสระออกจากกันเนี่ยโดยพฤติการแล้วเนี่ยจึงสันนิษฐานได้ว่าคู่กรณีแสดงคู่กรณีเจตนาที่จะมีให้ส่วนที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยแยกออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะลองดูข้อ3สิข้อ3การฟ้องเรียกทรัพย์การฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนในฐานะราภิควรได้อันเนื่องมาจากโมฆะกรรมนั้นเนี่ยจะต้องฟ้องในกำหนดเวลาเท่าใดนะคะการฟ้องเรียกทรัพย์คืนภายใน1ปีนับแต่รู้ถึงสิทธิเรียกคืนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือรู้ว่านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่ทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกฟ้องเรียกทรัพย์คืนในฐานะราภิควรได้นะคะในวันนี้นะคะก็จบการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเรื่องของโมฆะกรรมและโมคิยะกรรมแล้วนะคะนักศึกษาเนื่องจากเวลาที่เราบรรยายในการสอนเสริมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกมากนะคะแล้วก็อาจจะพูดไวไปนิดนึงนะคะนักศึกษาเนี่ยก็ไปศึกษาในรายละเอียดได้นะคะโดยเฉพาะให้นักศึกษาเนี่ยอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะในรายละเอียดและก็ข้อยกเว้นบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าไปดูในเอกสารการสอนพร้อมกับดูตัวอย่างประกอบไปด้วยเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในมาตราต่างๆที่บัญญัติเอาไว้นะคะก็สำหรับในวันนี้ก็จบการบรรยายของหน่วยที่4แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU

สวัสดีค่ะสำหรับการบรรยายวันนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบชี้วิชากฎหมายอาญาภาพบทบัญญัติทั่วไปความผิดและระหุโทษนะคะแต่เนื่องจากเวลามีจำกัดค่ะเราจะบรรยายสรุปเฉพาะในเนื้อหาสาระสำคัญค่ะของหน่วยที่4ในเรื่องเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษแล้วก็เหตุลดโทษค่ะเรามาเริ่มเหตุยกเว้นความผิดกันก่อนนะคะเหตุยกเว้นความผิดนะคะก็จะมี3กรณีใหญ่ๆนะคะคือกรณีบทบัญญัติกฎหมายหรือจริยประเพณีให้อำนาจกระทำได้นะคะแล้วก็เรื่องความยินยอมนะคะประการสุดท้ายก็คือเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะเรามาดูเรื่องแรกค่ะบทบัญญัติกฎหมายให้อำนาจกระทำได้เช่นอะไรบ้างนะคะก็เช่นกรณีมีกฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะยกตัวอย่างเช่นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68นะคะหรือการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตค่ะนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการกฎหมายยกเว้นความผิดตามรัฐธรรมนูญค่ะนะคะซึ่งบัญญัติว่าในที่ประชุมผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือรัฐสภานะคะสมาชิกมีเอกสิทธิ์ที่จะกล่าวถ้อยคำในการแถลงข้อจริงหรือแสดงความคิดเห็นได้นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายยกเว้นความผิดในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะเช่นบิดามารดาค่ะอาจจะใช้อำนาจปกครองนะคะเพื่อลงโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่าการสั่งสอนได้นะคะและอาจจะเป็นกรณีที่มีการทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์นะคะเพื่อบำบัดปัดป้องภัยอันตรายซึ่งมีมาแก่สาธารณะโดยฉุกเฉินค่ะนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะเช่นตำรวจนะคะมีอำนาจจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าได้นะคะหรือจับบุคคลตามหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะกรณีเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่กฎหมายให้อำนาจกระทำได้ค่ะจึงอ้างเป็นเหตุยกเว้นความผิดทางอาญาได้นะคะสำหรับกรณีต่อไปคือจารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้นะคะต้องพิจารณาด้วยว่าจารีตประเพณีนั้นยังคงมีอยู่ในขณะกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดค่ะเช่นพระภิกษุนะคะทำโทษลูกศิษย์วัดในความดูแลตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะคะต่อไปเป็นเรื่องความยินยอมนะคะหลักความยินยอมที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นคุณหรือยกเว้นความผิดแก่ผู้กระทำได้นะคะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะประการแรกเลยคือต้องเป็นความยินยอมอันบริสุทธิ์ของผู้เสียหายค่ะคือผู้เสียหายต้องสมัครใจยินยอมนะคะประการที่สองค่ะความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีเช่นนะคะผู้ป่วยนะคะนะคะให้แพทย์ผ่าตัดเพื่อการรักษานะคะหรือความยินยอมของนักมวยนะคะในการชกต่อยกันตามกติกานะคะดังนั้นแล้วนะคะหากเป็นความยินยอมที่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีนะคะก็จะอ้างเพื่อยกเว้นความผิดทางอาญาไม่ได้นะคะเช่นก็นะคะยอมให้ขอเนี่ยค่ะฟันตนเองนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าพระเครื่องที่แขวนอยู่นะคะขลังจริงหรือไม่นะคะอันนี้ยกเป็นข้อยกเป็นความรับผิดไม่ได้นะคะไปค่ะในเรื่องความยอมนั้นจะต้องมีอยู่จนถึงขณะกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดดังนั้นแล้วนะคะถ้าผู้เสียหายบอกเลิกความยอมไปนะคะผู้กระทำยังกระทำอีกนะคะก็จะอ้างเป็นเหตุยกเว้นความผิดไม่ได้นะคะสำหรับเหตุยกเว้นความผิดประการที่3นะคะคือเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68นะคะซึ่งอาจแยกอธิบายหลักเกณฑ์ได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่ามีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนะคะกล่าวคือว่าภัยอันตรายนั้นต้องเกิดจากการที่ผู้ก่อภัยนะคะไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะเช่นนะคะก็ค่ะชักปืนออกจากเอวเพื่อจะยิงคอค่ะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายแล้วนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะภัยอันตรายนั้นใกล้จะถึงอันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้ภัยอันตรายเกิดขึ้นก่อนนะคะดังนั้นแล้วนะคะแม้ผู้ก่อภัยจะกระทำยังไม่ถึงขั้นลงมืออันเป็นความผิดนะคะแต่หากภัยอันตรายนั้นใกล้จะถึงแล้วนะคะผู้รับภัยก็อ้างป้องกันตามมาตรา68ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาด้วยจึงอ้างป้องกันได้นะคะและต้องมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นทั้งนี้ค่ะคำว่าผู้อื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้กระทำโดยป้องกันก็ได้นะคะแต่ต้องปรากฏว่าผู้อื่นนั้นเองน่ะมีสิทธิที่จะป้องกันตนเองด้วยนะคะจึงจะกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิของผู้นั้นได้ค่ะนะคะและทั้งนี้ต้องเป็นการกระทำต่อผู้ก่อภัยด้วยนะคะหากเป็นการกระทำต่อบุคคลที่3นะคะไม่ใช่ป้องกัน

คะแต่อาจจะเป็นจำเป็นตาม67ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่4นะคะก็คือป้องกันต้องไม่เกินขอบเขตด้วยค่ะซึ่งได้แก่ป้องกันพอสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงป้องกันด้วยวิธีทางน้อยที่สุดคือเป็นการกระทำขั้นต่ำสุดที่จำต้องกระทำเพื่อให้พ้นภัยอันตรายนะคะและต้องไม่เกินสัดส่วนด้วยนะคะซึ่งหมายถึงภัยจากการป้องกันต้องรุนแรงน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะภัยอันเกิดจากการประทุษร้ายของผู้ก่อภัยค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะป้องกันไม่เกินขอบเขตยังหมายรวมถึงการกระทำไม่เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันด้วยนะคะซึ่งหมายถึงการกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นจากภัยอันตรายซึ่งมิได้อยู่ห่างไกลหรือได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเหตุอุบัติโทษนะคะก็จะแยกออกเป็น3กรณีใหญ่ๆนะคะกรณีแรกเลยก็คือการกระทำโดยจำเป็นตามมาตรา67นะคะซึ่งอาจแยกพิจารณาการกระทำความผิดโดยความจำเป็นได้ตามมาตรา67อนุ1ประการหนึ่งและมาตรา67อนุ2อีกประการหนึ่งนะคะสำหรับกรณีการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจนะคะเป็นกรณีตามมาตรา67อนุ1ค่ะนะคะอาจอ้างเป็นเหตุยกเว้นโทษได้โดยต้องพิจารณาดังนี้นะคะประการแรกเลยคือมีการกระทำความผิดเพราะอยู่ในที่บังคับนะคะหรือภายใต้อำนาจซึ่งหมายความว่ามีการบังคับหรือใช้อำนาจบงการจากภายนอกนะคะให้มีการกระทำการอันเป็นความผิดนะคะเช่นก่อใช้ปืนขู่ว่าจะยิงคอหากขอไม่ต่อยคอนะคะดังนี้แล้วนะคะหากขอไปต่อยคอก็ถือว่าขอเนี่ยกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับนะคะหลักเกณฑ์ประการที่2ค่ะผู้กระทำนะคะจะต้องไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ค่ะดังนั้นหากผู้กระทำสามารถหลีกเลี่ยงหรือในการบังคับนั้นได้หรือสามารถขัดขืนอำนาจบงการนั้นได้นะคะแต่ยังกระทำความผิดไปอีกเช่นนี้จะมาอ้างจำเป็นเพื่อยกเว้นโทษไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะการกระทำโดยจำเป็นต้องไม่เกินขอบเขตด้วยซึ่งได้แก่กระทำไปโดยไม่เกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำโดยวิธีทางน้อยที่สุดนะคะและไม่เกินสัดส่วนด้วยนะคะที่ว่าด้วยวิธีทางน้อยที่สุดก็คือเป็นการกระทำขั้นต่ำสุดนะคะที่จำเป็นต้องกระทำค่ะส่วนไม่เกินสัดส่วนก็คือภัยจากการบังคับหรืออำนาจบงการนั้นต้องร้ายแรงมากภัยที่ผู้กระทำโดยจำเป็นก่อขึ้นนะคะทั้งนี้เพราะว่าเป็นการกระทำต่อบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยนะคะนอกจากนั้นแล้วการกระทำโดยจำเป็นเกินขอบเขตนะคะยังหมายถึงกระทำไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นนะคะซึ่งหมายถึงต้องไม่ใช่กรณีที่การบังคับหรืออำนาจบงการนั้นนะคะยังอยู่ห่างไกลหรือไม่ใช่กรณีที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องการกระทำความผิดโดยความจำเป็นนะคะเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายตามมาตรา67อนุ2ค่ะนะคะอันนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายค่ะโดยภัยอันตรายนั้นนะคะอาจจะเกิดจากเหตุธรรมชาติก็ได้เกิดจากสัตว์ก็ได้หรือเกิดจากบุคคลอื่นก็ได้นะคะแต่หากว่าผู้กระทำได้กระทำต่อบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยจำเป็นได้นะคะแต่ทั้งนี้นะคะต้องเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนานะคะแล้วก็มีมูลเหตุจูงใจเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายด้วยนะคะทั้งนี้คำว่าผู้อื่นนะคะไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้กระทำหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์ประการที่2ค่ะเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่กระทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะคะภัยอันตรายนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะต้องปรากฏว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะคะให้พ้นภัยอันตรายนั้นโดยวิธีอื่นได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าการกระทำโดยจำเป็นนะคะเป็นการกระทำต่อบุคคลที่3นะคะซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะจึงจำเป็นต้องหาวิธีการต่างๆที่จะหลีกเลี่ยงภัยนะคะจนกว่าจะใช้วิธีการอื่นไม่ได้ค่ะนอกจากการกระทำความผิดนั้นแล้วนะคะจึงจะอ้างจำเป็นเพื่อยกเว้นโทษได้นะคะสำหรับหลักเกณฑ์ประการที่4นะคะภัยอันตรายนั้นตนต้องไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนค่ะดังนั้นถ้าภัยอันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของตนแล้วนะคะก็จะอ้างเหตุจำเป็นไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการสุดท้ายนะคะต้องเป็นการกระทำโดยจำเป็นไม่เกินขอบเขตค่ะกล่าวคือนะคะไม่เกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำโดยจำเป็นด้วยวิธีทางน้อยที่สุดนะคะหรือไม่เกินสัดส่วนนะคะนอกจากนั้นก็ยังหมายถึงไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นด้วยนะคะซึ่งหมายถึงกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ห่างไกลนะคะหรือไม่ได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะนะคะส่วนเหตุยกเว้นโทษในกรณีต่อไปก็คือความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุนะคะซึ่งจะแยกพิจารณาดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่ากระทำความผิดในขณะวิกลจริตตามมาตรา65นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์ประการแรกคือ

คือกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ค่ะที่ว่าไม่สามารถรับผิดชอบก็หมายถึงว่าไม่สามารถรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นนะคะถูกหรือผิดนะคะชั่วหรือดีนะคะส่วนที่ว่าไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้นก็หมายถึงว่าแม้ผู้นั้นจะสามารถรับผิดชอบนะคะแต่ก็ไม่สามารถบังคับตนเองได้นะคะหลักเกณฑ์ประการต่อไปค่ะการกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้นน่ะจะต้องมีสาเหตุเพราะจิตบกพร่องนะคะเช่นปัญญาอ่อนหรือเป็นโรคจิตค่ะเช่นโรคจิตจากพิษสุรานะคะหรือจิตฟั่นเฟือนนะคะเช่นโรคประสาทนะคะชนิดวิตกกังวลหรือว่าภาวะจิตแปรปรวนเป็นต้นนะคะสำหรับเหตุยกเว้นโทษในกรณีต่อไปนะคะก็คือกระทำความผิดในขณะมึนเมาค่ะนะคะตามมาตรา66ซึ่งโดยหลักแล้วนะคะความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่นนะคะจะยกเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะผู้กระทำความผิดอาจได้รับยกเว้นโทษได้นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นการกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้นะคะประการที่สองคือ เพราะความมึนเมาจากการเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่นนะคะสิ่งมึนเมาอย่างอื่นก็อาจจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการทางจิตหรือประสาทหลอนนะคะและต้องปรากฏว่าความมึนเมานั้นต้องเกิดขึ้นโดยที่ผู้เสพนะคะไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เสพนั้นน่ะจะทำให้มึนเมาค่ะนะคะหรือว่าถูกขืนใจให้เสพคือว่าเสพโดยที่ไม่สมัครใจนั่นเองนะคะเรามาดูเหตุยกเว้นโทษประการต่อไปค่ะนะคะอันนี้เป็นกรณีเด็กกระทำความผิดตามมาตรา73 74นะคะเราแยกพิจารณากรณีแรกค่ะเป็นกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน12ปีกระทำความผิดนะคะกรณีนี้ค่ะมาตรา73บอกว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็คือได้รับยกเว้นโทษนั่นเองนะคะกรณีที่2ค่ะเด็กอายุกว่า12ปีค่ะแต่ไม่เกิน15ปีกระทำความผิดนะคะกรณีนี้มาตรา74ค่ะบอกว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนะคะแต่ศาลอาจจะสั่งดำเนินการเช่นว่ากล่าวตักเตือนค่ะหรือมอบตัวเด็กให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยวางข้อกำหนดนะคะหรือกำหนดเงื่อนไขคุณประพฤตินะคะหรือส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมนะคะหรือสถานแนะนำทางจิตนะคะหรือมอบตัวเด็กให้บุคคลนะคะหรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควรนะคะเพื่อดูแลอบรมและก็สั่งสอนนะคะลำดูเหตุยกเว้นโทษประการต่อไปนะคะก็คือกรณีกระทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานตามมาตรา70ค่ะนะคะกรณีนี้จะอ้างเป็นเหตุยกเว้นโทษได้มีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยคือต้องเป็นการกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานคำสั่งนี้อาจจะเป็นวาจาหรือรายละอักษรก็ได้นะคะเจ้าพนักงานก็หมายถึงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนะคะให้มีอำนาจหน้าที่ราชการตามกฎหมายค่ะนะคะประการที่2ก็คือว่าคำสั่งนั้นต้องเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะประการที่3ก็คือว่าผู้กระทำจะต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นค่ะหรือเชื่อโดยสุจริตว่าตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนะคะประการที่3ค่ะผู้กระทำต้องไม่รู้นะคะว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะไอ้การไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งทำนองนั้นมาโดยตลอดนะคะจนเชื่อว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้นะคะสำหรับเหตุยกเว้นโทษประการต่อมานะคะก็คือการกระทำความผิดบางประเภทระหว่างสามีภรรยาตามมาตรา71วรรคแรกค่ะกรณีนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยคือต้องเป็นการกระทำความผิดในระหว่างสามีภรรยาค่ะนะคะซึ่งหมายถึงว่าต้องเป็นสามีและภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะประการที่2ค่ะความผิดที่สามีภรรยากระทำต่อกันนั้นต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะเช่นลักทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์นะคะโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเป็นต้นนะคะเรามาต่อกันในเรื่องเหตุลดโทษนะคะเราจะแยกอธิบายออกเป็น3ส่วนค่ะประการแรกคือเหตุลดโทษโดยทั่วไปแล้วก็เหตุบรรดาโทษะแล้วก็เหตุบรรดาโทษนะคะสำหรับเหตุลดโทษโดยทั่วไปนะคะก็จะมี5กรณีใหญ่ๆนะคะตามปรากฏในสไลด์นี้นะคะ เรามาดูเรื่องเหตุลดโทษกรณีแรกค่ะความไม่รู้กฎหมายตามมาตรา64นะคะโดยหลักแล้วนะคะบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความรับผิดในทางอาญาไม่ได้นะคะแต่มีข้อยกเว้นค่ะที่ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้แก่ผู้กระทำได้นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการนะคะผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดอาญาและหลักเกณฑ์ประการที่2นะคะศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลได้ค่ะอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะ
ถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทำนะคะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นนะคะศาลจะลงโทษผู้กระทำน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะแต่จะไม่ลงโทษเลยเนี่ยไม่ได้นะคะเรามาดูเหตุลดโทษกรณีที่2นะคะกรณีคนวิกลจริตหรือคนมึนเมานะคะซึ่งยังสามารถรับผิดชอบอยู่บ้างนะคะหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างนะคะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา65วรรค2แล้วก็มาตรา66นะคะหลักเกณฑ์โดยสรุปก็คือว่าจะต้องเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดในกลจริตตามมาตรา65ค่ะหรือเป็นการกระทำความผิดในขณะมึนเมาตามมาตรา66นะคะแต่ในขณะกระทำความผิดนั้นน่ะผู้กระทำความผิดนะคะยังสามารถรับผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างนะคะผลก็คือว่ามาตรา65วรรค2และมาตรา66ตอนท้ายนะคะแล้วแต่กรณีนะคะให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะคะลดโทษโดยจะลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเหตุลดโทษประการต่อไปก็คือการป้องกันหรือจำเป็นเกินขอบเขตตามมาตรา69ค่ะซึ่งอาจแยกพิจารณาออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือว่าเป็นการป้องกันเกินขอบเขตนะคะอันนี้ได้แก่ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุซึ่งหมายถึงป้องกันเกินวิถีทางน้อยที่สุดหรือเกินสัดส่วนแห่งพยานตรายนะคะและนอกจากนั้นค่ะยังรวมถึงการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันนะคะโดยพิจารณาว่าหากเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นจากพยานตรายที่ยังอยู่ห่างไกลนะคะหรือผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็ย่อมเป็นการเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันเกินขอบเขตค่ะนะคะส่วนกรณีที่2คือเป็นการจำเป็นเกินขอบเขตค่ะตามมาตรา69นะคะได้แก่การกระทำโดยจำเป็นเกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำด้วยความจำเป็นนั้นน่ะเกินวิถีทางน้อยที่สุดนะคะหรือเกินสัดส่วนแห่งพยานตรายนะคะนอกจากนั้นนะคะยังหมายถึงกระทำเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นนะคะซึ่งหมายถึงกระทำความผิดทั้งที่การบังคับหรืออำนาจบงการนั้นน่ะยังห่างไกลนะคะหรือยังสามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้นะคะหรือทั้งที่พยานตรายนั้นยังอยู่ห่างไกลค่ะหรือผ่านพ้นไปแล้วเช่นนี้ค่ะย่อมเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นสำหรับผลของการกระทำโดยป้องกันหรือจำเป็นเกินขอบเขตนี้ก็คือว่ามาตรา69บัญญัติว่าศาลจะลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงแต่ก็ได้แต่หากว่าการกระทำโดยจำเป็นหรือป้องกันเกินขอบเขตนั้นน่ะเกิดขึ้นเพราะความตื่นเต้นตกใจหรือกลัวนะคะศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำเลยก็ได้ค่ะนะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปนะคะก็คือการทำความผิดบางประเภทระหว่างญาติใกล้ชิดตามมาตรา71วรรค2นะคะอันนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นกรณีที่บุพการีกับผู้สืบสันดานนะคะหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะกระทำความผิดต่อกันนะคะและความผิดที่กระทำต่อกันนั้นน่ะต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะดังที่ระบุไว้ในมาตรา71วรรคแรกนะคะซึ่งได้แก่นะคะความผิดเกี่ยวกับ เรื่องลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ฉ้อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรทำให้เสียทรัพย์และบุกรุกเป็นต้นนะคะผลของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติใกล้ชิดนี้ก็คือว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวนะคะแม้ปกติกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้แต่มาตรา71วรรค2เนี่ยบัญญัติให้ยอมความกันได้ค่ะแต่ว่าหากไม่มีการยอมความกันโดยมีการดำเนินคดีในศาลนะคะศาลก็อาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้ได้ค่ะโดยจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปนะคะก็คือกรณีผู้กระทำอายุกว่า15ปีนะคะแต่ไม่เกิน20ปีนะคะแยกเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกเลยก็คือผู้กระทำอายุกว่า15ปีนะคะแต่ต่ำกว่า18ปีนะคะมาตรา75บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นสมควรไม่ลงโทษนะคะก็ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้จัดการตามมาตรา74ได้นะคะหรือถ้าศาลเห็นสมควรลงโทษค่ะก็ให้ลดมาตราส่วนโทษนะคะที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งค่ะสำหรับกรณีที่2ก็คือกรณีผู้กระทำความผิดนะคะอายุตั้งแต่18ปีค่ะแต่ไม่เกิน20ปีนะคะมาตรา76บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นสมควรนะคะศาลจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3นะคะหรือกึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปคือเหตุบันดาลโทสะค่ะตามมาตรา72นะคะกรณีนี้จะอ้างเป็นเหตุลดโทษได้เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าผู้กระทำเนี่ยจะต้องถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนะคะประการที่2ค่ะการถูกข่มเหงนั้นนะคะต้องเป็นเหตุให้ผู้กระทำนะคะเกิดบันดาลโทสะขึ้นนะคะและประการที่3ก็คือว่าผู้กระทำค่ะ
ต้องกระทำต่อผู้ที่ข่มเหงค่ะในขณะที่บันดาลโทสะนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ผลของการกระทำโดยบันดาลโทสะก็คือว่าศาลอาจจะลดโทษนะคะโดยลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะค่ะสำหรับเหตุลดโทษประการสุดท้ายนะคะก็คือเหตุบรรเทาโทษค่ะตามมาตรา78นะคะซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ค่ะกรณีแรกก็คือเป็นเหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการก่อนการกระทำความผิดนะคะอันนี้ได้แก่เป็นผู้ฉุดเขาบาปัญญานะคะเช่นผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดสติปัญญาขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์นะคะหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะคะกรณีที่สองคือเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสนะคะกรณีที่3ก็คือมีคุณความดีมาแต่ก่อนเช่นมีประวัติทำคุณความดีเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือประเทศชาตินะคะสำหรับกรณีที่2ค่ะนะคะเป็นเรื่องเหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการหลังการกระทำความผิดค่ะอันนี้ได้แก่นะคะรู้สำนึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนะคะเช่นจำเลยพยายามชดเชยความเสียหายนะคะโดยเอาใจใส่ต่อความเจ็บป่วยของผู้เสียหายนะคะหรือกรณีรู้แก่โทษต่อเจ้าพนักงานค่ะเช่นเข้ามอบตัวต่อตำรวจนะคะหรือยอมให้ตำรวจจับกุมแต่โดยดีนะคะหรือรับสภาพในชั้นจับกุมนะคะทั้งที่ไม่มีประจักษ์พยานนะคะกรณีที่3นะคะก็คือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะคะเช่นรับสารภาพผิดตามฟ้องนะคะหรือว่ารับในคำให้การนะคะว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโดยตนเพียงแต่ช่วยฝังศพนะคะแต่มีคนอื่นเป็นคนฆ่านะคะอันนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าหากว่ารับสารภาพเพราะจำนนต่อพยานหลักฐานนะคะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลอ้างเป็นเหตุบรรเทาโทษไม่ได้นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีเหตุบรรเทาโทษอื่นๆค่ะที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทํานองเดียวกันอันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมกับกรณีนะคะสำหรับผลของเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา78ก็คือว่าศาลอาจใช้ดุลพินิจค่ะที่จะลดโทษได้อีกนะคะทั้งนี้นะคะไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงนะคะเนื้อหาที่กล่าวไปข้างต้นนี้นะคะเป็นเพียงการบรรยายสรุปเนื้อหาของชุดวิชากฎหมายอาญาภาพบัญญัติทั่วไปความผิดและลหุโทษเท่านั้นนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะนักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างแล้วก็แนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้ในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวในหน่วยที่4ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: Hello
5: ตกลงงานนี้พี่จะทำ

0: มั้ยครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
0: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ในหน่วยนี้ก็จะมีการแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 4.1 นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของรัฐสภานะครับตอนที่ 4.2 จะเป็นการพูดถึงเรื่องของกระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับและในตอนที่ 4.3 นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทยนะครับในตอนที่ 4.1 นะครับในเรื่องของตัวรัฐสภาแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงรัฐสภานะครับเราก็จะย้อนกลับไปดูถึงตัวพัฒนาการของรัฐสภาที่เกิดขึ้นใน3ประเทศที่เป็นต้นฉบับของหรือเป็นต้นแบบนะครับของประชาธิปไตยนะครับก็คือรัฐสภาของอังกฤษนะครับรัฐสภาของฝรั่งเศสแล้วก็รัฐสภาของสหรัฐอเมริกานะครับในกรณีของอังกฤษนะครับคำว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นคำที่มีการใช้ครั้งแรกนะครับในช่วงศตวรรษที่13นะครับหมายถึงที่ประชุมนะครับที่ขยายใหญ่ขึ้นของสภาของพระมหากษัตริย์นะครับที่เข้าร่วมโดยกลุ่มขุนนางนะครับบาทหลวงผู้นำทางศาสนาแล้วก็ข้าราชบริพารนะครับโดยสภานั้นทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์เรื่องของการตรากฎหมายการบริหารราชการแล้วก็การตัดสินคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐสภาของอังกฤษในช่วงต้นนี่นะครับจึงทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสภาที่ปรึกษาเนี่ยพระมหากษัตริย์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับตามคำแนะนำของสภาก็ได้นะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับก็คือพระเจ้าจอนนะครับกับกลุ่มขุนนางนะครับชัยชนะของกลุ่มขุนนางนะครับทำให้พระเจ้าจอนเนี่ยนะครับต้องมีการออกมหากฎบัตรนะครับหรือว่าแมกนาคาตาขึ้นในปีค.ศ. 1215นะครับซึ่งในแมกนาคาตานี้นะครับจะเป็นตัวที่กำหนดการจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์เอาไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พระมหากษัตริย์นะครับให้การยอมรับสิทธิทางกฎหมายของประชาชนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงเวลาต่อมานะครับก็ได้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นอีกนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับกับสภานะครับในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่3นะครับความขัดแย้งนี้เองนะครับจบลงด้วยสภานะครับก็คือสภาขุนนางเนี่ยนะครับได้รับชัยชนะนะครับในการชัยชนะในชัยชนะครั้งนั้นเนี่ยนะครับสภาก็ได้กลับมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีค.ศ. 1265นะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการเชิญกลุ่มของตัวแทนนะครับของพวกอัศวินนะครับแล้วก็ตัวแทนจากประชาชนนะครับที่มาจากเขตต่างๆเนี่ยนะครับในการเข้าร่วมนะครับในการพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับของการมีตัวแทนนะครับของประชาชนนะครับในการเข้ามาร่วมในสภานะครับของอังกฤษด้วยนะครับต่อมาในศตวรรษที่14นะครับได้มีการประชุมของสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสภานั้นได้ถูกแยกออกมาเป็นที่ประชุมของสภา2สภานะครับประกอบไปด้วยสภาสามัญนะหรือ House of Commons นะครับแล้วก็สภาขุนนางหรือ House of Lords นะครับซึ่งในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยนะครับสภาขุนนางและสภาสามัญเนี่ยต่างก็มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับจนกระทั่งในปีค.ศ. 1688เป็นต้นมาเนี่ยนะครับระบบรัฐสภาของอังกฤษนั้นได้ผ่านพัฒนาการในเชิงสถาบันอย่างต่อเนื่องนะครับได้มีการตรากฎหมายต่างๆนะครับเช่น Bill of Rights นะครับในปีค.ศ. 1689นะครับ The Act of Settlement ในปี1701นะครับซึ่งกฎหมายอันนี้เองเนี่ยนะครับได้จำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีการปกป้องอำนาจและสิทธิของรัฐสภานะครับในการอนุมัติกฎหมายใหม่แล้วก็ภาษีอากรนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับอังกฤษก็ได้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของสถาบันการเมืองใหม่ๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับจากนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นว่าอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปีค.ศ. 1832นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการพัฒนานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาลนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับสภาสามัญกับสภาขุนนางนะครับที่พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนนะครับในการเลือกตั้งนะครับหรือในการแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ารัฐสภาของอังกฤษนะครับสภาสามัญนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนี่ยนะครับกลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเมืองที่สำคัญนะครับของการเมืองอังกฤษนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ก็มีการจัดตั้งสภาขึ้นมานะครับโดยสภานั้น

ำหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับของฐานันดร3ฐานันดร นะครับก็คือกลุ่มขุนนางนะครับหรือชนชั้นสูงนะครับกลุ่มนักบวชแล้วก็กลุ่มสามัญชนสภาของฝรั่งเศสเองก็จะคล้ายกับอังกฤษในช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับนั่นแปลว่าพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะดำเนินการตามสภาหรือไม่ดำเนินการตามคำแนะนำของสภาก็ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับในปีค.ศ. 1789นะครับเนื่องจากว่ามีการสถาปนารัฐสภาแห่งชาติขึ้นมานะครับทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญ5ฉบับนะครับซึ่งแต่ละฉบับนั้นก็มีการกำหนดนะครับการมีสภาของฝรั่งเศสนะครับเริ่มต้นจากนะครับการมีระบบ2สภานะครับภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับในปีค.ศ. 1793นะครับต่อมานะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับได้มีการเปลี่ยนจากระบบ2สภาไปเป็นระบบ4สภานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับในปีค.ศ. 1875เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับฉบับที่4นะครับและฉบับที่5ซึ่งใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับต่างก็ใช้ระบบ2สภานะครับนั่นแปลว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีระบบนะครับสภาเป็นระบบ2สภานะครับประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับในขณะที่วุฒิสภานะครับจะเป็นการเลือกตั้งนะครับโดยคณะเลือกตั้งนะครับในกรณีของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศซึ่งมาจากการรวมตัวเข้าด้วยกันนะครับของรัฐที่ประกาศตนเองเป็นเอกราชนะครับจากอังกฤษนะครับรัฐต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยการเข้ามารวมกันนะครับในรูปแบบของสมาพันธรัฐนะครับในปีค.ศ. 1777นะครับและต่อมาเนี่ยนะครับจึงได้มีการเปลี่ยนจากระบบสมาพันธรัฐเนี่ยนะครับมาสู่ระบบสหพันธรัฐนะครับโดยที่รัฐต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมกันในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้มีรัฐบาลกลางนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็จะใช้ระบบ2สภานะครับโดยมีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็จำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับก็จะกำหนดขึ้นตามสัดส่วนนะครับของประชากรนะครับที่มีในแต่ละรัฐนะครับในขณะที่วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับถูกออกแบบมานะครับให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมลรัฐอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละมลรัฐนะครับจะถูกกำหนดให้มีวุฒิสภาได้2คนนะครับโดยที่จำนวนวุฒิสภาเนี่ยนะครับจะไม่สัมพันธ์กันกับจำนวนประชากรนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปสัมพันธ์กับจำนวนประชากรเนี่ยจะทำให้มลรัฐแต่ละมลรัฐเนี่ยนะครับมีตัวแทนที่ไม่เท่ากันแล้วก็จะมีอำนาจในการต่อรองนะครับในสภาที่ไม่เท่ากันนะครับในส่วนของโครงสร้างและรูปแบบของรัฐสภานะครับเราจะเห็นเลยว่าจากที่ผมได้อธิบายไปในช่วงต้นเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศนะครับ อย่างอังกฤษนะครับก็ดีฝรั่งเศสก็ดีหรือสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยรูปแบบหรือโครงสร้างของรัฐสภาเนี่ยนะครับก็จะ เป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับและการออกแบบเชิงสถาบันซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะครับมีการปรับใช้นะครับโครงสร้างรัฐสภาหลักๆอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการใช้รูปแบบระบบสภาเดียวนะครับกับระบบสภาคู่หรือระบบ2สภานะครับระบบสภาเดียวนะครับก็คือระบบที่สมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับมีเพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือประเภทเดียวนะครับที่สมาชิกนั้นเนี่ยจะมาประชุมพร้อมกันนะครับในเวลาเดียวกันแล้วก็ในสถานที่เดียวกันนะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอำนาจหน้าที่เดียวกันนะครับและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็มักจะมีที่มานะครับอย่างเดียวกันนะครับก็คือมักจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับในขณะที่ระบบสภาคู่นะครับจะเป็นระบบที่สมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับโดยสมาชิกแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีการประชุมที่แยกกันคนละเวลาและสถานที่นะครับสมาชิกนะครับทั้ง2ประเภทนั้นมีอำนาจหน้าที่มากน้อยต่างกันนะครับและอาจมีวาระในการดำรงตำแหน่งนั้นต่างกันนะครับแต่ในบางกรณีนะครับก็อาจจะมีกรณีพิเศษนะครับที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกของทั้ง2สภาเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาประชุมร่วม

กันหรือพร้อมกันได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะครับประมาณ160เนี่ยนะครับใช้ระบบสภาเดียวนะครับการที่เราบอกว่าประเทศจะใช้ระบบสภาเดียวหรือระบบสภาคู่นั้นเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับเราบอกไม่ได้นะครับว่าระบบสภาเดียวหรือระบบสภาคู่นะครับแบบไหนดีกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่านะครับประเทศเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมนะครับในการที่จะใช้รูปแบบไหนนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วนะครับระบบสภาเดียวเนี่ยมักจะถูกปรับใช้ในประเทศซึ่งมีขนาดเล็กนะครับมีประชากรไม่มากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าประชากรมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ก็คือประชากรเนี่ยนะครับมีลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นหนึ่งเดียวทางเชื้อชาตินะครับความเป็นหนึ่งเดียวทางภาษาและวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ระบบสภาเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบสภาเดียวเนี่ยนะครับมันยังวางอยู่บนแนวคิดที่ว่านะครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับและเมื่อมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ควรจะทำงานที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนนะครับโดยไม่ถูกขัดขวางนะครับโดยสภาที่2ซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับระบบสภาเดียวนะครับมันยังมีข้อดีก็คือนะครับมันมีความรวดเร็วในการดำเนินการของกระบวนการนิติบัญญัตินะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันมีความประหยัดนะครับมากกว่าระบบสภาคู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับระบบสภาคู่เองก็มีข้อดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับมองว่านะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับที่จะมีสภาอีกสภาหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานนะครับของอีกสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการตรวจสอบที่เกิดขึ้นระหว่างสภาสองสภาเนี่ยนะครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของโทรราชของเสียงข้างมากนะครับของระบบสภาเดียวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยระบบสภาคู่นะครับมักจะถูกออกแบบมาเพื่อใหสภานะครับที่ปรึกษาหรือวุฒิสภาเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นสภาพี่เลี้ยงนะครับในการให้คำปรึกษาหรือว่าคอยทักท้วงนะครับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะส่งผลทำให้นะครับการทำงานของสภานะครับหรือว่าวุฒิสภานะครับการทำงานของรัฐสภานะครับมีการทำหน้าที่นิติบัญญัตินะครับที่รอบคอบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับประเทศอย่างอังกฤษนะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับที่สมาชิกวุฒิสภานะครับหรือว่าสภาขุนนางเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับหรือมาจากการดำรงตำแหน่งนะครับโดยการสืบทอดนะครับตามสายเลือดนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆนะครับที่ใช้ระบบสภาคู่นะครับก็อาจจะถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะมีการออกแบบนะครับให้วุฒิสภาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของมลรัฐนะครับก็จะทําให้มีการกําหนดให้นะครับทุกมลรัฐเนี่ยนะครับต้องมีจํานวนวุฒิสภาที่เท่ากันนะครับแทนที่จะมีการพิจารณาตามสัดส่วนของประชากรนะครับเหมือนการกําหนดสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับขณะที่บางประเทศเนี่ยนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับจะถูกกําหนดขึ้นมานะครับจากการเป็นตัวแทนของคนกลุ่มน้อยทางภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนานะครับตัวอย่างเช่นวุฒิสภาของเบลเยียมนะครับมีการกําหนดโควต้าของสมาชิกซึ่งมาจากชุมชนทางด้านภาษาเป็นหลักนะครับในส่วนของบทบาทและก็อำนาจหน้าที่ของรัฐสภานะครับเราจะพบว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับรัฐสภาก็จะมีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางด้านนิติบัญญัตินะครับก็คือการตรากฎหมายนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการทำหน้าที่ในการควบคุมการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลนั้นก็จะต้องทำมาในรูปของพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัตินะครับซึ่งจะต้องนะครับผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานะครับก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้นะครับในการดำเนินการนะครับใช้จ่ายเพื่อการดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินนโยบายของรัฐบาลได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐสภายังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะครับผ่านในรูปของการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับการตั้งกระทู้ถามนะครับการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับโดยไม่มีการลงมติหรือนะครับการเปิดอภิปรายนะครับเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นแล้ว

เนี่ยรัฐสภายังทำหน้าที่นะครับอื่นๆอีกนะครับเช่นการประกาศสงครามนะครับหรือการทำหน้าที่ในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับในขณะที่ประเทศที่เป็นราชอาณาจักรนะครับรัฐสภายังมีอำนาจหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการให้ความเห็นชอบนะครับกับการสืบราชสมบัตินะครับแล้วก็การแต่งตั้งนะครับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับการทำหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญัตินะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยนะครับใช้ระบบการเมืองแบบใดนะครับในประเทศที่มีการใช้ระบบการเมืองแบบระบบรัฐสภานะครับเราจะพบว่านะครับในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับรัฐสภานะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับการทำงานของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยได้มากกว่านะครับประเทศที่ใช้นะครับระบบการปกครองแบบประธานระบบประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งแยกอำนาจนะครับค่อนข้างเด็ดขาดนะครับทำให้การตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับแม้ว่าจะทำได้นะครับก็ทำได้ยากมากกว่านะครับในระบบรัฐสภานะครับเพราะว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาสามารถเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้นะครับแต่ว่าในระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับรัฐสภาไม่สามารถนะครับ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีได้เพราะว่าทั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งนะครับเช่นเดียวกับรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระบบแบบนี้เนี่ยนะครับการตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับระหว่างฝ่ายบริหารนะครับกับฝ่ายนี้เป็นนิติบัญญัติเนี่ยนะครับแม้ว่าจะทำได้นะครับแต่ว่าก็จะทำได้ค่อนข้างยากนะครับมากกว่านะครับรัฐสภานะครับภายใต้ระบบรัฐสภาในตอนที่2นะครับในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหรือตัวรัฐสภาเองเนี่ยนะครับในการดำเนินการกระบวนการนิติบัญญัติหลักๆแล้วก็คือกระบวนการในการตรากฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหรือตัวรัฐสภานะครับโดยที่ในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีตัวกฎหมายนะครับทำหน้าที่ในการบังคับใช้นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการปกครองแล้วก็สร้างระเบียบให้เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับโดยกฎหมายก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันไปนะครับกฎหมายในระดับที่สูงที่สุดก็คือตัวรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีตัวพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัตินะครับมีพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงแล้วก็ตัวระเบียบนะครับที่แต่ละกระทรวงหรือว่าหน่วยงานของราชการนะครับมีการบังคับใช้อยู่นะครับตัวในส่วนของกระบวนการนะครับในการจัดทำกฎหมายนั้นนะครับหลักๆแล้วจะมีการแบ่งเป็น3ขั้นตอนที่สำคัญนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายนะครับขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาร่างกฎหมายนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนของการประกาศใช้กฎหมายนะครับในขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในระบบรัฐสภานะครับก็จะกำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับและฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับสามารถที่จะร่วมกันในการเสนอร่างกฎหมายสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้นะครับแต่อันนี้จะแตกต่างกันไปในส่วนของระบบประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมีการแบ่งแยกอำนาจกันอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารนะครับจะไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้มีการเสนอกฎหมายนะครับเข้าสู่การพิจารณานะครับของสภานะครับแต่ว่าตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้วิธีการโน้มน้าวนะครับให้สมาชิกรัฐสภานะครับที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกับตนเนี่ยนะครับในการเสนอร่างกฎหมายนะครับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะครับเมื่อกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาเสนอเข้าไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้วนะครับการพิจารณาของสภาจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3วาระนะครับก็คือวาระแรกนะครับจะเป็นวาระของการรับหลักการนะครับเมื่อมีการรับเอาร่างเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการอภิปรายแล้วก็มีการโหวตนะครับเพื่อทำการลงมตินะครับว่านะครับรัฐสภาจะมีการรับหลักการนะครับหรือไม่รับหลักการของร่างกฎหมายหรือไม่นะครับถ้ามีการรับหลักการนะครับร่างกฎหมายก็จะถูกส่งเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่2นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการรับหลักการนะครับหรือก็จะกดร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับก็จะตกไปนะครับ
ในกรณีที่เข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่2นะครับสภาก็จะทำการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างละเอียดแบบเรียงมาตรานะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับสภาก็จะทำการจัดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมานะครับเพื่อทำการพิจารณานะครับร่างกฎหมายนะครับแบบเรียงมาตราแล้วก็จะมีการเปิดโอกาสนะครับให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับได้อภิปรายนะครับเพื่อทำการปรับแก้นะครับร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทำการปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับจะส่งเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่3นะครับซึ่งวาระที่3เนี่ยจะเป็นวาระของการลงมตินะครับในวาระนี้จะไม่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอีกต่อไปนะครับแต่ว่าจะมีการเปิดให้สมาชิกเนี่ยได้ลงมตินะครับเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายนะครับในกรณีที่เห็นชอบนะครับก็จะส่งไปนะครับสู่การพิจารณานะครับในสภาที่2นะครับในกรณีของระบบ2สภานะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบสภาเดียวนะครับถ้าผ่านความเห็นชอบแล้วนะครับก็จะมีการส่งต่อไปยังประมุขของรัฐนะครับเพื่อทำการประกาศใช้กฎหมายต่อไปนะครับในกรณีที่ถ้าไม่เห็นชอบนะครับร่างกฎหมายนี้ก็จะมีเป็นอันว่าตกไปนะครับในกรณีที่ร่างกฎหมายตกไปนะครับสภานะครับก็ถือว่านะครับกฎหมายนั้นมีผลนะครับหรือตัวร่างกฎหมายนั้นก็จะไม่มีผลนะครับในการบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่ว่าในกรณีของระบบ2สภานะครับในกรณีที่ถ้าร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของสภาที่1แล้วนะครับแล้วถูกส่งไปที่สภาที่2นะครับสภาที่2จะทำการพิจารณานะครับแบบเช่นเดียวกันกับสภาที่1นะครับก็คือจะมีการพิจารณาแบบแบ่งเป็น3วาระนะครับในกรณีที่สภาที่2นะครับถ้าลงมตินะครับไม่รับหลักการในวาระที่1นะครับหรือว่าลงมตินะครับไม่เห็นชอบนะครับในร่างกฎหมายในวาระที่3นะครับก็ให้ถือว่านะครับร่างกฎหมายนั้นเนี่ยตกไปแต่ในกรณีนะครับที่ร่างกฎหมายนั้นตกไปนะครับโดยสภาที่2นะครับถ้าสภาที่1หรือสภาแรกนะครับยังเห็นว่าร่างกฎหมายนั้นมีความสำคัญนะครับก็สามารถที่จะนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยกลับมาพิจารณาใหม่ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องรอระยะเวลานะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นก็อาจจะมีการกำหนดระยะเวลานะครับในการดำเนินการที่แตกต่างกันไปนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับก็จะมีการกำหนดให้นะครับถ้าสภาที่2เนี่ยนะครับไม่เห็นชอบนะครับและร่างกฎหมายมีอันตกไปนะครับสภาที่1เนี่ยนะครับหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับถ้าจะนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับกลับมาพิจารณาใหม่นะครับต้องเว้นระยะเวลาไว้นะครับอย่างน้อย180วันจึงจะสามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้นะครับในกรณีที่นำกลับมาพิจารณาใหม่แล้วเนี่ยนะครับถ้าสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีเสียงนะครับเห็นชอบนะครับเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ให้ถือว่านะครับร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภานะครับก็ให้มีการนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับส่งต่อไปนะครับยังตัวประมุขของรัฐนะครับเพื่อให้ประมุขของรัฐเนี่ยนะครับลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
10: จัดแถวหนึ่ง
11: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ทราบหรือไม่ว่าบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะสมองตายภาวะสมองตายเกิดจากภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะกระตุ้นด้วยวิธีการใดๆก็ไม่ตอบสนองไม่มีการไอจามไม่สามารถหายใจเองได้และแม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือยากระตุ้นใดๆก็ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมามีชีวิตได้ถือได้ว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตลงแล้วแต่อวัยวะยังสามารถนำไปปลูกถ่ายได้เพราะอวัยวะของผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายยังคงทำงานเนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนหัวใจเลยสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและสามารถบริจาคอวัยวะให้กับผู้ที่ต้องการได
2: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสอนเสริมแล้วก็สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมครับซึ่งในหน่วยนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม2หลักการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ3นะครับมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมครับเราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจะมีประกอบทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและเรื่องที่2ก็คือปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเมื่อเรานำการควบคุมหรือว่าพิจารณาการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งจะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันก็คือ1ความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ2นะครับก็คือปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องที่1 นะครับความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนอื่นเราต้องกลับไปที่คำนิยามของคำว่าสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนนะครับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็คือหลักการที่ประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการคาดคะเนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับสัมผัสจากความรู้พื้นฐานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการตระหนักและสามารถบ่งชี้หรือว่าชี้บ่งถึงอันตรายที่สามารถถึงอันตรายที่มาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการประเมินถึงระดับความรุนแรงหรือว่าอันตรายของสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นๆเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายนำไปสู่การควบคุมเพื่อกำจัดหรือว่าลดระดับความรุนแรงหรืออันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมนะครับจากที่เห็นก็คือการควบคุมจะเป็นหลักการสุดท้ายหรือว่าข้อสุดท้ายของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับทีนี้คำนิยามของคำว่าการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็คือการดำเนินการใช้มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้ได้น้อยที่สุดหรือว่าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่นกันนะครับทางสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า NIH นะครับจะมีการจัดเรียงลำดับชั้นของประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายจากสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้นะครับจากภาพก็จะเป็นสามเหลี่ยมลงนะครับคนก็จะแสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงสุดแล้วก็ด้านล่างสุดท้ายก็คือ least effective ก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ต่ำที่สุดด้านบนเริ่มจาก elimination ก็คือการจำกัดการกำจัดหรือว่าการขจัดอันตรายให้พ้นไปเลยนะครับถัดมาคือการทดแทนด้วยของที่อันตรายน้อยกว่าลำดับที่3ก็จะเป็น engineering control ก็จะเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมมีการใช้อุปกรณ์หรือว่าหลักการทางวิศวกรรมมีการใช้เครื่องจักรการใช้แขนกลการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนการทำงานด้วยคนและถัดมาก็คือ administrative control ซึ่งคือการ control หรือว่าการควบคุมที่การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกำหนดมาตรการหรือว่ากำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าการจำกัดกะการทำงานชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสมและสุดท้ายก็คือ PPE อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับทีนี้หลักการในการควบคุมและป้องกันวิธีการควบคุมอันตรายจากการทำงานนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับมุมมองและก็ทฤษฎีของคนที่นำไปใช้สำหรับวันนี้หลักการในการควบคุมและการป้องกันมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือการควบคุมที่แหล่งกำเนิดหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายโดยหลักการนี้สามารถถือได้ว่าเป็นการควบคุมเชิงรุกนะครับมีการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบโรงงานหรือกระบวนการผลิตหรือว่าการผลิตที่สามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้สำหรับการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับในส่วนที่2คือการควบคุมที่ทางผ่านของอันตรายหลักการนี้เป็นการควบคุมอันตรายที่เดินทางระหว่างแหล่งของอันตรายแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรับสัมผัสเกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับในระหว่างทางนะครับแล้วก็เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นพิษอยู่ในอากาศทางเดินของเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดของเสียงหรือการแผ่รังสีความร้อนของเครื่องจักรยกตัวอย่างเช่นจะเป็นการวิธีระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเฉพาะที่เป็นต้นนะฮะแบบที่3หลักการแบบที่3ก็คือการควบคุมที่ตัวผู้ปฏิบัติงานหรือว่า receiver controls เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารที่เป็นพิษจนเกิดความเจ็บป่วยโดยใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเดี๋ยวเราจะมาพูดเพิ่มเติมในแต่ละหลักการนะครับในวันนี้ในตอนที่1จะเป็นความรู้ทั่วไปของหน่วยนี้ก่อนนะฮะทีนี้มาตรการในการควบคุมและป้องกันล่ะเมื่อดำเนินการควบคุมปัญหาหรือว่าอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยสามารถกำหนดวิธีการกว้างๆได้2มาตรการก็คือมาตรการควบคุมทางวิศวกรรมก็คือจะเป็นการควบคุมอันตรายที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดหรือว่าการใช้วิธีการทดแทนการแยกกระบวนการที่เป็นอันตรายการจัดระบบระบายอากาศเฉพาะที่การปิดคลุมส่วนที่เป็นอันตรายหรือว่าการระบายอากาศแบบทั่วไปเช่นกันทีนี้มาตรการที่2ก็คือมาตรการควบคุมทางด้านการบริหารเป็นการควบคุมอันตรายที่จะลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานโดยลดช่วงเวลาการทำงานในบริเวณที่เป็นอันตรายรวมถึงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงอันตรายและก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องที่จะช่วยลดการสัมผัสอันตรายได้เป็นอย่างดีการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ความสำคัญของการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็คือเราทำไปเพื่ออะไรข้อที่1ก็คือช่วยในการส่งเสริมหรือว่าสร้างประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการเมื่อไม่มีอันตรายเกิดขึ้นไม่มีการหยุดงานเกิดขึ้นแน่นอนว่าการผลิตหรือว่ากระบวนการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกนะครับข้อที่2ก็คือผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากความเจ็บป่วยที่มีผลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ปลอดภัยข้อนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเรามีการควบคุมที่ดีผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีหลังจากที่เขาทำงานกับบริษัทหรือว่าสถานประกอบกิจการของเราไปได้แล้วนะครับข้อที่3ก็คือทำให้สถานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยข้อที่4ก็คือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการทำงานและข้อที่5เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงระดับกลางหรือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จก็คือมีหลายประการดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงเลยก็คือการยอมรับของผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมและป้องกันด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งจะทำให้การควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้การที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญและคุณค่าของการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานจะต้องมีการชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์ของการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากการทำงานนะครับในส่วนที่2ก็คือมาจากการกำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานผู้บริหารระดับสูงจะต้องกำหนดนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและติดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้เห็นความสำคัญและทราบถึงภาระบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานนี้และข้อที่3ก็คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆแน่นอนเราทำการควบคุมหรือว่าดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานเริ่มต้นมาจากกฎหมายคือซึ่งจะเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยสถานประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆนะครับข้อที่4ก็จะเป็นการกำหนดแผนงานการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานหลังจากที่มีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็จะมีการ

การวางแผนแล้วก็สร้างแผนเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับความสำคัญก่อนหลังของเรื่องที่จะดำเนินการแก้ไขนะครับและข้อ5ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานปัจจัยอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งในการลดการรับสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าอันตรายจากการทำงานก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองการควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานอย่างมากต้องมีการจูงใจเราใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมหรือว่ามีความกระตือรือร้นที่จะตระหนักถึงปัญหานะครับในส่วนที่6ก็คือเมื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นด้วยแล้วเราก็มากำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องการปฏิบัติงานหรือการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมหรือว่าลดการสัมผัสของสารเคมีและอันตรายจากการทำงานได้การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้เกิดวิธีการและการทำงานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้หลักการของตอนที่2ก็เป็นหลักการการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์สาธารณสุขนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือมีกรอบด้วยทั้งหมด3หลักการด้วยกันก็จะเป็น3เรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องที่1หลักการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดหรือว่าต้นเหตุเรื่องที่2จะเป็นหลักการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายและเรื่องที่3นะครับจะเป็นหลักการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองการควบคุมที่แหล่งกำเนิดหรือว่าต้นเหตุหมายถึงการควบคุมไม่ให้สารพิษหรือว่าสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเหล่านี้แพร่กระจายไปสู่บรรยากาศในสถานที่ต่างซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจนถึงเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดนี้อาจดำเนินการได้หลายวิธีดังนี้นะครับวิธีที่1เป็นการทดแทนโดยการเปลี่ยนวัตถุหรือสารเป็นการใช้สารหรือวัตถุที่เป็นพิษน้อยกว่าแทนสารหรือว่าวัตถุที่เป็นพิษหรือว่าอันตรายมากกว่าเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์กรรมที่ได้ผลวิธีหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักสุขศาสตร์กรรมหรือว่าตัวจปวิชาชีพเองเนี่ยต้องมั่นใจว่าเมื่อใช้สารที่มีความเป็นพิษน้อยกว่าแทนสารที่มีความเป็นพิษมากกว่าแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายอื่นๆหรือว่าอันตรายที่แฝงอยู่เข้ามายกตัวอย่างเช่นการใช้ผงซักฟอกผสมน้ำหรือว่าใช้กระบวนการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแทนที่จะใช้ตัวทำละลายสารอินทรีย์นะครับหลักการหรือว่าการควบคุมแหล่งกำเนิดตัวอย่างนะของแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเลือกกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายน้อยกว่าเป็นการปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงในบางกรณีในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือว่าตัวฟูมได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่มีการผลิตปริมาณของฝุ่นตะกั่วที่เกิดขึ้นขณะที่มีการขัดรอยบัตรกรีด้วยเครื่องเจียเป็นจำนวนมากเนื่องจากตัวเครื่องเจียเองมีรอบหมุนด้วยความเร็วสูงทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องเจียให้มีรอบหมุนต่ำก็เราก็จะลดปริมาณการสร้างฝุ่นตะกั่วในบรรยากาศของการทำงานได้เช่นกันยกตัวอย่างที่2ก็คือการชุบสีรถยนต์หรือว่าแผ่นโลหะแทนการพ่นก็จะเป็นการลดปริมาณการปนเปื้อนของสารเคมีในอากาศได้เช่นกันนะครับอย่างที่3ก็คือการใช้การปิดคลุมกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายในบางกรณีเนี่ยกระบวนการผลิตมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตนั้นออกห่างจากผู้ปฏิบัติงานได้การใช้วิธีปิดคลุมกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยเนี่ยมักใช้การปิดคลุมกระบวนการที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานเช่นการผลิตที่มีเครื่องกำเนิดเสียงดังมากเราก็จะคลุมหรือว่ามีตัวดูดซับเสียงคลุมเครื่องจักรตัวนั้นไว้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถยังยืนอยู่ทำงานอยู่ในลายการผลิตได้ตามปกตินะครับขั้นตอนที่4เนี่ยในข้อ4ก็จะเป็นการแยกกระบวนการที่เป็นอันตรายออกจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสอันตรายอย่างข้อ 4.1 นะครับเป็นการแยกการทำงานที่เป็นอันตรายออกให้ห่างจากผู้ปฏิบัติงานเช่นกระบวนการพ่นทรายออกไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างจากกระบวนการผลิตอื่นๆซึ่งห่างจากผู้ปฏิบัติงานทั่วไปหรือในกระบวนการพ่นสีก็ควรทำการพ่นสีแยกออกจากอาคารการผลิตเพื่อป้องกันการกระจายของสีที่พ่นนะครับรวมถึงการจำกัดเวลาของคนที่เข้าไปทำงานก็จะเป็นการลดระยะเวลาการสัมผัสกับงานที่เป็นอันตรายหรือสารที่เป็นพิษให้น้อยลงรวมถึงการใช้รีโมทในการควบคุมอุปกรณ์อื่นกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่ต้องอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีเสียงดังมากข้อ5ก็จะเป็นการ

ใช้วิธีที่ทำให้เปียกหรือชื้นในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมากนะครับก็จะมีการวิธีที่ทำให้เปียกโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยก็คือการนิยมกันมากในการโม้หินการย่อยหินพื้นที่เปียกเนี่ยก็จะมีการกวาดทำความสะอาดได้ดีกว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะจะให้ลดการปริมาณของฝุ่นที่ฟุ้งกระจายได้เช่นกันขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการระบบการใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่หรือว่า local exhaustventilation เป็นวิธีการที่นิยมติดตั้งเพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปซึ่งระบบระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยจะดูดอากาศที่ปนเปื้อนด้วยสารที่เป็นพิษแหล่งกำเนิดก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายไปในสิ่งแวดล้อมการทำงานนะครับข้อที่7ก็จะเป็นการจัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาที่เพียงพอมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอการติดตามตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยในกรณีสารพิษรั่วไหลณแหล่งกำเนิดแล้วก็มีการลดอันตรายเกิดขึ้นทันทีเมื่อการควบคุมและป้องกันทางจากแหล่งกำเนิดจบไปแล้วถัดมาเมื่อเรามองไกลออกมาอีกนิดนึงก็จะเป็นการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายซึ่งวิธีการนี้จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเพราะว่าสารที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากแหล่งกำเนิดบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมด้วยที่แหล่งกำเนิดได้ทั้งหมดจึงทำให้มีสารพิษที่บางส่วนแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดังนั้นจึงต้องดำเนินการควบคุมป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายด้วยดังนี้นะครับก็คือข้อที่1ก็จะเป็นการเก็บรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบกิจการ good housekeeping หรือว่าถ้าทั่วไปก็จะรู้จักในนามของ5สจะเป็นมาตรการ1ที่จะช่วยลดอันตรายจากการทำงานการทำความสะอาดทันทีที่ในกรณีที่มีสารเคมี6รั่วไหลก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของมาตรการในการควบคุมนะครับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุกวันจะช่วยลดการสะสมของสารที่เป็นพิษการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือว่าไอระเหยในบรรยากาศในการทำงานได้ดีเช่นกันข้อที่2ก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางจะเป็นการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปนี่ก็คือเป็นการดูดอากาศที่ดีในปริมาณมากๆเข้ามาเจือจางอากาศที่อยู่ในบริเวณการทำงานเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของสารเคมีที่ปนเปื้อนในบรรยากาศให้น้อยลงต่ำกว่าระดับที่เป็นอันตรายหรือว่าระดับมาตรฐานนะครับระดับที่มาตรฐานกำหนดข้อที่3ก็เป็นการเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งของอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นในบางกระบวนการเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันก็จะเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานมากอย่ายกตัวอย่างเช่นในกระบวนการระเบิดหินของอุตสาหกรรมย่อยแล้วก็โม้หินนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องต่อสายไฟให้ยาวออกมาถึงในจุดที่ระยะที่ปลอดภัยกันในการจุดระเบิดนะครับเพื่อที่จะทำการจุดระเบิดนั่นก็จะเป็นตัวอย่างในการเพิ่มระยะห่างหรือว่าเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดอันตรายและตัวผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการติดตั้งฉากกำบังขวางกั้นทางเดินของเสียงอย่างที่บอกว่าทางผ่านของอันตรายเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตัวสารเคมีที่ฟุ้งกระจายมันจะรวมไปถึงทางกายภาพอื่นๆไม่ว่าเป็นแสงเสียงหรือว่าความร้อนในข้อที่4เนี่ยจะเป็นการติดตั้งฉากกำบังในเรื่องของเสียงที่จะเป็นวัสดุดูดซับเสียงที่ผนังหรือว่าเพดานเพื่อลดการรับสัมผัสเสียงที่จะเข้าสู่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้อย่างน้อยประมาณ10เดซิเบลถ้าตัวฉากนี้มีคุณภาพสูงจริงๆนอกจากที่จะป้องกันหรือว่าลดปริมาณเสียงแล้วเนี่ยอาจจะช่วยดูดซับความร้อนหรือว่ารังสีแผ่ความร้อนไปยังผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกันส่วนข้อที่5เป็นการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในการทำงานหรือติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันนะเพื่อจะให้ทราบถึงระดับอันตรายต่างๆในบริเวณต่างๆของสถานประกอบกิจการเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายทีนี้การควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานจะเป็นทางเลือกท้ายๆแต่ก็มีความสำคัญเช่นกันก็คือเป็นการควบคุมและก็ป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับสารที่เป็นพิษหรือว่าสิ่งคุกคามทางกายภาพโดยการหายใจการซึมผ่านทางผิวหนังหรือว่าการกินนะครับจนทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บจากอันตรายนั้นๆถ้าการควบคุมและการป้องกันชนิดที่2ที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างที่บอกคือควบคุมที่แหล่งกำเนิดและทางผ่านเป็นไปได้ด้วยดีการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะมีความจำเป็นน้อยมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการควบคุมและป้องกันที่ตัวปฏิบัติงานร่วมด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการทำงานก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการฝึกอบรมการให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากการทำงานและการป้องกันการให้ความรู้
แล้วก็การฝึกอบรมเนี่ยเป็น

สิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานเพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็มีการควบคุมอันตรายประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายิ่งรู้ยิ่งดีผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการแผนกทุกคนที่ทำงานจะต้องมีความคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความปลอดภัยในการทำงานนี้นะครับรวมไปถึงการหมุนเวียนแล้วก็ผัดเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะนำมาใช้เพื่อลดการสัมผัสกับสารพิษให้น้อยลงทำให้ร่างกายมีโอกาสที่จะได้ขจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นมีช่วงเวลาในการพักแล้วก็เข้าไปทำงานในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อลดปริมาณการรับสัมผัสนะฮะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการให้ผู้ปฏิบัติงานแยกออกมาจากส่วนที่เป็นอันตรายก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองเนี่ยจะต้องสัมผัสกับสารพิษหรือสารที่เป็นอะไรให้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นมีการสร้างห้องควบคุมที่จะมีการติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดปริมาณการสัมผัสของสารเคมีในอากาศได้นะครับรวมถึงข้อที่4ก็คือเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบไว้ที่ตัวผู้ปฏิบัติงานถ้าจะยกตัวอย่างก็คือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับรังสีหรือว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายมากๆก็จะมีตัวแผ่นฟิล์มติดไว้ที่ตัวก็คือเป็นตัวบอกมอนิเตอร์เลยว่าในการทำงานในแต่ละวันเขามีการรับสัมผัสตัวสารที่เป็นอันตรายหรือว่ารังสีเนี่ยเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่ก็คือจะเป็นการแสดงเตือนทั้งแบบสีแบบแสงแล้วก็แบบเสียงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่โดยด่วนแล้วก็5จะเป็นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจะเป็นการควบคุมและป้องกันอันตรายที่ควรพิจารณาเป็นกรณีสุดท้ายเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเนี่ยจะไม่สามารถกำจัดอันตรายจากสถานที่ทำงานได้ความเป็นอันตรายของสารเคมียังอยู่ถ้าอุปกรณ์การทำงานล้มเหลวเมื่อไหร่จะทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ได้รับอันตรายโดยทันทีฉะนั้นนอกจากนี้ผู้สวมใส่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีโปรแกรมในการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเนี่ยได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือรวมไปถึงการเฝ้าระวังสุขภาพอย่างที่บอกก็คือจะมีกำหนดทางกฎหมายเนาะว่าจะผู้เข้าปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสุขภาพหรือว่าเฝ้าระวังทางสุขภาพตั้งแต่ก่อนจนถึงลาออกก็จะมีสเต็ปของมันทีนี้ตอนที่3นะครับตอนสุดท้ายจะเป็นมาตรการการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะประกอบไปด้วยเรื่องที่1มาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมเรื่องที่2เป็นมาตรการการควบคุมทางบริหารแล้วก็เรื่องที่3จะเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับเรื่องที่1นะครับมาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมแน่นอนก็คือเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอันดับแรกที่ควรใช้ในการลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับโดยวิธีการควบคุมตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิตการวางแผนก่อสร้างอาคารการติดตั้งระบบต่างๆซึ่งต้องทำไปตามมาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมาตรฐานกำหนดของกฎหมายอื่นๆด้วยเช่นกันทีนี้ตัววิศวกรผู้ออกแบบเองจะต้องมีความรู้กว้างขวางไม่ใช่เฉพาะในกระบวนการผลิตหลักๆเท่านั้นจะต้องรู้รายละเอียดต่างๆเช่นการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆในกรณีที่จะมีการใช้อาคารร่วมกันระหว่างการผลิตแล้วก็สำนักงานรวมถึงทั้งทีมออกแบบสถาปนิกจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในอาคารซึ่งใช้หรือว่าก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้างมีท่ออากาศบริสุทธิ์ติดห่างอยู่จากห่างจากแหล่งกำเนิดสารพิษมากน้อยแค่ไหนได้มีการออกแบบระบบที่จะให้มีปริมาณอากาศที่เหมาะสมกับบริเวณที่ทำงานหรือไม่ประมาณนี้นะฮะทีนี้มาตรการการควบคุมทางด้านการบริหารบ้างเป็นมาตรการที่เสริมการควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อให้การควบคุมหรือว่าการป้องกันอันตรายจากการทำงานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีในบางสถานการณ์ก็คือไม่สามารถใช้มาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือว่าอยู่ในระหว่างที่มีการติดตั้งระบบการควบคุมทางวิศวกรรมก็คือจะมีการนำเอามาตรฐานการควบคุมทางการบริหารเนี่ยเช่นการลดช่วงเวลาการทำงานการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมการบำรุงรักษาการสร้างเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเองที่จะมีมาตรการควบคุมนะครับซึ่งการควบคุมทางการบริหารเนี่ยควรจะได้รับการออกแบบโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังสุขุมรอบคอบเนื่องจากเป็นการควบคุมที่ไม่น่าจะดีเท่าการควบคุมทางด้านวิศวกรรมนะครับ

ทีนี้ตัวอย่างการควบคุมทางการบริหารก็คือเป็นการดูแลความเรียบร้อยในสถานประกอบกิจการอย่างที่เล่าไปแล้วก็คือเป็นการทำความสะอาดการจัดหมวดหมู่เซกชันต่างๆของการทำงานแล้วก็การลดเวลาการทำงานแล้วก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะครับรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เป็นประจำแล้วก็การกำจัดของเสียที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมทางการบริหารนะครับทีนี้ตัวอย่างในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมการทำงานก็จะมี2ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างที่1ก็มาจากอุตสาหกรรมผลิตยางนะครับอย่างที่ทราบก็คืออุตสาหกรรมผลิตยางจะพบปัญหาโรคผิวหนังจากการทำงานเนื่องจากตัวผิวหนังเนี่ยสัมผัสกับยางและสารเคมีที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่การทำงานเกิดขึ้นเพื่อที่จะลดอันตรายจากโรคผิวหนังในส่วนนี้ทางโรงงานก็คือมีดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังนี้ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือควบคุมทางวิศวกรรมก็จะเป็นการหาสารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่ามาทดแทนเพื่อใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายมากกว่ารวมถึงการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในบริเวณที่มีการผสมสารเคมีและใช้การกระบวนการผสมแบบอัตโนมัติโดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเข้าใกล้หรือว่าได้รับอันตรายจากการทำงานรวมถึงติดตั้งบูธที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีภูมิไวต่อการแพ้อย่างรุนแรงเข้าไปทำงานฮะและที่นี้ก็เป็นตัวอย่างการควบคุมทางการบริหารก็คือมีการจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสุขภาพประจำปีและรวมถึงการตรวจพิเศษด้วยเช่นการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังจัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่ที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดมือและหน้าได้แล้วก็จัดให้มีห้องน้ำห้องอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายได้ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงานเป็นต้นแล้วก็จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันจากสารเคมีตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมของการผลิตสารเคมีชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือหลักๆแล้วคือเพื่อลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะครับก็ทางวิศวกรรมก็จะเป็นใช้ระบบปิดในการควบคุมการแพร่กระจายของสารเคมีรวมถึงใช้การขนย้ายตัวสารเคมีหรือว่าผลิตภัณฑ์อัตโนมัติแทนการขนย้ายด้วยคนรวมถึงการติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่ในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารเคมีถ้าเป็นทางการบริหารก็จะเน้นการดูแลทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการติดตามตรวจสอบตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอุปกรณ์ในอากาศในเสื้อผ้าอะไรเงี้ยได้ทุกที่แล้วก็รวมถึงการให้ความรู้รวมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและการป้องกันนะครับรวมถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลเช่นจัดหาอ่างล้างมือฝักบัวที่ล้างตาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะครับทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาและก็ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นการสรุปเนื้อหาและก็ประเด็นสำคัญของหน่วยที่2การระบายอากาศแบบทั่วไปนะครับสำหรับหน่วยนี้มีทั้งหมด2ตอนด้วยกันก็คือเป็นประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางนะครับและข้อที่2ตอนที่2ก็คือการระบายอากาศโดยใช้วิธีทำให้เจือจางครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปเนี่ยก็จะมีประกอบทั้งหมดจริงๆแล้วในชุดวิชาจะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปความหมายของการระบายอากาศสิ่งปนเปื้อนในอากาศและประโยชน์ของการระบายอากาศส่วนเรื่องที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับการคำนวณซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่สามารถมีเวลาแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการอธิบายในการสอนเสริมในครั้งนี้ได้ก็จะขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนในเอกสารประกอบการสอนนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศและข้อที่5ก็จะเป็นชนิดของการระบายอากาศนะครับ
ทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คืออันตรายจากการประกอบอาชีพซึ่งจะมีศักยภาพสูงขึ้นด้วยอันตรายก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอันตรายเนี่ยอาจจะจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการบาดเจ็บซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยซึ่งจะมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมลพิษของสถานประกอบกิจการตัววัตถุดิบผลผลิตและผลพลอยได้จากการผลิตในงานอุตสาหกรรมจำนวนมากก็จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อมีการถูกปล่อย

และอื่นๆอีกมากมายมลพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะปะปนแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายและทำอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสถานที่นั้นก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับอย่างแนวคิดหลักๆก็คือทางเข้าสู่อันตรายที่สำคัญที่สุดของมลพิษที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือทางการหายใจเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบกิจการขึ้นในส่วนนี้ก็ขอนักศึกษาศึกษาแล้วก็อ่านให้แม่นนะครับเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556ข้อที่28กำหนดไว้ว่าให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งตัวกฎหมายกฎกระทรวงฉบับนี้มันจะส่งต่อไปที่ดังนั้นเมื่ออาศัยอำนาจตามความในข้อ28สักครู่นี้แห่งกฎกระทรวงสักครู่นี้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายดังกล่าวอธิบดีจึงออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองเรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2560โดยที่มาของประกาศกรมฉบับนี้นำมาจากกฎหมายภายใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมแล้วก็วงเล็บว่าสารเคมีซึ่งมีทั้งหมด4ตารางมาปรับปรุงโดยรวมตารางทั้ง4ตารางเนี่ยไว้ด้วยกันก็คือจากที่บอกก็คือนักศึกษาต้องติดตามตัวขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีของประเทศไทยเราตามกฎหมายที่ดังกล่าวนี้นะครับทีนี้การระบายอากาศเนี่ยก็จะเป็นโดยเฉพาะการระบายอากาศแบบทั่วไปก็จะเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งโดยอาศัยหลักการเคลื่อนย้ายอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษออกจากสถานประกอบการการระบายอากาศจึงหมายถึงการจัดการเคลื่อนย้ายอากาศด้วยปริมาณที่กำหนดให้ไหลไปในทิศทางและด้วยความเร็วที่ต้องการสามารถกำจัดมลพิษความร้อนความชื้นกลิ่นรบกวนควันและอื่นๆให้ออกไปจากที่ปฏิบัติงานและให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ดังนั้นความหมายของการระบายอากาศการระบายอากาศจะเป็นวิธีการทางด้านวิศวกรรมที่มีความสำคัญมากต่อด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับในอันที่จะปรับปรุงหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของอากาศในสิ่งแวดล้อมการทำงานดังนั้นจึงจะพอนิยามคำว่าการระบายอากาศได้อย่างกว้างๆว่าคือวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสั้นๆแค่นี้เลยวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสำหรับการระบายอากาศในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีประโยชน์มากมายนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของประโยชน์ในการระบายอากาศนะครับก็คือการระบายอากาศสามารถป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิดได้อุตสาหกรรมบางประเภทมีการใช้สารตัวทำละลายในกระบวนการผลิตหรือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามแต่หากมีสารหรือว่าไอของสารเนี่ยเกิดฟุ้งกระจายในอากาศในปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากโดยไม่มีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเมื่อมีความร้อนหรือประกายไฟในบริเวณนั้นด้วยจะทำให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้นอกจากนี้ในสถานที่ทำงานบางแห่งอาจจะมีการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายอย่างหนาแน่นในอากาศโดยอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตการบรรจุการถ่ายเทวัสดุที่เป็นผงหรือเป็นฝุ่นทั่วไปเช่นฝุ่นแป้งเป็นต้นเมื่อมีประกายไฟเกิดขึ้นก็จะเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่าฝุ่นระเบิดได้นะครับประโยชน์แบบที่2ก็คือการระบายอากาศจะสามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในสถานประกอบกิจการทั้งหลายจะมีการใช้สารเคมีในการผลิตก็จะพบสารเคมีในรูปแบบต่างๆเช่นฝุ่นละอองฟูมควันก๊าซหรือว่าไอสารแขวนลอยในอากาศซึ่งสารเคมีเหล่านี้เมื่อคนงานหรือผู้ปฏิบัติงานรับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีการสะสมตามอวัยวะต่างๆจนถึงระดับหนึ่งจนอาจจะทำให้คนงานนั้นเกิดความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายเกิดขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมีนั้นๆ นะครับว่าจะก่อให้เกิดความเป็นพิษด้านไหนหรือว่าส่วนไหนของร่างกายหากมีการติดตั้งหรือว่าจัดทำระบบระบายอากาศที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีดังกล่าวในอากาศได้จนถึงระดับที่ปลอดภัยนะครับประโยชน์ถัดมาก็คือการระบายอากาศยังสามารถควบคุมความร้อนและความชื้นได้เพราะว่าความร้อนและความชื้นนอกจากจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูง

ขึ้นแล้วเนี่ยเกิดการสูญเสียเหงื่อมากกว่าปกติจนอาจจะทำให้เกิดอันตรายเช่นโรคลมแดดลมชักเป็นตะคริวเหนื่อยอ่อนและยังจะทำให้คนผู้ปฏิบัติงานเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดแล้วก็เสียสมาธิในการทำงานและท้ายที่สุดส่งผลไปถึงผลผลิตที่ตกต่ำอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้แต่ในทางการตรงกันข้ามนะครับถ้ามีการระบายอากาศที่ถูกต้องและเหมาะสมระดับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในสถานประกอบกิจการเนี่ยไม่สูงไปจะทำให้คนงานรู้สึกสบายแล้วก็ส่งผลไปถึงผลผลิตในการทำงานสูงขึ้นด้วยนะครับประโยชน์ถัดมาการระบายอากาศที่เหมาะสมจะสามารถดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้จะเป็นข้อดีของการรีไซเคิลนะครับตัวอย่างเช่นก็คือในโรงงานที่ทำแบตเตอรี่รถยนต์จะมีการบดตะกั่วจนเป็นผงปกติจะมีการฟุ้งกระจายหากไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศที่เหมาะสมตัวผงหรือว่าฝุ่นตะกั่วที่ฟุ้งในอากาศเนี่ยจะเป็นการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะแต่ว่าถ้าหากมีการติดตั้งระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมแล้วก็สามารถดักเอาฝุ่นละอองนั้นไว้ได้ก็จะเป็นการนำเอาผงตะกั่วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับประโยชน์ถัดมาก็คือการระบายอากาศที่ดียังสามารถดักเก็บฝุ่นหรือว่าสิ่งปนเปื้อนในอากาศไว้ก่อนปล่อยออกสำหรับอากาศในชุมชนที่สกปรก อย่างที่บอกก็คือก่อนปล่อยออกอากาศที่มีมลพิษในสถานประกอบการเนี่ยก่อนปล่อยออกถ้าไม่มีการดักเก็บฝุ่นหรือว่าดักพวกสิ่งปนเปื้อนในอากาศเนี่ยจะทำให้อากาศในชุมชนสกปรกเกิดมลพิษปัญหาทางมลพิษเกิดขึ้นจะเห็นว่าชุมชนนั้นแหล่งมลพิษทางอากาศที่สำคัญก็คือโรงงานบางครั้งการควบคุมที่ต้นตอหรือแหล่งของมลพิษตั้งแต่ต้นน้ำย่อมเป็นการง่ายแล้วก็ประหยัดในการแก้ปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันก็คือเริ่มจากตัวสถานประกอบการเองมีการดักเก็บฝุ่นก่อนที่จะปล่อยออกนะครับทีนี้ลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศนะครับก็คือลักษณะสมบัติของอากาศบริสุทธิ์คำว่าอากาศบริสุทธิ์ที่ใช้ในเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางนั่นหมายถึงอากาศทั่วไปเลยอากาศภายนอกอาคารโดยทั่วไปแม้ว่าจะตามความเป็นจริงแล้วสมบัติของอากาศภายนอกจะมีความแตกต่างกันตามสถานที่เช่นในเมืองในย่านอุตสาหกรรมหรือนอกเมืองในชนบทอากาศบริสุทธิ์จะแตกต่างกันแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้สูงสุดก็จะเป็นพวกไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนนะครับก็อย่างที่บอกความเข้าใจผิดๆเมื่อก่อนก็จะคิดว่าออกซิเจนจะเป็นตัวที่สูงที่สุดแต่ว่าตามองค์ประกอบของอากาศตามธรรมชาติที่เราหายใจเข้าทุกวันเนี่ยจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะฮะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไนโตรเจนก็จะประมาณ 78% ออกซิเจน 20-21% ที่เหลือก็จะเป็นสารต่างๆทีนี้ชนิดของการระบายอากาศการระบายอากาศที่ใช้ในการป้องกันอันตรายหรือว่าลดความรำคาญของผู้ปฏิบัติงานในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแบ่งได้2ชนิดก็คือการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือว่าแบบทั่วไปแล้วก็การระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับทีนี้การระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปเนี่ยเป็นการระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศในสถานประกอบกิจการโดยการทำให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระทั่งมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเช่นเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนอกจากอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางอากาศแล้วการระบายอากาศแบบนี้ยังใช้ได้ดีในการป้องกันควบคุมปัญหาเกี่ยวกับความร้อนความชื้นและอันตรายจากการระเบิดอย่างที่กล่าวเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างของการระบายอากาศที่แบบที่ทำให้เจือจางนะครับจากภาพก็จะมีทางลมเข้าทางลมออกคนละทางกันมีถังสารเคมีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างที่เห็นก็คือมันไม่ได้ทำให้ตัวก็เป็นการผลักเอานำเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเพื่อทำให้ตัวมลพิษเนี่ยเกิดการเจือจางและมีการระบายออกอย่างนี้นะฮะทีนี้ข้อจำกัดของการระบายอากาศแบบเจือจางที่จะต้องพิจารณาก็คือปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดที่จะเข้าสู่อากาศในสถานประกอบการเนี่ยต้องมีไม่มากมิฉะนั้นจะต้องใช้อากาศบริสุทธิ์จำนวนมากเลยทีเดียวที่จะทำให้ตัวมลพิษเนี่ยเจือจางอยู่ในความรับได้มลพิษที่จะควบคุมนั้นก็จะต้องมีความเป็นพิษต่ำหรือค่อนข้างต่ำเองเช่นกันเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมเราปล่อยให้มันฟุ้งกระจายในอากาศเนาะถ้ามันมีความเป็นพิษสูงก็จะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกันส่วนอัตราการเกิดและการเข้าการปนเปื้อนกับอากาศของมลพิษควรจะคงที่ควรจะควบคุมได้ควรจะไม่มีช่วงเวลาที่มันพีคหรือว่าที่ดรอปลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการคาดการไม่ได้ว่า

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศตลอดระยะเวลาการทำงานเนี่ยควรจะอยู่ในระดับที่เจือจางเหมาะสมแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระยะห่างที่เพียงพอที่จะทำให้มลพิษนั้นเจือจางอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานก่อนนะครับส่วนข้อเสียของการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางที่จะต้องพิจารณาก็คือการระบายอากาศแบบนี้ไม่ได้เป็นการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งหมดออกจากบริเวณปฏิบัติงานเพียงแต่ทำให้ปริมาณความเข้มข้นลดลงเท่านั้นเองการระบายอากาศแบบนี้มักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลกับมลพิษประเภทฟูมและฝุ่นเพราะว่ามลพิษเหล่านี้มักมีอัตราการเกิดและเข้าการปนเปื้อนกับอากาศด้วยปริมาณที่ค่อนข้างสูงและมีความแปรเปลี่ยนมากไม่แน่นอนรวมทั้งเหตุที่ว่ามลพิษที่อยู่ในสถานะดังกล่าวมักมีระดับความเป็นพิษอยู่สูงด้วยแล้วก็การระบายอากาศแบบทำให้เจือจางเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายอากาศเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการด้วยปริมาณที่มากกว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะแห่งหรือว่าเฉพาะที่ได้ดังนั้นการในกรณีที่ต้องมีการปรับอากาศทั้งอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่นั้นด้วยแล้วเนี่ยการระบายอากาศก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งพลังงานอากาศแล้วก็ไฟฟ้ารวมถึงส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องจ่ายในการระบายอากาศด้วยนะครับทีนี้อีกชนิดหนึ่งก็คืออย่างที่กล่าวก็คือการระบายอากาศแบบเฉพาะที่การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ก็คือจะอาศัยหลักการดูดระบายมลพิษพร้อมทั้งอากาศที่ถูกปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดโดยตรงก่อนที่มลพิษนั้นจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่ของห้องซึ่งการทำงานของระบบระบายอากาศซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนสำคัญก็คือมีท่อดูดอากาศท่อลมแล้วก็พัดลมระบายอากาศหลักๆนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของการระบายอากาศแบบเฉพาะที่อย่างที่เห็นรูปเดิมเลยก่อนหน้านี้ที่เรามีการระบายอากาศแบบทั่วไปมลพิษก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่มลพิษก็จะถูกดูดเฉพาะแค่ตรงนี้แล้วก็นำปล่อยออกจากส่วนนี้ไม่มีการฟุ้งกระจายในบรรยากาศของการทำงานทีนี้ตอนที่2นะครับเป็นระบบระบายอากาศโดยใช้วิธีทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้วก็จะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันรวมถึงข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางแล้วก็วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษแล้วก็การใช้ระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดแล้วก็อัคคีภัยสุดท้ายจะเป็นการใช้ระบบระบายอากาศเนี่ยเพื่อป้องกันลดปัญหาความร้อนในสถานประกอบกิจการนะครับสำหรับข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปเนี่ยก็จะอย่างที่บอกก็จะมีข้อจำกัดทั้งหมด4ประการด้วยกันก็คือ1ปริมาณหรือว่าความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนหรือว่าสารเคมีในอากาศต้องไม่สูงเกินไปแล้วก็ข้อที่2คนงานจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในระยะปลอดภัยหรือระดับความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนนั้นจะต้องต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ข้อที่3สิ่งปนเปื้อนควรเป็นสารที่มีพิษน้อยแล้วก็มีโอกาสการเกิดเพลิงไหม้น้อยเช่นกันและข้อที่4ก็คืออัตราการเกิดหรือว่าการปลดปล่อยสิ่งปนเปื้อนออกมาสู่บรรยากาศการทำงานเนี่ยจะต้องมีอัตราที่คงที่แล้วก็สม่ำเสมอส่วนวัตถุประสงค์ของการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางที่ทำให้เจือจางนี้นะครับก็จะเพื่อ1ก็คือทำให้เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทั่วไปแล้วการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเนี่ยให้ผลในแง่ของการควบคุมและป้องกันสุขภาพอนามัยของคนงานได้ไม่มากนักเท่าระบบแบบเฉพาะที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสหรือว่ามีหลายสภาวะที่จำเป็นก็ต้องสามารถใช้ระบบนี้ได้เช่นกันและข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเนี่ยเพื่อป้องกันอัคคีภัยแล้วก็การระเบิดการระบายอากาศช่วยลดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่ติดไฟหรือระเบิดได้ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า lower explosive limit หรือว่า lower flammable limit LEL หรือว่า LFL แล้วแต่ว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้นะครับก็คืออย่างไรก็ตามแนวคิดนี้จะนำไปใช้ในสารประกอบกิจการที่มีคนงานหรือว่าคลุกคลีอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตามปกติแล้วเลเวลของการติดไฟกับเลเวลของความเป็นอันตรายเนี่ยเลเวลของความเป็นอันตรายจะต่ำกว่าเสมอถ้ามีคนงานอยู่ด้วยเราจะต้องใช้ระดับความเข้มข้นหรือว่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีในอันตรายมาใช้ก่อนที่จะเป็นระดับความเข้มข้นที่จะทำให้สารติดไฟนะฮะทีนี้วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะเป็นทำให้เกิดความรู้สึกสบายอย่างที่บอกก็คือเป็นการปรับอากาศควบคุมในแง่ของอุณหภูมิความชื้นความสะอาดการกระจายตัวในลักษณะที่กำหนดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการระบายอากาศในสถานที่พักอาศัยสำนักงานและก็ร้านค้า

ก็จะเป็นการพบเห็นการระบายอากาศแบบเจือจางหรือแบบทั่วไปนะครับทีนี้หลักการและวิธีการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษก็คือเป็นการนำให้ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในสถานประกอบการนั้นลดลงจากกระบวนการที่ว่าทำให้เจือจางจากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหัวใจของการระบายอากาศก็คือจะต้องสามารถคำนวณอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมกับสภาวะการนะครับซึ่งในการนี้ต้องการข้อมูลที่สำคัญ2ประการก็คือ1อัตราการเกิดมลพิษหรือว่าอัตราที่มลพิษถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดสู่อากาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดมลพิษมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะการอัตราการระบายอากาศที่ต้องการจะผันแปรโดยตรงกับอัตราการเกิดมลพิษดังนั้นผู้ออกแบบระบบการระบายอากาศนี้จะต้องสามารถประเมินอัตราการเกิดมลพิษได้อย่างถูกต้องในส่วนของการคำนวณมีเขียนอยู่แล้วอย่างละเอียดนะครับอยู่ในหน่วยที่2ของเอกสารการสอนชุดวิชา54128ก็จะขอให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเนี่ยตามเข้าไปอ่านในนั้นก็จะละเอียดมากขึ้นด้วยเวลาที่จำกัดไม่สามารถอธิบายในตรงนี้ได้นะครับส่วนข้อที่2ที่จำเป็นในการดูแลเรื่องของอัตราการไหลของอากาศนะครับก็คือการจัดการการควบคุมการไหลของอากาศการระบายอากาศด้วยอัตราที่ต้องการจากตัวอาคารนั้นสามารถทำได้โดยวิธีการธรรมชาติซึ่งจำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่ทางเข้าทางออกของอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอหรือโดยการใช้พัดลมระบายอากาศซึ่งสำหรับงานอุตสาหกรรมนั้นนิยมทำการระบายอากาศโดยการใช้พัดลมเพราะว่าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมดีกว่าแบบธรรมชาติกว่าแบบการเปิดหน้าต่างเนื่องจากสามารถกำหนดระยะอัตราการระบายอากาศและทิศทางการไหลของอากาศให้เป็นไปตามความประสงค์ได้อย่างง่ายๆก็คือสามารถทำได้ด้วยกัน3ลักษณะก็คือ1โดยการติดตั้งพัดลมให้ทำงานดูดอากาศเพียงชนิดเดียวก็คือเมื่อพัดลมทำงานอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษจะถูกดูดออกจากสถานที่ทำงานด้วยอัตราที่กำหนดผลที่ตามมาก็คือความดันอากาศภายในห้องนั้นจะเป็นเนกาทีฟหรือว่าลดลงทำให้อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกซึ่งมีความดันสูงกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ด้วยปริมาณที่เท่ากันผ่านทางช่องเปิดเช่นประตูหน้าต่างแล้วก็อื่นๆของห้องนะครับแล้วแบบที่2ก็คือโดยการติดตั้งพัดลมให้การทำงานโดยการเป่าอากาศเข้าเพียงอย่างเดียวหรือว่าเพียงชนิดเดียวก็คือเมื่อพัดลมทำงานอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะถูกเป่าเข้ามาในสถานประกอบกิจการห้องที่เรากำหนดซึ่งจะทำให้ความดันอากาศภายในห้องเพิ่มขึ้นจะดังนั้นอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษจะถูกไล่หรือว่าถูกผลักออกตามช่องต่างๆของห้องอย่างที่บอกก็คือหน้าต่างประตูแล้วก็อื่นๆช่องรูรั่วอะไรเงี้ยของห้องและแบบที่3ก็คือโดยการติดตั้งพัดลมที่ทำให้ทั้งดูดออกแล้วก็เป่าเข้าร่วมกันด้วยการจัดการแบบนี้ทั้งอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษและอากาศที่บริสุทธิ์จะถูกเคลื่อนย้ายออกและเข้าโดยการทำงานของพัดลมด้วยอัตราที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้การไหลของอากาศภายในสถานประกอบกิจการเป็นไปตามความประสงค์ก็คือเกิดการผสมผสานของอากาศและมลพิษในห้องได้อย่างทั่วถึงอย่างที่บอกก็คือมีผลทำให้ระดับความเข้มข้นของมลพิษเฉลี่ยเนี่ยเท่าเทียมกันทั่วทั้งห้องโดยปราศจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีบริเวณเกิดการสะสมของความเข้มข้นของมลพิษที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดหลักๆก็คือเพื่อทำให้ความเข้มข้นต่ำกว่ามาตรฐานนั่นเองทีนี้หลักการและวิธีการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดและก็อัคคีภัยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือจะมีความเข้มข้นของสารเคมีที่ระเบิดได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะความที่เราต้องการก็คือเมื่อเราใช้ระบบการระบายอากาศแบบเจือจางเนี่ยต้องการให้ระดับความเข้มข้นอยู่ในโซนนี้ก็คือพิกัดล่างช่วงความเข้มข้นที่เจือจางเกินไปเนี่ยนะฮะช่วงความเข้มข้นที่เจือจางเกินไปซึ่งทำให้ไม่สามารถเกิดการระเบิดได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามองตรงนี้ก็แปลว่าจะต้องไม่มีพนักงานทำงานอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตัวระดับตัวความเข้มข้นตรงนี้ปกติแล้วอ่ะจะสูงกว่าค่ามาตรฐานที่พนักงานหรือว่ามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้นะครับทีนี้การระบายอากาศเพื่อลดปัญหาความร้อนในสถานประกอบการเนี่ยก็คือสามารถทำได้เพื่อลดความร้อนแล้วก็การระบายอากาศเพื่อลดความร้อนในสถานประกอบการสามารถทำได้ถ้าหากว่าอากาศภายนอกอาคารสถานประกอบการนั้นมีอุณหภูมิและความชื้นที่ต่ำกว่าอากาศภายในตัวอาคารหลักการก็คือมีการจัดการถ่ายเทความร้อนออกจากสถานที่ปฏิบัติการและในขณะเดียวกันก็คือให้อากาศจากภายนอกจากอาคารเนี่ยเข้ามาไหลเข้ามาแทนที่ประสิทธิภาพในการลดความร้อนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับก็คือตัวหนึ่งก็คือแหล่งกำเนิดความร้อน
หากมีจำนวนมากหรือมีจำนวนน้อยแต่ว่าเป็นแหล่งที่ปล่อยความร้อนออกมาได้มากเนี่ยก็จะเกิดปริมาณความร้อนที่เป็นภาระของตัวอาคารเองแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเองเขาเรียกว่าฮีทโหลดซึ่งมากก็คือจะเป็นในการแก้ปัญหาความร้อนด้วยการระบายอากาศผู้ดำเนินการจะต้องทำการประเมินฮีทโหลดนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการชนิดของฮีทโหลดก็คือในการระบายอากาศเพื่อลดความปัญหาความร้อนเนี่ยจะแบ่งฮีทโหลดออกเป็น2ชนิดคือความร้อนสัมผัสหรือว่าความร้อนแห้งและรวมถึงความร้อนแฝงเช่นกันหรือความร้อนที่มีความชื้นอยู่ด้วยเดี๋ยวนะผมต้องแยกใหม่มี2ชนิดก็คือความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงซึ่งความร้อนสัมผัสจะมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าความร้อนแห้งส่วนความร้อนแฝงจะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือความร้อนชื้นโอเคเนื่องจากความชื้นในอากาศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดการระเหยของเหงื่อและการระเหยของเหงื่อเนี่ยเป็นกระบวนการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อลดความร้อนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญของร่างกายจะเห็นได้ว่าในกรณีความร้อนสัมผัสนั้นความรุนแรงของปัญหาจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นสำคัญในขณะที่ความร้อนแฝงหรือความร้อนชื้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความชื้นความแตกต่างกันของอุณหภูมิและความชื้นภายในและภายนอกอาคารก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งในการกำหนดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเช่นกันโดยอัตราการระบายอากาศที่ต้องการนั้นจะต้องแปรผันกลับความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นภายระหว่างภายนอกและภายในอาคารโอเคและข้อที่4ก็คืออัตราการระบายอากาศที่สามารถจัดทำได้ก็คือเมื่อทราบอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีแล้วก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะดำเนินการการระบายอากาศออกจากสถานประกอบการนั้นได้ตามความต้องการหรือไม่เพียงใดการระบายอากาศอาจทำได้โดยวิธีการธรรมชาติซึ่งจะให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าและมีขอบเขตการจำกัดการระบายอากาศซึ่งจัดทำโดยพัดลมเนี่ยซึ่งพัดลมมีขอบเขตในการจัดทำง่ายกว่าแล้วก็กว้างกว่านะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2การระบายอากาศแบบทั่วไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
13: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียน เมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
13: แล้วเจอกันนะครับ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
15: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
17: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
18: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
18: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
14: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่3การระบายอากาศเฉพาะที่นะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันประกอบด้วยตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับหลักการระบายอากาศเฉพาะที่2ฮูดดูดอากาศ3ปัจจัยสำคัญในการเลือกฮูดสำหรับการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่และ4พัดลมระบายอากาศนะครับสำหรับตอนที่1นะครับแนวคิดนี้จะประกอบทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือหลักการการระบายอากาศเฉพาะที่และ2ก็คือความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการนำให้อากาศที่ในระบบนะครับสำหรับหลักการการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับการระบายอากาศเฉพาะที่ local exhaust ventilation หมายถึงการนำสารปน

เปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจากการทำงานออกไปจำกัดหรือว่ากำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยออกแบบให้มีการรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหรือว่าใกล้กับแหล่งกำเนิดของสารนั้นเลยก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือว่าระเหยสู่อากาศในระดับการหายใจของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นแล้วเนี่ยการระบายอากาศแบบเฉพาะที่จึงเป็นมาตรการการควบคุมสารปนเปื้อนที่แหล่งที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเนื่องจากมีอัตราการไหลของอากาศออกสู่ภายนอกต่ำจึงทำให้พลังงานในการเคลื่อนที่อากาศต่ำและทำให้สูญเสียความเย็นไปกับอากาศที่จะต้องระบายออกไปน้อยมากก็คือในกรณีที่ห้องที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการระบายอากาศแบบทั่วไปทีนี้องค์ประกอบของระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่โดยทั่วไปจะมีประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันก็คือฮูดระบบท่อเครื่องทำความสะอาดอากาศและพัดลมตัวฮูดเนี่ยจะทำหน้าที่รวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหมายถึงว่าที่แหล่งกำเนิดหรือว่าแหล่งเกิดสารเคมีไอระเหยอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนของกระบวนการผลิตหรือบริเวณการจัดเก็บเข้าสู่ระบบแล้วก็ระบบท่อหรือว่าดักซิสเต็มก็คือทำหน้าที่ขนส่งอากาศผ่านส่วนต่างๆของระบบนำอากาศที่มีสารปนเปื้อนอยู่เข้าสู่เครื่องทำความสะอาดอากาศนะครับแล้วก็คือนำอากาศสะอาดเนี่ยไปยังพัดลมซึ่งปล่องก็จะเป็นท่อที่อยู่ต่อจากพัดลมเป็นส่วนที่นำอากาศออกสู่บรรยากาศในทิศทางที่เราต้องการแล้วก็ไม่สามารถนำกลับเข้ามาในระบบได้อีกตัวเครื่องทำความสะอาดอากาศเนี่ยวงเล็บตัวเลยว่าถ้ามีไม่มีมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นหรือความต้องการในสถานประกอบการนั้นๆก็คือทำหน้าที่ในการขจัดหรือว่าคัดกรองฝุ่นที่จะปนเปื้อนออกอากาศก่อนที่ออกปล่อยออกสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับแล้วก็ส่วนของพัดลมก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในการทำให้อากาศเนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบฉะนั้นพัดลมจะต้องทำหน้าที่ในการเกิดพลังงานมากพอที่จะชนะพวกแรงเสียดทานแล้วก็แรงความสูญเสียต่างๆในระบบได้นะครับหลักการทำงานของระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็คือจะทำหน้าที่นำสารปนเปื้อนซึ่งฟุ้งกระจายจากแหล่งของสารออกไปจากสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการที่ว่าของไหลที่จะเคลื่อนที่ไปยังที่มีความดันสูงไปที่มีความดันต่ำกว่าเสมอการทำงานของพัดลมก็จะทำให้เกิดความดันต่ำที่หน้าพัดลมดังนั้นอากาศที่อยู่นอกบริเวณช่องเปิดของท่อซึ่งมีความดันสูงกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาในท่อขณะที่ด้านหลังพัดลมจะมีความดันสูงกว่าภายนอกอากาศภายนอกท่อนะครับซึ่งทำให้อากาศสามารถเคลื่อนที่ออกสู่ภายนอกสู่บรรยากาศได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพลังงานที่พัดลมสร้างขึ้นอยู่ในรูปแบบของความดันและความดันในระบบระบายอากาศมี3ชนิดก็คือความดันสถิตความดันเคลื่อนที่และความดันรวมเรามาพูดถึงเรื่องของความสูญเสียหรือว่าพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่นะครับก็คือจะเกิดเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดแล้วก็2ก็คือความสูญเสียที่เกิดภายในท่อและส่วนที่3ก็คือความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศคำว่าความสูญเสียที่เกิดจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดเนี่ยประกอบด้วยพลังงาน2ส่วนก็คือถ้าเรียกว่าความสูญเสียก็ได้จะเรียกว่าพลังงานที่เราต้องใช้ไปก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานลมอะไรเกิดขึ้นมีความสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นในส่วนนี้นะฮะมีการจ่ายค่าไฟเกิดขึ้นว่างั้นเถอะก็คือประกอบด้วยพลังงาน2ส่วนก็คือส่วนที่ใช้ในการเร่งอากาศที่หน้าฮูดซึ่งหยุดนิ่งความเร็วเท่ากับ0ให้มีความเร็วเท่ากับความเร็วลมภายในท่อเรียกว่า acceleration loss นะครับและพลังงานที่ใช้ให้อากาศเคลื่อนที่ภายในฮูดเรียกว่า hood entry loss นะครับซึ่งมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างของฮูดนะครับจากภาพนี้นะครับจากหมายเลขที่1เนี่ยก็คืออากาศจากข้างนอกข้างหน้าพัดลมเนาะตรงนี้จะเป็นพัดลมซึ่งหมายเลข2เป็นพัดลมนี้อากาศข้างหน้าพัดลมก็จะมีอากาศที่หยุดนิ่งความดันสถิตหรือว่า SP static pressure เนี่ยก็จะเท่ากับ0ตัว total pressure ก็จะเท่ากับ0อย่างที่บอกอากาศไม่เคลื่อนที่เนาะก็จะเท่ากับ0เช่นกันเมื่อตัวพัดลมตัวนี้ทำงานก็จะเป็นการดูดเอาอากาศหรือว่าฝุ่นกระจายหรือว่าฝุ่นละอองอย่างเงี้ยเข้ามาก็จะเกิด static pressure ที่มากขึ้นแต่ว่าในทางลบนะครับเพราะเป็นการดูดและทำให้ตัว total pressure เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ว่าในแดนลบเหมือนกันพออากาศมีการเคลื่อนที่แน่นอนตัวความเร็วหรือว่าความดันเคลื่อนที่หรือว่า velocity pressure ด้านล่างเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในแดนบวกอย่างนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของความดันที่จะเกิดขึ้นภายในท่อจนถึงการปล่อยออกไปข้างนอกนะฮะ
ทีนี้ความสูญเสียภายในท่อเราพูดเรื่องความสูญเสียที่หน้าฮูดไปแล้วเนาะการที่2ก็เป็นความสูญเสียภายในท่อหรือว่า duct loss นะครับเมื่ออากาศเคลื่อนที่จากฮูดเข้าสู่ท่อพลังงานหรือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่จะเกิดจากที่มีการเสียดทานของผิวท่อเองและก็การผันผันผวนของอากาศนะครับซึ่งเกิดในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเคลื่อนที่ของอากาศเช่นอย่างที่เห็นว่าท่อจะมีการจากท่อสาขาเข้าไปถึงท่อหลักอย่างเงี้ยจะมีการเชื่อมต่อการเลี้ยวโค้งของท่อตามตัวอาคารเนี่ยมันจะไม่เป็นท่อตรงโดยตรงนะครับก็จะมีบางส่วนที่ต้องมีการโค้งมีการเลี้ยวหลบเสาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็จะเกิดการสูญเสียภายในท่อใช้พลังงานมากขึ้นในการผลักดันอากาศไปสู่ปลายท่อนะครับแล้วก็ความสูญเสียตัวที่3ก็คือความสูญเสียที่อุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างที่บอกมันคือฟิลเตอร์มันคือทำหน้าที่กรองขจัดสารปนเปื้อนในอากาศซึ่งโดยฮูดจะทำการดูดออกจากแหล่งเพื่อให้อากาศมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ก่อนละปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกแน่นอนเมื่ออากาศผ่านตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่า pressure drop หรือว่ามีการเสียดทานมีการต้านการไหลอากาศของตัวไส้กรองเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการสูญเสียหรือว่าต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ที่จะต้องรักษาระดับของอัตราการไหลให้คงที่นะครับทีนี้ตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของฮูดดูดอากาศก็จะมีชนิดของฮูดแล้วก็พิจารณาตัวปัจจัยที่จะนำมาในการเลือกแล้วก็ติดตั้งตัวฮูดดูดอากาศแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบฮูดนะครับตัวฮูดดูดอากาศเนี่ยก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือ enclosing hood แล้วก็ exterior hood นะครับตัว enclosing hood ซึ่งหมายถึงฮูดที่ครอบปิดแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนหรือกระบวนการผลิตที่ทำให้สารปนเปื้อนคลุมไว้ทั้งหมดหรือว่าบางส่วนขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมีที่ทุกคนเคยเห็นก็จะมี2แบบดังนี้ประมาณนี้จากทางซ้ายเนี่ยเขาเรียก laboratory glove box นะครับก็จะเป็นการปิดคลุมหมดเลยก็คือมีช่องปิดทุกอย่างมีการกระบวนการทำงานเกิดขึ้นทุกอย่างภายในฮูดไม่มีการเปิดหรือว่าเผยแพร่ของสารเคมีระหว่างที่ปฏิบัติงานเลยเพราะว่าตัวผู้ปฏิบัติงานเองก็มีการสอดมือเข้าไปในช่องถุงมือตรงนี้แต่อีกอันนึงที่ใน lab หรือว่าในมหาวิทยาลัยจะเห็นเยอะก็จะเป็นฟิล์มฮูดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของห้องปฏิบัติการจะมีช่องเปิดนิดนึงแล้วก็ฮูดก็จะเป็นตัวดูดอากาศหรือดูดมลพิษไปทางด้านหลังนะฮะแล้วก็จะมีช่องเปิดให้เข้าปฏิบัติงานด้านหน้าอย่างที่คนนี้เขายื่นมือเข้าไปข้างในโอเคชนิดที่2ก็คือ exterior hood นะครับก็คือเป็นฮูดที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งของสารปนเปื้อนโดยไม่ปิดคลุมแหล่งอย่างที่บอกก็คือจะมีลักษณะ2ชนิดก็คือเป็น canopy หรือว่า receiving hood ก็คือฮูดชนิดนี้จะตามชื่อเลยนะครับก็คือรอรับสารปนเปื้อนที่เคลื่อนที่เข้าใกล้ในระยะที่แรงดูดของพัดลมส่งผ่านฮูดดูดอากาศขึ้นมาได้นะครับก็คือนิยมใช้กับกระบวนการผลิตที่เป็นสารผลิตมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็มีการลอยขึ้นสู่ระยะที่ฮูดสามารถดูดได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากแล้วก็จะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกเตาหลอมหม้อนึ่งเนี่ยเป็นต้นก็คือดูจากภาพนะครับก็จะเป็นเตาหลอมที่อยู่ด้านล่างเป็นแหล่งของการกำเนิดสารเคมีเนาะหรือว่าไอระเหยส่วนคาโนปี้ฮูดก็จะเป็นอยู่ด้านบนนะฮะก็คือรอรับไม่จำเป็นต้องใช้แรงดูดสูงๆเพื่อจะที่ทำให้ตัวไอระเหยเนี่ยเข้ามาในฮูดเพราะว่าตัวสารเคมีเนี่ยมันลอยขึ้นสูงสู่อากาศอยู่แล้วนะครับส่วนแบบที่2ก็คือ capturing hood ฮูดที่ต้องส่งแรงดูดออกไปเพื่อนำสารปนเปื้อนและก็อากาศเนี่ยเข้าสู่ฮูดแล้วก็มีหลายลักษณะเช่นกันก็เป็น side draft นะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นช่องเปิดอย่างนี้เป็นฮูดที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนโดยทั่วไปใช้ในการกระบวนการผลิตสารปนเปื้อนเป็นพวกก๊าซพวกไอระเหยซึ่งลอยขึ้นจากแหล่งกำเนิดอย่างช้าๆและถูกดูดเข้าระบบก่อนที่มันจะลอยเข้าสู่บรรยากาศนะฮะอันนี้ก็เป็นไซด์ดราฟก็ช่องก็จะกว้างหน่อยสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวก็จะเป็นมากกว่า 0.2 นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบสล็อตก็จะแคบหน่อยก็สัดส่วนระหว่างด้านกว้างกับด้านยาวหารกันแล้วก็จะน้อยกว่า 0.2 นะฮะแล้วก็แบบดาวน์วอร์ดฮูดนะครับก็นี้ก็จะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลักก็คือของที่เป็นแบบมวลใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นฝุ่นใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะตกลงสู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็แบบ high velocity low volume hood นะครับก็คือจะพบในเครื่องแบบพวกเครื่องสลักแกะสลักแก้วเครื่องขัดแต่งงานชิ้นเล็กๆเครื่องเชื่อมโลหะอย่างเงี้ยก็จะมีช่องในตัวของตัว safety guard อ่ะจะมีการติดตั้งพวกท่อดูดอากาศอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยเมื่อมีการเชื่อมหรือมีการขัดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตัวมลพิษที่ปล่อยออกมาก็สามารถหมุนอยู่ใน
อยู่ในวงล้อเนาะแล้วก็ถูกดูดเข้าไปในฮูดได้เลย

ครับผมแล้วก็แบบที่3ก็เป็นระบบผลักแล้วก็ดึงชนิดที่3นะครับก็คือเป็นจะเป็นแอ่งอย่างนี้แหละก็เป็น exterior hood อีกชนิดหนึ่งที่ต่างจากที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็น hood ที่ลักษณะอาศัยลักษณะการเป่าและการดูดของพัดลมอากาศจากฝั่งตรงข้ามจะถูกเป่าให้สารไปฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอากาศในลักษณะของการดูดสารปนเปื้อนเข้าไปในระบบนะครับในส่วนของด้านผลักเนี่ยจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานอันเนี้ยมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือถ้ามีผู้ปฏิบัติงานอยู่ตรงกลางระหว่างการผลักและการดูดเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการรับสัมผัสพวกสารเคมีเหล่านี้แน่นอนก็จะต้องระวังแล้วก็ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการเลือกแล้วก็ติดตั้งฮูดดูดอากาศนะครับก็จะมีประกอบด้วยแรงเฉื่อยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนอย่างที่บอกถ้าเป็นพวกก๊าซไอระเหยอะไรเงี้ยก็ที่เล็กกว่า20ไมครอนเป็นต้นไปหรือว่าอนุภาคขนาดเล็กก็จะเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีความเร็วหรือความเร็วต่ำก็คือสามารถผสมผสานกับอากาศได้เป็นอย่างดีสามารถดูดเข้าฮูดได้ง่ายแต่ถ้าอนุภาคที่มีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยอย่างเช่นจากการขัดเจียโลหะเกิดเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะมีการใช้ฮูดอะไรพวกเนี้ยที่ลักษณะพิเศษก็จะเป็นการอย่างที่บอกก็คือเป็นการเก็บชิ้นงานมีตัวฮูดประกอบไปกับอยู่ตัวจานเจียเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ต้องพิจารณาการใช้ตัวฮูดดูดอากาศแล้วก็ติดตั้งให้เหมาะสมปัจจัยที่2ก็คือน้ำหนักของสารปนเปื้อนสารที่มีน้ำหนักมากมีแนวโน้มที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการออกแบบระบบนั้นหากคำนึงเฉพาะน้ำหนักที่เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจทำให้กำหนดจุดติดตั้งฮูดไม่เหมาะสมเพราะว่าผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อสารโดยเฉพาะก๊าซไอระเหยฟูมแล้วก็อนุภาคที่มีขนาดเล็กจะไม่มีความสำคัญมากนักเนื่องสารเหล่านี้เนี่ยจะเคลื่อนที่ตามกระแสของอากาศอยู่แล้วก็คือไม่ได้ขึ้นหรือว่าลงเนื่องจากความหนาแน่นของตัวมันเองฮะปัจจัยในข้อนี้จะเป็นสำหรับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีมวลเยอะนะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่จะต้องพิจารณาคือผลกระทบจากการผันผวนของอากาศเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านวัตถุใดๆที่ขวางกั้นอยู่เนี่ยหากวัตถุนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของลำอากาศนะครับอากาศที่เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมโดยอ้อมวัตถุนั้นจะเกิดการแยกตัวของลำอากาศเรียกว่า boundary layer separation และเมื่ออากาศกลับมาบรรจบกันอีกจะทำให้เกิดการผันผวนไหลวนขึ้นที่ใต้ลมของวัตถุนั้นคล้ายกับลักษณะการเคลื่อนที่ของเรือนะครับที่แบบทำให้น้ำแยกออกจากการบริเวณหัวเรือและเมื่อเรือเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตัวน้ำจะไหลมาบรรจบกันและเกิดการผันผวนในน้ำเกิดขึ้นอย่างที่บอกถ้าเป็นลักษณะการทำงานอย่างนี้ถ้าเราขวางลำอากาศนะฮะอย่างตำแหน่งที่2เนี่ยก็จะเกิดการผันผวนเยอะหน่อยแต่ถ้าเราเป็นลักษณะนี้ก็จะไม่ได้ขวางตัวความกว้างเนี่ยจะไม่ได้เท่ากับตัวลำอากาศเงี้ยก็จะไม่เกิดการผันผวนขนาดนั้นอย่างลองคิดดูถ้าพนักงานทำงานลักษณะนี้แล้วเกิดการผันผวนแปลว่าสารเคมีหรือว่าการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้พนักงานได้รับสัมผัสเต็มๆนะฮะทีนี้อุณหภูมิของสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะลอยขึ้นในแนวดิ่งเนื่องจากอากาศร้อนขยายตัวลอยขึ้นทำให้สารเอาสารปนเปื้อนขึ้นไปด้วยการติดตั้งฮูดที่ด้านข้างก็จะไม่ช่วยอะไรอย่างที่บอกก็คือต้องควรจะใช้ในแบบของคาโนปี้นะครับที่รอรับสารเคมีที่มีความร้อนแล้วก็ลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงได้นะครับทีนี้ปัจจัยที่ต้องใช้ในการออกแบบฮูดนะครับก็คือ1ก็คือ capture velocity ก็คือความเร็วต่ำสุดที่อากาศณจุดกำเนิดสารปนเปื้อนซึ่งอยู่ห่างฮูดที่สุดถูกดูดเข้าระบบความเร็วนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดและก็รูปร่างของฮูดนะครับอย่างที่บอก capture velocity เนี่ยสำคัญก็คือความเร็วที่ต่ำที่สุดที่สามารถเรียกได้ว่าจับตัวสารเคมีที่เราต้องการหรือที่เราสนใจในระยะที่เราสนใจได้นะฮะส่วนปัจจัยที่2ก็คืออัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดนะครับก็จะมีทิศทางแล้วก็อันเนี้ยต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของฮูดอย่าง exterior hood อากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดจากทุกทิศทางภายในขอบเขตจำกัดนะครับอัตราการไหลการเข้าของฮูดคือคำนวณได้จากรูปร่างทรงเรขาคณิตในส่วนของ exterior hood นะครับส่วนสำหรับ enclosure hood ก็คือความเร็วรวมที่พื้นที่หน้าตัดของช่องเปิดนะฮะทีนี้ปัจจัยที่3ก็คือตัวปีกแล้วก็แผ่นกั้นของปีกก็คือแผ่นวัสดุที่ติดอยู่ที่ขอบด้านหน้าฮูดนะครับซึ่งทำหน้าที่กันไม่ให้อากาศจากด้านหลังฮูดซึ่งไม่ถูกปนเปื้อน

หรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการดูดเข้ามาเนี่ยเข้าสู่ฮูดเพื่อเป็นการเปลืองพลังงานนะฮะดูจากรูปนะครับก็คือถ้ารูปทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราไม่มีการติดปีกหรือว่าแผ่นกั้นเนี่ยจะมีอากาศจากด้านหลังของท่อเนาะด้านหลังของท่อที่ไม่ได้มีการปนเปื้อนหรือว่าเกี่ยวข้องเลยอ่ะจะมีการถูกดูดเข้ามาแต่ถ้าเรามีการปิดกั้นขึ้นมาเกิดขึ้นเราก็จำกัดเฉพาะอากาศที่อยู่ด้านหน้าฮูดแล้วก็อากาศที่ปนเปื้อนเท่านั้นเมื่อมีการปิดหรือว่ามีการใช้ปีกหรือว่าแผ่นกั้นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถลดอัตราการไหลของอากาศได้ครึ่งนึงส่วนใหญ่ก็คือได้ครึ่งนึงก็สามารถดูดสารปนเปื้อนที่เข้าสู่ฮูดด้วย capture velocity เท่าเดิมได้นะฮะก็เป็นการประหยัดพลังงานได้เช่นกันทีนี้ตัวการกระจายตัวของอากาศหากอากาศนะครับมีการกระจายตัวที่ดีและเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดอย่างเป็นระเบียบจะทำให้การสูญเสียพลังงานน้อยกว่าอากาศที่ผันผวนดังนั้นการออกแบบระบบจึงต้องคำนวณหรือว่าคำนึงถึงการกระจายตัวของอากาศที่จะเข้าสู่ฮูดสำหรับก็คือลักษณะการกระจายตัวเนี่ยในการกระจายตัวในฮูดเนี่ยมีอยู่2ชนิดก็คือตัวสล็อตของฮูดที่เราต้องคำนึงถึงก็คือคุณลักษณะของฮูดชนิดนี้จะมีอัตราความส่วนความกว้างต่อความยาวช่องเปิดนะครับก็เป็น W ส่วน L ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 โดยทั่วไปด้านหน้าที่สลักของสล็อตฮูดก็คือจะทำให้อากาศเคลื่อนที่และเข้าแล้วก็กระจายตัวอย่างเป็นระเบียบตัวสล็อตฮูดนะก็คือการที่อากาศเข้าสู่ถูกดูดเข้ามาแล้วก็กระจายตัวอย่างเป็นระเบียบนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความกว้างแล้วก็ความยาวของสล็อตแล้วก็ความลึกของพรีนัมพรีนัมคืออะไรพรีนัมคือ area บริเวณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาจากในสล็อตแล้วก่อนที่จะถึงตัวท่อนะครับก็คือพรีนัมก็คือห้องกว้างตรงนี้ซึ่งจะทำให้อากาศที่ไหลเข้ามาสามารถปรับความดันให้เท่ากันก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปแล้วก็มีความยาวตั้งแต่ด้านหน้าฮูดไปจนถึงส่วนที่ข้อต่อเท่ากับท่อนะครับควรยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพื่อเป็นการปรับความดันของอากาศก่อนที่จะเข้าท่อแล้วทีนี้การกระจายตัวแบบที่2มาจากฮูดกลมหรือว่าฮูดสี่เหลี่ยมการกระจายตัวของอากาศสำหรับฮูดกลมแล้วก็ฮูดสี่เหลี่ยมเนี่ยเกิดจากการไหลของอากาศภายในฮูดมากกว่าที่จะเกิดจากความดันลดก็คือในกรณีสล็อตฮูดเนี่ยจะมีเทคนิคที่ตัวปากท่อฮูดเนาะที่จะทำให้ตัวอากาศกระจายเข้าได้อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าถ้าเป็นฮูดลักษณะกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะใช้แทปเปอร์หรือว่าเป็นช่องอากาศที่เหมือนกับว่าสร้างพื้นที่ให้อากาศได้เข้ามาไหลเวียนก่อนที่จะเข้าสู่ท่อนะฮะเป็นการกระจายอากาศโดยใช้แทปเปอร์อาจจะเคยเห็นในห้องครัวอย่างเงี้ยอากาศที่ฮูดห้องครัวที่เขาทำกับข้าวครับก็จะมีฮูดประมาณนี้ที่ลักษณะนี้ก็คือเทคนิคก็คือทำให้อากาศเนี่ยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อเพื่อลดความสูญเสียนะครับทีนี้ในส่วนของตำแหน่งของคนยืนที่ทำงานก็คือวัตถุประสงค์สำคัญก็คือของระบบอากาศเฉพาะที่ก็คือเป็นการควบคุมการฟุ้งกระจายของสารที่ปนเปื้อนที่จะเข้าสู่อากาศนะครับดังนั้นการระบบการออกแบบระบบระบายอากาศก็คือเพื่อติดตั้งในจุดที่ใกล้กับแหล่งกำเนิดของสารปนเปื้อนให้มากที่สุดและเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือต้องมีการคำนึงถึงจุดที่พนักงานต้องยืนทำงานด้วยนะครับทีนี้การเลือกชนิดของฮูดเนี่ยก็จะมีลักษณะปิดอยู่ทุกด้านเนาะบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่ต้องการหรือว่าข้อจำกัดพื้นที่ในการทำงานลักษณะการทำงานก็จะเป็นการเลือกเปิดทีละด้านเพื่อให้ด้านที่เปิดเนี่ยมีน้อยที่สุดเนื่องจากหากมีช่องเปิดมากอัตราการไหลของอากาศก็จะมากด้วยเพื่อที่จะต้องการคงค่า capture velocity ตามที่ต้องการได้ก็หมายถึงที่จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างที่แบบปิดทั้ง6ด้านปิดแค่5ด้านเปิดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยเปิดไปเรื่อยๆจนใช้แบบผลักและดึงนะฮะทีนี้ตอนที่3ก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกฮูดสำหรับการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็จะประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดแล้วก็ความเร็วลมต่ำสุดในท่อข้อกำหนดสำหรับฮูดชนิดพิเศษและการระบายอากาศแบบผลักดึงส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นการกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงสำหรับพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดอย่างที่บอกก็คือมีพลังงาน2ส่วนก็คือ acceleration loss แล้วก็ hood entry loss ดังที่กล่าวมาแล้วก็คือตัวความพลังงานที่เกิดจากความเร่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความดันเคลื่อนที่ในท่อ velocity pressure เสมอและความสูญเสียในส่วนที่2เกิดขึ้นขณะที่อากาศผ่านเข้าสู่ท่อบริเวณทางเข้าจะเกิดการผันผวนของอากาศเรียกว่า vena contracta นะครับโอเคเราจะมีรูปให้ดูในส่วนที่เมื่ออากาศเข้ามาภายในท่อแล้วเนี่ย
จากทุกทิศทุกสารทิศเลยถูกไหมอากาศก็จะมีการปรับตัวและมีการเกิดบีบตัวขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าวีนาคอนแทรคเตอร์ก่อนที่อากาศจะไหลเต็มท่อนะฮะคลื่นความดันในส่วนนี้ก็จะเป็นการผันผวนเปลี่ยนไปเป็นความดันสถิตก็คือความเร็วลมลดลงโดยไม่สามารถควบคุมได้จึงเกิดการสูญเสียพลังงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการสูญเสียส่วนใหญ่ในอากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อเรียกว่า Hood Entry Loss นะครับโอเคซึ่งในหัวข้อนี้การพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ Hood นะครับในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการสูญเสียพลังงานที่ Hood โดยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ Hood แบบธรรมดาแล้วก็ Hood แบบซับซ้อนอย่างที่บอก Hood แบบธรรมดาหมายถึง Hood ที่มีการสูญเสียพลังงานก่อนเข้าสู่ท่อเพียงจุดเดียวอย่างที่บอกพลังงานก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือท่อกับอากาศแค่นี้เองดูดเข้าท่อมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้น Hood แบบธรรมดาส่วนฮูดแบบซับซ้อนมาถึงฮูดที่มีการสูญเสียพลังงานก่อนเข้าสู่ท่อมากกว่า1จุดก็คือก่อน1จุดที่บอกก็คือที่ฮูดแล้วก็ที่ท่อถูกไหมแต่ว่าต้องพิจารณาความสูญเสียแต่ละจุดแยกกันแล้วจึงนำค่าความสูญเสียทั้งหมดเนี่ยมารวมการเป็นพลังค่าความสูญเสียหรือพลังงานที่ต้องใช้สำหรับการโอเปเรตหรือว่าทำงานกับฮูดตัวนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยอาจจะมีพวกสล็อตมีพลีนัมแล้วก็มีท่อลดขนาดแล้วก็ตัวท่อถูกไหมครับจะมี3มันจะมีหลายส่วนที่ต้องคำนวณทีนี้เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของความเร็วต่ำสุดความเร็วต่ำสุดภายในท่อนะครับความดันเคลื่อนที่ในท่อที่ใช้ในการคำนวณการสูญเสียพลังงานที่ฮูดใช้ในการออกแบบเดี๋ยวนะฮะความดันเคลื่อนที่ในท่อที่ใช้ในการคำนวณการสูญเสียพลังงานที่ฮูดในการออกแบบระบบที่มีสารปนเปื้อนเป็นอนุภาคความเร็วต่ำสุดในท่อต้องสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้อนุภาคเหล่านั้นเกิดการสะสมแล้วก็อุดตันภายในท่ออย่าลืมว่าอนุภาคมันจะมีน้ำหนักแล้วก็มีการ เคลื่อนที่ลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกแปลว่าความเร็วลมภายในท่อจะต้องสูงพอที่จะทำให้ตัวอนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ต่อไปได้จนถึงจะเป็นไส้กรองอากาศหรือว่าออกไปถึงการปลดปล่อยไปสู่บรรยากาศภายนอกข้างนอกนะฮะในขณะที่ความเร็วสูงเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์และการเสียดสีของอนุภาคทำให้ตัวท่อเนี่ยสึกกร่อนได้ด้วยความเร็วต่ำสุดเนี่ยคุณสูงกว่าค่าทฤษฎีและก็ค่าที่ได้จากการทดลองเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะฮะก็คือ1การอุดตันที่ทางแยกใดทางแยกหนึ่งหรือมากกว่า1ก็คือซึ่งทำให้อัตราการไหลของอากาศในระบบเนี่ยลดลงเป็นผลทำให้ความเร็วในส่วนใดของส่วนหนึ่งของท่อลดลงด้วยซึ่งการอุดตันที่ทางแยกใดทางแยกหนึ่งเนี่ยจะเกิดกับอนุภาคใหญ่ๆก็คือเมื่อท่อมีการแยกทิศทางเกิดขึ้นเนี่ยตัวอนุภาคที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมันจะมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตัวมวลของมันเองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้มันไม่สามารถเลี้ยวเบนไปตามทิศทางที่อากาศไปได้เพราะมันหนักเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ2ก็คือทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อก็ท่อยุบตัวทำให้เกิดแรงต้านทานเพิ่มขึ้นอัตราการไหลของอากาศแล้วก็ที่คำนวณไว้ต่างๆเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับการรั่วของท่อก็คือจะทำให้อัตราการไหลของอากาศแล้วก็ความเร็วในด้านใต้ลมของจุดที่รั่วนั้นสูงขึ้นแต่อัตราการไหลของอากาศด้านเหนือลมแล้วก็ส่วนอื่นๆหลังจากนั้นลดลงแล้วก็ข้อที่4ก็เป็นใบพัดของพัดลมถูกกัดกร่อนแล้วก็สึกหรอตัวสายพานมอเตอร์พัดลมลื่นหลุดซึ่งจะทำให้อัตราการไหลและความเร็วของอากาศเนี่ยลดลงและส่วนที่5ก็คืออนุภาคอาจจะตกค้างภายในท่อหากระบบทำงานผิดปกติไม่เหมาะสมดังนั้นก็ต้องมีการคำนวณความเร็วลมที่เพียงพอที่จะพัดพาอนุภาคไปได้นะครับทีนี้การระบายอากาศแบบผลักดึงอย่างที่บอกก็คือประกอบด้วยตัวเป่าแล้วก็ตัวดูดซึ่งหัวเป่าก็คือทำหน้าที่ผลักอากาศให้กวาดสารปนเปื้อนมาใกล้ฮูดและตัวฮูดซึ่งทำหน้าที่ดูดอากาศพร้อมสารปนเปื้อนออกไปเนี่ยระบบผลักดึงโดยทั่วไปใช้กับภาชนะเปิดขนาดใหญ่ที่บรรจุสารพิษหรือสารเคมีเช่นถังชุบเป็นต้นหากใช้ระบบผลักดึงอย่างเหมาะสมอากาศจากด้านผลักจะนำสารปนเปื้อนเข้าสู่ฮูดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่บอกก็คือมีด้านผลักนั่นตรงนี้ก็คืออากาศในสิ่งแวดล้อมจะถูกดูดเข้าสู่หัวเป่านะฮะก็คือเป็นการผลักให้เข้าสู่หัวเป่าให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วประกอบด้วยฝั่งที่ดูดก็จะเป็นฮูดดูดอากาศนะฮะก็มีหน้าที่ดูดทีนี้กระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงการออกแบบฮูดสำหรับกระบวนการผลิตที่มีความร้อนเป็นปัจจัยหลักจะต้องพิจารณาความแตกต่างของฮูดสำหรับกระบวนการผลิตที่ซึ่งจะแตกต่างกับกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิปกติก็คือเมื่อความร้อนจากกระบวนการผลิตถูกถ่ายเทให้แก่อากาศรอบๆโดยการนำและการพาเนี่ยทำให้อากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งซึ่ง
ด้วยความร้อนซึ่งอาจจะสูง

พุ่งสูงถึง2เมตรต่อวินาทีความเร็วของอากาศที่จะลอยตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้ดังนั้นการออกแบบฮูดแล้วก็การคำนวณอัตราการไหลของอากาศจะต้องพิจารณาเรื่องอุณหภูมิด้วยซึ่งในส่วนนี้จะมีหลักๆจะมีการคำนวณเกิดขึ้นก็จะขอให้นักศึกษาและผู้สนใจเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา54128นะครับทีนี้ตอนที่4ตอนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัดลมระบายอากาศก็จะมี3เรื่องด้วยกันก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับพัดลมกฎของพัดลมตารางพัดลมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นชนิดของพัดลมและการเลือกพัดลมนะฮะอันที่บอกพัดลมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพราะว่าพัดลมเนี่ยทำให้เกิดความดันสถิตที่เป็นลบภายในท่อด้านเหนือพัดลมแล้วก็เป็นบวกด้านใต้ของพัดลมอย่างที่บอกก็คือเป็นลบเพราะต้องการดูดเป็นบวกเพราะต้องการปล่อยออกนะฮะทีนี้ในเรื่องของกำลังความดันและประสิทธิภาพของพัดลมพัดลมที่นำมาใช้ในระบบระบายอากาศเนี่ยต้องมีขนาดที่เหมาะสมสามารถทำให้อากาศไหลเข้าสู่ระบบได้ด้วยอัตราการไหลที่คงที่ตามที่ต้องการหรือว่าตามที่ตั้งไว้นะครับซึ่งตัวคุณลักษณะของพัดลมที่เป็นไปตามที่เราคำนวณไว้เนี่ยเราดูได้จากพวกค่าความดันสถิตความดันเคลื่อนที่แล้วก็ความดันรวมนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพัดลมถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดสังเกตได้จากพวกเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำงานพัดลมแล้วก็ตัวประสิทธิภาพในการดูดการปล่อยของพัดลมนะฮะอย่างที่บอกก็คือความดันของพัดลมเนี่ยจะเกิดจากความดันทั้งหมดหรือว่าความดันรวมเนี่ยเท่ากับความดันสถิตบวกด้วยความดันเคลื่อนที่นะครับนี่ตัวการคำนวณอะไรเงี้ยก็จะขอให้นักศึกษากลับไปดูในเอกสารประกอบการสอนน่าจะอธิบายได้ชัดเจนกว่าในตรงนี้นะเพราะเราไม่มีโอกาสได้ชี้ให้เห็นถึงการคำนวณจริงๆทีนี้ตัวกำลังตัวกำลังของพัดลมเนี่ยก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศภายที่ผ่านหน้าตัด A นะครับแล้วก็ทำให้อากาศเคลื่อนที่ไปในแนวทาง L แล้วก็อย่างที่บอกก็คือจนจะเกิดแรงต้าน P เกิดขึ้นในเวลา T ฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็น P คูณ A แล้วก็ L เพราะว่าตัวงานเนี่ยก็ต้องมีระยะทางเสมอเมื่อกำลังที่ใช้ไปก็จะเป็น P A L หารด้วย T แต่อย่าลืมว่าตัวพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยระยะทางแล้วก็หารด้วยเวลาเนี่ยมันคืออัตราการไหลของอากาศดังนั้นกำลังที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากตัวแรงต้านแล้วก็คูณด้วยอัตราการไหลของอากาศนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถคำนวณหาพวกประสิทธิภาพของพัดลมได้ด้วยเช่นกันก็คือ fan efficiency ด้านล่างนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในการดูเรื่องของประสิทธิภาพเชิงกลด้วยว่ามีการวัดปริมาณกำลังที่พัดลมใช้ไปในความดันสถิตต่างๆก็คือเพื่อเลือกพัดลมที่ทำงานณจุดที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของมันนะครับแล้วก็ตัวเส้นกราฟก็คือ system curve ของตัวพัดลมที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันสถิตที่พัดลมทำให้เกิดขึ้นเพื่อดึงอากาศปริมาตร1:1เข้าสู่ระบบและอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ระบบก็จากตัวก็เห็นเป็นแนวแกน x ก็จะเป็นอัตราการไหลนะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็นี่ก็จะเป็นแรงดันสถิตที่เกิดขึ้นของพัดลมก็จะมีตัวอย่างก็คือเราสามารถเลือกจุดทำงานของระบบได้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อพัดลมถูกเลือกมาใช้งานในสภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยหรือจุดที่ทำงานเพียงของระบบเพียงจุดเดียวการทำงานของพัดลมและของระบบจะมีรูปแบบที่เฉพาะสามารถแสดงได้ด้วยกราฟนะครับเมื่อนำเส้นกราฟของความดันสถิตของพัดลมมาพลอตรวมกับเส้นกราฟของระบบจุดที่เน้นทั้งสองจุดที่เส้นทั้งสองตัดกันจะบ่งชี้ถึงอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านระบบพัดลมที่ดูดเข้ามาจุดที่ตัดนี้เรียกว่า operating point นะฮะก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้ก็คือจากภาพก็จะเห็นว่าอากาศถูกดึงเข้ามาในระบบที่อัตราการไหล 0.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้นะครับและพลังงานที่ใช้ในระบบเพื่อหาได้จากการลากเส้นจาก operating point นะครับขึ้นไปตัดกับเส้นกราฟของกำลังก็ไปเจอตัดที่ตรงนี้และลากไปตั้งกับแกนหลักทางขวามือซึ่งอ่านได้340วัตต์ตรงนี้ไม่มีการตัดกันเกิดขึ้นของความดันสถิตแล้วก็ส่วนเส้นระบบนะครับก็คือลากตรงไปที่กำลังก็จะเป็นทางขวาทางนี้340วัตต์ในการหมุนต้องใช้กำลังประมาณ340วัตต์ในการหมุนเพื่อดึงอากาศเข้ามาในระบบ 0.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียอย่างอื่นอีกนะฮะทีนี้กฎของพัดลมการทำงานของพัดลมอธิบายได้ด้วยกฎของพัดลมนะครับแฟนลอซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะอย่างที่บอกก็จะมีตัวแปรสัดส่วนเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยก็คือเป็นพวกของขนาดของพัดลมความเร็ว

รอบอัตราการไหลของอากาศความดันซึ่งจะเป็นความดันสแตติกหรือว่าความดันสถิตความดันรวมความดันเคลื่อนที่หรือว่ากำลังความหนาแน่นของอากาศแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกฎของพัดลมนะฮะอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าอัตราการไหลความดันกำลังของพัดลมนะฮะ

แล้วก็ชนิดที่2ของพัดลมก็เป็น Axial Fan ก็คือตัวอากาศจะผ่านเข้าสู่ด้านหน้าพัดลมโดยตรงก็คือต้องมีการผ่านพัดลมอะฮะอย่างเช่น Propeller Fan ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นนี้เป็น Tube Axial Fan แล้วก็ Vein Axial Fan ลักษณะก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานแล้วก็ที่จะออกแบบที่จะใช้พัดลมนะครับการเลือกพัดลมก็ได้กล่าวไปแล้วอย่างที่บอกก็คือมันจะมีข้อจำกัดเรื่องชนิดแล้วก็ลักษณะความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่เราต้องการควบคุมนะครับและทีนี้ชนิดของใบพัดอะไรเงี้ยก็จะมาเกี่ยวข้องเพราะว่าสามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือว่าไอระเหยหรือว่าอุณหภูมิสูงๆได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยในการเลือกเช่นกันแล้วก็เสียงดังอย่างเงี้ยพัดลมแต่ละชนิดก็จะเกิดเสียงแล้วก็ในช่วงความถี่ที่แตกต่างกันด้วยก็จะเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกพัดลมได้ส่วนข้อจำกัดทางกายภาพอื่นๆเช่นพวกขนาดแล้วก็ขนาดช่องทางเข้าของพัดลมน้ำหนักอย่างเงี้ยก็จะนำเข้ามาบวกในการเลือกพัดลมนะครับทีนี้วิธีการขับเคลื่อนของพัดลมก็เช่นกันก็คือโดยทั่วไปแหล่งพลังงานของพัดลมก็เป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนพัดลมมีล็อก2ลักษณะก็คือขับเคลื่อนโดยตรงก็คือใช้มอนิเตอร์ติดตั้งกับพัดลมโดยตรงข้อดีก็คือมีการขับเคลื่อนแบบนี้ก็คือจะทำให้พัดลมแต่กระทัดรัดมีความเร็วรอบถูกจำกัดด้วยความเร็วของมอเตอร์ไม่สามารถปรับได้แต่อีกแบบนึงก็คือเป็นการขับเคลื่อนแบบที่มีสายพานขับเคลื่อนก็สามารถปรับความเร็วรอบของพัดลมได้โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราการขับเคลื่อนของสายพานนะฮะเอาละครับแล้วเราก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อหาแล้วก็จับประเด็นสำคัญของหน่วยที่3การระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับของหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับเราไปดูกันเลยว่าตัวอย่างแนวข้อสอบหรือว่าแนวโจทย์ที่จะมีการถามกันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างข้อที่1คำถามก็คือการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมคือการดำเนินมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในระดับใดตัว choice นะครับก็จะมีกอไก่ระดับเท่าที่พอจะทำได้ขอไข่ระดับที่ยอมรับได้ขอควายระดับที่สูงกว่ามาตรฐานงองูระดับที่สังคมยอมรับและจอจานถูกทุกข้อตามหลักทฤษฎีนะครับก็คือการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยก็คือการดำเนินมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานลงให้ได้น้อยที่สุดหรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือขอไข่นะครับควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เราไปต่อกันข้อที่2เลยนะครับข้อที่2คำถามคือข้อใดเป็นความสำคัญในการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ไก่นะครับก็คือสถานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยขอไข่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากความเจ็บป่วยขอควายสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการงองูเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการและจอจานถูกทุกข้อนะครับผมจะให้เวลานักศึกษาคิดแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเป็นคำตอบของข้อนี้อย่างที่บอกนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจากโจทย์ถ้านักศึกษาจำได้ก็จะมีข้อดังต่อไปนี้เลย1 2 3 4 5นั่นพวกนี้ถ้านักศึกษาจำได้แล้วก็อ่านหนังสือไปเงี้ยสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนคำตอบของข้อที่2ก็คือถูกทุกข้อนะครับมีครบอยู่เลยทุกข้อข้อที่3นะครับการระบายอากาศแบบทั่วไปถือเป็นหลักการควบคุมประเภทใดข้อไก่การควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดข้อไข่การควบคุมและป้องกันที่ต้นเหตุข้อควายการควบคุมและป้องกันที่ปลายทางงองูการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายและจอจานการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานอย่าลืมนะครับเรามีการระบายอากาศ2ชนิด2แบบก็คือแบบทั่วไปและแบบเฉพาะที่คำถามตอนนี้ก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปถือเป็นการหลักการควบคุมประเภทใดนะครับทีนี้คำตอบก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปก็คือถือเป็นการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายนะครับสำหรับข้อ4ข้อใดคือข้อจำกัดของการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานก็ไก่นะครับก็คือไม่สามารถกำจัดอันตรายจากสถานที่ทำงานไ
คอไข่

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีราคาแพงคอควายอุปกรณ์คุ้มครองบางชนิดอาจจะต้องอาศัยความชำนาญในการสวมใส่งองูต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและก็จอจานถูกทุกข้อสำหรับข้อจำกัดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับก็คือไม่สามารถหลักๆ ก็คือไม่สามารถกำจัดอันตรายสถานที่ทำงานได้ถ้าอุปกรณ์ทำงานนั้นล้มเหลวจะทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ได้รับสัมผัสสารอันตรายโดยทันทีดังนั้นผู้สวมใส่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะวิธีการใช้อย่างถูกต้องมีโปรแกรมสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์วิธีใช้อุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมดังโจทย์ที่กล่าวมาแล้วดังนั้นทุกข้อคือข้อจำกัดของการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยข้อ5นะครับนายสมชายทำการติดตั้งพรมใหม่โดยวัสดุที่ใช้ปูพื้นคือกาวและสีซึ่งสามารถทำให้เกิดไอระเหยของสารอินทรีย์นายสมชายมีโอกาสรับผลกระทบต่อระบบใดของร่างกายมากที่สุดคำตัวเลือกนะครับก็กไก่ระบบทางเดินอาหารขอไข่ระบบการได้ยินคอควายระบบการไหลเวียนโลหิตงองูระบบทางเดินหายใจและจอจานระบบการรับสัมผัสทางผิวหนังนะครับจากโจทย์อย่างที่บอกก็คือเป็นกาวและสีก็คือทำให้เกิดการไอระเหยเกิดไอระเหยของสารอินทรีย์ดังนั้นโอกาสที่จะรับสัมผัสทางช่องทางการเดินหายใจนะครับก็คือการสูดหายใจเข้าไประหว่างทำงานเนี่ยเป็นโอกาสที่นายสมชายจะได้รับมากที่สุดมากกว่าการกินอาการกินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาทำงานเสร็จแล้วเขาไม่ได้ล้างมือแล้วก็พักเที่ยงอย่างนี้ฮะแล้วก็ไปกินไปทานอาหารก็จะเกิดการรับสัมผัสทางเดินอาหารเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะข้อ6นะครับข้อใดเป็นมาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมก็ไก่การแยกอันตรายหรือกั้นส่วนที่เป็นอันตรายข้อไข่การทดแทนโดยการเปลี่ยนวัตถุหรือสารที่มีอันตรายมากด้วยสารที่มีอันตรายน้อยกว่าข้อควายการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมอันตรายงองูการระบายอากาศเพื่อลดการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในอากาศจอจานถูกทุกข้อคำตอบนะครับก็คือทุกข้อที่กล่าวมาเป็นมาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อสอบจริงๆจะเป็นคำถามที่เป็นถูกทุกข้อจะถูกนะครับทีนี้ข้อ7ข้อใดเป็นตัวอย่างการควบคุมโดยใช้มาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมในโรงงานผลิตสารเคมีตัวเลือกนะครับก็ไก่ใช้ระบบปิดในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานขอไข่การล้างทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมีหลังเวลาเลิกงานเงาะคอควายให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีงองูเน้นการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยจัดหาอ่างล้างมือฝักบัวที่ล้างตาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ชำระล้างเมื่อมีการเกิดเหตุนะครับจอจานติดตามตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศอย่างที่บอกการควบคุมทางด้านวิศวกรรมในโรงงานผลิตสารเคมีคำตอบที่ถูกต้องก็คือกไก่นะครับเป็นการใช้ระบบปิดในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการกระจายของสารเคมีและลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่1 นะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดของเนื้อหาในหน่วยที่2 นะครับซึ่งมีชื่อว่าการระบายอากาศทั่วไปเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับการระบายอากาศหมายถึงตัวเลือกนะครับกอไก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดมลพิษขอไข่การนำอากาศออกจากบริเวณที่มีมลพิษขอควายวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศงองูการทำให้กำจัดเหตุรำคาญที่เกิดจากกลิ่นไม่พึงประสงค์จอจานถูกทุกข้ออย่างที่บอกนะครับการระบายอากาศความสามารถนิยามการคำว่าการระบายอากาศกว้างๆก็คือวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อ1 นี้ก็คือคอควายนะครับวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสำหรับข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการระบายอากาศเน้นที่คำว่าไม่ใช่นะครับตัวเลือกก็คือกอไก่ดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลับมาใช้

ใหม่ขอไข่ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิดคอควายควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศงองูควบคุมความร้อนและความชื้นจอจานการทำให้ความกดอากาศในพื้นที่ลดลงสำหรับคำตอบนะครับก็คือข้อจอจานเป็นการทำให้ความกดอากาศในพื้นที่ลดลงซึ่งไม่เกี่ยวกับประโยชน์โดยตรงของระบบระบายอากาศนะครับสำหรับข้อที่3อากาศมีส่วนประกอบของสารใดมากที่สุดถ้านักศึกษายังจำตารางแล้วก็องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ได้นะครับก็สามารถตอบคำถามนี้ได้ตัวเลือกก็คือกอไก่ไนโตรเจนขอไข่ออกซิเจนคอควายอาร์กอนงองูคาร์บอนไดออกไซด์จอจานไฮโดรเจนครับทีนี้เรากลับไปดูที่ตารางนะครับก็จะเห็นว่าที่หัวตารางตัวที่มีองค์ประกอบเยอะที่สุดของอากาศตามธรรมชาตินะครับก็คือสารไนโตรเจนดังนั้นข้อที่3นี้ก็คือตอบกอไก่นะครับไนโตรเจนสำหรับข้อที่4ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการระบายอากาศแบบทำให้เจือจาง กอไก่ปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดต้องมีปริมาณน้อยขอไข่มลพิษที่จะควบคุมนั้นควรจะมีความเป็นพิษต่ำขอควายอัตราการเกิดและเข้าปนเปื้อนกับอากาศของมลพิษควรจะคงที่คำว่าอัตราการเกิดและเข้าปนเปื้อนกับอากาศหมายถึงว่าอัตราการระเหยของอากาศในบ่อสารเคมีหรือว่าตัวสารเคมีเองมีการระเหยเกิดขึ้นและเข้าผสมกับอากาศนะครับควรจะมีอัตราที่คงที่งองูผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระยะห่างที่เพียงพอจอจานถูกทุกข้อสำหรับข้อ4นี้นะครับทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นข้อจำกัดของการใช้ระบบระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปจะขอให้เน้นก็คือข้อ1ก็คือปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยต้องมีปริมาณน้อยแล้วก็ความเป็นพิษต้องอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อัตราการเกิดแล้วก็การผสมเข้ากับอากาศในบรรยากาศบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องคงที่และตัวผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดในระยะห่างที่เพียงพอเพื่อที่จะทำให้ระดับความเข้มข้นของอากาศต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อถึงตัวผู้ปฏิบัติงานแล้วนะครับดังนั้นข้อ4ข้อนี้ก็คือต้องตอบทุกข้อตอบว่าถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อ5นะครับการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเพื่อป้องกันอัคคีภัยและการระเบิดจะต้องควบคุมให้ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศต่ำกว่าค่าใด ตัวเลือกนะครับกอไก่ก็คือ OEL Occupational Exposure Limits นะครับนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าใจตัวย่อนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงขอไข่ก็คือ TLV ก็คือ Threshold Limit Values นะครับก็คือแล้วก็คอควาย LEL Lower Explosion Limits นะครับงองู Flash Point และจอจาน Fire Point นะครับสำหรับคำตอบก็คือในข้อนี้ก็คือตัวค่า LEL นะครับก็คือเป็นค่าต่ำสุดที่จะทำให้สารเคมีจุดติดไฟได้หรือว่าเกิดการระเบิดได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่2เรามาต่อกันในแบบฝึกหัดของหน่วยที่3นะครับซึ่งมีชื่อเรื่องว่าซึ่งมีชื่อหน่วยว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ข้อโจทย์จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับข้อที่1นะครับการระบายอากาศเฉพาะที่หรือว่า local exhaust ventilation หมายถึงก็ไก่การจำกัดปริมาณสารเคมีในอากาศเฉพาะบริเวณที่กฎหมายกำหนดขอไข่การนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อมการทำงานไปกำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกมันจะมีคีย์เวิร์ดสั้นๆๆๆๆอันนักศึกษาต้องอ่านให้ดีนะฮะขอควายการติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องทำงานงองูการเปิดหน้าต่างบริเวณที่มีการเชื่อมโลหะและข้อจอจานถูกทุกข้อตามคำนิยามนะครับในเรื่องของหลักการระบายอากาศเฉพาะที่การระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยหมายถึงการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิตนะครับสู่ที่จะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมการทำงานไปกำจัดก่อนการปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยมีการออกแบบให้มีการรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหรือว่าใกล้กับแหล่งของสารนั้นก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือระเหยสู่อากาศในระดับการหายใจของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นแล้วเนี่ยคำถามนี้คำตอบก็คือขอไข่นะครับก็คือการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยไปกำจัดก่อนปล่อย

ากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกนะครับสำหรับข้อที่2ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าตั้งใจฟังก็น่าจะตอบได้นะครับก็คือตัวเลือกก็จะมีฮูดมีระบบท่อมีคอควายเครื่องทำความสะอาดอากาศงองูพัดลมและจอจานถูกทุกข้อนะครับอย่างข้อนี้ก็คือตัวระบบระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยหลักๆประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือฮูดระบบท่อแล้วก็พัดลมแต่ว่าถ้ามีเครื่องทำความสะอาดอากาศด้วยก็จะยิ่งดีทำให้อากาศที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกก็จะสะอาดขึ้นดังนั้นข้อนี้ตอบว่าถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อ3ความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบระบายอากาศเฉพาะที่นั้นประกอบด้วยก็ไก่ความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดขอไข่ความสูญเสียในท่อคอควายความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศงองูข้อ1และข้อ2ถูกจอจานมันไม่ใช่ข้อ1ข้อ2สิงองูต้องเป็นข้อกอไก่และข้อขอไข่ถูกจอจานข้อกอไก่ข้อขอไข่และข้อคอควายถูกนะครับทีนี้หลักการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยระบบระบายอากาศเฉพาะที่จะประกอบด้วย4ส่วนสำหรับคำตอบของข้อที่3นะครับเรื่องความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบระบายอากาศเฉพาะที่นั้นก็จะประกอบด้วยข้อจอจานนะครับประกอบด้วยทั้ง3ข้อเลยกอไก่ขอไข่และข้อควายก็เป็นกอไก่ก็คือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดขอไข่ก็คือความสูญเสียภายในท่อขอควายก็เป็นความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศนะครับเรามาต่อกันที่ข้อ4นะครับCanopy หรือว่า receiving hood เนี่ยนะครับนิยมใช้ในการในกระบวนการผลิตประเภทใดก็ไก่นะครับกระบวนการบรรจุสารเคมีลงหลอดทดลองขอไข่กระบวนการหลอมโลหะขอควายกระบวนการขัดสีพลาสติกงองูกระบวนการเชื่อมโลหะและจอจานกระบวนการเติมน้ำกลั่นในหม้อน้ำจำได้หรือเปล่าครับว่า Canopy หรือว่า receiving hood เนี่ยเป็น hood ลักษณะใดและต้องการใช้กับกระบวนการผลิตประเภทใดสำหรับข้อนี้อ๋อนี่มีรูปให้ดูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็คือสารปนเปื้อนที่ลอยขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ร้อนก็คือจะเป็นตัวที่รอรับตัวสารเคมีหรือว่าไอระเหยจากด้านบนนะครับก็มีความอัตราการไหลต่ำๆอันดูดต่ำๆนะฮะเพราะว่าตัวสารเคมีมันไหลอยู่แล้วสำหรับข้อนี้ก็จะตอบที่ขอไข่นะครับกระบวนการหลอมโลหะเพราะว่ามีความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการระเหยของตัวไอโลหะนะครับสำหรับข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับจากรูปนะครับเป็นการระบายอากาศเฉพาะที่แบบใดรูปนี้ฉายซ้ำมากเพราะว่าในตอนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องตัวเนื้อของเนื้อหาก็มีการพูดคุยมากพอสมควรก็ไก่นะครับก็คือการระบายอากาศแบบครอบปิดแหล่งกำเนิดขอไข่การระบายอากาศแบบคาโนปี้ขอควายการระบายอากาศจากด้านข้างงองูการระบายอากาศแบบผลักดึงและจอจานการระบายอากาศแบบตะแกรงนะครับจากรูปสามารถตอบได้เลยนะฮะก็คือคำตอบก็คือข้ององูนะครับเป็นการระบายอากาศแบบผลักดึงจากที่เห็นก็คือจะมีฝั่งที่ผลักหัวเป่าลมติดตั้งก็คือมีการผลักอากาศผลักไอระเหยที่ปนเปื้อนเนี่ยเข้าสู่ฮูดทางด้านนี้นะฮะเป็นการผลักและดึงเกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดสำหรับหน่วยที่1 2และ3ก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจทุกคนก็คือรับชมตัวเนื้อหาสาระจับประเด็นแล้วก็กลับมาทำแบบฝึกหัดหลังจากนี้ก็ขอให้นักศึกษาไปกลับไปอ่านเอกสารประกอบชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

หากวันนี้เราเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ยังมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์

0: และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะอาจารย์ดร.จันยาสิงห์คำอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะส่วนอีกท่านก็คือ
1: ครับผมอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
0: พิธีกรคนใหม่นะคะมาแทนอาจารย์นรัตน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ระบบโลจิสติกในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกันค่ะอาจารย์ใหญ
1: ่ในระบบเกษตรปัจจุบันนะครับน้องก็มีการนำสินค้าจากท้องถิ่นนะครับไปสู่ในเมืองนะครับเราต้องใส่ระบบโลจิสติกส์นะครับซึ่งเป็นสำคัญนะ
0: คะจริงๆแล้วจะบอกว่าในช่วงหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานะการตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเนี่ยตลาดก็จะอยู่ศูนย์กลางของชุมชนหรือว่าในชนบทนะคะปัจจุบันก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดสมัยใหม่อยู่ในสังคมเมืองมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอการเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยมันขึ้นผู้บริโภคเป็นหลัก
1: ใช่ครับแล้วก็การส่งสินค้าต้องรวดเร็วมีความสำคัญ
0: ใช่ฉะนั้นมันจึงเหตุจำเป็นนะที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิ
1: ต
0: ใช่ไหมคะเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นใช่ไหมคะ

0: กันใหญ
1: ่ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: วันนี้เราก็ได้มาเราจะไปดูกันเนาะดูแปลงใช่ไหมครับอาจารย์การจัดการโลจิสติกของเขาว่ามีการทำยังไง
0: ใช่วันนี้เราก็มาที่สวนนะคะสวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์มนะคะถือว่าเป็นสวนแห่งหนึ่งนะคะที่มีระบบการจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครบทั้งวงจรทั้งในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนะคะอาจารย์ใหญ่คิดว่าท่านผู้ชมหลายคนก็อยากจะทราบกันละว่าเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
2: เกษตรนะ

0: ดูสีผิวเขาก็
1: ด
0: ูเนี่ย
1: มาดู
0: เขียว
1: สวยงาม
0: สวยงามเลย
1: สายเอาเจอคนรู้จักด้วยสวัสดีค่ะทุกคน
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: นะคะผักน่าทานมากนะคะที่นี่โอ้ต้นใหญ่น่ากินมากเลย
3: ชิมได้เลยครับ
1: อ๋อชิมได้ด้วย
3: ไม่ขมครับไม
0: ่
3: ขม
0: อ
1: ๋อไม่ขมนะคะ
4: ไม่ต้องกลัวกินแน่นอนเลยครับ
1: เริ่มที่อยากรู้นะจันใหญ
4: ่ใช่ครับว่าเฮ้ยมันโตได้ไงคืออยากมาถามคุณโอ๊ตนะครับว่าอะไรเป็นประสบการณ์ว่าเราทำยังไงให้ผักเป็นอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่ครับก็โตแล้วแถมปลอดภัยด้วย
4: ใช่ครับ
1: อยากจะมาขอความรู้คุณโอ๊ตนิดนึง
4: ใช่
3: ครับยินดีแบ่งปันครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วฝนกำลังมาตกๆเดี๋ยวเราไปนั่งพักร่มๆกันก่อน
4: ดีครับ
1: นะคะเดี๋ยวไปหาทางคุยทางนู้นกันดีกว่านะคะ
4: ค่
1: ะเดี๋ยวไปคุยกันเลยค่ะ
3: ครับ
1: ไปโทรกินก่อน

0: ก็ตั้งแต่เดินเข้ามาในสวนแก้วของไฮโดฟาร์มใช่ไหมครับก็เห็นทำอะไรเยอะมากเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยเราต้องการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับเราต้องทำยังไงบ้างครับ
1: อย่างนี้ครับอาจารย์ใหญ่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจัดห่วงโซ่อุปทานนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำ
2: นะครับ
1: คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องของต้นน้ำเนาะนะครับเขาจะพูดถึงในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของโรงเรือนเรื่องของอุปกรณ
2: ์
1: คราวนี้ต้องถามพี่โอ๊ตแล้วครับว่าในแต่ละประเด็นของต้นน้ำนะครับพี่โอ๊ตมีการจัดการยังไงบ้างครับ
3: ของเราก็ทำสวนผักออร์แกนิกแล้วก็ไฮโดรโปนิกมาควบคู่กันนะครับของเราก็จะมีการเรียกว่าต้นน้ำเนี่ยเรามีเจ้าประจำเรื่องเมล็ดพันธุ์อยู่
2: เมล็ดพันธุ์
3: ใช่ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิกเองจากทางแม่เจ้าหรือทางเอกชนมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ความงอกมันก็จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอยู่ที่ความสดใหม่มากกว่าคือต้นทางแล้วก็เรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารชีวพันธุ์ต่างๆนะครับก็อย่างถ้าเป็นสารชีวพันธุ์เนี่ยต้นทางเลยก็มาจากทางเพื่อนที่จังหวัดแพร่ทางอาจารย์เบิร์ดนะครับเขาจะทำเชื้อชีวพันธุ์มาให้ซึ่งอันนี้มันจะแอคทีฟกว่าที่เราไปซื้อเชื้อแห้งมาถ้าเป็นสารเคมีเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรว่าเราทำในสัดส่วนที่ตามตลาดคาดกำหนด
2: นะคะแล้วก็เมื่อกี้มีโรงเรือน
3: โรงเรือนนี้ก็จะเป็นโรงเรือนสำหรับกันฝนตอนเราเคยมีปัญหาว่าเราปลูกผักแบบไม่มีโรงเรือนนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นลาเยอะเราบริหารจัดการยากมากใช่ป้องกันโรคก็เราต้องสกัดกับต้นทางเพราะนั้นในผักที่เนี่ยจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาสำหรับไปฆ่าเชื้อราเลย
2: ก็ใช้โรงเรือน
3: ในการป้องกันแน่นอน
2: ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยการผลิตเนาะนะคะมีเมล็ดพันธุ์มีปุ๋ยยังเหลือโรงเรือนค่ะคุณโอ๊ตเป็นไงบ้างคะ
3: โรงเรือนเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งอันนี้คือโรงเรือนที่ประกอบเองสั่งให้เพื่อนมาช่วยทำให้ซึ่งมันมีหลากหลายรูปทรงนะครับตามความต้องการของพืชแตกต่างกันในเรื่องการระบายอากาศแต่อันเนี้ยก็ทำแล้วเนี่ยมันถ้าเรามันมีปัญหาเรื่องความร้อนเราก็ใช้สเปรย์หมอกปรับช่วยแต่ถ้าเกิดจะให้มันเย็นเลยเดี๋ยวนี้ต้องแนะนำว่าให้เป็นทรงจั่วสองชั้น
2: จั่วสองช
3: ั้
2: นก
3: ็
2: คือไปช่วยในการระบายอากาศถูกไหมคะ
3: เพิ่งไปดูงานกลับมาเรียกว่าเย็นสบายมาก
2: อีกตัวนึงก็คืออุปกรณ์การเกษตรเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยสุดท้าย
3: ใช่
0: รางน้ำอ
3: ุปกรณ์พวกรางนี้ก็มีบริษัทให้เราเลือกมากมายในประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ราคาจะไม่หนีกันมากต่างกันที่ความบางแล้วก็อายุการใช้งานถ้าเกิดมันหนามากเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะนานรับการเก็บความร้อนเนี่ยคือการความร้อนได้ดีกว่าคือปัญหาของผักไฮโดรโปนิกคือน้ำมันจะร้อนแต่ถ้าเกิดว่าสรุปที่

0: หนาเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้น้ำมันร้อน
1: แสดงว่าเกษตรกรผู้ประกอบการจริงๆก็ต้องเลือกถูกไหม
0: ต้องเลือก
1: ตามความเหมาะสม
0: แล้วก็ลามจะมี2แบบทั้งแบบว่าปิดเลยแกะไม่ได้เงี้ยจะมีตัวรั่วนะจะมีปัญหามากเวลาเราทำความสะอาดรางว่าทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อโรคแต่ในรุ่นใหม่เราก็ปรับมาเป็นรางเปิดได
1: ้
0: ครับเพิ่มไปนิดนึงแต่ว่าทำงานง่ายกว่าเยอะ
2: อันนี้คือทั้งหมดลักษณะของปัจจัยต้นน้ำเน
1: า
2: ะ
1: ต้นน้ำใช่ไหมคะ
2: อยากทราบว่าก
1: ลางน้ำคืออะไร
3: คือจริงๆเนี่ยเรื่องของกลางน้ำเนี่ยครับพอจะพูดถึงของตัวเกษตรกรเนี่ยแหละครับว่าเขาจะมีกระบวนการผลิตยังไงนะครับเรื่องของการแปรรูปยังไงนะครับต้องถามพี่โอ๊ตละ
0: ครับ
1: ในส่วนของสวนแก้กมลไฮโดรฟาร์ม
0: ครับก็ทีนี้ก็เน้นความมั่นคงครับก็คือว่าเรามีลูกค้าประจำอยู่เราก็จะส่งออกให้กับร้านอาหารร้านสเต็กไม่ว่าจะเป็นร้านสเต็กร้านอาหารที่เป็นผักก็คืออาหารเจจะมีทัดแถวนี้นะครับผมไปติดต่อไว้ก็เขาว่ายินดีที่จะ
2: คือเรามีตลาดประจำของเรา
1: ใช่แสดงว่าเหมือนที่อาจารย์พลศรานบอกว่าจริงๆแล้วกลางน้ำก็คือตัวเกษตรกร
2: ก็
1: จะเป็นคนตั้งแต่เริ่มหาปัจจัยการผลิตแล้วก็มีการปลูก
2: ใช่ไหมคะดูแลรักษา
1: แล้วสำหรับที่นี่ก็คือปลูกเป็นไฮโดรโปนิกใช่ไหมคะ
0: ไฮโดรโปนิก
1: ก็คือใช้เมล็ดพันธุ์เนาะเมื่อกี้ที่เราฟังอยู่แล้วก็เป็นการดูแลรักษาดูแลรักษาไงคะ
0: ดูแลรักษาเราควบคุมการผลิตตามอายุนะครับคือผักคุณนี่ถ้าอายุมันเกิน45วันเนี่ยมันจะขมแล้วก็เราที่สำคัญคือทำไงให้มันปลอดภัยกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการควบคุมสารเคมีที่ใส่ไปในอาหารของเขาอะครับไม่เกินแล้วก่อนเก็บเกี่ยวเราก็จะให้แต่น้ำเปล่า
2: แล้วผักนี่มีเก็บทุกวันไหมครับ
0: เก็บทุกวันครับเนี่ยการบริหารจัดการตัวนี้สำคัญครับคือเราจะปลูกเพาะกล้าให้มันทันได้สมได้ทุกวันเนี่ยอันนี้สนุกอย่างเงี้ยครับต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
1: ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือเก็บเกี่ยวถ
0: ู
1: กมั้ยค
0: ะ
1: ถ้าอย่างงี้คือใช้แรงงานจากที่ไหนคะ
0: ก็เนี่ยชุมชนอันนี้แหละครับก็จะมีเพื่อนๆอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับก็มาทํากัน2คนแม่ลูกเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องผักนี่เลยก็สบายใจได้
1: ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับในชุมชน
2: ผลผลิตต่อวันได้เยอะมั้ยครับ
0: ก็20โลครับจริงๆเขาต้องการ40แต่ว่าถ้า40เนี่ยเขาก็ต้องมั่นคงด้วยนะว่าเขาเอา40ตลอดไหมถ้าเกิดว่า40แล้วอยู่ๆอาทิตย์หน้าถ้าเกิดไม่รับมาผักเราก็เยอะเกินก็เคยมีมาแล้วบางช่วง
1: เมื่อกี้เราก็ฟังไปแล้วต้นน้ำ
3: กลางน้ำนะครับจริงๆในส่วนของกลางน้ำเนี่ยครับพี่โอ๊ตเองเนี่ยเขามีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการควบคุม
1: การจัดการดูแล
0: ตัวนี้
1: ที่นี่ใช้
0: ตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มครับ 4.0 เนาะ
1: 4.0
0: แล้วจะมีแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็ถ้าเราก็สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ว่าในโรงเรือนเราอ่ะอุณหภูมิสูงไหมความชื้นเท่าไหร่ครับเราควรจะเปิดสเปรย์หมอกหรือเปล่าครับ
1: ก็คือสามารถแบบเราเดินทางออกไปต่างจังหวัด
2: สามารถดูได
0: ้ดูได้ทั่วโลกเลยครับ
2: เราเหมือนกับติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับ
0: มีกล้องวงจรปิดด้วยกล้องวงจรปิดตัวดูในฟาร์มมีเมื่อกี้เห็นไหมก็คือว่าดูว่าระบบตั้งไปมันใช้งานได้จริงไหม
1: นอกจากมีระบบเรื่องการให้น้ำผ่านระบบมือถือแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่นี่เทคโนโลยี
0: เราก็มีการขายออนไลน์นะครับส่งที่ตลาดด้วยที่อตก.เลยว่าเรามีร้าน YSF Farm Shop เวลาเราไปออกบูธ
2: ก็คือเป็นช็อปที่เราไปส่งผักไว้ใช่ไหม
1: ครับเมื่อกี้ไปละต้นน้ำกันน้ำคราวนี้ให้อาจารย์ผลที่บาดปลายน้ำอีกนิดนึง
3: ครับสุดท้ายพี่โอ๊ตเนี่ยเขาก็เริ่มเกริ่นแล้วว่าปลายน้ำนะครับเป็นเรื่องของการตลาดและการขายสินค้าเขานะครับคราวนี้ปลายน้ำเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการตลาดเนาะการขายสินค้าการติดต่อกับผู้บริโภคนะครับด้วยทางไลฟ์ฟัน
0: ก็ติดต่อผู้บริโภคคราวนี้เรามีกลุ่มลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าประจำอย่างว่าลูกค้าแถวนี้เราขายส่งแต
1: ่
0: ถ้าเป็นลูกค้าปีกเนี่ยเขาก็จะขับรถ
1: มารับถึงที
0: ่มารับถึงที่เอง
1: อ๋อราคาขายต่างกันไหมคะ
0: เหมือนกันนะครับ
1: ราคาเท่ากัน
0: ที่นี่ดีนะครับบอกไม่ต้องมีคนเฝ้าด้วยอ๋อ
1: ไม่มีคน
2: จากคำว่าเขารู้จักเราได้ยังไงครับ
0: ก็เขาปากต่อปากนะครับปากต่อปากเขาก็จะบอกต่อๆกัน
1: ว่าอาจจะแบบส่วนนี้ผักดีคุณภาพดีรสชาติอร่อย
2: ปลอดภัย
0: นะคะเขามาดูการผลิตแล้วก็โอเคเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ฉีดยาอะไรเลย
2: คือเขาได้เข้ามาดูด้วยเนาะจริงๆแล้วก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นที่อยากจะซื้อไปทาน
1: ส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าสนใจผลิตเราเนื่องจากได้เห็นแปลงปลูกจริงๆใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าจากที่เข้ามาเห็นแปลงข้างหน้าเลย
1: น
2: ะ
1: มาซื้อปุ๊บก็เห็นเลยว่าปลูกยังไงใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ก็จะตัดเสร็จตู้เย็นรอไปเลยเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวไปบ่ายก็ขับรถมากันแล้วก็หยิบผักออกไปเอาตังค์วางไว
1: ้ก็ดีนะคะเป็นระบบเดี๋ยวนี้เป็นระบบ
0: มีกล้องส่องอยู
1: ่ใช่เราสามารถดูได้นะคะ
2: แล้วนี่ได้มีการทำแบบเป็น Facebook Fanpage หรือเป็นอะไรไหมครับ
0: ก็ไม่ยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนั้นนะยัง
1: ตอนนี้เขาบอกแล้วไงต้องผลผลิตไม่พอขายใช่ไหมคะวันนึงแค่ได้20กิโลใช่ไหมคะค่ะแล้วมีหมายถึงเมื่อกี้ฟังแล้วเนาะระบบการตลาดนี้ส่งเฉพาะร้านค้าร้านอาหารมีส่งแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามอะไร
0: ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะตัวนั้นมันเป็นเรื่องของ ก็ต้องแพ็คกิ้งดีๆต้องใส่ถุงต้องอะไรที่ว่าละเอียดมากขึ้นอันนี้มันจะเป็นถุงขนาดใหญ
1: ่
0: 5โล10โลกันไป
1: ถูกมั้ยคะ
0: ครับก็เริ่มจะพัฒนาต่อไปครับว่าจะส่งที่เซ็นทรัลเดี๋ยวขอดูก่อน
1: ก็คือว่าถ้าจะส่งห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่จริงๆแล้วระบบการขายก็ต้องต่างก
2: ัน
1: เนาะใช่มั้ยพวกแพ็คเกจจิ้งอะไรมันอาจจะต้องราคามัน
2: เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: เรื่องขนส่งมันจะไปอีกเรื่องนึงเลยงานมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะทำกับทางเซ็นทรัลกับท็อปแต่ต้องรวบรวมผลผลิตไม่ใช่เจ้านี้เจ้าเดียวเราขับไปส่งผักอย่างเดียวไม่
2: ถึงต้องรวมจากหลายๆที่หลายๆ
0: ใช่ๆๆแล้วมีความหลากหลายมากขึ้น
1: ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางนะคะเครือข่ายเนาะใช้คำว่าเครือข่ายดีกว่านะคะคนที่ปลูกผักเหมือนเราวิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยรวมกันแล้วก็ไปจำหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าใหญ่ๆนะคะก็จริงๆแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะสำหรับนะคะห่วงโซ่อุปทานนะคะจริงๆแล้วเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนสำคัญหลักเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะตั้งแต่หาปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะคะใช่ไหมคะ
2: เมล
1: ็
2: ดพันธุ
1: ์ลงเรืออ
2: ุ
1: ปกรณ์เกษตรต่างๆนะคะจนกระทั่งถึงกลางน้ำก็เป็นคนจัดการ
2: ดูแล
1: รักษาเนาะเก็บเกี่ยวเนาะทุกอย่างใช่ไหมคะก็จะเห็นเลยว่ามีความสำคัญมากส่วนปลายน้ำก็จะเป็นส่วนของร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าเป็นผู้บริโภคเองนะคะก็ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปแล้วว่าจริงๆแล้วห่วงโซ่อุปทานของเรานะคะก็จะมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นยังไง
2: โซ่อุปทานคืออะไร
1: ใช่
2: ม
1: ี
2: อะไรบ้าง
1: แต่จริงๆแล้วจะบอกว่ายังไม่ได้แค่นี้ไม่ใช่แบบแค่ห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วเสร็จเลยไม่ใช่นะคะการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้ครบวงจรมันมีมากมายกว่านั้นนั่นคืออะไรคะอาจารย์ใหญ่
2: จะมีการแปรรูปไปทำบางที
1: มีแปรรูปแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่จะให้สินค้าของเกษตรกรหรือผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคได้มันก็คือ
2: โลจิสติก
1: นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันในตอนต่อไปว่าระบบโลจิสติกสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรเป็นยังไงค่ะ
4: รู้ลึกเรื่อง

0: ขนส่งผักด้วยถูกไหมอาจารย์ใหญ่แต่ว่าก่อนจะไปรู้ว่ามันไปทำระบบเป็นยังไงเนาะถามหน่อยอาจารย์พลช่วยอธิบายเรื่องระบบโลจิสติกหน่อยได้มั้ยคะว่าเป็นยังไง
1: อย่างนี้ครับอาจารย์คือระบบโลจิสติกเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการเชื่อมโยงนะครับของห่วงโซ่เนี่ยเป็นการร้อยเรียงของโซ่ระหว่างต้นน้ำนะครับมากลางน้ำ
0: นะครับ
1: แล้วก็มาปลายน้ำ
2: ตัวเชื่อมมั้ยครับ
1: เป็นตัวเชื่อมจุดครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างจุดนะครับระหว่างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเมื่อกี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็คือต้นน้ำของเราใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือเรื่องของการหาปัจจัยการผลิต
0: ที่มีเมล็ดพันธุ์มีปุ๋ยมีโรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรถูกไหม
1: ครับพวกนี้นะครับมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายหรือเรียกว่าเกิดโลจิสติกนั่นแหละนะครับเคลื่อนย้ายพวกนี้นะครับเข้ามาสู่กลางน้ำ
0: ก็คือตัวเกษตรกรผู้ผลิตนั่นเองใช่ไหมคะ
1: พอมาเคลื่อนย้ายกลางน้ำเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการผลิตกระบวนการผลิตของเขานะครับตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เล็กๆนะครับค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆ
0: ใหญ่ๆ
1: นี่มันคือการเคลื่อนย้ายเหมือนกันเคลื่อนย้ายเหมือนกันนะครับพอเคลื่อนย้ายจนถึงกลางน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งต่อไปสู่ผู้บริโภค
0: ผู้บริโภคก็คือปลายน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็ได้ความรู้ไปแล้วเนาะในส่วนของในเชิงวิชาการที่อาจารย์คนสลามบอกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจริงมันมีระบบโลจิสติก
2: ทั้งหมดก็เลยอยากถามว่าไอ้ถึงส่วนแก้ขบวนฟาร์มเรามีการจัดการโลจิสติกยังไงคร
3: ับ ครับแล้วก็เน้นผู้บริโภคที่อยู่ใกล้ๆเราแวกบ้านเราครับเราไม่ต้องไปไหนไกลแล้วรถแค่นี้ไฟฟ้าแล้วก็
2: ใช่ไหมฮะ
3: เห็นรถคิดด้วย
0: โอ
3: ้
0: โหเลยไงโอ้โหใช้ได้ใช้ได้
3: ครับแต่ถ้าไปไกลนี่ก็สายรถยนต์ไปร้านข้างๆครับ
0: ก็คือว่าท่านจริงเป็นร้านที่ใกล้ๆกับแหล่งผลิตหรือว่าเป็นใกล้ๆสวนนี่ก็ใช้รถนี้ไปก็คือบรรจุสินค้าอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: อันนี้คือจะไปส่งร้านอาหารแถวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่ร้านสเต็กปักซอยนี่เอง
2: อ๋
0: อก็คือใช้รถในการขนส่งก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไกลก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะใกล้ๆคือเขาเรียกรถอะไรนะรถกอล์ฟ
2: รถกอล์ฟ
0: นะคะ
2: ไม่ทราบเลยเป็นรถท้องเย็นใช่ไหม
0: นึกว่าภาพเป็นรถท้องเย็นใหญ่ๆ
2: ไกลๆไงส่งไกล
0: ๆถ้าส่งไกลๆ
3: นะก็ส่งตอนเย็นๆนะครับก็ไม่ร้อนมากเราไปนัดเวลาส่ง
0: ทำไมต้องส่งตอนเย็นคะ
3: ครับเขาไปแพ็คขายตอนเย็นขายอีกวันนึง
0: ก็ขึ้นอยู่กับ
3: ขึ้นอยู่กับ
0: ความต้องการของผู้บริโภคว่าอยากได้ช่วงไหนยังไงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าผู้บริโภคต้องการในส่วนตอนเช้าเราก็ต้องส่งตอนเช้า
3: ได
0: ้ถ้าตอนเย็นก็คือตอนเย็นก็จะแตกต่างกันนี่ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะเมื่อกี้เหมือนอาจารย์พลพูดไปแล้วต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่คือเน้นในส่วนของจากฟาร์มของเราไปสู่ผู้บริโภคนะคะก็คือผ่านอาจจะผ่านทั้งร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยสำหรับระบบโลจิสติกส์นะคะแต่จริงเมื่อกี้ฟังมาเอจใจอยู่นิดนึง
2: อ่
0: ะก็คือเมล็ดจากเล็กๆโตเป็นต้นใหญ่ๆนี่ก็คือระบบโลจิสติกส์เหมือนกัน
1: ใช่มันคือการเคลื่อนย้ายไงครับเคลื่อนย้ายสินค้าเนาะก็มุ่งจากเล็กๆเนี่ยนะครับมันเคลื่อนย้ายจากเล็กๆเนี่ยไปสู่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เนี่ยเคลื่อนย้ายนะครับมาสู่โรงคัดแยกนะครับมาสู่ตรงเนี้ยนะครับ
2: ก็แสดงว่าการทำผงโซ่ประทานเนาะระบบและระบบโลจิสติกเนี่ยก็มีความสำคัญต่อหรือว่าเรียกว่าอะไรอะระบบเกษตรสมัยใหม่หรือไทยแลนด์ 4.0 ของเราเนาะจริงๆความสำคัญมากผมว่าตรงจุดนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ก็คือมันพ่วงกันทั้งหมดเนาะทั้งระบบการจัดการผงโซ่ประทานนะคะก็ต้องมีการจัดการที่ดีนะคะทั้งหมดจนสุดท้ายแล้วก็ระบบโลจิสติกที่เข้าไปช่วยเสริมเป็นตัวเชื่อมระหว่างแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ต้องเป็นระบบที่ดีเหมือนกันที่เราเลือกความเหมาะสมแล้วแต่วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเนาะท่านใหญ่นะนะคะเดี๋ยวก็อาจจะให้คุณโอ๊ตไปสั่งลูกค้ารอนานนะคะ
2: เดี๋ยวเราจะตามไปกินด้วย
0: เดี๋ยวเราจะไปกินเดี๋ยวเราอาจจะมีตามไปดูว่าร้านไหน
2: ใช่ใช่ใช่
0: รับสินค้าไปแล้วเขาไปทำอะไรบ้าง
2: ใช่ครับ
0: นะคะว่าความต้องการผู้บริโภคจริงๆต้องการสินค้าแบบ
2: ใ
0: ช่นะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะนะคะงั้นอาจจะไม่ต้องรบกวนคุณโอ๊ตละอาจจะให้คุณโอ๊ตไปส่งผักได้เลยเนาะนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะในสวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์มวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
0: นะคะ
2: ตัดรถเลย
0: ตัดรถเลยเราลองดูนะจริงๆนะ
2: คะเขาไปยังไงครับ
0: เป็นการเคลื่อนย้ายถูกไหมคะที่อาจารย์พลศาลบอกเราก็เป็นการเคลื่อนย้ายนะคะ
2: ครับอาจารย์พอดีผมยังมีข้อสงสัยอยู่เลยครับว่า
1: ระ
2: บบโลจิสติกนะครับสำหรับ Thailand 4.0 นะครับมันเป็นยังไงครับสมัยใหม่
0: ใช่
1: ครับคือจริงๆระบบโลจิสติกนะครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์จันนะครับคือเราอาจจะคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเดียว
0: นะครับ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการจัดการโลจิสติกเนี่ยหรือการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับเรื่องการเคลื่อนย้ายเนี่ยในผงโซ่ประทานเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายอยู่2ประเด็นหลักๆเลย
0: ในบ้าง
1: ประเด็นแรกอ่ะคือการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างที่เราเข้าใจนี่แหละ
0: ก็คือผลผลิตของเกษตรกรจากเกษตรกรตัวฟาร์มถึงมือผู้บริโภค
1: จริงๆก็คือสมมุติดูจากตัวต้นน้ำเนี่ยก็คือตัวเมล็ดพันธ
0: ุ์อ๋อปัจจัยการผลิตด้วย
1: ที่เราคุยกันเนาะเมล็ดพันธุ์นะครับ
0: การปุ๋ยโรงเรือนอุปกรณ์เกษตรนะคะ
1: เคลื่อนย้ายมาสู่กระบวนการผลิต
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปสู่นะครับผู้บริโภคคร
0: ับ นี่คือตัวเคลื่อนย้ายสินค้า
1: เคลื่อนย้ายสินค้า
2: แบบที่1ใช่ไหมครับ
0: แบบที่1และที่2คืออะไรคะจํานวน
1: แบบนึงนะครับที่หลายคนเนี่ยยังมองข้ามไปก็คือการเคลื่อนย้ายของข้อมูลครับอาจารย
0: ์ มันไม่ใช่แค่ตัวสินค้าที่จับต้องได้นะจัง
2: หวะ
0: เน
2: า
0: ะ
2: มีข้อมูลที่ไปด้วย
1: ข้อมูลที่ไปด้วยนะครับ
0: เช่นอะไรบ้างคะจันท
1: น์เช่นถ้าสมมติว่าเราพูดถึงต้นน้ำเนา
0: ะ
1: ต้นน้ำเราพูดถึงเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยเอ๊ะจริงๆการที่เราติดต่ออ
0: ๋อโทรศัพท์ติดต่อ
2: เราจะสั่งเขามาซื้อ
0: เจ้าของร้านยังไงผู้ขายอย่างนี
1: ้ใช่ครับครับที่อย่างที่เราคุยกับพี่โอ๊ตเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเมล็ดพันธุ์ที่เขาซื้อมาเนี่ยนะครับเขาจะต้องติดต่อจากปลายน้ำว่าปลายน้ำเนี่ยนะครับเขาจะต้องการเมล็ดพันธุ์แบบไหนผักแบบไหน
2: ผัก
1: นะคร
2: ับ ผักอะไรใช่ไหม
0: ผักชนิดไหน
1: ใช่ครับ
0: ไปมาเท่าไหร่ก็คือ
1: ข้อมูลของเขาเนี่ยก็จะไหลจากปลายน้ำเนาะว่าเขาต้องการอะไร
2: มาสู่
1: ต้นน้ำที่สั่งสินค้า
2: คร
1: ับ นั่นแหละครับ
0: อ๋อในตัวข้อมูลนอกจากเรื่องการติดต่อสื่อสารแล้วมีอย่างอื่นไหมคะในตัวข้อมูล
1: คือตัวข้อมูลการติดต่อสื่อสารเนี่ยนอกจากเรื่องของการสั่งออเดอร์อยู่แล้วนะครับยังมีการพยากรณ์อีก
0: การพยากรณ
1: ์การพยากรณ์อีกเช่นถ้าสมมติว่าเราจะสั่งปุ๋ยนะครับหรือสั่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะสร้างโรงเรือนเนี่ยนะครับเราจะนะพยากรณ์ว่าเอ๊ะจริงๆลูกค้าของเราเนี่ยมีขนาดไหนนะครับ
0: เป็นข้อมูลด้านการพยากรณ์คาดคะเนว่าอย่างเช่นผลผลิตเราจะออกเท่าไหร่ลูกค้าต้องการเท่าไหร่ก็เป็นการวางแผนการผลิตใช่ไหมคะ
2: จริงเราต้องเช็คตลาดก่อนด้วยไหมว่า
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: ก็ต้องดูนะว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากตลาดอย่างที่อาจารย์ใหญ่ว่าเนื้อมาจากตลาดคือต้องอ๋อเนี่ยมันมาจากปลายน้ำเองแล้วก็ไหลข้อมูลมาถึงต้นน้ำ
2: ปลายน้ำต้องการอะไรปุ๊บงี้ต้นน้ำเราถึงจะปฏิบัติ
1: ใช่พอข้อมูลมาถึงต้นน้ำปั๊บเนี่ยเราก็มีการไหลของตัวสินค้าของเราเมื่อกี้อย่างที่พูดตอนแรกก็คือรู้แล้วนะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับเราก็มีการผลิตนะครับก็คือเอาปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับมาผลิตในกลางน้ำแล้วก็สู่ปลายน้ำ
2: ครับ
1: มันก็คือการขนส่งหรือการไหลนะครับ
2: ข้อมูล
1: ของตัวสินค้านั่นเอง
0: แต่มีอีกอันนึงที่ได้ข่าวสื่อเรื่องเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินการโอนเงินนี่ถือว่าเป็นข้อมูลนะจันทน์
1: เป็นการจัดการระบบโลจิสติกเหมือนกันนะครับเรื่องของข้อมูล
0: เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าเราดูของต้นน้ำเนี่ยนะครับเขาก็ต้องดูว่าเอ๊ะไอ้ข้อมูลเนี่ยที่เขาได้รับคำสั่งซื้อจาก
0: สั่งซื้อเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ที่ไหนยังไงใช่ไหมคะ
1: น
0: ั่
1: นแหละครับเนี่ยก็การโทรศัพท์นี่แหละครับยกตัวอย่างได้อย่างแรกเลยก็คือเป็นการไหลของข้อมูล
0: ข้อมูลสั่งสั่งอาจารย์ใหญ่อยากได้เมล็ดพัน
2: ธุ์
0: 10กิโลใช่ไหมคะก็อาจารย์ใหญ่อาจจะให้ข้อมูลกลับมาว่าเมล็ดพันธุ์แบบนี้ปลูกแบบไหนยังไงแล้วอาจารย์ก็โอนเงินก็ถือว่าเป็นการส่งผ่านข้อมูลอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนะคะ
1: เนี่ยครับก็สรุปได้ว่าเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับมันก็

0: มีการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเข้าไป
1: คือมัน
2: จริ ง
1: คือเป็นการควบคู่กันไปหรือขนานกันไปนั่นเอง
0: กันไป
1: ใช่ไหมครับ
2: ทุกขั้นตอนอ่ะในระบบไม่ว่าแต่เริ่มวางแผนใช่ไหมคะติดต่อหาลูกค้าสั่งเมล็ดพันธุ์สั่งปัจจัยการผลิตมันใช้ทั้งข้อมูลใช่ไหมคะแล้วตัวสินค้าก็มีเนาะใช่ไหมเหมือนเอาเมล็ดพันธุ์มาเอาปุ๋ยมาอะไรใหม่เนี่ย
1: จริงๆเหมือนเราเช็คตั้งแต่ปลายน้ำเลยว่าเป็นน้ำต้องการอะไรแล้วเราจะทำอะไร
2: ด้วยสายปลายน้ำทำไมถึงบอกว่าการผลิตสินค้าเกษตรอย่างแรกเราต้องหาตลาดก่อน
0: ใช
2: ่ไหมคะต้องวางแผนตลาดก่อนเน
0: า
2: ะจริงๆแล้วมันก็เป็นวนๆเหมือนที่อาจารย์ใหญ่พูดเนาะวนเป็นลูปมันก็วนไปวนมาจริงก็อยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะน่าสนใจนะ
1: เรื่องที่สำคัญ
2: เพิ่งเข้าใจไงเพราะเข้าใจว่าระบบโลจิสติกเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ารถห้องเย็นส่
1: งของ
2: ใช่ไหม
1: จ
2: ากร้านจากตลาดไปถึงมือผู้บริโภคเนาะจริงๆแล้วมันคือข้อมูลด้วยเป็นส่วนสำคัญนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในระบบโลจิสติกเหมือนกันเนาะซึ่งมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเยอะเนาะนะคะในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเลยนะจะเป็นเกษตรกร1คนจะผลิตสินค้า1อย่างเนี่ยมันต้องวางแผนเยอะนะคะถูกไหมคะอาจารย์พลจันใหญ
0: ่ใช
1: ่ครับดูต้องดูตลาดเป็นหลักด้วยแหละว่าเราจะต้องทำอะไรยังไง
2: ใช่ไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันก็ต้องดูทั้งหมดภาพรวมใช่ไหมคะว่าเราจะวางแผนการผลิตยังไงผลิตขายใครใช่ไหมคะผลิตยังไงใช่ไหมคะแล้วจะมีการขนส่งเอาระบบโลจิสติกเข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งคุณโอ๊ตเขาเอาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เป็นไทยแลนด์ 4.0 อยู่แล้ว
1: แล้วพอดีเราส่งผักเนี่ยผักเป็นพืชอวบน้ำใช่ไหมครับมันก็เหี่ยวช้ำง่ายมีเทคโนโลยีนะซื้อเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเพื่อขนส่งผักให้สด
0: สินค้าเกษตรของเราส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายอยู่แล้วด้วยถ
1: ้
0: าสมมติว่าเราจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะร้อยเรียงนะครับข้อมูลเนาะร้อยเรียงการไหลของ
2: เชื่อมโยง
0: ของวัตถุดิบสินค้าเนี่ยนะครับไม่ดีเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าการจัดการสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งอย่างที่อาจารย์ใหญ่บอกกันนะครับว่ามันมีความเน่าเสียง่ายเน
1: ี่ย
0: มันก็จัดการได้ยาก
1: ครับ
0: นะครับ
2: สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปแล้วนะคะว่าการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็ระบบโลจิสติกในการผลิตสินค้าเกษตร1ชนิดนะคะจริงๆแล้วก็เป็นการดีในการจะเพิ่มรายได้นะคะหรือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าต้นผลตอบแทนให้กับเกษตรกรหรือผู้ผลิตได้มากขึ้น
1: อีกส่วนนึงวางแผน
2: ใช่อีกส่วนนึงก็เหมือนที่บอกอะค่ะเข้ากับชื่อตอนเลยคือว่าถ้ามีการสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะลดช่องว่างระหว่างรายได้ของคนในเมืองกับคนในชนบทนะคะก็ถือว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทำสังคมใช่ไหมทำให้คนในเมืองคนชนบทก็ไม่มีช่องว่างความแตกต่างระหว่างรายได้นะคะสำหรับวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมคงได้รับความรู้ไปก็เยอะแล้วนะคะ
1: เยอะเลยครับ
2: สำหรับนะคะสำหรับวันนี้เราสามคนนะคะจันนะคะอาจารย์ใหญ่แล้วก็อาจารย์พลชลาญนะคะก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการที่นี่เกษตรบริชาติในตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได
4: ้เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: จัดเท่าหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ตัวใหญ
6: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนกันในชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับกับตอนที่1การวางแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิตอลนะครับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแข่งขันของธุรกิจต่างๆในฐานะที่เป็นระบบย่อยภายในระบบสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตในอนาคตเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างจุดแข็งทางการตลาดโดยยึดหลักการจัดการทางกลยุทธ์ซึ่งประกอบไปด้วย3กระบวนการสำคัญได้แก่การวางกลยุทธ์การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ครับสำหรับแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลนั้นข้อที่1การวางแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์มองรวมถึงการปรับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์การกำหนดกลยุทธ์และการจัดการกลยุทธ์การวางแผนที่ดีเนี่ยจะมีการกำหนดวิสัยทัศน์

นะครับและมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัดมีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขันที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถในการปรับตัวที่สูงสำหรับการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

และความก้าวหน้าขององค์กรในหน่วยงานหรือของธุรกิจในอนาคตของตนข้อที่2ครับการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าเป็นการปฏิบัติตามรายละเอียดของแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การปฏิบัติงานดําเนินไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับเป็นการนํากระบวนการเนี่ยผู้บริหารเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดําเนินงานกําหนดรายละเอียดด้านต่างๆเช่นด้านงบประมาณหรือวิธีการดําเนินงานซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรมโครงสร้างหรือกับระบบการบริหารเพื่อให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมข้อต่อมาครับข้อที่3การประเมินกลยุทธ์การประเมินและการวัดผลความสําเร็จในการทํางานตามกลยุทธ์นั้นเป็นการตรวจสอบแผนกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้เพื่อนําไปสู่แผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหากผลการดําเนินงานยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายที่กําหนดไว้ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรืออาจจะต้องกำหนดเป้าหมายใหม่ที่เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารนะครับที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกขององค์กรเนี่ยที่เลือกไว้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือมีความเสี่ยงในระดับที่ธุรกิจสามารถรองรับได้สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรนะครับที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายได้แก่ตัว SWOT analysis นะฮะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เอามาสร้างกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างถี่ถ้วนนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแนวทางในการปฏิบัติให้เหมาะสมสำหรับตัวแรกนะครับ SWOT เนี่ยมีที่มานะฮะตัว S มาจาก Strength หรือจุดแข็ง W นะครับมาจาก Weakness จุดอ่อนตัว O นะครับ Opportunity หรือโอกาสตัว T มาจาก Threat นะครับเป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคามการวิเคราะห์ SWOT นะครับแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักได้แก่ข้อแรกครับปัจจัยภายในปัจจัยภายในหรือ internal factor เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งองค์กรสามารถที่จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือสามารถพัฒนาต่อยอดปัจจัยภายในนะครับโดยประกอบไปด้วยข้อที่1ครับจุดแข็งจุดแข็งเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของสินค้าหรือบริการทีมงานที่ตั้งหรือประเด็นอื่นๆที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งจุดแข็งเป็นข้อดีของเรานะครับที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในที่สามารถนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ได้ข้อต่อมานะฮะก็จะเป็น weakness หรือจุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ข้อเสียเปรียบของสินค้าหรือบริการนะครับทีมงานที่ตั้งหรือประเด็นอื่นๆที่คู่แข่งเนี่ยมีความโดดเด่นหรือทำได้ดีกว่าจุดอ่อนคือปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องหาวิธีการในการจัดการกับปัญหานั้นทีนี้เรามาดูปัจจัยภายนอกกันนะครับปัจจัยภายนอกหรือ external factor เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการดำเนินการเนี่ยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีหรือคู่แข่งในขณะที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็มักจะเกิดผลกระทบกันอยู่เสมอนะครับทำให้องค์กรเนี่ยจะต้องเตรียมการรับมือกับปัจจัยภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นปัจจัยภายนอกเนี่ยประกอบไปด้วยตัวที่1ครับ opportunity หรือโอกาสเป็นการวิเคราะห์โอกาสที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกและส่งผลในเชิงบวกหรือเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสเป็นปัจจัยที่องค์กรเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและโอกาสที่ได้ค้นพบดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอนะครับและจะต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวต่อมานะฮะเป็นตัว threat หรืออุปสรรคเป็นการวิเคราะห์นะครับภัยคุกคามจากการดำเนินงานขององค์กรนะครับหรือข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งต้องบริหารจัดการโดยการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคนั้นให้หมดไปตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวรวบรวมข้อมูลนะครับของแต่ละแฟกเตอร์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้เห็นว่าจุดแข็งเราเนี่ยมีตัวอย่าง
นะครับอย่างเช่นทางการตลาดด้านการเงินด้านการผลิต

นะครับด้านบุคลากรและทีมงานส่วนจุดอ่อนซึ่งเป็น internal factor เนี่ยจะมีเรื่องของ defect ต่อกันนะครับจะเป็นการเงินการผลิตบุคลากรทีมงานนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถกำหนดได้นะฮะก็จะเป็นโอกาสและอุปสรรคโดยทั่วไปนะครับการวิเคราะห์นี้สามารถประเมินได้4รูปแบบได้แก่ SO นะครับเอาจุดแข็งนะครับมาเทียบกับโอกาส ST เอาจุดแข็งมาเทียบกับอุปสรรค WO เอาจุดอ่อนนะครับเทียบกับโอกาสและ WT เอาจุดอ่อนและอุปสรรคมาเทียบกันข้อแรกครับสถานการณ์ที่1เอาจุดแข็งนะครับแล้วก็โอกาสมาเทียบกันเมื่อเรามีจุดแข็งมีโอกาสการพัฒนาเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนามากที่สุดเนื่องจากมีทั้งจุดแข็งของเราซึ่งอยู่ภายในและโอกาสเอื้อจากภายนอกนะครับดังนั้นผู้บริหารควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกนะฮะเพื่อดึงดูดจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรรวมถึงใช้โอกาสต่างๆที่ค้นพบเข้าเนี่ยมาเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานของกิจกรรมได้อย่างเต็มที่สำหรับสถานการณ์ที่2นะครับเมื่อเราจุดแข็งเนี่ยมาเทียบกับอุปสรรคในการพัฒนาสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่องค์กรเนี่ยพบเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานแต่ก็ยังมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการดังนั้นแทนที่ผู้บริหารในองค์กรเนี่ยจะรอให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือการขยายขอบเขตกิจการเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีในการสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นแทนนะครับต่อมานะฮะมาดูสถานการณ์ที่3กันเมื่อเราจุดอ่อนของเรานะครับไปเทียบกับโอกาสจากภายนอกในการพัฒนาแบบนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันแต่จะติดขัดอยู่ที่ปัญหาและอุปสรรคบางประการดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการพลิกตัวนะครับเพื่อขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในให้หมดไปและพร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เข้ามาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับองค์กรนั้นสถานการณ์ที่4ครับเมื่อเราเอาจุดอ่อนมาเทียบกับอุปสรรคในการพัฒนาระบบแบบนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมีความน่ากังวลมากเนื่องจากองค์กรเนี่ยกำลังเผชิญกับอุปสรรคจากภายนอกในขณะที่ภายในนะครับองค์กรเองก็พบปัญหาจุดอ่อนจากการดำเนินงานหลายประการเหมือนกันทางเลือกที่ดีที่สุดคือต้องใช้กลยุทธ์ในการตั้งรับหรือป้องกันนะครับเป็น defensive strategy เพื่อลดหรือหลบหลีกอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขจุดอ่อนป้องกันอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้พบกับความสูญเสียได้น้อยที่สุดนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการสร้างกลยุทธ์ที่ดีได้นั้นตัว SWOT เนี่ยเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่จะเอามาเพื่อ create หรือสร้างสรรค์ตัวแผนงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้นักศึกษาเนี่ยเทียบจุดอ่อนจุดแข็งนะครับที่เป็น internal factor กับ external factor ตัวที่เป็นโอกาสและอุปสรรคให้ดีนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์นะครับพาองค์กรให้อยู่รอดต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของการวางแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เรื่องการสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกับตอนที่2การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรในโลกปัจจุบันนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยมีการดำเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเปิดท่ามกลางกระแสสังคมค่านิยมเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์นะฮะหากมองในบริบทด้านการจัดการเทคโนโลยีแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีความน่าสนใจเมื่อเรามุ่งไปที่เรื่องของปัจจัยทางเทคโนโลยีกิจกรรมและการวางแผนไมเคิลอีพอตเตอร์นะครับได้เสนอแบบจำลองไดมอนด์โมเดลในการวิเคราะห์และอธิบายศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระดับประเทศโดยมีปัจจัยกำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศอยู่4ปัจจัยคือข้อที่1ครับเงื่อนไขปัจจัยการผลิตข้อที่2เงื่อนไขปัจจัยด้านอุปสงค์ข้อที่3เงื่อนไขด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องและกลยุทธ์ข้อที่4เงื่อนไขด้านโครงสร้างและคู่แข่งขององค์กรสำหรับเงื่อนไขปัจจัยการผลิตนะครับตัว factor condition ตัวนี้ประกอบแรงงานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติเงินทุนและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ข้อต่อมาครับทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงปริมาณนะครับทักษะค่าจ้างชั่วโมงการทำงานและมาตรฐานจรรยาบรรณในการทำงานปัจจัยต่อมานะครับเป็นปัจจัยทางกายภาพนะครับหรือตัวทรัพยากรหมายถึงความอุดมสมบูรณ์คุณภาพความสามารถในการเข้าถึงและต้นทุนของทรัพยากรเหล่านั้นเช่นที่ดินน้ำแร่ธาตุพลังงานธรรมชาติสภาพภูมิอากาศเป็นต้นตัวต่อมาครับทรัพยากรทางด้านความรู้หรือ knowledge resource หมายถึงคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์เทคนิคการตลาดการผลิตสินค้าและบริการทรัพยากรความรู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยของภาครัฐหรือภาคเอกชนบทความทางธุรกิจและวิทยาศาสตร์รายงานการวิจัยต่างๆเป็นต้นข้อต่อมาครับทรัพยากรด้านทุนหรือ capital resource หมายถึงปริมาณและต้นทุนในการจัดหาและได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานข้อต่อมาเป็นปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือ infrastructure หมายถึงประเภทคุณภาพและต้นทุนในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันได้แก่ระบบการขนส่งระบบสาธารณูปโภคระบบการสื่อสารระบบการส่งพัสดุวิธีการชำระเงินนะครับหรือต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะข้อต่อมานะครับเงื่อนไขด้านอุปสงค์ด้านอุปสงค์นะครับหรือ demand condition ของสินค้าในประเทศทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพทำให้ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเงื่อนไขด้านอุปสงค์นะครับมีคุณลักษณะในประเทศที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่3ประการคือข้อที่1ครับโครงสร้างส่วนของอุปสงค์ข้อที่2ครับผู้ซื้อที่ซับซ้อนและเรียกร้องข้อที่3ความต้องการของผู้ซื้อที่คาดการล่วงหน้าอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องนะครับโดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันจะต้องมีอุตสาหกรรมอื่นที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกันสามารถส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของอุตสาหกรรมเช่นงานด้านการผลิตต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้าโดยประเทศที่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องกันนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกันหรือมีภาวะกระจุกตัวกันจะทำให้ผู้ส่งวัตถุดิบนำส่งให้แก่ผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่4ครับกลยุทธ์โครงสร้างและคู่แข่งของบริษัทการบริหารจัดการและโครงสร้างของบริษัทในอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างมีกลยุทธ์จะทำให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหากอุตสาหกรรมมีการแข่งขันน้อยผู้ผลิตจะไม่มีความพยายามในการปรับปรุงสินค้าและส่งผลทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยลดลงปัจจัยที่5นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยสามารถออกนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมให้องค์กรต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยตัวเองโดยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมเพื่อกำหนดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอยู่ในระดับของนโยบายในภาค SME นะครับเราสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการมีความสามารถทางการขายสินค้านะครับสามารถเข้าถึงตลาดในประเทศตลาดอาเซียนและตลาดโลกทำให้มีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มในอนาคตที่สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกมีความเจริญนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเศรษฐกิจขยายตัวแรงงานสามารถทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในเมืองหลวงเนื่องจากมีโอกาสและงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นนะครับประเทศไทยยุค 4.0 เนี่ยจึงประกอบไปด้วยกลไกการขับเคลื่อนชุดใหม่หรือ New Growth Engine ซึ่งประกอบไปด้วย3กลไกสำคัญคือข้อที่1ครับกลไกเคลื่อนผ่านการแข่งขันข้อที่2กลไกเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมข้อที่3กลไกขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะฮะ

ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเนี่ยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้านเพื่อยกระดับให้เป็นประเทศไทย 4.0 ครับเหล่านั้นนะฮะก็เป็นทั้งหมดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้แล้วว่าจะมีสิ่งที่ตัวองค์กรเนี่ยควบคุมไม่ได้นะครับก็จะมี5ปัจจัยหลักนะฮะ1ในนั้นก็มีรัฐบาลนะครับมีคู่แข่งนะครับมีสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามานะฮะการที่เราจะวางแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกให้ดีนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของตอนนี้ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาพบกันกับเรื่องการสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับกับตอนที่3การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรกลยุทธ์นะครับหรือ strategy เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์และการวางแผนอนาคตที่จะเกิดขึ้นโดยความหมายแล้วกลยุทธ์ก็คือการตั้งวัตถุประสงค์ระยะยาวที่จะต้องทำให้บรรลุในเชิงธุรกิจการกำหนดแนวทางที่ต้องการที่จะบรรลุนั้นต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่ต้องการทำให้เกิดพวกศักยภาพนะครับหรือขีดความสามารถขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ข้อแรกครับการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์คือกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยกำหนดสภาพการในอนาคตเนี่ยจะต้องที่ต้องการบรรลุและกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการนั้นบนพื้นฐานของข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบข้อต่อมานะครับการปฏิบัติต่อกลยุทธ์ภายหลังจากการสร้างกลยุทธ์แล้วขั้นตอนต่อมาคือการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติตามรายละเอียดที่วางไว้รวมถึงการออกแบบหน้าที่ที่ใช้ในการรับผิดชอบด้านดำเนินการนะครับและด้านโครงการของกลยุทธ์ในขั้นนี้เนี่ยจะมุ่งไปสู่การวางกลยุทธ์ข้อต่อมานะครับการประเมินกลยุทธ์การประเมินกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการวัดผลการทำงานกลไกผลตอบรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและกระบวนการเรียนรู้นะฮะการประเมินกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการที่มีการประเมินแนวทางหรือวิธีการเฉพาะอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมมีประสิทธิภาพเพียงใดหากว่ามีที่ว่างสำหรับการปรับปรุงและการประเมินผลประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนระหว่างและหลังใช้กลยุทธ์ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางได้เมื่อต้องการประเด็นต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีและแนวคิดจากสมรรถภาพสินค้าและบริการคือสิ่งที่ผลิตขึ้นมาจากฐานของกลุ่มเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับสมรรถภาพภายในหรือขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่จัดหามาจากแหล่งอื่นแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยที่ถูกนำมาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์กันหรือสอดคล้องกับกิจกรรมภายในองค์กรโดยมีองค์ประกอบของเทคโนโลยี3ขั้นดังนี้นะครับข้อที่1เทคโนโลยีหลักนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรเนี่ยถือเป็นตัวโดดเด่นในการแข่งขันในตลาดตัวที่2เทคโนโลยีพื้นฐานเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจของตนแต่ไม่มีความแตกต่างไปจากเทคโนโลยีของคู่แข่งข้อที่3ครับเทคโนโลยีภายนอกเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาจากที่อื่นหรือจากภายนอกวัตถุประสงค์เบื้องต้นของกลยุทธ์ในธุรกิจนะครับคือการตอบคำถามพื้นฐาน3ข้อดังนี้ข้อที่1ครับธุรกิจจะสร้างการรองรับหรือคำมั่นสัญญาอะไรเกิดขึ้นข้อที่2ฮะองค์กรควรจะวางตำแหน่งในธุรกิจอย่างไรข้อที่3ครับเทคโนโลยีการผลิตหรือการตลาดอะไรที่จำเป็นต่อการบรรลุหรือเข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อมนะครับที่มีอิทธิพลต่อการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจคือการแข่งขันภายในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแข่งขันในด้านของโอกาสทางเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับในการแข่งขันไว้ได้โดยอาจจะต้องพิจารณาจากขั้นตอนต่างๆได้แก่ข้อที่1ครับ

การรวมแผนทางกลยุทธ์และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันการวางแผนทางเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อการเลือกโครงการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงการกระจายทรัพยากรและตารางเวลาในการปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเลือกเทคโนโลยีให้เข้ามาใช้กับกระบวนการผลิตและการประเมินผลซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจะต้องกำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กรข้อต่อมานะครับผลกระทบจากบุคคลที่3เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถึงแม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงทั่วไปที่มีต่อนโยบายทางการตลาดและประโยชน์ขององค์กรแต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกันระหว่างการจัดการการใช้การชี้นำและผลทางกฎหมายที่จะตามมาข้อต่อมาครับข้อที่3การลดแรงต้านทางสังคมที่มีต่อการเปิดตัวและการรับเทคโนโลยีเข้ามาในสถานที่ทำงานการลดแรงต้านเนี่ยอาจจัดการได้โดยการพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่เป็นผลกระทบดังกล่าวอย่างเพียงพอการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ความจำเป็นหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการใช้เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในองค์กรสร้างความรู้ความเข้าใจการฝึกทักษะขั้นสูงเพื่อให้บุคลากรเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ข้อที่4ครับการเพิ่มบทบาทของผู้บริโภคในด้านการเลือกสรรและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีธุรกิจอาจจำเป็นที่จะต้องเสนอความต้องการที่จะเป็นไปได้นะฮะในเชิงตลาดเพื่อผลักดันสินค้าที่มีอยู่น้อยหรือไม่มีอำนาจในการออกจากตลาดไปโดยการกดดันทางเทคโนโลยีนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เข้ามาทดแทนดังนั้นผู้บริโภคจึงควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกยอมรับในตัวสินค้านั้นได้ข้อที่5ครับการกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มการยอมรับการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการยอมรับถ้าได้มีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันและมีการยอมรับในเหตุและผลเช่นการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้ดีเป็นต้นข้อที่6ครับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในแง่มุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควรจะนำมาพิจารณาเพื่อแนะนำต่อผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนการจัดการเช่นข้อที่1อุปสรรคสำคัญและผลดีที่ได้จากความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์กรข้อที่2กลยุทธ์ที่เหมาะสมและเวลาในการเปลี่ยนแปลงจากการร่วมดำเนินการสู่การแข่งขันในองค์กรนะครับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อที่3ครับผลกระทบของเทคโนโลยีที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพความปลอดภัยครับสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะเป็นข้อสรุปของตอนที่3การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สำหรับหน่วยที่4นะครับว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยจะพูดถึงลักษณะทั่วไปความเป็นมาเป็นไปของลิขสิทธิ์นะครับสำหรับอีกตอนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสิทธินักแสดงนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับหรือ 4.1 เนี่ยว่าด้วยลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็มีขอบเขตเนื้อหาสำคัญอยู่4รายการด้วยกันนะครับลักษณะแรกครับนะลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์เป็นอย่างไรนะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งเดิมทีนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยให้ความคุ้มครองแก่งานวรรณกรรมและศิลปกรรมนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆของการให้ความคุ้มครองเนี่ยนะครับมีมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ในปีค.ศ.1450แล้วนะครับโดยนักคิดนะครับหรือผู้ที่ประดิษฐ์แท่นพิมพ์นะครับหรือเครื่องพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือโจฮันเนส กูเทนเบิร์กนะครับที่ใช้ความสามารถในการผลิตนะฮะงานพิมพ์ต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นมาจนทำให้มีการจัดพิมพ์ทำสำเนาเอกสารหนังสือต่างๆอย่างง่ายดายนะครับสิ่งพิมพ์ก็มีราคาถูกขึ้นนะครับเกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นจนทำให้สำนักพิมพ์เนี่ยเริ่มผูกขาดการพิมพ์นะฮะแต่เพียงผู้เดียวโดยให้สิ่งตอบแทนเรียกว่าค่าตอบแทนเนี่ยนะครับแก่ผู้เขียนหรือนักเขียนต่างๆนะครับเป็นการตอบแทนที่จะไม่ไปพิมพ์ซ้ำที่สำนักพิมพ์อื่นๆนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเอกสิทธิ์การพิมพ์นะฮะจนกระทั่งเนี่ยนะครับวิวัฒนาการด้านกฎหมายเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอย่างเป็นรูปธรรมโดยการที่ชาติตะวันตกต่างๆเนี่ยเริ่มรวมตัวกันให้ความร่วมมือกันในการตรากฎหมายนะคุ้มครองลิขสิทธิ์ขึ้นมาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็ได้แก่อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดนะจากความตกลงฉบับเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวมานะครับโดยจุดเริ่มต้นของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับที่คุ้มครองงานลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือพระราชบัญญัติผู้กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือรศ.120หรือพุทธศักราช2444นั่นเองนะครับเพื่อคุ้มครองหนังสือวชิรยานวิเศษซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์วรรณคดีและโบราณคดีของไทยในยุคนั้นนะครับจนกระทั่งวิวัฒนาการด้านกฎหมายของไทยเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่รศ.120นะครับมาจนถึงพุทธศักราช2457พ.ศ. พุทธศักราช2474จนกระทั่งนะฮะกฎหมายไทยเนี่ยนะครับมีการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยนะครับนะในปีพ.ศ. 2474เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมนะครับนั่นคือประเทศไทยเริ่มเข้าสู่อนุสัญญากรุงเบิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับและปัจจุบันประเทศไทยก็ใช้กฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นั่นเองนะครับแต่ก็มีการแก้ไขอยู่หลายครั้งนะครับทีนี้สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองให้มีลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นงานอะไรก็ได้หรือสิ่งใดก็ได้นะครับจะต้องเป็นงาน9ประเภทเท่านั้นตามบทบัญญัติพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นะครับมาตรา6วรรค1นะครับมีอะไรบ้างครับ1งานวรรณกรรมนะครับงานวรรณกรรมคืองานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือจุลสารสิ่งพิมพ์งานเขียนต่างๆหรือแม้กระทั่งการกล่าวคำปราศัยคำสุนทรพจน์ต่างๆแล้วก็ยังรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับนี่คืองานวรรณกรรมนะฮะอย่าลืมครับว่าเมื่อสักครู่นี้จุดต้นกำเนิดของการคุ้มครองคืองานการขีดเขียนงานต่างๆลงบนอักษรนะฮะลงบนแผ่นกระดาษหรือแผ่นหินก็ตามนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จะคุ้มครองงานดังกล่าวนะครับทีนี้ต่อมาคืองานนาฏกรรมนะอาจารย์จะเน้นย้ำเฉพาะส่วนสำคัญสำคัญนะครับงานนาฏกรรมคืองานที่เกี่ยวกับการรำการเต้นการทำท่าต่างๆนะครับโดยที่การรำการเต้นการทำท่าต้องเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมถึงงานแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยนะครับนะละครใบ้ก็ใช่เช่นกันนะครับต่อมาคืองานศิลปกรรมศิลปกรรมเนี่ยมีเยอะมากนะฮะมีอยู่7ประเภทด้วยกันนะครับใน7ประเภทนี้สิ่งที่สำคัญสำคัญก็คืองานจิตรกรรมกับประติมากรรมนะฮะงานจิตรกรรมเนี่ยต้องเป็นงานที่อยู่ในรูปทรงที่ประกอบด้วยเส้นแสงสีเสียง
นะขอไปไม่มีเสียงนะฮะประกอบด้วยเส้นแสงสีหรือสิ่งอื่นใดที่รวมกันแต่มีการระบุนะฮะมีการขีดเขียนลงบนวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือหลายอย่างก็ได้ประเด็นต่อมาคืองานประติมากรรมยังอยู่ในขอบเขตของศิลปกรรมนะครับประติมากรรมเนี่ยต้องมีรูปทรงที่สัมผัสจับต้องได้ไม่ใช่การขีดเขียนอย่างเดียวแล้วนะครับเช่นงานปั้นต่างๆนะครับถ้วยโถโอชามหรือรูปเทพธิดาต่างๆนั่นคืองานประติมากรรมนะครับนะฮะต่อมานะครับก็คืองานภาพถ่ายนะครับการถ่ายภาพด้วยเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลนะครับหรือฟิล์มนะฮะโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับเข้าถ่ายว่าเป็นงานภาพถ่ายเช่นกันนะครับแม้ว่าจะมีการในกอกับในขอถ่ายภาพมุมเดียวกันแต่ใช้กล้องคนละตัวกันนะครับหรือใช้กล้องตัวเดียวกันแต่ว่าฝีมือคนถ่ายคนละคนกันก็ถือว่าเป็นงานภาพถ่ายที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับความคุ้มครองแยกต่างหากจากกันนะครับต่อมานะครับคืองานดนตรีนะครับงานดนตรีเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือครับไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีแค่ทำนองอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ยังหมายความรวมถึงโน้ตเพลงแผนภูมิเพลงที่ได้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วด้วยเช่นกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่างานที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นงานดนตรีกรรมนั้นนะฮะก็คือหรืองานเพลงเนี่ยนะครับถ้าเป็นทำนองหรือเนื้อร้องเนี่ยนะครับท่านต้องมีคำร้องประกอบด้วยนะฮะท่านต้องมีคำร้องประกอบด้วยนะครับจึงจะถือว่า เป็นงานดนตรีกรรมนะครับแต่ถ้ามีทำนองอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ามีคำร้องอย่างเดียวต้องมีทำนองประกอบด้วยนะครับฟังใหม่นะฮะถ้ามีทำนองบรรเลงอย่างเดียวทำได้แต่ถ้ามีคำร้องอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทำนองประกอบด้วยจึงจะเป็นงานดนตรีนะครับนะฮะส่วนโสตทัศนวัสดุนะครับก็คือสิ่งที่บันทึกภาพนะที่สามารถนำมาเล่นซ้ำได้นะครับแล้วยังหมายความรวมไปถึงเสียงประกอบภาพหรือลำดับภาพนั้นด้วยนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่างเช่น CD DVD หรือHandy Drive ต่างๆในปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าโสตทัศนวัสดุเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสิ่งบันทึกเสียงนะครับก็จะมีพูดถึงงานที่ประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรีเสียงการแสดงหรือเสียงอื่นที่มีการบันทึกลงไว้ในวัสดุใดๆก็ได้ที่สามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกนะครับความแตกต่างระหว่างสิ่งบันทึกเสียงกับโสตทัศนวัสดุนะครับก็คือโสตทัศนวัสดุนั้นนะฮะมีภาพเป็นสำคัญส่วนจะมีเสียงประกอบด้วยหรือไม่ไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าสิ่งบันทึกเสียงต้องมีเสียงเพียงอย่างเดียวนะฮะต้องมีเสียงเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นสิ่งบันทึกเสียงนะฮะก็ Handy Drive ก็ได้นะครับCD DVD ก็ได้แต่ว่าต้องเป็น CD ที่บันทึกเสียงดนตรีเท่านั้นหรือเสียงเพลงหรือเสียงการแสดงเท่านั้นนะครับนะหรือเสียงภาคเท่านั้นแต่ถ้าโสตทัศนวัสดุก็คือมีทั้งภาพเป็นหลักนะครับส่วนจะมีเสียงประกอบด้วยหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับถ้ามีทั้งภาพและเสียงนะครับสิ่งที่บันทึกไว้ก็เรียกว่าโสตทัศนวัสดุนั่นเองนะครับส่วนงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับอันนี้สำคัญนะครับนักศึกษางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองก็คืองานที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในมาตรา7แล้วก็ เดี๋ยวอาจารย์จะพูดขยายความต่ออีกนะครับก็คือ1ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นข่าวสารต่างๆนะครับข่าวสารต่างๆอันนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าในกอเป็นนักข่าวนะครับมีการรายงานข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันแล้วก็มีการวิเคราะห์ข่าวลงไปด้วยบทวิเคราะห์ตรงนั้นถือว่าเป็นงานวรรณกรรมนะฮะถือว่าเป็นงานวรรณกรรมนะฮะที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะเลยนะครับนะฮะสองก็คือกฎหมายนะครับสามคือระเบียบข้อบังคับสี่คือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือคำสั่งหรือรายงานของทางราชการส่วนประการสุดท้ายคืออันที่ห้าคือคำแปลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดใน4ประการข้างต้นที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการนะครับก็คือแปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษพวกนี้ไม่มีถ้าทำโดยหน่วยงานของรัฐนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็คือใครก็สามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระเสรีนะครับนอกจากนี้ครับความคิดที่ยังไม่มีการแสดงออกนะครับหรือขั้นตอนกระบวนการคิดต่างๆนะครับหรือการค้นพบทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับงานที่สิ้นอายุความคุ้มครองไปแล้วหรือเจ้าของลิขสิทธิ์แสดงเจตนาสละสิทธิ์ไปแล้ว
ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับรวมไปถึงงานสื่อลามกอนาจารต่างๆก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกันนะครับตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่3705ปี2530นะครับทีนี้แล้วงาน9ประเภทที่กล่าวมานะครับตามมาตรา6เนี่ยนะฮะซึ่งอาจารย์พูดสำคัญเท่านั้นนะครับงานประเภทนั้นจะได้รับความคุ้มครองทันทีหรือไม่อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมาคำนึงกันต่อนะครับแต่คุณสมบัติหรือลักษณะของงานที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นต้องได้หลักเกณฑ์3ประการหลักๆก็คือต้องเป็นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับแต่ไม่ต้องใหม่นะครับไม่ต้องใหม่หมายความว่าอย่างไรเช่นในกอแต่งหนังสือเรื่องนึงขึ้นมาในขอมาเห็นเข้าปรากฏว่าเอ้ยในขอสามารถ เขียนหนังสือได้ดีกว่าในกอหรือมีลีลาการนำเสนอที่แตกต่างจากในกอก็สามารถเขียนหนังสือเรื่องเดียวกันแต่นำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกันก็ได้เหมือนกันครับไม่ต้องใหม่นะแต่ขอให้มีความคิดเริ่มที่จะสร้างสรรค์งานนั้นๆขึ้นมาก็พอประเด็นต่อมาก็คือหลักการต่อมาก็คือเมื่อคิดแล้วต้องมีการ express ออกมาก็คือต้องมีการแสดงออกซึ่งความคิดนั้นๆออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนออกมาหรือการพูดออกมาก็ตามนะครับและประการสุดท้ายคืองานนั้นต้องปรากฏรูปร่างขึ้นมาไม่ว่าจะถูกบันทึกลงในวัสดุใดๆหรือไม่ก็ตามเหมือนที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้จะขีดเขียนออกมาก็ได้หรือจะพูดออกมาก็ได้จะมีการ record เอาไว้หรือไม่ก็ได้แต่ต้องมีการ express หรือแสดงออกมานั่นเองนะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์3ประการนี้ถือว่าได้รับความคุ้มครองอย่างงานที่มีลิขสิทธิ์นะครับคำถามที่น่าคิดก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้แดงกับดำไปเที่ยวเขาค้อเหมือนกันยืนอยู่มุมเดียวกันนะครับใช้กล้องคนละตัวใช้ฝีมือคนละฝีมือในการถ่ายภาพออกมาปรากฏว่าภาพนั้นถ่ายมุมเดียวกันเวลาเดียวกันภาพที่ออกมาเหมือนกันหรือคล้ายกันคำถามคือใครมีลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายนั้นๆคำตอบก็คือทั้งคู่ได้ลิขสิทธิ์ในฝีมือของตนเองนะครับอันที่สองก็ต่อมาคือนายแดงได้อ่านตำรากฎหมายทรัพย์สินธรรมยาของมสท.แล้วเกิดความคิดใหม่ครับที่สามารถนำเสนอเนื้อหากฎหมายเรื่องเดียวกันในอีกรูปแบบนึงก็ได้นายแดงจึงเขียนหนังสือนั้นขึ้นมาโดยไม่ได้คัดลอกหรือทำซ้ำจากตำราของมสท.นะครับคำถามคือนายแดงได้ลิขสิทธิ์ไหมเพราะมีตำรามสท.เขียนไว้ก่อนแล้วเหมือนที่เรียนจะทราบเมื่อสักครู่นี้คือลิขสิทธิ์นั้นถ้าไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหม่แต่ขอให้เกิดจากความคิดริเริ่มของตัวเราเองที่จะนำเสนองานนั้นๆออกมาอีกรูปแบบหนึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับงานของใครก็ได้ลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือมีลิขสิทธิ์เช่นกันนะครับถ้าไม่ได้คัดลอกผลงานของบุคคลที่ทำไว้ก่อนแล้วนะครับทีนี้การคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับใครล่ะครับที่จะได้รับความคุ้มครองบ้างนะครับคนไทยเท่านั้นหรือไม่หรือแล้วคนต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยหรือเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบิร์นหรือไม่ใช่คนสัญชาติที่อยู่ในสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์นแต่ว่ามาสร้างสรรค์งานอยู่ในประเทศนั้นๆในประเทศที่เป็นสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองไหมกฎหมายก็บอกว่าต้องดูครับนะดูหลักสัญชาติถ้าคุณมีสัญชาติไทยก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยไม่ว่าคุณจะไปสร้างสรรค์งานที่ไหนก็ตามถ้าคุณมีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่เป็นสัญชาติภาคีสมาชิกของเบิร์นนะครับคุณก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยเช่นกันนะครับถ้าคุณไม่มีสัญชาติไทยนะหรือไม่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบิร์นแต่คุณสร้างสรรค์งานนั้นๆในประเทศไทยหรือในประเทศภาคีหรือส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยหรือเวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศภาคีคุณก็ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยเช่นกันนะครับดังนั้นการคุ้มครองมันคุ้มครองแบบ เรียกว่าทั่วโลกนะครับทั่วโลกในประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีสัญญากรุงเบิร์นนั่นเองนะครับเช่นสมชายมีสัญชาติไทยนะได้แต่งเพลงขึ้นเพลงหนึ่งตลอดเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในอังกฤษนะครับซึ่งเป็นภาคีของเบิร์นนะครับอนุสัญญากรุงเบิร์นแล้วประเทศไทยก็เป็นภาคีด้วยนะครับบทเพลงนั้นก็จะรับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยช่วยด้วยนะครับหรือเอลตันจอห์นครับแต่งเพลง Candle in the Wind นะครับในขณะที่อยู่ที่อังกฤษซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับบทเพลงนั้นก็ได้รับความคุ้มครองให้มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยด้วยเพราะอังกฤษอยู่เป็นประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์นเห็นไหมครับ
นะเขาไม่มีสัญชาติไทยแต่เขาอยู่ในประเทศสมาชิกของเบิร์นนะครับหรือแดงสัญชาติลาวอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะศึกษาต่อโดยสร้างสรรค์หนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับและฝรั่งเศสก็เป็นภาคีของเบิร์นด้วยงานที่แต่งขึ้นมาหนังสือนั้นก็เรียกว่างานวรรณกรรมก็ได้รับความคุ้มครองในกฎหมายไทยด้วยเช่นกันเห็นไหมครับเป็นการคุ้มครองแบบสากลนะครับทีนี้การได้ลิขสิทธิ์โดยการโฆษณานะครับการโฆษณาคือ เป็นการที่นำเอางานนั้นๆเนี่ยนะครับออกจำหน่ายนะในปริมาณที่มากพอสมควรซึ่งปริมาณมากพอสมควรแค่ไหนเพียงใดนั้นไม่มีกฎหมายเขียนเอาไว้นะครับนะฮะหลักการโฆษณาครั้งแรกนั่นคือหมายความว่าต้องนำงานนั้นออกจำหน่ายในปริมาณที่มากพอสมควรก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับวิธีการโฆษณาคือการนำออกจำหน่ายนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยคือทำให้ปรากฏเช่นจัดนิทรรศการนะครับแสดงคอนเสิร์ตรอบปฐมฤกษ์หรือจัดฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์อย่างเงี้ยคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าการนำออกเผยแพร่แบบนี้โดยที่ยังไม่มีการนำออกโฆษณาเนี่ยยังไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับยังไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนะประเด็นต่อมาคือเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วสิทธิ์ที่ได้มีอะไรบ้างมีอยู่2 อย่างครับคือสิทธิ์ในทางเศรษฐกิจกับสิทธิ์ของตัวผู้สร้างสรรค์งานนะครับสิทธิ์ในทางเศรษฐกิจชื่อก็บอกตรงตัวครับสามารถทำซ้ำดัดแปลงหรือนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของงานนั้นๆได้เช่นกันนะครับซึ่งไอ้สิทธิ์ถาม3ประการนี้เจ้าของลิขสิทธิ์เองก็สามารถที่จะนำออกให้บุคคลอื่นเนี่ยใช้สิทธิ์ต่อได้เขาเรียกว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับนะฮะทีนี้สิทธิ์เฉพาะตัวนะครับหรือเรียกว่าสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์หรือธรรมสิทธิ์นะฮะในมาตรา18เขาบอกเอาไว้บอกว่าสิทธิ์เนี้ยมันเป็นสิทธิ์ที่ติดตัวนะครับติดตัวผู้สร้างสรรค์ไปจนตายเลยนะครับนะไปจนตายเลยสิทธิ์เฉพาะตัวตรงนี้เรียกว่าธรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์อะไรบ้างก็คือมีสิทธิ์ที่จะห้ามบุคคลอื่นๆนะครับนะหรือผู้รับโอนสิทธิ์นะฮะที่ไม่ให้มีการบิดเบือนตัดทอนหรือดัดแปลงเนื้อหาต่างๆจนกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของตัวผู้สร้างสรรค์งานนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา18นี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวโดยแท้ครับนะโดยไม่โอนไปยังบุคคลอื่นนะครับแม้ว่าสิทธิ์ทางเศรษฐกิจจะตกไปยังบุคคลอื่นแล้วก็ตามนะครับนี่คือข้อพิเศษของเขานะครับทีนี้อายุความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองในงานที่มีลิขสิทธิ์นะครับมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ก็คือจนกว่าจะถึงแก่ความตายนะครับนะฮะตลอดอายุเลยนะครับทีนี้พอถึงแก่ความตายแล้วยังคุ้มครองต่อไปอีกนะครับอีก50ปีหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยถึงแก่ความตายกรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วมกันลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวนี้นะครับให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนนะครับและต่อไปอีก50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตายนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้สร้างสรรค์รายหนึ่งถึงแก่ความตายแล้วอายุหรือความคุ้มครอง50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์คนแรกถึงแก่ความตายไม่ใช่นะครับให้นับผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตายอีก50ปีนั่นคือสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับสำหรับงานอื่นๆนะครับได้แก่งานภาพถ่ายโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพเหล่านี้เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะกฎหมายบอกว่าให้มีอายุ50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นแต่ถ้ามีการโฆษณาในระหว่างระยะเวลา50ปีนั้นให้ลิขสิทธิ์มีอายุ50ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกคล้ายๆกับการยืดอายุเข้าไปอีกนะครับนะครับนั่นคือเนื้อหานะครับในตอนที่ 4.1 นะครับนักศึกษาอย่าลืมทบทวนนะครับว่าในตอนที่ 4.1 นั้นนะครับสิ่งประการสำคัญก็คือเรื่องของนิยามความหมายของงานทั้ง9ประเภทนะครับรวมไปถึงสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์มีอะไรบ้างนะครับนั่นคือเนื้อหาหลักใหญ่ใจความสำคัญนะครับของตอนที่ 4.1 ครับสำหรับตอนที่ 4.2 นะครับ
เรื่องสิทธิของนักแสดงนะครับสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจก็คือนิยามความหมายเช่นเดิมต้องดูว่าและต้องรู้ว่านักแสดงหมายความว่าอย่างไรนะครับในมาตรา4เช่นกันนะครับนักแสดงหมายความว่าผู้แสดงนักดนตรีนักร้องนักเต้นนักรำและผู้ซึ่งแสดงท่าทางร้องกล่าวพากย์แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใดสรุปความก็คือว่านักแสดงไม่ได้หมายความถึงดารานักแสดงอย่างเดียวตามที่เราเข้าใจยังรวมไปถึงนักร้องและนักดนตรีเล่นดนตรีอย่างเดียวก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นนักแสดงนักเต้นบัลเล่นะครับหรือผู้แสดงท่าทางต่างๆลิเกนะครับหมอรำต่างๆนักพากย์ภาพยนตร์นะครับนะหรือนักเล่าเรื่องนะฮะนักเล่าเรื่องนักพากย์ผู้กล่าวตามวิทยุกระจายเสียงต่างๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นนักแสดงได้เช่นกันนะครับในความหมายของมาตรา4นี้นะครับทีนี้สิทธิของนักแสดงเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนักศึกษาตั้งใจลองทบทวนดูนะครับลองฟังดูนะครับ1ก็คือสิทธิเกี่ยวกับการแสดงตามมาตรา44นั่นคือประการที่1นะครับประการที่2คือสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามมาตรา45และสุดท้ายคือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 51/1 ซึ่งประการที่3นี้แหละครับเป็นบทบัญญัติใหม่ซึ่งเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าธรรมสิทธิ์ของนักแสดงหรือสิทธิ์เฉพาะตัวของนักแสดงก็ได้นะครับเอาดูประการแรกก่อนครับในมาตรา44สิทธิ์เกี่ยวกับการแสดงก็คือสิ่งที่แสดงออกมาแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับมาตรา44บอกว่านักแสดงมีสิทธิ์เพียงผู้เดียวนะฮะต่อการแสดงของตนดังต่อไปนี้1แพร่เสียงแพร่ภาพหรือเอาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับเว้นแต่จะเป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่จากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้วแปลไทยเป็นไทยก็คือว่านักแสดงจะมีสิทธินะนำการแสดงของตัวเองออกไปเผยแพร่ให้ประชาชนดูเนี่ยก็ต่อเมื่อนะครับนะก็ต่อเมื่อการแสดงนั้นยังไม่มีการเรคคอร์ดเอาไว้นะครับยังไม่มีการเรคคอร์ดเอาไว้เช่นนักร้องคนหนึ่งทำการร้องเพลงโดยการเผยแพร่นะการแสดงสดของตนเนี่ยทำได้นะครับแต่ยังไม่มีการเรคคอร์ดเอาไว้นะครับโดยคนอื่นนะเช่นโดยเรคคอร์ดโดยค่ายเพลงเอาไว้นะครับถ้าค่ายเพลงต้นสังกัดเรคคอร์ดเอาไว้แล้วตัวนักแสดงเองก็อาจจะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะนำงานนั้นๆออกไปเผยแพร่โดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับประการที่สองครับมีสิทธิ์ในการบันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้แล้วเช่นแบบไทยเป็นไทยครับก็คือมีการเรคคอร์ดสามารถเรคคอร์ดได้ถ้ายังไม่มีใครซึ่งมีสิทธิ์ดีกว่ามาเรคคอร์ดงานของเขาก็คือต้นสังกัดหรือนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั่นเองนะครับเช่นนักร้องทำการร้องโดยการแพร่เสียงแพร่ภาพไปแล้วการแสดงสดของตนและทำการบันทึกการแสดงการร้องเพลงนั้นๆไปพร้อมๆกันทำได้เดี๋ยวนี้ก็จะมีไลฟ์สดใช่ไหมครับนักร้องแต่งเพลงขึ้นมาไม่มีต้นสังกัดแล้วก็ไลฟ์สดไปแล้วก็บันทึกงานแสดงของตนเองไปอันนี้มีสิทธิ์ทำได้ครับประการที่3ทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงคือการทำสำเนาก๊อปปี้งานของตัวเองนะครับทำซ้ำงานของตัวเองที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงคือมีคนบันทึกไว้โดยละเมิดนะครับเราซึ่งเป็นนักแสดงเราก็สามารถเรคคอร์ดซ้ำลงมาอีกได้เช่นนักแสดงอนุญาตให้ในกอนะครับทำการนำการแสดงไปเผยแพร่ผ่านช่องทางโทรทัศน์ช่อง A แต่ในกอเนี่ยกลับนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube แบบนี้ครับนักแสดงสามารถทำซ้ำการแสดงของตนก็คือเรคคอร์ดไว้นะจากงานที่เผยแพร่ผ่าน YouTube อ่ะทำได้นะครับเพราะว่ามันถือว่านักแสดงอนุญาตให้ไปเผยแพร่ทางทีวีแต่ว่าผู้ได้รับอนุญาตเอาไปเผยแพร่ทาง YouTube ถือว่าผิดข้อสัญญานะครับแบบนี้นักแสดงสามารถเรคคอร์ดงานของตัวเองได้นะครับอันที่2ครับสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะแสดงแล้วก็ต้องรับค่าตอบแทนนะครับทีนี้มาตรา45บอกว่าผู้ใดนำสิ่งบันทึกการแสดงนะก็คือพวก CD DVD ต่างๆนะครับออกไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือนำสำเนาของงานนั้นนะงานนั้นน่ะนะงานก็คืองานไอ้สิ่งบันทึกเสียงการแสดงเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรงให้คนที่เผยแพร่จ่ายค่าตอบแทนโดยเป็นธรรมนะฮะแก่นักแสดง
นะครับถ้าตกลงไม่ได้ให้อธิบดีเป็นผู้ชี้ขาดนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเช่นบริษัทแกมมานะได้รับอนุญาตจากดร.สายสุรีผู้ประพันธ์และเจ้าของลิขสิทธิ์ในทำนองเพลงสายทิพย์นะครับนะให้นำทำนองเพลงนี้ไปบรรเลงโดยใช้เปียโนและบันทึกเสียงเพื่อนำออกจำหน่ายในรูปแผ่นในรูปของแผ่นซีดีหรือ DVD ก็สุดแล้วแต่มีนายกรานนท์เป็นผู้เล่นเปียโนเนื้อสารก็ต้องดูแล้วว่าใครเป็นนักแสดงบ้างนะครับหลังจากนั้นบริษัทแกมมานำซีดีเพลงดังกล่าวออกจำหน่ายแล้วก็มีนายฟ้าคลามเจ้าของร้านอาหารนะซึ่งอยู่ใกล้กับมสทเนี่ยซื้อแผ่นนั้นน่ะมาเปิดในร้านอาหารของตัวเองคำถามคือกรณีนี้ทำได้ไหมจุดเริ่มต้นคือลิขสิทธิ์เป็นของใครนะครับลิขสิทธิ์ในเพลงเป็นของใครต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับแต่พอเป็นเรื่องของสิทธิ์ของนักแสดงปุ๊บเนี่ยกรณีนี้มาตรา45บอกว่านายฟ้าครามต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่นายกรานนท์ซึ่งเป็นนักแสดงด้วยก็คือนักดนตรีนั่นเองผู้เล่นเปียโนนอกจากนี้ครับยังต้องจ่ายค่าตอบแทนลิขสิทธิ์นั้นให้แก่ดร.สายสุรีในฐานะผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรมก็คือเพลงสายทิพย์นั้นด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนจากการใช้สิทธิ์ตามมาตรา15วงเล็บ2ในฐานะที่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในทางปฏิบัติประการที่3คือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา51/1นี่คือสิทธิ์โดยธรรมจะคล้ายกับธรรมสิทธิ์นะในงานที่มีลิขสิทธิ์ก็คือห้ามทำซ้ำดัดแปลงตัดทอนหรือนำไปเผยแพร่จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของนักแสดงนั้นๆนี่คือสิ่งที่ติดตัวของนักแสดงไปนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่4นะครับนะตอนที่ 4.2 ก็จะมีสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงอยู่หลักๆนะครับก็คือสิทธิของนักแสดงมีอะไรบ้างแล้วข้อห้ามต่างๆข้อยกเว้นต่างๆมีอะไรบ้างนั่นคือข้อสำคัญในตอนที่ 4.2 ครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับสอนกันนะครับคือขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายไปชอบขายทอดตลาดนะครับขายฝากหลักก็คือเป็นเรื่องซื้อขายนะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็จะตกไปอย่างผู้ซื้อแต่ต้องมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายสามารถที่จะถ่ายทรัพย์หรือซื้อทรัพย์นั้นคืนได้นะครับอันที่สองคือกรณีที่มีการถ่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาอันนี้ก็ตกลงกันครับว่าจะถ่ายคืนกันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นก็คือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็กำหนด10ปีนับแต่เวลาที่ซื้อขายแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็กำหนด3ปีนับแต่เวลาที่ซื้อขายนะครับครับหรือว่าผู้ไถ่นะครับได้วางทรัพย์สินอันเป็นสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาไถ่ซึ่งจะต้องมีการสละสิทธิ์ถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่แล้วแต่กรณีตอนนี้การวางทรัพย์นะครับให้เจ้าพนักงานของสำนักงานทรัพย์เป็นคนแจ้งนะครับให้ผู้รับสายทราบถึงการวางทรัพย์โดยทันทีนะครับโดยผู้ถ่ายไม่ต้องเป็นผู้แจ้งนะครับในการขายฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ได้นะครับถ้าและผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นฝ่าฝืนสัญญาก็ต้องรับผิดต่อผู้ขายในความเสียหายใดๆเกิดแต่ขาดนั้นด้วยนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องกำหนดเวลาถ่ายนะครับจะตกลงกันไว้นะครับแต่ห้ามตกลงเกินนะครับตามระยะเวลานี้นะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินบ้านนะครับอันนี้ต้อง10ปีนับแต่เวลาซื้อขายแต่ถ้าหากว่าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับขายฝากกันก็3ปีนับแต่เวลาซื้อขายนะครับ

การขายการขยายกำหนดราถ่ายนะครับต้องมีหลักฐานหนังสือลงรายชื่อผู้รับถ่ายถ้าเป็นทรัพย์สินซึ่งการซื้อขายกันจะต้องทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่นะครับห้ามมียกการขยายขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วนะครับเว้นแต่จะได้นำหนังสือหรือหลักฐานหนังสือดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะถ่ายทรัพย์สินขายฝากคืนนะครับมีผู้ขายเดิมนะครับทายาทของผู้ขายเดิมผู้รับโอนสิทธิ์หรือผู้ซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าเป็นให้เป็นผู้ถ่ายได้นะครับสิทธิ์ในการถ่ายทรัพย์นั้นจะใช้กับใครบ้างนะครับใช้กับผู้ซื้อเดิมหรือทายาทของผู้ซื้อเดิมครับหรือผู้รับโอนทรัพย์สินหรือผู้รับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นแต่ในข้อนี้ถ้าเป็นสังทรัพย์ครับจะใช้สิทธิ์ได้ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ในเวลาโอนว่าทรัพย์สินตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ถ่ายคืนนะครับสินถ่ายนะครับถ้าไม่ได้กำหนดเวลากันไว้นะครับให้ถ่ายตามราคาที่ขายฝากนะครับเช่นขายฝากต้นจนหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลาซื้อคืนไว้ก็ต้องถ่ายซื้อถ่ายคืนนะครับหนึ่งแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าปรากฏว่าในเวลาถ่ายสินถ่ายหรือราคาขายฝากสูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตรา15ต่อปีนะครับให้ถ่ายได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีนะครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมในการขายฝากนะครับซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้นผู้ถ่ายต้องใช้แก่ผู้ซื้อพร้อมสินถ่ายนะครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมการถ่ายนั้นผู้ถ่ายพึงออกใช้ครับทรัพย์สินทั้งสายนั้นต้องส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาถ่ายแต่ถ้าหากว่าทรัพย์สินนั้นถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อค่าสินใหม่ทดแทนนะครับทรัพย์สินซึ่งถ่ายนั้นบุคคลผู้ถ่ายย่อมได้รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิ์ใดๆนะครับซึ่งผู้ซื้อเดิมหรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาถ่ายนะครับแต่ถ้าว่าเป็นการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างเวลาขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าที่แล้วนะครับการเช่านั้นหากไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจะทำให้เสียหายแก่ผู้ขายกำหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยู่อีกเพียงใดก็ให้คงอยู่เพียงนั้นแต่ไม่ให้เกิน1ปีนะครับขายโดยชอบครับก็เป็นเรื่องที่ผู้ขายนะครับต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามตัวอย่างนะครับความรับผิดนะครับที่ขายที่ส่งไม่ตรงตามตัวอย่างนะครับห้ามฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับตั้งแต่ส่งมอบครับขายตามคำพรรณานะครับก็ในการขายตามคำพรรณานั้นผู้ขายต้องส่งทรัพย์สินให้ตรงตามคำพรรณานะครับในข้อรับผิดก็เช่นเดียวกันครับห้ามไม่ฟ้องเมื่อพ้นกรณี1ปีนับจากเวลาส่งมอบครับขายโดยชอบนะครับก็คือการขายที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อมีโอกาสตรวจดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อนะครับการตรวจดูทรัพย์สินนั้นถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ผู้ขายอาจกำหนดเวลาสมควรและบอกกล่าวแก่ผู้ซื้อให้ตอบภายในกำหนดเวลาไว้ว่าจะรับซื้อหรือไม่นะครับทรัพย์สินซึ่งอันผู้ซื้อจะพึงตรวจดูก่อนที่จะส่งมอบแก่กันนั้นถ้าผู้ซื้อไม่ตรวจรับภายในเวลาที่กำหนดไว้โดยสัญญาหรือโดยประเพณีหรือโดยคำบอกกล่าวของผู้ขายนะครับผู้ขายย่อมไม่มีความผูกพันต่อไปครับเมื่อทรัพย์สินซึ่งนั้นได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อเพื่อตรวจดูแล้วนะครับการซื้อขายย่อมเป็นบุญในกรณีต่อไปนี้นะครับถ้าผู้ซื้อไม่ได้บอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้อภายในเวลาที่กำหนดไว้โดยสัญญาหรือโดยประเพณีหรือโดยคำบอกกล่าวนะครับหรือถ้าผู้ซื้อไม่ส่งทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลากล่าวมานั้นนะครับหรือถ้าผู้ซื้อใช้ราคาทรัพย์สินนั้นเช่นเชิงหรือแต่บางส่วนนะครับหรือแต่ถ้าผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นหรือทำการอื่นอย่างใดนะครับอันเป็นอย่างว่าพิจารณานั้นครับแต่การขายทอดตลาดนะครับย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงในการข้อไม้ครับหรือด้วยกิริยาอื่นใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดนะครับถ้ายังไม่ได้แสดงเจตนาเช่นนั้นตามใดนะครับผู้สู้ราคาจะถอนคำสู้ราคาของตนก็ยังถอนได้นะครับผู้ซื้อในการขายทอดตลาดต้องทำตามโฆษณาบอกขายนะครับถ้ามีผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคาหรือใช้ผู้อื่นใดเข้าสู้ราคาในการทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับถ้าไม่ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ผู้อื่นผู้ใดเข้าสู้ราคานะครับเป็นแต่จัดแถลงไว้โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นครับว่าผู้ขายถือสิทธิ์ที่จะเข้าสู้ราคาด้วยเมื่อผู้ใดทอดตลาดเห็นว่านะครับซึ่งมีผู้สู้ราคาสมส่วนนั้นยังไม่เพียงพอผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินออกจากการขายทอดตลาดได้ครับผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันราคาซึ่งตอนสู้แต่ขณะเมื่อที่ผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปครับไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ประการใดนะครับเมื่อผู้ใดถอนทรัพย์สินแลนั้นจากการทอดตลาดผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นเช่นกันครับผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสดนะครับเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขายนะครับถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเสียไม่ใช้ราคาให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินออกขายอีกซ้ำขายอีกซ้ำหนึ่งนะครับ
ถ้าและได้เงินจำนวนสุทธิไม่ควรประคาและค่าขายทอด

ตามซ้ำเดิมผู้ซื้อราคาเดิมนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาดครับถ้าเงินได้จากการขายทอดตลาดส่วนหนึ่งก็ต้องบังคับตามข้อ7หรือข้อ8ผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิดนะครับ

ครับเรื่องการขายตรงครับลักษณะสำคัญของการขายตรงก็เป็นการทำตลาดสินค้าบริการในลักษณะของการเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงนะครับเสนอขายต่อผู้บริโภคจากที่อยู่อาศัยก็ได้ที่ทำงานก็ได้นะครับของผู้บริโภคหรือของผู้อื่นหรือสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระครับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการคือตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบอิสระนะครับส่วนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงนะครับต้องเป็นห้างส่วนจดทะเบียนห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าบุคคลธรรมดาจะทำธุรกิจขายตรงไม่ได้นะครับได้รับการจดทะเบียนนะครับการประกอบธุรกิจขายตรงจากเลขาธิการคณะกรรมการควบซึ่งเป็นนายทะเบียนนะครับครับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนดังนี้ผู้ยื่นคำขอใหม่ต้องวาง 25,000 บาทผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงแล้วถ้ามีรายได้ไม่เกิน25ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 25,000 บาทถ้ามีรายได้เกิน25ล้านบาทแต่ไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีต้องวาง 50,000 บาทนะครับถ้ามีรายได้เกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 100,000 บาทครับถ้ามีรายได้เกิน100ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 200,000 บาทครับครับเมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนการขายตรงแล้วนะครับให้นายทะเบียนพิจารณาและตรวจสอบในเรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสมรู้ร่วมคิดตามดีของประชาชนสินค้าหรือบริการมีลักษณะตรงตามที่ได้มีการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสัญญามีรายการถูกต้องและครบถ้วนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดนะครับแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริงหรือเป็นไปได้จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจนผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคนะครับข้อกำหนดในแผนต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายสั่งซื้อสินค้าและต้องไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจตรงโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นคือแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ถ้าฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินและปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะครับซึ่งเป็นความผิดที่คณะกรรมการขายตรงไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้นะครับในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนั้นจะต้องดำเนินคดีฟ้องผู้นั้นต่อศาลเท่านั้นครับเมื่อนายทะเบียนนะครับเมื่อนายทะเบียนยื่นเมื่อนายทะเบียนเห็นว่าการยื่นคำขอนั้นถูกต้องและยื่นผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ต้องห้ามให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอนำหลักประกันมาวางต่อนายทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่รับคำขอจดทะเบียนการประกอบขายตรงครับเมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนนะครับวางหลักประกันครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบขายตรงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นขอทราบภายใน15วันนับแต่วันที่รับหลักประกันนะครับลักษณะสำคัญของตลาดแบบตรงนะครับเป็นการทำตลาดสินค้าบริการในลักษณะการสื่อสารข้อมูลครับเพื่อเสนอขายสินค้าบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหมายผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับนะครับเพื่อซื้อสินค้าบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงนะครับก็มีบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบตรงและมีรายได้ไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายนะครับวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์พวกนี้นะครับไม่ถือเป็นตลาดแบบตรงนะครับในต่อไปนะครับในให้นำนะครับขายตรงที่เราพูดเมื่อกี้ในข้อ2ข้อ5ข้อ6นะครับมาใช้กับตลาดแบบตรงโดยรวมนะครับแล้วก็ให้นำข้อความนะครับในข้อ4ของขายตรงนะครับมาใช้กับตลาดแบบตรงด้วยนะครับการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนครับให้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเครื่องโภคและเมื่อได้รับคำอุทธรณ์แล้วนะครับให้เลขาธิการคณะกรรมการนำเสนออุทธรณ์นั้นต่อคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงคณะกรรมการทุ่งชนะอุทธรณ์แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์นะครับเว้นแต่มีจำเป็นให้ขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ครั้งละไม่เกิน15วันนะครับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดนะครับแต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่

0: จะนําไปฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับทั้งนี้ให้นำมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.22 พ.ศ.242นะครับมาใช้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับในเรื่องการอุทธรณ์ครับสิทธิของผู้พวกนะครับที่ได้ความคุ้มครองด้านเอกสารการซื้อขายสินค้านะครับคือผู้ประกอบการตนมีหน้าที่จัดทำเอกสารนะครับผู้จดหมายสารหรือตัวแทนขายตนมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารนะครับส่วนผู้ประกอบธุรกิจแบบตรงนั้นมีหน้าที่ทั้งจัดทำและส่งมอบเอกสารนะครับสิทธิในการเลือกสัญญานะครับของผู้บริโภคนะครับก็โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในระยะเวลานับแต่วันที่นะครับได้รับสินค้าหรือบริการไปยังผู้ประกอบขายตรงหรือผู้ประกอบตลาดแบบตรงนะครับสำหรับการขายตรงผู้บริโภคจะแจ้งไปยังผู้จำหน่ายสระหรือตัวแทนขายตรงที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับเมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิ์เลือกสัญญาให้ผู้ประกอบธุรกิจเกินเงินเต็มจำนวนที่ผู้ได้จ่ายไปเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นภายในเวลา15วันนับแต่วันที่รับหนังสือแสดงเจตนาเลือกสัญญานะครับเมื่อใช้สิทธิ์เลือกสัญญาให้ผู้บริโภคเลือกปฏิบัติดังนี้ครับส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจนะครับเก็บรักษาสินค้านั้นไว้ตามสมควรนะครับภายในเวลา21วันนะครับนับแต่วันที่ได้ชี้สิทธิ์เลือกสัญญานะครับเว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้ภายในเวลาดังกล่าวนะครับให้เก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแก่สภาพนะครับเมื่อพ้นกำหนดแล้วผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้านั้นไว้หรือไม่ก็ได้นะครับให้ผู้ประกอบธุรกิจนะครับมารับสินค้าคืนนะครับนับเป็นบาของผู้บริโภคนะครับแต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนะครับขอให้ส่งคืนทางไปรษณีย์โดยเรียกเก็บทางไปรษณีย์ปลายทางตามเวลานะครับผู้บริโภคก็ต้องส่งคืนสินค้าด้วยนะครับถ้าสินค้านั้นเป็นของใช้สิ้นเปลืองครับผู้บริโภคมีหน้าที่คืนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ก่อนใช้สิทธิ์เลิกสัญญานะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนนะคะทีนี้พอเราพูดถึงสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาหรือว่าผู้ชมเนี่ยจะได้รู้นั่นก็คือมันเป็นสัญญาที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันอันนี้มันสำคัญตรงนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราไม่ต้องการซื้อขายกันแต่ว่าต่างคนเนี่ยต่างมีรถทีนี้แต่ละคนก็อยากจะแลกเปลี่ยนรถกันอันนี้ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เช่น A กับ B เนี่ยต้องการแลกเปลี่ยนรถยนต์กันก็สามารถทำได้เราเรียกว่าเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนที่ต่างฝ่ายต่างโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะฮะก็คือว่าต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะต้องส่งมอบรถยนต์ให้นะคะ A ก็ต้องส่งมอบรถยนต์ให้ B ก็จะต้องส่งมอบรถยนต์ให้ A นั่นก็คือเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีผลในทางกฎหมายในการแลกเปลี่ยนสังหาริมทรัพย์นี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรก็คือต่างฝ่ายก็ต่างส่งมอบทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือสัญญาแลกเปลี่ยนแล้วก็สัญญาแลกเปลี่ยนก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะฮะที่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องแบกรับต่อกันนะฮะในการที่จะส่งมอบทรัพย์ให้ซึ่งกันและกันนะคะทีนี้เมื่อเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราได้เรียนมาแล้วนะคะว่าในทรัพย์ต่างๆที่มันมีอยู่ในนี้นะคะในการซื้อขายเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษทีนี้เมื่อเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยนะให้กฎหมายเนี่ยให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้นะคะพอนำกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่ามันมีแบบของสัญญานะคะมีแบบของสัญญาคำว่ามีแบบของสัญญานั้นก็คือในมาตรา519นะคะก็บอกว่าชัดเจนนะคะให้นำบทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยสัญญาซื้อขายมาใช้กับสัญญาแลกเปลี่ยนนะคะให้ถือว่าคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะเป็นผู้ขายในส่วนทรัพย์สินที่ตนแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ส่งมอบแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ซื้อคือต่างฝ่ายก็ต่างเป็นผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายต้องทำตามแบบนะอย่างที่เรียนให้ทราบคำว่าตามแบบนั่นก็คือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะชอบเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดินนะคะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะที่ดินนั้นตั้งอยู่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะฮะก็คือการซื้อขาย นะฮะเรือที่มีระวางตั้งแต่5

กันขึ้นไปนะฮะการซื้อขายแพและสัตว์พาหนะอันนี้ก็ต้องไปทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำนี้เป็นโมฆะนะคะไม่ใช่ส่งมอบกันเฉยๆแบบที่เรายกตัวอย่างในเรื่องของการแลกเปลี่ยนรถยนต์อันนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถที่จะส่งมอบกันได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของแบบของสัญญาทีนี้เมื่อเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะมันก็จะมีในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนมันมีสมมติว่าเราต้องการแลกเปลี่ยนทองคำนะฮะกับเพชร ซึ่งทองคำเนี่ยนะฮะหรือเพชรเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะมีค่ามากกว่ากันนะฮะแต่ว่าคู่สัญญาเนี่ยอยากจะแลกเปลี่ยนกันเช่นนางสดนะฮะกับนางสวยเนี่ยนะฮะต้องการที่จะแลกเปลี่ยนนางสดเนี่ยมีทองคำอยู่นะฮะเป็นทองคำเก่านะแต่นางสวยเนี่ยมีเพชรนะซึ่งมีมูลค่านะฮะสูงแต่ว่านางสวยเนี่ยนะฮะต้องการที่จะแลกเปลี่ยนทองคำกับนางสดอันนี้ก็สามารถทำสัญญากันได้แต่ในเมื่อมูลค่าของทรัพย์ของนางสวยเนี่ยนะฮะมีมากกว่าของนางสดก็จะนางสดก็จะต้องเพิ่มเงินเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนโดยตกลงเพิ่มเงินเข้ากับทรัพย์สินอันนี้ก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นนางสดก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบนะฮะทองคำให้กับนางสวยพร้อมกับนะฮะมีเงินเพิ่มนะฮะนี่ก็เข้าบทบัญญัติของกฎหมายว่าการแลกเปลี่ยนน่าจะมีการแลกเปลี่ยนโดยตกลงเพิ่มเงินเข้ากับทรัพย์สินก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะคู่สัญญาที่เราบอกว่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินนะฮะให้ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ในการส่งมอบทรัพย์สินแล้วเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินนะฮะที่มีการแลกเปลี่ยนกันการความรับผิดในความชำรุดบกพร่องและการรอนสิทธิ์อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็นำกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยซื้อขายแล้วเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะง่ายเพราะในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยแลกเปลี่ยนเนี่ยมีอยู่แค่3มาตราเท่านั้นนะคะอันเงินนักศึกษาก็ลองไปหรือผู้ชมไปศึกษาดูก็จะรู้ว่ามันถ้าเราเข้าใจในเรื่องของสัญญาซื้อขายแล้วเนี่ยก็นำมาใช้ในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนได้ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสัญญาให้นะคะสัญญาให้เนี่ยก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นนะคะงั้นผู้รับไม่ต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอะไรต่อผู้ให้เลยแต่ผู้ให้เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินนั่นคือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำตามแบบอย่างที่เราพูดไปในเรื่องเหมือนกับเรื่องในเรื่องของแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้การให้เนี่ยอาจจะให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับเช่น A และ B ที่กันอยู่นะคะทีนี้A เนี่ยนะคะเห็น B แล้วสงสารนะ B ยืมเงินไป 20,000 ทีนี้ A เห็น B แล้วสงสารคือ B เป็นคนทำมาหากินนะฮะเพราะฉะนั้น B ก็ยอมชำระหนี้มาแล้ว 12,000 บาทเหลืออยู่ 8,000 บาทเมื่อ A สงสาร B ก็ยอมที่จะไม่ให้คือไม่ให้ B บอกว่าไม่ต้องชำระหนี้ต่อมาเลยอันนี้เราเรียกว่าการให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับนะคะทีนี้การให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับเนี่ยก็ก็มีผลทันทีนะฮะเมื่อมีสัญญาให้กันนะแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำเป็นหนังสือทีนี้การให้สมบูรณ์เนี่ยก็คือเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้กับผู้รับนะฮะพอส่งมอบปุ๊บนะฮะการให้ก็ใช้ได้เลยนะฮะเช่นพ่อยกนะที่ดินให้ลูกพอไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การให้ก็สมบูรณ์นะคะทีนี้ถ้ามีการให้สิทธิ์ที่มีตราสารนะเช่นการให้หุ้นนะพ่อให้หุ้นกับลูกเนี่ยนะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดนะก็คือต้องมีส่งมอบตราสารก็คือส่งมอบใบหุ้นให้กับลูกนะแล้วก็จดแจ้งการให้นะไปยังบริษัทนะที่เป็นเจ้าของหุ้นนะเช่นในดำยกหุ้นบริษัทสดใสให้ในแดงนะคะเมื่อส่งมอบแล้วก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้กับบริษัทสดใสทราบอันนี้ก็คือตัวอย่างของการให้สิทธิอันมีตราสารนะฮะทีนี้การให้ทรัพย์สินถ้าจะซื้อขายกันต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างที่เราบอกถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะฮะเมื่อทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วการให้นั้นก็สมบูรณ์นะฮะทีนี้ถ้าผู้รับทรัพย์สินที่มีค่าภาระติดพันคือรับมาแล้วเนี่ยนะฮะบอกให้ไปชำระหนี้จำนองนะฮะ

แต่ถ้าหากว่าราคาทรัพย์นั้นไม่พอกับการชำระหนี้นะฮะที่ผู้ให้กำหนดเอาไว้เนี่ยนะฮะผู้รับก็ชำระเท่ากับราคาทรัพย์สินนั้นเช่นยกที่ดินให้แต่ว่าค่าภาษีที่ดินนั้นมันท่วมนะฮะราคาอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะยกเลิกได้นะฮะยกเลิกได้นั่นก็คือผู้รับนะฮะชำระเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ให้เท่านั้นนะฮะไม่ต้องรับภาระเพิ่มเติมอันนี้เราเรียกว่าการให้ทรัพย์สินที่มีราคาไม่พอกับการชำระค่าภาระติดพันแล้วก็ผู้ให้เนี่ยเมื่อให้แล้วเนี่ยผู้รับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะผู้ให้ยังต้องรับผิดพวกความชำรุดบกพร่องและการรอนสิทธิ์ของทรัพย์ที่ให้เช่นเดียวกับในเรื่องของสัญญาซื้อขายและสัญญาแลกเปลี่ยนนะฮะทีนี้เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยผู้รับเกิดประพฤติเนรคุณถามต่อไปว่าผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่นั้นก็มีหลักกฎหมายว่าในกรณีที่ผู้รับนะฮะประพฤติเนรคุณผู้ให้สามารถถอนคืนการให้ได้การที่ผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นก็จะอยู่ภายในกรอบของกฎหมายนะฮะนั่นก็คือผู้รับได้ประทุษร้ายผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงที่สองผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงนะหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะคือทำความผิดอาญาหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงหรือผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ให้ในเมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับสามารถที่จะให้ได้นะฮะทีนี้ในเรื่องของการประทุษร้ายต่อผู้ให้ที่เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยอาจจะทำทั้งในกรณีที่ทำต่อตัวนะฮะผู้ให้เองหรือทำต่อทรัพย์ของผู้ให้ก็ได้นะเช่นจุดไฟเผาบ้านผู้ให้ซะหมดสิ้นอันนี้ก็ถือว่าผู้ให้ประพฤติเนรคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัพย์สินที่ผู้ให้ได้ให้ไปผู้รับประพฤติเนรคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ให้ได้ให้ไปก็สามารถถอนคืนได้ถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้ให้นะคะหรือในกรณีผู้รับชิงทรัพย์นะผู้ให้และทำร้ายร่างกายผู้ให้จนได้รับอันตรายสาหัสอันนี้ก็สามารถที่จะถอนคืนการให้ได้ก็คือเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ได้นะคะอันนี้ก็คือผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือด่าว่าผู้ให้นะเป็นความผิดในเรื่องของหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงนะเช่นการด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าคนอื่นนะคะหรือด่าว่าเร็วซามเป็นเสนียดไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลต่อผู้มีพระคุณอันนี้ก็ถือว่าผู้ให้ก็สามารถที่จะถอนคืนการให้ได้นะฮะก็จะมีกรณีที่ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุที่ผู้รับได้ประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้นะคะก็อีกกรณีสุดท้ายก็คือผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้เมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับนะฮะสามารถที่จะให้ได้นะเช่นเพราะเมื่อให้ทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยผู้ให้เกิดยากจนมากนะคะเกิดล้มละลายหรืออะไรเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่จะเยียวยาชีวิตหรือว่าประทังชีวิตเลยก็ไปขอกับผู้รับนะฮะซึ่งผู้รับเนี่ยมีฐานะมากขึ้นแต่ผู้รับไม่ให้นะอันนี้ก็จะเข้าข่ายของกฎหมายนะฮะผู้ให้ก็สามารถถอนคืนกันให้ได้ก็คือผู้รับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้เมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับสามารถให้ได้อันนี้จะต้องประกอบด้วย2กรณีนะฮะทีนี้การให้ต่อไปนี้เนี่ยจะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ก็คือการให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้การให้โดยมีค่าภาระติดพันการให้โดยหน้าที่ทำจรรยาแล้วก็การให้ในการสมรสการให้โดยเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้เช่นในไก่ยกที่ดินให้ในไข่นะเพราะในไข่ได้ชำระหนี้เงินกู้และถ่ายถอนจำนองที่ดินแปลงนั้นจากธนาคารซึ่งเป็นหนี้ที่ได้ไก่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของในไก่ฝ่ายเดียวถือว่าเป็นการให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะคะนายไก่จึงถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ถ้าเราจะเทียบเคียงก็คือมาจากคำพิพากษาศาลฎีกา 5791/2540 อันนี้เรียกว่าเป็นการให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้เรียกถอนคืนไม่ได้นะฮะหรือการให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันอย่างที่เรายกตัวอย่างนะฮะถ้าเป็นการให้ที่มีค่าภาระติดพันนะเช่นในเมืองเป็นบิดานายแขกในเมืองจำนองที่ดินไว้ได้ขอให้นายแขกออกเงินใช้หนี้จำนองนายแขกออกเงินใช้หนี้จำนองให้กับในเมืองบิดาในเมืองได้ถ่ายถอนจำนองที่ดินนะแปลงดังกล่าวและได้โอนที่ดินให้ในแขกถือว่าในเมืองให้ทรัพย์สินที่มีค่าภาระติดพันถ้านายแขกประพฤติเนรคุณในเมืองผู้ให้จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้อันนี้ก็เทียบเคียงกับฎีกาที่528/2500

อีกกรณีนึงก็คือการให้โดยหน้าที่ทำจรรยาก็คือแม่ก็ยกที่ดินให้ลูกชื่อเอและสั่งให้เอเนี่ยแบ่งที่ดินให้กับบีลูกอีกคนหนึ่งแม่เอแบ่งที่ดินให้บีไปแล้วนะฮะแม่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุในโดยคุณไม่ได้เพราะเป็นการให้โดยหน้าที่ทำจรรยานะฮะอันนี้ก็คือฎีกาที่104/2520หรือกรณีให้ในการสมรสนะฮะเช่นพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกสมรสเนี่ยก็จะมีการให้ทรัพย์สินให้กับในวันสมรสให้กับลูกอันนี้ถือว่าเป็นการให้ในการสมรสนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะถอนคืนการให้แม้ว่าผู้รับจะประพฤติเนรคุณนั่นก็คือฎีกาที่04036/4037/2530นะฮะนั่นก็คือการให้ที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้แม้ว่าจะมีเหตุเนรคุณตามที่เราบอกมาแล้วก็คือมีการหมิ่นประมาทผู้ให้อย่าร้ายแรงนะฮะทำร้ายผู้ให้นะฮะอย่างเนี้ยก็ไม่สามารถถอนคืนการให้นะฮะได้นะฮะถ้าเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ให้โดยหน้าที่ทำจรรยาให้ในการสม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจนะครับเพื่อมีจุดมุ่งหมายทางวิชาการเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนกล้วยแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดปทุมธานีครับมองผิวเผินอาจจะเป็นสวนกล้วยธรรมดาครับแต่ที่นี่มีกล้วยพันธุ์แปลกๆมากมายนะครับทั้งกล้วยห้อมเมานะครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าข้อมด่างรวมถึงกล้วยอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่นี่ครับมีกล้วยสะสมมากกว่า180สายพันธุ์เลยทีเดียวเอาละครับเราไปทำความรู้จักกับสวนกล้วยแห่งนี้ให้มากขึ้นนะครับในช่วงเช็คอิน

0: ลำน้ำเลียบถนนหมายเลข3026สายนี้มีชื่อว่าคลองระพีพัฒน์แยกใต้เป็นคลองชลประทานที่แยกมาจากคลองระพีพัฒน์คลองขุดที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งปัจจัยการผลิตให้พื้นที่เกษตรใน3จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีเมื่อ30กว่าปีก่อนที่นี่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเกษตรกรที่เคยปลูกข้าวเปลี่ยนผืนนามาทำสวนส้มเขียวหวานรวมพื้นที่ก็ประมาณ 1.2 ล้านไร่ในคราวนั้นส้มเขียวหวานจากทุ่งรังสิตก็กลายเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้สร้างชื่อให้กับคนปทุม
1: ก็เป็นคนที่นี่เกิดที่นี่เมื่อสมัยก่อนทำแต่นาอย่างเดียวแถวนี้ไม่มีทำสวนอะไรทั้งหมดต่อมาแถวรังสิตก็มีทำสวนส้มเขียวหวานกันบางมดกันก็ได้ดิบได้ดีกันก็เริ่มทำตามเขาคือก่อนปี35น่ะทำส้มทุกคนรวยหมดไม่มีคนเจ๊ง
0: แต่แล้วในปีพุทธศักราช2538ส้มเขียวหวานจากทุ่งรังสิตก็เริ่มประสบปัญหากับโรคระบาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนชาวบ้านเรียกว่าโรคเอดส้มโดยผลส้มจะร่วงก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยวใบเหี่ยวและสุดท้ายต้นก็จะตาย
1: ปลูกส้มด้วยกันน่ะไอ้บ้านนี้เป็นโรคก็ปล่อยน้ำทิ้งลงในคลองเจ้าใหม่ก็ดูดขึ้นไปใช้อีกมันก็เลยเป็นติดโรคกันหมดทุกเจ้าก็เป็นโรคเหมือนกันไปหมดตอนนั้นก็ฉีด 2-3 วันฉีดครั้งหนึ่งอ่ะฉีดเดินฉีดจนไม่ไหวทำเรือบูมมันราคาแสนหนึ่งอ่ะเช้ามืดตีห้าก็ลุกมาฉีดเลยสองคนตายายอ่ะฉีดเรือบูมโมงเช้าเสร็จตอนหลังแสนหนึ่งขาย 40,000 ก็แจ้พอสุดท้ายก็เลิก
0: ไม่มีใครอยากรู้อนาคตได้ล่วงหน้าแต่อดีตก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดวันนี้ลุงทศรู้ซึ้งถึงคุณและโทษของสารเคมีกำจัดโรคและแมลงสารเคมีที่เคยใช้มาส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัวและเมื่อต้องปลูกพืชต้นใหม่ลงในสวนลุงทศจึงเลือกทำเกษตรแบบอินทรีย
1: ์ปลูกส้มใช้ยามากแต่ปลูกกล้วยเนี่ยไม่ใช้สารเคมีเลยสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีก็ใช้ชีวภาพทุกวันนี้ก็ใช้ชีวภาพตัดหญ้าอย่างเดียวไม่เคยฉีดยาใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยคอกตอนนี้สุขภาพเราดีเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยตอนนี้สุขภาพดีกว่าถึงแก่แล้วก็สุขภาพยังดีกว่าตอนนั้น
0: บาดแผลจากการทำสวนปลูกส้มส่งผลให้ลุงทศต้องสละเนื้อที่สวนบางส่วนไปแล้วเริ่มต้นลงทุนลงแรงใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปกับพื้นที่13ไร่ด้วยการปลูกกล้วยชนิดต่างๆเพื่อขายผลและขายหน่อพันธุ์โดยมีลูกชายดีกรีมหาบัณฑิตวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคนดูแลพร้อมกับพัฒนาสวนกล้วยของครอบครัว
1: ก็ภูมิใจเล็กๆ
0: น้ำจากคลองระพีพัฒน์แยกใต้ไหลเข้ามาขังเต็มร่องสวนที่ไร้เงาต้นส้มเขียวหวานแต่เต็มไปด้วยกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ที่ได้เสาะหาปลูกรักษาไว้ทั้งที่เป็นพันธุ์ภายในประเทศและพันธุ์ต่างประเทศนับรวมแล้วมีมากกว่า180สายพันธุ์หากจะพูดว่าสวนกล้วยลุงทศเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางชีวภาพของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดนี้ก็ว่าได้

คุณผู้ชมครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับนั่นก็คือคุณตั้มธีรพงศ์สุขสว่างนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสวนลุงทศแห่งนี้เลยล่ะครับเอาละครับเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะครับซึ่งอยู่ในสวนกล้วยของเขานั่นเองเดี๋ยวเรารอให้เขาทำภารกิจ

0: ให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับ
1: คุณตั้มครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มครับเมื่อกี้แอบเห็นนะครับคุณตั้มได้รดน้ํากล้วย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เป็นกิจวัตรประจําวันของการดูแลกล้วยอยู่หรือ
2: ก็เราไม่รดทุกวันแล้วแต่พื้นดินพื้นสวนว่ามันแห้งหรือเปียกเราต้องสังเกตเอาอีกทีครับ
0: อ๋อแล้วแต่ละวันเนี่ยในเรื่องของการดูแลกล้วยเนี่ยต้องทําอะไรบ้างครับ
2: นอกจากรดน้ําแล้วก็มีการตัดแต่งใบตัดแต่งหนอหรือว่าการดูแลตัดหญ้าเนี่ยครับเพราะเราไม่ใช่แบบสารเคมีฆ่าหญ้าเลยเราใช้แรงงานตัดเอาอย่างเดียวหรือว่าบางครั้งก็ช่วงที่ขุดหน่อขายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีพวกใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็วนเวียนกันไปอาจจะไม่ไปแบบทุกวันต้องทำเหมือนกัน
0: ก็คือแต่ละอย่างทำนี่ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันทุกวัน
2: ใช่
0: หมุนเวียนกันไป
2: ใช่ครับ
0: แต่ก็คือมีงานทำทุกวันใช่ไหม
2: ใช่ครับมีงานทุกวัน
0: เอาละครับวันนี้ได้มายืนอยู่ในสวนกล้วย108,000 กล้วยใช่ไหมครับส่วนลุงทศ108,000 กล้วยเห็นว่ามีกล้วยถึง180สายพันธุ์เลย
2: ใช่ครับ
0: มีกล้วยหลักๆอะไรบ้างครับพี
2: ่กล้วยหลักๆคือจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้จักก็จะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จะมีเป็นพันธุ์แปลกๆกล้วยประดับกล้วยหายากเช่นอาจจะมีกล้วยน้ำว้าดำกล้วยงาช้างกล้วยเทพนมกล้วยด่างฟลอริดากล้วยหัวเมาอะไรอย่างเงี้ยครับกล้วยแปลก
0: ๆพี่มีเทคนิคในการจำยังไงครับว่ากล้วยแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มันแตกต่างกันยังไงเนี่ยอย่างเช่นผมดูด้วยตาเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะเนี่ยร่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นกล้วยประเภทเดียวกันหมดเลยนะ
2: อันนี้บางอย่างมันเห็นง่ายๆครับอย่างเช่นกล้วยนาคหรือกล้วยด่างอะไรมันจะเห็นว่าลายๆไม่เหมือนกันแต่อย่างบางอย่างกล้วยที่เป็นแบบกล้วยน้ำว้ามันก็จะมีแยกย่อยเป็นสายพันธุ์อันนี้ยิ่งดูยากหน่อยแต่บางคนก็อาจจะดูรู้ว่าแค่อันนี้กล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วยไข่กล้วยหอมต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเจาะลงไปลึกๆว่ากล้วยหอมพันธุ์ไหนไข่พันธุ์ไหนอันนี้ต้องศึกษาให้ละเอียดหน่อยถ้าเป็นแบ่งกลุ่มๆอาจจะแค่หกเจ็ดกลุ่มอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่แล้วก็อย่างเช่นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาก็มีแบบสายพันธุ์ย่อยๆเข้าไป
2: ใช่
0: คราวนี้พี่มีหลายๆอันรวมกันเนี่ยก็ถึง180กว่าสายพันธุ์เลย
2: ใช่ครับ
0: อย่างที่ว่าไปอ๋อแล้วแนวคิดเริ่มต้นแล้วที่มาสะสมกล้วยเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
2: เริ่มสนใจคือเริ่มมันมีตลาดรองรับคือว่ามีญาติขายพันธุ์ไม้อยู
0: ่ครับ
2: ก็เลยเขาให้ตอนแรกเขาให้มาปลูก 4-5 สายพันธุ์ก่อนครับแล้วก็คราวนี้เราก็เริ่มว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีก็เลยให้เริ่มซื้อจากเขาให้มาสะสมพอเริ่มสะสมไปสะสมมาเราเริ่มชอบมันว
0: ่
2: ามันมีต้นใบลูกอะไรที่มันแตกต่างกันไม่เหมือนกันเราก็เลยอยากสะสมแล้วก็อยากอนุรักษ์ไว้ตอนแรกที่สวนนี้เริ่มเปลี่ยนมาสะสมกล้วยก็ตอนปี54ครับช่วงกลางๆปีแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเหมือนว่าก็ทำงานประจำไปแล้วพ่อกับแม่ก็ดูแลไปแล้วก็ช่วงสักก่อนจะออกมาก็คือเหมือนว่าก็พอมีผมผลิตจำหน่ายแล้วก็คือมีหน่อมีคนมาซื้อแล้วอะไรแล้วก็ด้วยความที่ว่าพ่อแม่อายุเยอะแล้วครับแล้วก็เป็นลูกคนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากงานแล้วก็มาช่วยทำสวนเต็มตัวครับ
3: กล้วยกว่า180สายพันธุ์ที่หามาปลูกสะสมไว้สร้างรายได้ด้วยการตัดผลจำหน่ายแต่ผลิตผลที่เป็นสินค้าหลักของสวนลุงทศก็คือหน่อกล้วยคุณภาพดีสายพันธุ์ต่างๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมข้ามมาอยู่อีกท้องร่องนึงนะครับซึ่งเป็นร่องที่ปลูกกล้วยสำหรับเป็นเขาเรียกอะไรนะกล้วยประดับ
2: โซนนี้เป็นกล้วยประดับ
0: ใช่โซนกล้วยประดับอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
2: กล้วยเสือพานหรือกล้วยทหารพานครับ
0: โอ้ชื่อทำไมถึงเป็นชื่อนี้มีที่มาไหม
2: คาดว่าน่าจะดูจากลายของมันใบของมันนี่ครับอาจจะคล้ายชุดของทหารพรานที่จะเป็นแบบเขียวๆก็มีลายๆด่างๆเนี่ยครับแต่ว่ากล้วยนี้ก็คือเป็นกล้วยป่าที่แบบมีสีสันสวยงามก็เลยกลายเป็นกล้วยประดับไป
0: โอ้ผลนี่กินไม่ได้
2: ไม่ได้ครับมัน
0: เล็กมาก
2: ไม่มีเนื้อ
0: ครับ
2: แล้วถ้ามีเนื้อมันต้องมีเม็ดเพราะว่ามันเป็นกล้วยป่า
0: แต่ก็ผลสวยดีนะเป็นไม้ประดับได้จริงๆแหละดูจากลำต้นนี่คือเป็นเอกลักษณ์นะครับมีสีทุกต้นมีสีนี้เลยปะ
2: ใช่ครับมันจะด่างมีลายๆอย่างนี้ตั้งแต่เล็กเลยนี่ครับอีกสายพันธุ์นึงสายพันธุ์นี้คือกล้วยหอมแคะครับปกติจะเห็นกล้วยหอมที่เรากินกันธรรมดา

0: มันจะสูง2เมตร2เมตรครึ่งมันจะสูงสูงมากแต่ว่าอันนี้คือเหมือนว่ามันแค่มันก็ย่อส่วนออกมาอ
1: ัน
0: นี้จะสูงแค่ประมาณ90เซนไม่ถึงเมตรแล้วแต่ด้วยที่ความย่อส่วนมาครับผลมันก็เลยจากที่ยาวๆมันก็ย่อมาขนาดก้อยไข
1: ่
0: อันนี้ครับไว้เหมือนส่วนใหญ่เขาจะปลูกประดับ
1: ใช่เนี่ยน่ารักนะต้นไม่สูงมากนะแต่ว่าต้นก็ใหญ่นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้จะเป็นประเภทที่มันจะอวบใหญ่ไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่เป็นเสือพานมันจะเล็ก
1: ครับ
0: จะสูง
1: อันนี้คือเหมาะที่จะเป็นไม้ประดับ
0: ใช่เขาถ้าจริงๆแล้วปลูกเป็นต้นเดียวเลยไม่ไว้หน่อให้มันกลายเป็นต้นเดียวโชว์ไปเลยแต่อันนี้เราไว้เพื่อจะขายหน่อ
1: ครับสำหรับคนที่ซื้อไปนี่ก็คือมีต้นเดียวแต่ถ้าเกิดมีหน่อมาเขาก็แยกเป็นกระถางกระถางไปอย่างนี้หรอ
0: ครับแยกไว้ปลูกเองก็ได้ว่าจะแยกไว้ขายก็ได
1: ้นานไหมครับถึงจะมีผลแบบเนี้ย
0: อันนี้อ
1: ยากรู
0: ้อันนี้ถ้าเป็นกล้วยหอมแค่นี้ประมาณ 9-10 เดือนครับมันจะไม่นานเหมือนน้ำว้าน้ำว้าจะปีนึง
1: ผลก็กินได้ด้วย
0: อันนี้ทานได้ครับเพราะว่ามันใหญ่มันมีเนื้อ
1: แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนกล้วย
0: รสชาติมันจะเป็นเหมือนกล้วยหอมเขียวตัวนี้ไม่ใช่กล้วยหอมทองอาจจะเนื้อเละๆหน่อยอาจจะไม่เหมือนที่ตลาดที่เรากินหอมทองนั้นจะอร่อยกว่าแต่เขาเน้นเป็นกล้วยประดับแต่ว่าก็ทานได้เป็นผลพลอยได้ไป
1: ก็มองว่าเป็นไม้ประดับแล้วกัน
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: าเกิดมีกล้วยมาก็สวยๆไม่ต้องตัดเอาไว้โชว์
0: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้อีกโซนนึงก็คือเป็นเหมือนกัน
0: เหมือนกันที่อยากบอกว่าคู่กันนี่คือเป็น2ก้อ1สายพันธ
1: ุ์ก็แสดงว่ารูปแบบของการปลูกในแต่ละร่องก็คือคู่ขนานกันไป
0: ซ้ายขวาครับ
1: ใช่
0: ใช่
1: ใช่ใช่มั้ยฮะโอ้มาเจออีก1สายพันธุ์พี่ตั้มอันนี้ผมรู้จัก
0: รู้จักใช่มั้ยครับ
1: เป็นกล้วยด่างฟลอริดาถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ช่วงนี้กำลังนิยมด้วย
0: ช่วงนี้อยู่ในกระแสครับสายพันธุ์นี้
1: ความแตกต่างของกล้วยสายพันธุ์นี้คือเป็นกล้วยไม้ประดับเหมือนกัน
0: เป็นกล้วยประดับ
1: แล้วมีอะไรโดดเด่นนะพี่นอกจากใบ
0: มันจะมีลวดลายทั้งสังเกตว่าใบใช่ไหมครับลำต้นก็จะมี
1: ฮะมีลายด้วยฮะ
0: นี่ใช่นี่ลำต้นมันจะมีดับมันอาจจะไม่ชัดเท่าใบลำต้นก้านแล้วผลน่ะบางผลมันก็จะมีลายด้วยเป็นลายคล้ายๆกันแต่ว่าขึ้นไม่ชัดเท่าใบคือใบจะขึ้นชัดสุดอะครับ
1: เสียดายมากครับมาวันนี้ไม่ได้เจอที่มันมีผลเนาะ
0: มันยังเล็กอยู่ครับเลยยังไม่เห็น
1: แล้วการดูแลรักษาของกล้วยพันกล้วยด่างฟลอริดาเนี่ยแตกต่างจากกล้วยพันอื่นยังไง
0: ก็จะแตกต่างนิดนึงตรงที่พวกกล้วยด่างหลายๆสายพันธุ์มันจะไม่ชอบแดดเหมือนกล้วยสายพันธุ์อื่นจริงๆมันต้องปลูกในที่มีแสงลำไรครับไม่งั้นเนี่ยครับสีขาวๆมันจะไหม
1: ้
0: ถ้าเกิดเราปลูกที่แบบมีแสงแล้ววันนี้สีขาวมันจะไม่ไหม้แล้วก็ลายของต้นมันจะเข้มอย่างเขียวนี่มันก็จะเข้มลายก็จะสวยสีสันสวยงามกว่านี
1: ้แต่ว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยทหารพราน
0: ใช่ไ
1: หมฮะแล้วก็กล้วยเขียว
0: แคะใช่
1: กล้วยหอมแคะแล้วก็อันนี้
0: ใช่
1: กล้วยด่าง
0: ครับ
1: ฟลอริดาก็แตกต่างกันหมดเลย
2: คุณผู้ชมคะถ้าได้สังเกตกันใกล้ๆก็จะเห็นว่าในแต่ละสายพันธุ์ใบลำต้นดอกและผลจะแตกต่างกันบางต้นก็ให้ดอกให้ผลที่สวยงามแปลกตาค่ะ

0: ็ที่พี่บอกว่าจะพามาดูกล้วยที่กินผลได้อันนี้เป็นสายพันธุ์นึงคือกล้วยงาช้าง
1: โอ้เป็นกล้วยที่ไหนครับผมเดี๋ยวจะหนึ่งอ๋อนี่ไงผลใช่ไหมฮะ
0: ถ้าสังเกตต้นอาจจะไม่รู้แต่ถ้าดูผลแล้วอ่ะมันจะเป็นกล้วยที่ผลใหญ
1: ่
0: กว่าปกติจะใหญ่จะยาวครับ
1: อันนี้คือกล้วยงาช้างมีผลที่ใหญ่ยาวแล้วรสชาตินี่คือมันต่างกับกล้วยอื่นๆไหมฮะ
0: ตัวนี้จะเป็นกล้วยที่ผลใหญ่มันจะแป้งเยอะมันจะออกจะจืดๆกว่าสายพันธุ์อื่นหน่อยอย่างพวกน้ำว้ากล้วยหอมเลยตัวนี้จะจืดกว่าถ้าจะกินสดก็ต้องให้สุกๆแบบเปลือกดำอ่ะงอมหรือว่าเอาไปแปรรูปก็อร่อยครับเอาไปทำกล้วยฉาบเป็นฝายก็ได้ตัวนี
1: ้แต่ที่สังเกตเห็นนี่คือจะมีหน่อที่เยอะมากเลยนะกล้วยเนี้ยอันนี้เป็นด้วยสายพันธ
0: ุ์
1: ของเขา
0: เป็นข้อเด่นของสายพันธุ์เขาครับคือเหมือนเขาจะมีหน่อรอบต้นประมาณเหมือนรอบ2รอบต้นอะไรเงี้ย20หน่อก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะไม่สมบูรณ์ทุกหน่ออ
1: ันนี้ผมสังเกตเห็นหลายจุดแล้วที่เดินมาเนี่ยจะมีดินที่โปะคุมบนตรงเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: โคนต้น
1: บนโคนต้นอย่างเงี้ยอันนี้คือมันต้องช่วยอะไรครับ
0: ครับก็ตอนแรกที่ปลูกกล้วยไปอ่ะเราปลูกไปไม่ลึกมากเพราะบางครั้งมันมีปัญหาปลูกแล้วเน่าแต่พอปลูกไปได้สัก 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาเลนในร่องขึ้นมาเพื่อจะทำให้

0: โคนต้นมันล้มยากค
1: ือ
0: เหมือนพูนดินมาแล้วก็อีกอย่างมันช่วยให้หน่อเยอะด้วย
1: ออเดอร์วันนี้ครับมีลูกค้าสั่งมาอย่างที่บอกไปว่าจะมาขุดหน่อกล้วยใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับวันนี้ลูกค้าสั่งกล้วยงาช้างครับอันเดี๋ยวพี่
1: ฝึก
0: มือขุดเลยแล้วกัน
1: โอเคเดี๋ยวเรามาดูการขุดกันนะฮะ
0: ช่วยดึงนิดนึงได้ไหมเรียบร้อยครับ
1: ได้แล้วเหรอ
0: ได้แล้ว
1: แค่นี้
0: ใช่
1: แล้วต้องแต่งรากอะไรอีกไหมนี่สามารถตัดออกได้เลยใช่ป่ะฮะ
0: จริงๆถ้าเราจะส่งก่อนส่งเราก็คือเราตัดรากออกหมดเลยคร
1: ับ
0: โ
1: อ
0: ้นี่เดี๋ยวตัดให้ดูก็ได้ครับ
1: เนี่ยเริ่มเหมือนเพือกแล้วไม่เหลือเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เหลือแต่หนอง
0: ใช่เพราะรากเก่าๆเนี่ยมันต้องไปสร้างใหม่อย่างที่บอกใช้ได้คือต้องเป็นรากขาวๆเนี่ยเดี๋ยวพอไปปลูกไม่เกินอาทิตย์นึงก็รากออกมาแล้วก็นี่ครับที่บอกว่าขุดให้เงามันสมบูรณ์ติดมาเยอะที่สุด
1: นี่แหละครับหน่อพันกล้วยในสวนลุงทศ
0: พี่เหมือนเข็ดตั้งแต่ทำสวนส้มทั้งสารเคมีปุ๋ยยาอะไรนี่คือเยอะมากฉีดยาทุกอาทิตย์เลยอ่ะคือแบบโอ้โหเยอะพอเปลี่ยนพืชพี่ก็เลยไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันตอนนั้นคือเหมือนแบบสุขภาพคนใช้ก็เสียดินก็เสียที่ว่าดินมันเสียต้องเปลี่ยนพืชปลูกก็เพราะว่าใช้สารเคมีเยอะแยะนี่แหละครับ
1: ก็แสดงว่าซื้อกล้วยซื้อหน่อกล้วยจากสวนเนี้ยเป็นอินทรีย์แน่นอนไม่มีการใช้สารเคมี
0: ใช่ครับกระทั่งปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยหมักบ้างปุ๋ยอินทรีย์บ้างเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วครับ
1: เดินดูกล้วยนี่ก็หลายสายพันธุ์แล้วครับอยากทราบนะครับว่าราคาเนี่ยในแต่ละสายพันธุ์ในแตกต่างกันไหมครับ
0: ก็ถ้าเป็นหน่อกล้วยมันราคามันอยู่ที่ว่าแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากันอยู่ที่ความหายากความแปลกความโดดเด่นของสายพันธุ์ถ้าเกิดยิ่งโดดเด่นยิ่งหายากมันก็ราคาก็จะสูงหน่อย
1: ขึ้นมา อยู่ในเกณฑ์ประมาณกี่บาท
0: ก็ราคาที่สวนนี้อยู่ตั้งแต่หน่อละ50บาทถึง 2,500 บาทครับตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเรามาทำนี้คงไม่เจอผู้คนแต่ปรากฏว่าเราไม่ต้องไปหาผู้คนผู้คนเดินเข้ามาหาเองเข้ามาชมสวนเข้ามาซื้อหน่อพันธุ์เราแล้วก็เจอลูกค้าเจอคนที่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้อะไรเงี้ยเราก็เจอชีวิตอีกรูปแบบนึงกับที่เคยทำงานโรงงานหรือว่างานที่เราเคยทำมากับการเป็นเกษตรกรตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเกษตรกรอาจจะน่าเบื่อจริงๆแล้วเราก็เจอคนแล้วก็เจอปัญหาหรือว่ามีอะไรให้ทำทุกวัน
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ตั้มมากครับที่ให้รายการของเราครับเข้ามาถ่ายทำในสวนของลุงทศก็ได้เห็นว่าในสวนแห่งนี้มีกล้วยหลากหลายชนิดจริงๆสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับต้องขอขอบคุณมากครับ Go Green

ตามหลักพฤกษศาสตร์เขาก็จะมีการจำแนกพืชออกเป็นอันดับต่างๆกันใช่ไหมคะสำหรับกล้วยเนี่ยเขาก็จะมีการจำแนกให้อยู่ในวงในอันดับเดียวกันกับพวกคล้านะคะแล้วก็มีพวกกล้วยพัดนะมีธรรมรักษาหรือเฮลิโคเนียแล้วก็มีพุทธรักษาแล้วก็ขิงนะคะที่จัดว่าเป็นพวกที่อยู่ในอันดับเดียวกันทีนี้พอลงไปในวงเนี่ยกล้วยก็จะมีวงต่างๆกันแล้วกล้วยที่เรานิยมนำมาบริโภคกันเนี่ยก็จะเป็นวงหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เอามาบริโภคได้นะคะก็จะมีที่เอามาทำเป็นพวกไม้ประดับได้ด้วยเช่นเดียวกัน

การบริโภคกล้วยนี่นะคะก็จะให้คุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างเยอะอย่างแรกก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยจึงเป็นพืชที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงและในขณะเดียวกันก็ยังมีพวกวิตามินต่างๆอย่างเช่นวิตามินซีนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่ากล้วยมันไม่ได้มีรสเปรี้ยวแต่ก็มีวิตามินซีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้มีการส่งเสริมให้มีการบริโภคกล้วย

ันเนื่องจากการที่ให้พลังงานอย่างดีแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการแต่นอกจากวิตามินซีก็ยังมีวิตามินอย่างอื่นอีกด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากประโยชน์ในการนำมาบริโภคนะคะก็มีกล้วยบางอย่างที่มีการปลูกเป็นไม้ประดับเพราะว่าเขามีส่วนของใบประดับที่สวยงามอาจจะเป็นออกสีชมพูสีชมพูอมม่วงหรือออกสีส้มนะคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็มีพวกกล้วยประดับเนี่ยซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นพืชพื้นเมืองก็มีการปลูกกันในคือขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็อย่างทางภาคเหนือนะคะและในขณะเดียวกันก็มีการนำพวกกล้วยประดับเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าคนเราก็ต้องการความสวยงามความแปลกใหม่ที่เอามาใช้ในการจัดภูมิทัศน์นะคะประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนพวกนี้ก็เป็นพวกกล้วยประดับซึ่งจริงก็อยู่ในวงเดียวกับกล้วยที่เราใช้ในการรับประทานนั่นเอง

0: การขยายพันธุ์กล้วยก็มีทั้งขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อนะคะพวกที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นกล้วยที่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ปลูกเพื่อบริโภคกันนะคะก็อาจจะเป็นพวกกล้วยป่ากล้วยที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยที่ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันเพราะว่าเวลาที่คนต้องการที่จะทำสวนกล้วยเนี่ยก็มีการไปซื้อหน่อกล้วยจากที่อื่นมาใช่ไหมคะซึ่งหน่อกล้วยเนี่ยก็คือส่วนขยายพันธุ์นั่นเองนะคะแล้วพวกหน่อกล้วยเนี่ยก็เขาก็ขุดแล้วก็เอามาปลูกต่อซึ่งเวลาที่กล้วยเจริญเติบโตไปก็จะมีการแตกหน่อเราก็สามารถขุดส่วนหน่อเนี่ยเอาไปใช้ในการปลูกต่อได้ทีนี้ถ้าสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพืชต่างๆนะคะก็สามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะสนใจก็มาเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ต้องขอยกนิ้วให้กับคุณตั้มจากสวนลุงทศเป็นอย่างมากนะครับที่เขามีความพยายามในการที่จะเสาะหารวบรวมพันธุ์กล้วยต่างๆมาปลูกไว้ในสวนแห่งนี้ครับแล้วก็รักษากล้วยเป็นอย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าของสะสมของคุณตั้มนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตกล้วยเป็นพืชล้มลุกเมื่อให้ผลผลิตออกมาแล้วลำต้นก็จะยืนต้นตายไปครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณตั้มแล้วครับที่จะรักษาดูแลและขยายพันธุ์กล้วยเหล่านี้เอาไว้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปนั่นเองทางรายการของเราต้องขอขอบคุณยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนเก่งมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook Fanpage และ YouTube Channel นะครับที่ STOU Channel แล้วก็การรับสัญญาณดาวเทียม DLTV 14และ STOU Channel ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิบาลเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

0: ราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเรื่องโมฆะกรรมและโมคิยะกรรมนะคะแล้วก็ลองมาดูแล้วก็อาจจะได้ทราบในเรื่องของโมฆะกรรมกับโมคิยะกรรมไปบ้างนะคะในหน่วยแรกๆที่ได้พูดถึงบ้างนะคะก็อาจจะได้ยินนี่เนี่ยหน่วยนี้ก็จะเน้นเฉพาะเรื่องของโมฆะกรรมแล้วก็โมคิยะกรรมนะคะก่อนอื่นเนี่ยพอเราได้ยินคำว่าโมฆะกรรมเนี่ยเรามาดูก่อนนะคะว่าลักษณะทั่วไปของโมฆะกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโมฆะกรรมคือการกระทำที่เสียเปล่านะคะที่ไม่เกิดผลในกฎหมายแต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเสียเปล่าเลยเหมือนกับว่าไม่มีการทำนิติกรรมขึ้นเลยนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวในสิทธิหรือหน้าที่ของคู่กรณีทุกฝ่ายที่เข้ามาทำนะคะหรือว่าอีกในนึงก็คือว่ากิจการใดที่เป็นโมฆะเนี่ยย่อมไม่มีความผูกพันตามกฎหมายเกิดขึ้นและก็ไม่มีผลทางกฎหมายเลยเป็นกิจการที่ไม่อาจจะให้สัตยาบันได้ให้กลับไปสมบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเสียเปล่าไปเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้ยินคำว่าสัตยาบันเนี่ยเราก็จะมารู้เลยเอ๊ะในสัตยาบันคืออะไรนะคะสัตยาบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนในส่วนของเรื่องโมคิยกรรมนะคะว่าโมคิยกรรมเนี่ยอาจจะมีการให้สัตยาบันได้แต่โมฆะกรรมเนี่ยเสียเปล่าตั้งแต่ต้นไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดนะคะเหตุที่ทำให้นิติกรรมโมฆะนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาลองดูหลักๆเนี่ยก็จะมี5ประการนะคะประการแรกเนี่ยเหตุเกิดจากวัตถุประสงค์ของนิติกรรมนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าวางหลักเอาไว้เลยว่าในเรื่องของวัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่ทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นกรณีที่นิติกรรมที่ทำขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมายอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเราไปซื้อมีดซื้อดาบเอาไว้เนี่ยเก็บไว้ดูเล่นก็คงทำได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการชอบโดยกฎหมายแต่เราซื้อมีดดาบโดยที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคนซื้อคนขายเนี่ยรู้อยู่ว่ามีวัตถุประสงค์ของนิติกรรมในการซื้อขายเนี่ยว่าผู้ซื้อเนี่ยจะเอาไปฆ่าคู่อรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการต้องห้ามโดยกฎหมายทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยทำให้การซื้อขายหรือว่าสัญญาที่ซื้อขายนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมายนะคะกรณีที่2เกิดนิติกรรมขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะคะเป็นยังไงการพ้นวิสัยก็คือว่าทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเอง

ค่ะเช่นบอกว่าทําสัญญาว่าจ้างให้บริษัทนําเที่ยวพาไปทัศนศึกษาที่ดาวอังคารอนาคตมันอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าก็เริ่มจะมีแล้วล่ะถ้าถึงตอนนั้นเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะไม่บังคับ

ขึ้นเนี่ยเป็นวัตมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะอะไรที่เป็นที่เป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เช่นอย่างเช่นสัญญาที่ผู้รับเหมาเนี่ยร่วมกันหัวนะคะหัวประมูลอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเอาเปรียบในทางราชการในการประมูลราคาก่อสร้างอาคารอย่างเช่นสมรู้กันอย่างเงี้ยนะคะสมรู้กันว่าเดี๋ยวคราวนี้เธอได้นะคราวหน้าฉันได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แต่ว่าทำให้ราชการเนี่ยเสียเปรียบยังไงเช่นทำให้ราชการทางราชการเนี่ยต้องจ้างผู้รับเหมาในราคาที่สูงกว่าควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการหัวประมูลนั้นเนี่ยย่อมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสัญญาจ้างอย่างเช่นสัญญาจ้างที่มีขอแบ่งทรัพย์สินที่พิพาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ย่อมเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เราก็รู้แล้วล่ะว่านิติกรรมมี3แบบละที่ขัดต่อความที่มีวัตถุประสงค์นะคะเกิดจากวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามนะคะแล้วลองมาดูในข้อที่4นะคะมันเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะคะในเรื่องของเหตุอันเกิดจากแบบของนิติกรรมนะคะแบบของนิติกรรมในบางนิติกรรมบางประเภทเนี่ยมีกฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ให้มีให้ทำตามแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดบังคับเอาไว้เลยนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นิติกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะนะคะตัวอย่างเช่นการซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆเนี่ยจะต้องทำยังไงคะจริงๆแล้วจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะแต่เมื่อใดที่ไม่มีการไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นโมฆะนะคะหรือการเช่าทรัพย์สินใดก็ตามถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือก็เป็นโมฆะนะคะอันนี้ก็ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะและเกิดจากอีกกรณีหนึ่งก็คือเหตุเกิดจากการบกพร่องความสามารถของบุคคลก็คือการทำนิติกรรมเนี่ยโดยผู้ที่หย่อนความสามารถโดยหลักทั่วไปแล้วมักจะทำให้นิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆียะนะคะตาม153แต่ก็มีบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะคะว่าการบกพร่องความสามารถนั้นเนี่ยสามารถตกเป็นโมฆะไปได้เลยนะคะธรรมดาแล้วอาจจะเป็นแค่โมฆียะแต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายกำหนดให้เป็นโมฆะเช่นในกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์ทำพินัยกรรมขึ้นพินัยกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะอันนี้เราก็ไปดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1703อย่างนี้นะคะอันนี้ก็บัญญัติให้เป็นโมฆะเลยนะคะในประการที่4นะคะก็เป็นเรื่องของเหตุอันเกิดจากการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องการแสดงเจตนาก็มีหลายกรณีด้วยกันนะคะเช่นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะคะและคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็ต้องได้รู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยของผู้แสดงเจตนานะคะนี้เราก็ไปดูมาตรา154อีกประการนึงก็คือการแสดงเจตนาลวงนะคะการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา155วรรคแรกนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการแสดงเจตนาวิปริตโดยเหตุที่สำคัญผิดซึ่งการสำคัญผิดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา156นะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมหรือว่าการสำคัญผิดในทรัพย์อันเป็นวัตถุนะคะแห่งนิติกรรมนั้นหรือว่าเป็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เข้าทำนิติกรรมด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงเจตนานะคะในการทำนิติกรรมซึ่งทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะนี่อีกกรณีหนึ่งในกรณีที่5ก็เป็นเรื่องของเหตุอันเกิดจากเงื่อนไขของนิติกรรมนี่มีอะไรบ้างเงื่อนไขของนิติกรรมเนี่ยก็กรณีแรกก็เป็นเรื่องของการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับหลังซึ่งเงื่อนไขนั้นเนี่ยสำเร็จแล้วตั้งแต่เวลาทำนิติกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เป็นเงื่อนไขอีกกรณีหนึ่งก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าไม่อาจสำเร็จได้ตั้งแต่เวลาทำนิติกรรมนะคะก็คือเป็นไปตามมาตรา187วรรค2นะคะอีกกรณีนึงก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นไปตาม188เราก็รู้อยู่แล้วถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็ต้องทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะอีกกรณีนึงก็เป็นการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงเป็นการทำนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนอันเป็นการพ้นวิสัยแล้วก็รู้เรื่องของพ้นวิสัยแล้วว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็กรณีที่6ก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนอันจะสำเร็จได้หรือไม่สุดแล้วแต่ใจของฝ่ายลูกหนี้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของนิติกรรมที่ทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะได้นะคะ นอกจาก

นั้นก็จะมีกรณีอื่นๆที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะเลยนะคะเช่นกรณีที่การกระทำพินัยกรรมโดยฝ่าฝืนนะคะที่ตามที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา1705แล้วก็1706เนี่ยบัญญัติเอาไว้ย่อมเป็นโมฆะหรือว่ากรณีสัญญาก่อนสมรสเนี่ยหากไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1466เนี่ยก็ย่อมเป็นโมฆะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาลองเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยในมาตราเหล่านี้ดูเนี่ยว่ามีรายละเอียดที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเ นี่ยมาดูผลแห่งโมฆะกรรมที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพอมีพอนิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะแล้วเนี่ยนะคะก็จะแยกออกเป็นหัวข้อดังนี้นะคะการกล่าวอ้างความเสียเปล่าใครสามารถที่จะกล่าวอ้างความเสียเปล่าแห่งนิติกรรมที่เป็นโมฆะได้นะคะนิติกรรมที่เป็นโมฆะนี่ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุอะไรก็ตามเนี่ยย่อมทำให้เป็นการกระทำที่กฎหมายมารับรองคุ้มครองให้นะคะไม่ทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ทำนิติกรรมจะมีเจตนาเข้าผูกนิติสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามเมื่อกฎหมายให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะไปแล้วเนี่ยย่อมไม่เกิดนิติสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะจึงไม่มีความเคลื่อนไหวในสิทธิที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิในลักษณะใดๆนะคะฉะนั้นเนี่ยโมฆะกรรมจึงเป็นความเสียเปล่าของนิติกรรมที่ได้ทำขึ้นมานะคะนี้เนี่ยมีปัญหาว่าใครบ้างเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิ์โดยตรงหรือว่ามีสิทธิ์โดยอ้อมที่จะอ้างโมฆะกรรมเพื่อประโยชน์แห่งตัวเองนะคะเนี่ยประโยชน์ของเราเนี่ยเรามาดูซิว่าเราจะกล่าวอ้างได้หรือไม่นะคะมาตรา172วรรคแรกก็มีหลักเอาไว้ว่าผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งจะยกเอาแห่งยกความเสียเปล่าแห่งนิติกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้จะเห็นได้ว่ากฎหมายยอมให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้มีสิทธิในการกล่าวอ้างนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นได้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างกับการบอกล้างนี่มันเหมือนกันหรือไม่หรือว่าการเพิกถอนทำลายการเป็นโมฆะกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการเสียเปล่าเนี่ยมันเสียเปล่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปบอกล้างหรือว่าเป็นการทำลายให้มันเสียเปล่าไปอีกนะคะเพราะมันเสียเปล่ามาแล้วตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างจึงเป็นเหมือนเรื่องการแจ้งเรื่องของโมฆะกรรมเนี่ยให้ผู้อื่นได้ทราบเพื่อประโยชน์แห่งความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นนะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำการบอกล้างหรือว่าทำลายการเสียเปล่านั้นนะคะเพราะว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะเนี่ยมันเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นนะคะ ผู้มีส่วนได้เสียที่จะกล่าวอ้างถึงความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมเนี่ยศาลก็ย่อมยกเอาความเสียเปล่านั้นเนี่ยขึ้นมาอ้างนะได้หรือเปล่านะคะเพราะกรณีนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าโมฆะกรรมเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะคะถ้าเหตุที่เกิดจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วเนี่ยศาลเนี่ยย่อมยกขึ้นวินิจฉัยเองได้นะคะจำไว้ว่าศาลเนี่ยไม่สามารถจะยกนะคะขึ้นเรื่องวินิจฉัยเองได้ถ้าคู่ความเนี่ยไม่ได้ให้ศาลยกนะคะก็คือไม่ได้มีหลักฐานอะไรไปแสดงต่อศาลแต่ศาลเนี่ยสามารถจะยกได้อยู่เรื่องนึงคือเรื่องของที่มันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะคะของประชาชนศาลย่อมยกขึ้นวินิจฉัยเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโมฆะกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยอย่างเช่นเกิดจากการแสดงเจตนาวิปริตเนี่ยศาลย่อมไม่อาจจะยกขึ้นวินิจฉัยได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียก็จะต้องอ้างถึงความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมให้ศาลได้รับรู้ให้ศาลเนี่ยได้ยกขึ้นวินิจฉัยนะคะนี้เรามาดูคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่3072/2536ฎีกานี้ได้มีบรรทัดฐานเอาไว้ว่าคำว่าผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงใครผู้มีส่วนได้เสียก็หมายถึงผู้ที่ได้ประโยชน์หรือผู้ที่เสียประโยชน์จากนิติกรรมที่กล่าวอ้างว่าเป็นโมฆะเป็นผลหรือไม่ในทางกลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีนี้เนี่ยก็ได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ว่าคำว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยหมายถึงใครบ้างนะคะนี่เรามาดูข้อสังเกตประการสุดท้ายก็คือว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้ของการกล่าวอ้างแล้วก็คือไม่มีอายุความในการกล่าวอ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียเปล่านั้นก็จะมีอยู่อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเวลานานเท่าใดก็ยังคงเป็นความเสียเปล่าอยู่นั่นเองนะคะจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมที่จะมีสิทธิยกกล่าวอ้างขึ้นในเวลาใดก็ได้นะคะแม้ว่าธรรมดาเนี่ยอายุความส่วนใหญ่ก็จะมีอายุ10 ปีแต่ทีนี้เนี่ยการกล่าวอ้างเนี่ยแม้จะเกิน10 ปีนะคะนับแต่วันทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างได้ในกรณีนี้มันจะต่างกับเรื่องของการบอกล้างโมฆียกรรมนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้บอกล้างโมฆียกรรมเนี่ยภายใน1 ปีนับแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้แต่ต้องไม่เกิน10 ปีนับแต่วันที่นิติกรรมอันเป็นโมฆียนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้ว

ว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะกับนิติกรรมที่เป็นโมคิยะเนี่ยจะมีการกล่าวอ้างแตกต่างกันนะคะในเรื่องของโมคิยกรรมเนี่ยมีกำหนดอายุความเอาไว้แต่โมฆะกรรมเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวอ้างเมื่อไหร่ก็ได้นะคะส่วนกรณีที่2ก็คือโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันได้ดังที่เราได้รู้มาแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าโมฆะกรรมนั้นเนี่ยคือความเสียเปล่านะคะโดยอำนาจแห่งกฎหมายทำให้ไม่มีผลใดๆในทางกฎหมายเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่อาจจะย้อนกลับคืนมามีผลบังคับใช้ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องข้อแตกต่างประการสำคัญระหว่างโมฆะกรรมกับโมคิยกรรมนะคะเพราะว่าโมคิยกรรมนั้นเนี่ยเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์อยู่นะคะจำไว้ว่ามันยังสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะมีคนมาบอกล้างนะคะคนบอกล้างเดี๋ยวเราก็จะไปดูซิว่าใครที่จะบอกล้างได้นะคะให้มีผลสิ้นไปหรือว่าถ้าบอกล้างปุ๊บก็จะเป็นโมฆะแต่เมื่อให้สัตยาบันโมคิยกรรมแล้วนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไปเลยนะคะโดยไม่อาจจะบอกล้างได้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมฆะกรรมไม่อาจให้สัตยาบันได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือโมฆะกรรมนั้นอาจจะแยกส่วนสมบูรณ์ออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้นะคะนี้เราก็ไปดูรายละเอียดในมาตรา173นะคะมาตรา173บอกว่านิติกรรมบางส่วนเนี่ยสมบูรณ์อันนั้นก็ให้สมบูรณ์ไปในส่วนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเป็นโมฆะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแยกส่วนได้นะคะก็ดูรายละเอียดในมาตรา173นะคะประการที่4ก็คือโมฆะกรรมนั้นอาจสมบูรณ์ในฐานเป็นนิติกรรมอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดโมฆะขึ้นมาย่อมไม่มีผลทางกฎหมายหรือศูนย์เปล่านะคะไม่มีการเคลื่อนไหวในสิทธิเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทุกคนไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้หรือว่าถ้ากฎหมายเนี่ยมีความตึงเกินไปเนี่ยไม่ถือหลักผ่อนคลายเนี่ยนะคะอาจทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเสียประโยชน์นะคะจึงมีข้อสันนิษฐานในเจตนาของผู้ทำนิติกรรมเอาไว้เพื่อช่วยให้นิติกรรมนั้นเนี่ยที่ทำลงไปนั้นเนี่ยอาจจะสมบูรณ์ได้ในบางส่วนนะคะในรายละเอียดก็คือตามมาตรา174นะคะเราก็ไปดูในรายละเอียดอีกทีเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วแหละว่านิโมฆะกรรมนั้นอาจสมบูรณ์ได้ในฐานเป็นนิติกรรมอย่างอื่นแต่ไอ้สิ่งที่มันจะไม่สมบูรณ์มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อาจจะไปสมบูรณ์ในเป็นกรณีอื่นอันนี้ลองไปดูรายละเอียดนะคะในเอกสารการสอนนี้อ่ะถ้าเกิดเราเสียทรัพย์ไปแล้วล่ะเราไปเสียทรัพย์เพราะนิติกรรมที่เป็นโมฆะไปแล้วเนี่ยเราไปเรียกคืนสมมติว่าเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยเรียกคืนได้หรือเปล่าถ้านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่างที่รู้ว่านิติโมฆะกรรมเป็นการกระทำที่เสียเปล่าไม่มีผลทางกฎหมายไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิระหว่างคู่กรณีไม่ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่กรณีตามที่ความมุ่งหวังเดิมเนี่ยจะให้ในตอนที่เข้าทำนิติกรรมไว้บางครั้งคู่กรณีไม่ได้ทราบว่าการทำนิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะมันไม่เกิดผลทางกฎหมายอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้กฎหมายหรือบางครั้งก็รู้แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะแต่ว่าทำให้เกิดการชำระหนี้กันขึ้นไปแล้วก็มีการปฏิบัติตามนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นไปแล้วนะคะการกระทำต่างๆที่ทำไปแล้วนี่ที่เกี่ยวเนื่องกับนิติกรรมที่เป็นโมฆะเนี่ยมันเกิดไม่มีเกิดความผูกพันกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดผลทางกฎหมายแต่ทีนี้เนี่ยเราได้มีการปฏิบัติการชำระหนี้หรือมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วนะคะในนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยย่อมเป็นการกระทำที่กระทำไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้กฎหมายก็จึงเข้ามามีบทบาทบัญญัติให้บุคคลใดเนี่ยที่ได้ทรัพย์สิ่งใดไปอันทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเสียเปรียบโดยปราศจากมูลอันอ้างตามกฎหมายได้บุคคลนั้นเนี่ยจำต้องคืนทรัพย์นั้นคืนทรัพย์ในฐานะใดในฐานะที่เป็นลาภมิควรได้นะคะก็คือสามารถที่จะถ้าเรามีการชำระหนี้ไปแล้วเราอาจจะได้รับเงินคืนอย่างนี้เป็นต้นนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินของเราไปนะคะก็เป็นในเรื่องของฐานะของลาภมีควรได้เอาไว้นะคะอันนี้กฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะนี้ลองไปดูตัวอย่างนะคะในรายละเอียดนะคะในเอกสารการสอนก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเขาเรียกกันคืนยังไงนะคะดูในตัวอย่างแล้วก็คำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นบรรทัดฐานเอาไว้นะคะนี้เนี่ยนิติกรรมที่เป็นโมฆะมีนิติกรรมอะไรบ้างนะคะนิติกรรมที่เป็นโมฆะก็จะมี1นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
2นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยแล้วก็3นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะ4นิติกรรมที่มิได้ทำตามถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้นะคะแล้วก็5นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะคะแล้วก็6นิติกรรมซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาลวงนะคะแล้วก็7เป็นนิติกรรมซึ่งเกิดจากการสำคัญผิดเหล่านี้นะคะเป็นหัวข้อที่ทำให้นิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆะนะคะนี้เรามาลองดูตัวอย่างนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะคะก็อย่างเช่น การที่เจ้าพนักงานเนี่ยนะโจทย์เนี่ยมาฟ้องจำเลยที่2นี่คำพิพากษาศาลฎีกานะคะในฐานความผิดที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดในคดีอาญาแผ่นดินนะคะความผิดในคดีอาญาแผ่นดินเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นการที่ยอมความไม่ได้นะคะไม่ใช่คดีความผิดอันยอมความได้นะคะนี่เกิดมีการทำบันทึกข้อตกลงในส่วนที่จะถอนฟ้องโดยการที่เป็นการยอมความกันแล้วเนี่ยจึงเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตกลงในส่วนนี้ย่อมตกเป็นโมฆะนะคะเราก็รู้แล้วล่ะนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายนะแล้วก็อีกกรณีที่สองก็คือที่เราบอกว่านิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะคะพ้นวิสัยเราก็รู้อยู่แล้วหลักเกณฑ์ที่พ้นวิสัยเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรนะคะก็ต้องเป็นการพ้นวิสัยที่คนทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้นะคะแล้วก็กรณีที่สองก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่พ้นวิสัยเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นก่อนหรือขณะทำนิติกรรมนะคะแล้วก็ต้องเป็นการพ้นวิสัยอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องในนี้เราก็ลองไปดูหัวข้ออื่นๆนะคะในหัวข้อที่3ถึงที่7นะคะลองดูในเอกสารการสอนเนื่องจากวันนี้เวลาเราก็จะมีจำกัดนะคะนี้อาจารย์ก็จะลองมาพูดในเรื่องของโมคิยกรรมนะคะในส่วนเบื้องต้นก็คือความหมายของโมคิยกรรมโมคิยกรรมก็คือนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็จะสมบูรณ์ตลอดไปจนกว่าจะถูกบอกล้างโดยปกติโมคิยกรรมจะเป็นการกิจการที่ทำโดยครบถ้วนหลักเกณฑ์สาระสำคัญของเรื่องความสมบูรณ์ของนิติกรรมเกือบทุกประการเลยยกเว้นในเรื่องของเหตุความสามารถหรือความสามารถบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องในการแสดงออกซึ่งเจตนาซึ่งไม่ตรงกับบางความจริงในบางกรณีซึ่ง2กรณีนี้กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองไว้เป็นพิเศษนะคะเหตุแห่งโมคิยกรรมก็คือเป็นกรณีที่ในเรื่องบกพร่องความสามารถหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่ผู้ยาวกระทำลงโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นย่อมเป็นโมคิยะนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่บุคคลวิกลจริตได้ทำลงนะคะในเวลาที่บุคคลนั้นวิกลจริตอยู่หรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมซึ่งบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ทำขึ้นนะคะโดยไม่ได้ความรับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะคะหรือว่าเหตุอันเกิดจากการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมเช่นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลนะคะซึ่งคุณสมบัตินั้นเป็นสาระสำคัญย่อมเป็นโมคิยะนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนถึงขนาดนะคะย่อมเป็นโมคิยะแล้วก็กรณีนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ต้องถูกข่มขู่ถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่เนี่ยมีความกลัวที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองเนี่ยนะคะย่อมเป็นโมคิยะเช่นเดียวกันผลของกรรมผลของโมคิยกรรมก็คือนิติกรรมที่นั้นเนี่ยจะมีผลสมบูรณ์นะคะสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายจนกว่านิติกรรมนั้นจะถูกบอกล้างโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะที่กำหนดไว้ในมาตรา175วรรคหนึ่งนะคะโดยให้นิติกรรมนั้นเนี่ยบอกล้างแล้วก็จะเป็นโมฆะหรือเสียเปล่านะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตามมาตรา176วรรคหนึ่งหรือว่าอาจจะให้สัตยาบันได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามมาตรา175แล้วก็มาตรา177พอให้สัตยาบันไปแล้วเนี่ย มีผลทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยที่เป็นโมคิยะนั้นเนี่ยสมบูรณ์อยู่ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าถูกบอกล้างก็โมฆะแต่ถ้าให้สัตยาบันก็สมบูรณ์นะคะก็ย้อนหลังไปเลยความสมบูรณ์เนี่ยย้อนหลังไปจนนับตั้งแต่เริ่มทำนิติกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วผลของโมคิยกรรมเป็นอย่างไรนะคะเราก็ได้รู้ว่านิติกรรมที่เป็นโมคิยะเนี่ยสามารถที่จะให้สัตยาบันและมีผลสมบูรณ์ได้ตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มเลยนะคะ
นี่การบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆะใครบ้างที่มีเป็นผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมฆะกรรมแล้วก็ไปดูมาตรา175นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีผู้เยาว์ก็จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะก็สามารถที่จะบอกล้างได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถที่จะบอกล้างได้นะคะหรือว่าบุคคลที่โดนที่ถูกคนชอบ

ก็ฉนถูกข่มขู่เนี่ยก็สามารถจะบอกล้างได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นดูกรณีในมาตรา175นะคะวิธีการแบบบอกล้างก็ไม่มีกำหนดแบบเอาไว้กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้เพราะฉะนั้นการบอกล้างเนี่ยก็จะทำให้บอกล้างในการแสดงเจตนาอาจจะด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะอันนั้นก็สามารถทำได้นะคะนิสัยใดบอกล้างต่อบุคคลใดการบอกล้างโมฆะกรรมเนี่ยจำเป็นหรือไม่จะต้องมีคนมารับรู้การแสดงเจตนานะคะก็ไปดูในตามมาตรา178บอกว่าการบอกล้างโมฆะกรรมคู่กรณีฝ่ายที่มีสิทธิบอกล้างจะต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะระยะเวลาการบอกล้างก็อยู่ในมาตรา181ซึ่งบอกว่าบอกล้างนับตั้งแต่1ปีนับตั้งแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้นะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ภายใน1ปีก็บอกล้างได้แต่ถ้าเกินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ให้พ้น10ปีนับตั้งแต่ทํานิติกรรมอันเป็นโมฆะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น2ลักษณะก็คือ1ปีนับแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้หรือว่าถ้าพ้น10ปีไปแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะนับแต่ได้ทํานิติกรรมนั้นอันนั้นมันก็จะแตกต่างกันนะคะผู้มีสิทธิ์บอกล้างก็ต้องทําในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้พ้นนะคะผลของการบอกล้างเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วนะคะโมฆะถือว่าเป็นโมฆะถ้าบอกล้างแล้วก็เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรกคู่กรณีก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมนะคะการให้สัตยาบันผู้มีสิทธิให้สัตยาบันนักศึกษาไปดูในมาตรา177นะคะว่ามีใครบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องให้สัตยาบันนะคะในวันนี้ก็ลองดูนะคะว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะเนี่ยมีใครสามารถที่จะบอกล้างสามารถจะให้สัตยาบันได้และผลนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองไปดูนะคะนี้ในช่วงนี้ก็จบการบรรยายนะคะในเรื่องของโมฆะกรรมโมฆะกรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ในส่วนรายละเอียดให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปศึกษาในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ดูคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่4นะคะในเรื่องโมฆะกรรมและโมฆะกรรมนะคะลองดูซิว่าเราสามารถกันได้ไหมนะคะนี่ข้อ1นะคะผลของโมฆะกรรมนั้นมีประการใดบ้างนะคะก็แนวคำตอบก็มีว่า ผลของโมฆะกรรมนั้นเนี่ยก็คือว่านิติกรรมนั้นเนี่ยเสียเปล่านะคะมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่อาจจะให้สัตยาบันได้นะคะบุคคลที่มีผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมกล่าวอ้างโมฆะกรรมนั้นได้แล้วก็การถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยได้ทรัพย์สินไปอันมาเนื่องมาจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยย่อมเรียกทรัพย์นั้นคืนได้ในฐานะตกเป็นล่ามิควรได้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลของโมฆะกรรมนะคะเรามาดูข้อ2นะคะข้อ2บอกว่าให้นักศึกษาลองบอกหลักในการพิจารณาว่ากรณีใดบ้างที่โมฆะกรรมนั้นอาจแยกส่วนที่สมบูรณ์ออกได้จากส่วนที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะนิติกรรมที่ทำขึ้นเมื่อเป็นโมฆะก็จะต้องโมฆะไปทั้งหมดแต่ถ้านิติกรรมนั้นเนี่ยสามารถแยกได้เป็นส่วนๆโดยอิสระออกจากกันเนี่ยโดยพฤติการแล้วเนี่ยจึงสันนิษฐานได้ว่าคู่กรณีแสดงคู่กรณีเจตนาที่จะมีให้ส่วนที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยแยกออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะลองดูข้อ3ซิข้อ3การฟ้องเรียกทรัพย์การฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนในฐานะราภิควรได้อันเนื่องมาจากโมฆะกรรมนั้นเนี่ยจะต้องฟ้องในกำหนดเวลาเท่าใดนะคะการฟ้องเรียกทรัพย์คืนภายใน1ปีนะแต่รู้ถึงสิทธิเรียกคืนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือรู้ว่านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่ทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกฟ้องเรียกทรัพย์คืนในฐานะราภิควรได้นะคะในวันนี้นะคะก็จบการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเรื่องของโมฆะกรรมและโมฆะกรรมแล้วนะคะนักศึกษาเนื่องจากเวลาที่เราบรรยายในการสอนเสริมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกมากนะคะแล้วก็อาจจะพูดไวไปนิดนึงนะคะนักศึกษาเนี่ยก็ไปศึกษาในรายละเอียดได้นะคะโดยเฉพาะให้นักศึกษาเนี่ยอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะในรายละเอียดและก็ข้อยกเว้นบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าไปดูในเอกสารการสอนพร้อมกับดูตัวอย่างประกอบไปด้วยเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในมาตรา

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับการบรรยายวันนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบชีววิชากฎหมายอาญาภาพบทบัญญัติทั่วไปความผิดและระหุโทษนะคะแต่เนื่องจากเวลามีจำกัดค่ะเราจะบรรยายสรุปเฉพาะในเนื้อหาสาระสำคัญค่ะของหน่วยที่4ในเรื่องเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษแล้วก็เหตุลดโทษค่ะเรามาเริ่มเหตุยกเว้นความผิดกันก่อนนะคะเหตุยกเว้นความผิดนะคะก็จะมี3กรณีใหญ่ๆนะคะคือกรณีบทบัญญัติกฎหมายหรือจริยประเพณีให้อำนาจกระทำได้นะคะแล้วก็เรื่องความยินยอมนะคะประการสุดท้ายก็คือเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะเรามาดูเรื่องแรกค่ะบทบัญญัติกฎหมายให้อำนาจกระทำได้เช่นอะไรบ้างนะคะก็เช่นกรณีมีกฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะยกตัวอย่างเช่นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68นะคะหรือการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตค่ะนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการกฎหมายยกเว้นความผิดตามรัฐธรรมนูญค่ะนะคะซึ่งบัญญัติว่าในที่ประชุมผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือรัฐสภานะคะสมาชิกมีเอกสิทธิ์ที่จะกล่าวถ้อยคำในการแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นได้นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายยกเว้นความผิดในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะเช่นบิดามารดาค่ะอาจจะใช้อำนาจปกครองนะคะเพื่อลงโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่าการสั่งสอนได้นะคะและอาจจะเป็นกรณีที่มีการทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์นะคะเพื่อบำบัดปัดป้องภัยอันตรายซึ่งมีมาแก่สาธารณะโดยฉุกเฉินค่ะนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะเช่นตำรวจนะคะมีอำนาจจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าได้นะคะหรือจับบุคคลตามหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะกรณีเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่กฎหมายให้อำนาจกระทำได้ค่ะจึงอ้างเป็นเหตุยกเว้นความผิดทางอาญาได้นะคะสำหรับกรณีต่อไปคือจารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้นะคะต้องพิจารณาด้วยว่าจารีตประเพณีนั้นยังคงมีอยู่ในขณะกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดค่ะเช่นพระภิกษุนะคะทำโทษลูกศิษย์วัดในความดูแลตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะคะต่อไปเป็นเรื่องความยินยอมนะคะหลักความยินยอมที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นคุณหรือยกเว้นความผิดแก่ผู้กระทำได้นะคะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะประการแรกเลยคือต้องเป็นความยินยอมอันบริสุทธิ์ของผู้เสียหายค่ะคือผู้เสียหายต้องสมัครใจยินยอมนะคะประการที่สองค่ะความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีเช่นนะคะผู้ป่วยนะคะนะคะให้แพทย์ผ่าตัดเพื่อการรักษานะคะหรือความยินยอมของนักมวยนะคะในการชกต่อยกันตามกติกานะคะดังนั้นแล้วนะคะหากเป็นความยินยอมที่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีนะคะก็จะอ้างเพื่อยกเว้นความผิดทางอาญาไม่ได้นะคะเช่นก็นะคะยอมให้ขอนะคะฟันตนเองนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าพระเครื่องที่แขวนอยู่นะคะขลังจริงหรือไม่นะคะอันนี้ยกเป็นข้อยกเป็นความรับผิดไม่ได้นะคะต่อไปค่ะในเรื่องความยอมนั้นจะต้องมีอยู่จนถึงขณะกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดดังนั้นแล้วนะคะถ้าผู้เสียหายบอกเลิกความยอมไปนะคะผู้กระทำยังกระทำอีกนะคะก็จะอ้างเป็นเหตุยกเว้นความผิดไม่ได้นะคะสำหรับเหตุยกเว้นความผิดประการที่3นะคะคือเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68

นะคะซึ่งอาจแยกอธิบายหลักเกณฑ์ได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่ามีพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนะคะกล่าวคือว่าพยานอันตรายนั้นน่ะต้องเกิดจากการที่ผู้ก่อภัยนะคะไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะเช่นนะคะก็ค่ะชักปืนออกจากเอวเพื่อจะยิงคอค่ะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายแล้วนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะพยานอันตรายนั้นใกล้จะถึงอันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้พยานอันตรายเกิดขึ้นก่อนนะคะดังนั้นแล้วนะคะแม้ผู้ก่อภัยจะกระทำยังไม่ถึงขั้นลงมืออันเป็นความผิดนะคะแต่หากพยานอันตรายนั้นใกล้จะถึงแล้วนะผู้รับภัยก็อ้างป้องกันตามมาตรา68ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นพยานอันตรายนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาด้วยจึงอ้างป้องกันได้นะคะและต้องมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นทั้งนี้ค่ะคำว่าผู้อื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้กระทำโดยป้องกันก็ได้นะคะแต่ต้องปรากฏว่าผู้อื่นนั้นเองน่ะมีสิทธิที่จะป้องกันตนเองด้วยนะคะจึงจะกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิของผู้นั้นได้ค่ะนะคะและทั้งนี้ต้องเป็นการกระทำต่อผู้ก่อภัยด้วยนะคะหากเป็นการกระทำต่อบุคคลที่3นะคะไม่ใช่ป้องกันนะคะแต่อาจจะเป็นจำเป็นตาม67ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่4นะคะก็คือป้องกันต้องไม่เกินขอบเขตด้วยค่ะซึ่งได้แก่ป้องกันพอสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงป้องกันด้วยวิธีทางน้อยที่สุดคือเป็นการกระทำขั้นต่ำสุดที่จำต้องกระทำเพื่อให้พ้นภัยอันตรายนะคะและต้องไม่เกินสัดส่วนด้วยนะคะซึ่งหมายถึงภัยจากการป้องกันต้องรุนแรงน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะภัยอันเกิดจากการประทุษร้ายของผู้ก่อภัยค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะป้องกันไม่เกินขอบเขตยังหมายรวมถึงการกระทำไม่เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันด้วยนะคะซึ่งหมายถึงการกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นจากภัยอันตรายซึ่งมิได้อยู่ห่างไกลหรือได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเหตุยกเว้นโทษนะคะก็จะแยกออกเป็น3กรณีใหญ่ๆนะคะกรณีแรกเลยก็คือการกระทำโดยจำเป็นตามมาตรา67นะคะซึ่งอาจแยกพิจารณาการกระทำความผิดโดยความจำเป็นได้ตามมาตรา67อนุ1ประการหนึ่งและมาตรา67อนุ2อีกประการหนึ่งนะคะสำหรับกรณีการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจนะคะเป็นกรณีตามมาตรา67อนุ1ค่ะนะคะอาจอ้างเป็นเหตุยกเว้นโทษได้โดยต้องพิจารณาดังนี้นะคะประการแรกเลยคือมีการกระทำความผิดเพราะอยู่ในที่บังคับนะคะหรือภายใต้อำนาจซึ่งหมายความว่ามีการบังคับหรือใช้อำนาจบงการจากภายนอกนะคะให้มีการกระทำการอันเป็นความผิดนะคะเช่นก่อใช้ปืนขู่ว่าจะยิงคอหากขอไม่ต่อยคอนะคะดังนี้แล้วนะคะหากขอไปต่อยคอก็ถือว่าขอเนี่ยกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับนะคะหลักเกณฑ์ประการที่2ค่ะผู้กระทำนะคะจะต้องไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ค่ะดังนั้นหากผู้กระทำสามารถหลีกเลี่ยงหรือในการบังคับนั้นได้หรือสามารถขัดขืนอำนาจบงการนั้นได้นะคะแต่ยังกระทำความผิดไปอีกเช่นนี้จะมาอ้างจำเป็นเพื่อยกเว้นโทษไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะการกระทำโดยจำเป็นต้องไม่เกินขอบเขตด้วยซึ่งได้แก่กระทำไปโดยไม่เกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำโดยวิธีทางน้อยที่สุดนะคะและไม่เกินสัดส่วนด้วยนะคะที่ว่าด้วยวิธีทางน้อยที่สุดก็คือเป็นการกระทำขั้นต่ำสุดนะคะที่จำเป็นต้องกระทำค่ะส่วนไม่เกินสัดส่วนก็คือภัยจากการบังคับหรืออำนาจบงการนั้นต้องร้ายแรงมากกว่าภัยที่ผู้กระทำโดยจำเป็นก่อขึ้นนะคะทั้งนี้เพราะว่าเป็นการกระทำต่อบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยนะคะนอกจากนั้นแล้วการกระทำโดยจำเป็นเกินขอบเขตนะคะยังหมายถึงกระทำไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นนะคะซึ่งหมายถึงต้องไม่ใช่กรณีที่การบังคับหรืออำนาจบงการนั้นนะคะยังอยู่ห่างไกลหรือไม่ใช่กรณีที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องการกระทำความผิดโดยความจำเป็นนะคะเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายตามมาตรา67อนุ2ค่ะนะคะอันนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายค่ะโดยภัยอันตรายนั้นนะคะอาจจะเกิดจากเหตุธรรมชาติก็ได้เกิดจากสัตว์ก็ได้หรือเกิดจากบุคคลอื่นก็ได้นะคะแต่หากว่าผู้กระทำได้กระทำต่อบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยแล้วนะคะก็ถือเป็นการกระทำโดยจำเป็นได้นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะต้องเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา
านะคะมูลเหตุจูงใจเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายด้วยนะคะทีนี้คำว่าผู้อื่นนะคะไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้กระทำหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์ประการที่2ค่ะเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่กระทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะคะภัยอันตรายนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะต้องปรากฏว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะคะให้พ้นภัยอันตรายนั้นโดยวิธีอื่นได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าการกระทำโดยจำเป็นนะคะเป็นการกระทำต่อบุคคลที่3นะคะซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะจึงจำเป็นต้องหาวิธีการต่างๆที่จะหลีกเลี่ยงภัยนะคะจนกว่าจะใช้วิธีการอื่นไม่ได้ค่ะนอกจากการกระทำความผิดนั้นแล้วนะคะจึงจะอ้างจำเป็นเพื่อยกเว้นโทษได้นะคะสำหรับหลักเกณฑ์ประการที่4นะคะภัยอันตรายนั้นตนต้องไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนค่ะดังนั้นถ้าภัยอันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของตนแล้วนะคะก็จะอ้างเหตุจำเป็นไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ประการสุดท้ายนะคะต้องเป็นการกระทำโดยจำเป็นไม่เกินขอบเขตค่ะกล่าวคือนะคะไม่เกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำโดยจำเป็นด้วยวิธีทางน้อยที่สุดนะคะหรือไม่เกินสัดส่วนนะคะนอกจากนั้นก็ยังหมายถึงไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นด้วยนะคะซึ่งหมายถึงกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ห่างไกลนะคะหรือไม่ได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะนะคะส่วนเหตุยกเว้นโทษในกรณีต่อไปก็คือความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุนะคะซึ่งจะแยกพิจารณาดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่ากระทำความผิดในขณะวิกลจริตตามมาตรา65นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์ประการแรกคือกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ค่ะที่ว่าไม่สามารถรับผิดชอบก็หมายถึงว่าไม่สามารถรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นนะคะถูกหรือผิดนะคะชั่วหรือดีนะคะส่วนที่ว่าไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้นก็หมายถึงว่าแม้ผู้นั้นจะสามารถรับผิดชอบนะคะแต่ก็ไม่สามารถบังคับตนเองได้นะคะหลักเกณฑ์ประการต่อไปค่ะการกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้นน่ะจะต้องมีสาเหตุเพราะจิตบกพร่องนะคะเช่นปัญญาอ่อนหรือเป็นโรคจิตค่ะเช่นโรคจิตจากพิสุรานะคะหรือจิตฟั่นเฟือนนะคะเช่นโรคประสาทนะคะชนิดวิตกกังวลหรือว่าภาวะจิตแปรปรวนเป็นต้นนะคะสำหรับเหตุยกเว้นโทษในกรณีต่อไปนะคะก็คือกระทำความผิดในขณะมึนเมาค่ะนะคะตามมาตรา66ซึ่งโดยหลักแล้วนะคะความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่นนะคะจะยกเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะผู้กระทำความผิดอาจได้รับยกเว้นโทษได้นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นการกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้นะคะประการที่สองคือ เพราะความมึนเมาจากการเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่นนะคะสิ่งมึนเมาอย่างอื่นก็อาจจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการทางจิตหรือประสาทหลอนนะคะและต้องปรากฏว่าความมึนเมานั้นนะคะต้องเกิดขึ้นโดยที่ผู้เสพนะคะไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เสพนั้นน่ะจะทำให้มึนเมาค่ะนะคะหรือว่าถูกขืนใจให้เสพคือว่าเสพโดยที่ไม่สมัครใจนั่นเองนะคะเรามาดูเหตุยกเว้นโทษประการต่อไปค่ะนะคะอันนี้เป็นกรณีเด็กกระทำความผิดตามมาตรา73 74นะคะเราแยกพิจารณากรณีแรกค่ะเป็นกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน12ปีกระทำความผิดนะคะกรณีนี้ค่ะมาตรา73บอกว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็คือได้รับยกเว้นโทษนั่นเองนะคะกรณีที่2ค่ะเด็กอายุกว่า12ปีค่ะแต่ไม่เกิน15ปีกระทำความผิดนะคะกรณีนี้มาตรา74ค่ะบอกว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนะคะแต่ศาลอาจจะสั่งดำเนินการเช่นว่ากล่าวตักเตือนค่ะหรือมอบตัวเด็กให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยวางข้อกำหนดนะคะหรือกำหนดเงื่อนไขคุณประพฤตินะคะหรือส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบนะคะหรือสถานแนะนำทางจิตนะคะหรือมอบตัวเด็กให้บุคคลนะคะหรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควรนะคะเพื่อดูแลอบรมและก็สั่งสอนนะคะแล้วมาดูเหตุยกเว้นโทษประการต่อไปนะคะก็คือกรณีกระทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานตามมาตรา70ค่ะนะคะกรณีนี้จะอ้างเป็นเหตุยกเว้นโทษได้มีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยคือต้องเป็นการกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานคำสั่งนี้อาจจะเป็นวาจาหรือรายละอักษรก็ได้นะคะเจ้าพนักงานก็หมายถึงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนะคะให้มีอำนาจหน้าที่ราชการตามกฎหมายค่ะนะคะประการที่2ก็คือว่าคำสั่งนั้นต้องเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะประการที่3ก็คือว่าผู้กระทำจะต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นค่ะหรือเชื่อโดยสุจริตว่าตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนะคะประการที่3ค่ะผู้กระทำต้องไม่รู้นะคะว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นะคะไอ้การไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งทำนองนั้นมาโดยตลอดนะคะจนเชื่อว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้นะคะสำหรับเหตุยกเว้นโทษประการต่อมานะคะก็คือการกระทำความผิดบางประเภทระหว่างสามีภรรยาตามมาตรา71วรรคแรกค่ะกรณีนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยคือต้องเป็นการกระทำความผิดในระหว่างสามีภรรยาค่ะนะคะซึ่งหมายถึงว่าต้องเป็นสามีและภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะประการที่2ค่ะความผิดที่สามีภรรยากระทำต่อกันนั้นต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะเช่นลักทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์นะคะโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเป็นต้นนะคะเรามาต่อกันในเรื่องเหตุลดโทษนะคะเราจะแยกอธิบายออกเป็น3ส่วนค่ะประการแรกคือเหตุลดโทษโดยทั่วไปแล้วก็เหตุบรรดาโทษะแล้วก็เหตุบรรเทาโทษนะคะสำหรับเหตุลดโทษโดยทั่วไปนะคะก็จะมี5กรณีใหญ่ๆนะคะตามปรากฏในสไลด์นี้นะคะเรามาดูเรื่องเหตุลดโทษกรณีแรกค่ะความไม่รู้กฎหมายตามมาตรา64นะคะโดยหลักแล้วนะคะบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความรับผิดในทางอาญาไม่ได้นะคะแต่มีข้อยกเว้นค่ะที่ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้แก่ผู้กระทำได้นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการนะคะผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดอาญาและหลักเกณฑ์ประการที่2นะคะศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลได้ค่ะอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะหลักเกณฑ์ประการที่3ค่ะถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทำนะคะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นนะคะศาลจะลงโทษผู้กระทำน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะแต่จะไม่ลงโทษเลยเนี่ยไม่ได้นะคะเรามาดูเหตุลดโทษกรณีที่2นะคะกรณีคนวิกลจริตหรือคนมึนเมานะคะซึ่งยังสามารถรับผิดชอบอยู่บ้างนะคะหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างนะคะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา65วรรค2แล้วก็มาตรา66นะคะหลักเกณฑ์โดยสรุปก็คือว่าจะต้องเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดในขณะวิกลจริตตามมาตรา65ค่ะหรือเป็นการกระทำความผิดในขณะมึนเมาตามมาตรา66นะคะแต่ในขณะกระทำความผิดนั้นน่ะผู้กระทำความผิดนะคะยังสามารถรับผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างนะคะผลก็คือว่ามาตรา65วรรค2และมาตรา66ตอนท้ายเนี่ยค่ะแล้วแต่กรณีนะคะให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะคะลดโทษโดยจะลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเหตุลดโทษประการต่อไปก็คือการป้องกันหรือจำเป็นเกินขอบเขตตามมาตรา69ค่ะซึ่งอาจแยกพิจารณาออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือว่าเป็นการป้องกันเกินขอบเขตนะคะอันนี้ได้แก่ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุซึ่งหมายถึงป้องกันเกินวิธีทางน้อยที่สุดหรือเกินสัดส่วนแห่งพยานตรายนะคะและนอกจากนั้นค่ะยังรวมถึงการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันนะคะโดยพิจารณาว่าหากเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นจากพยานตรายที่ยังอยู่ห่างไกลนะคะหรือผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็ย่อมเป็นการเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันเกินขอบเขตค่ะนะคะส่วนกรณีที่2คือเป็นการจำเป็นเกินขอบเขตค่ะตามมาตรา69นะคะได้แก่การกระทำโดยจำเป็นเกินสมควรแก่เหตุนะคะซึ่งหมายถึงกระทำด้วยความจำเป็นนั้นน่ะเกินวิถีทางน้อยที่สุดนะคะหรือเกินสัดส่วนแห่งพยานตรายนะคะนอกจากนั้นนะคะยังหมายถึงกระทำเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นนะคะซึ่งหมายถึงกระทำความผิดทั้งที่การบังคับหรืออำนาจบงการนั้นน่ะยังห่างไกลนะคะหรือยังสามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้นะคะหรือทั้งที่พยานตรายนั้นยังอยู่ห่างไกลค่ะหรือผ่านพ้นไปแล้วเช่นนี้ค่ะย่อมเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นสำหรับผลของการกระทำโดยป้องกันหรือจำเป็นเกินขอบเขตนี้ก็คือว่ามาตรา69บัญญัติว่าศาลจะลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่หากว่าการกระทำโดยจำเป็นหรือป้องกันเกินขอบเขตนั้นน่ะเกิดขึ้นเพราะความตื่นเต้นตกใจหรือกลัวนะคะศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำเลยก็ได้ค่ะนะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปนะคะก็คือการทำความผิดบางประเภทระหว่างญาติใกล้ชิดตามมาตรา71วรรค2นะคะอันนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นกรณีที่บุพการีกับผู้สืบสันดานนะคะหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะกระทำความผิดต่อกันนะคะและความผิดที่กระทำต่อกันนั้นต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะดังที่ระบุไว้ในมาตรา71วรรคแรกนะคะซึ่งได้แก่นะคะความผิดเกี่ยวกับ เรื่องลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ฉ้อโกงเจ้าหนี้ยักยอก
รับของโจรทำให้เสียทรัพย์และบุกรุกเป็นต้นนะคะผลของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติใกล้ชิดนี้ก็คือว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวนะคะแม้ปกติกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้แต่มาตรา71วรรค2เนี่ยบัญญัติให้ยอมความกันได้ค่ะแต่ว่าหากไม่มีการยอมความกันโดยมีการดำเนินคดีในศาลนะคะศาลก็อาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้ได้ค่ะโดยจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปนะคะก็คือกรณีผู้กระทำอายุกว่า15ปีนะคะแต่ไม่เกิน20ปีนะคะแยกเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกเลยก็คือผู้กระทำอายุกว่า15ปีนะคะแต่ต่ำกว่า18ปีนะคะมาตรา75บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นสมควรไม่ลงโทษนะคะก็ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้จัดการตามมาตรา74ได้นะคะหรือถ้าศาลเห็นสมควรลงโทษค่ะก็ให้ลดมาตราส่วนโทษนะคะที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งค่ะสำหรับกรณีที่2ก็คือกรณีผู้กระทำความผิดนะคะอายุตั้งแต่18ปีค่ะแต่ไม่เกิน20ปีนะคะมาตรา76บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นสมควรนะคะศาลจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3นะคะหรือกึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะสำหรับเหตุลดโทษประการต่อไปคือเหตุบันดาลโทสะค่ะตามมาตรา72นะคะกรณีนี้จะอ้างเป็นเหตุลดโทษได้เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าผู้กระทำเนี่ยจะต้องถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนะคะประการที่2ค่ะการถูกข่มเหงนั้นนะคะต้องเป็นเหตุให้ผู้กระทำนะคะเกิดบันดาลโทสะขึ้นนะคะและประการที่3ก็คือว่าผู้กระทำค่ะต้องกระทำต่อผู้ที่ข่มเหงค่ะในขณะที่บันดาลโทสะนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ผลของการกระทำโดยบันดาลโทสะก็คือว่าศาลอาจจะลดโทษนะคะโดยลงโทษผู้กระทำนะคะน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะค่ะสำหรับเหตุลดโทษประการสุดท้ายนะคะก็คือเหตุบรรเทาโทษค่ะตามมาตรา78นะคะซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ค่ะกรณีแรกก็คือเป็นเหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการก่อนการกระทำความผิดนะคะอันนี้ได้แก่เป็นผู้ฉดเขลาบาปัญญานะคะเช่นผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดสติปัญญาขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์นะคะหรือถึงการนะคะกรณีที่2คือเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสนะคะกรณีที่3ก็คือมีคุณความดีมาแต่ก่อนเช่นมีประวัติทำคุณความดีเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือประเทศชาตินะคะสำหรับกรณีที่2ค่ะนะคะเป็นเรื่องเหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการหลังการกระทำความผิดค่ะอันนี้ได้แก่นะคะรู้สำนึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนะคะเช่นจำเลยพยายามชดเชยความเสียหายนะคะโดยเอาใจใส่ต่อความเจ็บป่วยของผู้เสียหายนะคะหรือกรณีรู้แก่โทษต่อเจ้าพนักงานค่ะเช่นเข้ามอบตัวต่อตำรวจนะคะหรือยอมให้ตำรวจจับกุมแต่โดยดีนะคะหรือรับสภาพในชั้นจับกุมนะคะทั้งที่ไม่มีประจักษ์พยานนะคะกรณีที่3นะคะก็คือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะคะเช่นรับสารภาพผิดตามฟ้องนะคะหรือว่ารับในคำให้การนะคะว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโดยตนเพียงแต่ช่วยฝังศพนะคะแต่มีคนอื่นเป็นคนฆ่านะคะอันนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าหากว่ารับสารภาพเพราะจำนนต่อพยานหลักฐานนะคะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลอ้างเป็นเหตุบรรเทาโทษไม่ได้นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีเหตุบรรเทาโทษอื่นๆค่ะที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกันอันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมกับกรณีนะคะสำหรับผลของเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา78ก็คือว่าศาลอาจใช้ดุลพินิจค่ะที่จะลดโทษได้อีกนะคะทั้งนี้นะคะไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงนะคะเนื้อหาที่กล่าวไปข้างต้นนี้ค่ะเป็นเพียงการบรรยายสรุปเนื้อหาของชุดวิชากฎหมายอาญาภาพบัญญัติทั่วไปความผิดและลหุโทษเท่านั้นนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะนักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างแล้วก็แนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้ในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวในหน่วยที่4ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

0: สริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: Hello
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

หน่วยที่4นะครับรัฐสภาและกระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับในหน่วยนี้ก็จะมีการแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 4.1 นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของรัฐสภานะครับตอนที่ 4.2 จะเป็นการพูดถึงเรื่องของกระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับและในตอนที่ 4.3 นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทยนะครับในตอนที่ 4.1 นะครับในเรื่องของตัวรัฐสภาแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงรัฐสภานะครับเราก็จะย้อนกลับไปดูถึงตัวพัฒนาการของรัฐสภาที่เกิดขึ้นใน3ประเทศที่เป็นต้นฉบับของหรือเป็นต้นแบบนะครับของประชาธิปไตยนะครับก็คือรัฐสภาของอังกฤษนะครับรัฐสภาของฝรั่งเศสแล้วก็รัฐสภาของสหรัฐอเมริกานะครับในกรณีของอังกฤษนะครับคำว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นคำที่มีการใช้ครั้งแรกนะครับในช่วงศตวรรษที่13นะครับหมายถึงที่ประชุมนะครับที่ขยายใหญ่ขึ้นของสภาของพระมหากษัตริย์นะครับที่เข้าร่วมโดยกลุ่มขุนนางนะครับบาทหลวงผู้นำทางศาสนาแล้วก็ข้าราชบริพารนะครับโดยสภานั้นทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์นะครับในเรื่องของการตรากฎหมายการบริหารราชการแล้วก็การตัดสินคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐสภาของอังกฤษในช่วงต้นนี่นะครับจึงทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสภาที่ปรึกษาเนี่ยพระมหากษัตริย์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับตามคำแนะนำของสภาก็ได้นะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับก็คือพระเจ้าจอห์นนะครับกับกลุ่มขุนนางนะครับชัยชนะของกลุ่มขุนนางนะครับทำให้พระเจ้าจอห์นเนี่ยนะครับต้องมีการออกมหากฎบัตรนะครับหรือว่าแมกนาคาร์ตาขึ้นในปีค.ศ. 1215นะครับซึ่งในแมกนาคาร์ตานี้นะครับจะเป็นตัวที่กำหนดการจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์เอาไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พระมหากษัตริย์นะครับให้การยอมรับสิทธิทางกฎหมายของประชาชนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงเวลาต่อมานะครับก็ได้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับกับสภานะครับในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่3นะครับความขัดแย้งนี้เองนะครับจบลงด้วยสภานะครับก็คือสภาขุนนางเนี่ยนะครับได้รับชัยชนะนะครับในการชัยชนะในชัยชนะครั้งนั้นเนี่ยนะครับสภาก็ได้กลับมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีค.ศ. 1265นะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการเชิญกลุ่มของตัวแทนนะครับของพวกอัศวินนะครับแล้วก็ตัวแทนจากประชาชนนะครับที่มาจากเขตต่างๆเนี่ยนะครับในการเข้าร่วมนะครับในการพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับของการมีตัวแทนนะครับของประชาชนนะครับในการเข้ามาร่วมในสภานะครับของอังกฤษด้วยนะครับต่อมาในศตวรรษที่14นะครับได้มีการประชุมของสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสภานั้นได้ถูกแยกออกมาเป็นที่ประชุมของสภา2สภานะครับประกอบไปด้วยสภา

สามัญนะครับหรือ House of Commons นะครับแล้วก็สภาขุนนางหรือ House of Lords นะครับซึ่งในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยนะครับสภาขุนนางและสภาสามัญเนี่ยต่างก็มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับจนกระทั่งในปีค.ศ.1688เป็นต้นมาเนี่ยนะครับระบบรัฐสภาของอังกฤษนั้นได้ผ่านพัฒนาการในเชิงสถาบันอย่างต่อเนื่องนะครับได้มีการตรากฎหมายต่างๆนะครับเช่น Bills of Rights นะครับในปีค.ศ.

ับแล้วก็มีการปกป้องอำนาจและสิทธิของรัฐสภานะครับในการอนุมัติกฎหมายใหม่แล้วก็ภาษีอากรนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับอังกฤษก็ได้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของสถาบันการเมืองใหม่ๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับจากนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นว่าอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปีค.ศ. 1832นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการพัฒนานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาลนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับสภาสามัญกับสภาขุนนางนะครับที่พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนนะครับในการเลือกตั้งนะครับหรือในการแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ารัฐสภาของอังกฤษนะครับสภาสามัญนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนี่ยนะครับกลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเมืองที่สำคัญนะครับของการเมืองอังกฤษนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ก็มีการจัดตั้งสภาขึ้นมานะครับโดยสภานั้นทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับของฐานันดร3ฐานันดร นะครับก็คือกลุ่มขุนนางนะครับหรือชนชั้นสูงนะครับกลุ่มนักบวชแล้วก็กลุ่มสามัญชนสภาของฝรั่งเศสเองก็จะคล้ายกับอังกฤษในช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ครับนั่นแปลว่าพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะดำเนินการตามสภาหรือไม่ดำเนินการตามคำแนะนำของสภาก็ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับในปีค.ศ. 1789นะครับเนื่องจากว่ามีการสถาปนารัฐสภาแห่งชาติขึ้นมานะครับทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญ5ฉบับนะครับซึ่งแต่ละฉบับนั้นก็มีการกำหนดนะครับการมีสภาของฝรั่งเศสนะครับเริ่มต้นจากนะครับการมีระบบ2สภานะครับภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับในปีค.ศ. 1793นะครับมานะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับได้มีการเปลี่ยนจากระบบ2สภาไปเป็นระบบ4สภานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับในปีค.ศ. 1875เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับฉบับที่4นะครับและฉบับที่5ซึ่งใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับต่างก็ใช้ระบบ2สภานะครับนั่นแปลว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีระบบนะครับสภาเป็นระบบ2สภานะครับประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับในขณะที่วุฒิสภานะครับจะเป็นการเลือกตั้งนะครับโดยคณะเลือกตั้งนะครับในกรณีของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศซึ่งมาจากการรวมตัวเข้าด้วยกันนะครับของรัฐที่ประกาศตนเองเป็นเอกราชนะครับจากอังกฤษนะครับรัฐต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยการเข้ามารวมกันนะครับในรูปแบบของสมาพันธรัฐนะครับในปีค.ศ. 1777นะครับและต่อมาเนี่ยนะครับจึงได้มีการเปลี่ยนจากระบบสมาพันธรัฐเนี่ยนะครับมาสู่ระบบสหพันธรัฐนะครับโดยที่รัฐต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมกันในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้มีรัฐบาลกลางนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็จะใช้ระบบ2สภานะครับโดยมีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็จำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับก็จะกำหนดขึ้นตามสัดส่วนนะครับของประชากรนะครับที่มีในแต่ละรัฐนะครับในขณะที่วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับถูกออกแบบมานะครับให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมลรัฐอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละมลรัฐนะครับจะถูกกำหนดให้มีวุฒิสภาได้2คนนะครับโดยที่จำนวนวุฒิสภาเนี่ยนะครับจะไม่สัมพันธ์กันกับจำนวนประชากรนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปสัมพันธ์กับจำนวนประชากรเนี่ยจะทำให้มลรัฐแต่ละมลรัฐเนี่ยนะครับมีตัวแทนที่ไม่เท่ากันแล้วก็จะมีอำนาจในการต่อรองนะครับในสภาที่ไม่เท่ากันนะครับในส่วนของโครงสร้างและรูปแบบของรัฐสภานะครับเราจะเห็นเลยว่าจากที่ผมได้อธิบายไปในช่วงต้นเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศนะครับ อย่างอังกฤษนะครับก็ดีฝรั่งเศสก็ดีหรือสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยรูปแบบหรือโครงสร้างของรัฐสภาเนี่ยนะครับก็จะ

เป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับและการออกแบบเชิงสถาบันซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะครับมีการปรับใช้นะครับโครงสร้างรัฐสภาหลักๆอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการใช้รูปแบบระบบสภาเดียวนะครับกับระบบสภาคู่หรือระบบ2สภานะครับระบบสภาเดียวนะครับก็คือระบบที่สมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับมีเพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือประเภทเดียวนะครับที่สมาชิกนั้นเนี่ยจะมาประชุมพร้อมกันนะครับในเวลาเดียวกันแล้วก็ในสถานที่เดียวกันนะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอำนาจหน้าที่เดียวกันนะครับและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็มักจะมีที่มานะครับอย่างเดียวกันนะครับก็คือมักจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับในขณะที่ระบบสภาคู่นะครับจะเป็นระบบที่สมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับโดยสมาชิกแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีการประชุมที่แยกกันคนละเวลาและสถานที่นะครับสมาชิกนะครับทั้ง2ประเภทนั้นมีอำนาจหน้าที่มากน้อยต่างกันนะครับและอาจมีวาระในการดำรงตำแหน่งนั้นต่างกันนะครับแต่ในบางกรณีนะครับก็อาจจะมีกรณีพิเศษนะครับที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกของทั้ง2สภาเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาประชุมร่วมกันหรือพร้อมกันได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะครับประมาณ160เนี่ยนะครับใช้ระบบสภาเดียวนะครับการที่เราบอกว่าประเทศจะใช้ระบบสภาเดียวหรือระบบสภาคู่นั้นเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับเราบอกไม่ได้นะครับว่าระบบสภาเดียวหรือระบบสภาคู่นะครับแบบไหนดีกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่านะครับประเทศเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมนะครับในการที่จะใช้รูปแบบไหนนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วนะครับระบบสภาเดียวเนี่ยมักจะถูกปรับใช้ในประเทศซึ่งมีขนาดเล็กนะครับมีประชากรไม่มากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าประชากรมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ก็คือประชากรเนี่ยนะครับมีลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นหนึ่งเดียวทางเชื้อชาตินะครับความเป็นหนึ่งเดียวทางภาษาและวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ระบบสภาเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบสภาเดียวเนี่ยนะครับมันยังวางอยู่บนแนวคิดที่ว่านะครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับและเมื่อมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ควรจะทำงานที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนนะครับโดยไม่ถูกขัดขวางนะครับโดยสภาที่2ซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับระบบสภาเดียวนะครับมันยังมีข้อดีก็คือนะครับมันมีความรวดเร็วในการดำเนินการของกระบวนการนิติบัญญัตินะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันมีความประหยัดนะครับมากกว่าระบบสภาคู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับระบบสภาคู่เองก็มีข้อดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับมองว่านะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับที่จะมีสภาอีกสภาหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานนะครับของอีกสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการตรวจสอบที่เกิดขึ้นระหว่างสภาสองสภาเนี่ยนะครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของทรราชของเสียงข้างมากนะครับของระบบสภาเดียวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยระบบสภาคู่นะครับมักจะถูกออกแบบมาเพื่อให้สภานะครับที่ปรึกษาหรือวุฒิสภาเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นสภาพี่เลี้ยงนะครับในการให้คำปรึกษาหรือว่าคอยทักท้วงนะครับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะส่งผลทำให้นะครับการทำงานของสภานะครับหรือว่าวุฒิสภานะครับการทำงานของรัฐสภานะครับมีการทำหน้าที่นิติบัญญัตินะครับที่รอบคอบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับประเทศอย่างอังกฤษนะครับระบบสภาคู่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับที่สมาชิกวุฒิสภานะครับหรือว่าสภาขุนนางเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับหรือมาจากการดำรงตำแหน่งนะครับโดยการสืบทอดนะครับตามสายเลือดนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆนะครับที่ใช้ระบบสภาคู่นะครับก็อาจจะถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะมีการออกแบบนะครับให้วุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมลรัฐนะครับก็จะทำให้มีการกำหนดให้นะครับทุกมลรัฐเนี่ยนะครับต้องมีจำนวนวุฒิสภาที่เท่ากันนะครับแทนที่จะมีการพิจารณาตามสัดส่วนของประชากรนะครับเหมือนการกำหนดสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับขณะที่บางประเทศเนี่ยนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับจะถูกกำหนดขึ้นมา

นะครับจากการเป็นตัวแทนของคนกลุ่มน้อยทางภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนานะครับตัวอย่างเช่นวุฒิสภาของเบลเยียมนะครับมีการกำหนดโควต้าของสมาชิกซึ่งมาจากชุมชนทางด้านภาษาเป็นหลักนะครับในส่วนของบทบาทและก็อำนาจหน้าที่ของรัฐสภานะครับเราจะพบว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับรัฐสภาก็จะมีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางด้านนิติบัญญัตินะครับก็คือการตรากฎหมายนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการทำหน้าที่ในการควบคุมการใช้จ่ายของรัฐนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลนั้นก็จะต้องทำมาในรูปของพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัตินะครับซึ่งจะต้องนะครับผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานะครับก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้นะครับในการดำเนินการนะครับใช้จ่ายเพื่อการดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินนโยบายของรัฐบาลได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐสภายังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะครับผ่านในรูปของการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับการตั้งกระทู้ถามนะครับการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับโดยไม่มีการลงมติหรือนะครับการเปิดอภิปรายนะครับเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐสภายังทำหน้าที่นะครับอื่นๆอีกนะครับเช่นการประกาศสงครามนะครับหรือการทำหน้าที่ในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับในขณะที่ประเทศที่เป็นราชอาณาจักรนะครับรัฐสภายังมีอำนาจหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการให้ความเห็นชอบนะครับกับการสืบราชสมบัตินะครับแล้วก็การแต่งตั้งนะครับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับการทำหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญัตินะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยนะครับใช้ระบบการเมืองแบบใดนะครับในประเทศที่มีการใช้ระบบการเมืองแบบระบบรัฐสภานะครับเราจะพบว่านะครับในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับรัฐสภานะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับการทำงานของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยได้มากกว่านะครับประเทศที่ใช้นะครับระบบการปกครองแบบประธานระบบประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งแยกอำนาจนะครับค่อนข้างเด็ดขาดนะครับทำให้การตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับแม้ว่าจะทำได้นะครับก็ทำได้ยากมากกว่านะครับในระบบรัฐสภานะครับเพราะว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาสามารถเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้นะครับแต่ว่าในระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับรัฐสภาไม่สามารถนะครับเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีได้เพราะว่าทั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งนะครับเช่นเดียวกับรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระบบแบบนี้เนี่ยนะครับการตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับระหว่างฝ่ายบริหารนะครับกับฝ่ายนี้เป็นนิติบัญญัติเนี่ยนะครับแม้ว่าจะทำได้นะครับแต่ว่าก็จะทำได้ค่อนข้างยากนะครับมากกว่านะครับรัฐสภานะครับภายใต้ระบบรัฐสภาครับในตอนที่2นะครับในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหรือตัวรัฐสภาเองเนี่ยนะครับในการดำเนินการนะครับกระบวนการนิติบัญญัติหลักๆแล้วก็คือกระบวนการในการตรากฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหรือตัวรัฐสภานะครับโดยที่ในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีตัวกฎหมายนะครับทำหน้าที่ในการบังคับใช้นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการปกครองแล้วก็สร้างระเบียบให้เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับโดยกฎหมายก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันไปนะครับกฎหมายในระดับที่สูงที่สุดก็คือตัวรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีตัวพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัตินะครับมีพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงแล้วก็ตัวระเบียบนะครับที่แต่ละกระทรวงหรือว่าหน่วยงานของราชการนะครับมีการบังคับใช้อยู่นะครับตัวในส่วนของกระบวนการนะครับในการจัดทำกฎหมายนั้นนะครับหลักๆแล้วจะมีการแบ่งเป็น3ขั้นตอนที่สำคัญนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายนะครับขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาร่างกฎหมายและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนของการประกาศใช้กฎหมายนะครับในขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในระบบรัฐสภานะครับก็จะกำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับและฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับสามารถที่จะร่วมกันในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้นะครับแต่อันนี้จะแตกต่างกันไปในส่วนของระบบ

ประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมีการแบ่งแยกอำนาจกันอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารนะครับจะไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้มีการเสนอกฎหมายนะครับเข้าสู่การพิจารณานะครับของสภานะครับแต่ว่าตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้วิธีการโน้มน้าวนะครับให้สมาชิกรัฐสภานะครับที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกับตนเนี่ยนะครับในการเสนอร่างกฎหมายนะครับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะครับเมื่อกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาเสนอเข้าไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้วนะครับการพิจารณาของสภาจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3วาระนะครับก็คือวาระแรกนะครับจะเป็นวาระของการรับหลักการนะครับเมื่อมีการรับเอาร่างเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการอภิปรายแล้วก็มีการโหวตนะครับเพื่อทำการลงมตินะครับว่านะครับรัฐสภาจะมีการรับหลักการนะครับหรือไม่รับหลักการของร่างกฎหมายหรือไม่นะครับถ้ามีการรับหลักการนะครับร่างกฎหมายก็จะถูกส่งเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่2นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการรับหลักการนะครับหรือก็จะกดร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับก็จะตกไปนะครับในกรณีที่เข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่2นะครับสภาก็จะทำการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างละเอียดแบบเรียงมาตรานะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับสภาก็จะทำการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อทำการพิจารณานะครับร่างกฎหมายนะครับแบบเรียงมาตราแล้วก็จะมีการเปิดโอกาสนะครับให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับได้อภิปรายนะครับเพื่อทำการปรับแก้นะครับร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทำการปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับจะส่งเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่3นะครับซึ่งวาระที่3เนี่ยจะเป็นวาระของการลงมตินะครับในวาระนี้จะไม่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอีกต่อไปนะครับแต่ว่าจะมีการเปิดให้สมาชิกเนี่ยได้ลงมตินะครับเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายนะครับในกรณีที่เห็นชอบนะครับก็จะส่งไปนะครับสู่การพิจารณานะครับในสภาที่2นะครับในกรณีของระบบ2สภานะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบสภาเดียวนะครับถ้าผ่านความเห็นชอบแล้วนะครับก็จะมีการส่งต่อไปยังประมุขของรัฐนะครับเพื่อทำการประกาศใช้กฎหมายต่อไปนะครับในกรณีที่ถ้าไม่เห็นชอบนะครับร่างกฎหมายนี้ก็จะมีเป็นอันว่าตกไปนะครับในกรณีที่ร่างกฎหมายตกไปนะครับสภานะครับก็ถือว่านะครับกฎหมายนั้นก็จะไม่มีผลนะครับหรือตัวร่างกฎหมายนั้นก็จะไม่มีผลนะครับในการบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่ว่าในกรณีของระบบ2สภานะครับในกรณีที่ถ้าร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของสภาที่1แล้วนะครับแล้วถูกส่งไปที่สภาที่2นะครับสภาที่2จะทำการพิจารณานะครับแบบเช่นเดียวกันกับสภาที่1นะครับก็คือจะมีการพิจารณาแบบแบ่งเป็น3วาระนะครับในกรณีที่สภาที่2นะครับถ้าลงมตินะครับไม่รับหลักการในวาระที่1นะครับหรือว่าลงมตินะครับไม่เห็นชอบนะครับในร่างกฎหมายในวาระที่3นะครับก็ให้ถือว่านะครับร่างกฎหมายนั้นเนี่ยตกไปแต่ในกรณีนะครับที่ร่างกฎหมายนั้นตกไปนะครับโดยสภาที่2นะครับถ้าสภาที่1หรือสภาแรกนะครับยังเห็นว่าร่างกฎหมายนั้นมีความสำคัญนะครับก็สามารถที่จะนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยกลับมาพิจารณาได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องรอระยะเวลานะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นก็อาจจะมีการกำหนดระยะเวลานะครับในการดำเนินการที่แตกต่างกันไปนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับก็จะมีการกำหนดให้นะครับถ้าสภาที่2เนี่ยนะครับไม่เห็นชอบนะครับและร่างกฎหมายมีอันตกไปนะครับสภาที่1เนี่ยนะครับหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับถ้าจะนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับกลับมาพิจารณาใหม่นะครับต้องเว้นระยะเวลาไว้นะครับอย่างน้อย180วันจึงจะสามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้นะครับในกรณีที่นำกลับมาพิจารณาใหม่แล้วเนี่ยนะครับถ้าสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีเสียงนะครับเห็นชอบนะครับเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ให้ถือว่านะครับร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภานะครับก็ให้มีการนำเอาร่างกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับส่งต่อไปนะครับยังตัวประมุขของรัฐนะครับเพื่อให้ประมุขของรัฐเนี่ยนะครับลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
10: จัดแถวหนึ่ง
11: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ทราบหรือไม่ว่าบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะสมองตายภาวะสมองตายเกิดจากภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะกระตุ้นด้วยวิธีการใดๆก็ไม่ตอบ

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสันดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสะเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนมาภิไธยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิตศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์

รค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้หญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทันซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่เวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules

เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวย

เวลา 14:38 น.เสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่คู่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วัดนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดนางรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธรรมรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทัศษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่ซ้อนให้เห็นที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติดังว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชน

ครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพริมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสริตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุรังสริตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำเร็จที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอด

ศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS ดีเด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าวจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดิเซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสงฆ์คมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักและแตกแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่แถ่ทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติงานจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบคลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในคลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการหลวง57
วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ตัวองคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและอีกจำนวน18ชนิด44พันธุ์นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม60พันธุ์อาทิกุหลาบแคลาลิลี่ซิมิเดียมรองเท้านารีเบญจมาศมาลีรัตน์มาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว21พันสำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวที่หน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณด้วยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติกเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติ๊กเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช
ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุฟิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนขวัญกำลังใจโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจัดทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละหนึ่งห้องเรียนโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิตติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและทักษะอาชีพมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์กลุ่มอาชีพเกษตรพืชกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยการและกลุ่มอาชีพศิลปินรวม40อาชีพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลามีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุดมติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเว
วลา 17:00 นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามกรุงเทพมหานครสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกามหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning

0: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สถานการณ์ที่2นะครับเมื่อเราจุดแข็งเนี่ยมาเทียบกับอุปสรรคในการเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานแต่ก็ยังมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการดังนั้นแทนที่ผู้บริหารในองค์กรเนี่ยจะรอให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือการขยายขอบเขตกิจการเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีในการสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นแทนนะครับต่อมานะฮะมาดูสถานการณ์ที่3กันเรานะครับไปจากภายนอกในการพัฒนาแบบนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันแต่จะติดขัดอยู่ที่ปัญหาและอุปสรรคบางประการดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการพลิกตัวนะครับเพื่อขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในให้หมดไปและพร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เข้ามาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับองค์กรนั้นสถานการณ์ที่4ครับเมื่อเราเอาจุดอ่อนมาเทียบกับอุปสรรคในการพัฒนาระบบแบบนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมีความน่ากังวลมากเนื่องจากองค์กรเนี่ยกำลังเผชิญกับอุปสรรคจากภายนอกในขณะที่ภายในนะครับองค์กรเองก็พบปัญหาจุดอ่อนจากการดำเนินงานหลายประการเหมือนกันทางเลือกที่ดีที่สุดคือต้องใช้กลยุทธ์ในการตั้งรับหรือป้องกันนะครับเป็น defensive strategy

แอจี้เพื่อลดหรือหลบหลีกอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขจุดอ่อนป้องกันอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้พบกับความสูญเสียได้น้อยที่สุดนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการสร้างกลยุทธ์ที่ดีได้นั้นตัว SWOT เนี่ยเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่จะเอามาเพื่อ create หรือสร้างสรรค์ตัวแผนงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้นักศึกษาเนี่ยเทียบจุดอ่อนจุดแข็งนะครับที่เป็น internal factor กับ external factor ตัวที่เป็นโอกาสและอุปสรรคให้ดีนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์นะครับพาองค์กรให้อยู่รอดต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของการวางแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เรื่องการสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกับตอนที่2การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรในโลกปัจจุบันนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยมีการดำเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเปิดท่ามกลางกระแสสังคมค่านิยมเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์นะฮะหากมองในบริบทด้านการจัดการเทคโนโลยีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความน่าสนใจเมื่อเรามุ่งไปที่เรื่องของปัจจัยทางเทคโนโลยีกิจกรรมและการวางแผนไมเคิลอีพอร์เตอร์นะครับได้เสนอแบบจำลองไดมอนด์โมเดลในการวิเคราะห์และอธิบายศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระดับประเทศโดยมีปัจจัยกำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศอยู่4ปัจจัยคือข้อที่1ครับเงื่อนไขปัจจัยการผลิตข้อที่2เงื่อนไขปัจจัยด้านประสงค์ข้อที่3เงื่อนไขด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องและกลยุทธ์ข้อที่4เงื่อนไขด้านโครงสร้างและคู่แข่งขององค์กรสำหรับเงื่อนไขปัจจัยการผลิตนะครับตัว factor condition ตัวนี้ประกอบไปด้วยแรงงานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติเงินทุนและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันข้อต่อมาครับทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงปริมาณนะครับทักษะค่าจ้างชั่วโมงการทำงานและมาตรฐานจรรยาบรรณในการทำงานปัจจัยต่อมานะครับเป็นปัจจัยทางกายภาพนะครับหรือตัวทรัพยากรหมายถึงความอุดมสมบูรณ์คุณภาพความสามารถในการเข้าถึงและต้นทุนของทรัพยากรเหล่านั้นเช่นที่ดินน้ำแร่ธาตุพลังงานธรรมชาติสภาพภูมิอากาศเป็นต้นตัวต่อมาครับทรัพยากรทางด้านความรู้หรือ knowledge resource หมายถึงคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์เทคนิคการตลาดการผลิตสินค้าและบริการทรัพยากรความรู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยของภาครัฐหรือภาคเอกชนบทความทางธุรกิจและวิทยาศาสตร์รายงานการวิจัยต่างๆเป็นต้นข้อต่อมาครับทรัพยากรด้านทุนหรือ capital resource หมายถึงปริมาณและต้นทุนในการจัดหาและได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานข้อต่อมาเป็นปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือ infrastructure หมายถึงประเภทคุณภาพและต้นทุนในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันได้แก่ระบบการขนส่งระบบสาธารณูปโภคระบบการสื่อสารระบบการส่งพัสดุวิธีการชำระเงินนะครับหรือต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะข้อต่อมานะครับเงื่อนไขด้านอุปสงค์ด้านอุปสงค์นะครับหรือ demand condition ของสินค้าในประเทศทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพทำให้ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเงื่อนไขด้านอุปสงค์นะครับมีคุณลักษณะในประเทศที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่3ประการคือข้อที่1ครับโครงสร้างส่วนของอุปสงค์ข้อที่2ครับผู้ซื้อที่ซับซ้อนและเรียกร้องข้อที่3ความต้องการของผู้ซื้อที่คาดการล่วงหน้าอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องนะครับโดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันจะต้องมีอุตสาหกรรมอื่นที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกันสามารถส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของอุตสาหกรรมเช่นงานด้านการผลิตต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้า
โดยประเทศที่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องกันนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกันหรือมีภาวะกระจุกตัวกันจะทำให้ผู้ส่งวัตถุดิบนำส่งให้แก่ผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่4ครับกลยุทธ์โครงสร้างและคู่แข่งของบริษัทการบริหารจัดการและโครงสร้างของบริษัทในอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างมีกลยุทธ์จะทำให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหากอุตสาหกรรมมีการแข่งขันน้อยผู้ผลิตจะไม่พยายามในการปรับปรุงสินค้าและส่งผลทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยลดลงปัจจัยที่5นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยสามารถออกนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมให้องค์กรต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยตัวเองโดยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมเพื่อกำหนดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอยู่ในระดับของนโยบายในภาค SME นะครับเราสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการมีความสามารถทางการขายสินค้านะครับสามารถเข้าถึงตลาดในประเทศตลาดอาเซียนและตลาดโลกทำให้มีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มในอนาคตที่สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกมีความเจริญนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเศรษฐกิจขยายตัวแรงงานสามารถทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในเมืองหลวงเนื่องจากมีโอกาสและงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นนะครับประเทศไทยยุค 4.0 เนี่ยจึงประกอบไปด้วยกลไกการขับเคลื่อนชุดใหม่หรือ New Growth Engine ซึ่งประกอบไปด้วย3กลไกสำคัญคือข้อที่1ครับกลไกเคลื่อนผ่านการแข่งขันข้อที่2กลไกเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมข้อที่3กลไกขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะฮะซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเนี่ยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้านเพื่อยกระดับให้เป็นประเทศไทย 4.0 ครับเหล่านั้นนะฮะก็เป็นทั้งหมดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้แล้วว่าจะมีสิ่งที่ตัวองค์กรเนี่ยควบคุมไม่ได้นะครับก็จะมี5ปัจจัยหลักนะฮะ1ในนั้นก็มีรัฐบาลนะครับมีคู่แข่งนะครับมีสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามานะฮะการที่เราจะวางแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกให้ดีนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของตอนนี้ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาพบกันกับเรื่องการสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับกับตอนที่3การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรกลยุทธ์นะครับหรือ strategy เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์และการวางแผนอนาคตที่จะเกิดขึ้นโดยความหมายแล้วกลยุทธ์ก็คือการตั้งวัตถุประสงค์ระยะยาวที่จะต้องทำให้บรรลุในเชิงธุรกิจการกำหนดแนวทางที่ต้องการที่จะบรรลุนั้นต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่ต้องการทำให้เกิดพวกศักยภาพนะครับหรือขีดความสามารถขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ข้อแรกครับการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์คือกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยกำหนดสภาพการในอนาคตเนี่ยจะต้องที่ต้องการบรรลุและกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการนั้นบนพื้นฐานของข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบข้อต่อมานะครับการปฏิบัติต่อกลยุทธ์ภายหลังจากการสร้างกลยุทธ์แล้วขั้นตอนต่อมาคือการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นการตามรายละเอียดที่วางไว้รวมถึงการออกแบบหน้าที่ที่ใช้ในการรับผิดชอบด้านดำเนินการนะครับและด้านโครงการของกลยุทธ์ในขั้นนี้เนี่ยจะมุ่งไปสู่การวางกลยุทธ์
ข้อต่อมานะครับการประเมินกลยุทธ์การประเมินกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการวัดผลการทำงานกลไกผลตอบรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและกระบวนการเรียนรู้นะฮะการประเมินกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการที่มีการประเมินแนวทางหรือวิธีการเฉพาะอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมมีประสิทธิภาพเพียงใดและหากว่ามีที่ว่างสำหรับการปรับปรุงและการประเมินผลประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนระหว่างและหลังใช้กลยุทธ์ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางได้เมื่อต้องการประเด็นต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีและแนวคิดจากสมรรถภาพสินค้าและบริการคือสิ่งที่ผลิตขึ้นมาจากฐานของกลุ่มเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับสมรรถภาพภายในหรือขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่จัดหามาจากแหล่งอื่นแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยที่ถูกนำมาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์กันหรือสอดคล้องกับกิจกรรมภายในองค์กรโดยมีองค์ประกอบของเทคโนโลยี3ขั้นดังนี้นะครับข้อที่1เทคโนโลยีหลักนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรเนี่ยถือเป็นตัวโดดเด่นในการแข่งขันในตลาดตัวที่2เทคโนโลยีพื้นฐานเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจของตนแต่ไม่มีความแตกต่างไปจากเทคโนโลยีของคู่แข่งข้อที่3ครับเทคโนโลยีภายนอกเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาจากที่อื่นหรือจากภายนอกวัตถุประสงค์เบื้องต้นของกลยุทธ์ในธุรกิจนะครับคือการตอบคำถามพื้นฐาน3ข้อดังนี้ข้อที่1ครับธุรกิจจะสร้างการรองรับหรือคำมั่นสัญญาอะไรเกิดขึ้นข้อที่2ฮะองค์กรควรจะวางตำแหน่งในธุรกิจอย่างไรข้อที่3ครับเทคโนโลยีการผลิตหรือการตลาดอะไรที่จำเป็นต่อการบรรลุหรือเข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อมนะครับที่มีอิทธิพลต่อการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจคือการแข่งขันภายในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแข่งขันในด้านของโอกาสทางเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับในการแข่งขันไว้ได้โดยอาจจะต้องพิจารณาจากขั้นตอนต่างๆได้แก่ข้อที่1ครับการรวมแผนทางกลยุทธ์และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันการวางแผนทางเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อการเลือกโครงการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงการกระจายทรัพยากรและตารางเวลาในการปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเลือกเทคโนโลยีให้เข้ามาใช้กับกระบวนการผลิตและการประเมินผลซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจะต้องกำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กรข้อต่อมานะครับผลกระทบจากบุคคลที่3เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถึงแม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงทั่วไปที่มีต่อนโยบายทางการตลาดและประโยชน์ขององค์กรแต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกันระหว่างการจัดการการใช้การชี้นำและผลทางกฎหมายที่จะตามมาข้อต่อมาครับข้อที่3การลดแรงต้านทางสังคมที่มีต่อการเปิดตัวและการรับเทคโนโลยีเข้ามาในสถานที่ทำงานการลดแรงต้านเนี่ยอาจจัดการได้โดยการพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่เป็นผลกระทบดังกล่าวอย่างเพียงพอการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ความจำเป็นหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการใช้เทคโนโลยีให้บุคลากรในองค์กรสร้างความรู้ความเข้าใจการฝึกทักษะขั้นสูงเพื่อให้บุคลากรเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ข้อที่4ครับการเพิ่มบทบาทของผู้บริโภคในด้านการเลือกสรรและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีธุรกิจอาจจำเป็นที่จะต้องเสนอความต้องการที่จะเป็นไปได้นะฮะในเชิงตลาดเพื่อผลักดันสินค้าที่มีอยู่น้อยหรือไม่มีอำนาจในการออกจากตลาดไปโดยการกดดันทางเทคโนโลยีนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เข้ามาทดแทนดังนั้นผู้บริโภคจึงควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกและยอมรับในตัวสินค้านั้นได้ข้อที่5ครับการกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มการยอมรับการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการยอมรับถ้าได้มีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันและมีการยอมรับในเหตุและผลเช่นการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้ดีเป็นต้นข้อที่6ครับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในแง่มุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควรจะนำมาพิจารณาเพื่อแนะนำต่อผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนการจัดการเช่นข้อที่1อุปสรรคสำคัญและผลดีที่ได้จากความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์กรข้อที่2กลยุทธ์ที่เหมาะสมและเวลาในการเปลี่ยนแปลงจากการร่วมดำเนินการสู่การแข่งขันในองค์กรนะครับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อที่3ครับผลกระทบของเทคโนโลยีที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพความปลอดภัยครับสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะเป็นข้อสรุปของตอนที่3การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไง
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเลยครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และก็ตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันนะครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Idea ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นำเสนอไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับและในวันนี้ครับผมและน้องกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้เขาร่วมแรงร่วมใจกันครับในการสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมที่น่าอยู่จนก้าวไปสู่ความเป็นกรีนโซไซตี้แห่งหนึ่งของเมืองหลวงเลยล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นครับต้องตามชมในรายการนี้ครับกับช่วงแรกเลย Green View
1: สวัสดีพี่เอด้วยนะครับชุมชนเสาที่น้องกรีนจะพาไปเยี่ยมชมในวันนี้ชื่อว่าชุมชนเลิศสุขสมตามป้ายชื่อที่เห็นอยู่นี้เลยครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าชุมชนใต้สะพานบางขี้แก้งเพราะว่าอยู่ใต้สะพานครับอยู่ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อพูดถึงชุมชนใต้สะพานแล้วส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพื้นที่เล็กๆแคบๆแล้วก็เต็มไปด้วยขยะรวมถึงไม่มีความปลอดภัยด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้กลับตรงกันข้ามนะครับเพราะที่นี่ถูกปรับให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่สีเขียวและมีความสร้างสรรค์เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบพื้นที่สุขภาวะนั่นเองครับ
2: พื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้งถือเป็นต้นแบบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของพื้นที่ชุมชนเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมสุขภาวะซึ่งความสำเร็จของชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้เป็นความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงคนในชุมชนที่ได้ร่วมมือกันในการจัดการและปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
3: พื้นที่สุขภาวะเนี่ยนะหมายถึงพื้นที่ที่ทุกคนได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแล้วมีอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดสิ่งเสพติดทั้งหลายค่ะแล้วผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมตรงนี้ก็จะได้รับมีความสุขด้านอารมณ์สังคมและจิตใจค่ะเราก็จะเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นต้นแบบในการออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายเราจะมีออกกำลังกายทุกวันเช้าเย็นแล้วก็โดยเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเย็น5โมงเนี่ยเราจะมีการเต้นแอโรบิกทุกวันอาทิตย์ผู้สูงอายุค่ะแล้วก็จะมีเด็กๆมาตีแบดมาทำอะไรต่างๆบางคนก็มานั่งพักผ่อนพูดคุยกันค่ะเป็นสถานที่ที่ทุกคนมาร่วมกิจกรรมได้
2: ในอดีตพื้นที่ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ทำสวนทำนามีคูน้ำล้อมรอบแต่เมื่อมีการตัดถนนผ่านและมีการสร้างสะพานข้ามคลองทำให้ชุมชนถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนขณะที่พื้นที่ใต้สะพานกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมมีขยะส่งกลิ่นเหม็นอัตลักษณ์ของชุมชนเริ่มสูญหาย
3: พอถูกถนนพักอาตัดผ่านปุ๊บชุมชนเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนของชุมชนเนี่ยจะมี3ส่วนมันก็กลายเป็นว่าส่วนใครส่วนมันต่างคนต่างอยู่มีพบปะสังสรรค์กันบ้างเวลาไปร้านค้าก็จะไปเจอกันที่ร้านค้าก็ได้พูดคุยกันบ้างแต่ส่วนทิศตะวันออกเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเลยเราแทบจะไม่ค่อยรู้จักกันด้วยซ้ำไปบางทีมาเจอกันตรงนี้จะถามว่าชื่ออะไรอยู่

0: ที่ไหนแต่จริงๆแล้วอยู่ในชุมชนเดียวกันนี่เองค่ะหลังจากที่ต่างคนต่างอยู่แล้วเราก็มาคิดที่จะทำพื้นที่สุขภาวะตรงนี้โดยจากมอสยามจากสสสจากเขตมาร่วมกันพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะค่ะได้พบปะสังสรรค์ได้พูดคุยก็ได้สนิทสนมกันมากขึ้นนะคะ
1: การปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขข้อจำกัดพื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้งนั้นถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือจากผู้คนในพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งนำไปสู่การจัดการข้อจำกัดเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจนทั้งยังช่วยยกคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนขึ้นโดยสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ออกกำลังกายเป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆและเยาวชนห้องศูนย์สุขภาพชุมชนและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นการประชุมและการจัดงานเนื่องในเทศกาลต่าง
0: ๆแล้ววันเด็กเราก็จัดกิจกรรมเด็กก็จะมาร่วมกิจกรรมกันสนุกสนานจัดที่ลานตรงนี้เด็กก็มาร่วมกันเยอะของฝันก็เยอะผู้ปกครองก็มาให้ของฝันกันเยอะแยะเลยหลังจากงานวันเด็กทีนี้ก็เป็นงานวันสงกรานต์วันสงกรานต์เนี่ยเราก็จะทำบุญทุกปีเราจะนิมนต์พระมา9รูปแล้วก็เลี้ยงอาหารถวายสังฆทานแล้วก็บังสกุลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนจะเขียนชื่อมาใส่ขันไว้แล้วก็มาให้พระบังสกุลแล้วเราก็ถวายของพระหลังจากพระให้ศีลให้พรเสร็จแล้วพอพระกลับก่อนจะกลับเราก็ส่งน้ำพระด้วยพอส่งน้ำพระเสร็จพอพระกลับเราก็เชิญผู้สูงอายุตั้งแต่80ปีลงมาเนี่ยเชิญมานั่งแล้วเราก็รดน้ำขอพรท่านทั้ง10ท่านแล้วก็มีของจำนวนให้ท่านทุกคนก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีมาก

0: ผู้ชมครับปัญหาทุกปัญหาล้วนมีทางออกและทางแก้ไขนะครับอย่างเช่นที่ชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้ครับชาวบ้านนะครับเขาหันมาพูดคุยกันครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้งครับให้เป็นพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์นะครับโดยนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้เกิดพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
1: หากพิจารณาลักษณะของชุมชนเลิศสุขสมพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นชุมชนที่แทรกตัวอยู่ในสวนผลไม้ที่เรียกว่าสวนผสมผสานในขณะที่บางส่วนก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านนิยมปลูกเตยหอมซึ่งเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่ง
2: ในชุมชนเลิศสุขสมเนี่ยเราจะมีสวนเตยกันเป็นส่วนใหญ่เราจะมีปลูกสวนเตยทางด้านทิศตะวันออก 2-3 สวนแล้วทางด้านทิศเหนือสวนหนึ่งแล้วก็สวนนี้อีกสวนหนึ่งซึ่งทำกันอย่างจริงจังรายได้แต่ละเดือนของที่ปลูกเตยเนี่ยจะได้ถึง 2-3 หมื่นบาทต่อเดือนแล้วเราก็เชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนแต่ละบ้านเนี่ยใครที่มีพื้นที่เราก็เชิญชวนให้ปลูกเตยเวลาชุมชนต้องการใช้ใบเตยเราก็จะสั่งซื้อจากบ้านที่ปลูกกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาตัดมาขายเพื่อทำสบู่ต่อไปทำสบู่เหลวสบู่ก้อนเอาไว้จำหน่ายในชุมชนค่ะประโยชน์ของใบเตยเนี่ยนะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เอามาประดิษฐ์มาแปรรูปเป็นดอกไม้เป็นพวงมาลัยเป็นกระเช้าใบเตยเป็นช่อเชิญนะคะเป็นโมบายต่างๆเพื่อจัดจำหน่ายในชุมชนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอามาทำด้านอาหารด้านอาหารเนี่ยเราก็จะมาทำเป็นน้ำใบเตยทำเป็นวุ้นทำเป็นรสช่องทำเป็นตะโก้ค่ะขนมหลากหลายบางคนก็นึ่งข้าวเหนียวก็ใช้ใบเตยเนี่ยเป็นส่วนผสมเพื่อจะเพิ่มสันในอาหารชนิดนั้นเพิ่มสีเพิ่มกลิ่นค่ะ
1: นอกจากจะปลูกเตย

0: หอมเพื่อส่งขายที่ปากคลองตลาดแล้วสมาชิกของชุมชนเลิศสุขสมได้มีการรวมตัวกันเพื่อต่อยอดความคิดโดยนำเตยหอมมาประดิษฐ์ให้สวยงามและทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆเช่นทำพวงมาลัยกลมกระเช้าผ่านไหว้ครูและงานประดิษฐ์อื่น
1: ๆที่เลือกใบเตยมาทำเพราะว่าเราปลูกเองมีวัสดุในท้องถิ่นในชุมชนที่เราไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปซื้อแล้วก็ปลอดสารปลูกเตยเยอะค่ะเศรษฐกิจอ่ะพอเพียงคือว่ามีรายได้กันในครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องไปออกไปทำงานข้างนอกบ้านค่ะทำอยู่ในสวนของตัวเองในบ้านตัวเองมีรายได้ต่อเดือนก็คนละเป็นหมื่นค่ะทำที่สวนแล้วก็มารวมกลุ่มกันทำที่ชุมชนคือเวลามีงานก็มารวมกลุ่มกันทำที่ชุมชนนี่แล้วก็ทำที่สวนมาแล้วก็รวมกันแล้วก็ไปส่งที่ตลาดอีกด้วยคือมีรายได้หลายทางคืออันนี้คือเรามาแปรรูปให้เพิ่มมูลค่าคือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วคนภายนอกได้มาชมมาดูและได้เอาของเราไปเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ว่าเอาไปชุมชนเราได้รางวัลก็ได้ตรงเนี้ยที่รวมกลุ่มกันเนี้ยที่ได้รางวัลวิสาหกิจแล้วก็ได้ดีเด่นของเขตภาษีเจริญเนี่ยของดี
2: คุณผู้ชมครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเหล่านี้แล้วนะครับที่ชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ภูมิใจนำเสนอนะครับในการพัฒนาชุมชนของเขานั่นก็คือการทำกระดาษสาจากใบเตยหอมนั่นเองครับเราไปดูกันว่ากระดาษสานี้จะเป็นอย่างไรและทำออกมาเป็นอะไรได้บ้างนะครับในช่วง Green Idea
0: เมื่อกล่าวถึงงานหัตถกรรมที่มีอยู่มากมายของไทยแล้วหัตถกรรมที่ทำจากกระดาษสาก็เป็นอีกหนึ่งหัตถกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในด้านความสวยงามความน่ารักและดูอ่อนหวานเพราะกระดาษสามีพื้นผิวสวยมีความคงทนและสามารถย่อยสลายได้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกระดาษสาในยุคดั้งเดิมนั้นทำมาจากต้นปอสาซึ่งเป็นพืชเส้นใยในตระกูลเดียวกับหม่อนกระดาษสาในยุคต่อๆมาได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกระดาษสาที่ทำจากกาบกล้วยจากตะไคร้จากฟางข้าวจากผักตบชวาและจากเตยหอมซึ่งกระดาษสาเหล่านี้สามารถนำมาประดิษฐ์และใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นทำดอกไม้ทำถุงกระดาษทำกรอบรูปทำสมุดโน้ตทำร่มทำพัดและทำกระดาษห่อของขวัญ
3: วันนี้เราทำกุหลาบจากกระดาษใบเตยนะคะคือก่อนที่เราจะทำเนี่ยกระดาษนี่นะคะเราต้องเอาจากเตยที่เราเหลือใช้ที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราต้องเอามาปั่นก่อนมาปั่นแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปปั่นผสมกับกระดาษเมื่อได้ที่แล้วเรามาผสมกันแล้วก็จะเอาไปร่อนใส่ตะแกรงร่อนในน้ำร่อนตากอย่างที่เราตากเราสามารถที่ว่าจะทำเป็นสีเขียวสีม่วงสีฟ้าได้ทุกสีโดยการที่เราต้องผสมสีเมื่อเราทำได้เรียบร้อยแล้วเราก็ตากแห้งแล้วเราก็สามารถที่เอามาทำเป็นประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้ทุกชนิดคือทำเราวันนี้เราจะทำกุหลาบกุหลาบเนี่ยเราสามารถที่ทำเป็นดอกได้หลายอย่างคือใส่กระถางโชว์ได้หรือเป็นแบบแจกงานวาเลนไทน์อย่างนี้ค่ะหรือก็เป็นช่อที่ในงานได้ทุกงานแล้ววันนี้เราจะทำกุหลาบจากใบเตยนะคะจากสีที่เราสีเขียวเราทำเป็นสีแดงเราจะทำให้ดูนะคะขั้นแรกเราต้องทำเป็นดอกตูมก่อนเมื่อได้ดอกตูมแล้วเราก็จะมีใบนี่ค่ะเราจะม้วนอย่างนี้แหละค่ะก้านเนี่ยเราจะม้วนเข้าก่อน

0: ม้วนเข้าก่อน1ข้างแล้วก็ม้วนออก1ข้างเมื่อเราได้ใบที่แล้วเราใช้3ใบเราได้3ใบเสร็จเราก็จะเอามาเข้าในนี้ค่ะเข้ากลีบก่อนข้าวเราต้องหักให้เรียบร้อยก่อนค่ะหักมุมอย่างนี้แล้วก็ทากาวเราทากาวเพื่อให้มันติดกันไม่ให้หลุดแล้วก็เข้าช่อแต่เราจะดัดให้เป็นกลีบเป็นดอกจะเข้าได้เป็นดอกตูมเมื่อเราพันได้เสร็จแล้วก็ใช้ได้พันก้านค่ะพอขั้นที่สองเราก็จะได้ใบมาเอามาดัดให้งอออกให้ดูด้วยไม่มีหน้ากับหลังแล้วก็ม้วนออกสองข้างเมื่อได้แล้วก็จับจีบค่ะให้เป็นมุมนี้แล้วก็ทากาวใช้3กลีบค่ะขั้นที่2พอมาขั้นที่3แล้วก็ใช้กลีบเหมือนเดิมละค่ะแล้วก็จับปุ่มเหมือนเดิมแต่เราจะวางให้สักหว่างกันนะคะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเป็นดอกนี้เราก็จะเอาเนี่ยมากลีบเลี้ยงใส่ค่ะใส่ให้ได้3กลีบพอเมื่อได้3กลีบเราก็จะพันก้านพันก้านให้เนี่ยให้รอบเลยค่ะรอบอย่างเงี้ยรอบอย่างเงี้ยนะคะเมื่อได้รอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ดอกอย่างนี้ละค่ะแล้วก็ดัดแปลงเป็นให้ทำเป็นแบบดอกไม้เป็นวาเลนไทน์หรือเราทำเป็นแบบกระถางค่ะแจกันโชว์ประดับจากที่เราทำเป็นดอกเสร็จแล้วเราสามารถดัดแปลงมาใส่แจกันโชว์ค่ะประดับบนโต๊ะการทำกระดาษจากกระดาษใบเตยเนี่ยนะคะคือว่าเราจะเอาคนของในชุมชนเราเนี่ยมาช่วยทำมาพัฒนาให้ชมมาช่วยทำว่าทำเป็นดอกไม้จันทร์ดอกกุหลาบหรือทำได้ทุกอย่างค่ะในชุมชนที่จะรายได้ทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วทุกคนก็เราสามารถแบ่งสรรปันส่วนให้ได้ทุกคนค่ะเราสามารถมาดัดแปลงให้เป็นรูปถุงค่ะใส่โชว์สวยงามเอาไว้ใส่พวกได้สารพัดทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่างเลยของฝันแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไปทำดอกไม้จันทร์ค่ะดอกไม้จันทร์ใช้ในงานศพแล้วก็ทำช่อประทานแล้วก็ทำพวงหรีดแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ว่าตอนนี้กำลังว่ากำลังสนใจนะคะคือเอากระดาษเนี่ยนะคะมาวาดรูปสามารถเป็นรูปอะไรก็ได้ตกแต่งแล้วก็แต่งสีเราจะแล้วเอาสีเข้าไปในค่ะวาดรูปมีความสวยงามเราสามารถทำเป็นรูปก็ได้ค่ะเอาไปวาดรูปภาพนะคะแล้วก็เราก็ใช้แต่งสีน้ำมันนะคะแต่งขอบแต่งลวดลายมันอยู่ที่ว่าเราสามารถจะทำลายอะไรก็ได้ผลงานก็เป็นเตยเพราะเราไปเป็นกระดาษที่หอมค่ะเตยหอมยังสามารถพิสูจน์ได้นะคะ
1: เตยหอมจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขึ้นเป็นกอในที่ชื้นและใกล้น้ำส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์คือส่วนที่เป็นใบซึ่งในใบเตยหอมประกอบด้วยสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์และน้ำมันหอมระเหยที่อุดมไปด้วยสารหลากหลายชนิดและด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของใบเตยหอมที่กล่าวมานี้ทำให้ใบเตยหอมกลายเป็นพืชสมุนไพรที่ชาวชุมชนเลิศสุขสมนำมาแปลรูปเป็นส่วนผสมของการทำสบู่ก้อนจากใบเตยหอม
2: วันนี้เราจะมาสาธิตการทำสบู่ก้อนใบเตยนะคะวัตถุดิบคือ 1. กีซาลีนใสค่ะ 2. เตยหอมค่ะ 3. น้ำสะอาดค่ะขั้นแรกเราจะหั่นกีซาลีนเป็นก้อนเล็กๆนะคะขั้นที่2หั่นใบเตยเป็นฝอยเล็กแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการปั่นนะคะขั้นที่3น้ำใส1คัพค่ะเราจะเทน้ำใสลงเครื่องปั่นก่อนนะคะใบเตยหั่นฝอยนะคะแล้วเริ่มปั่นค่ะปั่นเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยตวงไว้นะคะแล้วก็เอากีซาลีนใส่หม้อตุ๋นค่ะพอเราตุ๋นเสร็จนะคะอันนี้

0: จะเป็นกลีเซอรีนเหลวนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมที่เราปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับกลีเซอรีนเหลวค่ะโดยการผสมเราจะต้องเอาหม้อตุ๋นยกออกจากเตาก่อนนะคะเราจะผสมนอกเตาค่ะจากการผสมแล้วเราก็จะใช้คนให้เข้ากันสักพักหนึ่งเราก็นำกลีเซอรีนเหลวที่ผสมแล้วไปเทลงแบบพิมพ์ค่ะแล้วเราก็เอากลีเซอรีนเหลวที่ผสมแล้วเทใส่เหยือกค่ะสำหรับเทลงพิมพ์นะคะพอเราเทของเหลวที่ผสมแล้วลงแม่พิมพ์นะคะเราจะทิ้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะเขาจะเซตตัวเป็นสบู่ก้อนแข็งปกติค่ะเราสามารถแกะออกมาเป็นสบู่ก้อนปกตินะคะก็จะเป็นสบู่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนคือสบู่เตยหอมนะคะเราจะมี2อย่างนะคะชนิดที่1คือเราแยกกากนะคะจะเป็นสบู่ใสธรรมดาชนิดที่2เราจะใส่กากใบเตยที่ปั่นลงไปด้วยนะคะจะเป็นสบู่สครับซึ่งเราใช้สำหรับขัดผิวจะเป็นแบบนี้ค่ะเราแกะออกมาแล้วเราจะซีนนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์เป็นตาของชุมชนค่ะอันนี้คือแบบสครับของเราจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นแบบใสธรรมดาเราจะทำเป็นรูปไข่นะคะเนื้อสบู่จะเป็นใสค่ะมองเห็นสีเขียวชัดเจนใช้สำหรับฟอกปกตินะคะถ้าเป็นแบบสครับสี่เหลี่ยมนะคะจะใช้สำหรับขัดผิวค่ะประโยชน์ของใบเตยที่เรามาใช้เป็นวัตถุดิบนะคะ1คือกลิ่นจากธรรมชาตินะคะกลิ่นหอมใบเตยเป็นของคนไทยค่ะ2ในใบเตยจะมีสารต้านแบคทีเรียนะคะเวลาเราใช้กับร่างกายจะมีความรู้สึกสดชื่นค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสะอาดนะคะการที่เราใช้เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าชุมชนของเรามีใบเตยค่ะแล้วก็นำใบเตยมาใช้จะทำให้ชุมชนของเรามีรายได้จากการทำสบู่ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนเลิศสุขสมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใต้สะพานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทำให้คนในชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจเพราะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยจากพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่สีเขียวสามารถลบภาพลักษณ์เดิมๆได้อย่างสิ้นเชิงที่คนส่วนใหญ่มองว่าพื้นที่ใต้สะพานมักจะมีแต่อันตรายและไม่ปลอดภัย
2: ตั้งแต่ทำงานตรงนี้มาเนี่ยเราไม่เคยนึกถึงรางวัลเลยนะเรานึกอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนมารวมเป็นหนึ่งเดียวให้ได้เราต้องการจุดรวมของชุมชนให้ได้ตรงนี้ค่ะส่วนรางวัลเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ได้มาก็ยินดีด้วยค่ะมันเป็นการเสริมกำลังใจให้กับคณะทำงานค่ะ
3: คุณผู้ชมครับน่าชื่นชมจริงๆเลยใช่ไหมครับกับความสำเร็จของชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะเลิศสุขสมทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนที่ร่วมกันสร้างพลังบวกเพื่อพัฒนาชุมชนซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถรวมตัวกันได้เช่นนี้ทุกที่ชุมชนของเราก็จะเข้มแข็งอย่างแน่นอนเลยนะครับอย่างที่เรียกกันว่าสามัคคีคือพลังวันนี้น้องกรีนลาพี่เอและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับน้องกรีนอย่างที่น้องกรีนและคุณผู้ชมรู้กันดีนะครับว่าสามัคคีนั้นคือพลังครับและพลังที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นพลังที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จึงจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบผลสำเร็จได้ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ฮัลโหล
8: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
7: งานนี้ผมขอแล้วกัน
8: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
7: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับสอนกันนะครับคือขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายไปชอบขายทอดตลาดนะครับแล้วขายฝากหลักก็คือเป็นเรื่องซื้อขายนะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็จะตกไปอย่างผู้ซื้อแต่ต้องมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายนะครับสามารถที่จะถ่ายทรัพย์หรือซื้อทรัพย์นั้นคืนได้นะครับอันที่สองคือกรณีที่มีการถ่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาอันนี้ก็ตกลงกันครับว่าจะถ่ายคืนกันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นก็คือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็กำหนด10ปีนับแต่เวลาที่ซื้อขายแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็กำหนด3ปีนับแต่เวลาที่ซื้อขายนะครับครับหรือว่าผู้ไถ่นะครับได้วางทรัพย์สินอันเป็นสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาไถ่ซึ่งจะต้องมีการสละสิทธิ์ถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่แล้วแต่กรณีตอนนี้การวางทรัพย์นะครับให้เจ้าพนักงานของสำนักงานทรัพย์เป็นคนแจ้งนะครับให้ผู้รับสายทราบถึงการวางทรัพย์โดยทันทีนะครับโดยผู้ถ่ายไม่ต้องเป็นผู้แจ้งนะครับในการขายฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ได้นะครับถ้าและผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นฝ่าฝืนสัญญาก็ต้องรับผิดต่อผู้ขายในความเสียหายใดๆเกิดแต่ข่าวนั้นด้วยนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องกำหนดเวลาถ่ายนะครับจะตกลงกันไว้นะครับแต่ห้ามตกลงเกินนะครับตามระยะเวลานี้นะครับถ้าเป็นอสังหาทรัพย์คือที่ดินบ้านนะครับอันนี้ต้อง10ปีนับแต่เวลาซื้อขายแต่ถ้าหากว่าเป็นสังหาทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับขายฝากกันก็3ปีนับแต่เวลาซื้อขายนะครับแต่ถ้าไทยกำหนดเวลาถ่ายเกินไปกว่านั้นก็ลดลงมาเป็น10ปีได้3ปีตามประเภททรัพย์นะครับกำหนดเวลาถ่ายนั้นนะครับอาจจะมีการทำสัญญาขยายเวลาถ่ายได้นะครับก็ให้ลดลงมาแต่ถ้าเกินก็ให้ลดลงมาเป็นกำหนดเวลาตามที่อยู่ในข้อ 1.4 นะครับการขยายกำหนดเวลาถ่ายนะครับต้องมีหลักฐานหนังสือลงรายชื่อผู้รับถ่ายถ้าเป็นทรัพย์สินซึ่งการซื้อขายกันจะต้องทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่นะครับห้ามมียกการขยายขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วนะครับเว้นแต่จะได้นำหนังสือหรือหลักฐานหนังสือดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะถ่ายทรัพย์สินขายฝากคืนนะครับมีผู้ขายเดิมนะครับทายาทของผู้ขายเดิมผู้รับโอนสิทธิ์หรือผู้ซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าเป็นให้เป็นผู้ถ่ายได้นะครับสิทธิ์ในการถ่ายทรัพย์นั้นจะใช้กับใครบ้างนะครับใช้กับผู้ซื้อเดิมหรือทายาทของผู้ซื้อเดิมครับหรือผู้รับโอนทรัพย์สินหรือผู้รับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นแต่ในข้อนี้ถ้าเป็นสังทรัพย์ครับจะใช้สิทธิ์ได้ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ในเวลาโอนว่าทรัพย์สินตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ถ่ายคืนนะครับสินถ่ายนะครับถ้าไม่ได้กําหนดเวลากันไว้นะครับให้ถ่ายตามราคาที่ขายฝากนะครับเช่นขายฝากรถยนต์อย่างแสนนะครับแล้วก็ไม่ได้กําหนดเวลาซื้อคืนไว้ก็ต้องถ่ายซื้อถ่ายคืนนะครับ100,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าปรากฏว่าในเวลาถ่ายสินถ่ายหรือราคาขายฝากสูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อย15ต่อปีนะครับให้ถ่ายได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีนะครับส่วนค่าริชาร์ดธรรมเนียมในการขายฝากนะครับซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้นผู้ถ่ายต้องใช้แก่ผู้ซื้อพร้อมสินถ่ายนะครับส่วนค่าริชาร์ดธรรมเนียมการถ่ายนั้นผู้ถ่ายพึงออกใช้ครับทรัพย์สินทั้งสายนั้นต้องส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาถ่ายแต่ถ้าหากว่าทรัพย์สินนั้นถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อผู้ซื้อจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับทรัพย์สินซึ่งถ่ายนั้นบุคคลผู้ถ่ายย่อมได้รับคืนไปโดยปลอดจาก

จากสิทธิ์ใดๆนะครับซึ่งผู้เสนอหรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้เสนอก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่นะครับแต่ถ้าว่าเป็นการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างเวลาขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าที่แล้วนะครับการเช่านั้น

นะครับที่ขายที่ส่งไม่ตรงตามตัวอย่างนะครับห้ามฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปีนับตราส่งมอบครับขายตามคำพารณานะครับก็ในการขายตามคำพารณานั้นผู้ขายต้องส่งทรัพย์สินให้ตรงตามคำพารณานะครับในข้อรับผิดก็เช่นเดียวกันครับห้ามไม่ฟ้องเมื่อพ้นกรณีหนึ่งปีนับจากเวลาส่งมอบครับขายเปิดชอบนะครับก็คือการขายที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อมีโอกาสตรวจดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อนะครับการตรวจดูทรัพย์สินนั้นถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ผู้ขายอาจกำหนดเวลาสมควรและบอกกล่าวแก่ผู้ซื้อให้ตอบภายในกำหนดเวลาไว้ว่าจะรับซื้อหรือไม่นะครับทรัพย์สินซึ่งอันผู้ซื้อจะพึงตรวจดูก่อนที่จะส่งมอบแก่กันนั้นถ้าผู้ซื้อไม่ตรวจรับภายในเวลาที่กำหนดไว้โดยสัญญาหรือโดยประเพณีหรือโดยคำบอกกล่าวของผู้ขายนะครับผู้ขายย่อมไม่มีความผูกพันต่อไปครับเมื่อทรัพย์สินซึ่งนั้นได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อเพื่อตรวจดูแล้วนะครับการซื้อขายย่อมเป็นบูรณ์ในกรณีต่อไปนี้นะครับถ้าผู้ซื้อไม่ได้บอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้อภายในเวลาที่กำหนดไว้โดยสัญญาหรือโดยประเพณีหรือโดยคำบอกกล่าวนะครับหรือถ้าผู้ซื้อไม่ส่งทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวมานั้นนะครับหรือถ้าผู้ซื้อใช้ราคาทรัพย์สินนั้นเช่นเชิงหรือแต่บางส่วนนะครับหรือแต่ถ้าผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นหรือทำการอื่นอย่างใดนะครับเป็นอย่างว่าพิจารณานั้นครับแต่การขายทอดตลาดนะครับย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงในการข้อไม้ครับหรือด้วยกิริยาอื่นใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดนะครับถ้ายังไม่ได้แสดงเจตนาเช่นนั้นตามใดนะครับผู้สู้ราคาจะถอนคำสู้ราคาของตนก็ยังถอนได้นะครับผู้ซื้อในการขายทอดตลาดต้องทำตามโฆษณาบอกขายนะครับถ้ามีผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคาหรือใช้ผู้อื่นใดเข้าสู้ราคาในการทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับถ้าไม่ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ผู้อื่นผู้ใดเข้าสู้ราคานะครับเป็นแต่จัดแถลงไว้โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นครับว่าผู้ขายถือสิทธิ์ที่จะเข้าสู้ราคาด้วยเมื่อผู้ใดทอดตลาดเห็นว่านะครับซึ่งมีผู้สู้ราคาสมส่วนนั้นยังไม่เพียงพอผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินออกจากการขายทอดตลาดได้ครับผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อที่ผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปครับไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ประการใดนะครับเมื่อผู้ใดถอนทรัพย์สินแลนั้นจากการทอดตลาดผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นเช่นกันครับผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสดนะครับเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขายนะครับถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดอะไรเสียไม่ใช้ราคาให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินออกขายอีกซ้ำขายอีกซ้ำหนึ่งนะครับถ้าและได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดซ้ำเดิมผู้สู้ราคาเดิมนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาดครับถ้าเงินได้จากการขายทอดตลาดส่วนหนึ่งครับก็ต้องบังคับตามข้อ7หรือข้อ8ผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิดนะครับครับเรื่องการขายตรงครับลักษณะสำคัญของการขายตรงก็เป็นการทำตลาดสินค้าบริการในลักษณะของการเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงนะครับเสนอขายต่อผู้บริโภคจัดที่อยู่อาศัยก็ได้ที่ทำงานก็ได้นะครับของผู้บริโภคหรือของผู้อื่นหรือสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระครับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการคือตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระนะครับส่วนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงนะครับต้องเป็นห้างส่วนจดทะเบียนต้องสัจจำกัดบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าบุคคลธรรมดาจะทำธุรกิจขายตรงไม่ได้นะครับได้รับการจดทะเบียนนะครับการประกอบธุรกิจขายตรงจากเลขาธิการคณะกรรมการควบซึ่งเป็นนายทะเบียนนะครับครับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนดังนี้ผู้ยื่นคำขอใหม่ต้องวาง 25,000 บาทผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงแล้วถ้ามีรายได้ไม่เกิน25ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 25,000 บาทถ้ามีรายได้เกิน25ล้านบาทแต่ไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีต้องวาง 50,000 บาทนะครับถ้ามีรายได้เกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 100,000 บาทครับถ้ามีรายได้เกิน100ล้านบาทนะครับต่อปีต้องวาง 200,000 บาทครับครับเมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนการขายตรงแล้วนะครับให้นายทะเบียนพิจารณาและตรวจสอบในเรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสมบูรณ์และสิทธิความดีของประชาชนสินค้าหรือบริการมีลักษณะตรงตามที่ได้มีการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสัญญามีรายการถูกต้องและครบถ้วนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดนะครับแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริงหรือเป็นไปได้จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจนผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคนะครับข้อกำหนดในแผนต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายสั่งซื้อสินค้าและต้องไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับ
ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็น

0: เครือข่ายในการประกอบเครือข่ายตรงโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นคือแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ถ้าฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินและปรับไม่เกิน500,000บาทนะครับซึ่งเป็นความผิดที่คณะกรรมการขายตรงไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้นะครับในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนั้นจะต้องดำเนินคดีฟ้องผู้นั้นต่อศาลเท่านั้นครับเมื่อนายทะเบียนนะครับเมื่อนายทะเบียนยื่นเมื่อนายทะเบียนเห็นว่าการยื่นคำขอนั้นถูกต้องและยื่นผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีสารต้องห้ามให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอนำหลักประกันมาวางต่อนายทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่รับคำขอจดทะเบียนการประกอบขายตรงครับเมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนนะครับวางหลักประกันครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบขายตรงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นขอทราบภายใน15วันนับแต่วันที่รับหลักประกันนะครับลักษณะสำคัญของตลาดแบบตรงนะครับเป็นการทำตลาดสินค้าบริการในลักษณะการสื่อสารข้อมูลครับเพื่อเสนอขายสินค้าบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างระยะทางและมุ่งหมายผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับนะครับเพื่อซื้อสินค้าบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับยกเว้นที่มีถือว่าเป็นตลาดแบบตรงนะครับก็มีบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบตรงและมีรายได้ไม่เกิน1,800,000บาทต่อปีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายนะครับวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์พวกนี้นะครับไม่ถือเป็นตลาดแบบตรงนะครับนะครับในต่อไปนะครับในให้นำนะครับขายตรงที่เราพูดเมื่อกี้ในข้อ2ข้อ5ข้อ6นะครับมาใช้กับตลาดแบบตรงโดยรวมนะครับแล้วก็ให้นำข้อความนะครับในข้อ4ของขายตรงนะครับมาใช้กับตลาดแบบตรงด้วยนะครับการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนครับให้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคลุ้มครองและเมื่อได้รับคำอุทธรณ์แล้วนะครับให้เลขาธิการคณะกรรมการนำเสนออุทธรณ์นั้นต่อคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงคณะกรรมการทุ่งชนะอุทธรณ์แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์นะครับเว้นแต่มีจำเป็นให้ขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ครั้งละไม่เกิน15วันนะครับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดนะครับแต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับทั้งนี้ให้นำมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีการคดีปกครองพ.ศ. 22 พ.ศ. 42นะครับมาใช้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับในเรื่องการอุทธรณ์ครับสิทธิของผู้พวกนะครับที่ได้ความคุ้มครองด้านเอกสารการซื้อขายสินค้านะครับคือผู้ประกอบขายตรงมีหน้าที่จัดทำเอกสารนะครับผู้จดหมายสารหรือตัวแทนขายตรงมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารนะครับส่วนผู้ประกอบธุรกิจแบบตรงนั้นมีหน้าที่ทั้งจัดทำและส่งมอบเอกสารนะครับสิทธิการเลิกสัญญานะครับของผู้บริโภคนะครับก็โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในระยะเวลานับแต่วันที่นะครับได้รับสินค้าหรือบริการไปยังผู้ประกอบขายตรงหรือผู้ประกอบตลาดแบบตรงนะครับสำหรับการขายตรงผู้บริโภคจะแจ้งไปยังผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับเมื่อผู้บริโภคใช้สินลักษณะให้ผู้ประกอบธุรกิจเกินเงินเต็มจำนวนที่ผู้ได้จ่ายไปเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นภายในเวลา15วันนับแต่วันที่รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญานะครับเมื่อใช้สินลักษณะให้ผู้บริโภคเลือกปฏิบัติดังนี้ครับส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจนะครับเก็บรักษาสินค้านั้นไว้ตามสมควรนะครับภายในเวลา21วันนะครับนับแต่วันที่ได้ชิดสินเลิกสัญญานะครับเว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้ภายในเวลาดังกล่าวนะครับให้เก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแก่สภาพนะครับเมื่อพ้นกำหนดแล้วผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้านั้นไว้หรือไม่ก็ได้นะครับให้ผู้ประกอบธุรกิจนะครับมารับสินค้าคืนนะครับนับคืนมาของผู้บริโภคนะครับแต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนะครับขอให้ส่งคืนทางไปรษณีย์โดยเรียกเก็บทางไปรษณีย์ปลายทางตามเวลานะครับผู้บริโภคก็ต้องส่งคืนสินค้าด้วยนะครับถ้าสินค้านั้นเป็นของใช้สิ้นเปลืองครับผู้บริโภคมีหน้าที่คืนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ก่อนใช้สิทธิ์เลิกสัญญานะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนนะคะทีนี้พอเราพูดถึงสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาหรือว่าผู้ชมเนี่ยจะได้รู้นั่นก็คือมันเป็นสัญญาที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันอันนี้มันสำคัญตรงนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราไม่ต้องการซื้อขายกันแต่ว่าต่างคนเนี่ยต่างมีรถทีนี้แต่ละคนก็อยากจะแลกเปลี่ยนรถกันอันนี้ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เช่น A กับ B เนี่ยต้องการแลกเปลี่ยนรถยนต์กันก็สามารถทำได้เราเรียกว่าเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนที่ต่างฝ่ายต่าง โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะฮะก็คือว่าต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะต้องส่งมอบรถยนต์ให้นะคะ A ก็ต้องส่งมอบรถยนต์ให้ B ก็จะต้องส่งมอบรถยนต์ให้ A นั่นก็คือเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีผลในทางกฎหมายในการแลกเปลี่ยนสังหาริมทรัพย์นี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรก็คือต่างฝ่ายก็ต่างส่งมอบทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือสัญญาแลกเปลี่ยนแล้วก็สัญญาแลกเปลี่ยนก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะที่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องแบกต่อกันนะคะในการที่จะส่งมอบทรัพย์ให้ซึ่งกันและกันนะคะทีนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราได้เรียนมาแล้วนะคะว่าในทรัพย์ต่างๆที่มันมีอยู่ในนี้นะคะในการซื้อขายเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษทีนี้เมื่อเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยนะให้กฎหมายเนี่ยให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้นะคะพอนำกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่ามันมีแบบของสัญญานะคะมีแบบของสัญญาคำว่ามีแบบของสัญญานั้นก็คือในมาตรา519นะคะก็บอกว่าชัดเจนนะคะให้นำบทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยสัญญาซื้อขายมาใช้กับสัญญาแลกเปลี่ยนนะคะให้ถือว่าคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะเป็นผู้ขายในส่วนทรัพย์สินที่ตนแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ส่งมอบแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ซื้อคือต่างฝ่ายก็ต่างเป็นผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายต้องทำตามแบบนะอย่างที่เรียนให้ทราบคำว่าตามแบบนั้นก็คือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดินนะคะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะที่ดินนั้นตั้งอยู่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะก็คือการซื้อขายนะฮะเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะฮะการซื้อขายแพและสัตว์พาหนะอันนี้ก็ต้องไปทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำนี้เป็นโมฆะนะคะไม่ใช่ส่งมอบกันเฉยๆแบบที่เรายกตัวอย่างในเรื่องของการแลกเปลี่ยนรถยนต์อันนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถที่จะส่งมอบกันได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของแบบของสัญญาทีนี้เมื่อเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะมันก็จะมีในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนมันมีสมมติว่าเราต้องการแลกเปลี่ยนทองคำนะฮะกับเพชร ซึ่งทองคำเนี่ยนะหรือเพชรเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะมีค่ามากกว่ากันนะฮะแต่ว่าคู่สัญญาเนี่ยอยากจะแลกเปลี่ยนกันเช่นนางสดนะฮะกับนางสวยเนี่ยนะฮะต้องการที่จะแลกเปลี่ยนนางสดเนี่ยมีทองคำอยู่นะฮะเป็นทองคำเก่านะฮะแต่นางสวยเนี่ยมีเพชรนะฮะซึ่งมีมูลค่านะฮะสูงแต่ว่านางสวยเนี่ยนะฮะต้องการที่จะแลกเปลี่ยนทองคำกับนางสดอันนี้ก็สามารถทำสัญญากันได้แต่ในเมื่อมูลค่าของทรัพย์ของนางสวยเนี่ยนะมีมากกว่าของนางสดก็จะนางสดก็จะต้องเพิ่มเงินเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนโดยตกลงเพิ่มเงินเข้ากับทรัพย์สินอันนี้ก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นนางสดก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบนะฮะทองคำให้กับนางสวยพร้อมกับนะฮะมีเงินเพิ่มนะฮะนี่ก็เข้าบทบัญญัติของกฎหมายว่าการแลกเปลี่ยนน่าจะมีการแลกเปลี่ยนโดยตกลงเพิ่มเงินเข้ากับทรัพย์สินก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะคู่สัญญาที่เราบอกว่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินนะฮะให้ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ในการส่งมอบทรัพย์สินแล้วเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินนะฮะที่มีการแลกเปลี่ยนกันการความรับผิดในการชำรุดบกพร่องและการรอนสิทธิ์อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็นำกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยซื้อขายแล้วเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะง่ายเพราะในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยแลกเปลี่ยนเนี่ยมีอยู่แค่3มาตราเท่านั้นนะคะอันนั้นนักศึกษาก็ลองไปหรือผู้ชมไปศึกษาดูก็จะรู้ว่ามันถ้าเราเข้าใจในเรื่องของสัญญาซื้อขายแล้วเนี่ยก็นำมาใช้ในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนได้ วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสัญ

ญาให้นะคะสัญญาให้เนี่ยก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นนะคะงั้นผู้รับไม่ต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอะไรต่อผู้ให้เลยแต่ผู้ให้เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินนั่นคือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทําตามแบบอย่างที่เราพูดไปในเรื่องเหมือนกับเรื่องในเรื่องของแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้การให้เนี่ยอาจจะให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับเช่น A และ B เนี่ยเป็นหนี้กันอยู่นะคะทีนี้A เนี่ยนะคะเห็น B แล้วสงสารนะ B ยืมเงินไป 20,000 ทีนี้ A เห็น B แล้วสงสารคือ B เป็นคนทำมาหากินนะฮะเพราะฉะนั้น B ก็ยอมชำระหนี้มาแล้ว 12,000 บาทเหลืออยู่ 8,000 บาทเมื่อ A สงสาร B ก็ยอมที่จะไม่ให้คือไม่ให้ B บอกว่าไม่ต้องชำระหนี้ต่อมาเลยอันนี้เราเรียกว่าการให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับนะคะทีนี้การให้โดยการปลดหนี้ให้กับผู้รับเนี่ยก็มีผลทันทีนะฮะเมื่อมีสัญญาให้กันนะแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำเป็นหนังสือทีนี้การให้สมบูรณ์เนี่ยก็คือเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้กับผู้รับนะฮะพอส่งมอบปุ๊บนะฮะการให้ก็ใช้ได้เลยนะฮะเช่นพ่อยกนะที่ดินให้ลูกพอไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การให้ก็สมบูรณ์นะคะทีนี้ถ้ามีการให้สิทธิอันมีตราสารนะเช่นการให้หุ้นนะพ่อให้หุ้นกับลูกเนี่ยนะฮะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะก็คือต้องมีส่งมอบตราสารก็คือส่งมอบใบหุ้นให้กับลูกนะฮะแล้วก็จดแจ้งการให้นะฮะไปยังบริษัทนะฮะที่เป็นเจ้าของหุ้นนะเช่นในดำยกหุ้นบริษัทสดใสให้ในแดงนะคะเมื่อส่งมอบแล้วก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้กับบริษัทสดใสทราบอันนี้ก็คือตัวอย่างของการให้สิทธิอันมีตราสารนะฮะทีนี้การให้ทรัพย์สินถ้าจะซื้อขายกันต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างที่เราบอกถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะฮะเมื่อทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วการให้นั้นก็สมบูรณ์นะฮะทีนี้ถ้าผู้รับทรัพย์สินที่มีค่าภาระติดพันคือรับมาแล้วเนี่ยนะฮะบอกให้ไปชำระหนี้จำนองนะฮะแต่ถ้าหากว่าราคาทรัพย์นั้นไม่พอกับการชำระหนี้นะฮะที่ผู้ให้กำหนดเอาไว้เนี่ยนะฮะผู้รับก็ชำระเท่ากับราคาทรัพย์สินนั้นเช่นยกที่ดินให้แต่ว่าค่าภาษีที่ดินนั้นมันท่วมนะฮะราคาอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะยกเลิกได้นะฮะยกเลิกได้นั่นก็คือผู้รับนะฮะชำระเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ให้เท่านั้นนะฮะไม่ต้องรับภาระเพิ่มเติมอันนี้เราเรียกว่าการให้ทรัพย์สินที่มีราคาไม่พอกับการชำระค่าภาระติดพันแล้วก็ผู้ให้เนี่ยเมื่อให้แล้วเนี่ยผู้รับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะผู้ให้ยังต้องรับผิดพวกความชำรุดบกพร่องและการรอนสิทธิ์ของทรัพย์ที่ให้เช่นเดียวกับในเรื่องของสัญญาซื้อขายและสัญญาแลกเปลี่ยนนะฮะทีนี้เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยผู้รับเกิดประพฤติเนรคุณถามต่อไปว่าผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่นะก็มีหลักกฎหมายว่าในกรณีที่ผู้รับนะฮะประพฤติเนรคุณผู้ให้สามารถถอนคืนการให้ได้การที่ผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นก็จะอยู่ภายในกรอบของกฎหมายนะฮะนั่นก็คือผู้รับได้ประทุษร้ายผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงที่สองผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงนะฮะหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะคือทำความผิดอาญาหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงหรือผู้ได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ให้ในเมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับสามารถที่จะให้ได้นะฮะทีนี้ในเรื่องของการประทุษร้ายต่อผู้ให้ที่เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยอาจจะทำทั้งในกรณีที่ทำต่อตัวนะฮะผู้ให้เองหรือทำต่อทรัพย์ของผู้ให้ก็ได้นะเช่นจุดไฟเผาบ้านผู้ให้ซะหมดสิ้นอันนี้ก็ถือว่าผู้ให้ประพฤติเนรคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัพย์สินที่ผู้ให้ได้ให้ไปผู้รับประพฤติเนรคุณนะคะแม้สิ่งที่ผู้ให้ได้ให้ไปก็สามารถถอนคืนได้ถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้ให้นะคะหรือในกรณีที่ผู้รับชิงทรัพย์นะผู้ให้และทำร้ายร่างกายผู้ให้จนได้รับอันตรายสาหัสอันนี้ก็สามารถที่จะถอนคืนการให้ได้ก็คือเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ได้นะคะอันนี้ก็คือผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือด่าว่าผู้ให้นะเป็นความผิดในเรื่องของหมิ่นประมาทอย่างไร้

แรงนะเช่นการด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าคนอื่นนะคะหรือด่าว่าเร็วซามเป็นเสนียดไม่เป็นมงคลต่อผู้มีพระคุณอันนี้ก็ถือว่าผู้ให้ก็สามารถที่จะถอนคืนการให้ได้นะฮะก็จะมีกรณีที่ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุที่ผู้รับได้ประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้นะคะก็อีกกรณีสุดท้ายก็คือผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจําเป็นเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้เมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับนะฮะสามารถที่จะให้ได้นะเช่นก็เมื่อให้ทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยผู้ให้เกิดยากจนมากนะฮะเกิดล้มละลายหรืออะไรเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่จะเยียวยาชีวิตหรือว่าประทังชีวิตเลยก็ไปขอกับผู้รับนะฮะซึ่งผู้รับเนี่ยมีฐานะมากขึ้นแต่ผู้รับไม่ให้นะอันนี้ก็จะเข้าข่ายของกฎหมายนะฮะผู้ให้ก็สามารถถอนคืนกันให้ได้ก็คือผู้รับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจําเป็นเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้เมื่อผู้ให้ยากไร้และผู้รับสามารถให้ได้อันนี้จะต้องประกอบด้วย2กรณีนะฮะทีนี้การให้ต่อไปนี้เนี่ยจะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ก็คือการให้เป็นบําเหน็จสินจ้างโดยแท้การให้โดยมีค่าภารับติดพันการให้โดยหน้าที่ทําจรรยาแล้วก็การให้ในการสมรสการให้โดยเป็นบําเหน็จสินจ้างโดยแท้เช่นนายไก่ยกที่ดินให้นายไข่นะเพราะนายไข่ได้ชําระหนี้เงินกู้และถ่ายถอนจํานองที่ดินแปลงนั้นจากธนาคารซึ่งเป็นหนี้ที่นายไก่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของนายไก่ฝ่ายเดียวถือว่าเป็นการให้เป็นบําเหน็จสินจ้างโดยแท้นะคะนายไก่จึงถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ถ้าเราจะเทียบเคียงก็คือมาจากคําพิพากษาศาลฎีกา5791/2540อันนี้เรียกว่าเป็นการให้เป็นบําเหน็จสินจ้างโดยแท้เรียกถอนคืนไม่ได้นะฮะหรือการให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันอย่างที่เรายกตัวอย่างนะฮะถ้าเป็นการให้ที่มีค่าภาระติดพันนะเช่นในเมืองเป็นบิดานายแขกในเมืองจำนองที่ดินไว้ได้ขอให้นายแขกออกเงินใช้หนี้จำนองนายแขกออกเงินใช้หนี้จำนองให้กับในเมืองบิดาในเมืองได้ถ่ายถอนจำนองที่ดินนะแปลงดังกล่าวและได้โอนที่ดินให้นายแขกถือว่าในเมืองให้ทรัพย์สินที่มีค่าภาระติดพันถ้านายแขกประพฤติเนรคุณในเมืองผู้ให้จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้อันนี้ก็เทียบเคียงกับฎีกาที่528/2507อีกกรณีนึงก็คือการให้โดยหน้าที่ทําจรรยาก็คือแม่ก็ยกที่ดินให้ลูกชื่อ A และสั่งให้ A เนี่ยแบ่งที่ดินให้กับ B ลูกอีกคนหนึ่งเมื่อ A แบ่งที่ดินให้ B ไปแล้วนะฮะแม่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้เพราะเป็นการให้โดยหน้าที่ทําจรรยานะฮะอันนี้ก็คือฎีกาที่104/2520หรือกรณีให้ในการสมรสนะฮะเช่นพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกสมรสเนี่ยก็จะมีการให้ทรัพย์สินให้กับในวันสมรสให้กับลูกอันนี้เป็นการให้ในการสมรสนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะถอนคืนการให้แม้ว่าผู้รับจะประพฤติเนรคุณนั่นก็คือฎีกาที่04036นะฮะ -4037/2530นะฮะนั่นก็คือการให้ที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้แม้ว่าจะมีเหตุเนรคุณตามที่เราบอกมาแล้วก็คือมีการหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะฮะทำร้ายผู้ให้นะฮะอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถถอนคืนการให้นะฮะได้นะฮะถ้าเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ให้โดยหน้าที่ทำจรรยาให้ในการสม

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสอนเสริมแล้วก็สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมครับซึ่งในหน่วยนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม2หลักการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ3นะครับมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมครับเราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจะมีประกอบทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและเรื่องที่2ก็คือปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเมื่อเรานำการควบคุมหรือว่าพิจารณาการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งจะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันก็คือ1ความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ2นะครับก็คือปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องที่1 นะครับความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนอื่นเราต้องกลับไปที่คำนิยามของคำว่าสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนนะครับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็การที่ประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการคาดคะเนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับสัมผัสจากความรู้พื้นฐานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการตระหนักและสามารถบ่งชี้หรือว่าชี้บ่งถึงอันตรายที่สามารถถึงอันตรายที่มาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการประเมินถึงระดับความรุนแรงหรือว่าอันตรายของสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นๆเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายนำไปสู่การควบคุมเพื่อกำจัดหรือว่าลดระดับความรุนแรงหรืออันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมนะครับจากที่เห็นก็คือการควบคุมจะเป็นหลักการสุดท้ายหรือว่าข้อสุดท้ายของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับทีนี้คำนิยามของคำว่าการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็คือการดำเนินการใช้มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้ได้น้อยที่สุดหรือว่าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่นกันนะครับทางสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า NIH นะครับจะมีการจัดเรียงลำดับชั้นของประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายจากสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้นะครับจากภาพก็จะเป็นสามเหลี่ยมลงนะครับด้านบนก็จะแสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงสุดแล้วก็ด้านล่างสุดท้ายก็คือ least effective ก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ต่ำที่สุดด้านบนเริ่มจาก elimination ก็คือการจำกัดการกำจัดหรือว่าการขจัดอันตรายให้พ้นไปเลยนะครับถัดมาคือการทดแทนด้วยของที่อันตรายน้อยกว่าลำดับที่3ก็จะเป็น engineering control ก็จะเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมมีการใช้อุปกรณ์หรือว่าหลักการทางวิศวกรรมมีการใช้เครื่องจักรการใช้แขนกลการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนการทำงานด้วยคนและถัดมาก็คือ administrative control ซึ่งคือการ control หรือว่าการควบคุมที่การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกำหนดมาตรการหรือว่ากำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าการจำกัดกะการทำงานชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสมและสุดท้ายก็คือ PPE อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับทีนี้หลักการในการควบคุมและป้องกันวิธีการควบคุมอันตรายจากการทำงานนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับมุมมองและก็ทฤษฎีของคนที่นำไปใช้สำหรับวันนี้หลักการในการควบคุมและการป้องกันมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือการควบคุมที่แหล่งกำเนิดหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายโดยหลักการนี้สามารถถือได้ว่าเป็นการควบคุมเชิงรุกนะครับมีการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบโรงงานหรือกระบวนการผลิตหรือว่าการผลิตที่สามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้สำหรับการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับในส่วนที่2คือการควบคุมที่ทางผ่านของอันตรายหลักการนี้เป็นการควบคุมอันตรายที่เดินทางระหว่างแหล่งของอันตรายแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรับสัมผัสเกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับในระหว่างทางนะครับแล้วก็เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นพิษอยู่ในอากาศทางเดินของเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดของเสียงหรือการแผ่รังสีความร้อนของเครื่องจักรยกตัวอย่างเช่นจะเป็นการวิธีระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเฉพาะที่เป็นต้นนะฮะแบบที่3หลักการแบบที่3ก็คือการควบคุมที่ตัวผู้ปฏิบัติงานหรือว่า receiver controls เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารที่เป็นพิษจนเกิดความเจ็บป่วยโดยใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเดี๋ยวเราจะมาพูดเพิ่มเติมในแต่ละหลักการนะครับในวันนี้ในตอนที่1จะเป็นความรู้ทั่วไปของหน่วยนี้ก่อนนะฮะทีนี้การในการควบคุมและป้องกันล่ะเมื่อดำเนินการควบคุมปัญหาหรือว่าอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยสามารถกำหนดวิธีการกว้างๆได้2มาตรการก็คือมาตรการควบคุมทางวิศวกรรมก็คือจะเป็นการควบคุมอันตรายที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดหรือว่าการใช้วิธีการทดแทนการแยกกระบวนการที่เป็นอันตรายการจัดระบบระบายอากาศเฉพาะที่การปิดคลุมส่วนที่เป็นอันตรายหรือว่าการระบายอากาศแบบทั่วไปเช่นกันทีนี้มาตรการที่2ก็คือมาตรการควบคุมทางด้านการบริหารเป็นการควบคุมอันตรายที่จะลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานโดยลดช่วงเวลาการทำงานในบริเวณที่เป็นอันตรายรวมถึงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงอันตรายและก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องที่จะช่วยลดการสัมผัสอันตรายได้เป็นอย่างดีการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ความสำคัญของการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็คือเราทำไปเพื่ออะไรข้อที่1ก็คือช่วยในการส่งเสริมหรือว่าสร้างประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการเมื่อไม่มีอันตรายเกิดขึ้นไม่มีการหยุดงานเกิดขึ้นแน่นอนว่าการผลิตหรือว่ากระบวนการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกนะครับข้อที่2ก็คือผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากความเจ็บป่วยที่มีผลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ปลอดภัยข้อนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเรามีการควบคุมที่ดีผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีหลังจากที่เขาทำงานกับบริษัทหรือว่าสถานประกอบกิจการของเราไปได้แล้วนะครับข้อที่3ก็คือทำให้สถานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยข้อที่4ก็คือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการทำงานและข้อที่5เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงระดับกลางหรือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จก็คือมีหลายประการดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงเลยก็คือการยอมรับของผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมและป้องกันด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งจะทำให้การควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้การที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญและคุณค่าของการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานจะต้องมีการชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์ของการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากการทำงานนะครับในส่วนที่2ก็คือมาจากการกำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานผู้บริหารระดับสูงจะต้องกำหนดนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและติดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้เห็นความสำคัญและทราบถึงภาระบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานนี้และข้อที่3ก็คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆแน่นอนเราทำการควบคุมหรือว่าดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานเริ่มต้นมาจากกฎหมายคือซึ่งจะเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยสถานประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆนะครับข้อที่4ก็จะเป็นการกำหนดแผนงานการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานหลังจากที่มีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็จะมีการวางแผนแล้วก็สร้างแผนเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับความสำคัญก่อนหลังของเรื่องที่จะดำเนินการแก้ไขนะครับและข้อ5ส่วนที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานปัจจัยอีกปัจจัยสำคัญนึงในการลดการรับสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าอันตรายจากการทำงานก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองการควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานอย่างมากต้องมีการจูงใจ
เร้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมหรือว่ามีความกระตือรือร้นที่จะตระหนักถึงปัญหานะครับในส่วนที่6ก็คือเมื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นด้วยแล้วเราก็มากำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องการปฏิบัติงานหรือการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมหรือว่าลดการสัมผัสของสารเคมีและอันตรายจากการทำงานได้การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้เกิดวิธีการและการทำงานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้หลักการของตอนที่2ก็เป็นหลักการการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์สาขานะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือมีกรอบด้วยทั้งหมด3หลักการด้วยกันก็จะเป็น3เรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องที่1หลักการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดหรือว่าต้นเหตุเรื่องที่2จะเป็นหลักการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายและเรื่องที่3นะครับจะเป็นหลักการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองการควบคุมที่แหล่งกำเนิดหรือว่าต้นเหตุหมายถึงการควบคุมไม่ให้สารพิษหรือว่าสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเหล่านี้แพร่กระจายไปสู่บรรยากาศในสถานที่ทำงานซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจนถึงเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดนี้อาจดำเนินการได้หลายวิธีดังนี้นะครับวิธีที่1เป็นการทดแทนโดยการเปลี่ยนวัตถุหรือสารเป็นการใช้สารหรือวัตถุที่เป็นพิษน้อยกว่าแทนสารหรือว่าวัตถุที่เป็นพิษหรือว่าอันตรายมากกว่าเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์สาขาที่ได้ผลวิธีนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักสุขศาสตร์สาขาหรือว่าตัวจอปาวิชาชีพเองเนี่ยต้องมั่นใจว่าเมื่อใช้สารที่มีความเป็นพิษน้อยกว่าแทนสารที่มีความเป็นพิษมากกว่าแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายอื่นๆหรือว่าอันตรายที่แฝงอยู่เข้ามายกตัวอย่างเช่นการใช้ผงซักฟอกผสมน้ำหรือว่าใช้กระบวนการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแทนที่จะใช้ตัวทำละลายสารอินทรีย์นะครับหลักการหรือว่าการควบคุมแหล่งกำเนิดตัวอย่างนะของแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเลือกกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายน้อยกว่าเป็นการปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงในบางกรณีในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือว่าตัวฟูมได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่มีการผลิตปริมาณของฝุ่นตะกั่วที่เกิดขึ้นขณะที่มีการขัดรอยบัดกรีด้วยเครื่องเจียร์เป็นจำนวนมากเนื่องจากตัวเครื่องเจียร์เองมีรอบหมุนด้วยความเร็วสูงทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องเจียให้มีรอบหมุนต่ำก็เราก็จะลดปริมาณการสร้างฝุ่นตะกั่วในบรรยากาศของการทำงานได้เช่นกันยกตัวอย่างที่2ก็คือการชุบสีรถยนต์หรือว่าแผ่นโลหะแทนการพ่นก็จะเป็นการลดปริมาณการปนเปื้อนของสารเคมีในอากาศได้เช่นกันนะครับอย่างที่3ก็คือการใช้การปิดคลุมกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายในบางกรณีเนี่ยกระบวนการผลิตมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตนั้นออกห่างจากผู้ปฏิบัติงานได้การใช้วิธีปิดคลุมกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยเนี่ยมักใช้การปิดคลุมกระบวนการที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานเช่นการผลิตที่มีเครื่องกำเนิดเสียงดังมากเราก็จะคลุมหรือว่ามีตัวดูดซับเสียงคลุมเครื่องจักรตัวนั้นไว้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถยังยืนอยู่ทำงานอยู่ในรายการผลิตได้ตามปกตินะครับขั้นตอนที่4เนี่ยในข้อ4ก็จะเป็นการแยกกระบวนการที่เป็นอันตรายออกจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการอันตรายอย่างข้อ 4.1 นะครับเป็นการแยกการทำงานที่เป็นอันตรายออกให้ห่างจากผู้ปฏิบัติงานเช่นกระบวนการพ่นทรายออกไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างจากกระบวนการผลิตอื่นๆซึ่งห่างจากผู้ปฏิบัติงานทั่วไปหรือในกระบวนการพ่นสีก็ควรทำการพ่นสีแยกออกจากอาคารการผลิตเพื่อป้องกันการกระจายของสีที่พ่นนะครับรวมถึงการจำกัดเวลาของคนที่เข้าไปทำงานหรือก็จะเป็นการลดระยะเวลาการสัมผัสกับงานที่เป็นอันตรายหรือสารที่เป็นพิษให้น้อยลงรวมถึงการใช้รีโมทในการควบคุมอุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่ต้องอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีเสียงดังมากข้อ5ก็จะเป็นการใช้วิธีที่ทำให้เปียกหรือชื้นในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมากนะครับก็จะมีการวิธีที่ทำให้เปียกโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยก็คือการนิยมกันมากในการโม้หินการย่อยหินพื้นที่เปียกเนี่ยก็จะมีการกวาดทำความสะอาดได้ดีกว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ลดการปริมาณของฝุ่นที่ฟุ้งกระจายได้เช่นกันขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการระบบการใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่หรือว่า local exhaust
Ventilation เป็นวิธีการที่นิยมติดตั้งเพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปซึ่งระบบระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยจะดูดอากาศที่ปนเปื้อนด้วยสารที่เป็นพิษณแหล่งกำเนิดก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายไปในสิ่งแวดล้อมการทำงานนะครับข้อที่7ก็จะเป็นการจัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาที่เพียงพอมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอการติดตามตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยในกรณีสารพิษรั่วไหลณแหล่งกำเนิดแล้วก็มีการลดอันตรายเกิดขึ้นทันทีเมื่อการควบคุมและป้องกันทางจากแหล่งกำเนิดจบไปแล้วถัดมาเมื่อเรามองไกลออกมาอีกนิดนึงก็จะเป็นการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายซึ่งวิธีการนี้จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเพราะว่าสารที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากแหล่งกำเนิดบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมด้วยที่แหล่งกำเนิดได้ทั้งหมดจึงทำให้มีสารพิษที่บางส่วนแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดังนั้นจึงต้องดำเนินการควบคุมป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายด้วยดังนี้นะครับก็คือข้อที่หนึ่งก็จะเป็นการเก็บรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบกิจการ good housekeeping หรือว่าถ้าทั่วไปก็จะรู้จักในนามของ5สจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดอันตรายจากการทำงานการทำความสะอาดทันทีที่ในกรณีที่มีสารเคมี6รั่วไหลก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของมาตรการในการควบคุมนะครับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุกวันจะช่วยลดการสะสมของสารที่เป็นพิษการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือว่าไอระเหยในบรรยากาศในการทำงานได้ดีเช่นกันข้อที่2ก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางจะเป็นการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปนี่ก็คือเป็นการดูดอากาศที่ดีในปริมาณมากๆเข้ามาเจือจางอากาศที่อยู่ในบริเวณการทำงานเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของสารเคมีที่ปนเปื้อนในบรรยากาศให้น้อยลงต่ำกว่าระดับที่เป็นอันตรายหรือว่าระดับมาตรฐานนะครับระดับที่มาตรฐานกำหนดข้อที่3ก็เป็นการเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งของอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นในบางกระบวนการเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันก็จะเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานมากอย่ายกตัวอย่างเช่นในกระบวนการระเบิดหินของอุตสาหกรรมย่อยแล้วก็โมหินนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องต่อสายไฟให้ยาวออกมาถึงในจุดที่ระยะที่ปลอดภัยกันในการจุดระเบิดนะครับเพื่อที่จะทำการจุดระเบิดนั่นก็จะเป็นตัวอย่างในการเพิ่มระยะห่างหรือว่าเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดอันตรายและตัวผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการติดตั้งฉากกำบังขวางกั้นทางเดินของเสียงอย่างที่บอกว่าทางผ่านของอันตรายเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตัวสารเคมีที่ฟุ้งกระจายมันจะรวมไปถึงทางกายภาพอื่นๆไม่ว่าเป็นแสงเสียงหรือว่าความร้อนในข้อที่4เนี่ยจะเป็นการติดตั้งฉากกำบังในเรื่องของเสียงที่จะเป็นวัสดุดูดซับเสียงที่ผนังหรือว่าเพดานเพื่อลดการรับสัมผัสเสียงที่จะเข้าสู่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้อย่างน้อยประมาณ10เดซิเบลถ้าตัวฉากนี้มีคุณภาพสูงจริงๆนอกจากที่จะป้องกันหรือว่าลดปริมาณเสียงแล้วเนี่ยอาจจะช่วยดูดซับความร้อนหรือว่ารังสีแผ่ความร้อนไปยังผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกันส่วนข้อที่5เป็นการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในการทำงานหรือติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันนะเพื่อจะให้ทราบถึงระดับอันตรายต่างๆในบริเวณต่างๆของสถานประกอบกิจการเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายทีนี้การควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานจะเป็นทางเลือกท้ายๆแต่ก็มีความสำคัญเช่นกันก็คือเป็นการควบคุมและก็ป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับสารที่เป็นพิษหรือว่าสิ่งคุกคามทางกายภาพโดยการหายใจการซึมผ่านทางผิวหนังหรือว่าการกินนะครับจนทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บจากอันตรายนั้นๆถ้าการควบคุมและการป้องกันชนิดที่2ที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างที่บอกคือควบคุมที่แหล่งกำเนิดและทางผ่านเป็นไปได้ด้วยดีการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะมีความจำเป็นน้อยมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการทำงานก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการฝึกอบรมการให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากการทำงานและการป้องกันการให้ความรู้แล้วก็การฝึกอบรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานเพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็มีการควบคุมอันตรายประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายิ่งรู้ยิ่งดีผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการแผนกทุกคนที่ทำงานจะต้องมีความคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความปลอดภัยในการทำงานนี้นะครับรวมไปถึง
การหมุนเวียนแล้วก็ผัดเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะนำมาใช้เพื่อลดการสัมผัสกับสารพิษให้น้อยลงทำให้ร่างกายมีโอกาสที่จะได้ขจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นมีช่วงเวลาในการพักแล้วก็เข้าไปทำงานในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อลดปริมาณการรับสัมผัสนะฮะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการให้ผู้ปฏิบัติงานแยกออกมาจากส่วนที่เป็นอันตรายก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองเนี่ยจะต้องสัมผัสกับสารพิษหรือสารที่เป็นอะไรให้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นมีการสร้างห้องควบคุมที่จะมีการติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดปริมาณการสัมผัสของสารเคมีในอากาศได้นะครับรวมถึงข้อที่4ก็คือเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบไว้ที่ตัวผู้ปฏิบัติงานถ้าจะยกตัวอย่างก็คือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับรังสีหรือว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายมากๆก็จะมีตัวแผ่นฟิล์มติดไว้ที่ตัวก็คือเป็นตัวบอกมอนิเตอร์เลยว่าในการทำงานในแต่ละวันเขามีการรับสัมผัสตัวสารที่เป็นอันตรายหรือว่ารังสีเนี่ยเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่ก็คือจะเป็นการแสดงเตือนทั้งแบบสีแบบแสงแล้วก็แบบเสียงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่โดยด่วนแล้วก็5จะเป็นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจะเป็นการควบคุมและป้องกันอันตรายที่ควรพิจารณาเป็นกรณีสุดท้ายเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเนี่ยจะไม่สามารถกำจัดอันตรายจากสถานที่ทำงานได้ความเป็นอันตรายของสารเคมียังอยู่ถ้าอุปกรณ์การทำงานล้มเหลวเมื่อไหร่จะทำให้ผู้อุปกรณ์ผู้สวมใส่อุปกรณ์ได้รับอันตรายโดยทันทีฉะนั้นนอกจากนี้ผู้สวมใส่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีโปรแกรมในการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเนี่ยได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือรวมไปถึงการเฝ้าระวังสุขภาพที่บอกก็คือจะมีกำหนดทางกฎหมายเนาะว่าจะผู้เข้าปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสุขภาพหรือว่าเฝ้าระวังทางสุขภาพตั้งแต่ก่อนจนถึงลาออกก็จะมีสเต็ปของมันทีนี้ตอนที่3นะครับตอนสุดท้ายจะเป็นมาตรการการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะประกอบไปด้วยเรื่องที่1มาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมเรื่องที่2เป็นมาตรการการควบคุมทางบริหารแล้วก็เรื่องที่3จะเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับเรื่องที่1นะครับมาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมแน่นอนก็คือเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอันดับแรกที่ควรใช้ในการลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับโดยวิธีการควบคุมตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิตการวางแผนก่อสร้างอาคารการติดตั้งระบบต่างๆซึ่งต้องทำไปตามมาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมาตรฐานกำหนดของกฎหมายอื่นๆด้วยเช่นกันทีนี้ตัววิศวกรผู้ออกแบบเองจะต้องมีความรู้กว้างขวางไม่ใช่เฉพาะในกระบวนการผลิตหลักๆเท่านั้นจะต้องรู้รายละเอียดต่างๆเช่นการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆในกรณีที่จะมีการใช้อาคารร่วมกันระหว่างการผลิตแล้วก็สำนักงานรวมถึงทั้งทีมออกแบบสถาปนิกจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในอาคารซึ่งใช้หรือว่าก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้างมีท่ออากาศบริสุทธิ์ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดสารพิษมากน้อยแค่ไหนได้มีการออกแบบระบบที่จะทำให้มีปริมาณอากาศที่เหมาะสมกับบริเวณที่ทำงานหรือไม่ประมาณนี้นะฮะทีนี้มาตรการการควบคุมทางด้านการบริหารบ้างเป็นมาตรการที่เสริมการควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อให้การควบคุมหรือว่าการป้องกันอันตรายจากการทำงานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีในบางสถานการณ์ก็คือไม่สามารถใช้มาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือว่าอยู่ในระหว่างที่มีการติดตั้งระบบการควบคุมทางวิศวกรรมก็คือจะมีการนำเอามาตรฐานการควบคุมทางการบริหารเนี่ยเช่นการลดช่วงเวลาการทำงานการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมการบำรุงรักษาการสร้างเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเองที่จะมีมาตรการควบคุมนะครับซึ่งการควบคุมทางการบริหารเนี่ยควรจะได้รับการออกแบบโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังสุขุมรอบคอบเนื่องจากเป็นการควบคุมที่ไม่น่าจะดีเท่าการควบคุมทางด้านวิศวกรรมนะครับทีนี้ตัวอย่างการควบคุมทางการบริหารก็คือเป็นการดูแลความเรียบร้อยในสถานประกอบกิจการอย่างที่เล่าไปแล้วก็คือเป็นการทำความสะอาดการจัดหมวดหมู่เซกชันต่างๆของการทำงานแล้วก็การลดเวลาการทำงานแล้วก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับ
รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมให้แค่ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะครับรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เป็นประจำแล้วก็การกำจัดของเสียที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมทางการบริหารนะครับทีนี้ตัวอย่างในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมการทำงานก็จะมี2ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างที่1ก็มาจากอุตสาหกรรมผลิตยางนะครับอย่างที่ทราบก็คืออุตสาหกรรมผลิตยางจะพบปัญหาโรคผิวหนังจากการทำงานเนื่องจากตัวผิวหนังเนี่ยสัมผัสกับยางและสารเคมีที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่การทำงานเกิดขึ้นเพื่อที่จะลดอันตรายจากโรคผิวหนังในส่วนนี้ทางโรงงานก็คือมีดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังนี้ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือควบคุมทางวิศวกรรมก็จะเป็นการหาสารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่ามาทดแทนเพื่อใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายมากกว่ารวมถึงการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในบริเวณที่มีการผสมสารเคมีและใช้การกระบวนการผสมแบบอัตโนมัติโดยที่งานไม่ต้องเข้าใกล้หรือว่าได้รับอันตรายจากการทำงานรวมถึงติดตั้งบูธที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีภูมิไวต่อการแพ้อย่างรุนแรงเข้าไปทำงานฮะและที่นี้ก็เป็นตัวอย่างการควบคุมทางการบริหารก็คือมีการจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสุขภาพประจำปีและรวมถึงการตรวจพิเศษด้วยเช่นการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังจัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่ที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดมือและหน้าได้แล้วก็จัดให้มีห้องน้ำห้องอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายได้ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงานเป็นต้นแล้วก็จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันจากสารเคมีตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมของการผลิตสารเคมีชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือหลักๆคือเพื่อลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะครับก็ทางวิศวกรรมก็จะเป็นใช้ระบบปิดในการควบคุมการแพร่กระจายของสารเคมีรวมถึงใช้การขนย้ายตัวสารเคมีหรือว่าผลิตภัณฑ์อัตโนมัติแทนการขนย้ายด้วยคนรวมถึงการติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่ในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารเคมีถ้าเป็นทางการบริหารก็จะเน้นการดูแลทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการติดตามตรวจสอบตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอุปกรณ์ในอากาศในเสื้อผ้าอะไรเงี้ยได้ทุกที่แล้วก็รวมถึงการให้ความรู้ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและการป้องกันนะครับรวมถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลเช่นจัดหาอ่างล้างมือฝักบัวที่ล้างตาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะครับทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาและก็ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นการสรุปเนื้อหาและก็ประเด็นสำคัญของหน่วยที่2การระบายอากาศแบบทั่วไปนะครับสำหรับหน่วยนี้มีทั้งหมด2ตอนด้วยกันก็คือเป็นประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางนะครับและข้อที่2ตอนที่2ก็คือการระบายอากาศโดยใช้วิธีทำให้เจือจางครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปเนี่ยก็จะมีประกอบทั้งหมดจริงๆแล้วในชุดวิชาจะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปความหมายของการระบายอากาศสิ่งปนเปื้อนในอากาศและประโยชน์ของการระบายอากาศส่วนเรื่องที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับการคำนวณซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่สามารถมีเวลาแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการอธิบายในการสอนเสริมในครั้งนี้ได้ก็จะขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนในเอกสารประกอบการสอนนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศและข้อที่5ก็จะเป็นชนิดของการระบายอากาศนะครับทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คืออันตรายจากการประกอบอาชีพซึ่งจะมีศักยภาพสูงขึ้นด้วยอันตรายก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอันตรายเนี่ยอาจจะจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการบาดเจ็บซึ่งมี

เหตุมาจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยซึ่งจะมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมลพิษของสถานประกอบกิจการตัววัตถุดิบผลผลิตและผลพลอยได้จากการผลิตในงานอุตสาหกรรมจำนวนมากก็จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อมีการถูกปล่อยออกมาจากกรรมวิธีในกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการก็จะมีสภาพเป็นมลพิษซึ่งอาจจะอยู่ในสถานที่เป็นฝุ่นเป็นมิสเป็นก๊าซฟูมและอื่นๆอีกมากมายมลพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะปะปนแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายและทำอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสถานที่นั้นก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับอย่างแนวคิดหลักๆก็คือทางเข้าสู่อันตรายที่สำคัญที่สุดของมลพิษที่ได้กล่าวมาแล้วคือทางการหายใจเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบกิจการขึ้นในส่วนนี้ก็ขอให้นักศึกษาแล้วก็อ่านให้แม่นนะครับเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556ข้อที่28กำหนดไว้ว่าให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งตัวกฎหมายกฎกระทรวงฉบับนี้มันจะส่งต่อไปที่ดังนั้นเมื่ออาศัยอำนาจตามความในข้อ28สักครู่นี้แห่งกฎกระทรวงสักครู่นี้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายดังกล่าวอธิบดีจึงออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2560โดยที่มาของประกาศกรมฉบับนี้นำมาจากกฎหมายภายใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมแล้วก็วงเล็บสารเคมีซึ่งมีทั้งหมด4ตารางมาปรับปรุงโดยรวมตารางทั้ง4ตารางเนี่ยไว้ด้วยกันก็คือจากที่บอกก็คือนักศึกษาต้องติดตามตัวขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีของประเทศไทยเราตามกฎหมายที่ดังกล่าวนี้นะครับทีนี้การระบายอากาศเนี่ยก็จะเป็นโดยเฉพาะการระบายอากาศแบบทั่วไปก็จะเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ได้ผลดีวิธีนึงโดยอาศัยหลักการเคลื่อนย้ายอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษออกจากสถานประกอบการการระบายอากาศจึงหมายถึงการจัดการเคลื่อนย้ายอากาศด้วยปริมาณที่กำหนดให้ไหลไปในทิศทางและด้วยความเร็วที่ต้องการสามารถกำจัดมลพิษความร้อนความชื้นกลิ่นรบกวนควันและอื่นๆให้ออกไปจากที่ปฏิบัติงานและให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ดังนั้นความหมายของการระบายอากาศการระบายอากาศจะเป็นวิธีการทางด้านวิศวกรรมที่มีความสำคัญมากต่อด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับในอันที่จะปรับปรุงหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของอากาศในสิ่งแวดล้อมการทำงานดังนั้นจึงจะพอนิยามคำว่าการระบายอากาศไว้อย่างกว้างๆว่าคือวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสั้นๆแค่นี้เลยวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสำหรับการระบายอากาศในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีประโยชน์มากมายนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของประโยชน์ในการระบายอากาศนะครับก็คือการระบายอากาศสามารถป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิดได้อุตสาหกรรมบางประเภทมีการใช้สารตัวทำละลายในกระบวนการผลิตหรือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามแต่หากมีสารหรือว่าไอของสารเนี่ยเกิดฟุ้งกระจายในอากาศในปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากโดยไม่มีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเมื่อมีความร้อนหรือประกายไฟในบริเวณนั้นด้วยจะทำให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้นอกจากนี้ในสถานที่ทำงานบางแห่งอาจจะมีการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายอย่างหนาแน่นในอากาศโดยอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตการบรรจุการถ่ายเทวัสดุที่เป็นผงหรือเป็นฝุ่นทั่วไปเช่นฝุ่นแป้งเป็นต้นเมื่อมีประกายไฟเกิดขึ้นก็จะเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่าฝุ่นระเบิดได้นะครับประโยชน์แบบที่คือการระบายอากาศจะสามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในสถานประกอบกิจการทั้งหลายจะมีการใช้สารเคมีในการผลิตก็จะพบสารเคมีในรูปแบบต่างๆเช่นฝุ่นละอองฟูมควันก๊าซหรือว่าไอสารแขวนลอยในอากาศซึ่งสารเคมีเหล่านี้เมื่อคนงานหรือผู้ปฏิบัติงานรับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีการสะสมตามอวัยวะต่างๆจนถึงระดับหนึ่งจนอาจจะทำให้คนงานนั้นเกิดความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายเกิดขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมี

นั้นๆ นะครับว่าจะก่อให้เกิดความเป็นพิษด้านไหนหรือว่าส่วนไหนของร่างกายหากมีการติดตั้งหรือว่าจัดทำระบบระบายอากาศที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีดังกล่าวในอากาศได้จนถึงระดับที่ปลอดภัยนะครับประโยชน์ถัดมาก็คือการระบายอากาศยังสามารถควบคุมความร้อนและความชื้นได้เพราะว่าความร้อนและความชื้นนอกจากจะทำใ

ตรงกันข้ามนะครับถ้ามีการระบายอากาศที่ถูกต้องและเหมาะสมระดับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในสถานประกอบกิจการเนี่ยไม่สูงเกินไปจะทำให้คนงานรู้สึกสบายแล้วก็ส่งผลไปถึงผลผลิตในการทำงานสูงขึ้นด้วยนะครับประโยชน์ถัดมาการระบายอากาศที่เหมาะสมจะสามารถดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้จะเป็นข้อดีของการรีไซเคิลนะครับตัวอย่างเช่นก็คือในโรงงานที่ทำแบตเตอรี่รถยนต์จะมีการบดตะกั่วจนเป็นผงปกติจะมีการฟุ้งกระจายหากไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศที่เหมาะสมตัวผงหรือว่าฝุ่นตะกั่วที่ฟุ้งในอากาศเนี่ยจะเป็นการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะแต่ว่าถ้าหากมีการติดตั้งระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมแล้วก็สามารถดักเอาฝุ่นละอองนั้นไว้ได้ก็จะเป็นการนำเอาผงตะกั่วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับประโยชน์ถัดมาก็คือการระบายอากาศที่ดียังสามารถดักเก็บฝุ่นหรือว่าสิ่งปนเปื้อนในอากาศไว้ก่อนปล่อยออกสำหรับอากาศในชุมชนที่สกปรก อย่างที่บอกก็คือก่อนปล่อยออกอากาศที่มีมลพิษในสถานประกอบการเนี่ยก่อนปล่อยออกถ้าไม่มีการดักเก็บฝุ่นหรือว่าดักพวกสิ่งปนเปื้อนในอากาศเนี่ยจะทำให้อากาศในชุมชนสกปรกเกิดมลพิษปัญหาทางมลพิษเกิดขึ้นจะเห็นว่าชุมชนนั้นแหล่งมลพิษทางอากาศที่สำคัญก็คือโรงงานบางครั้งการควบคุมที่ต้นตอหรือแหล่งของมลพิษตั้งแต่ต้นน้ำย่อมเป็นการง่ายแล้วก็ประหยัดในการแก้ปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันก็คือเริ่มจากตัวสถานประกอบการเองมีการดักเก็บฝุ่นก่อนที่จะปล่อยออกนะครับทีนี้ลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศนะครับก็คือลักษณะสมบัติของอากาศบริสุทธิ์คำว่าอากาศบริสุทธิ์ที่ใช้ในเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางนั่นหมายถึงอากาศทั่วไปเลยอากาศภายนอกอาคารโดยทั่วไปแม้ว่าจะตามความเป็นจริงแล้วสมบัติของอากาศภายนอกจะมีความแตกต่างกันตามสถานที่เช่นในเมืองในย่านอุตสาหกรรมหรือนอกเมืองในชนบทอากาศบริสุทธิ์จะแตกต่างกันแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้สูงสุดก็จะเป็นพวกไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนนะครับก็อย่างที่บอกความเข้าใจผิดๆเมื่อก่อนก็จะคิดว่าออกซิเจนจะเป็นตัวที่สูงที่สุดแต่ว่าตามองค์ประกอบของอากาศตามธรรมชาติที่เราหายใจเข้าทุกวันเนี่ยจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะฮะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไนโตรเจนก็จะประมาณ 78% ออกซิเจน 20-21% ที่เหลือก็จะเป็นสารต่างๆทีนี้ชนิดของการระบายอากาศการระบายอากาศที่ใช้ในการป้องกันอันตรายหรือว่าลดความรำคาญของผู้ปฏิบัติงานในการทำงานในอุตสาหกรรมเนี่ยแบ่งได้2ชนิดก็คือการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือว่าแบบทั่วไปแล้วก็การระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับทีนี้การระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปเนี่ยเป็นการระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศในสถานประกอบกิจการโดยการทำให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระทั่งมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเช่นเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนอกจากอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางอากาศแล้วการระบายอากาศแบบนี้ยังใช้ได้ดีในการป้องกันควบคุมปัญหาเกี่ยวกับความร้อนความชื้นและอันตรายจากการระเบิดอย่างที่กล่าวเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างของการระบายอากาศที่แบบที่ทำให้เจือจางนะครับจากภาพก็จะมีทางลมเข้าทางลมออกคนละทางกันมีถังสารเคมีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างที่เห็นก็คือมันไม่ได้ทำให้ตัวก็เป็นการผลักเอานำเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเพื่อทำให้ตัวมลพิษเนี่ยเกิดการเจือจางและมีการระบายออกอย่างนี้นะฮะทีนี้ข้อจำกัดของการระบายอากาศแบบเจือจางที่จะต้องพิจารณาก็คือปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดที่จะเข้าสู่อากาศในสถานประกอบการเนี่ยต้องมีไม่มากมิฉะนั้นจะต้องใช้อากาศบริสุทธิ์จำนวนมากเลยทีเดียวที่จะทำให้ตัวมลพิษเนี่ยเจือจางอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มลพิษที่จะควบคุมนั้นก็จะต้องมีความเป็นพิษต่ำหรือค่อนข้างต่ำเองเช่นกันเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมเราปล่อยให้มันฟุ้งกระจายในอากาศเนาะถ้ามันมีความเป็นพิษสูงก็จะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกันส่วนอัตราการเกิดและการเข้าการปนเปื้อนกับอากาศของมลพิษควรจะคงที่ควรจะควบคุมได้ควรจะไม่มีช่วงเวลาที่มันพีคหรือว่าที่ดรอปลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการคาดการไม่ได้ว่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศตลอดระยะเวลาการทำงานเนี่ยควรจะอยู่ในระดับที่เจือจางเหมาะสมแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระยะห่างที่เพียงพอที่จะทำให้มลพิษนั้นเจือจางอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานก่อนนะครับส่วนข้อเสีย
ของการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางที่จะต้องพิจารณาก็คือการระบายอากาศแบบนี้ไม่ได้

เป็นการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งหมดออกจากบริเวณปฏิบัติงานเพียงแต่ทำให้ปริมาณความเข้มข้นลดลงเท่านั้นเองการระบายอากาศแบบนี้มักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลกับมลพิษประเภทฟูมและฝุ่นเพราะว่ามลพิษเหล่านี้มักมีอัตราการเกิดและเข้าการปนเปื้อนกับอากาศด้วยปริมาณที่ค่อนข้างสูงและมีความแปรเปลี่ยนมากไม่แน่นอนรวมทั้งเหตุที่ว่ามลพิษที่อยู่ในสถานะดังกล่าวมักมีระดับความเป็นพิษอยู่สูงด้วยแล้วก็การระบายอากาศแบบทำให้เจือจางเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายอากาศเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการด้วยปริมาณที่มากกว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะแห่งหรือว่าเฉพาะที่ได้ดังนั้นการในกรณีที่ต้องมีการปรับอากาศทั้งอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่นั้นด้วยแล้วเนี่ยการระบายอากาศก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งพลังงานอากาศแล้วก็ไฟฟ้ารวมถึงส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องจ่ายในการระบายอากาศด้วยนะครับทีนี้อีกชนิดหนึ่งก็คืออย่างที่กล่าวก็คือการระบายอากาศแบบเฉพาะที่การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ก็คือจะอาศัยหลักการดูดระบายมลพิษพร้อมทั้งอากาศที่ถูกปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดโดยตรงก่อนที่มลพิษนั้นจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่ของห้องซึ่งการทำงานของระบบระบายอากาศซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนสำคัญก็คือมีท่อดูดอากาศท่อลมแล้วก็พัดลมระบายอากาศหลักๆนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของการระบายอากาศแบบเฉพาะที่อย่างที่เห็นรูปเดิมเลยก่อนหน้านี้ที่เรามีการระบายอากาศแบบทั่วไปมลพิษก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่มลพิษก็จะถูกดูดเฉพาะแค่ตรงนี้แล้วก็นำปล่อยออกจากส่วนนี้ไม่มีการฟุ้งกระจายในบรรยากาศของการทำงานทีนี้ตอนที่2นะครับเป็นระบบระบายอากาศโดยใช้วิธีทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้วก็จะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันรวมถึงข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางแล้วก็วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษแล้วก็การใช้ระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดแล้วก็อัคคีภัยสุดท้ายจะเป็นการใช้ระบบระบายอากาศเนี่ยเพื่อป้องกันลดปัญหาความร้อนในสถานประกอบกิจการนะครับสำหรับข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปเนี่ยก็จะอย่างที่บอกก็จะมีข้อจำกัดทั้งหมด4ประการด้วยกันก็คือ1ปริมาณหรือว่าความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนหรือว่าสารเคมีในอากาศต้องไม่สูงเกินไปแล้วก็ข้อที่2คนงานจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในระยะปลอดภัยหรือระดับความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนนั้นจะต้องต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ข้อที่3สิ่งปนเปื้อนควรเป็นสารที่มีพิษน้อยแล้วก็มีโอกาสการเกิดเพลิงไหม้น้อยเช่นกันและข้อที่4ก็คืออัตราการเกิดหรือว่าการปลดปล่อยสิ่งปนเปื้อนออกมาสู่บรรยากาศการทำงานเนี่ยจะต้องมีอัตราที่คงที่แล้วก็สม่ำเสมอส่วนวัตถุประสงค์ของการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางที่ทำให้เจือจางนี้นะครับก็จะเพื่อ1ก็คือทำให้เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานโดยทั่วไปแล้วการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเนี่ยให้ผลในแง่ของการควบคุมและป้องกันสุขภาพอนามัยของคนงานได้ไม่มากนักเท่าระบบแบบเฉพาะที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสหรือว่ามีหลายสภาวะที่จำเป็นก็ต้องสามารถใช้ระบบนี้ได้เช่นกันและข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเนี่ยเพื่อป้องกันอัคคีภัยแล้วก็การระเบิดการระบายอากาศช่วยลดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่ติดไฟหรือระเบิดได้ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า lower explosive limit หรือว่า lower flammable limit LEL หรือว่า LFL แล้วแต่ว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้นะครับก็คืออย่างไรก็ตามแนวคิดนี้จะนำไปใช้ในสถานประกอบการที่มีคนงานหรือว่าคลุกคลีอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตามปกติแล้วเลเวลของการติดไฟกับเลเวลของความเป็นอันตรายเนี่ยเลเวลของความเป็นอันตรายจะต่ำกว่าเสมอถ้ามีคนงานอยู่ด้วยเราจะต้องใช้ระดับความเข้มข้นหรือว่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีในอันตรายมาใช้ก่อนที่จะเป็นระดับความเข้มข้นที่จะทำให้สารติดไฟนะฮะทีนี้วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะเป็นทำให้เกิดความรู้สึกสบายอย่างที่บอกก็คือเป็นการปรับอากาศควบคุมในแง่ของอุณหภูมิความชื้นความสะอาดการกระจายตัวในลักษณะที่กำหนดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการระบายอากาศในสถานที่พักอาศัยสำนักงานและก็ร้านค้าก็จะเป็นการพบเห็นการระบายอากาศแบบเจือจางหรือแบบทั่วไปนะครับทีนี้หลักการและวิธีการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษก็คือเป็นการนำให้ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในสถานประกอบการนั้นลดลงจากกระบวนการที่ว่าทำให้เจือจางจากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหัวใจของการระบายอากาศก็คือจะต้องสามารถคำนวณ

วนอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะการนะครับซึ่งในการนี้ต้องการข้อมูลที่สำคัญ2ประการก็คือ1อัตราการเกิดมลพิษหรือว่าอัตราที่มลพิษถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดสู่อากาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดมลพิษมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะการอัตราการระบายอากาศที่ต้องการจะผันแปรโดยตรงกับอัตราการเกิดมลพิษดังนั้นผู้ออกแบบระบบการระบายอากาศนี้จะต้องสามารถประเมินอัตราการเกิดมลพิษได้อย่างถูกต้องในส่วนของการคำนวณมีเขียนอยู่แล้วอย่างละเอียดนะครับอยู่ในหน่วยที่2ของเอกสารการสอนชุดวิชา54128ก็จะขอให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเนี่ยตามเข้าไปอ่านในนั้นก็จะละเอียดมากขึ้นด้วยเวลาที่จำกัดไม่สามารถอธิบายในตรงนี้ได้ครับส่วนข้อที่2ที่จำเป็นในการดูแลเรื่องของอัตราการไหลของอากาศนะครับก็คือการจัดการการควบคุมการไหลของอากาศการระบายอากาศด้วยอัตราที่ต้องการจากตัวอาคารนั้นสามารถทำได้โดยวิธีการธรรมชาติซึ่งจำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่ทางเข้าทางออกของอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอหรือโดยการใช้พัดลมระบายอากาศซึ่งสำหรับงานอุตสาหกรรมนั้นนิยมทำการระบายอากาศโดยการใช้พัดลมเพราะว่าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมดีกว่าแบบธรรมชาติกว่าแบบการเปิดหน้าต่างเนื่องจากสามารถกำหนดระยะอัตราการระบายอากาศและทิศทางการไหลของอากาศให้เป็นไปตามความประสงค์ได้อย่างง่ายๆก็คือสามารถทำได้ด้วยกัน3ลักษณะก็คือ1โดยการติดตั้งพัดลมให้ทำงานดูดอากาศเพียงชนิดเดียวก็คือเมื่อพัดลมทำงานอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษจะถูกดูดออกจากสถานที่ทำงานด้วยอัตราที่กำหนดผลที่ตามมาก็คือความดันอากาศภายในห้องนั้นจะเป็นเนกาทีฟหรือว่าลดลงทำให้อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกซึ่งมีความดันสูงกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ด้วยปริมาณที่เท่ากันผ่านทางช่องเปิดเช่นประตูหน้าต่างแล้วก็อื่นๆของห้องนะครับแล้วแบบที่2ก็คือโดยการติดตั้งพัดลมให้การทำงานโดยการเป่าอากาศเข้าเพียงอย่างเดียวหรือว่าเพียงชนิดเดียวก็คือเมื่อพัดลมทำงานอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะถูกเป่าเข้ามาในสถานประกอบกิจการหรือว่าในห้องที่เรากำหนดซึ่งจะทำให้ความดันอากาศภายในห้องเพิ่มขึ้นจะดังนั้นอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษจะถูกไล่หรือว่าถูกผลักออกตามช่องต่างๆของห้องอย่างที่บอกก็คือหน้าต่างประตูแล้วก็อื่นๆช่องรูรั่วอะไรเงี้ยของห้องและแบบที่3ก็คือโดยการติดตั้งพัดลมที่ทำให้ทั้งดูดออกแล้วก็เป่าเข้าร่วมกันด้วยการจัดการแบบนี้ทั้งอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษและอากาศที่บริสุทธิ์จะถูกเคลื่อนย้ายออกและเข้าโดยการทำงานของพัดลมด้วยอัตราที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้การไหลของอากาศภายในสถานประกอบกิจการเป็นไปตามความประสงค์ก็คือเกิดการผสมผสานของอากาศและมลพิษในห้องได้อย่างทั่วถึงอย่างที่บอกก็คือมีผลทำให้ระดับความเข้มข้นของมลพิษเฉลี่ยเนี่ยเท่าเทียมกันทั่วทั้งห้องโดยปราศจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีบริเวณเกิดการสะสมของความเข้มข้นของมลพิษที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดหลักๆก็คือเพื่อทำให้ความเข้มข้นต่ำกว่ามาตรฐานนั่นเองทีนี้หลักการและวิธีการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดและก็อัคคีภัยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือจะมีความเข้มข้นของสารเคมีที่ระเบิดได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะความที่เราต้องการก็คือเมื่อเราใช้ระบบการระบายอากาศแบบเจือจางเนี่ยต้องการให้ระดับความเข้มข้นอยู่ในโซนนี้ก็คือพิกัดล่างช่วงความเข้มข้นที่เจือจางเกินไปเนี่ยนะฮะช่วงความเข้มข้นที่เจือจางเกินไปซึ่งทำให้ไม่สามารถเกิดการระเบิดได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามองตรงนี้ก็แปลว่าจะต้องไม่มีพนักงานทำงานอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตัวระดับตัวความเข้มข้นตรงนี้ปกติแล้วอ่ะจะสูงกว่าค่ามาตรฐานที่พนักงานหรือว่ามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้นะครับทีนี้การระบายอากาศเพื่อลดปัญหาความร้อนในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็คือสามารถทำได้เพื่อลดความร้อนแล้วก็การระบายอากาศเพื่อลดความร้อนในสถานประกอบการสามารถทำได้ถ้าหากว่าอากาศภายนอกอาคารสถานประกอบการนั้นมีอุณหภูมิและความชื้นที่ต่ำกว่าอากาศภายในตัวอาคารหลักการก็คือเป็นการจัดการถ่ายเทความร้อนออกจากสถานที่ปฏิบัติการและในขณะเดียวกันก็คือให้อากาศจากภายนอกจากอาคารเนี่ยเข้ามาไหลเข้ามาแทนที่ประสิทธิภาพในการลดความร้อนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับก็คือตัวหนึ่งก็คือแหล่งกำเนิดความร้อนหากมีจำนวนมากหรือมีจำนวนน้อยแต่ว่าเป็นแหล่งที่ปล่อยความร้อนออกมาได้มากเนี่ยก็จะเกิดปริมาณความร้อนที่เป็นภาระของตัวอาคารเองแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเองเขาเรียกว่าฮีทโหลดซึ่งมากก็คือจะเป็นในการแก้ปัญหาความร้อนด้วยการระบายอากาศผู้ดำเนินการจะต้องทำการประเมินฮีทโหลดนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ใกล้เพราะว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการ
ชนิดของฮีทโหลดก็คือในการระบายอากาศเพื่อลดความปัญหาความร้อนเนี่ยจะแบ่งฮีทโหลดออกเป็น2ชนิดคือความร้อนสัมผัสหรือว่าความร้อนแห้งและรวมถึงความร้อนแฝงเช่นกันหรือความร้อนที่มีความชื้นอยู่ด้วยเดี๋ยวนะผมต้องแยกใหม่มี2ชนิดก็คือความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงซึ่งความร้อนสัมผัสจะมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าความร้อนแห้งส่วนความร้อนแฝงจะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือความร้อนชื้นโอเคเนื่องจากความชื้นในอากาศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดการระเหยของเหงื่อและการระเหยของเหงื่อเนี่ยเป็นกระบวนการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อลดความร้อนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญของร่างกายจะเห็นได้ว่าในกรณีความร้อนสัมผัสนั้นความรุนแรงของปัญหาจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นสำคัญในขณะที่ความร้อนแฝงหรือความร้อนชื้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความชื้นความแตกต่างกันของอุณหภูมิและความชื้นภายในและภายนอกอาคารก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งในการกำหนดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเช่นกันโดยอัตราการระบายอากาศที่ต้องการนั้นจะต้องแปรผันกลับความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นภายระหว่างภายนอกและภายในอาคารโอเคและข้อที่4ก็คืออัตราการระบายอากาศที่สามารถจัดทำได้ก็คือเมื่อทราบอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อลดปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีแล้วก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะดำเนินการการระบายอากาศออกจากสถานประกอบการนั้นได้ตามความต้องการหรือไม่เพียงใดการระบายอากาศอาจทำได้โดยวิธีการธรรมชาติซึ่งจะให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าและมีขอบเขตการจำกัดการระบายอากาศซึ่งจัดทำโดยพัดลมเนี่ยซึ่งพัดลมมีขอบเขตในการจัดทำง่ายกว่าแล้วก็กว้างกว่านะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2การระบายอากาศแบบทั่วไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
13: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับ รอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
14: แล้วเจอกันนะครับ
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
16: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำแตกต่างกันอย่างไร
17: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
18: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
19: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
20: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
19: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
15: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่3การระบายอากาศเฉพาะที่นะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันประกอบด้วยตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับหลักการระบายอากาศเฉพาะที่2ฮูดดูดอากาศ3ปัจจัยสำคัญในการเลือกฮูดสำหรับการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่และ4พัดลมระบายอากาศนะครับสำหรับตอนที่1นะครับแนวคิดนี้จะประกอบทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือหลักการการระบายอากาศเฉพาะที่และ2ก็คือความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบนะครับสำหรับหลักการการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับการระบายอากาศเฉพาะที่Local Exhaust Ventilation หมายถึงการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจากการทำงานออกไปจำกัดหรือว่ากำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยออกแบบให้มีการรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหรือว่าใกล้กับแหล่งกำเนิดของสารนั้นเลยก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือว่าระเหยสู่อากาศในระดับการหายใจของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นแล้วเนี่ยการระบายอากาศแบบเฉพาะที่จึงเป็นมาตรการการควบคุมสารปนเปื้อนที่แหล่งที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเนื่องจากมีอัตราการไหลของอากาศออกสู่ภายนอกต่ำจึงทำให้พลังงานในการเคลื่อนที่อากาศต่ำและทำให้สูญเสียความเย็นไปกับอากาศที่จะต้องระบายออกไปน้อยมากก็คือในกรณีที่ห้องที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการระบายอากาศแบบทั่วไปทีนี้องค์ประกอบของระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่โดยทั่วไปจะมีประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันก็คือฮูดระบบท่อเครื่องทำความสะอาดอากาศและพัดลมตัวฮูดเนี่ยจะทำหน้าที่รวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหมายถึงว่าที่แหล่งกำเนิดหรือว่าแหล่งเกิดสารเคมีไอระเหยอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนของกระบวนการผลิตหรือบริเวณการจัดเก็บเข้าสู่ระบบแล้วก็ระบบท่อหรือว่าดักซิสเต็มก็คือทำหน้าที่ขนส่งอากาศผ่านส่วนต่างๆของระบบนำอากาศที่มีสารปนเปื้อนอยู่เข้าสู่เครื่องทำความสะอาดอากาศนะครับแล้วก็คือนำอากาศสะอาดเนี่ยไปยังพัดลมซึ่งปล่องก็จะเป็นท่อที่อยู่ต่อจากพัดลมเป็นส่วนที่นำอากาศออกสู่บรรยากาศในทิศทางที่เราต้องการแล้วก็ไม่สามารถนำกลับเข้ามาในระบบได้อีกตัวเครื่องทำความสะอาดอากาศเนี่ยวงเล็บโตเลยว่าถ้ามีไม่มีมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นหรือความต้องการในสถานประกอบการนั้นๆก็คือทำหน้าที่ในการขจัดหรือว่าคัดกรองฝุ่นที่จะปนเปื้อนออกอากาศก่อนที่จะออกปล่อยออกสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับแล้วก็ส่วนของพัดลมก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในการทำให้อากาศเนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบฉะนั้นพัดลมจะต้องทำหน้าที่ให้การเกิดพลังงานมากพอที่จะชนะพวกแรงเสียดทานแล้วก็แรงความสูญเสียต่างๆในระบบได้นะครับหลักการทำงานของระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็คือจะทำหน้าที่นำสารปนเปื้อนซึ่งฟุ้งกระจายจากแหล่งของสารออกไปจากสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการที่ว่าของไหลที่จะเคลื่อนที่ไปยังที่ที่มีความดันสูงไปที่ที่มีความดันต่ำกว่าเสมอการทำงานของพัดลมก็จะทำให้เกิดความดันต่ำที่หน้าพัดลมดังนั้นอากาศที่อยู่นอกบริเวณช่องเปิดของท่อซึ่งมีความดันสูงกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาในท่อขณะที่ด้านหลังพัดลมจะมีความดันสูงกว่าภายนอกอากาศภายนอกท่อนะครับซึ่งทำให้อากาศสามารถเคลื่อนที่ออกสู่ภายนอกสู่บรรยากาศได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพลังงานที่พัดลมสร้างขึ้นอยู่ในรูปแบบของความดันและความดันในระบบระบายอากาศมี3ชนิดก็คือความดันสถิตความดันเคลื่อนที่และความดันรวมเรามาพูดถึงเรื่องของความสูญเสียหรือว่าพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่นะครับก็คือจะเกิดเป็น3หัวข้อหลักๆ ก็คือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดแล้วก็2ก็คือความสูญเสียที่เกิดภายในท่อและส่วนที่3ก็คือความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศคำว่าความสูญเสียที่เกิดจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดเนี่ยประกอบด้วยพลังงาน2ส่วนก็คือถ้าเรียกว่าความสูญเสียก็ได้จะเรียกว่าพลังงานที่เราต้องใช้ไปก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานลมอะไรเกิดขึ้นมีความสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นในส่วนนี้นะฮะมีการจ่ายค่าไฟเกิดขึ้นว่างั้นเถอะก็คือประกอบด้วยพลังงาน2ส่วนก็คือส่วนที่ใช้ในการเร่งอากาศที่หน้าฮูดซึ่งหยุดนิ่งความเร็วเท่ากับ0ให้มีความเร็วเท่ากับความเร็วลมภายในท่อเรียกว่า acceleration loss นะครับและพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ภายในฮูดเรียกว่า Hood Entry Loss นะครับซึ่งมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างของฮูดนะครับจากภาพนี้นะครับ
จากหมายเลขที่1เนี่ยก็คืออากาศจากข้างนอกข้างหน้าพัดลมเนาะตรงนี้จะเป็นพัดลมซึ่งหมายเลข2เป็นพัดลมทีนี้อากาศข้างหน้าพัดลมก็จะมีอากาศที่หยุดนิ่งความดันสถิตหรือว่า SP static pressure เนี่ยก็จะเท่ากับ0ตัว total pressure ก็จะเท่ากับ0อย่างที่บอกอากาศไม่เคลื่อนที่เนาะก็จะเท่ากับ0เช่นกันเมื่อตัวพัดลมตัวนี้ทำงานก็จะเป็นการดูดเอาอากาศหรือว่าฝุ่นกระจายหรือว่าฝุ่นละอองอย่างเงี้ยเข้ามาก็จะเกิด static pressure ที่มากขึ้นแต่ว่าในทางลบนะครับเพราะเป็นการดูดและทำให้ตัว total pressure เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ว่าในแดนลบเหมือนกันพออากาศมีการเคลื่อนที่แน่นอนตัวความเร็วหรือว่าความดันเคลื่อนที่หรือว่า velocity pressure ด้านล่างเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในแดนบวกอย่างนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของความดันที่จะเกิดขึ้นภายในท่อจนถึงการปล่อยออกไปข้างนอกนะฮะทีนี้ความสูญเสียภายในท่อเราพูดเรื่องความสูญเสียที่หน้าฮูดไปแล้วเนาะการที่2ก็เป็นความสูญเสียภายในท่อหรือว่า duct loss นะครับเมื่ออากาศเคลื่อนที่จากฮูดเข้าสู่ท่อพลังงานหรือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่จะเกิดจากที่มีการเสียดทานของผิวท่อเองและก็การผันผันผลของอากาศนะครับซึ่งเกิดในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเคลื่อนที่ของอากาศเช่นอย่างที่เห็นว่าท่อจะมีการจากท่อสาขาเข้าไปถึงท่อหลักอย่างเงี้ยจะมีการเชื่อมต่อการเลี้ยวโค้งของท่อตามตัวอาคารเนี่ยมันจะไม่เป็นท่อตรงโดยตรงนะครับก็จะมีบางส่วนที่ต้องมีการโค้งมีการเลี้ยวหลบเสาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็จะเกิดการสูญเสียภายในท่อใช้พลังงานมากขึ้นในการผลักดันอากาศไปสู่ปลายท่อนะครับแล้วก็ความสูญเสียตัวที่3ก็คือความสูญเสียที่อุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างที่บอกมันคือฟิลเตอร์มันคือทำหน้าที่กรองขจัดสารปนเปื้อนในอากาศซึ่งโดยฮูดจะทำการดูดออกจากแหล่งเพื่อให้อากาศมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ก่อนละปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกแน่นอนเมื่ออากาศผ่านตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่า pressure drop หรือว่ามีการเสียดทานมีการต้านการไหลอากาศของตัวไส้กรองเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการสูญเสียหรือว่าต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ที่จะต้องรักษาระดับของอัตราการไหลให้คงที่นะครับทีนี้ตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของฮูดดูดอากาศก็จะมีชนิดของฮูดแล้วก็พิจารณาตัวปัจจัยที่จะนำมาในการเลือกแล้วก็ติดตั้งตัวฮูดดูดอากาศข้อที่3ก็จะเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบฮูดนะครับตัวฮูดดูดอากาศเนี่ยก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือ enclosing hood แล้วก็ exterior hood นะครับตัว enclosing hood ซึ่งหมายถึงฮูดที่ครอบปิดแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนหรือกระบวนการผลิตที่ทำให้สารปนเปื้อนคลุมไว้ทั้งหมดหรือว่าบางส่วนขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมีที่ทุกคนเคยเห็นก็จะมี2แบบดังนี้ประมาณนี้จากทางซ้ายเนี่ยเขาเรียกแบบ protective glove box นะครับก็จะเป็นการปิดคลุมหมดเลยก็คือมีช่องปิดทุกอย่างมีการกระบวนการทำงานเกิดขึ้นทุกอย่างภายในฮูดไม่มีการเปิดหรือว่าเผยแพร่ของสารเคมีระหว่างที่ปฏิบัติงานเลยเพราะว่าตัวผู้ปฏิบัติงานเองก็มีการสอดมือเข้าไปในช่องถุงมือตรงนี้แต่อีกอันนึงที่ใน lab หรือว่าในมหาวิทยาลัยจะเห็นเยอะก็จะเป็นฟิล์มฮูดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของห้องปฏิบัติการจะมีช่องเปิดนิดนึงแล้วก็ฮูดก็จะเป็นตัวดูดอากาศหรือดูดมลพิษไปทางด้านหลังนะฮะแล้วก็จะมีช่องเปิดให้เข้าปฏิบัติงานด้านหน้าอย่างที่คนนี้เขายื่นมือเข้าไปข้างในโอเคชนิดที่2ก็คือ exterior hood นะครับก็คือเป็นฮูดที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งของสารปนเปื้อนโดยไม่ปิดคลุมแหล่งอย่างที่บอกก็คือจะมีลักษณะ2ชนิดก็คือเป็น canopy หรือว่า receiving hood ก็คือฮูดชนิดนี้จะตามชื่อเลยนะครับก็คือรอรับสารปนเปื้อนที่เคลื่อนที่เข้าใกล้ในระยะที่แรงดูดของพัดลมส่งผ่านฮูดสามารถดูดอากาศขึ้นมาได้นะครับก็คือนิยมใช้กับกระบวนการผลิตที่เป็นสารผลิตมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็มีการลอยขึ้นสู่ระยะที่ฮูดสามารถดูดได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากแล้วก็จะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกเตาหลอมหม้อนึ่งเนี่ยเป็นต้นก็คือดูจากภาพนะครับก็จะเป็นเตาหลอมที่อยู่ด้านล่างเป็นแหล่งของการกำเนิดสารเคมีเนาะหรือว่าไอระเหยส่วนคานอปี้ฮูดก็จะเป็นอยู่ด้านบนนะฮะก็คือรอรับไม่จำเป็นต้องใช้แรงดูดสูงๆเพื่อจะที่ทำให้ตัวไอระเหยเนี่ยเข้ามาในฮูดเพราะว่าตัวสารเคมีเนี่ยมันลอยขึ้นสูงสู่อากาศอยู่แล้วนะครับส่วนแบบที่2ก็คือ capturing hood ฮูดที่ต้องส่งแรงดูดออกไปเพื่อนำสารปนเปื้อนและก็อากาศเนี่ยเข้าสู่ฮูดแล้วก็มีหลายลักษณะเช่นกันก็เป็น side draft นะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นช่องเปิดอย่างนี้เป็นฮูดที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนโดยทั่วไปใช้ในการกระบวนการผลิตสารปนเปื้อนเป็นพวกก๊าซพวกไอระเหยซึ่งลอยขึ้นจากแหล่งกำเนิดอย่างช้าๆและถูกดูดเข้าระบบก่อนที่มันจะลอยเข้าสู่บรรยากาศนะฮะ
อันนี้ก็เป็นไซด์ดราฟก็ช่องก็จะกว้างหน่อยสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวก็จะเป็นมากกว่า 0.2 นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบสล็อตก็จะแคบหน่อยก็สัดส่วนระหว่างด้านกว้างกับด้านยาวหารกันแล้วก็จะน้อยกว่า 0.2 นะฮะแล้วก็แบบดาวน์วอร์ดฮูดนะครับก็อันนี้ก็จะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลักก็คือของที่เป็นแบบมวลใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นฝุ่นใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะตกลงสู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็แบบ high velocity low volume hood นะครับก็คือจะพบในเครื่องแบบพวกเครื่องสลักแกะสลักแก้วเครื่องขัดแต่งงานชิ้นเล็กๆเครื่องเชื่อมโลหะอย่างเงี้ยก็จะมีช่องในตัวของตัว safety guard จะมีการติดตั้งพวกท่อดูดอากาศอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยเมื่อมีการเชื่อมหรือมีการขัดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตัวมลพิษที่ปล่อยออกมาก็สามารถหมุนอยู่ในวงล้อเนาะแล้วก็ถูกดูดเข้าไปใน hood ได้เลยครับผมแล้วก็แบบที่3ก็เป็นระบบผลักแล้วก็ดึงชนิดที่3นะครับก็คือจะเป็นแอ่งอย่างนี้แหละก็เป็น exterior hood อีกชนิดนึงที่ต่างจากที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็น hood ที่ลักษณะอาศัยลักษณะการเป่าและการดูดของพัดลมอากาศจากฝั่งตรงข้ามจะถูกเป่าให้สารไปฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นอากาศในลักษณะของการดูดสารปนเปื้อนเข้าไปในระบบนะ

ครับในส่วนของด้านผลักเนี่ยจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานอันเนี้ยมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือถ้ามีผู้ปฏิบัติงานอยู่ตรงกลางระหว่างการผลักและการดูดเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการรับสัมผัสพวกสารเคมีเหล่านี้แน่นอนก็จะต้องระวังแล้วก็ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการเลือกแล้วก็ติดตั้งฮูดดูดอากาศนะครับก็จะมีประกอบด้วยแรงเฉื่อยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนอย่างที่บอกถ้าเป็นพวกก๊าซไอระเหยอะไรเงี้ยก็ที่เล็กกว่า20ไมครอนเป็นต้นไปหรือว่าอนุภาคขนาดเล็กก็จะเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีความเร็วหรือความเร็วต่ำก็คือสามารถผสมผสานกับอากาศได้เป็นอย่างดีสามารถดูดเข้าฮูดได้ง่ายแต่ถ้าอนุภาคที่มีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยอย่างเช่นจากการขัดเจียโลหะเกิดเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะมีการใช้ฮูดอะไรพวกเนี้ยที่ลักษณะพิเศษก็จะเป็นการอย่างที่บอกก็คือเป็นการเก็บชิ้นงานมีตัวฮูดประกอบไปกับอยู่ตัวจานเจียเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ต้องพิจารณาการใช้ตัวฮูดดูดอากาศแล้วก็ติดตั้งให้เหมาะสมปัจจัยที่2ก็คือน้ำหนักของสารปนเปื้อนสารที่มีน้ำหนักมากมีแนวโน้มที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการออกแบบระบบนั้นหากคำนึงเฉพาะน้ำหนักที่เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจทำให้กำหนดจุดติดตั้งฮูดไม่เหมาะสมเพราะว่าผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อสารโดยเฉพาะก๊าซไอระเหยฟูมแล้วก็อนุภาคที่มีขนาดเล็กจะไม่มีความสำคัญมากนักเนื่องจากสารเหล่านี้เนี่ยจะเคลื่อนที่ตามกระแสของอากาศอยู่แล้วก็คือไม่ได้ขึ้นหรือว่าลงเนื่องจากความหนาแน่นของตัวมันเองปัจจัยในข้อนี้จะเป็นสำหรับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีมวลเยอะนะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่จะต้องพิจารณาคือผลกระทบจากการผันผวนของอากาศเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านวัตถุใดๆที่ขวางกั้นอยู่เนี่ยหากวัตถุนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของลำอากาศนะครับอากาศที่เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมโดยอ้อมวัตถุนั้นจะเกิดการแยกตัวของลำอากาศเรียกว่า boundary layer separation และเมื่ออากาศกลับมาบรรจบกันอีกจะทำให้เกิดการผันผวนไหลวนขึ้นที่ใต้ลมของวัตถุนั้นคล้ายกับลักษณะการเคลื่อนที่ของเรือนะครับที่แบบทำให้น้ำแยกออกจากการบริเวณหัวเรือและเมื่อเรือเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตัวน้ำจะไหลมาบรรจบกันและเกิดการผันผวนในน้ำเกิดขึ้นอย่างที่บอกถ้าเป็นลักษณะการทำงานอย่างนี้ถ้าเราขวางลำอากาศเนี่ยฮะอย่างตำแหน่งที่2เนี่ยก็จะเกิดการผันผวนเยอะหน่อยแต่ถ้าเราเป็นลักษณะนี้ก็จะไม่ได้ขวางตัวความกว้างเนี่ยจะไม่ได้เท่ากับตัวลำอากาศเงี้ยก็จะไม่เกิดการผันผวนขนาดนั้นอย่างลองคิดดูถ้าพนักงานทำงานลักษณะนี้แล้วเกิดการผันผวนแปลว่าสารเคมีหรือว่าการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้พนักงานได้รับสัมผัสเต็มๆนะฮะทีนี้อุณหภูมิของสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะลอยขึ้นในแนวดิ่งเนื่องจากอากาศร้อนขยายตัวลอยขึ้นทำให้สารปนเปื้อนขึ้นไปด้วยการติดตั้งฮูดที่ด้านข้างก็จะไม่ช่วยอะไรอย่างที่บอกก็คือต้องควรจะใช้ในแบบของคาโนปี้นะครับที่รอรับสารเคมีที่มีความร้อนแล้วก็ลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงได้นะครับทีนี้ปัจจัยที่ต้องใช้ในการออกแบบฮูดนะครับก็คือ 1. ก็คือ capture velocity ก็คือความเร็วต่ำสุดที่อากาศณจุดกำเนิดสารปนเปื้อนซึ่งอยู่ห่างฮูดที่สุดถูกดูดเข้าระบบความเร็วนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดและก็รูปร่างของฮูดนะครับอย่างที่บอก capture velocity เนี่ยสำคัญก็คือความเร็วที่ต่ำที่สุดที่สามารถเรียกได้ว่าจับตัวสารเคมีที่เราต้องการหรือที่เราสนใจในระยะที่เราสนใจได้นะฮะส่วนปัจจัยที่2ก็คืออัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดนะครับก็จะมีทิศทางแล้วก็อันเนี้ยต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของฮูดอย่าง exterior hood อากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดจากทุกทิศทางภายในขอบเขตจำกัดนะครับอัตราการเข้าของฮูดคือคำนวณได้จากรูปร่างทรงเรขาคณิตในส่วนของ exterior hood นะครับส่วนสำหรับ enclosure hood ก็คือความเร็วลมที่พื้นที่หน้าตัดของช่องเปิดนะฮะทีนี้ปัจจัยที่3ก็คือตัวปีกแล้วก็แผ่นกั้นของปีกก็คือแผ่นวัสดุที่ติดอยู่ที่ขอบด้านหน้าฮูดนะครับซึ่งทำหน้าที่กันไม่ให้อากาศจากด้านหลังฮูดซึ่งไม่ถูกปนเปื้อนหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการดูดเข้ามาเนี่ยเข้าสู่ฮูดเพื่อเป็นการเปลืองพลังงานนะฮะดูจากรูปนะครับก็คือถ้ารูปทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราไม่มีการติดปีกหรือว่าแผ่นกั้นเนี่ยจะมีอากาศจากด้านหลังของท่อเนาะด้านหลังของท่อที่ไม่ได้มีการปนเปื้อนหรือว่าเกี่ยวข้องเลยอ่ะจะมีการถูกดูดเข้ามาแต่ถ้าเรามีการปิดกั้น
ขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็จำกัดเฉพาะอากาศที่อยู่ด้านหน้าฮูดแล้วก็อากาศที่ปนเปื้อนเท่านั้นเมื่อมีการปิดหรือว่ามีการใช้ปีกหรือว่าแผ่นกั้นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถลดอัตราการไหลของอากาศได้ครึ่งนึงส่วนใหญ่ก็คือได้ครึ่งนึงก็สามารถดูดสารปนเปื้อนที่เข้าสู่ฮูดด้วย capture velocity เท่าเดิมได้นะฮะก็เป็นการประหยัดพลังงานได้เช่นกันทีนี้ตัวการกระจายตัวของอากาศหากอากาศนะครับมีการกระจายตัวที่ดีและเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดอย่างเป็นระเบียบจะทำให้การสูญเสียพลังงานน้อยกว่าอากาศที่ผันผวนดังนั้นการออกแบบระบบจึงต้องคำนวณหรือว่าคำนึงถึงการกระจายตัวของอากาศที่จะเข้าสู่ฮูดเสมอนะครับก็คือลักษณะการกระจายตัวเนี่ยในการกระจายตัวในฮูดเนี่ยมีอยู่2ชนิดก็คือตัวสล็อตของฮูดที่เราต้องคำนึงถึงก็คือคุณลักษณะของฮูดชนิดนี้จะมีอัตราความส่วนความกว้างต่อความยาวช่องเปิดนะครับก็เป็น W ส่วน L ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 โดยทั่วไปด้านหน้าที่สลักของสล็อตฮูดก็คือจะทำให้อากาศเคลื่อนที่และเข้าแล้วก็กระจายตัวอย่างเป็นระเบียบตัวสล็อตฮูดนะครับก็คือการที่อากาศเข้าสู่ถูกดูดเข้ามาแล้วก็กระจายตัวอย่างเป็นระเบียบนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความกว้างแล้วก็ความยาวของสล็อตแล้วก็ความลึกของพรีนัมพรีนัมคืออะไรพรีนัมคือ area บริเวณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาจากในสล็อตแล้วก่อนที่จะถึงตัวท่อนะครับก็คือพรีนัมก็คือห้องกว้างตรงนี้ซึ่งจะทำให้อากาศที่ไหลเข้ามาสามารถปรับความดันให้เท่ากันก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปแล้วก็มีความยาวตั้งแต่ด้านหน้าฮูดไปจนถึงส่วนที่ข้อต่อเท่ากับท่อนะครับควรยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพื่อเป็นการปรับความดันของอากาศก่อนที่จะเข้าท่อแล้วทีนี้การกระจายตัวแบบที่2มาจากฮูดกลมหรือว่าฮูดสี่เหลี่ยมการกระจายตัวของอากาศสำหรับฮูดกลมแล้วก็ฮูดสี่เหลี่ยมเนี่ยเกิดจากการไหลของอากาศภายในฮูดมากกว่าที่จะเกิดจากความดันลดก็คือในกรณีสล็อตฮูดเนี่ยจะมีเทคนิคที่ตัวปากท่อฮูดเนาะที่จะทำให้ตัวอากาศกระจายเข้าได้อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าถ้าเป็นฮูดลักษณะกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะใช้แทปเปอร์หรือว่าเป็นช่องอากาศที่เหมือนกับว่าสร้างพื้นที่ให้อากาศได้เข้ามาไหลเวียนก่อนที่จะเข้าสู่ท่อนะฮะเป็นการกระจายอากาศโดยใช้แทปเปอร์อาจจะเคยเห็นในห้องครัวอย่างเงี้ยอากาศที่ฮูดห้องครัวที่เขาทำกับข้าวครับก็จะมีฮูดประมาณนี้ที่ลักษณะนี้ก็คือเทคนิคก็คือทำให้อากาศเนี่ยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อเพื่อลดความสูญเสียนะครับทีนี้ในส่วนของตำแหน่งของคนยืนที่ทำงานก็คือวัตถุประสงค์สำคัญก็คือของระบบอากาศเฉพาะที่ก็คือเป็นการควบคุมการฟุ้งกระจายของสารที่ปนเปื้อนที่จะเข้าสู่อากาศนะครับดังนั้นการระบบการออกแบบระบบระบายอากาศก็คือเพื่อติดตั้งในจุดที่ใกล้กับแหล่งกำเนิดของสารปนเปื้อนให้มากที่สุดและเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือต้องมีการคำนึงถึงจุดที่พนักงานต้องยืนทำงานด้วยนะครับทีนี้การเลือกชนิดของฮูดเนี่ยก็จะมีลักษณะปิดอยู่ทุกด้านเนาะบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่ต้องการหรือว่าข้อจำกัดพื้นที่ในการทำงานลักษณะการทำงานก็จะเป็นการเลือกเปิดทีละด้านเพื่อให้ด้านที่เปิดเนี่ยมีน้อยที่จากถักมีช่องเปิดมากอัตราการไหลของอากาศก็จะมากด้วยเพื่อที่จะต้องการคงค่า capture velocity ตามที่ต้องการได้ก็หมายถึงที่จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างที่แบบปิดทั้ง6ด้านปิดแค่5ด้านเปิดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยเปิดไปเรื่อยๆจนใช้แบบผลักและดึงนะฮะทีนี้ตอนที่3ก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกฮูดสำหรับการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็จะประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดแล้วก็ความเร็วลมต่ำสุดในท่อข้อกำหนดสำหรับฮูดชนิดพิเศษและการระบายอากาศแบบผลักดึงส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นการกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงสำหรับพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดอย่างที่บอกก็คือมีพลังงาน2ส่วนก็คือ acceleration loss แล้วก็ hood entry loss ดังที่กล่าวมาแล้วก็คือตัวความพลังงานที่เกิดจากความเร่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความดันเคลื่อนที่ในท่อ velocity pressure เสมอและความสูญเสียในส่วนที่2เกิดขึ้นขณะที่อากาศผ่านเข้าสู่ท่อบริเวณทางเข้าจะเกิดการผันผวนของอากาศเรียกว่า vena contracta นะครับโอเคเราจะมีรูปให้ดูในส่วนที่เมื่ออากาศเข้ามาภายในท่อแล้วเนี่ยจากทุกทิศทุกสารทิศเลยถูกไหมอากาศก็จะมีการปรับตัวและมีการเกิดบีบตัวขึ้นมาในช่วงเนี้ยเขาเรียกว่า vena contracta ก่อนที่อากาศจะไหลเต็มท่อนะฮะคลื่นความดันในส่วนเนี้ยก็จะเป็นการผันผวนเปลี่ยนไปเป็นความดันสถิต
ก็คือความเร็วลมลดลงโดยไม่สามารถควบคุมได้จึงเกิดการสูญเสียพลังงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการสูญเสียส่วนใหญ่ในอากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อเรียกว่า Hood Entry Loss นะครับโอเคซึ่งในหัวข้อนี้การพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดนะครับในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการสูญเสียพลังงานที่ฮูดโดยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือฮูดแบบธรรมดาแล้วก็ฮูดแบบซับซ้อนอย่างที่บอกฮูดแบบธรรมดาหมายถึงฮูดที่มีการสูญเสียพลังงานก่อนเข้าสู่ท่อเพียงจุดเดียวอย่างที่บอกพลังงานก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือท่อกับอากาศแค่นี้เองดูดเข้าท่อมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นฮูดแบบธรรมดาส่วนฮูดแบบซับซ้อนมาถึงฮูดที่มีการสูญเสียพลังงานก่อนเข้าสู่ท่อมากกว่า1จุดก็คือก่อน1จุดที่บอกก็คือที่ฮูดแล้วก็ที่ท่อถูกไหมแต่ว่าต้องพิจารณาความสูญเสียแต่ละจุดแยกกันแล้วจึงนำค่าความสูญเสียทั้งหมดเนี่ยมารวมการเป็นพลังค่าความสูญเสียหรือพลังงานที่ต้องใช้สำหรับการโอเปเรตหรือว่าทำงานกับฮูดตัวนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยอาจจะมีพวกสล็อตมีพลีนัมแล้วก็มีท่อลดขนาดแล้วก็ตัวท่อถูกไหมครับจะมี3มันจะมีหลายส่วนที่ต้องคำนวณทีนี้เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของความเร็วต่ำสุดความเร็วต่ำสุดภายในท่อนะครับความดันเคลื่อนที่ในท่อที่ใช้ในการคำนวณการสูญเสียพลังงานที่ฮูดใช้ในการออกแบบเดี๋ยวนะฮะความดันเคลื่อนที่ในท่อที่ใช้ในการคำนวณการสูญเสียพลังงานที่ฮูดในการออกแบบระบบที่มีสารปนเปื้อนเป็นอนุภาคความเร็วต่ำสุดในท่อต้องสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้อนุภาคเหล่านั้นเกิดการสะสมแล้วก็อุดตันภายในท่ออย่าลืมว่าอนุภาคมันจะมีน้ำหนักแล้วก็มีการ เคลื่อนที่ลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกแปลว่าความเร็วลมภายในท่อจะต้องสูงพอที่จะทำให้ตัวอนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ต่อไปได้จนถึงอาจจะเป็นไส้กรองอากาศหรือว่าออกไปถึงการปลดปล่อยไปสู่บรรยากาศภายนอกข้างนอกนะฮะในขณะที่ความเร็วสูงเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์และการเสียดสีของอนุภาคทำให้ตัวท่อเนี่ยสึกกร่อนได้ด้วยความเร็วต่ำสุดเนี่ยคุณสูงกว่าค่าทฤษฎีและก็ค่าที่ได้จากการทดลองเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะฮะก็คือ1การอุดตันที่ทางแยกใดทางแยก1หรือมากกว่า1ก็คือซึ่งทำให้อัตราการไหลของอากาศในระบบเนี่ยลดลงเป็นผลทำให้ความเร็วในส่วนใดของส่วนหนึ่งของท่อลดลงด้วยซึ่งการอุดตันที่ทางแยกใดทางแยก1เนี่ยกับอนุภาคใหญ่ๆก็คือเมื่อท่อมีการแยกทิศทางเกิดขึ้นเนี่ยตัวอนุภาคที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมันจะมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตัวมวลของมันเองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้มันไม่สามารถเลี้ยวเบนไปตามทิศทางที่อากาศไปได้เพราะมันหนักเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ2ก็คือทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อก็ท่อยุบตัวทำให้เกิดแรงต้านทานเพิ่มขึ้นอัตราการไหลของอากาศแล้วก็ที่คำนวณไว้ต่างๆเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับการรั่วของท่อก็คือจะทำให้อัตราการไหลของอากาศแล้วก็ความเร็วในด้านใต้ลมของจุดที่รั่วนั้นสูงขึ้นแต่อัตราการไหลของอากาศด้านเหนือลมแล้วก็ส่วนอื่นๆหลังจากนั้นลดลงแล้วก็ข้อที่4ก็เป็นใบพัดของพัดลมถูกกัดกร่อนแล้วก็สึกหรอตัวสายพันมอเตอร์พัดลมลื่นหลุดซึ่งจะทำให้อัตราการไหลและความเร็วของอากาศเนี่ยลดลงและส่วนที่5ก็คืออนุภาคอาจจะตกค้างภายในท่อหากระบบทำงานผิดปกติไม่เหมาะสมดังนั้นก็ต้องมีการคำนวณความเร็วลมที่เพียงพอที่จะพัดพาอนุภาคไปได้นะครับทีนี้การระบายอากาศแบบผลักดึงอย่างที่บอกก็คือประกอบด้วยตัวเป่าแล้วก็ตัวดูดซึ่งหัวเป่าก็คือทำหน้าที่ผลักอากาศให้กวาดสารปนเปื้อนมาใกล้ฮูดและตัวฮูดซึ่งทำหน้าที่ดูดอากาศพร้อมสารปนเปื้อนออกไปเนี่ยระบบผลักดึงโดยทั่วไปใช้กับภาชนะเปิดขนาดใหญ่ที่บรรจุสารพิษหรือสารเคมีเช่นถังชุบเป็นต้นหากใช้ระบบผลักดึงอย่างเหมาะสมอากาศจากด้านผลักจะสามารถนำสารปนเปื้อนเข้าสู่ฮูดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่บอกก็คือมีด้านผลักนั่งตรงนี้ก็คืออากาศในสิ่งแวดล้อมจะถูกดูดเข้าสู่หัวเป่านะฮะก็คือเป็นการผลักให้เข้าสู่หัวเป่าให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วประกอบด้วยฝั่งที่ดูดก็จะเป็นฮูดดูดอากาศนะฮะก็มีหน้าที่ดูดทีนี้กระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงการออกแบบฮูดสำหรับกระบวนการผลิตที่มีความร้อนเป็นปัจจัยหลักจะต้องพิจารณาความแตกต่างของฮูดสำหรับกระบวนการผลิตที่ซึ่งจะแตกต่างกับการกระบวนผลิตที่อุณหภูมิปกติก็คือเมื่อความร้อนจากการกระบวนการผลิตถูกถ่ายเทให้แก่อากาศรอบๆโดยการนำและการพาเนี่ยทำให้อากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งซึ่งด้วยความร้อนซึ่งอาจจะสูงถึง2เมตรต่อวินาทีความเร็วของอากาศที่จะลอยตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้ดังนั้นการออกแบบฮูดแล้วก็การคำนวณอัตราการไหลของอากาศจะต้องพิจารณาเรื่องอุณหภูมิด้วยซึ่งในส่วนนี้จะมีหลักๆจะมีการคำนวณเกิดขึ้น
ก็จะขอให้นักศึกษาและผู้สนใจเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา54128นะครับทีนี้ตอนที่4ตอนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัดลมระบายอากาศก็จะมี3เรื่องด้วยกันก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับพัดลมกฎของพัดลมตารางพัดลมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นชนิดของพัดลมและการเลือกพัดลมนะฮะอันที่บอกพัดลมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพราะว่าพัดลมเนี่ยทำให้เกิดความดันสถิตที่เป็นลบภายในท่อด้านเหนือพัดลมแล้วก็เป็นบวกด้านใต้ของพัดลมอย่างที่บอกก็คือเป็นลบเพราะต้องการดูดเป็นบวกเพราะต้องการปล่อยออกนะฮะทีนี้ในเรื่องของกำลังความดันและประสิทธิภาพของพัดลมพัดลมที่นำมาใช้ในระบบระบายอากาศเนี่ยต้องมีขนาดที่เหมาะสมสามารถทำให้อากาศไหลเข้าสู่ระบบได้ด้วยอัตราการไหลที่คงที่ตามที่ต้องการหรือว่าตามที่ตั้งไว้นะครับซึ่งตัวคุณลักษณะของพัดลมที่เป็นไปตามที่เราคำนวณไว้เนี่ยเราดูได้จากพวกค่าความดันสถิตความดันเคลื่อนที่แล้วก็ความดันรวมนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพัดลมถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดสังเกตได้จากพวกเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำงานพัดลมแล้วก็ตัวประสิทธิภาพในการดูดการปล่อยของพัดลมนะฮะอย่างที่บอกก็คือความดันของพัดลมเนี่ยจะเกิดจากความดันทั้งหมดหรือว่าความดันรวมเนี่ยเท่ากับความดันสถิตบวกด้วยความดันเคลื่อนที่นะครับนี่ตัวการคำนวณอะไรเงี้ยก็จะขอให้นักศึกษากลับไปดูในเอกสารประกอบการสอนอธิบายได้ชัดเจนกว่าในตรงนี้นะเพราะเราไม่มีโอกาสได้ชี้ให้เห็นถึงการคำนวณจริงๆทีนี้ตัวกำลังของพัดลมเนี่ยก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศภายที่ผ่านหน้าตัด A นะครับแล้วก็ทำให้อากาศเคลื่อนที่ไปในแนวทาง L แล้วก็อย่างที่บอกก็คือจะเกิดแรงต้าน P เกิดขึ้นในเวลา T ฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็น P คูณ A แล้วก็ L เพราะว่าตัวงานเนี่ยก็ต้องมีระยะทางเสมอเมื่อกำลังที่ใช้ไปก็จะเป็น PAL หารด้วย T แต่อย่าลืมว่าตัวพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยระยะทางแล้วก็หารด้วยเวลาเนี่ยมันคืออัตราการไหลของอากาศดังนั้นกำลังที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากตัวแรงต้านแล้วก็คูณด้วยอัตราการไหลของอากาศนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถคำนวณหาพวกประสิทธิภาพของพัดลมได้ด้วยเช่นกันก็คือ fan efficiency ด้านล่างนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในการดูเรื่องของประสิทธิภาพเชิงกลด้วยว่ามีการวัดปริมาณกำลังที่พัดลมใช้ไปในความดันสถิตต่างๆก็คือเพื่อเลือกพัดลมที่ทำงานณจุดที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของมันนะครับแล้วก็ตัวเส้นกราฟก็คือ system curve ของตัวพัดลมที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันสถิตที่พัดลมทำให้เกิดขึ้นเพื่อดึงอากาศปริมาตร1:1เข้าสู่ระบบและอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ระบบก็จากตัวกราฟก็จะเห็นเป็นแนวแกน x ก็จะเป็นอัตราการไหลนะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็นี่ก็จะเป็นแรงดันสถิตที่เกิดขึ้นของพัดลมก็จะมีตัวอย่างก็คือเราสามารถเลือกจุดทำงานของระบบได้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อพัดลมถูกเลือกมาใช้งานในสภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยหรือจุดที่ทำงานเพียงของระบบเพียงจุดเดียวการทำงานของพัดลมและของระบบจะมีรูปแบบที่เฉพาะสามารถแสดงได้ด้วยกราฟนะครับเมื่อนำเส้นกราฟของความดันสถิตของพัดลมมาพลอตรวมกับเส้นกราฟของระบบจุดที่เน้นทั้งสองจุดที่เส้นทั้งสองตัดกันจะบ่งชี้ถึงอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านระบบพัดลมที่ดูดเข้ามาจุดที่ตัดนี้เรียกว่า operating point นะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้ก็คือจากภาพก็จะเห็นว่าอากาศถูกดึงเข้ามาในระบบที่อัตราการไหล 0.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้นะครับและพลังงานที่ใช้ในระบบเพื่อหาได้จากการลากเส้นจาก operating point นะครับขึ้นไปตัดกับเส้นกราฟของกำลังก็ไปเจอตัดที่ตรงนี้และลากไปตั้งกับแกนหลักทางขวามือซึ่งอ่านได้340วัตต์ตรงนี้ไม่มีการตัดกันเกิดขึ้นของความดันสถิตแล้วก็ส่วนเส้นระบบนะครับก็คือลากตรงไปที่กำลังก็จะเป็นทางขวาทางนี้340วัตต์ในการหมุนต้องใช้กำลังประมาณ340วัตต์ในการหมุนเพื่อดึงอากาศเข้ามาในระบบ 0.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียอย่างอื่นอีกนะฮะทีนี้กฎของพัดลมการทำงานของพัดลมอธิบายได้ด้วยกฎของพัดลมนะครับแฟนลอซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะอย่างที่บอกก็จะมีตัวแปรสัดส่วนเกี่ยวกับพัดลมน่ะก็คือเป็นพวกของขนาดของพัดลมความเร็วรอบอัตราการไหลของอากาศความดันซึ่งจะเป็นความดันสแตติกหรือว่าความดันสถิตความดันรวมความดันเคลื่อนที่หรือว่ากำลังความหนาแน่นของอากาศแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกฎของพัดลมนะฮะ
อันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าอัตราการไหลความดันกำลังของพัดลมนะฮะแต่ละส่วนก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ชนิดของพัดลมก็จะ

มี2ประเภทก็คือ centrifugal fans แบบที่1นะครับก็จะเป็นพัดลมหมุนที่อยู่ในส่วนที่ติดตั้งก็คือตัวนี่ตัวแกนนี่ก็จะเป็นตัวพัดลมเองเลยก็จะมี3ชนิดก็เป็น radial blade แล้วก็ forward แล้วก็ backward อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวใบพัดนะครับถ้าเป็น forward ก็จะโน้มไปข้างหน้าแต่ว่าตัว backward ก็คือโน้มไปด้านหลังแต่ว่าทิศทางการหมุนก็คือส่วนทางการถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น radial ตรงๆอย่างนี้แล้วก็ชนิดที่2ของพัดลมก็เป็น axial fan ก็คือตัวอากาศจะผ่านเข้าสู่ด้านหน้าพัดลมโดยตรงก็คือต้องมีการผ่านพัดลมอย่างเช่นpropeller fan ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นนี้เป็น tube axial fan แล้วก็ vane axial fan ลักษณะก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานแล้วก็ที่จะออกแบบที่จะใช้พัดลมนะครับการเลือกพัดลมก็ได้กล่าวไปแล้วอย่างที่บอกก็คือมันจะมีข้อจำกัดเรื่องชนิดแล้วก็ลักษณะความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่เราต้องการควบคุมนะครับและทีนี้ชนิดของใบพัดอะไรนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องเพราะว่าสามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือว่าไอระเหยหรือว่าอุณหภูมิสูงๆได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นหนึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกเช่นกันแล้วก็เสียงดังอย่างเงี้ยพัดลมแต่ละชนิดก็จะเกิดเสียงแล้วก็คุณในช่วงความถี่ที่แตกต่างกันด้วยก็จะเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกพัดลมได้ส่วนข้อจำกัดทางกายภาพอื่นๆเช่นพวกขนาดแล้วก็ขนาดช่องทางเข้าของพัดลมน้ำหนักอย่างเงี้ยก็จะนำเข้ามาบวกในการเลือกพัดลมนะครับทีนี้วิธีการขับเคลื่อนของพัดลมก็เช่นกันก็คือโดยทั่วไปแหล่งพลังงานของพัดลมก็เป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนพัดลมมีล็อก2ลักษณะก็คือขับเคลื่อนโดยตรงก็คือใช้มอนิเตอร์ติดตั้งกับพัดลมโดยตรงข้อดีก็คือมีการขับเคลื่อนแบบนี้ก็คือทําให้พัดลมมีขนาดกระทัดรัดมีความเร็วรอบถูกจํากัดด้วยความเร็วของมอเตอร์ไม่สามารถปรับได้แต่อีกแบบนึงก็คือเป็นการขับเคลื่อนแบบที่มีสายพานขับเคลื่อนก็สามารถปรับความเร็วรอบของพัดลมได้โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราการขับเคลื่อนของสายพานนะฮะเอาละครับแล้วเราก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อหาแล้วก็จับประเด็นสำคัญของหน่วยที่3การระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับของหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับเราไปดูกันเลยว่าตัวอย่างแนวข้อสอบหรือว่าแนวโจทย์ที่จะมีการถามกันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างข้อที่1คำถามก็คือการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมคือการดำเนินมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในระดับใดตัว choice นะครับก็จะมีกอไก่ระดับเท่าที่พอจะทำได้ขอไข่ระดับที่ยอมรับได้ขอควายระดับที่สูงกว่ามาตรฐานงองูระดับที่สังคมยอมรับและจอจานถูกทุกข้อตามหลักทฤษฎีนะครับก็คือการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยก็คือการดำเนินมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานลงให้ได้น้อยที่สุดหรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือขอไข่นะครับควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เราไปต่อกันข้อที่2เลยนะครับข้อที่2คำถามคือข้อใดเป็นความสำคัญในการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ไก่นะครับก็คือสถานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยขอไข่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากความเจ็บป่วยขอควายสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการงองูเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการและจอจานถูกทุกข้อนะครับผมจะให้เวลานักศึกษาคิดแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเป็นคำตอบของข้อนี้อย่างที่บอกนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจากโจทย์ถ้านักศึกษาจำได้ก็จะมีข้อดังต่อไปนี้เลย1 2 3 4 5นั่นพวกนี้ถ้านักศึกษาจำได้แล้วก็อ่านหนังสือไปเงี้ยสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนคำตอบของข้อที่2ก็คือถูกทุกข้อนะครับมีเลยทุกข้อข้อที่3นะครับการระบายอากาศแบบทั่วไปถือเป็นหลักการควบคุมประเภทใดข้อไก่การควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดข้อไข่การควบคุมและป้องกันที่ต้นเหตุข้อควายการควบคุมและป้องกันที่ปลายทางงองูการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายและจอจานการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานอย่าลืมนะครับเรามีการระบายอากาศ2ชนิด2แบบก็คือแบบทั่วไ
และแบบเฉพาะที่

คำถามตอนนี้ก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปถือเป็นการหลักการควบคุมประเภทใดนะครับทีนี้คำตอบก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปก็คือถือเป็นการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายนะครับสำหรับข้อ

สถานที่ทำงานได้ขอไข่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีราคาแพงคอควายอุปกรณ์คุ้มครองบางชนิดอาจจะต้องอาศัยความชำนาญในการสวมใส่งองูต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมแล้วก็จอจานถูกทุกข้อสำหรับข้อจำกัดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับก็คือไม่สามารถหลักๆ ก็คือไม่สามารถกำจัดอันตรายจากสถานที่ทำงานได้ถ้าอุปกรณ์ทำงานนั้นล้มเหลวจะทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ได้รับสัมผัสสารอันตรายโดยทันทีดังนั้นผู้สวมใส่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะวิธีการใช้อย่างถูกต้องมีโปรแกรมสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์วิธีใช้อุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมดังโจทย์ที่กล่าวมาแล้วดังนั้นทุกข้อคือข้อจำกัดของการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยข้อ5นะครับนายสมชายทำการติดตั้งพรมใหม่โดยวัสดุที่ใช้ปูพื้นคือกาวและสีซึ่งสามารถทำให้เกิดไอระเหยของสารอินทรีย์นายสมชายมีโอกาสรับผลกระทบต่อระบบใดของร่างกายมากที่สุดคำตัวเลือกนะครับก็กไก่ระบบทางเดินอาหารขอไข่ระบบการได้ยินคอควายระบบการไหลเวียนโลหิตงองูระบบทางเดินหายใจและจอจานระบบการรับสัมผัสทางผิวหนังนะครับจากโจทย์อย่างที่บอกก็คือเป็นกาวและสีก็คือทำให้เกิดการไอระเหยเกิดไอระเหยของสารอินทรีย์ดังนั้นโอกาสที่จะรับสัมผัสทางช่องทางการเดินหายใจนะครับก็คือการสูดหายใจเข้าไประหว่างทำงานเนี่ยเป็นโอกาสที่นายสมชายจะได้รับมากที่สุดมากกว่าการกินอาการกินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาทำงานเสร็จแล้วเขาไม่ได้ล้างมือแล้วก็พักเที่ยงอย่างนี้ฮะแล้วก็ไปกินไปทานอาหารก็จะเกิดการรับสัมผัสทางเดินอาหารเกิดขึ้นอย่างนี้ครับข้อ6นะครับข้อใดเป็นมาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมก็ไก่การแยกอันตรายหรือกั้นส่วนที่เป็นอันตรายข้อไข่การทดแทนโดยการเปลี่ยนวัตถุหรือสารที่มีอันตรายมากด้วยสารที่มีอันตรายน้อยกว่าข้อควายการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมอันตรายงองูการระบายอากาศเพื่อลดการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในอากาศจอจานถูกทุกข้อคำตอบนะครับก็คือทุกข้อที่กล่าวมาเป็นมาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อสอบจริงๆจะเป็นคำถามที่เป็นถูกทุกข้อจะถูกนะครับทีนี้ข้อ7ข้อใดเป็นตัวอย่างการควบคุมโดยใช้มาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมในโรงงานผลิตสารเคมีตัวเลือกนะครับก็ไก่ใช้ระบบปิดในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานขอไข่การล้างทำความสะอาดถังบรรจุสารขังเวลาเลิกงานเงาะคอควายให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีงองูเน้นการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยจัดหาอ่างล้างมือฝักบัวที่ล้างตาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ชำระล้างเมื่อมีการเกิดเหตุนะครับจอจานติดตามตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศอย่างที่บอกการควบคุมทางด้านวิศวกรรมในโรงงานผลิตสารเคมีคำตอบที่ถูกต้องก็คือกไก่นะครับเป็นการใช้ระบบปิดในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการกระจายของสารเคมีและลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่1 นะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดของเนื้อหาในหน่วยที่2 นะครับซึ่งมีชื่อว่าการระบายอากาศทั่วไปเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับการระบายอากาศหมายถึงตัวเลือกนะครับกไก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดมลพิษขอไข่การนำอากาศออกจากบริเวณที่มีมลพิษขอควายวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศงองูการทำให้กำจัดเหตุรำคาญที่เกิดจากกลิ่นไม่พึงประสงค์จอจานถูกทุกข้ออย่างที่บอกนะครับการระบายอากาศความสามารถนิยามการคำว่าการระบายอากาศได้อย่างกว้างๆก็คือวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อ1 นี้ก็คือคอควายนะครับวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสำหรับข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการระบายอากาศเน้นที่คำว่าไม่ใช่นะครับ
ตัวเลือกก็คือกไก่ดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลั

มาใช้ใหม่ขอไข่ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิดคอควายควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศงองูควบคุมความร้อนและความชื้นจอจานการทำให้ความกดอากาศในพื้นที่ลดลงสำหรับคำตอบนะครับก็คือข้อจอจานเป็นการทำให้ความกดอากาศในพื้นที่ลดลงซึ่งไม่เกี่ยวกับประโยชน์โดยตรงของระบบระบายอากาศนะครับสำหรับข้อที่3อากาศมีส่วนประกอบของสารใดมากที่สุดถ้านักศึกษายังจำตารางแล้วก็องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ได้นะครับก็สามารถตอบคำถามนี้ได้ตัวเลือกก็คือกอไก่ไนโตรเจนขอไข่ออกซิเจนคอควายอาร์กอนงองูคาร์บอนไดออกไซด์จอจานไฮโดรเจนครับทีนี้เรากลับไปดูที่ตารางนะครับก็จะเห็นว่าที่หัวตารางตัวที่มีองค์ประกอบเยอะที่สุดของอากาศตามธรรมชาตินะครับก็คือสารไนโตรเจนดังนั้นข้อที่3นี้ก็คือตอบกอไก่นะครับไนโตรเจนสำหรับข้อที่4ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการระบายอากาศแบบทำให้เจือจาง ก็ไก่ปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดต้องมีปริมาณน้อยขอไข่มลพิษที่จะควบคุมนั้นควรจะมีความเป็นพิษต่ำขอควายอัตราการเกิดและเข้าปนเปื้อนกับอากาศของมลพิษควรจะคงที่คำว่าอัตราการเกิดและเข้าปนเปื้อนกับอากาศหมายถึงว่าอัตราการระเหยของอากาศในบ่อสารเคมีหรือว่าตัวสารเคมีเองมีการระเหยเกิดขึ้นและเข้าผสมกับอากาศนะครับควรจะมีอัตราที่คงที่งองูผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระยะห่างที่เพียงพอจอจานถูกทุกข้อสำหรับข้อ4นี้นะครับทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นข้อจำกัดของการใช้ระบบระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปจะขอให้เน้นก็คือข้อ1ก็คือมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยต้องมีปริมาณน้อยแล้วก็ความเป็นพิษต้องอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อัตราการเกิดแล้วก็การผสมเข้ากับอากาศในบรรยากาศบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องคงที่และตัวผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดในระยะห่างที่เพียงพอเพื่อที่จะทำให้ระดับความเข้มข้นของอากาศต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อถึงตัวผู้ปฏิบัติงานแล้วนะครับดังนั้นข้อ4ข้อนี้ก็คือต้องตอบทุกข้อตอบว่าถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อ5นะครับการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเพื่อป้องกันอัคคีภัยและการระเบิดจะต้องควบคุมให้ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศต่ำกว่าค่าใด ตัวเลือกนะครับก็กายก็คือ OEL Occupational Exposure Limits นะครับนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าใจตัวย่อนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงขอไข่ก็คือ TLV ก็คือ Threshold Limit Values นะครับก็คือแล้วก็ขอควายLEL Lower Explosion Limits นะครับงองู Flash Point และจอจาน Fire Point นะครับสำหรับคำตอบก็คือในข้อนี้ก็คือตัวค่า LEL นะครับก็คือเป็นค่าต่ำสุดที่จะทำให้สารเคมีจุดติดไฟได้หรือว่าเกิดการระเบิดได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่2เรามาต่อกันในแบบฝึกหัดของหน่วยที่3นะครับซึ่งมีชื่อเรื่องว่าซึ่งมีชื่อหน่วยว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับข้อโจทย์จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับการระบายอากาศเฉพาะที่หรือว่า local exhaust ventilation หมายถึงก็ไก่การจำกัดปริมาณสารเคมีในอากาศเฉพาะบริเวณที่กฎหมายกำหนดขอไข่การนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อมการทำงานไปกำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกมันจะมีคีย์เวิร์ดสั้นๆๆๆๆอันนี้จะต้องอ่านให้ดีนะฮะข้อควายการติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องทำงานงองูการเปิดหน้าต่างบริเวณที่มีการเชื่อมโลหะและข้อจอจานถูกทุกข้อตามคำนิยามนะครับในเรื่องของหลักการระบายอากาศเฉพาะที่การระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยหมายถึงการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิตนะครับสู่ที่จะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมการทำงานไปกำจัดก่อนการปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยมีการออกแบบให้มีการรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหรือว่าใกล้กับแหล่งของสารนั้นก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือระเหยสู่อากาศในระดับการหายใจของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นแล้วเนี่ยคำถามนี้คำตอบก็คือขอไข่นะครับก็คือการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยไปกำจัด

ปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกนะครับสำหรับข้อที่2ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าตั้งใจฟังก็น่าจะตอบได้นะครับก็คือตัวเลือกก็จะมีฮูดมีระบบท่อมีคอควายเครื่องทำความสะอาดอากาศงองูพัดลมและจอจานถูกทุกข้อนะครับอย่างข้อนี้ก็คือตัวระบบระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยหลักๆประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือฮูดระบบท่อแล้วก็พัดลมแต่ว่าถ้ามีเครื่องทำความสะอาดอากาศด้วยก็จะยิ่งดีทำให้อากาศที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกก็จะสะอาดขึ้นดังนั้นข้อนี้ตอบว่าถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อ3ความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบระบายอากาศเฉพาะที่นั้นประกอบด้วยข้อไก่ความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดข้อไข่ความสูญเสียในท่อข้อควายความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศงองูข้อ1และข้อ2ถูกจอจานมันไม่ใช่ข้อ1ข้อ2สิงองูต้องเป็นข้อกอไก่และข้อขอไข่ถูกจอจานข้อกอไก่ข้อขอไข่และข้อคอควายถูกนะครับทีนี้หลักการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยระบบระบายอากาศเฉพาะที่จะประกอบด้วย4ส่วนสำหรับคำตอบของข้อที่3นะครับเรื่องความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบระบายอากาศเฉพาะที่นั้นก็จะประกอบด้วยข้อจอจานนะครับประกอบด้วยทั้ง3ข้อเลยกอไก่ขอไข่และข้อควายก็เป็นกอไก่ก็คือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดขอไข่ก็คือความสูญเสียภายในท่อขอควายก็เป็นความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศนะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อ4นะครับCanopy หรือว่า receiving hood เนี่ยนะครับนิยมใช้ในการในกระบวนการผลิตประเภทใดก็ไก่นะครับกระบวนการบรรจุสารเคมีลงหลอดทดลองขอไข่กระบวนการหลอมโลหะคอควายกระบวนการขัดสีพลาสติกงองูกระบวนการเชื่อมโลหะและจอจานกระบวนการเติมน้ำกลั่นในหม้อน้ำจำได้หรือเปล่าครับว่า Canopy หรือว่า receiving hood เนี่ยเป็น hood ลักษณะใดและต้องการใช้กับกระบวนการผลิตประเภทใดสำหรับข้อนี้อ๋อนี่มีรูปให้ดูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็คือสารปนเปื้อนที่ลอยขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ร้อนก็คือจะเป็นตัวที่รอรับตัวสารเคมีหรือว่าไอระเหยจากด้านบนนะครับก็มีความอัตราการไหลต่ำๆอัตราการดูดต่ำๆนะฮะเพราะว่าตัวสารเคมีมันไหลอยู่แล้วสำหรับข้อนี้ก็จะตอบที่ขอไข่นะครับกระบวนการหลอมโลหะเพราะว่ามีความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการระเหยของตัวไอโลหะนะครับสำหรับข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับจากรูปนะครับเป็นการระบายอากาศเฉพาะที่แบบใดรูปนี้ฉายซ้ำมากเพราะว่าในตอนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องตัวของเนื้อหาก็มีการพูดคุยมากพอสมควรก็ไก่นะครับก็คือการระบายอากาศแบบครอบปิดแหล่งกำเนิดข้อไข่การระบายอากาศแบบคาโนปี้ข้อควายการระบายอากาศจากด้านข้างงองงูการระบายอากาศแบบผลักดึงและจอจานการระบายอากาศแบบตะแกรงนะครับจากรูปสามารถตอบได้เลยนะฮะก็คือคำตอบก็คือข้ององูนะครับเป็นการระบายอากาศแบบผลักดึงจากที่เห็นก็คือจะมีฝั่งที่ผลักหัวเป่าลมติดตั้งก็คือมีการผลักอากาศผลักไอระเหยที่ปนเปื้อนเนี่ยเข้าสู่ฮูดทางด้านนี้นะฮะเป็นการผลักและดึงเกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดสำหรับหน่วยที่1 2และ3ก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจทุกคนก็คือรับชมตัวเนื้อหาสาระจับประเด็นแล้วก็กลับมาทำแบบฝึกหัดหลังจากนี้ก็ขอให้นักศึกษาไปกลับไปอ่านเอกสารประกอบชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน 3 ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับชุดวิชา33207ในหน่วยที่4นะครับเป็นหน่วยที่ว่าเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษาเรื่องของปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับแล้วก็การกำหนดราคาปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหาในหน่วยที่4มีทั้งหมดแบ่งโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 4.1 ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับในเรื่องของตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาของปัจจัยการผลิตในแต่ละประเภทนะครับเรามาเริ่มเนื้อหาดูตอนที่1กันนะครับตอนที่1ก็จะแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องอุปทานนะครับดูอุปสงค์เสร็จเรามาดูอุปทานต่อแล้วก็พอดูอุปทงอุปทานเสร็จเราก็จะมาดูเรื่องของการกำหนดดุลยภาพของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเริ่มต้นที่หัวเรื่องแรกนะครับความหมายของปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยการผลิตคืออะไรนะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนะครับทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะนำมาใช้ร่วมกันในการผลิตสินค้าผ่านกระบวนการผลิตนะครับพอผ่าน

กระบวนการผลิตเสร็จก็จะได้ผลผลิตออกมานะครับซึ่งเราเรียกว่าผลผลิตในรูปของสินค้าหรือบริการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดปัจจัยการผลิตที่ใช้นะครับครับเรามาดูประเภทของปัจจัยการผลิตนะครับประเภทปัจจัยการผลิตนะครับทางเศรษฐศาสตร์เราจะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับอันที่1คือแรงงานนะครับแรงงานคืออะไรนะครับแรงงานก็คือเป็นแรงงานของมนุษย์นะครับแรงงานมนุษย์เท่านั้นไม่นับแรงงานสัตว์นะครับแรงงานมนุษย์ก็คือคนซึ่งแรงงานตัวนี้จะนับทั้งกำลังกายและกำลังความคิดกำลังสมองต่างๆคือประสิทธิภาพในการทำงานของคนไม่ว่าจะใช้แรงกายหรือความคิดริเริ่มใช้และความสมองความสามารถต่างๆในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นคนงานก่อสร้างหรือเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรตรงนี้เป็นแรงงานทั้งหมดนะครับเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นผู้ปฏิบัติงานตรงนี้ก็เป็นแรงงานทั้งสิ้นแต่แรงงานตรงนี้ไม่ใช่แรงงานสัตว์นะครับเราจะไม่นับแรงงานสัตว์นะครับแรงงานตรงนี้มีผลตอบแทนเป็นค่าจ้างเพราะฉะนั้นแรงงานก็คือแรงงานที่มาจากการทำงานของมนุษย์เท่านั้นนะครับที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบการผลิตนะครับประกอบกิจกรรมการผลิตนะครับที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมการผลิตเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ดินที่เป็นพื้นดินเฉยๆนะครับอาจจะเป็นน่านฟ้าอาจจะเป็นทะเลก็ได้แล้วที่ดินตรงนี้มันหมายถึงรวมทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการประกอบธุรกิจสายการบินเราบอกว่าพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบสายการบินที่ดินประเภทที่ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่าสนามบินไม่ใช่นะครับไม่ใช่สนามบินนะครับพื้นที่ปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินสำหรับธุรกิจการบินก็คือเส้นทางบินนะครับเส้นทางการเดินสายเดินเครื่องบินจากจุดต้นทางไปปลายทางเส้นทางตรงนั้นทั้งหมดถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับการทำมงนะครับก็คือทะเลที่เราไปจับปลานะครับแล้วก็ทรัพยากรในทะเลทั้งหมดตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งหอยปูปลาทรัพยากรประมงทั้งหมดตรงนั้นก็เป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับหรือทรัพยากรพวกการขุดเจาะก๊าซหรือน้ำมันในอ่าวไทยในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลตรงนั้นคือปัจจัยประเภทที่ดินรวมถึงพวกก๊าซธรรมชาตินะครับหรือน้ำมันต่างๆเหล่านี้นะครับที่อยู่ในทะเลตรงนั้นเราก็ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของตัวที่3นะครับก็คือปัจจัยเรื่องทุนนะครับทุนในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เงินนะครับไม่ใช่เงินแต่เป็นปัจจัยการผลิตต่างๆที่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับทุนมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรโรงงานอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค้อนเป็นจอบเป็นรถไถหรือเป็นรถบรรทุกทุกอย่างเป็นทุนหมดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับตอนนี้เนื่องจากทุนมีหลากหลายมากนะครับในการสะดวกที่จะระบุถึงปัจจัยทุนจึงมักนิยมพูดถึงมูลค่าทั้งหมดของปัจจัยทุนทั้งหลายที่เราต้องใช้ในการผลิตนะครับจะระบุออกมาเป็นมูลค่านะครับตอนนี้มูลค่าทั้งหลายเนี่ยที่จะใช้จัดหาปัจจัยทุนก็คือเราก็ต้องหาเงินไปจัดหาปัจจัยทุนเหล่านี้มาจึงมีต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินที่ใช้ตรงนั้นนะครับก็คือดอกเบี้ยของเงินทุนที่จะต้องใช้เงินตรงนั้นไปจัดหาปัจจัยทุนมาทำการผลิตเพราะฉะนั้นผลตอบแทนของเจ้าของปัจจัยทุนจึงระบุออกมาเป็นดอกเบี้ยนะครับแต่เงินไม่ใช่ทุนนะครับอันนี้นักศึกษาต้องระวังให้ดีนะครับเงินตัวเงินสดเองเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยทุนทุนจริงๆคือสิ่งต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ตัวโรงงานตัวค้อนตัวจอบเสียมหรือรถไถรถบรรทุกอะไรพวกนี้เป็นปัจจัยทุนทั้งหมดนะครับปัจจัยการผลิตตัวสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือคนเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ดินแล้วก็ทุนนะครับเอามาทำการประกอบการผลิตสินค้าและบริการนะครับซึ่งจะได้ผลตอบแทนในรูปของกำไรนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของ

ความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็หมายถึงกลไกในการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะครับระหว่างหน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตสินค้าและบริการก็คือผู้ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตนะครับกับเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือผู้ขายปัจจัยการผลิตทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแรงงานนะครับที่ดินหรือผู้ประกอบการเองนะครับก็จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเช่นกันนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็จะทำให้เกิดการเจรจาซื้อขายกันระหว่างผู้ประกอบการระหว่างหน่วยผลิตนะครับกับเจ้าของปัจจัยการผลิตเพื่อให้สามารถกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตนั้นแล้วก็ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการผลิตแล้วก็จัดสรรผลตอบแทนให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับอันแรกก็คือนะครับประเภทแรกจะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์ก็คือตลาดปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะของปัจจัยการผลิตทุกอย่างเนี่ยทุกหน่วยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันทำงานมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันนะครับราคาตลาดปัจจัยการผลิตราคาของปัจจัยการผลิตก็จะมีราคาเดียวนะครับส่วนตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับก็จะมีตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้มีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่ผู้ขายมีอำนาจเหนือกว่าตลาดก็จะมี2ประเภทย่อยนะครับสำหรับบทเรียนของเรานะครับหลักๆแล้วเราจะเน้นเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับส่วนตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับตลาดผลผลิตซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงอีกทีนึงแต่ในบทเรียนของเราส่วนใหญ่เราจะพูดถึงตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เป็นหลักนะครับตอนนี้เราไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดผลผลิตนะครับก็คือเป็นตลาดที่สำหรับซื้อขายสินค้าและบริการที่เราได้เรียนไปในหน่วยที่3นะครับตลาดผลผลิตเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอุปสงค์หรือความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนะครับเพราะว่าเมื่อมีความต้องการซื้อสินค้าหรือมีอุปสงค์ต่อผลผลิตมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการหรือหน่วยผลิตก็ต้องผลิตสินค้ามากขึ้นการผลิตสินค้ามากขึ้นก็ต้องใช้ปัจจัยการผลิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปสงค์ของผลผลิตนะครับหรืออุปสงค์ในตลาดผลผลิตจึงเป็นตัวกำหนดอุปสงค์ของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรามาดูความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะครับเราก็จะมามีอยู่3ประการด้วยกันนะครับข้อแรกคือความสำคัญของหน่วยต่อหน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตจะสามารถกำหนดแผนการผลิตหรือสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพตามราคาที่ตัวเองตามราคาที่เหมาะสมยุติธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญต่อหน่วยผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้หน่วยผลิตสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตมาใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันนะครับความสำคัญต่อเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถทำให้เจ้าของปัจจัยการผลิตได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สามารถเสนอขายปัจจัยการผลิตของตัวเองให้กับผู้ที่ต้องการปัจจัยการผลิตนั้นได้ตรงตามที่ต้องการแล้วก็สามารถได้รับผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมนะครับสำหรับความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถจัดสรรปัจจัยการผลิตเพื่อไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรามาดูเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จะหมายถึงปริมาณปัจจัยการผลิตที่หน่วยผลิตต้องการนะครับยินดีที่ต้องการใช้นะครับต้องการใช้เม็ดอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องการใช้แล้วยังต้องจ่ายเงินซื้อนะครับยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อด้วยนะครับปัจจัยการผลิตนะครับในราคาที่กำหนดนั้นนะครับในระดับที่ระดับราคาต่างๆนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับจำนวนปัจจัยการผลิตที่ผู้ผลิตยินดีจ่ายเงินซื้อนะครับที่ระดับราคาปัจจัยการผลิตต่างๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ

แล้วกำหนดปัจจัยอื่นต้องมีค่าคงที่นะครับเพราะถ้าปัจจัยอื่นมีค่าไม่คงที่มันก็จะไม่สามารถที่จะระบุอุปสงค์ที่ชัดเจนได้นะครับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เราศึกษาตัวแปรใดเราต้องกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับเรามาดูนะครับแนวคิดในการกำหนดอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับตอนนี้เราบอกว่าอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตคืออะไรคือความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนะครับใช้ปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่เราส่วนใหญ่เขานิยมยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือแรงงานนะครับสมมติว่าเราจะจ้างแรงงานคนหนึ่งสมมติว่าเราเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งเราจะจ้างแรงงานคนหนึ่งเราจะจ้างแรงงานคนนี้เราจะจ่ายค่าจ้างเขาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับหรือเราตัดสินใจที่จะจ้างแรงงานคนนี้นะครับอะไรเป็นเกณฑ์ใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะจ้างหรือไม่จ้างนะครับอย่างเช่นถ้ามีคนมาสมัครงานคนหนึ่งนะครับแล้วเขาเรียกเงินเดือน 500,000 คำถามว่าเราจะจ้างเขาไหมบางคนได้ยินคำว่าเงินเดือน 500,000 ก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่จ้างนะครับแต่จริงๆเราต้องดูครับเกณฑ์ในการตัดสินว่าจะจ้างหรือไม่จ้างแรงงานคนนี้คืออะไรก็คือดูว่าแรงงานคนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเขาเรียกร้องเงินเดือน 500,000 แต่เขาสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรนะครับหรือให้กับกิจการของเราเดือนละ5ล้านแน่นอนว่าเราต้องจ้างเขาแน่ๆจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเราจะจ้างปัจจัยการผลิตหรือไม่ก็คือดูว่าผลตอบแทนที่ปัจจัยการผลิตนั้นสามารถสร้างให้กับองค์กรหรือหน่วยผลิตได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าผลตอบแทนที่เขาสามารถสร้างให้เรามีค่ามากกว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อจ้างปัจจัยการผลิตนั้นแน่นอนว่าหน่วยผลิตก็ยินดีที่จะจ้างปัจจัยการผลิตนั้นนะครับในการศึกษาของเราในที่เราคุยกันว่าตลาดปัจจัยการผลิตเราจะเน้นตลาดปัจจัยการผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เท่านั้นนะครับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะครับเกณฑ์ที่เราจะดูว่าผลรายได้ที่เราจะได้รับมีค่าเท่าไหร่นะครับรายรับที่เราจะได้นะครับถ้าเราจ้างปัจจัยการผลิตคนนี้มาปุ๊บพอจ้างมาเขาผลิตสินค้าให้เราเท่ากับเท่าไหร่สินค้าที่เขาผลิตให้เรามีค่าเท่ากับ marginal product หรือ MP นะครับก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการจ้างปัจจัยการผลิตคนนั้นคูณด้วย MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มนะครับต่อสินค้า1หน่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับสมมติเราจ้างปัจจัยการผลิตคนนึงมาปัจจัยการผลิตคนนี้เราจ้างแรงงานมาคนนึงนะครับแรงงานคนนี้สามารถผลิตสินค้าให้เรานะครับสมมุติว่าผลิตสินค้าให้เราได้100ชิ้นนะครับ100ชิ้น100ชิ้นตรงนี้แต่ละชิ้นเนี่ยสร้างรายได้ส่วนเพิ่มให้เราก็เท่ากับเท่าไหร่นะครับรายรับส่วนเพิ่มเท่าที่เขาสร้างให้เราสมมติว่าเท่ากับ10บาทเพราะฉะนั้น100ชิ้นเท่ากับ10คูณด้วย10บาทอันนี้ก็จะเป็น 1,000 บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาสร้างรายได้ให้เรา 1,000 บาทแน่นอนว่าเราจะจ้างเขาที่ค่าจ้างต้องไม่เกิน 1,000 บาทถ้าเขาเรียกค่าจ้างมา50บาท100บาทเราจ้างแน่ๆจริงไหมครับเรียกมา500บาทเราก็จ้างเรียกมา900บาทเราก็ยังจ้างได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรียกค่าจ้างเกิน 1,000 บาทเราก็จะไม่จ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเราจะจ้างแรงงานคนนี้ไหมนะครับแต่เนื่องด้วยตลาดปัจจัยการผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะบอกว่าปัจจัยการผลิตมีลักษณะเหมือนกันหมดนะครับในเมื่อเหมือนกันหมดคือความสามารถในการทำงานของคนเหมือนกันหมดความสามารถในการทำงานของคนเหมือนกันหมดเมื่อเราจ้างคนงานมากขึ้นมันจะมีกฎการว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะครับเราจะจำได้ว่าถ้าเราจ้างคนมาทำงานในที่นามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลผลิตมันจะลดลงนะครับเพราะว่าปัจจัยคงที่คือที่นามันจำกัดเพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็จะลดลงนะครับจากผลผลิตจะลดลงในคนงานหลังๆที่เราจ้างมานะครับหน่วยผลิตจะจ้างปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตลดลงดังนั้นเมื่อ MP ลดลงนะครับก็จะทำให้รายรับที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างปัจจัยการผลิตลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าเราจ้างคนมามากขึ้นรายรับที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการจ้างปัจจัยการผลิตก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับคราวนี้เรามาดูในกรณีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยราคาของสินค้าจะมีค่าเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้น MP คูณด้วย MR นะครับ MR ตัวนี้มีค่าเท่ากับ P นะครับก็จะกลายเป็น MP คูณด้วย

MP นะครับเพราะฉะนั้น MP คูณด้วย P ตัวเนี้ยเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Value of Marginal Product หรือ VMP นะครับก็จะมาใช้แทนค่า MRP ในกรณีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะใช้ VMP แทน MRP นะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับในกรณีของตลาดแรงงานนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามี MRPL กับ VMPL นะครับก็คือ Marginal Product Marginal Revenue Product of Labor นะครับหรือMarginal หรือ Value of Marginal Product of Labor อันนี้ก็จะเป็นในกรณีของตลาดสินค้าแบบแข่งขันสมบูรณ์หรือแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าในกรณีของถ้าเป็นตลาดแข่งขันตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็น VMPL นะครับจะเห็นไหมครับว่าถ้าค่าจ้างระดับหนึ่ง W1 เนี่ยตลาดแข่งขันตลาดสินค้าแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจะมีการจ้างงานที่มากกว่า MRPL ซึ่งเป็นตลาดสินค้าแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับค่าจ้างเดียวกันเนี่ยเขาจะจ้างงานมากกว่านะครับหรือลดค่าจ้างลงมาเป็น W2ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ VMPL ก็ยังจ้างงานมากกว่าตลาดสินค้าที่แข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดสินค้าหรือตลาดผลผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจในการจ้างงานมากกว่าตลาดสินค้าที่เป็นสินค้าแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเรามาดูเรื่องของอุปทานของปัจจัยการผลิตนะครับอุปทานของปัจจัยการผลิตก็คือปริมาณปัจจัยการผลิตที่เจ้าของปัจจัยการผลิตยินดีเสนอขายที่ระดับราคาต่างๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตก็ต้องการผลตอบแทนสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยผลิตหรือนายจ้างหรือผู้ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตเสนอราคาสูงเขาก็ยินดีที่จะขายปัจจัยการผลิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาปัจจัยการผลิตกับจำนวนปัจจัยการผลิตหรืออุปทานของปัจจัยการผลิตจะมีในความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะครับหรือแปรผันตามกันนะครับก็คือยิ่งราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นนะครับจำนวนปัจจัยการผลิตที่ยินดีเสนอขายในตลาดปัจจัยการผลิตก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของอุปทานของปัจจัยการผลิตในตลาดเส้นนี้เห็นไหมครับยิ่งราคาราคาค่าจ้างสูงขึ้นนะครับจำนวนแรงงานที่เสนอขายและยินดีที่จะเข้ามาทำงานจะมีมากขึ้นนะครับเส้นก็จะเป็นเส้นลาดขึ้นนะครับมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือในเรื่องของอุปทานของอุปทานของปัจจัยการผลิตในตลาดนะครับส่วนอุปทานของปัจจัยการผลิตสำหรับหน่วยผลิตนะครับเนื่องจากหน่วยผลิต1หน่วยเป็นหน่วยผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตประเภทแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นราคาค่าจ้างถูกกำหนดมาโดยตลาดแล้วนะครับสมมุติว่าตลาดแรงงานกำหนดมาว่าค่าจ้างวันละ300 บาทเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยผลิตยินดีรับค่าจ้างที่300 บาทเพราะมันจะมีลูกจ้างมาสมัครงานได้ดีๆที่จะเข้ามาทำงานในระดับค่าจ้างนี้เยอะแยะนะครับเส้นเราไม่ว่าเราจะจ้างกี่คนเขาก็ยินดีที่จะมาทำงานเพราะว่าเราเป็นหน่วยผลิตเล็กๆหน่วยหนึ่งในตลาดเท่านั้นนะครับดังนั้นเส้นอุปทานก็จะเป็นเส้นขนาดแกนนอนแบบนี้นะครับการกำหนดดุลยภาพในตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเราก็จะมีอุปสงค์อุปทานนะครับที่กำหนดตลาดมาที่อยู่ในตลาดนะครับกำหนดอัตราค่าจ้างดุลยภาพหรือราคาปัจจัยการผลิตที่ดุลยภาพนะครับราคานี้นะครับก็จะเป็นที่ยอมรับนะครับของผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมนี้นะครับในตอนนี้เรามาดูอันนี้จะเป็นรูปแรกเนี่ยจะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นดีมานด์ก็จะเท่ากับ VMPL แต่ถ้าเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยดีมานด์หรืออุปสงค์ของปัจจัยการผลิตมันจะเท่ากับ MRPL นะครับเป็นเส้นล่างนี้นะครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้ว VMP คือเส้นนี้นะครับถ้าเทียบกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็น VMP อยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างนะครับของตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผลตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยอัตราค่าจ้างมันจะต่ำกว่านะครับเห็นไหมครับเมื่อเทียบกันนะครับ VMPL ก็จะกำหนดราคาที่สูงกว่าแต่ถ้าเป็น MRPL นะครับ Marginal Revenue Product มันจะกำหนดราคาค่าจ้างที่ต่ำกว่านะครับเรามาดูนะครับหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันแบบตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เห็นไหมครับอันนี้คือ supply of labor นะครับ demand มันก็จะตัดกันนะครับที่จุด E เพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีจ้างค่าจ้างที่ระดับค่าจ้างตลาดนะครับโดยได้ราคาที่จำนวนแรงงานที่ดุลยภาพแต่ถ้าเป็นตลาด
ผลผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าค่าจ้างเนี่ยมันต่ำกว่าสิ่งที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าการจ้างแรงงานมาเท่านี้คนนะครับเขาสามารถสร้างผลผลิตผลตอบแทนให้กับผู้ประกอบการได้เท่านี้นะครับแต่ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างเพียงเท่ากับ WM เท่านั้นนะครับจริงๆแรงงานสร้างผลผลิตมูลค่าผลผลิตที่สร้างได้เนี่ยเท่ากับWV แต่ผู้ประกอบการจ่ายแค่WM นะครับหน่วยผลิตจ่ายแค่ WM เท่านั้นครับต่อไปเรามาดูตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมด4หัวเรื่องเรามาดูหัวเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะครับค่าจ้างก็หมายถึงมูลค่าของมูลค่าที่หน่วยผลิตจะจ่ายให้เป็นผลตอบแทนให้กับแรงงานนะครับราคาจ้างนะครับผลตอบแทนที่แรงงานได้รับจากการใช้แรงงานในการผลิตสินค้าและบริการนะครับกำกับค่าจ้างในตลาดแรงงานนะครับตลาดแรงงานก็จะมีตลาดแรงงานแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับกับตลาดแรงงานแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดแรงงานแบบแข่งขันสมบูรณ์ก็จะกำหนดค่าจ้างมานะครับเป็นค่าจ้างตลาดส่วนตลาดแรงงานแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ลักษณะคือตลาดที่ผู้ซื้อมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับก็คือนายจ้างมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับในลักษณะนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายจ้างที่มีอยู่ไม่กี่รายนะครับแล้วก็เงื่อนไขการทำงานคือแรงงานค่อนข้างจะย้ายที่ทำงานได้ยากอันนี้นายจ้างก็จะมีอำนาจเหนือกว่านะครับส่วนตลาดแรงงานที่ผู้ขายหรือแรงงานเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นแรงงานที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่อาจจะมีพวกสหภาพแรงงานที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเป็นตลาดแรงงานที่ผู้ขายมีอำนาจสูงกว่าตลาดนะครับก็จะกำหนดส่วนใหญ่นี้แนวโน้มจะกำหนดที่ VMPL เท่ากับ W นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยผลตอบแทนของผู้ประกอบผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินเนี่ยจะได้รับก็คือค่าเช่านะครับค่าเช่าที่ดินก็คือมูลค่าที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินนะครับเพื่อสำหรับให้ได้สิทธิ์ในการใช้ที่ดินนั้นมาทำการผลิตสินค้าและบริการนะครับปัจจัยการราคาที่ดินดุลยภาพกำหนดมาจากอุปสงค์นะครับแล้วก็อุปทานนะครับอุปทานจะเป็นเส้นตั้งฉากนะครับก็คือที่ดินแต่ละที่เนี่ยมีสามารถที่จะทำสามารถที่จะใช้ในการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอุปสงค์ที่ต้องการใช้นะครับพอมีอุปสงค์กำหนดปุ๊บได้ราคาที่ดินมานะครับที่ดินตรงนี้ราคาสูงกว่าค่าเสียโอกาสของที่ดินตรงนั้นนะครับค่าเสียโอกาสของที่ดินตรงนั้นเป็น0นะครับมูลค่าที่เจ้าของที่ดินได้รับสูงกว่าค่าเสียโอกาสเราก็จะเรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับก็คือพื้นที่ตรงสีเขียวๆตรงนี้นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องปัจจัยทุนนะครับปัจจัยทุนผลตอบแทนที่ปัจจัยทุนได้นะครับก็คือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายให้กับเจ้าของเงินทุนนะครับเป็นค่าตอบแทนที่นำเงินทุนนั้นมาใช้ก่อนนะครับใช้แล้วก็ต้องคืนในภายหน้านะครับผลตอบแทนก็จะได้เป็นดอกเบี้ยเป็นค่าเสียโอกาสที่จะใช้เงินทุนนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เจ้าของเงินทุนจะต้องเสียโอกาสไปนะครับเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกกำหนดโดยตลาดก็คือความต้องการใช้เงินกับอุปทานของเงินนะครับถูกกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพตรงนี้ก็จะสะท้อนไปที่หน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตก็ต้องยอมรับอัตราดอกเบี้ยตลาดตรงนี้นะครับดอกเบี้ยตลาดแล้วก็อุปสงค์ความต้องการใช้เงินทุนของหน่วยธุรกิจก็จะกำหนดมาว่าต้องกู้เงินจำนวนเท่าไหร่หรือต้องการใช้เงินทุนเท่าไหร่เพื่อมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่อไปนะครับผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของผู้ประกอบการนะครับผลประกอบการผู้ประกอบการก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของกำไรนะครับตอนนี้กำไรคืออะไรกำไรคือผลตอบแทนของผู้ประกอบการที่คำนวณได้จากการนำรายได้ทั้งหมดมาหักด้วยต้นทุนทั้งหมดนะครับรายได้หักด้วยต้นทุนตอนนี้รายได้หักด้วยต้นทุนเนี่ยมันก็มีวิธีคิดแนวคิดของคนละของคนแต่ละกลุ่มแต่ละวิชาชีพนะครับถ้าเป็นกำไรทางบัญชีเขาก็จะเอารายรับเนี่ยลบด้วยต้นทุนทางบัญชีนะครับแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะเอารายรับลบด้วยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์นะครับรายรับลดด้วยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่างจากต้นทุนทางบัญชียังไงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่างจากต้นทุนทางบัญชีคือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะคำนึงถึงค่าเสียโอกาสของปัจจัยการผลิตนั้นนะครับค่าเสียโอกาสผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่น
ถ้าเราบอกว่า

เราจะทำธุรกิจขายเสื้อผ้านะครับเราบอกว่าเราเงินของเรา100,000 บาทมาลงทุนซื้อเสื้อผ้ามาขายแล้วขายหมดภายใน1 เดือนได้200,000 บาททางบัญชีก็จะบอกว่าเนื่องจากมันเป็นเงินของเราเองนะครับลงทุนขายที่หน้าบ้านเราเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าเช่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นกำไรก็คือ100,000 บาทถูกไหมครับรายรับ200,000 ลบด้วย 100,000นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขายที่หน้าบ้านเราเองหน้าบ้านเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็จริงแต่บ้านเราเนี่ยอยู่ในทำเลที่ขายเสื้อผ้าได้แสดงว่าอยู่ตรงทำเลที่เป็นตลาดหรือชุมชนที่เป็นด้านการค้าถ้าเราไม่ขายเสื้อผ้าเองเราให้เขาเช่าก็ได้ถูกไหมครับการขายเสื้อผ้าเองทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเช่าสมมติว่าแถวๆนั้นค่าเช่าในลักษณะเดียวกับหน้าบ้านเราเนี่ยเขาเช่ากันเดือนละ20,000เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดค่าเช่าที่เราสูญเสียไปนะครับถ้าเราไม่ทำธุรกิจเราให้เขาเช่าเราได้เดือนละ20,000เราเสียโอกาสที่จะได้รับ20,000ตรงนี้เนื่องจากเราเอาที่บ้านหน้าบ้านเราเองมาทำธุรกิจขายเสื้อผ้าเงิน20,000ตรงนี้เป็นค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วกำไรทางเศรษฐศาสตร์ก็จะต่ำกว่ากำไรทางบัญชีเพราะต้องคิดค่าเสียโอกาสตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญของหน่วยที่4นะครับเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิต

สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้ผมอาจารย์วสุสุวรรณวิหกนะครับก็จะรับหน้าที่มาบรรยายสรุปเนื้อหาในชุดวิชา33207นะครับเศรษฐศาสตร์และการคลังในหน่วยที่5นะครับซึ่งชื่อว่าหน่วยรายได้ประชาชาตินะครับเราก็คงจะใช้เวลากันสัก30นาทีสรุปเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเนื้อหาในหน่วยที่5นี้นั้นก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องของคล้ายๆแนวคิดทฤษฎีหรือว่าหลักการที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลในการคิดในการวิเคราะห์รายได้ประชาชาตินะครับส่วนเนื้อหาในตอนที่ 5.2 และ 5.3 นั้นก็จะเป็นกรณีศึกษานะครับก็ยกของกรณีประเทศไทยมาให้เราได้ศึกษากันนะครับในตอนที่ 5.2 ก็จะเป็นเรื่องของรายได้ประชาชาติของไทยก็จะเป็นประเด็นในระดับประเทศนะครับของทั้งประเทศไทยส่วนในตอนที่ 5.3 ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดของไทยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับรายได้ประชาชาตินะครับแต่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่ที่เล็กลงโดยแบ่งเป็นภูมิภาคแล้วก็และจังหวัดของต่างๆของประเทศไทยเรานะครับเรามาเริ่มกันในตอนที่ 5.1 เลยนะครับก็จะมีอยู่4เรื่องให้พวกเราได้ศึกษากันก็จะมีแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติว่าหลักการคิดของรายได้ประชาชาติเป็นอย่างไรนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของความหมายของรายได้ประชาชาตินั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบความหมายของรายได้ประชาชาติเนี่ยซึ่งเป็นคำกลางๆแล้วก็จะมีข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นตัวแทนของรายได้ประชาชาติประเภทต่างๆให้เราได้ศึกษากันนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีนะฮะนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจในแต่ละวิธีไปนะครับในแต่ละวิธีนั้นก็จะมีประโยชน์นำไปใช้ต่างกันไปนะครับแต่ว่าผลการคำนวณที่สุดแล้วทั้ง3วิธีก็จะได้จำนวนที่เท่ากันนะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์และข้อจำกัดของบัญชีรายได้ประชาชาตินะครับเนื่องจากการเก็บข้อมูลในระดับมหาภาคนั้นก็จะมีประเด็นยิบย่อยที่เราต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะฮะในการนำจะไปใช้ประโยชน์ก็คงจะต้องมีประเด็นที่เราจะต้องระลึกถึงด้วยนะครับก็จะได้เรียนกันในเรื่องที่4นี้นะครับมาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินะครับตามความหมายของเขาก็จะหมายถึงรายได้รวมของคนในประเทศนะฮะในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนะครับและได้ขายปัจจัยการผลิตขั้นปฐมเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยทั่วๆไปก็1ปีนะครับสำหรับปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนี้พวกเราก็ได้ศึกษากันมาแล้วนะครับมีอยู่4อย่างในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือที่ดินนะครับแรงงานนะครับทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับรายได้ของเขาก็จะแบ่งกันไปในแต่ละประเภทนะส่วนในส่วนของที่ดินเราก็จะเรียกว่าค่าเช่านะครับส่วนของแรงงาน

ก็จะเรียกว่าค่าจ้างนะครับส่วนของทุนก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะฮะและส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้กำไรนะครับตัวรายได้ประชาชาตินี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดอย่างแรกในระบบเศรษฐกิจมหาภาคเลยนะฮะอยากให้พวกเรานึกถึงประเทศของเรามองเหมือนกับร่างกายหรือว่าคนเรานะก็อาจจะคล้ายๆกับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นว่าร่างกายเรานั้นสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรนะครับรายได้ประชาชาติก็ทำหน้าที่ในลักษณะนั้นนะครับประเด็นถัดมาเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติก็คือเมื่อเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมที่กล่าวถึงในสไลด์ที่แล้วนั้นได้รายได้นะครับจากการขายปัจจัยการผลิตให้กับภาคธุรกิจเอกชนหรือว่าภาคการผลิตแล้วก็จะนำรายได้อันนั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการสำเร็จรูปนะฮะเพื่อมาใช้บริโภคนั่นเองนะฮะสินค้าและบริการนั้นเราเรียกว่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะฮะเรียกว่า final products นะครับรายจ่ายของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเนี่ยเมื่อรวมแล้วนะก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะหรือว่า gross domestic product ครับครับในตัวของรายได้ประชาชาตินั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในระบบบัญชีประชาชาตินะฮะนี่ก็แนะนำนักศึกษาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเรื่องของระบบบัญชีประชาชาตินะอันนี้เป็นการจัดทำบัญชีในระดับประเทศนะฮะของประเทศต่างๆนะตามลักษณะธุรกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็วิธีการนำเสนอนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับในแต่ละประเทศก็จะมีการทำระบบบัญชีประชาชาติของตนฮะโดยใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับก็จะมีอยู่หลักๆ ก็จะมีอยู่5บัญชีนะครับอันแรกก็คือบัญชีรายได้ประชาชาตินะที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะครับอย่างที่2เรียกว่าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่สรุปปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศนะฮะแล้วก็สรุปว่าเข้าไปสู่ภาคการผลิตภาคใดแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับชื่อตรงๆนะฮะอันนี้ไม่ยากนะครับบัญชีที่3เรียกว่าบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่แสดงภาพรวมการออมและการลงทุนนะครับและรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนด้วยนะครับโดยการใช้เงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะฮะสรุปว่าเป็นเรื่องของการออมและการลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับบัญชีเงินทุนนะครับบัญชีถัดมาคือบัญชีดุลการชำระเงินนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศครับระหว่างประเทศต่างๆมีการรับเงินเท่าไรมีการจ่ายเงินเท่าไรนะครับในแต่ละหมวดนะฮะซึ่งมีรายละเอียดต่างๆกันไปนะครับตัวเลขดุลบัญชีการชำระเงินก็ถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญอันนึงนะครับที่ทางรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศจะต้องคอยจับตาดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการขาดดุลมากๆอาจจะมีผลกระทบต่อค่าเงินแล้วก็ระบบเศรษฐกิจได้นะครับสุดท้ายก็คือบัญชีงบดุลแห่งชาตินะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆบัญชีงบดุลของบริษัทห้างร้านนะครับก็จะมีทรัพย์สินมีหนี้สินแล้วก็ส่วนของทุนนะแต่ว่ากระทำกันในระดับประเทศนะครับสำหรับเนื้อหาของเรานี้ก็ยังอยู่ที่บัญชีรายได้ประชาชาติในอันดับที่1เท่านั้นนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องบัญชีรายได้ประชาชาติเนี่ยหลักการที่เขานำมาใช้คิดวิเคราะห์ก็คือการใช้กระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับในระบบเศรษฐกิจของเราเองนั้นก็จะประกอบไปด้วยหน่วยเศรษฐกิจหลักๆ4หน่วยนะครับก็คือหน่วยครัวเรือนนะครับหรือว่าที่พวกเราเป็นอยู่นั่นเองนะครับเรียกว่า household sector หน่วยครัวเรือนนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็เป็นผู้บริโภคนะครับส่วนภาคธุรกิจเอกชนนะครับหน่วยผลิตนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลิตสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคนะครับหน่วยถัดมาก็คือรัฐบาลนะครับก็จะมีหน้าที่ในการใช้จ่ายนะครับในการเก็บภาษีแล้วก็ใช้จ่ายเงินจากภาษีนั้นนะฮะเพื่อการประโยชน์โดยส่วนรวมของเศรษฐกิจและสังคมนะครับสุดท้ายก็คือภาคต่างประเทศนะก็จะเป็นลักษณะของการนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการนะครับ
าดูผังว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับอันแรกเรียกว่าเป็นกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะฮะเพื่อที่จะให้เข้าใจภาพง่ายนะฮะก็คือระบบเศรษฐกิจแบบปิดนี้ก็ยังจะไม่มีภาคต่างประเทศนะครับในและในภาพที่ยกตัวอย่างมานี้ก็จะไม่มีภาครัฐบาลด้วยนะครับก็จะมีเพียงภาคครัวเรือน

แล้วก็ภาคเอกชนนะครับในส่วนของภาคครัวเรือนนั้นก็จะอย่างที่แจ้งให้นักศึกษาทราบนะฮะก็เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็จะขายปัจจัยการผลิตให้กับภาคธุรกิจเอกชนนะครับส่วนภาคเอกชนก็จะได้จ่ายค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่างๆให้กับภาคครัวเรือนนะครับในวงจรข้างล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของตลาด

เองนั้นอย่างที่เราพูดถึงในสไลด์แรกๆนั้นก็จะหมายถึงรายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับถ้าเราจะมองในกระแสการหมุนเวียนอันนี้ก็น่าจะเป็นตรงจุดนี้นะครับที่อาจารย์ชี้อยู่ก็เป็นรายได้ต่างๆในรูปแบบต่างๆของภาคครัวเรือนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเวลาเรานำไปรายได้ที่ได้นั้นไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมาที่กระแสการหมุนเวียนได้ก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดที่อาจารย์ชี้อยู่ก็คือการจ่ายค่าสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดตัวรายได้ประชาชาตินั้นเขาก็อาจจะวัดทางฝั่งรายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนหรือว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆนะฮะที่บริโภคสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับในสไลด์ถัดมาก็จะเป็นรูปของกระแสการหมุนเวียนในระบบเปิดนะซึ่งมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะฮะภาคที่เพิ่มขึ้นมาก็คือด้านบนนะครับก็คือภาคต่างประเทศนะครับตรงกลางก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นภาครัฐบาลนะครับสถาบันการเงินนี้ถ้าเกิดเราจะยุบเข้าไปอยู่ในสี่กลุ่มของที่ได้จำแนกไว้ก็อาจจะอยู่ในภาคธุรกิจเอกชนก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินก็ถือเป็นหน่วยผลิตอย่างนึงนะครับแต่ว่าหน้าที่ของสถาบันการเงินเขาพิเศษนะฮะคือเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเป็นผู้ระดมเงินออมจากฝั่งครัวเรือนนะครับหรือว่าฝั่งภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็นำเข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจเอกชนนะครับหรือว่าการให้กู้ในภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจอื่นๆนะครับนะในภาพนี้ตามเอกสารการสอนนั้นก็จะอาจารย์วิทยาผู้เขียนเดิมก็ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์แล้วก็สรุปเรื่องของรายได้ประชาชาติไว้เป็นขั้นเป็นตอนดีมากนักศึกษาค่อยๆอ่านนะครับและในตอนท้ายท่านก็ได้สรุปไว้ว่าการวัดรายได้ประชาชาติจากกระแสการหมุนเวียนในระบบเปิดนี้ก็อาจจะวัดจากรายจ่ายของภาคเศรษฐกิจต่างๆในสังคมในระบบเศรษฐกิจนะครับนั่นก็ได้แก่ในภาคครัวเรือนนะครับก็ใช้การใช้จ่ายการบริโภคซื้อสินค้าไป200หน่วยนะครับภาครัฐบาลก็มีการซื้อสินค้าไป200หน่วยนะครับแล้วก็ภาคการลงทุนมีการลงทุนในทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาล100หน่วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกสุทธินะฮะซึ่งใช้ตัวเลขส่งออกสินค้า100ลบนำเข้าสินค้า50นะก็เป็นการส่งออกสุทธิ50นะทั้งหมดนี้ก็จะได้เป็นรายได้ประชาชาติออกมาหรือว่า GDP 550หน่วยนะครับนะจะสังเกตว่าในการวัดรายได้ประชาชาติหรือว่า GDP นะครับเขาก็จะใช้ตัวเลขจากกิ่งต่างๆนะครับกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจุดต่างๆนะฮะในตามวิธีที่เขาใช้นะครับมาบวกลบกันธรรมดานะครับก็จะได้เป็นตัวเลขที่ใช้มาเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจนั้นได้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายของรายได้ประชาชาตินะฮะในเนื้อหาของเรานี้ก็จะได้สรุปมาให้ศึกษากัน8ตัวนะครับ8เรื่องนะครับก็คืออันแรกเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า gross domestic product นะฮะหรือว่า GDP นะซึ่งได้ยินกันบ่อยนะที่รัฐบาลมักจะใช้รายงานตัวเลขให้ประชาชนทราบว่าเศรษฐกิจปีนี้เติบโตมากขึ้นลดลงแค่ไหนก็ใช้ตัว GDP ตัวนี้เป็นตัววัดนะครับตัว GDP นี้ก็จะพูดถึงมูลค่ารายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายของการบริโภคสินค้าขั้นและบริการขั้นสุดท้ายในประเทศทั้งหมดนะครับคำว่า domestic เนี่ยก็จะหมายรวมถึงทุกสิ่งอย่างนะฮะสำหรับที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ นะครับอย่างเช่น GDP ของประเทศไทยก็จะรวมรายได้ของทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศหรือว่าบริษัทต่างประเทศที่อยู่ในไทยนะครับไม่ว่าเกิดขึ้นจากใครนั้นนับหมดนะเรียกว่า GDP นะครับตามสูตรที่ยกมานี้ก็คือใช้ตัวเลข
ตัว C ก็คือการบริโภคนะครับตัว I คือการลงทุนนะครับตัว G ก็คือการอุปโภคภาครัฐนะครับแล้วก็ X ลบ M ก็คือการส่งออกลบด้วยการนำเข้านะฮะหรือเราเรียกว่าการส่งออกสุทธินะครับตัวเลขถัดมาที่สำคัญอีกอันนึง

ก็คือเรียกว่า GNP นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Gross National Product นะครับก็คือชื่อของมันก็คือเน้นคำว่าประชาชาติหรือว่า National นะครับนั้นแปลว่าหมายถึงรายได้ของคนในประเทศประชาชนประเทศนั้นๆ นะครับอย่างเช่น GNP ของประเทศไทยนั้นก็จะหมายถึงรายได้ของคนไทยนะฮะอันนี้รวมถึงทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับคนไทยที่อยู่ในประเทศในต่างประเทศอาจจะเป็นในรูปของนิติบุคคลบริษัทต่างๆที่ไปทำประกอบธุรกิจอันนั้นก็จะนับรวมเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์มารวมประชาชาติหรือว่า GNP นี้นะครับสำหรับสูตรการคำนวณนั้นก็อาจจะใช้วิธีคำนวณโดยอ้อมนะครับก็คือตัว GNP จะเท่ากับ GDP บวกด้วย F นะครับตัว F นี้จะหมายถึงรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะฮะนั่นหมายถึงรายได้ของถ้าเป็นของกรณีประเทศไทยนะครับตัว F นั่นก็จะหมายถึงรายได้ของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหักด้วยรายได้ของคนต่างประเทศที่อยู่ในไทยนะครับพอค่อยๆนึกตามไปนะครับมันก็จะหักกบลบกันมันก็จะกลายเป็นได้ตัวเลขตามนิยามก็คือเป็นรายได้ของประชาชาติของคนไทยนะครับเป็นรายได้ของคนไทยนะครับถัดมาผลิตภัณฑ์ในประเทศสุทธิหรือว่า Net Domestic Product หรือว่า NDP นะฮะ National Domestic Product นั้นก็เกิดจากเอาตัว GDP นะฮะหักด้วยค่าเสื่อมราคาหรือว่า depreciation นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขอีกอันนึงที่แสดงที่ตัดค่าเสื่อมราคานะฮะค่าเสื่อมราคานี้ก็จะเป็นมูลค่าที่มันไม่ใช่เงินสดนะฮะที่อยู่ในระบบบัญชีของการผลิตนะครับถัดมาผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธินะครับก็คือใช้ตัวเลข GNP นะครับหักด้วยค่าเสื่อมราคาเช่นกันนะครับก็จะได้เป็น NP หรือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิครับถัดมาตัวที่5คือรายได้ประชาชาตินะครับเราจะใช้ตัวเลข NNP นะครับหักด้วยภาษีทางอ้อมและก็เงินช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นรายได้ของประชาชาติสเต็ปถัดมารายได้ส่วนบุคคลเรียกว่า personal income นะครับก็เรียกว่าใช้รายได้ประชาชาติหรือว่า NI นะครับบวกด้วยรายได้อื่นๆที่บุคคลได้รับนะครับแล้วก็หักด้วยรายได้ที่ไม่ถึงมือบุคคลนะครับเช่นพวกภาษีพวกเงินที่หักเข้ากองทุนต่างๆนะครับเรียกว่าเป็น personal income นะครับสุดท้ายก็จะเป็นรายได้สุทธิส่วนบุคคลนะครับคือเรียกว่าเป็นรายได้ที่บุคคลสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้หรือว่า disposable income นะครับ DI ก็จะเอาตัวรายได้ส่วนบุคคล PI หักด้วยภาษีเงินได้ส่วนบุคคลครับทั้งหมดทั้งปวงตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นี้ก็จะหมายถึงรายได้โดยรวมของประชาชนในประเทศนะครับไม่ได้ว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเอาจับมารวมกันทั้งหมดนะฮะรายได้ของคนไทยก็คือรวมกันทั้ง66ล้านคนนั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับในข้อที่8นี้ก็จะเอามาเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อบุคคลนะครับเรียกว่า per capita income นะครับในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลนี้เราก็อาจจะใช้รายได้ประเภทต่างๆนะฮะเอามาเฉลี่ยเช่นตัว GDP per capita นะครับเราก็จะใช้ตัว GDPที่ได้เป็นโดยรวมนั้นหารด้วยจำนวนประชากรนะครับให้จำไว้ว่าไอ้ตัวที่บอกว่าเป็นเฉลี่ยต่อบุคคลนั้นตัวหารก็คือตัวประชากรนะครับส่วนตัวบนนั้นอาจจะเป็น GDP GNP หรือว่ารายได้ประชาชาติก็คือ NI นี้ก็เช่นกันนะครับใช้สูตรเดียวกันครับทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาตินะฮะว่าเขาคำนวณกันอย่างไรนะครับเราเข้าใจนิยามไปแล้วเราเข้าใจตัวความหมายของประเภทต่างๆไปแล้วนะฮะประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของการคำนวณนะฮะการคำนวณรายได้ประชาชาตินั้นมีอยู่3วิธีนะครับอย่างที่บอกว่าในกระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนั้นถ้าเราวัดจากจุดนึงก็จะได้วิธีเป็นไปตามวิธีหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในด้านการผลิตนั้นอันแรกก็คือการคำนวณด้านการผลิตนะการคำนวณด้านนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะให้รู้ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเป็นมูลค่าเท่าใดในรอบระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็จะผลิตออกมาแล้วเขาจะแบ่งการทำบัญชีเป็นภาคการผลิตต่างๆก็คือภาค
การเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะเป็นภาคใหญ่ๆ3ภาคนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะได้เห็นกันนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ยากอะไรครับเขาก็จะเอาข้อมูลมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายโดยตรงนะที่ผลิตขึ้นนะเอามาบวกกันโดยตรงนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งแก้ปัญหาในกรณีที่มีการใช้สินค้าขั้นกลางเอาไปผลิตสินค้าอื่นๆด้วยนะฮะอย่างเช่นการผลิตชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรมนะฮะการผลิตไขควงเนี้ยแทนที่จะเอาไขควงมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านโดยตรงโดยผู้บริโภคไขควงนี้อาจจะถูกซื้อโดยทางบริษัทห้างร้านเพื่อที่เอาไปใช้งานในโรงงานนะซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสินค้านะครับก็อาจจะเป็นจัดเข้าไปเป็นสินค้าขั้นกลางนะฮะเพราะฉะนั้นการคำนวณนี้ก็อาจจะทำให้มีความซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ในทางปฏิบัติเขาจะใช้การใช้คำนวณจากมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตนะครับวิธีที่2ก็จะคำนวณจากทางด้านรายได้นะครับนี้ก็จะเอารายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆนะเอามารวมกันนะครับได้แก่ค่าจ้างแรงงานค่าเช่าที่ดินนะครับดอกเบี้ยสำหรับทุนนะครับกำไรของหน่วยผลิตนะฮะแล้วก็ปรับด้วยภาษีทางอ้อมค่าเสื่อมราคาแล้วก็เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้แก่ธุรกิจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับให้ตัวการคำนวณด้านรายได้สะท้อนความเป็นจริงที่สุดนะครับอีกวิธีสุดท้ายที่เป็นวิธีที่นิยมที่พวกเราได้เห็นกันบ่อยๆนะฮะที่ทางรัฐบาลเขาพูดถึงก็คือเรื่องของการคำนวณด้านรายจ่ายนะครับด้านรายจ่ายนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอุปสงค์มวลรวมหรือว่า aggregate demand ของระบบเศรษฐกิจก็ได้นะฮะเราเรียนกันแล้วเรื่องของอุปสงค์สินค้าและบริการส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเป็นในระดับมหาภาคเราจะเรียกว่าอุปสงค์มวลรวมนะครับในด้านรายจ่ายนี้ก็จะมีตัวแปรสำคัญอยู่5ตัวแปรทางขวามือนะครับก็คือตัว C ก็คือรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนนะครับตัว I ก็คือรายจ่ายเพื่อการลงทุนมาจาก investment นะครับตัว G คือรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัว X คือการส่งออกสินค้าและบริการนะครับตัว M ก็คือรายจ่ายสำหรับการนำเข้าสินค้าและบริการนะครับเอามาบวกกันนะครับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นี้ก็จะได้เป็นตัว GDP นะครับทางด้านรายจ่ายนะครับทีนี้เวลาเราคิดมูลค่ารายได้ประชาชาติเป็น GDP ปี GNP ออกมาเนี่ยเวลาเขาจะเอามาเปรียบเทียบว่ามันเติบโตมากเติบโตน้อยเนี่ยเขาจะต้องปรับค่านะฮะให้เป็นอยู่ในปีฐานนะฮะหรือเรียกว่าเป็นราคาที่แท้จริงนะครับตัวราคาการคิดราคารายได้ประชาชาตินั้นก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือราคาประจำปีหรือราคาในนามนะครับก็คือเอามูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการในปีนั้นๆ นะครับก็เรียกว่าราคาประจำปีแต่ถ้าเกิดเราปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อนะครับก็จะได้ราคาที่แท้จริงออกมานะครับหรือว่า real price นะครับส่วนต่างนั้นก็คืออัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับเวลาเราจะดูว่ารายได้ประชาชาตินั้นเติบโตเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะปรับเข้าสู่ราคาที่แท้จริงก่อนนะครับก็จะได้ราคารายได้ประชาชาติในราคาที่แท้จริงนั้นเอามาคำนวณการเติบโตนั่นเองนะครับมาดูประโยชน์ของรายได้ประชาชาตินะครับก็จะทำให้ทราบมูลค่าของสินค้าและบริการที่ประเทศผลิตได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆนะครับอันที่สองก็คือทราบถึงความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะฮะในช่วงเวลาต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้เราทำข้อมูลออกมาเป็นรายไตรมาสเราก็จะทราบว่าไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้เติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วนะฮะเป็นระดับไตรมาสนะครับหรือว่าอาจจะมองเป็นปีต่อปีก็ได้นะครับอันที่สามก็คือทำให้ทราบมูลค่าการใช้จ่ายมวลรวมของหน่วยต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะครับอย่างที่บอกก็คือตัว C ตัว I ตัว G X M นั้นก็จะแสดงถึงพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะครับข้อที่4ก็คือทำให้ทราบถึงระบบรายได้รวมของภาคครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของรายได้ประชาชาตินี้ทางรัฐบาลก็สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในการวางแผนและก็กำหนด
ยุทธศาสตร์นะในเชิงธุรกิจนะขอโทษทีนะฮะข้อ5นี่ก็จะเป็นของภาคธุรกิจนะครับส่วนข้อ7นี่ถึงจะเป็นรัฐบาลนะครับในข้อที่6นั้นก็จะเป็นการทำบัญชีรายได้ประชาชาตินั้นก็สามารถนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของประเทศต่างๆได้นะถ้าทุกประเทศทำด้วยมาตรการก็สามารถที่จะจับนำมาเปรียบเทียบกันได้นะครับข้อที่7สุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วครับก็คือทางรัฐบาลได้เอามาใช้ในการกำหนดวางแผนพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปได้นะครับตัวข้อพึงระวังของบัญชีรายได้ประชาชาตินั้นก็จะมีอยู่สัก 4-5 ข้อนะครับก็คืออันแรกก็คือตัวรายได้ประชาชาตินี้จะไม่รวมสินค้าและบริการที่ไม่ผ่านกลไกตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนี้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงที่อยู่นะครับอันที่2ก็คือตัวเลขรายได้ประชาชาตินี้ก็จะไม่รวมสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับแน่นอนว่ามันไม่ผ่านกลไกตลาดแน่ๆนะครับอันที่3ก็จะไม่ได้สะท้อนการกระจายรายได้และความเป็นธรรมในการกระจายรายได้นะครับแม้ว่าเราจะมีค่าเฉลี่ยอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่มากที่สุดเท่าไหร่คนที่น้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับเป็นค่ากลางของทั้งประชาชนทั้งหมดเท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือตัวรายได้ประชาชาติก็ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพสินค้าและบริการนะครับสะท้อนแค่มูลค่าเท่านั้นนะครับและข้อสุดท้ายรายได้ประชาชาตินี้ก็ไม่ได้รวมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคมนะครับที่เกิดจากการผลิตในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่ามีแต่มูลค่าการซื้อการผลิตออกมานะฮะแต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงนั้นไม่ได้คิดเข้าไปด้วยนะครับเรามาดูในตอนที่ 5.2 อย่างรวดเร็วนะครับในของส่วนของประเทศไทยนั้นก็จะทำทั้งหมดระบบบัญชีประชาชาติทำ5บัญชีเช่นกันนะครับโดยรายได้ประชาชาตินั้นก็จะทำตามมาตรฐานนะฮะขององค์การสหประชาชาตินะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกองบัญชีประชาชาติของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในเรื่องของบัญชีรายได้ประชาชาติของไทยนั้นก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2542นะครับแล้วก็ปรับระบบเป็นเรียกว่าระบบแบบปริมาณลูกโซ่ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับในภาพนี้ก็จะให้นักศึกษาได้เห็นภาพการเติบโตของ GDP ของไทยนะฮะนี่เป็นทั้งรวมทั้งประเทศนะฮะก็จะได้แบ่งไปตามภาคการใช้จ่ายนะฮะสีน้ำเงินที่อยู่ซ้ายสุดนั่นคือเรื่องของการบริโภคนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับการใช้จ่ายของรัฐบาลถัดมาก็จะเป็นสีเขียวการลงทุนถาวรนะครับส่วนสีฟ้าจุดก็จะเป็นการส่งออกแล้วก็สีฟ้าอ่อนก็จะเป็นนำเข้านะครับอันที่อยู่ที่สูงกว่าแกนศูนย์ก็คือมีการเติบโตมีการขยายตัวแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่าศูนย์นั้นก็เรียกว่ามีการหดตัวลงนะครับจะเห็นว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคการใช้จ่ายนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีการเติบโตตลอดนะฮะก็จะมีการนำเข้าที่บางปีในปี57กับ59มีอัตราติดลบนะครับถัดมาทางด้านโครงสร้างการผลิตนะฮะก็จะแบ่งเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะครับสีฟ้าก็จะเป็นภาคการเกษตรนะครับสีแดงลายก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นภาคบริการนะนักศึกษาจะเห็นว่าสีเขียวจะเป็นแท่งยาวสุดนั้นหมายความว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2557จนถึง2561อย่างที่เราทราบกันครับแต่ว่าในปี6263ก็เป็นที่ทราบกันเช่นกันว่าสถานการณ์โควิดนั้นก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราหดตัวลงนะครับทีนี้ถัดมาเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับในด้านโครงสร้างนั้นเราก็จะดูว่าการใช้จ่ายของภาคไหนนะฮะทำให้มีส่วนสัดส่วนมากที่สุดแล้วก็จะแบ่งเป็นกราฟแท่งในลักษณะนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสีฟ้าจะเห็นว่ามีแท่งยาวสุดมีสัดส่วนสูงสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับการสีส้มอ่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐสีเหลืองนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกก็คือการส่งออกสุทธินะครับก็คือสีแดงนะครับสังเกตว่าการส่งออกนั้นจะเริ่มมีสีแดง
หนาขึ้นนะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมานะขยายตัวต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นไม่ค่อยดีนักนะครับเศรษฐกิจของบ้านเราโดยภาพรวมก็คือเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะ

ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2552ถึง2561ครับทีนี้ในภาพรวมของทางด้านการผลิตนะฮะในส่วนที่มากที่สุดก็คือดังด้านด้านบริการนะสีเหลืองนะครับด้านตรงกลางก็คืออุตสาหกรรมก็มาเป็นอันดับ2แล้วก็ต่ำสุดก็คือทางด้านการเกษตรก็คือสีฟ้าที่อยู่ล่างสุดนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ภาคและผลิตภัณฑ์จังหวัดของไทยนั้นใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะทำเฉพาะทางด้านการผลิตเท่านั้นวิธีการก็คือเอามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ซิกมา VAIJ นี่ก็คือตัวมูลค่าเพิ่มหรือ value add ของผลิตภัณฑ์ไอแล้วก็จังหวัด J นะครับหักด้วยมูลค่าสินค้าขั้นกลางนะครับเรียกว่าเอามูลค่าเพิ่มของสินค้าต่างๆในแต่ละพื้นที่มาบวกกันหลักการมีเท่านี้นะครับที่จะสามารถทำ GPP ได้นะครับครับสำหรับในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นตารางแสดงผลิตภัณฑ์ภาคของไทยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลปี2557ถึง2561นะครับก็ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคก็จะแบ่งเป็น7ภูมิภาคนะครับคือกรุงเทพและปริมณฑล6จังหวัดนะครับภาคตะวันออก8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20ภาคใต้14ภาคเหนือ17ภาคกลาง6แล้วก็ภาคตะวันตก6จังหวัดนะครับอาจารย์ได้เรียงลำดับแล้วในลำดับใน5ปีที่ผ่านมาลำดับไม่เปลี่ยนนะครับสูงที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพวกเราทราบกันดีอยู่ว่าเป็นศูนย์กลางทั้งอุตสาหกรรมทั้งการบริการต่างๆครับอยู่ในกรุงเทพมีรายได้อยู่ที่ 7.66 ล้านล้านบาทนะครับในปี2561นะครับรองลงมาเป็นอันดับ2ก็คือภาคตะวันออกซึ่งพวกเราทราบกันดีว่าเป็นภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่มากมายนะครับรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นพัทยาสัตหีบทางระยองก็มีนะครับก็จะมีรายได้ผลิตภัณฑ์ภาคเป็นอันดับที่2นะครับอันดับ3คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ถึง20จังหวัดนะครับแต่ว่ารายได้ก็ยังน้อยกว่าทั้งภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับก็คือในภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในระดับ 1.2 ล้านล้านบาทนะจนถึง 1.5 ล้านล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคที่มีผลิตภัณฑ์ภาคต่ำสุด2ภูมิภาคก็คือภาคกลางนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกนะฮะซึ่งมีรายได้ประชาชาติขอโทษนะผลิตภัณฑ์ภาคอยู่ที่ 579,000 ล้านล้านบาทของภาคตะวันตกนะครับส่วนภาคกลางก็อยู่ที่ 863,000 ล้านล้านบาทครับในด้านการเติบโตเช่นกันนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเติบโตมากที่สุดนะฮะการเติบโตนี้แล้วแต่มุมมองของเรานะครับอาจจะมองเป็นปีหรือว่าใช้เฉลี่ย10ปีก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณากันอย่างไรนะครับถ้าจะดูกันเป็นปีๆเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงแผนในปีถัดไปก็ต้องใช้ข้อมูลเป็นปีแต่ถ้าภาพยาวนั้นก็อาจจะต้องใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังสัก5ปี10ปีมารวมกันนะครับโดยเฉลี่ยทั้งประเทศเราอยู่ที่ 3.3 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่2ภาคเท่านั้นก็คือกรุงเทพกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เหลือก็ยังเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของประเทศครับในด้านโครงสร้างนะครับก็จะส่วนใหญ่ในก็จะเป็นภาคการบริการนะครับในแต่ละภูมิภาคนะยกเว้นที่ทาง ทางภาคตะวันออกนะครับที่ทางอุตสาหกรรมมีสูงที่สุดนะครับที่เหลือก็จะเป็นภาคการเกษตรต่ำที่สุดนะครับรองลงมาก็คืออุตสาหกรรมแล้วก็สูงสุดก็คือภาคการบริการครับอันนี้ก็เป็นกรณีของประเทศไทยนะครับที่ให้นักศึกษาได้เห็นการเติบโตแล้วก็โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดของไทยครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5ก็จะมีสรุปเพียงเท่านี้นะครับ

สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับครับในส่วนของผมจะเป็นหน่วยที่6นะครับก็จะกล่าวถึงเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้าครับครับงั้นผมขอนำขึ้นสไลด์อย่างนี้เลยนะครับโอเคครับในหน่วยนี้เนี่ยผมก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4ตอนนั่นก็คือปัญหาเป้าหมายเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมหภาคครับนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้าครับครับในการบรรยาย เกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ผมได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นเนี่ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้ง4ประการอย่างนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับนะครับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจปัญหาเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจครับแล้วก็ปัญหาทางด้านเสถียรภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจครับครับผมขอเริ่มต้นที่นโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็จะลองคุยเรื่องของเครื่องมือนะครับคือการวิเคราะห์ต่างๆต่อไปนี้เนี่ยเราจะดูตามลำดับขั้นการลำดับขั้นของเป้าหมายอย่างลักษณะนี้นะครับเพียงแต่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนเรื่องของโอเคเครื่องมือก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับเป้าหมายนะขั้นปฏิบัติการก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป้าหมายขั้นกลางก็จะเปลี่ยนไปแต่เป้าหมายหลักนะครับหรือเป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็จะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังหรือนโยบายการค้านะครับครับนี้ผมจะขอเริ่มต้นที่ตัวนโยบายการเงินนะครับครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ดูว่าโอเคนโยบายการเงินเนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับซึ่งระบุในที่นี้ก็คือมีอัตราดอกเบี้ยนะฮะมีเงินการควบคุมเงินสดสำรองนะตามกฎหมายนะครับมีเรื่องของการซื้อขายพันธบัตรและการใช้นะครับมาตรการทางด้านอื่นอย่างเช่นการเจรจาพูดคุยขอความร่วมมืออะไรลักษณะนี้นะครับนะครับการดำเนินการใช้เครื่องมือลักษณะนี้เนี่ยก็ในทางการเงินเนี่ยก็จะบรรลุเป้าหมายต่างๆอย่างเช่นว่าโอเคเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อเงินสำรองของธนาคารอย่างเงี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่นำไปสู่ผลเป้าหมายขั้นกลางนะครับก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะครับปริมาณเงินนะครับและสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบนะต่อเป้าหมายสูงสุดนั่นคือตัวเรื่องของการเติบโตเสถียรภาพนะครับเรื่องของประสิทธิภาพและความเป็นธรรมภายในระบบเศรษฐกิจอันนี้เราจะดูเรื่องการเติบโตเนี่ยปกติเราจะดูยังไงนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วเราก็พบบ่อยในหนังสือนะครับก็จะวัดจากนะครับการเพิ่มขึ้นนะฮะหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ประชาชาตินะครับส่วนเรื่องของเสถียรภาพเนี่ยนะอันนี้ก็จะดูเรื่องของความผันผวนนะฮะว่าความผันผวนของตัวรายได้ประชาชาตินะหรือว่าความผันผวนของดัชนีชี้วัดสำคัญภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยการจ้างงานนะครับหรือระดับราคาอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมีความผันผวนมากไหมนะฮะแล้วความผันผวนนั้นเนี่ยอยู่ในกรอบที่รับได้หรือเปล่านะนั้นถ้าสามารถอยู่ในเป็นความผันผวนที่อยู่ในกรอบที่รับได้เนี่ยนั้นรับได้ในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับทางรัฐบาลเนี่ยผู้บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะตีกรอบว่าให้ผันผวนอยู่ในกรอบเท่าไหร่งั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในกรอบที่รับได้เนี่ยนะที่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าระบบเศรษฐกิจก็จะมีประสิทธิภาพนะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของดูซิว่าภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากใช้นโยบายต่างๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นนะการผลิตนะฮะเรื่องกระตุ้นของการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือว่าต้นทุนนะครับการใช้ทรัพยากรนะในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนที่ลดลงไหมนะครับแล้วสามารถที่จะกระทำให้ในปริมาณสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่เราบอกว่ามีจำกัดอย่างนี้ได้หรือไม่อย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่วัดเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของตัวความเป็นธรรมนะครับซึ่งความเป็นธรรมเนี่ยก็วัดได้ในหลายมิตินะฮะอันนี้เราคงจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมในเรื่องของด้านของรายได้นะฮะความเป็นธรรมที่ดูจากเรื่องโอกาสในการเข้าถึงด้านต่างๆว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านการเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ถ้าต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำกันมากเนี่ยลักษณะนี้อย่างนี้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเพื่อให้การศึกษาเนี่ยชัดเจนเราก็จะดูความเป็นธรรมนะฮะในลักษณะที่วัดโดยรายได้ประชาชาตินะครับเอาละอันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดนะ4ประการนะครับอันนี้ก็จะถึงคำถามที่ว่าแล้วเราจะใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการค้าเนี่ยไปบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยได้ยังไงนะครับโอเคเรามาดูที่นโยบายการเงินนะครับนี้ในการใช้
นโยบายการเงินเนี่ยนะครับจุดสำคัญก็คือว่าธนาคารกลางเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนนะหรือว่าจัดการเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดที่สำคัญภายในระบบเศรษฐกิจนะครับผ่านเครื่องมือนโยบายการเงินนะครับนั่นก็คือเมื่อสักครู่นะครับแต่ดอกเบี้ยนะครับเงินสำรองนะของธนาคารพาณิชย์นะครับเรื่องการซื้อ

ขายพันธบัตรและการใช้มาตรการอื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อควบคุมนะครับควบคุมปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจงั้นพอเราควบคุมปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายได้ยังไงอันนี้ก็ได้นะครับเพราะเรารู้ว่าการควบคุมปริมาณเงินเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเบื้องต้นไปถึงสุดท้ายยังไงอย่างเช่นว่าในกราฟนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้ารัฐบาลควบคุมปริมาณเงินได้เนี่ยนะฮะมันก็จะควบคุมอัตราดอกเบี้ยได้นะฮะแล้วการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะไปกระทบการบริโภคนะฮะการลงทุนนะครับการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยภายในระบบเศรษฐกิจซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายนะฮะภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ถ้าเรานึกกราฟนะคือนึกกราฟไปพร้อมไปด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีภาพของการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพภายในระบบเศรษฐกิจฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวที่นี่แหละครับเป็นจุดสำคัญที่ทำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเติบโตนะครับความผันผวนนะครับการจัดสรรแจกแจงทรัพยากรลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆภายในระบบเศรษฐกิจได้ฉะนั้นตรงนี้นะครับเอาละแต่นี้นโยบายการเงินเนี่ยเราจะบอกว่าต้องควบคุมปริมาณเงินนะครับงั้นเราใช้กราฟนี้นะครับจำลองสถานการณ์นั่นคือว่าเราให้แกนนอนเนี่ยนะเป็นปริมาณเงินนะครับแกนตั้งเป็นอัตราดอกเบี้ยงั้นลองดูสิครับว่าเส้นตั้งฉากกับแกนนอนเนี่ยเส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นอุปทานของเงินอันนี้จะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นอุปสงค์ต่อเงินครับฉะนั้นพอเราดูจากกราฟเนี่ยเราทราบว่าพอเราเกิดจุดตัดระหว่าง2เส้นนะครับใดๆก็ตามเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นจุดดุลยภาพฉะนั้นเราจะเห็นอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับเราเลยจึงทราบได้ว่าถ้ามีการนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะเส้น M เส้นนี้นะเส้นตั้งฉากนี้ไปซ้ายหรือขวานั่นคือรัฐบาลธนาคารกลางมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเราจะรู้โดยทันทีว่ามีการเปลี่ยนจุดตัดระหว่าง2เส้นนี้นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพหรือคือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยจะไปกระทบสิ่งต่างๆตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนี่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองวิเคราะห์ผลของนโยบายการเงินลองโดยใช้กราฟADS นี่นะครับกราฟนี้เนี่ยนะฮะเราจะให้แกนนอนเนี่ยนะครับเป็นรายได้ประชาชาติหรือแสดงด้วย Y เนี่ยนะครับส่วน P เนี่ยก็จะเป็นระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยนะครับแล้วตอนนี้เจ้าเส้น AD ล่ะ AD ก็คือ Aggregate Demand นะครับคืออุปสงค์มวลรวมนะครับส่วน AS เนี่ยนะครับก็จะเป็น Aggregate Supply นะครับอันนี้ก็เป็นอุปทานมวลรวมงั้นจุดตัดของนะฮะจุดตัดของ2เส้นนี้เนี่ยก็คือดุลยภาพนะฮะท่านถ้าดุลยภาพนี้เนี่ยเราจะพบว่าระดับราคาอยู่ที่ P 0นะระดับปริมาณนะครับหรือรายได้ประชาชาติอยู่ที่ Y 1นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจจะดูแล้วนะฮะพิจารณาแล้วพบว่าเป็นดุลยภาพที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตในระดับที่ต่ำกว่านะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นงั้นคำถามคือว่าเราจะทำยังไงให้นะระบบเศรษฐกิจเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตขึ้นนะโดยดูจากเจ้าตัว Y นะให้เพิ่มนะฮะในที่นี้ก็คือเพิ่มจาก Y 1เนี่ยไปเป็น Y 0นะบอกเราใช้นโยบายการเงินนะในนโยบายการเงินทำยังไงก็ต้องถามว่าแล้วนโยบายการเงินเนี่ยทำยังไงก็คือว่าทำไงก็ได้นะฮะทำให้เส้น AD เนี่ยขยับสูงขึ้นไปได้ฉะนั้นทำไงก็ได้หมายความว่าไงก็ใช้นโยบายนะครับเครื่องมือเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะโอเคอัตราดอกเบี้ยทำไงดีนะในที่นี้ก็ควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยถูกไหมฮะพลังการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการลงทุนนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มนะฮะการบริโภคนะภายในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้การใช้จ่ายอุปสงค์มวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงได้ด้วยเส้น AD 1นี่นะครับนะฮะเราจะเห็นว่าโอเคหลังจากเส้น AD 1เนี่ยขยับสูงขึ้นไปนะฮะจุดตัดหรือดุลยภาพเนี่ยก็จะเกิดณจุดใหม่ก็คือที่ E 1นะถ้าได้เช่นนี้นะครับถ้าได้เช่นนี้เนี่ยตัวรายได้ประชาชาตินะครับตัว Y เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นอยู่ที่ Y 0นะอันนี้ก็แสดงถึงการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคาโดยเฉลี่ยด้วยซึ่งในที่นี้ก็แสดงถึงการมีอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามาก็มีทั้งผลดีผลเสียนะครับนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยการเฟ้อของเงินก็ไม่ใช่ปัญหาเสมอไปนะครับก็ถ้าเป็นเงินเฟ้อระดับอ่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจได้เช่นกันนะครับเอาละในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราให้ระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะครับมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ E0 นี่นะครับแล้วเราพบว่าที่ระดับ Y0 นะตรงนี้เนี่ยเป็นระดับรายได้ประชาชาติที่สูงเกินไปนะถ้าสูงเกินไปทำไงนะสูงเกินไปในนี้อาจจะดูจากว่าโอเคถ้ารายได้ประชาชาติอย่างนี้แล้วเกิดภาวะเงินเฟ้อนะมีระดับราคาโดยเฉลี่ยอยู่ขนาดนี้เลยเนี่ย
ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะไหวไหมนะสินค้าแพงเกินไปอย่างเงี้ยอยู่ได้ไงงั้นก็บอกว่าเอาละงั้นก็ลดนะครับลดการเติบโตลงนะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราลดการเติบโตลงได้เนี่ยระดับราคาก็จะลดลงตามไปด้วยฉะนั้นทำยังไงดีวิธีการก็คือว่าเอาละเราก็กลับมาที่นโยบายการเงินเช่นเดิมนะครับดูซิว่าเราจะทำไงกับอัตราดอกเบี้ยนะเราจะทำยังไงเรื่องของปริมาณเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์นะครับหรือทำยังไงกับปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดงั้นวิธีการก็คือว่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเรามองเพิ่มไปหลังจากที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะพบว่าการลงทุนก็จะถูกทำให้ลดลงนะการบริโภคก็จะลดลงงั้นพอเราเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเส้นอุปสงค์มวลรวมเนี่ยก็จะลดต่ำลงนะครับแล้วก็จะทำให้จุดดุลยภาพเนี่ยต่ำลงมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พิจารณาณจุดดุลยภาพด้วยดัชนีสำคัญเช่นเดิมนะครับก็คือรายได้ประชาชาติ Y นะครับระดับราคา P ก็จะเห็นว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยหรือ Y เนี่ยก็จะลดลงนะครับส่วน P ก็จะลดลงตามไปด้วยอันนี้ก็จะบรรลุเป้าหมายการทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยลดลงมาอยู่ในระดับที่ตัวที่รัฐบาลคาดหวังอันนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวของระดับราคาด้วยนะครับโอเคครับอันนั้นก็จะเป็นผลของนโยบายการเงินนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของนโยบายการคลังนะครับครับต่อไปเป็นนโยบายการคลังนะครับนี้ก็ในส่วนนโยบายการคลังเนี่ยเครื่องมือที่รัฐบาลนะครับจะนำมาใช้ก็คือเรื่องของการกำหนดการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับการจัดเก็บภาษีนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการใช้การก่อหนี้สาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็น3เครื่องมือสำคัญนะครับก็เช่นเดียวกับนโยบายการเงินนะครับพอเราใช้นโยบายการคลังเนี่ยเราก็ต้องการบรรลุเป้าหมายในระดับต่างๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะสร้างการเติบโตสร้างเสถียรภาพสร้างความเป็นธรรมนะครับสร้างประสิทธิภาพภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะเราก็ต้องจัดการนะฮะใช้เครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยเพื่อไปบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของเราอย่างนี้นะครับตอนนี้ปัญหาคือว่าแล้วเราจะทำยังไงนะครับลองใช้กราฟนี้ในการวิเคราะห์ดูครับนะครับกราฟนี้เนี่ยเรากำหนดให้แกนนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็น Y นะครับก็คือรายได้ประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็น GDP นะครับส่วนอันนี้ AE เนี่ยก็เป็น Aggregate Expenditure หรือการใช้จ่ายมวลรวมนะครับงั้นเรากำหนดอย่างนี้นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราให้นะฮะให้จุดดุลยภาพภายในระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ E0 นะครับแล้วตัวรายได้ประชาชาติอยู่ที่ Y1และส่วนการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ AE 0นี่นะครับครับทีนี้เราอาจจะพบว่าที่ Y1 เนี่ยเป็นระดับรายได้ประชาชาติที่ต่ำเกินไปนะครับแล้วเราก็คาดหวังรัฐบาลคาดหวังว่าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นไปที่ตัว Y0 เนี่ยนะครับนี้วิธีการจะทำยังไงนะนั่นคือว่าผ่านนโยบายการคลังเนี่ยก็เพียงแต่เป็นการเพิ่มนะฮะไปใช้เครื่องมืออย่างเช่นว่าเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐนะครับหรือลดภาษีนะครับหรืออีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเรื่องการก่อหนี้สาธารณะอาจจะมีการก่อหนี้แล้วเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอะไรอย่างนั้นลักษณะนั้นก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเรากำหนดให้เส้น AE0 เนี่ยนะครับ AE0 เป็นเส้นการใช้จ่ายมวลรวมเบื้องต้นนะครับฉะนั้นการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะทำให้อุปสงค์มวลรวมเนี่ยการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นไปเป็นเส้น AE1 อย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่านะจุดตัดนะซึ่งเป็นจุดตัดกับเส้น45องศาเส้นจุดนี้นะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่แสดงถึงการเท่ากันของรายได้การใช้จ่ายนะฮะตัวนี้จะบอกว่าทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นปะหรือเส้น45องศาเนี่ยจะแสดงถึงดุลยภาพฉะนั้นการที่เส้น AE เนี่ยนะฮะหรือเส้นการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยขยับสูงขึ้นนะฮะเราไปตัดจุดไปตัดเส้น45องศาณจุดที่สูงขึ้นซึ่งก็คือดุลยภาพใหม่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการขยายตัวนะเกิดการเพิ่มขึ้นของ Y นะครับไปจาก Y1 เนี่ยไป Y0 ลักษณะนี้นะครับนั่นก็แสดงถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการคลังนะครับครับอันนี้มาวิเคราะห์โดยใช้อีกกราฟหนึ่งนะครับตะกี้เป็นการวิเคราะห์โดยดูรายได้การใช้จ่ายทีนี้มาดูวิเคราะห์ด้วยอีกกราฟหนึ่งเนี่ยซึ่งกราฟนี้เราจะแสดงตัว Y นะฮะก็คือเรื่องของ Y นี่ก็เป็น GDP นะครับส่วนของ P เนี่ยก็คือระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยอันนี้ก็เป็นการใช้กราฟที่เราคุ้นเคยกันนะครับนั่นคือใช้นะอุปสงค์มวลรวมนะครับกับใช้อุปทานมวลรวมนะครับและจุดตัดนะครับจุดตัดก็จะเป็นจุดดุลยภาพซึ่งถ้าเรากำหนดให้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย
อยู่ที่ Y1 เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็อยู่ที่ P1 นะครับแล้วซึ่งเป็นระดับรายได้ประชาชาตินะฮะหรือระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น้อยเกินไปนะครับงั้นวิธีการเราจะทำยังไงนะฮะวิธีการก็ง่ายเลยนะฮะเราก็ต้องพยายามนะในการอันนี้เรามุ่งไปที่ตัว AD นะครับเราก็ทำให้ AD เนี่ยรูปผสมมวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นให้ได้งั้นวิธีการทำไงนะครับเราก็ทำเช่นเดิมครับคือการเพิ่ม G นะครับการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการลดภาษีนะครับหรือการก่อนที่สาธารณะเนี่ยโดยการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปเพิ่มกระตุ้นนะครับทำให้อุปสงค์มวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับงั้นจุดหลังจากที่อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดตัดดุลยภาพใหม่ก็จะไปอยู่ที่ EF นี่นะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นนะครับไปเป็นที่ YF นะครับในทิศทางตัวกันข้ามนะครับหากเราต้องการนะฮะลดการเติบโตนะฮะลดภาวะเงินเฟ้อภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เพียงแต่นะครับใช้เครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยนะอย่างเช่นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่าการเพิ่มนะเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะทำให้เจ้าเส้น AD เนี่ยลดลงนะครับจุดดุลยภาพก็จะย้ายลงมานะครับอยู่ที่ EF นี่นะครับโอเคครับครับสองมาตรการแรกเนี่ยก็จะเป็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับก็ยังมีอีกนโยบายหนึ่งที่สามารถที่รัฐบาลสามารถที่จะนำมาใช้นะในการบริหารจัดการการเติบโตนะประสิทธิภาพเสถียรภาพนะครับแล้วก็ความยุติธรรมภายในระบบเศรษฐกิจได้นั่นก็คือนโยบายการค้านะครับในด้านของนโยบายการค้าเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ก็คือเรื่องของการกำหนดราคานะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาราคาเพดานราคานะครับราคาขั้นต่ำนะครับหรือว่าการใช้นะกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดนะครับอันนี้ก็หรือภาษีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนโยบายการค้านะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับหลังจากการใช้เครื่องมือนโยบายการค้าเนี่ยนะครับก็จะไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับต่างๆและสุดท้ายแล้วเราก็คาดหวังนะครับเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการเติบโตศักยภาพประสิทธิภาพและเรื่องของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะครับครับดูเครื่องมือหลักคิดที่สำคัญนะครับสองประการนะครับก็คือเรื่องของการกำหนดราคาเพดานนะครับในมาตรการนี้เนี่ยนั่นคือว่าในการพิจารณานะครับนั่นคือว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะมองว่านะครับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยมีราคาที่สูงเกินไปนะฉะนั้นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างกระทบกับความเป็นอยู่ของผู้บริโภคนะครับแล้วเรามองว่าอาจจะเกิดความเดือดร้อนนะฮะงั้นจึงต้องจำเป็นที่จะต้องทำให้ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหรือถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยที่ซึ่งมันสูงเกินไปเนี่ยมีระดับราคาที่ต่ำลงนะครับนี้จากกราฟนี้เดียวก็จะเห็นว่าถ้าเรากำหนดให้แกนนอนนะครับเป็นปริมาณนะแกนตั้งเป็นราคาอย่างนี้นะครับฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะฮะซึ่งราคาเนี่ยถูกกำหนดโดยดุลยภาพเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ราคา P0 แล้วก็ Q0 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกันรัฐบาลทำยังไงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นทำให้ราคาเนี่ยลดลงมาที่เป็นที่ P1 นะโอเคไหมน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมในมุมมองของความเป็นอยู่ของผู้บริโภคนะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะแล้วราคาถูกปรับลงมาต่ำกว่าดุลยภาพเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจตามมานั่นคือว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือว่ามันก็สินค้าโลกาไม่มีไม่เพียงพอฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของตลาดมืดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไปนะครับครับส่วนอีกแนวคิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับราคาคือการกำหนดราคาขั้นต่ำนะอันนี้จะเป็นส่วนกลับกันนั่นก็คือว่าราคาดุลยภาพภายในตลาดเนี่ยมันเป็นราคาที่ต่ำเกินไปอันนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตนะอันนี้จะเป็นมุมมองการดูแลผู้ผลิตละงั้นทำยังไงนะครับในเมื่อผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถดูแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นราคาที่ผู้ผลิตเนี่ยน่าจะมีความเป็นอยู่หรือน่าจะผลิตลำบากนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องปรับราคาให้สูงกว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดอย่างเช่นว่าถ้าที่ตลาดกำหนดที่ P0 เนี่ยนะฮะเราก็มองว่าที่ P1 เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมฉะนั้นก็เรากำหนดราคาขึ้นไปสูงขึ้นไปฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอุปทานส่วนเกินครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็รัฐบาลก็ต้องดูว่าโอเคจะจัดการกับเจ้าอุปทานส่วนเกินได้ยังไงนะครับเอาละตอนนี้ลองมาดูในเชิงของการประยุกต์นิดนึงนะครับโดยมุ่งไปที่ตัวสินค้าก็คือราคาข้าวนะครับเราดูที่มาตรการรับจำนำข้าวนะครับในการรับจำนำข้าวเนี่ยจะเป็นการกำหนดราคาเนี่ยนะครับให้สูงนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกับข้าวเนี่ยมักจะหลังจากที่ผลิตมาแล้วเนี่ยราคามักจะต่ำ
กว่าฉะนั้นในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีการของการกำหนดราคาให้สูงขึ้นกว่าราคาดุลยภาพของตลาดนะอย่างเช่นเอาละอันนี้ถ้าเกิดว่าตลาดกำหนดที่ P0 นะครับรัฐบาลมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะขายที่ P1 เกษตรกรถึงจะอยู่ได้นะครับนี้เนี่ยลองถ้าเกิดเป็นการใช้มาตรการจำนำข้าวเนี่ยนั่นหมายความว่าโอเคถ้ารัฐบาลบอกว่าถ้าเป็น P1 นะทำไงถึงจะให้ราคาข้าวเนี่ยขึ้นไปที่ P1 ให้ได้วิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการนะครับเป็นการนะครับรัฐบาลเนี่ยเป็นการที่จะกระตุ้นนะฮะตัวอุปทานเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวจะไปจัดการเรื่องของอุปทานนะครับคือทำให้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยภายในตลาดอุปทานข้าวในภายในตลาดลงจนทำให้นะฮะราคาข้าวขึ้นไปสูงที่ P1 ทีนี้จะทำยังไงนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ต้องดึงปริมาณข้าวออกมานะฮะในการดึงเนี่ยก็หมายความว่ารัฐบาลก็จะรับจำนำข้าวนะครับส่วนที่นะเกินความต้องการของตลาดนะฮะซึ่งเพื่อที่จะทำให้ระดับราคาเนี่ยสูงขึ้นไปที่ P1 ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบในส่วนของปริมาณที่เกินความต้องการคือที่ Q1 แล้วก็Q11 นะครับแล้วก็ Q12 นะครับซึ่งเป็นปริมาณตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นปริมาณเนี่ยรัฐบาลต้องเอาไปเก็บไว้นะครับเป็นคล้ายๆกับการที่รัฐบาลเนี่ยดึงตัวอุปทานออกไปนะไปเก็บไว้เองในโกดังแต่ตอนนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วครับนะการปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะจัดการยังไงกับข้าวที่มาอยู่ในโกดังที่รับจำนำไว้นะครับอันนี้ก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับเอาละอีกวิธีการนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยุงราคาอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับงั้นข้อสังเกตก็คือว่าราคาขึ้นไปที่ P1 เช่นกันแต่ว่าวิธีนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนั่นคือว่ารัฐบาลก็กำหนดราคาไปเลยนะครับกำหนดราคาไปเลยที่ P1 แล้วไปดูกันว่าแล้วที่ P1 เนี่ยนะฮะมันเกิดอุปสงค์อุปทานเท่าไหร่ท่านจะเห็นได้ว่าพอระดับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอุปสงค์ลดลงเหลือเรื่องแค่1ที่ Q11 นะครับส่วนอุปทานผู้เกษตรกรที่ต้องการขายที่1ที่ Q12 เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเกิดอุปทานส่วนเกินถามว่าแล้วตัวรัฐบาลทำไงงั้นก็คือว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะครับคือซื้อนะส่วนที่เกินความต้องการหรืออุปทานหรือส่วนที่เป็นอุปทานส่วนเกินเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองทั้งหมดนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการนะครับก็คือเรื่องของการประกันราคาข้าวนะครับส่วนในเรื่องในด้านการประกันราคาข้าวเนี่ยรัฐบาลก็จะบอกว่าโอเคคุณก็ขายไปที่อย่างนี้นะครับคือขายไปที่ราคาตลาดนะฮะให้เกษตรกรแต่ขายไปที่ราคาตลาดก็คือที่ P0 นะครับงั้นพอเกษตรกรขายไปที่ P0 เนี่ยปรากฏว่าที่ P0 เนี่ยตัวอุปสงค์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นราคาที่เนี่ยเกษตรกรก็จะขายไปที่ Q12 นะฮะก็จะต้องการขายอยู่ที่เนี่ยที่ปริมาณที่ Q12 เนี่ยนะแต่ว่าไอ้ส่วนต่างของราคานะครับซึ่งที่ Q12 เนี่ยมันก็ต้องเป็นราคาที่ P1งั้นไอ้ตรงส่วนต่างระหว่าง P0 กับ P1 เนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบนั่นคือว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะจ่ายส่วนต่างตรงนี้ให้นั่นคือว่าเกษตรกรขายที่ P0 นะขายไปจนถึงที่ Q12 นะครับส่วนต่างของราคารัฐบาลก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนั่นคือระหว่าง P0 กับ P1 อย่างนี้นะครับครับทั้ง2ทั้ง3มาตรการที่ประยุกต์ไปตะกี้นะครับก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ระดับราคาข้าวขึ้นไปที่ P1 ได้นะครับแต่ว่าความรับผิดชอบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันนะครับครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือนโยบายการค้านะครับทางด้านของนโยบายการค้าเนี่ย อันนี้เราลองวิเคราะห์นะครับหรือการค้าเสรีนะครับนั่นคือว่าเรากำหนดให้ตัวY นะครับเป็นรายได้ประชาชาตินะครับและตัวครับและตัว P เนี่ยเป็นระดับราคาเช่นเดิมนะครับนี้เราให้เป็นอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วตอนนี้บอกว่าโอเคที่ P0 เนี่ยเป็นระดับราคาสินค้าที่ผลิตและขายในประเทศนะครับและที่ Y ในปริมาณที่ Y0 ฉะนั้นพอเราใช้การค้าเสรีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยปกติแล้วนะฮะระดับราคาสินค้าในตลาดโลกเนี่ยจะค่อนข้างต่ำกว่าเนี่ยทำไมถึงต่ำกว่าเพราะว่ามีตั้งหลายประเภทมีประเทศต่างๆนี่ที่สามารถจะผลิตสินค้าประเภทเดียวกันกับที่ผลิตภายในประเทศได้นะครับฉะนั้นพอเราไปเจอสถานการณ์นี้เนี่ยก็อาจจะไปเจอผู้ผลิตบางประเทศเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าฉะนั้นต้นทุนจะต่ำกว่าจึงทำให้โดยปกติแล้วเนี่ยราคาสินค้าที่ขายกำหนดโดยตลาดต่างประเทศเนี่ยจะต่ำกว่าในที่นี้ก็คืออยู่ที่ PF Star เนี่ยนะครับ
นั้นพอเราเปิดมีการใช้การค้าเสรีเนี่ยมีการเปิดประเทศนะครับสินค้าตัวนี้ก็จะถูกดึงนะการเปิดหมายความว่ามีการนำเข้าและส่งออกเนี่ยนะครับฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะถูกปรับให้ต่ำลงมาที่ PF อย่างนี้นะครับฉะนั้นถามว่าแล้วที่ราคา PF เนี่ยนะเป็นราคาที่ต่ำกว่าประเทศเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นแน่นอนนะตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อสินค้าที่ราคาต่ำกว่าอย่างนั้นครับฉะนั้นที่ราคา PF เนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือว่า อุปสงค์จะเพิ่มมากขึ้นเลยนะผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้นเลยงั้นเราจะเห็นการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนั้นถามว่าแล้วทำยังไงกับจัดการไงกับเจ้าอุปสงค์ส่วนเกินนี้นะครับนั่นก็คือต้องมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้แล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับผู้ผลิตอะไรก็จะมีผู้ผลิตบางภายในประเทศบางรายเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะผลิตออกมาจำหน่ายได้โอเคนะครับอันนั้นเกิดการแต่ไงก็ตามเนี่ยผลดีก็จะเกิดกับตัวผู้บริโภคก็คือราคาสินค้าต่ำลงตอนนี้บอกว่าเอาละนะฮะรัฐบาลก็บอกว่าในเมื่อเรามีการใช้นโยบายการคลังเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการป้องกันนะผู้ผลิตบางประเทศในประเทศในบางส่วนฉะนั้นก็อาจจะมีการเก็บภาษีฉะนั้นราคาหลังจากที่เก็บภาษีเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นไปเป็นที่ PF นะฮะบวกด้วย T ที่นี่คือภาษีเนี่ยนะครับฉะนั้นราคาก็จะสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยก็จะเกิดอุปสงค์นะลดลงนะครับผลิตในประเทศลดลงในขณะที่ผู้ผลิตบางรายภายในประเทศก็เริ่มที่จะผลิตได้นะครับนี้เรามาแบ่งส่วนผลกระทบอย่างนี้นะครับนะผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้นโยบายการค้านะครับที่มีการป้องกันระดับหนึ่งวัดโดยจากระดับภาษีเนี่ยก็จะเห็นว่านะฮะมันถูกแบ่งนะผลกระทบมาเป็นตามช่องต่างๆนี้นะครับนะครับปริมาณการนำเข้าก็จะลดลงนะครับเหลือที่ YT1 เนี่ยนะครับแล้วก็ YT2 เนี่ยนะครับในปริมาณการนำเข้านี้เนี่ยก็สีเขียวนี่นะจะเป็นมูลค่าการนำเข้านะครับส่วนสีส้มเนี่ยนะครับสีชมพูเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายได้จากภาษีนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่หายไปนะครับนั่นคือว่าปริมาณการบริโภคที่ลดลงนะฮะเนื่องจากระดับราคาที่สูงขึ้นจะมีผู้บริโภคบางส่วนภายในประเทศนี้ไม่ได้บริโภคสินค้าประเภทนี้นะครับนั่นก็จะทำให้เกิดการสูญเปล่านะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเกิดการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือว่าหลังจากเป็นราคาที่ปรับภาษีเนี่ยผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพเริ่มที่จะผลิตเพิ่มได้มากขึ้นนะครับงั้นการแบ่งส่วนผลกระทบก็สามารถแสดงได้ด้วยกราฟดังนี้ครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเนื้อหาหลักๆเป็นแนวคิดหลักๆนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปขยายความนะครับได้ในเอกสารการสอนนะครับแล้วถ้ามีข้อติดขัดประการใดเนี่ยสามารถที่จะติดต่อคณาจารย์นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับครับผมสำหรับนักศึกษาก็ในสูตรย่อๆก็เพียงมีเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่4ในเรื่องของการวัดผลนะครับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเรานะครับเมื่อเราศึกษาเสร็จเราก็ต้องมีการวัดผลว่าเราศึกษาหน่วยที่4นี้สำเร็จผลหรือไม่นะครับการวัดผลของหน่วยที่4เรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตสำคัญเหมือนกับหน่วยอื่นๆนะครับในชุดวิชา33207ก็คือเขาจะวัดผลว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในหน่วยที่4หรือไม่นะครับเรามาดูแนวทางการวัดผลการศึกษานะครับการประเมินผลการศึกษาในหน่วยที่4เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของนักศึกษามีความรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในแต่ละตอนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาจะผ่านการประเมินผลไปได้เนี่ยก็จะต้องดูว่ามีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแต่ละตอนที่เราศึกษาไหมนะครับถ้าเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นเราเข้าใจวัตถุประสงค์นั้นชัดเจนคำถามต่างๆที่ออกมาเราก็จะสามารถตอบได้นะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญที่สุดในการศึกษาออนไลน์นะครับของชุดวิชา 33.2.7 และชุดวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนะครับเรามาดูนะครับว่าตัวอย่างของการวัดผลในตอนที่ 4.1 เป็นยังไงอันนี้ผมเสนอให้เป็นตัวอย่างการวัดผลเพื่อจะทำให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการวัดผลนะครับขอย้ำว่านี่ไม่ใช่ข้อสอบและไม่ใช่แนวข้อสอบแต่เป็นการทำให้นักศึกษาเข้าใจเฉยๆว่าการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเขาต้องการให้นักศึกษามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ต่างๆแล้วเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วเราจะสามารถผ่านข้อสอบได้ถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ต่างๆได้ชัดเจนนะครับนะครับตัวอย่างนะครับการวัดผลตอนที่ 4.1 เนี่ยเขาจะระบุวัตถุประสงค์ไว้ในแผนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะครับจะระบุไว้ว่าเมื่อนักศึกษาศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้วนักศึกษาสามารถนะครับข้อ1อธิบายถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตได้นะครับข้อ2นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตได้นะครับข้อ3นักศึกษาจะต้องอธิบายอุปทานของปัจจัยการผลิตได้นะครับและข้อ4นักศึกษาจะต้องอธิบายดุลยภาพของตลาดปัจจัยการผลิตได้นะครับเรามาดูนะครับว่านักศึกษามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อนี้นักศึกษาก็จะสามารถผ่านการประเมินผลในตอนที่ 4.1 ได้แล้วตัวอย่างจะเป็นยังไงนะครับต่างวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับนักศึกษาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับข้อ1เขาก็เลยถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอย่างเช่นข้อใดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์สำหรับกิจการประมงนะครับข้อกอท่าเรือข้อขอเรือข้อคอปลาข้องออวนข้อจอกฎหมายที่ดินคืออะไรครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจว่าที่ดินคืออะไรที่ดินคือพื้นที่ที่ใช้ในการทำการผลิตสินค้าและบริการนั้นสินค้ากิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการสำหรับกิจการประมงก็คือการจับปลาหรือจับสัตว์น้ำทะเลต่างๆเพื่อนำมาจำหน่ายใช่ไหมครับที่ดินที่ใช้คืออะไรพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้านะครับพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับกิจการประมงก็คือท้องทะเลใช่ไหมครับรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลตรงนั้นนั่นคือปัจจัยประเภทที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอท่าเรือเราไม่ได้จับปลาที่ท่าเรือแน่ๆท่าเรือไม่ใช่นะครับข้อขอเรือก็ไม่ใช่เพราะเรือไม่ใช่ที่ดินเรือเป็นทุนนะครับข้องออวนก็เป็นทุนเช่นกันนะครับคือปัจจัยการผลิตที่ใช้แต่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับกฎหมายก็ไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือปลาเพราะปลาคือทรัพยากรที่อยู่ในท้องทะเลที่เราไปจับปลานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์สำหรับกิจการประมงคือปลานะครับข้อ2นะครับก็คือวัดผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับเขาถามว่าข้อใดคื
สมการอุปสงค์ต่อแรงงานนะครับในตลาดแรงงานที่มีตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดปัจจัยการผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลผลิตจะมี2 อย่างที่เราศึกษาคือแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยราคาจะเท่ากับ MR นะครับราคาเท่ากับ MR ค่าที่ได้มันก็จะเป็น VMPL ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตลาดปัจจัยตลาดผลผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะใช้ MP คูณด้วย MR ก็จะได้ค่าออกมาเป็น MRP นะครับ MRP หรือ Marginal Revenue Product ตอนนี้มันเป็นตลาดแรงงานก็จะเป็น MRPL หรือ Marginal Revenue Product of Labor นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ W ก็คือค่าจ้างนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะครับข้ององูก็คือMRPL มีค่าเท่ากับ W นะครับอันนี้คือข้อ2นะครับข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะทำให้นักศึกษารู้จักอุปทานนะครับอุปทานนะครับราคาของปัจจัยการผลิตกับปริมาณอุปทานมีความสัมพันธ์กันตามข้อใดนะครับข้อกมีความสัมพันธ์โดยตรงข้อขอมีความสัมพันธ์ผกผันข้อคมีความสัมพันธ์โดยอ้อมข้องอมีความสัมพันธ์หลายทางและข้อจอมไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับจากที่เราเรียนไปในบทเรียนนะครับปัจจัยการผลิตเนี่ยอุปทานของปัจจัยการผลิตก็คือปริมาณปัจจัยการผลิตที่เจ้าของปัจจัยการผลิตยินดีนำมาเสนอขายนะครับที่ระดับราคาต่างๆในช่วงเวลานึงโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าของปัจจัยการผลิตเขาก็ต้องการได้รับรายได้สูงสุดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งราคาปัจจัยการผลิตสูงเท่าไหร่เขาก็จะยินดีเสนอปัจจัยการผลิตมากเท่านั้นจริงไหมครับนะครับถ้าราคาปัจจัยการผลิตต่ำๆเนี่ยเจ้าของปัจจัยการผลิตบางคนหรือบางเจ้าเขาก็ไม่เสนอขายนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถนำปัจจัยการผลิตตรงนั้นไปใช้อย่างอื่นได้ดีกว่าเขาก็อาจจะไม่ขายนะครับปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิต

0: ปริมาณปัจจัยการผลิตจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาของปัจจัยการผลิตนะครับนั่นก็คือมีความสัมพันธ์โดยตรงกันนะครับนั่นก็คือคำตอบคือข้อกไก่นะครับถ้านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาดีนักศึกษาก็จะสามารถตอบคำถามได้ตรงกับวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่4นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่4เนี่ยจะกำหนดว่านักศึกษาจะต้องมีสามารถอธิบายเรื่องของการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตได้นะครับเราจะอธิบายได้ถ้าเรารู้จักเนื้อหาดีเราก็จะเข้าใจว่ากลไกมันเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อ4เนี่ยเขาถามว่าถ้าเรากำหนดราคาปัจจัยการผลิตให้สูงกว่าราคาตลาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสูงกว่าราคาตลาดนะครับราคาที่สูงขึ้นก็จะทำให้อุปทานของปัจจัยการผลิตคือเจ้าของปัจจัยการผลิตจะเสนอปัจจัยการผลิตที่ในปริมาณที่มากขึ้นในขณะที่หน่วยผลิตที่ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตต้องการซื้อปัจจัยการผลิตลดลงนะครับเพราะราคามันสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนขายมากขึ้นแต่คนซื้อน้อยลงมันก็มีปัจจัยการผลิตเหลือถูกไหมครับปัจจัยการผลิตที่เหลือนี้ก็คือมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์นั่นก็คือเกิดอุปทานส่วนเกินในข้ององูนะครับนี่คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีความเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ชัดเจนตอบวัตถุประสงค์ได้เราก็จะสามารถผ่านการประเมินผลตรงนี้ไปได้นะครับดังนั้นบทสรุปที่สำคัญของหน่วยที่4นะครับก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับในแต่ละตอนนะครับให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับนักศึกษาจะต้องอ่านทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษารายละเอียดของเนื้อหานะครับแล้วเมื่อเราศึกษาเนื้อหาของแต่ละตอนครบถ้วนแล้วเราก็ต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนว่าเรามีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับถ้ายังมีประเด็นที่ยังเข้าใจไม่ตรงนะครับไม่ครบถ้วนเราก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ข้อนั้นในแต่ละในทุกๆตอนนะครับเมื่อเราทำได้เช่นนี้เราก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสอบผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักแนวทางการประเมินการศึกษาซับนะครับสำหรับในหน่วยที่4และหน่วยอื่นๆที่นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วทุกคนจะสอบผ่านได้ด้วยดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ
1: ครับหลังจากได้สรุปเนื้อหากันในหน่วยที่5เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรามาดูคำถามทบทวนกันสัก 4-5 ข้อนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยนะครับถามว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นั้นเท่ากับข้อใดนะครับที่เราเรียนกันก็จะนักศึกษาคงจำได้ว่าGDP นั้นเราวัดกันได้จาก3ด้านนะครับคือด้านรายได้ด้านรายจ่ายแล้วก็ด้านการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักศึกษาคงตอบกันถูกนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของรายได้รวมของเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนะครับถูกต้องนะครับอันที่2ก็คือด้านรายจ่ายก็คือรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดนะครับอันที่3ก็คือผลรวมมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตนะก็คือการวัดตัว GDP ในด้านการผลิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบถูกทั้ง3ข้อนะครับข้อที่2ครับคำว่าอุปสงค์มวลรวมหรือว่า aggregate demand นะครับในระบบเศรษฐกิจอาจวัดได้จากการคำนวณ GDP ในด้านใดนะครับคำว่าอุปสงค์มวลรวมนั้นก็คือเรื่องของการต้องการซื้อใช่ไหมฮะความต้องการซื้อการใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในการดูอุปสงค์มวลรวมนั้นเราสามารถที่จะดูจากการคำนวณ GDP ทางด้านรายจ่ายนะครับไม่ใช่ด้านรายได้หรือด้านการผลิตนะครับเพราะว่าด้านรายจ่ายนั้นก็จะแสดงถึงตัว C ก็คือตัวอุปสงค์ของครัวเรือนนะครับตัว I ก็คือตัวอุปสงค์ในการลงทุนของทางภาคธุรกิจนะครับตัว G ก็จะเป็นตัวอุปสงค์ของการอุปโภคของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัว X-M ก็หมายถึงอุปสงค์ของภาคต่างประเทศนะครับสุทธินะฮะเนื่องจากตัว X ก็คืออุปสงค์ของทางฝั่งต่างประเทศตัว M ก็จะเป็นอุปสงค์ของทางฝั่งของไทยหักกลบกันก็จะเป็นการอุปสงค์ของต่างประเทศสุทธินะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือทางด้านรายจ่ายนะครับ ถัดไปนะครับข้อที่3ถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติของไทยคือข้อใดนะครับ

0: มีสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสำหรับหน่วยงานนี้นอกจากจะทำบัญชีรายได้ประชาชาติแล้วก็ยังเป็นผู้มีหน้าที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งทำมาตั้งแต่ต้นปี2504เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นแผนแม่บทในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับสำหรับหน่วยงานอีก2หน่วยงานที่เหลือก็จะมีความสำคัญเช่นกันนะครับตัวสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นมีหน้าที่ในการทำสัมมโนประชากรนะฮะสำรวจสัมมโนประชากรของประเทศไทยแล้วก็ทางด้านต่างๆนะทุกๆ10ปีแล้วก็เป็นที่รวบรวมของการเก็บข้อมูลสถิติของประเทศที่สำคัญนะครับถัดมาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็จะเป็นสำนักงานหนึ่งในกระทรวงการคลังนะคล้ายๆเป็นเสนาธิการนะของในกองทัพเลยนะครับในตัวนโยบายการคลังต่างๆนะที่เราเจอกันในปัจจุบันหลายๆอย่างทั้งด้านการใช้จ่ายหรือการภาษีต่างๆนั้นก็มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี้นะครับตัวสำนักงานนี้เขาก็จะมีหน่วยวิจัยหน่วยวิเคราะห์ทางด้านต่างๆแล้วก็ออกเป็นนโยบายต่างๆเอามาใช้กันในระบบเศรษฐกิจครับโอเคเราเหลือกันอีก2ข้อนะครับข้อถัดไปก็คือองค์ประกอบของ GDP ด้านรายจ่ายของไทยในข้อใดคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดนะครับก็จะมีพวกเราจำได้ใช่ไหมครับว่าองค์ประกอบด้านรายจ่ายก็จะมีการบริโภคการลงทุนตัว I นะครับการอุปโภคของรัฐบาลตัว G แล้วก็การส่งออกสุทธิก็คือการส่งออกตัว X ลบด้วยการนำเข้าตัว M นะครับจะสังเกตเห็นจากที่ในตอนท้ายของที่นำเสนอสักครู่นะฮะที่เป็นกราฟแท่งๆๆๆเรียงกัน4แท่งนั้นแท่งที่มีความสูงมากที่สุดในแต่ละปีแต่ละปีนั้นก็คือแท่งของการบริโภคนั่นเองนะครับในหลายๆประเทศในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบริโภคนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่การบริโภคส่วนสูงที่สุดนะฮะยังในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนนั้นการบริโภคเขามีผลต่อระบบเศรษฐกิจมากนะฮะคิดเพราะว่าเนื่องจากมีสัดส่วนที่สูงนะครับส่วนการใช้จ่ายในด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกันฮะโดยเฉพาะของประเทศไทยนะครับที่จะต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศนะฮะเข้ามาขยายเศรษฐกิจการใช้จ่ายของรัฐบาลนะฮะที่ต้องคอยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างในปัจจุบันช่วงโควิดนี้นะครับก็ต้องใช้จ่ายอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะให้รายได้ของประชาชนนั้นมีอยู่ต่อเนื่องนะครับส่วนการส่งออกสุทธินี้ก็จะมีความสำคัญของไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราพึ่งพิงการส่งออกเป็นอย่างมากนะครับก็แต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะการส่งออกสุทธิจะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิอยู่นะครับข้อสุดท้ายแล้วครับถามว่าภูมิภาคของไทยที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่ำที่สุดหรือว่า GDP ต่ำที่สุดคือข้อใดนะครับในข้อนี้ตัวช้อยแรกออกมาหลอกเรานะครับก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นภูมิภาคที่ GDP สูงที่สุดนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น GDP ไม่ได้สูงที่สุดนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประชากรมากที่สุดนั่นเองนะครับในภาคตะวันออกนั้นGDP สูงเป็นอันดับที่2นะครับมีขนาดเล็กแต่ว่า GDP สูงเป็นอันดับที่2เลยเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากนะครับคำตอบในข้อนี้จึงตอบข้อสุดท้ายก็คือภาคตะวันตกนะครับที่มี GDP ต่ำที่สุดนะภาคตะวันตกก็จะมี6จังหวัดทางโซนกาญจนบุรีราชบุรีโซนนั้นนะครับก็จะเป็นโซนที่ใช้ทำการเกษตรนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมหรือการท่องเที่ยวสูงนักนะครับก็เลยเป็นภูมิภาคที่ GDP ต่ำที่สุดแต่ถ้าข้อนี้ถามว่าภาคเศรษฐกิจใดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค GDP ต่ำที่สุดก็ต้องตอบว่าภาคการเกษตรนะเพราะว่าในส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรานั้นการจะมีรายได้มาจากภาคการบริการแล้วก็การอุตสาหกรรมนะครับ สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5แล้วก็คำถามทบทวนนั้นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับนักศึกษาสามารถที่จะทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนนะครับแล้วก็ทำฝึกแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ10ข้อนะครับก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็สามารถสอบผ่านเนื้อหาในวิชานี้ได้ไม่ยากนะครับก็ทั้งในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอนักศึกษาโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับในส่วนนี้ผมก็จะมีข้อคำถามนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดตามไปด้วยนะครับเพื่อให้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมก็จะมีข้อคำถามซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาเนี่ยทั้งหมด5ข้อนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ข้อที่1 นะครับลองช่วยกันคิดดูครับว่าเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้คิดตามไปพร้อมๆกันนะครับเอาละผมให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับครับโอเคครับถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะตอนที่ผมได้เริ่มบรรยายเรื่องเนื้อหาเนี่ยเราก็จะทราบว่าเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมาย4ประการหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเติบโตนะฮะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วหลังจากที่เติบโตแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเป้าหมายได้อีกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสภาพนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพจริงๆเราน่าจะเริ่มต้นด้วยประสิทธิภาพก่อนนะฮะงั้นผมเรียงใหม่นะครับเรื่องของโอเคเป้าหมายแรกคือเรื่องจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนะครับมาเรื่องของเป้าหมายที่2เป้าหมายเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาเป้าหมายที่3ซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเป้าหมายที่4ก็คือเป้าหมายเรื่องของความยุติธรรมนะครับภายในระบบเศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายหลักๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบรรลุได้โดยใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้านะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเนี่ยต้องลองอ่านเพิ่มเติมนะครับในหน่วยที่ผมเขียนเอาไว้นะครับผมครับนี่มาข้อที่2นะครับก็อยากให้ช่วยนะครับนี้คือระบุนะเครื่องมือนโยบายการเงินไม่ทราบว่ามีใครพอจะจำได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับลองคิดดูครับครับเครื่องมือนโยบายการเงินเนี่ยที่นึกถึงง่ายๆเลยนะฮะที่นักศึกษาน่าจะคุ้นเคยเลยก็คืออัตราดอกเบี้ยอันนี้ชัดสุดใช่ไหมฮะอัตราดอกเบี้ยนะฮะยากขึ้นมาหน่อยซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็จะเจอในตำราก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะฮะเงินสดสำรองนะตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์นะฮะนะแล้วก็อาจจะไม่คุ้นเลยก็คือเรื่องของการซื้อขายพันธบัตรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอีกเครื่องมือนึงก็คือการใช้มาตรการอื่นๆอย่างเช่นขอความร่วมมืออันนี้นะครับสาเหตุที่ผมบอกว่านักศึกษาจะไม่คุ้นเลยเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้เข้าไปทำงานหรืออะไรอย่างนี้นะครับพอเราอ่านจากตำราเนี่ยส่วนที่คุ้นมากที่สุดคือตัดดอกเบี้ยเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะอะไรนะคุ้นเคยนะไปกู้เงินไปฝากเงินอย่างเงี้ยอันนี้เห็นนะฮะส่วนเรื่องของการควบคุมปริมาณเงินนั้นเป็นเรื่องในเชิงนโยบายซึ่งเขาทำกันในระดับที่อาจจะเราเข้าไม่ถึงนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาความรู้ได้จากการอ่านความเนื้อหาในหน่วยนะครับผมอันนั้นคือข้อที่2นะครับนี้มานะข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยก็เช่นเดิมนะครับก็อยากจะทราบเครื่องมือนะแต่นี้จะเป็นเครื่องมือของนโยบายการคลังละนะงั้นช่วยนะฮะให้นักศึกษาช่วยนึกถึงเครื่องมือของนโยบายการคลังนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะผมว่าน่าจะง่ายนะครับงั้นผมให้เวลาสักครู่ครับเครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยหลักๆเลยนะนะฮะอันนี้นึกง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐนะทำไมเราถึงบอกว่าตัวนี้ง่ายง่ายเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทราบนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการดำเนินโครงการต่างๆนะครับนะตัวนี้แหละเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นดำเนินโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนานะความเป็นอยู่เศรษฐกิจนะของคนในสังคมหรือว่าแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเราก็เห็นโครงการที่ออกมาจากรัฐบาลอันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเห็นว่าโอเครัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่าย นะครับส่วนอีกเครื่องมือนึงนะฮะก็คือเรื่องของทางด้านของรายรับนะครับอันนี้รายรับเนี่ยก็จะเน้นไปที่ถึงแม้จะมีรายรับหลายๆช่องทางเนี่ยเราก็จะคุ้นกับเรื่องของรายรับทางด้านภาษีอันนี้นักศึกษาที่ทำงานแล้วเนี่ยก็ต้องจ่ายนะอันนี้ก็โอเคก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับส่วนอีกเครื่องมือนึงเนี่ยไกลตัวไปหน่อยนะฮะอาจจะไกลตัวไปหน่อยแต่ก็พอที่จะรับรู้ได้นะครับเพราะว่าพอเราติดตามข่าวเนี่ยก็จะมีก็จะทราบกันว่ารัฐบาลมีการกู้เงินนะครับนะไม่ว่าจะพังภายในหรือจากภายนอกประเทศเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับฉะนั้นก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำคัญของนโยบายการคลังครับผมครับนี่มาครับข้อก็คือว่าเอาละในเมื่อเราพูดถึงนโยบายการเงินการคลังนะครับนโยบายสุดท้ายก็เป็นนโยบายการค้าก็เช่นเดิมครับผมอยากให้นักศึกษานะครับได้ช่วยกันนึกถึงเครื่องมือของนโยบายการค้าซิว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับให้เวลาสักครู่ครับครับตามเนื้อหาเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องเครื่องมือนโยบายการค้าก็คือการกำหนดราคาขั้นสูงนะการกำหนดราคาขั้นต่ำนะครับส่วนเรื่องของอันนั้นเป็น2เครื่องมือสำคัญที่ผมได้อธิบายไปในส่วนของเนื้อหาส่วนอีก2เครื่องมือเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเรื่องของการป้องกันการผูกขาดเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อหาที่อ่านได้ในหน่วยนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ไปพูดถึงตอนที่วิเคราะห์การค้าเป็นการค้าระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นเครื่องมือทางด้านนโยบายการค้าเนี่ยก็ประกอบไปด้วย4ณที่นี้นะครับการกำหนดราคาขั้นสูงขั้นต่ำนะการป้องกันการผูกขาดและการใช้ภาษีครับผมครับเอาล่ะตอนนี้เรามาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนั่นคืออันนี้ประยุกต์นิดนึงนะฮะประยุกต์นิดนึงนะครับก็อยากจะทราบถึงเรื่องของไอเดียนะครับว่าหลังจากในข้อที่5เนี่ยผมก็เลยอยากจะทราบว่าให้นักศึกษาลองช่วยกันนึกนะครับว่าแนวคิดนะฮะแนวคิดของการกำหนดราคาขั้นต่ำนะฮะแล้วก็ราคาขั้นสูงเนี่ยนะคืออะไรนะทำไปเพื่ออะไรนะฮะแนวคิดนะฮะหลักๆนะครับโอเคครับลองคิดดูครับครับทางด้านราคาขั้นสูงเนี่ยนะฮะขั้นสูงก็จะเราจะมองว่าไม่น่าจะขายอะไรที่มันสูงกว่านี้นะครับในราคาที่ไม่น่าจะขายในราคาที่สูงกว่านี้ไม่น่าจะขายที่สูงในที่นี้หมายความว่าไงไม่น่าจะถูกขายในราคาที่สูงกว่าดุลราคาดุลยภาพนะนั่นคือว่าต้องการนะถ้าเป็นนี่ก็คือว่ารัฐบาลต้องการให้ขายต่ำกว่าราคาดุลยภาพซึ่งการกำหนดราคาลักษณะนี้เนี่ยต้องการช่วยเหลือใครนะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคครับนั้นก็คือว่าหลังจากที่รัฐบาลพิจารณาแล้วว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยเป็นราคาที่สูงเกินไปเดือดร้อนนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อมากินมาใช้ได้เนี่ยนะครับก็เลยมองว่าโอเคก็ต้องมีการควบคุมแหละก็กำหนดให้ราคาว่าอย่าสูงกว่านี้นะนะครับควรจะขายเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับของราคาขั้นสูงนะครับส่วนราคาขั้นต่ำล่ะนะฮะราคาขั้นต่ำก็เป็นในทางในด้านกลับกันนะครับนั่นคือว่าก็จะดูว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยต่ำเกินไปนะครับก็ควรที่จะขายให้มันสูงกว่านี้นะครับไม่ควรจะขายถูกแบบที่เป็นอยู่นะซึ่งรัฐบาลก็จะกำหนดนะให้มีการขายหรือทำด้วยมาตรการใดๆก็ตามอาจจะกำหนดราคาโดยตรงหรือควบคุมปริมาณอุปทานก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อจะทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการนะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือในฝั่งของผู้ผลิตนะครับคือผู้ช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับการขาดทุนนะครับเนื่องจากราคาสินค้าถูกเกินจนไม่คุ้มค่ากับการที่จะผลิตออกมาขายนะซึ่งตัวอย่างที่ผมได้ยกไปในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือเรื่องของสินค้าข้าวนะครับครับผมนั่นก็เป็นกิจกรรมที่ผมอยากจะชวนนักศึกษาคิดทั้ง5ด้านแต่อย่างนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองหาความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งข้อคำถามอาจจะนี้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะต้องให้นึกถึงเรื่องของการสอบนักศึกษาจะต้องตอบปัญหาให้ได้มากกว่านี้นะครับครับผมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมในหน่วยที่เขียนไว้นะครับครับผมครับขอบคุณครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะมาพบกับรายการสอนเสริมของชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสาธารณสุขชุมชนนะคะกับท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ของเรานะคะอาจารย์สันติมอนแคมช้อยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สันติ
1: ครับ
0: ค่ะในฐานะที่อาจารย์สันติค่ะได้มีประสบการณ์ในการทำงานในชุมชนมามากมายอะค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาขอให้มาช่วยแบ่งปันให้นักศึกษาเราฟังนิดนึงนะคะตอนนี้ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในชุมชนนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยว่าตกลงแล้วอะค่ะการทำงานในชุมชนนะคะในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะมันคืออะไรมีลำดับขั้นตอนแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะ
1: ได้ครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับหรือการสนทนาครั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการทำงานชุมชนเนี่ยนะครับก็ชัดเจนครับว่ามันเป็นเรื่องของการรวบรวมหรือระดมนะครับทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับเพื่อจะมาดำเนินงานนะครับในการแก้ไขหรือพัฒนาหรือส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยว่าจะเป็นการทํางานในเรื่องใดนะครับเพราะว่าในมิติของชุมชนเนี่ยนะครับมันมีหลายมิตินะมีทั้งมิติในเรื่องของสังคมมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านศึกษามิติเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆและสุดท้ายคือมิติด้านสาธารณสุขเนี่ยซึ่งในการทํางานชุมชนของเราถ้าเป็นในส่วนของงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะทําในมิติในเรื่องของงานด้านสาธารณสุขนะครับในชุมชนของเรานะครับ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะนักศึกษาของเราอะค่ะเขาก็กำลังจะเตรียมตัวนะคะที่จะไปฝึกงานกับศูนย์ฝึกต่างๆแล้วก็จะต้องมีกิจกรรมพวกด้านการลงชุมชนเหมือนกันนะคะอาจารย์สันติพอจะมีคำแนะนำให้กับนักศึกษาไหมคะว่าเขาอะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการทำงานในการเข้าถึงชุมชนนะคะ
1: ครับก็ในส่วนของการแนะนำนะครับในการเตรียมตัวในการที่จะไปฝึกปฏิบัติงานในชุมชนเนี่ยนะครับก็สิ่งสำคัญเลยที่เราอยากจะแนะนำน้องๆนะครับที่เตรียมตัวที่จะมาลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยนักศึกษาควรจะต้องศึกษาคู่มือนะฮะศึกษาคู่มือให้ชัดเจนเพราะว่าในคู่มือนั้นนะครับจะประกอบด้วยภารกิจนะครับหรือว่างานที่เราจะลงมาในพื้นที่ถ้าน้องๆได้มีโอกาสศึกษามาก่อนเนี่ยนะครับก็จะได้ทราบว่าเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติเนี่ยที่อาจารย์ต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็ที่เราอยากจะให้นักศึกษาได้และติดตัวไปเนี่ยในการศึกษาชุมชนในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรดังนั้นคือผมจะเน้นในเรื่องการศึกษาคู่มือชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆมาก็จะมาเจอกันข้างหน้านะครับมาเจอกับคู่มือกันข้างหน้านะมันทําให้เวลาเราปฐมนิเทศหรือพูดคุยกันเนี่ยบางคนอาจจะยังจับต้นสายปลายเหตุไม่ถูกเลยว่าเขาให้ลงชุมชนเนี่ยในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะครับเขาให้มาทำอะไรบ้างกว่าจะจับงานได้นู่นเลยสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็เลยอยากจะให้ศึกษาคู่มือการฝึกงานให้ชัดเจนนะครับส่วน2เนี่ยคือให้เน้นเตรียมนะครับเตรียมทบทวนนะครับทบทวนแนวทางนะในฝึกในการฝึกปฏิบัติงานของรุ่นพี่ก็ได้นะครับคือผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็คงต้องมีรุ่นพี่นะก็รุ่นพี่อาจจะได้การสื่อสารกับเราอยู่นะครับก็จะทำให้เรารับทราบบรรยากาศในการฝึกปฏิบัติงานว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของสถานที่เราคงทราบแล้วว่าในการฝึกงานเนี่ยเราจะไปสถานที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาบริบทเขาได้ว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นชุมชนเมืองชุมชนชนบทหรือเป็นชุมชนที่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้นะในตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ทราบบริบทต่างๆของพื้นที่ก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยผมอยากจะให้เสนอว่าควรจะต้องทบทวนนะครับทบทวนบทเรียนหรือวิชาการนะครับที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมานะเพราะว่าก่อนที่จะฝึก งานจะต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้ก่อนแน่นอนนะครับถ้าไม่งั้นลงมาในพื้นที่เนี่ยมันจะไปลำบากมากนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ศึกษานะครับห ัวใจของการลงชุมชนเนี่ยคือการสนทนาการพูดคุยข้อมูลที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับเป็นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ใช่เราเอาข้อมูลที่เขาไม่ได้ผ่านวิชาการมาหรือไม่ได้การทำงานวิจัยมาอะไรเงี้ยมาสื่อสารในชุมชนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับหาได้นะครับในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนะควรจะเตรียมวิชาการเรื่องนี้มาในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนนะครับควรต้องเตรียมมาให้แม่นเลยนะครับในเรื่องของการเสริมพลังนะเสริมพลังให้กับชุมชนเนี่ยนะครับเราจะมีเทคนิคยังไงเนี่ยเตรียมมาให้แม่นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นตำราหรือคลิปหรืออาจารย์ได้ทำสื่อสารออนไลน์ให้เนี่ยนะครับก็สามารถค้นหาได้ง่ายนะครับสุดท้ายเลยคือเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นคือถ้าเราลงมาในพื้นที่เนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเราเนี่ยคือหมอนะครับเพราะเรามาในนามของมหาลัยนะฮะเราก็ต้องไปแนะนำอันนี้หมอคนนู้นหมอคนนี้นะครับจะเป็นหมออนามัยหรือหมอชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นคือเราต้องเตรียมเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมาไม่ว่าจะเป็นถ้าเราทำไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจอย่างไรเราก็ต้องมีแนวทางเบื้องต้นมาก่อนนะครับเพื่อจะนำนะครับเพื่อจะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับชาวบ้านได้อันนี้นะครับสี่เนี่ยคือเรื่องของความตั้งใจนะต้องเตรียมเรื่องความตั้งใจมานะตั้งใจที่ลงชุมชนขยันต้องมีความอดทนด้วยนะครับพอมาลงชุมชนเนี่ยก็จะร้อนหน่อยเนาะต้องไปเจอปัญหาอุปสรรคมากมายคำพูดที่ไพเราะบ้างคำพูดไม่ไพเราะบ้างให้ความร่วมมือบ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างเราต้องเตรียมเรื่องนี้มาให้พร้อมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นเราต้องเตรียมมันเลยครับวิชาการเนี่ยเราอาจจะตึงได้นะเราต้องยึดในวิชาการของเรานะครับแต่เรื่องความยืดหยุ่นมีความสำคัญเพราะว่าบริบทของสังคมเนี่ยนะครับถ้าเราไปขัดแย้งซะแล้วเนี่ยการที่จะเข้าชุมชนเนี่ยมันจะยากหน่อยนะดังนั้นคือความยืดหยุ่นมีความสำคัญนะครับถอยเพื่อจะลุกนะครับถอยเพื่อจะให้เขายอมรับนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับต่างๆที่เราสามารถที่จะสามารถดำเนินเก็บเกี่ยวได้นะครับจากตัวเราเองจากรุ่นพี่จากสังคมนะครับสุดท้ายเลยครับต้องเดินทางมาฝึกงานครับอย่าปฏิเสธการฝึกงานนะครับเพราะว่าปฏิเสธความฝึกงานจะขาดประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เวลาเราจบไปทำงานเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องศักดิ์ค่อนข้างเยอะอย่าปฏิเสธการฝึกงานครับให้เดินทางมาฝึกงานครับผม
0: ค่ะก็นักศึกษาก็จะเห็นได้จะเท่าที่ฟังนะคะก็จะเห็นเลยว่าหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวด้านความรู้นะคะอาจารย์แนะนำว่านักศึกษามสท.เรามีที่ชุดที่ผ่านไปที่นักศึกษาได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะอาจจะต้องนำกลับมาอ่านใหม่ทบทวนใหม่นะคะแล้วก็ทางชุดวิชานี้นะคะก็มีคู่มือให้นักศึกษานะคะถ้าอ่านไม่เข้าใจยังไงนะคะสามารถมาประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่านอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความตั้งใจใช่ไหมคะแล้วก็ความที่แบบอดทนยืดหยุ่นนะคะอันนี้อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่านักศึกษามสท.เราเนี่ยมีตรงนี้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงไปทำงานช่วยเหลือชุมชนด้วยใช่ไหมคะอีกประเด็นนึงค่ะณสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคือมันมีภาวะโรคระบาดนะคะอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเขาจะต้องไปฝึกงานในช่วงนี้จริงๆอะค่ะเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงทั้งที่จะเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ไม่ไปทำให้สถานการณ์มันแย่ลงด้วยอะค่ะค่ะมีไอเดียหรือแนวคิดยังไงบ้างคะ
1: ครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพิ่งเนื่องจากว่าทางไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือว่าทางวิทยาลัยการสาธารณสุขหรือว่าจะเป็นทางวิทยาพยาบาลเนี่ยก็สั่งระงับการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ของนักศึกษานะครับไปทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้นักศึกษาบางท่านเนี่ยนะครับก็ไม่สะดวกด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าถ้ามีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงเนี่ยพอเวลากลับไปเนี่ยมันก็จะมีทําให้องค์กรมีความเสี่ยงนะครับหรือหน่วยงานมีความเสี่ยงจึงทําให้คําแนะนําของผมเนี่ยก็คือไม่แนะนําให้ฝึกงานตอนนี้นะครับไม่แนะนําเลยไม่แนะนําเลยเพราะว่านักศึกษานะครับแต่ถ้ามีความจําเป็นนะแต่ถ้ามีความจําเป็นนะครับในการฝึกงานนะครับก็ต้องพิจารณาอันดับที่1เลยคือสถานการณ์ของพื้นที่ที่จะไปฝึกงานนะครับเพราะผมเชื่อว่านักศึกษามสท.เนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วส่วนใหญ่นะครับก็จะมีความเข้าใจในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็ศึกษาพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นมีความระบาดในระดับไหนนะครับซึ่ง ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วแหละนะครับว่าเข้มงวดสูงสุดนะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับหรือควบคุมสูงสุดนะครับสีแดงเข้มสีแดงเนี่ยนะครับพื้นที่พวกนี้นี่คือทุกพื้นที่มีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นคือต้องศึกษาเรื่องของบริบทมาก่อนอันที่สองคือเรื่องของการเขาเรียกว่าปฏิบัติตัวนะครับของตัวเองนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมีการประชาสัมพันธ์มีการสื่อสารไปถึงพวกเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขอยู่แล้วก็จะทราบดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีความเข้มงวดในตัวเองนะครับถ้าจะลงไปชุมชนนี้คือต้องโปรเทค 100% น่ะแต่อาจจะไม่ต้องถึง PPE นะอาจจะเป็นแค่ในส่วนของการสวมหน้ากากนะครับอาจจะเป็นให้มันเข้มข้นหน่อยอาจจะมีเฟสชิลนะครับมีหมวกคุมผมนะครับมีถ้าเป็นแบบชนบทหน่อยนะครับก็อาจจะใส่พวกชุดกันฝนเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีเสื้อที่เป็นเสื้อกราวนะครับก็ควรจะก็มีมานะครับแล้วก็ถุงไม้ถุงมือนะครับมีเจลล้างมือนะครับรองเท้าให้รัดกุมนะครับสิ่งสำคัญเลยคือรูปทางเดินหายใจใช่ไหมก็คือปากจมูกตานะครับโปรเทคให้เต็มที่เพราะเวลาเราลงชุมชนเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับก็จะให้ดูเรื่องของการปฏิบัติตัวของตนเองนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อหาสาระของวิชาการเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราลงไปเพื่ออะไรในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราลงไปเพื่ออะไรอย่างหน้างานของเราณขณะนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่เราลงก็คืออันที่หนึ่งคือที่เราลงได้คือลงคือผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนอันนี้คือเราจะลงเลยแต่ถ้าเนื้องานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานส่งเสริมเรื่องงานอื่นๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คือถ้ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เรียกว่าผ่อนลงไปนะครับไม่ลงเต็มที่เหมือนสมัยก่อนเพราะเราต้องป้องกันบุคลากรด้านสาธารณสุขด้วยนะครับแต่ความสำคัญที่ผมบอกก็คือในเรื่องของกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราจะลงไปเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายของเราคือใครนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาเชื้อไปติดเขาเหมือนกันนะเราไม่ได้ว่าเราจะไปเอาเขาเอาเชื้อจากเขามาไม่ใช่มันก็ต้องระวังว่าเราจะเอาเชื้อไปติดเขาเหมือนกันอันนี้นะครับคือเป็นข้อระวังที่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ต้องระวังในเรื่องการฝึกงาน
0: ค่ะอยากจะให้อาจารย์สันติช่วยขยายคำว่าศึกษาบริบทชุมชนนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นนักศึกษาแล้วแบบรู้แค่ว่าสมมติว่าเราจะได้ไปฝึกที่ศรีประจันอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบศึกษายังไงเราจะต้องไป Google ดูยังไงหรือเราจะต้องไปค้นยังไงหรือว่าจะสามารถโทรสอบถามประสานงานใครได้บ้างอะค่ะค่ะมันจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างอะค่ะ
1: ก็สิ่งแรกเลยที่อยากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไปก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมันมีออนไลน์มันมีครบทุกอย่างแหละนะครับเราเปิดแล้วก็ครบเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของบริบทของสภาพพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ของที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงมีถนนมีแม่น้ำมีสภาพอากาศเป็นยังไงการเดินทางนะการเดินทางเข้าออกเป็นยังไงเพราะบางที่เนี่ยต้องเข้าด้วยเรือบางพื้นที่เนี่ยคือเข้าด้วยถนนนะครับแต่ถ้าเป็นสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ห่วงนะครับเพราะสุพรรณบุรีเนี่ยคือเรื่องของถนนหนทางเนี่ยเขาไปถึงทุกหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ห่วงก็คือสำคัญเลยคือเรามีถนนเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่ก็คือเส้นที่ผ่านตัวอำเภอเนี่ยนะครับเป็นถนนที่ขึ้นภาคเหนือนะครับถนนก็จะรถจะเยอะนะครับก็อันนี้จะทำให้เราจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนให้นักศึกษานะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจออุบัติเหตุหรืออะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้การฝึกงานของเราก็จะมีอุปสรรคไปได้นะครับนี่ก็คือผมมองว่าการศึกษาบริบทเนี่ยบริบทในความหมายของผมคือสภาพการเดินทางนะครับสภาพภูมิอากาศของเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำอาชีพทำนาอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างในการทำนาอันนี้เราสามารถเปิดได้ดูได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สถานที่สำคัญของเรามันก็สามารถดูได้จากออนไลน์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของบุคคลสำคัญที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันเปิดดูได้หมดนะครับเราก็พอมาถึงเนี่ยเวลาเรานำเสนอเวลาแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราจะยิงคำถามบางที่บางคนก็เล่าให้ฟังบางที่บางคนก็ไม่เล่าให้ฟังดังนั้นคือเราก็จะรู้มาก่อนแล้วยิงคำถามโอ้คนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนี่เป็นใครอยู่นี้มันเปิดดูได้เห็นได้หมดนะครับนายกเทศบาลคนนี้คือใครท่านสสคนนี้คือใครท่านสจคนนี้ครับมันดูได้หมดเลยแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาสอบถามพี่ๆเขามันก็จะทำให้จากที่เราจะต้องไปถามเขาเลยอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถมีข้อมูลตั้งต้นมาก่อนอันนี้คือเรื่องของการศึกษาบริบทนะครับต้องของชุมชนมาก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะงั้นแล้วจะอยากให้ช่วยอธิบายต่อค่ะเพราะบางทีอะค่ะนักศึกษาเราอาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วเขาจำเป็นต้องรู้ไหมว่าเขาจะไปรู้เรื่องถนนเรื่องบุคคลสำคัญหรือว่าสถานที่สำคัญเนี่ยบริบทของที่ที่เขาจะไปฝึกเนี่ยเขารู้มาแล้วเขาจะไปต่อยอดหรือเอาไปใช้ในการลงทำงานชุมชนยังไงต่อค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มีความสำคัญมากผมบอกเลยว่าการที่จะต้องรู้บริบทรู้สภาพของถนนรู้สภาพของสังคมเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้ง่ายเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าเขาถามเราว่าการเราจะต้องไปหาหมอนะครับต้องไปหาหมอยังไงถ้าเรานึกบริบทไม่ออกเราก็จะต้องถามเขาเพิ่มอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีถนนเส้นนี้โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป้าต้องเดินทางด้วยรถยนต์นะครับไปลงตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปโรงพยาบาลหรือป้าบางคนเขาอยู่หัวไร่ปลายนาก็เป็นอาชีพแบบทำนาอะไรเงี้ยนะการที่จะเดินทางออกมาต้องใช้เวลานะครับจะบอกว่าให้เขารีบไปโรงพยาบาลเลยอาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องดูเรื่องของบริบทว่าเขาจะต้องเดินเท้าออกมาจากนาเขาประมาณ500เมตรเพื่อมาต่อรถนะต่อรถเสร็จปั๊บต้องไปต่อไปบริเวณที่อำเภอดังนั้นคือคำแนะนำการพูดคุยเนี่ยมันจะให้เราทราบบริบทว่าสังคมเราจะเป็นอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของร้านค้าต่างๆนะครับเรามาเราเห็นเนี่ยเฮ้ยที่นี่มีร้านสะดวกซื้อตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้มีสถานีรถดับเพลิงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเวลาพอถึงเวลาฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถช่วยท่านได้เองด้วยช่วยให้คำแนะนำชาวบ้านด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแน่ว่าเนี่ยคือความสำคัญต้องรู้บริบทของพื้นที่นะครับ
0: ค่ะก็ถ้าฟังนักศึกษาฟังดูก็อาจจะคุ้นๆนะคะว่ามันก็คล้ายๆกับการที่เราไปศึกษาเครื่องมือ7ชิ้นนะคะที่เราเคยได้เรียนมาก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการรู้ที่เรารู้บริบทชุมชนที่เรากำลังจะไปฝึกเนี่ยค่ะมันสำคัญในแง่ที่ว่ามันสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารซึ่งเมื่อกี้อาจารย์สันติเขาก็ได้เน้นแล้วว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการลงชุมชนนะคะดังนั้นก็อย่าลืมที่จะศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะไปฝึกงานด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวยังไงอะค่ะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีบริบทชุมชนหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนกึ่งชนบทเลยกึ่งเมืองกึ่งชนบทเนี้ยค่ะอยากจะทราบว่าในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะในรูปแบบของชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองเนี้ยค่ะมันมีความแตกต่างกับรูปแบบของการทำงานในชนบทอย่างไรบ้างอะค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของการพิจารณาหรือว่าการดูว่าชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนเมืองชุมชนกึ่งเมืองและชุมชนชนบทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในส่วนของชุมชนเมืองกับชุมชนกึ่งเมืองเนี่ยก็คือมันจะอาจแตกต่างกันไม่มากนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยชุมชนกึ่งเมืองหรือเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของประชากรเป็นหลักนะครับคือเวลาเราทำงานกับคนถูกไหมครับเราทำงานกับคนเราโปรเทคคนโปรเทคสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเลยนะครับถ้าเป็นชุมชนบทมันก็จะเป็นชุมชนแบบประชากรน้อยๆบ้านก็จะอยู่หัวไร่ปลายนานะครับเข้าไปนี่ก็จะมีชุมชนสัก5หลัง10หลังนะครับแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเป็นหมู่บ้านเป็นพันหลังอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างยิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นแสนนะครับมองเข้าไปเนี่ยคือถ้ามองภาพถ่ายจากดาวเทียมมาเนี่ยก็จะเห็นว่าคือชุมชนเมืองก็จะมันจะมีความแออัดของประชากรและของบ้านเรือนเยอะนะครับในส่วนของรูปแบบของการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นในชุมชนเมืองปัจจุบันนี้คือถึงแม้ว่าการศึกษามันจะเข้าถึงนะครับในชุมชนชนบทเยอะแต่ก็จะมีกลุ่มประชากรบางส่วนที่เขาก็มีการศึกษาน้อยนะครับคืออาจจะ รู้น้อยนะครับการอ่านออกเขียนได้ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับก็ยังมีลูกหลานหรือว่าเหลนนะครับคือลูกหลานทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีความรู้นะครับก็จะทำให้การศึกษาหรือการสื่อสารเนี่ยจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเลยเนี่ยการศึกษานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขามีความรู้มากนะครับมีความรู้มากเวลาเราจะสื่อสารอะไรเขาเนี่ยต้องเตรียมเรื่องนี้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้น้อยกว่าเขาในงานของเรานะในงานของเรารู้น้อยกว่าเขาเราเข้าไปเนี่ยมันจะลำบากในการที่จะพูดคุยนะครับในส่วนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยในชุมชนเมืองกับชุมชนบทก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นชุมชนบทเนี่ยบ้าน 4-5 หลังเนี่ยนะครับสามารถพูดคุยกันได้หมดเลยเผลอๆในหมู่บ้านเนี่ยคือรู้จักกันหมดเพราะเป็นญาติพี่น้องกันแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองนี่โอ้โหน้อยมากเลยรั้วติดกันยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็นใครนะครับดังนั้นคือจะเห็นแล้วว่าในเรื่องของวัฒนธรรมการสื่อสารการพูดคุยกันเนี่ยจะน้อยนะครับในส่วนเรื่องของการคมนาคมนะครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยในชุมชนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็น้อยนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีบ้างบางบ้านอาจจะติดได้นะครับแต่บางบ้านก็ไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยการเข้าถึงพวกสาธารณูปโภคพวกนี้จะดีกว่าเยอะนะครับในส่วนของสังคมอย่างที่บอกว่าชุมชนเมืองเนี่ยก็ยังเป็นสังคมเดี่ยวอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมครับถ้าเป็นชุมชนจะเป็นครอบครัวขยายรู้จักกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อใช่ไหมครับลูกบ้านก็เป็นลูกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับ
0: ค่ะแล้วจากถ้าสมมุติว่าบริบทของชุมชนเมืองค่ะในเมื่อที่แบบว่ามีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนออกไปมีการสื่อสารที่ยากขึ้นมีความรู้ดีมากกว่าชุมชนชนบทบริบทเหล่านี้ค่ะมันทำให้การเตรียมตัวแล้วก็บทบาทของนักศึกษานักวิชานักศึกษาที่จะลงไปปฏิบัติงานในชุมชนเมืองค่ะจะต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมกว่าปกติไหมคะ
1: แน่นอนครับถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะปฏิบัติงานกับชุมชนเมืองเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือความแม่นยำในเรื่องของข้อระเบียบกฎหมายต่างๆนะฮะข้อระเบียบกฎหมายประกาศต่างๆของทางราชการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะคือถ้าเราสามารถระบุได้ว่าการที่ลงชุมชนเนี่ย

0: ราจะไปด้วยเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์ว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถเตรียมกฎระเบียบหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานของเราที่จะลงไปเนี่ยนะครับเอาให้แม่นยำเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้พอเราไปที่ชุมชนเมืองเนี่ยนะครับเราไปเจอบุคลากรบางท่านเนี่ยมีความรู้มากนะครับถ้าเราไปพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องการทำงานดังนั้นคือคุณจะเตรียมเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไปให้พร้อมนะครับอันนี้ครับ
1: ค่ะนอกจากที่เราจะต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและวิชาการเนี่ยค่ะเมื่อกี้เห็นอาจารย์สันติบอกว่าการประสานงานหรือการติดต่อเนี่ยค่ะมันก็จะมีความยากลำบากกว่าชุมชนชนบทนะคะ
0: ว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยการสื่อสารกับความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือมันมีเทคนิคอยู่นะครับเทคนิคของผมเนี่ยก็เข้าไปในถ้ำเสือแล้วต้องไปคุยกับพ่อเสือและแม่เสือชุมชนเมืองเนี่ยท่านนายกท่านสธ.ท่านท่านผู้นำชุมชนที่อยู่ในนั้นนะครับต่างๆอสม.นะครับไปหาเขาก่อนแล้วถามเขาว่าถ้าเราจะคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับกับบ้านนี้เนี่ยเราต้องไปหาใครนะครับเพื่อจะให้เขานำพาเราเข้าไปอันนี้คือกรณีที่เรายังเพิ่งเข้ามาชุมชนใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วชาวบ้านเห็นว่าเราเข้าไปในนามของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะทราบเราเองนะครับเขาจะเรียนรู้เราเองว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปแนะนำเขาด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เบื้องต้นเลยถ้าไม่รู้คือเราต้องเข้าไปหาผู้นำชุมชนก่อนหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องไปเข้าหาผู้นำชุมชนเขาก่อนไปแสดงตัวไปแสดงวัตถุประสงค์ไปกล่าวแนวทางของเราทั้งหมดนะครับให้ผู้นำชุมชนเขาทราบแล้วเดี๋ยวเขาจะนำพาเราเข้าไปเองครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะกับการที่ได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนเมืองนะคะ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3.หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
10: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
11: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
12: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
13: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
14: ทุ
12: แต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
13: โรคนี้รักษาหาย
5: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
14: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
16: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
17: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
18: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
19: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
20: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
21: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
19: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
15: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: นะคะเราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบริบทของสังคมเมืองสังคมกึ่งเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการว่ามันต่างๆกับสังคมของชนบทยังไงนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาฟังอาจารย์สันตินะคะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองเพิ่มเติมค่ะเชิญอาจารย์สันติค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับก็เมื่อสักครู่นะครับผมได้นำเรียนเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองไปแล้วนะครับว่าสิ่งสำคัญเลยเราต้องไปสร้างกับผู้นำชุมชนก่อนอันนี้คือมีหัวใจเลยนะหัวใจเลยนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ว่าที่เราไปสร้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มีขั้นตอนยังไงครับก็ผมยกอย่างสถานการณ์ที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับในสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับซึ่งมันหยุดไม่ได้ที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุนะครับถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดเพราะว่าผู้สูงอายุก็รอการดูแลจากพวกเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศไทยหรือว่าพวกเรานะครับจะต้องป้องกันนะครับไม่ให้ติดเชื้อนะครับก็เลยอยากจะเสนอแนะตัวอย่างตรงนี้มาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับก็ขั้นตอนเลยก็คือในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับในการดูแลประชากรกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราก็มีโครงการนะครับที่ทำร่วมกับสปสชนะครับแล้วก็โครงการที่ทำร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับก็คือโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแล้วก็บุคคลอื่นที่มีภาวะพิงนะครับในเรื่องของการดูแลตั้งแต่เรื่องของการฟื้นฟูนะครับดูแลเรื่องของการไปเยี่ยมนะครับมีผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือ CG หรือ Caregiver เนี่ยนะครับไปช่วยดูในบ้านนะครับเราก็มีทาง CM หรือ Care Manager นะครับหรือผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุนะครับในหน่วยบริการเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4คือกลุ่มที่กลุ่มติดบ้านนะกลุ่มติดบ้านที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะหรือการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็สุดท้ายในกลุ่มที่4เนี่ยคือติดเตียงระยะสุดท้ายนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกันนะครับตามชุดสิทธิประโยชน์นะครับที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็อยู่ที่สภาพของผู้ป่วยหรืออาการของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเนี่ย ต้องมีการที่จะต้องไปดูแลที่บ้านนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับก็จะทำให้มีโอกาสนะครับที่จะเอาเชื้อนะครับคือถ้าคนที่ดูแลมีเชื้อโควิดอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปดูแลที่บ้านโอกาสที่ผู้สูงอายุคนนั้นจะได้รับการได้รับติดเชื้อก็มีสูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีรูปแบบการดูแลนะครับในลักษณะของ new normal นะครับในการดูแลเนี่ยนะครับอย่างไรนะครับขั้นตอนที่ผมจะนำเรียนก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีการเตรียมข้อมูลนะเตรียมข้อมูลสำคัญนะข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นจำนวนนะครับว่ามีผู้สูงอายุในชุมชนเท่าไหร่นะครับมารีวิวรอบหนึ่งนะครับมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุนะครับอย่างไรนะครับมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสิทธิต่างๆที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแสวงหาแนวร่วมในชุมชนแสวงหาแนวร่วมในชุมชนเพราะการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราแลเรื่องมิติด้านสุขภาพอย่างเดียวพอถึงหน้างานจริงๆเนี่ยมันต้องมีเรื่องของพัฒนาการชุมชนมีเรื่องของท้องถิ่นมีเรื่องของเกษตรมีเรื่องของกศน.มีเรื่องของการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเนี่ยเข้าไปด้วยดังนั้นคือเราต้องแสวงหาแนวร่วมในชุมชนเพื่อเป็นแนวร่วมในการทำงานกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนก็คือศึกษาที่ผมบอกแหละข้อมูลสำคัญต่างๆเหล่านี้ต้องรู้ก่อนนะครับขั้นตอนที่สองเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับคืนนะครับคืนให้กับใครบ้างหนึ่งเลยคนสำคัญของชุมชนก็คือผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนเนี่ยมีผู้นำในเรื่องของด้านปกครองกับผู้นำในเรื่องของการบริหารจัดการถ้าเป็นผู้นำด้านปกครองก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือในเรื่องของการปกครองแต่เป็นผู้นำในเชิงการบริหารจัดการก็จะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสมาชิกสธ.สมาชิกอบต.เนี่ยอันนี้คือในส่วนของการบริหารจัดการนะครับส่วนการคืนข้อมูลในส่วนของอสม.ก็มีความสำคัญคืนข้อมูลเข้าไปว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เขาทราบรับทราบสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดการดูแลก็ต้องเดินไปพร้อมกันนะครับเพื่อทำให้ผู้สูงอายุตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ติดเตียงหรือไม่ตูเข้าระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยนะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยใช้รูปแบบในการคืนข้อมูลเนี่ยผมจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับที่อยู่ในชุมชนจะมีด้วยกันประมาณ 3-4 วิธีที่ได้ผลคือวิธีแรกเลยก็คือในเชิงของการพูดคุยรายบุคคลเราต้องเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเข้าไปพบผู้นำชุมชนต่างๆเหล่านี้นะครับรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่าณขณะนี้เนี่ยชุมชนของเราเป็นอย่างไรนะครับสะท้อนปัญหาออกมาให้ทราบทุกมิตินะครับบุคคลที่สองเราต้องไปคุยกับเครือข่ายของเราก็คืออสม.นะครับเครือข่ายของเราก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับเทคนิคที่สองที่ผมใช้ก็คือการอภิปรายกลุ่มนะครับผมใช้คำว่าพิปายกลุ่มก็คือถ้าเราถ้าทางผู้นำชุมชนทางผู้นำทางปกครองอสม.เป็นทีมเดียวกันนะฮะเป็นทีมเดียวกันหมายถึงว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะถ้าท่านจะทราบว่าท่านอยู่ในชุมชนท่านจะทราบว่าชุมชนเนี่ยมันมีกี่ขั้วกี่ฝ่ายนะครับถ้าเราประเมินแล้วว่าชุมชนเดินทางไปพร้อมกันนะครับคือมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อจะพัฒนาชุมชนตัวเองเราสามารถใช้รูปแบบของการอภิปรายหมู่มาได้ไปอภิปรายกลุ่มได้ก็คือเชิญนายกเชิญผู้ใหญ่บ้านกำนันเชิญอสม.เชิญตัวแทนผู้สูงอายุสัก 4-5 คนมานั่งล้อมวงกันนะครับแต่รักษาระยะห่างนะครับอย่าลืมนะครับมาคุยกันว่าและคืนข้อมูลทีละคนคืนข้อมูลไปและให้เขาช่วยกันอภิปรายในมุมมองของเขานะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่คืนข้อมูลเราก็ต้องจับประเด็นเราต้องมีทีมจับประเด็นว่าประเด็นที่เขาสื่อสารมาณขณะนี้เราอาจจะบอกว่าผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนนะตามเนื้อหาที่เรารีวิวมาแต่พอเราไปฟังข้อความหรือฟังบทสนทนาของเขาเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ประเด็นอื่นๆเข้ามาที่เขาคิดว่ามันเร่งด่วนกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาประเด็นตรงนั้นนะมาจดหรือมาทำบันทึกไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ประมวลว่า

ถ้าเราจะเดินผู้สูงอายุเราต้องอาจต้องไปแก้ปัญหาเร่งด่วนของเขาก่อนเพื่อจะให้เขาเนี่ยโอ้เฮ้ยพวกเราเป็นทีมเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเทคนิคที่2เทคนิคที่3คือการประชุมคือการประชุมเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญอยู่แต่สิ่งสำคัญเลยคือการประชุมเนี่ยถ้าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับการประชุมในบริบทของเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการประชุมเนี่ยเราจะส่วนใหญ่

การประชุมน่าจะเป็นเพิ่มมิติอีกนิดหนึ่งก็คือเราต้องเอาเรื่องสำคัญไปให้เขาช่วยพิจารณาว่าเราได้ดำเนินการตรงนี้ไปแล้วนะครับเราจัดประชุมวาระนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมเนี่ยได้ช่วยกันพิจารณาว่าเราจะเดินทางไหนนะครับคือเป็นประเด็นไปนะครับแล้วมันจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เราไปพูดอย่างเดียวคือไปถ้าไปพูดเขาเรียกบรรยายนะครับบรรยายก็คือใครรับได้ก็รับได้ก็รับไปใครรับไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการแสวงหาความร่วมมือเราต้องคืนข้อมูลครับก็ในส่วนของขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยจากที่เราได้คืนข้อมูลให้กับชุมชนไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาจากประเด็นที่เขาได้หารือกันนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ก็คือในเรื่องของทำทันทีนะครับถ้าเราจะอยู่ในชุมชนตรงนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนี้คือไวมากนะครับดังนั้นเราต้องพร้อมทำทันทีครับทำในทันทีคือทำในประเด็นที่เราได้หารือมานะครับเราต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นในการดำเนินการต่างๆนานาเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับถ้าเราช้านะฮะช้าในที่นี้หมายว่าสมมติว่าเราได้ประเด็นมาแล้วโหห่างไปเดือนนึง2เดือน3เดือนแล้วค่อยไปแก้ปัญหาอันนี้ไม่ทันแล้วนะครับในยุคสมัยนี้นะครับในยุคสมัยนี้ประเด็นไหนถ้าเป็นประเด็นในชุมชนเนี่ยนะครับยิ่งชนเมืองด้วยเนี่ยทันทีครับทำทันทีแล้วท่านจะได้เห็นไปความร่วมมือจากชุมชนกลับมาในครั้งหน้านะครับอย่าให้ทอดเวลาหรือทอดทิ้งเวลาไว้นานนะครับแล้วท่านจะเข้าชุมชนลำบากนะครับทำทันทีนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยเมื่อเราทำแล้วนะครับโจทย์ใหญ่ที่เวลาเราทำงานกันแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ประเมินกันคือเราก็จะประเมินสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายว่าตัวช่วยเท่านี้ได้เท่านี้นะครับแล้วก็จบไปผมว่ามันจะต้องมาเข้มข้นในเรื่องของการประเมินในแต่ละกิจกรรมที่เราทำว่ากิจกรรมที่เราทำไปเนี่ยมันตอบวัตถุประสงค์หรือเปล่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันตอบไหมถ้าไม่ตอบเราต้องเติมกิจกรรมอะไรเข้าไปในณขณะนั้นนะครับเพื่อให้มันผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยโอ้มันน่าจะเป็นตามเป้าหมายที่เราวางไว้แต่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีการประเมินในกิจกรรมต่างๆที่เราทำไปพอเราวางแผนกิจกรรม1 2 3เราก็ทํา1 2 3แต่เราไม่เคยประเมินว่าถ้าเราทํา1ไปแล้วเนี่ย impact ที่มันจะเกิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยอยากจะให้เพิ่มขั้นตอนว่าต้องมีการประเมินทุกกิจกรรมนะครับว่ามันสามารถส่งถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับขั้นตอนที่5เมื่อเรามีการประเมินแล้วเนี่ยในทุกกิจกรรมควรจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนอะไรครับแลกเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมกับบริบทเพราะบริบทแต่ละบริบทมีความแตกต่างกันดังนั้นกิจกรรมบางกิจกรรมเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราอาจจะยังไม่เหมาะสมกับบริบทก็เอาชุมชนนี่แหละครับเข้ามาช่วยกันว่าเราได้สื่อสารไปถึงชุมชนแล้วตอนนี้มีกี่ที่รับข้อมูลข่าวสารเช่นมี100หลังคาเรือนเราสื่อสารไปแล้วเรื่องโควิดว่าจะมีการดูแลผู้สูงอายุนะครับแต่ว่ามีอยู่สัก30หลังคาเรือนยังไม่ทราบข้อมูลที่เราสื่อสารอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มาปรึกษาหารือกับชุมชนว่าเราต้องเพิ่มก่อนที่จะข้ามไปกิจกรรมอื่นเราต้องเพิ่มกิจกรรมเรื่องของการสื่อสารว่าเดิมทีเนี่ยเรามีการแจกจดหมายไปทุกบ้านเลยแต่เออเขาไม่ได้อ่านอ่ะเราก็อาจจะต้องใช้เดินเท้าถูกไหมว่าเหลือแค่30หลังใช่ไหมเราก็เดินเท้าจากผู้นำชุมชนเนี่ยไปเดินไปบอกเขาเราก็ต้องดูว่าเขาอยู่ช่วงไหนนะครับเขาอยู่ช่วงไหนถ้าเขาอยู่ชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็จะอยู่ช่วงเย็นใช่ไหมครับหรือมืดนะครับเราก็ต้องไปสื่อสารช่วงนั้นอันนี้แหละที่ผมบอกว่าผลของการที่เราประเมินในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะช่วยทำให้กิจกรรมอื่นๆของเราเนี่ยเดินไปได้ดีนะครับดังนั้นคือควรมีการแลกเปลี่ยนในทุกกิจกรรมที่เราทำให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะครับสุดท้ายเลยคือก็ต้องมีการสรุปประเมินผลว่าโครงการที่เราทุ่มงบประมาณไปเนี่ยนะครับ 40,000 50,000 แสน 200,000 300,000 หรือเป็นล้านเนี่ยผลผลิตมันเป็นยังไงผลลัพธ์มันเป็นยังไงประสิทธิภาพประสิทธิผลมันเป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้ให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับอันนี้คือใน

0: รื่องของการตัวอย่างในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีว่าพึ่งพิงในสถานการณ์โควิดนะครับก็จะทำให้งานของเราเนี่ยน่าจะได้ผลดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็จากที่ผ่านมานะคะเราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องบริบทของชุมชนเมืองหรือว่าชุมชนกึ่งเมืองแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะนี่ก็เลยอยากจะขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนชนบทอะค่ะในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะมีมุมมองว่าการทำงานในชนบทอะค่ะชุมชนชนบทอะค่ะมันมีความยากง่ายหรือว่าจะต้องมีเทคนิคอะไรในการทำงานที่แตกต่างออกไปจากชุมชนเมืองบ้างคะ
0: ครับในชุมชนชนบทเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมอยากจะแตกต่างจากชุมชนเมืองก็คือได้เล่าไปแล้วแหละว่าชุมชนเมืองกับชนบทเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแต่ก็จะมาช่วยสื่อสารให้เข้าใจว่าถ้าเป็นชุมชนชนบทเนี่ยจะว่ายากก็ยากนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำเลยก็ยากนะครับแต่ถ้าจะว่าง่ายนะครับก็ง่ายนะครับอยู่ที่ว่าเราเข้าทางไหนมากกว่านะครับดังนั้นผมจะบอกตอบสั้นๆว่าถ้าเป็นน้องๆใหม่ๆนะครับที่ไม่เคยทำงานชุมชนก็ยากนะถ้าเป็นชุมชนชนบทนะครับหรือคนที่เก่าๆก็จริงคือเป็นองค์กรเก่าๆแต่ไม่เคยนะครับไม่เคยมาทำงานในทางด้านชุมชนเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับแต่อย่างนั้นคืออย่างนั้นก็แล้วแต่จึงมีความจำเป็นที่เราต้องมาเรียนเรื่องของการทำงานชุมชนไงครับว่าขั้นตอนมันคืออะไรอย่างไรนะครับก็ยังก็จะทบทวนอีกครั้งว่าในส่วนของการทำงานชนบทเนี่ยสิ่งสำคัญก็เหมือนกันครับผู้นำชุมชนก็มีความสำคัญเพราะว่าการทำงานชุมชนเนี่ยถ้าเราได้ผู้นำชุมชนนะครับได้ทีมเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่นะครับได้เครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในชุมชนเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานง่ายกว่าชุมชนเมืองอีกนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมบอกคนเก่าคนแก่คนเก่าคนแก่ในที่หมายถึงว่าจะเป็นสายงานเดียวกับเราก็ได้หรือเป็นสายงานคนละสายงานก็ได้ที่เขาอยู่ในชุมชนมายาวนานนะครับยกอย่างเช่นถ้าเราเป็นมือใหม่น้องๆมือใหม่ที่ทำงานชุมชนบทเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปหาคนแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าคือผู้นำชุมชนใช่ไหมอันที่สองเลยครูผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับพัฒนากรพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนนะฮะที่มีที่เขาอยู่ในชุมชนเกษตรตำบลนะครับหรือองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่นะบางทีมันจะมีองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเข้าไปหาเขาได้เพราะเขาเนี่ยทํางานมานานเขาจะรู้ว่าต้องไปหาใครแล้วเราจะได้แล้วเราจะสามารถคุยกับชาวบ้านได้ยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนชนบทเนี่ยนะครับต้องหาเขาเรียกผู้นําทางธรรมชาติให้เจอนี่นะครับผู้นําทางธรรมชาติให้เจอผู้นำทางการก็ทิ้งไม่ได้นะครับต้องไปทั้งสองแห่งเลยนะครับเพื่อไปสื่อสารคนกลุ่มนี้ก่อนแล้วถ้าเราได้คนทั้งสองกลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในชุมชนได้เราสามารถไปสร้างนะครับกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนได้เลยตามแนวทางวิชาการที่เราเรียนได้แต่ถ้าเราไม่ไปหากลุ่มคนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะทำงานลำบากมากๆนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะถามว่ารู้จักหมอคนนี้ไหมรู้จักคนที่มาถามเราไหมถ้าเขาบอกไม่รู้จักจะมีเครื่องกั้นเราระหว่างชาวบ้านกับเราแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับสิ่งสำคัญที่ผมบอกก็คือเรื่องของชุมชนชนบทก็คือชุมชนชนบทเนี่ยมันเป็นชุมชนคือผลผลิตของระยะเวลาผมย้ำอีกครั้งนะครับชุมชนคือผลผลิตของระยะเวลาการที่เขาเติบโตมานะครับเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการที่จะเติบโตมาจนถึงวันนี้ดังนั้นเราต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยผมพูดไปก็เข้าเครื่องมือ7 ชิ้นนะเนาะมันก็หนีไม่พ้นนะแต่ว่าก็ไปจับเอาแล้วกันเนาะมันก็ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยว่าชุมชนเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์อย่างไรเพราะบางชุมชนถ้าเราไปพูดไม่เข้าหูผมใช้คำว่านี้นะไปพูดไม่เข้าหูเขาว่าเฮ้ยทำไมต้องมีศาลเจ้าตรงนี้มาตั้งตรงนี้อันนั้นแหละคือหัวใจของเขาถ้าเราไปแทงหัวใจเขาตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหยากมากเลยดังนั้นเราต้องรับทราบก่อนว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะขอไปไหว้ศาลที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านก ็เดินไปหาผู้นำทางศาสนาแล้วขอให้เขาพาเราไปไหว้หน่อยแล้วก็เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างได้มากกว่าเสียนะครับอันนี้คือเทคนิคไหมเทคนิคไหมผมไม่แน่ใจนะเราก็ต้องไปหานะไปไหว้ก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านประจำชุมชนเขาก่อนนะครับถ้าเป็นในชุมชนภาคทางภาคเหนืออีสานใต้เขาก็จะมีแต่ละที่เนี่ยจะมีสถานที่ที่เขานับถือนะของหมู่บ้านเนี่ยเราต้องแสดงความเคารพก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องเทคนิคเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ามีความสำคัญหลังจากที่เราเนี่ยไปเคารพผู้นำชุมชนเขาแล้วเราต้องไปลบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขานะครับอย่าไปลบลู่นะครับเด็ดขาดถ้าไม่รู้อะไรอย่าเพิ่งพูดนะครับสงบปากสงบคำไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้ก่อนนะครับในส่วนของเทคนิคในการลงชุมชนชนบทอีกตัวหนึ่งที่ผมเสนอก็คือเราต้องมีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเหมือนเดิมว่าเราลงไปเพื่ออะไรอย่าลงไปแล้วไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะลงไปเพื่ออะไรนะครับเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวเราเองก่อนนะอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่รู้ถ้าเราบอกว่าเราจะเดินไปหาผู้นำชุมชนคนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีเขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางธรรมชาติผู้นำทางการมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวบ้านเนี่ยเราไปเพื่ออะไรเราต้องคิดในใจเราไปเสมอนะครับว่าเช่นเราต้องการไปเนี่ยเพื่อจะไปทำให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับขอให้ไปชาวบ้านให้หน่อยเพื่อเราจะได้สื่อสารข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพให้ชาวบ้านได้รับทราบเนี่ยเราก็ต้องเดินไปแล้วเราเดินไปถึงเนี่ยเราจะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านครับท่านครับผู้ใหญ่ครับเราจะมาให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเชิญลูกบ้านให้เราหน่อยครับในช่วงเวลา10 โมงนะครับผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะมองว่าทำไมต้องเชิญนะทำไมจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับต้องตีเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะครับอย่าไปถึงแล้วก็คือไปสั่งเขาอะมันต้องไปขอความร่วมมือต้องมีเทคนิคในการสื่อสารเทคนิคในการที่จะพูดคุยว่าคืนข้อมูลยังไงข้อมูลสถานการณ์ตอนนี้ของเราเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับคือแลกเปลี่ยนประเด็นเขาก่อนแล้วค่อยเอาวัตถุประสงค์ที่เราไปเนี่ยค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาที่เราต้องการนะครับอย่าไปถึงเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ข้อมูลต้องการอะไรบอกเขาโอเคมันอาจจะได้บางพื้นที่แต่บางพื้นที่มันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเทคนิคในเรื่องของการสื่อสารจะพูดว่ามันเป็นตายตัวมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้คือในเรื่องของชุมชนชนบทนะครับ
1: ก็เมื่อกี้ค่ะได้ยินพูดว่าผู้นำทางธรรมชาติโดยธรรมชาติเนี่ยค่ะอยากจะทราบเทคนิคนิดนึงว่าถ้าสมมติเราเป็นคนใหม่เข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยค่ะเราจะสามารถมีวิธีที่จะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะในพื้นที่เนี้ยคนไหนที่เป็นผู้นำโดยทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมมี2เทคนิคนะที่หนึ่งเลยไปวัดก่อนเลยถ้าเป็นสนามพุทธนะครับก็ไปวัดก่อนคนที่ถือไมโครโฟนอันนั้นคือคนที่เป็นผู้นำทางธรรมชาตินะครับแต่ถ้าหมู่บ้านไหนชุมชนไหนนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นมรรคทายกด้วยก็คือจะได้ทั้งสองส่วนเลยผู้นำธรรมชาติกับผู้นำทางการคนที่ถือไมค์คือคนที่เขาเรียกว่านั่นแหละคือคนที่จะช่วยเราได้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองครับเราต้องสรุปว่าเราต้องไปหาประเด็นว่าถ้าผมนะครับจะคุยกับชาวบ้านผมต้องไปหาใครครับอย่างเงี้ยนะคือเหมือนว่าถามชาวบ้านเลยถามตัวชาวบ้านครับจะคุยกับชาวบ้านตรงเนี้ยผมต้องไปหาใครครับชาวบ้านจะเป็นคนชี้ลายแทงให้เราเองว่าต้องไปหาใครนะครับต้องไปหาใครสิ่งสำคัญเลยคืออสม.อสม.เรารู้ทุกเรื่องครับอสม.นี่ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมรู้ทุกเรื่องหมายความว่าเขามีหน้าที่คือสื่อสารนะครับสื่อสารข้อมูลพอสื่อสารกระจายข่าวสาธารณสุขนะครับเขาจะรู้ว่าจะต้องไปหาใครนะครับเขาจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะอีกคนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือเทคนิคแรกคือคนที่ถือไมค์เทคนิคที่สองคือหาลายแทงให้เจอว่าเขาชี้ไปที่ใครนะครับจะรู้ว่าผู้นำธรรมชาติคือใครผู้นำที่เป็นทางการคือใครนะครับ
1: ค่ะ ก็วันนี้นะคะในช่วงนี้เราก็ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนในชุมชนเมืองนะคะที่ต่อมาจากตอนที่แล้วนะคะแล้วก็ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการลงชุมชนในชุมชนชนบทไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็งั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเข้าสู่ช่วงถัดไปค่ะ
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
13: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอหมั่นตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
16: เนี่ยหนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่
17: เอาครูไปไหนอ่ะ
16: ไม่รู้
17: เอาตรงนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมาๆๆเร็วเออลมงไปซักซันหน่อยนานแล้วเดี๋ยวๆๆเอา2ไม้พี่2ไ
18: ม้นะน่ารัก
19: เมื่อไหร่จะเลิก
20: เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกเลย
21: สวัสดีครับอาจาร

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราช
1: เมื่อกี้นะคะเราได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องบริบทของชุมชนเมืองชุมชนกึ่งเมืองแล้วก็ชุมชนชนบทไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันก็มีปัญหาแล้วก็มีงานให้นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยทำงานมากมายเลยนะคะทีนี้อยากจะให้มาสโคปลงที่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระบวนการการแก้ปัญหาในชุมชนนะคะว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยค่ะมันมีกระบวนการในการแก้ไขจัดการยังไงบ้างอะคะ
2: ครับก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนนะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนมันก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะนำเอาทฤษฎีนะครับที่เราได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างนะครับในการที่จะดำเนินการในชุมชนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กให้สมวัยนะครับซึ่งในแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีรูปแบบในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่ผมก็จะขอยกตัวอย่างให้นะครับขั้นตอนที่1เลยที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือในขั้นตอนเรื่องของการการศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลก่อนว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรก็จะยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างมาหนึ่งชุมชนก็คือชุมชนประมาณสัก100หลังคาเรือนแล้วกันนะ100หลังคาเรือนมีประชากรอยู่ประมาณสัก 1,000 คนก็เฉลี่ยแล้วหลังคาเรือนแล้วประมาณ10คนนะครับในหลังคาเรือนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนะครับผมก็จะใช้กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก0ถึง5ปีแล้วกันเพราะเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยมีความสำคัญถ้าเราสามารถเข้าไปประเมินหรือเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปดูแลเขาเนี่ยให้มีพัฒนาการที่สมวัยได้เขาจะเติบโตไปพร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยนะครับพร้อมที่จะเติบโตในทุกมิตินะครับแล้วก็จะทำให้สังคมของเราหรือว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพครับก็มีเด็กอยู่ประมาณสักหลังคาเรือนละสัก2แล้วกันนะครับก็เฉลี่ยแล้วคือประมาณเด็กประมาณสัก200คนนะครับชุมชนนี้นะครับ100หลังคาเรือนมีเด็กประมาณสัก200คนซึ่ง200คนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเอามาเริ่มต้นก่อนเลยครับว่าถ้ามีเด็ก200คนเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในส่วนของคู่มือในส่วนของมาตรการหรือมาตรฐานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะกรมอนามัยเนี่ยเขาก็เขียนไว้หมดแล้วแหละนะครับเราก็อาจจะต้องศึกษานะครับคู่มือในการพัฒนาเด็กให้สมวัยเนี่ยนะครับมาก่อนว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วเอาคู่มือตรงนั้นเนี่ยนะครับหรือประเด็นต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของเราซึ่งไอ้เรื่องการประยุกต์เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากนะครับเราจะเอาทฤษฎีมาทั้งหมดเลยก็ไม่ได้เราจะไม่ใช้ทฤษฎีเลยก็ไม่ได้ดังนั้นคือเราต้องมาดูว่าชุมชนมีความพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วค่อยๆเอาองค์ประกอบต่างๆของในคู่มือเนี่ยนะครับหยิบเข้ามาในชุมชนนะครับอันนี้คือเรื่องของการศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเราเห็นแล้วว่าข้อมูลเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะมีเด็ก200คนตามกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ขั้นตอนที่2ที่เราจะต้องทำการประยุกต์ก็คือเราต้องลงเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมีการพูดคุยกับผู้นำชุมชนพูดคุยกับเครือข่ายชุมชนนะอย่าเอากระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเราต้องเอานอกกระทรวงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าเป็นกศน.เราเอาเขามาคุยด้วยนะครับจะใช้เทคนิคในเรื่องของการอภิปรายกลุ่มหรือจะรายบุคคลหรือจะประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้ทั้งนั้นนะครับคือการรวบรวมข้อมูลอันที่3ครับขั้นตอนที่3ที่เราต้องใช้ก็คือเรื่องของการประชุมหรือการคืนข้อมูลให้กับชุมชนนั่นเองนะครับคืนข้อมูลให้กับชุมชนว่ารีวิวทำนำเสนอให้ดีเลยให้ประทับใจให้เห็นว่าเด็ก200คนของเราเนี่ยกระบวนการทำงานของเราคือเรามีการประเมินพัฒนาการอยู่แล้วเราจะเห็นเลยว่าประเมินพัฒนาการเด็ก200คนเนี่ยนะครับพบว่าใน200คนมีข้อมูลสำคัญคือมีคนที่มี

ถ้าอาการไม่สมวัยกี่คนเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะเป็นงานประจำของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านจิตใจด้านกล้ามเนื้อด้านการเคลื่อนไหวนะครับเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดเราคืนข้อมูลนี้ให้กับชุมชนไปแล้วเราจะเห็นเป้าว่าใน200คนเนี่ยมีเด็กที่พัฒนาการสมวัยกี่คนพัฒนาการไม่สมวัยกี่คนส่วนพัฒนาการสมวัยเนี่ยเราก็ส่งเสริมพัฒนาการตามมาตรฐานไปตามปกตินะครับแต่ส่วนที่ไม่สมวัยเนี่ยเราก็แยกว่าไม่สมวัยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราคืนข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้นำชุมชนเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนเขาก็จะเห็นบุตรหลานของเขาเขาก็จะเห็นลูกหลานของเขาว่าคนไหนไม่สมวัยเรื่องอะไรเราก็ต้องให้ข้อมูลเชิงวิชาการในที่นั้นว่าถ้าเขาไม่สมวัยเรื่องการเคลื่อนไหวเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปครับเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเราต้องเพิ่มอย่างไรอธิบายเขาเห็นดังนั้นคือที่ผมบอกว่าวิชาการมีความสำคัญเราต้องเตรียมวิชาการเราจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยเราจะทำยังไงตอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้ตอบไม่ได้เราต้องเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับถ้าเราเตรียมไม่พร้อมนะครับจะทำให้การประชุมนั้นจะไม่มีความหมายจะลดลงนะครับขั้นตอนที่4ครับเมื่อเราได้ประเด็นมาแล้วว่ามีเด็กจำนวน20คนที่มีพัฒนาการไม่สมวัยก็จะมีขั้นตอนนะครับในการที่ต้องดูแลกลุ่มนี้ขั้นตอนที่สำคัญเลยคือเราต้องส่งเด็กต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นไปประเมินนะครับโดยที่โรงพยาบาลหรือหน่วยรับบริการส่งต่อนะครับเพื่อจะให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเด็กเนี่ยได้ดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยได้รับการประเมินมาแล้วในขั้นต้นให้แพทย์วินิจฉัยว่าเขามีพัฒนาการไม่สมวัยเรื่องอะไรเพื่อจะได้ส่งเสริมในเรื่องนั้นนะครับพอส่งต่อไปแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะได้เห็นหรือบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือที่ส่งต่อเนี่ยเขาจะเห็นว่าเด็กคนนี้ได้รับการประเมินพัฒนาการมาแล้วแล้วก็ได้รับการประเมินพัฒนาการในช่วงที่ละเอียดขึ้นนะครับหลังจากที่ประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับแพทย์ก็จะให้คำแนะนำมาก็จะส่งผู้ป่วยส่งเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยกลับสู่ชุมชนขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราจะต้องมาวางแผนงานโครงการว่าถ้าเด็กคนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวพัฒนาการไม่สมวัยเด็กก็จะได้รับการเด็กเนี่ยจะอยู่กับใครบ้างถ้าเด็ก0ถึง3ปีเนี่ยจะอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ตัวเองนะหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่พ่อแม่ตัวเองอยู่กับปู่ย่าตายายหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตัวเองไม่อยู่กับปู่ย่ามาอยู่กับญาตินะครับดังนั้นก็จะมีหลายมิตินะครับมีหลายมิติเราก็ต้องมาเซตไพรออริตี้กันว่าเราจะมีรูปแบบการดำเนินการอย่างไรพอเด็กมาอยู่ในชุมชนถ้าเป็น0ถึง3ปีจะอยู่กับครอบครัวถ้าเป็นอยู่ถ้า3ปีไปแล้ว3ถึง5จะอยู่ที่ศูนย์เล็กๆนะครับหรือเนอร์สเซอรี่นะครับหรือโรงเรียนที่เขาส่งไปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมีรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกันถ้าเด็กอยู่ครอบครัวเราก็สามารถเดินเข้าไปที่ครอบครัวได้นะครับไปจัดวัสดุอุปกรณ์ไปจัดเทคนิคไปจัดรูปแบบการดูแลให้เขาในครอบครัวถ้าอยู่ที่ศูนย์เล็กๆเราก็เดินเข้าไปที่ศูนย์เล็กๆศูนย์เล็กก็ต้องไปเจอใครบ้างมันก็ต้องไปเจอกับศูนย์เล็กอยู่กับทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเราก็ต้องไปคอนเนคชั่นไปสื่อสารให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยทราบครูศูนย์เล็กๆนะครับก็ต้องไปสื่อสารด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราไปทำแก้ปัญหาเรื่องของเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยเนี่ยต้องเข้าไปให้ถูกจุดนะครับอันนี้คือเรื่องการวางแผนก่อนนะครับพอเราวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูว่าแล้วงบประมาณเอามาจากตรงไหนงบประมาณเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยนะครับมีด้วยกันหลายกองกองที่1เนี่ยนะครับคือเป็นงบงานเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคก็จะมาในส่วนของสาธารณสุขนะครับถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลก็อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าอยู่ที่รพสตก็อยู่ที่รพสตแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรมาก็คือผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในรูปแบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นนะครับซึ่งจะมีงบประมาณมาให้ท้องถิ่นละนะครับต้องคูณประชากรมีประชากร 1,000 คนก็คูณ45บาทนะครับก็จะเป็นเงินประมาณนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็จะสามารถเอาโครงการนี้เขียนไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการดูแลพัฒนาการเด็กในชุมชนของเราได้นะครับ

เมื่อได้งบประมาณกลับมาแล้วนะครับเราก็มาเดินตามโครงการของเราซึ่งผมก็ย้ำอีกครั้งว่าการวางแผนงานโครงการเนี่ยต้องทำให้ละเอียดนะครับอย่าประชุมอบรมอย่างเดียวมันต้องอันนี้เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องใช้เวลานะครับที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยต้องใช้เวลาซึ่งแต่ละคนก็จะมีเวลาที่แตกต่างกัน1เดือน2เดือน3เดือนนะขึ้นอยู่กับการความสม่ำเสมอในการกระตุ้นขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการให้คำแนะนำนะครับก็แต่ละคนจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่นี่คือโครงสร้างหลังจากที่เราทำแผนงานโครงการเสร็จแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการดำเนินงานขั้นตอนของการดำเนินงานต้องทำทันทีผมย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องทำทันทีครับเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้ารับการส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าเนี่ยช้าไปก็จะทำให้เด็กเนี่ยก็คือมีพัฒนาการไม่สมวัยนะครับเวลากระบวนการเรียนรู้เขาก็จะช้านะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องทำทันทีซึ่งทำทันทีก็ตามแผนงานที่เราวางไว้ที่คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราก็เดินตามนั้นเลยนะครับร่วมกับชุมชนอย่าลืมครับอย่าทำคนเดียวยังไงก็ต้องร่วมกับชุมชนชุมชนในที่นี้ผมพูดถึงเครือข่ายตั้งแต่ผู้นำชุมชนยันถึงอสมยันถึงครอบครัวยันถึงตัวผู้ปกครองยันถึงศูนย์เล็กๆเลยนะครับก็จะทำให้เห็นภาพว่าถ้าเราขับเคลื่อนทั้งสังคมเนี่ยนะครับมันจะทำให้การปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนรับทราบทุกคนเห็นทุกคนเห็นรายละเอียดนะครับทุกกิจกรรมที่เราลงไปในโครงการต้องถูกการประเมินทุกกิจกรรมเพื่อจะได้ทราบว่ากิจกรรมที่ลงไปเนี่ยมันไปตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการหรือไม่นะครับถ้าไม่ตอบเราจะได้ปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาทุกกิจกรรมต้องมีการประเมินนะครับในช่วงของการดําเนินงานในการดําเนินงานอย่าลืมครับการดําเนินงานทุกขั้นตอนเราจะต้องนะครับได้รับการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานะครับจะเดินไปแก้ไปให้คําแนะนํากับครอบครัวอย่าเดินไปคนเดียวครับท่านต้องเชิญอสม.ท่านต้องเชิญผู้นําชุมชนก็คือผู้ใหญ่บ้านกํานันหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับไปด้วยกันพอไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยคือกลุ่มคนอย่างเงี้ยนะครับเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราอยู่แล้วให้เราบอกเขาเถอะนะครับเดินไปด้วยกันที่หมู่บ้านและเขาจะเห็นว่าความจริงใจรูปแบบการขับเคลื่อนของเราเนี่ยทำด้วยความเต็มใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำแล้วมันเห็นผลอย่างไรแล้วถ้าทำแล้วมันมีปัญหาว่าเด็กคนนี้ยังมีพัฒนาการไม่สมบัติเขาจะเป็นคนสื่อสารให้เราเองในชุมชนว่าเฮ้ยเราทำเต็มที่แล้วนะแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนการประเมินที่ผมบอกขั้นตอนประเมินคือประเมินทุกกิจกรรมนะครับประเมินทุกกิจกรรมประเมินเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในขณะนั้นนะครับขั้นตอนที่5ที่ผมเสนอคือเรื่องการแลกเปลี่ยนเราต้องแลกเปลี่ยนทุกกิจกรรมนะครับคืนข้อมูลให้เขาทุกกิจกรรมพอทำมาแล้วสรุปผลว่าณขณะนี้เราประเมินไปแล้ว1เดือนเนี่ยเราให้ทั้งความรู้ทักษะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ให้เขาครบหมดแล้ว1เดือนมีเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยกี่คนจาก20คนหรือและมีคนที่ยังไม่สมวัยกี่คนคืนข้อมูลให้ชุมชนไปนะครับแล้วช่วยกันว่าเราก็เสนอต่อว่าถ้าสมมุติว่ายังมีคนที่ยังไม่สมวัยจะมีวิธีการอย่างไรที่ต้องทำให้เข้มข้นขึ้นเขาก็จะมีส่วนร่วมกับเรานะครับตลอดช่วงระยะเวลาที่เราทำงานนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการประเมินผลโครงการสรุปผลว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรคืนข้อมูลให้เขานะครับงบประมาณที่เราเทไปนะยกอย่างเช่นเราได้งบประมาณ100,000บาทเราเทียบกับเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย20คนนะครับมีพัฒนาการสมวัยนะครับเฉลี่ยแล้วคนละประมาณ 20,000 20คน100,000ก็อยู่ประมาณ 5,000 1คนนะครับ1คนใช้เงิน 5,000 บาทเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีนะครับเราสามารถประเมินประสิทธิภาพผลนี้ได้เลยแล้วจะทำให้เขาเนี่ยโอ้ถ้ามีโครงการอื่นๆเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นกระบวนการทำงานของเรานะครับมันก็จะทำให้โครงการต่อไปเนี่ยการมีส่วนร่วมจะมากขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ผมอยากจะนำเสนอว่านี่คือตัวอย่างในการที่จะใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาชุมชนนะครับเข้ามามี

0: ส่วนร่วมในการทำงานในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในชุมชนของเราในรายประเด็นได้เลยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ท่านทราบนะครับ
1: ค่ะก็นักศึกษาจากที่ฟังก็นักศึกษาก็จะได้เห็นนะคะว่าที่เราเรียนกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่การวางแผนการเตรียมการการดำเนินงานดำเนินงานเสร็จไปสรุปผลเสร็จเอาผลเนี่ยมาทำการ brainstorm วิเคราะห์กันนะคะแล้วก็เอาไปประเมินผลแล้วประเมินผลเสร็จทั้งหมดเนี่ยค่ะเอาผลที่ได้จากการประเมินผลเนี่ยค่ะมาประยุกต์มากั่นกรองข้อมูลแล้วก็เอาไปวนใช้ในการวางแผนในขั้นถัดไปอะค่ะก็จะเป็นวงจรลูปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงในสถานการณ์ที่อาจารย์สันติได้แนะนำมาได้เลยนะคะแล้วก็จากที่ฟังมาค่ะจะเห็นว่าบริบทของการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุขเราอะค่ะเรื่องการทำงานเป็นทีมเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารประสานงานเนี่ยค่ะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมไปหมดเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเสริมประเด็นตรงนี้เพิ่มเติมอะค่ะว่าเราจะมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้การทำงานของเราอะค่ะสามารถช่วยให้เรื่องมันจะเวลาเราเจอปัญหาเรื่องการทำงานเป็นทีมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีเทคนิคในการแก้ไขหรือในการทำให้มันดีขึ้นยังไงอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยในส่วนการทำงานเป็นทีมเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่มันเดินไม่ค่อยไปเป็นทีมก็คือเขาเรียกว่าต่างคนต่างทำนะครับหัวใจสำคัญเลยคือหัวหน้าทีมต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าการทำงานเป็นทีมมันเอาคนหลายๆคนที่มีแนวคิดหลายๆแนวคิดแล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีจะใช้คำว่านิสัยนะแต่ละนิสัยมารวมกันเพื่อจะเดินไปให้สู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยโคตรยากดังนั้นที่ผมบอกคือผู้นำทีมก่อนผู้นำทีมต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนมีความแตกต่างนะอันหนึ่งเลยทุกคนมีความแตกต่างแต่ในความแตกต่างนั้นทุกคนมีจุดเด่นทุกคนมีจุดด้อยผู้นำทีมต้องเข้าใจก่อนว่าเอาต้องดึงจุดเด่นเขามาเช่นมี10คนทีมเรามีคนที่คนนี้มีทักษะเรื่องของการสื่อสารคนนี้มีทักษะเรื่องของการประมวลผลคนนี้มีทักษะเรื่องของวิชาการคนนี้มีทักษะเรื่องของการสรุปใจความสำคัญคนนี้มีทักษะเรื่องของการปฏิบัติคือผู้นำทีมต้องเข้าใจบริบทของแต่ละคนก่อนนะครับแล้วจะทำให้ทีมเนี่ยเดินไปได้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งบทบาทหน้าที่ทีมที่เดินไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนไม่มีบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่ก็ต้องถูกแบ่งโดยผู้นำทีมนะครับหัวหน้าทีมว่าใครทำอะไรส่วนเราแบ่งบทบาทให้แต่ละคนไปแล้วเนี่ยใครทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเอามาคุยกันคุยกันในที่นี้หมายถึงทุกพอเราได้แบ่งบทบาทของแต่ละคนไปแล้วนะครับทุกคนก็จะไปทำการบ้านของตัวเองว่าในงานหน้างานของตัวเองเนี่ยที่ได้แบ่งไปเนี่ยคุณต้องทำอะไรยังไงนะครับเอามานำเสนอนะครับตามนัดหมายพอนำเสนอกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้มาคุยกันว่าเป้าหมายของเรานะครับที่จะต้องเดินไปถึงที่ทีมรวมตัวกันที่เดินไปถึงเนี่ยเอารายละเอียดของแต่ละคนมาคุยกันแล้วมาประมวลกันทุกคนเนี่ยว่าไอ้ที่คนแต่ละคนเนี่ยเสนอกันเนี่ยมันจะเดินไปถึงเป้าหมายไหมมาเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนเป้าหมายของทีมกับเป้าหมายของผู้บริหารแตกต่างกันเป้าหมายของผู้บริหารคือที่ตั้งทีมนี้ขึ้นมาเพื่อทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งอันนั้นคือเป้าหมายของผู้บริหารแต่เป้าหมายของทีมคือเราต้องเอาภารกิจนั้นมากำหนดนะครับเป็นเป้าหมายแต่ละระยะเราอาจจะไม่ทำตามเป้าหมายของผู้บริหารทั้งหมดแต่เราต้องมาซอยเป้าหมายว่าณเดือนนี้เราต้องทำให้ได้เท่านี้ณเดือนหน้าเราต้องทำให้ได้เท่านั้นอันเนี้ยมาคุยกันให้ได้ก่อนนะครับสรุปก็คือ 1. ผู้นำทีมต้องทำความเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างกันสมาชิกในทีมก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน ทุกคนต้องเสนอตัวว่าฉันมีความสามารถเรื่องนี้ฉันขอทำอันนี้ได้ไหมเพื่อจะทำให้แต่ละคนเข้าใจ 2. เป้าหมายผู้นำทีมนะครับต้องชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายว่าเป้าหมายของผู้บริหารให้เราทำรับงานมาอย่างนี้แต่ในทีมต้องมาคุยกันว่าไอ้เป้าหมายที่รับมาเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราควรจะมีเซตไพรอริตี้เป้าหมายกันอย่างไรทำเป้าหมายให้ตรงกันก่อนในทีมนะครับแล้วจะทำให้ทีมเนี่ยนะครับเวลาทำงานก็จะเห็นเป้าหมายแต่ละคนวิธีการทำงานการที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้ต้องเอาวิธีการมากางให้เห็นทุกคนต้องให้ทราบทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ทราบวิธีการของแต่ละคนนะครับจะทำให้มีการกระทบกระทั่งในระหว่างเดินทางไปถึงเป้าหมายคนนี้ทำเพื่อเป้าหมายคนนี้ทำเพื่อเป้าหมายแต่ไม่มีการสื่อสารวิธีการกันก็จะทำให้เกิดการซ้ำซ้อนในวิธีการหรือกิจกรรมมีแบ่ง10คนคนทำกิจกรรมทั้ง10คนเลยนะครับเหมือนกันนะครับเพื่อจะเดินไปถึงเป้าหมายถ้าเรามีการคุยกันก่อนเอากิจกรรมมาฉายเห็นก่อนมาคุยกันก่อนตกผลึกกันก่อนแล้วเห็นกิจกรรมของทุกคนทุกคนจะรวมจะไม่ทำ10กิจกรรมจะทำแค่กิจกรรมเดียวแต่ร่วมกันทำเนี่ยแหละครับก็จะเดินไปถึงเป้าหมายปัญหาส่วนใหญ่คือเกิดจากกิจกรรมของแต่ละคนนะครับที่ไม่ได้สอดคล้องกันนะครับผมขอยกอย่าง3เรื่องแล้วกันผู้นำความเข้าใจเป้าหมายนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันนะครับ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำอะไรเกี่ยวกับในชุมชนเนี่ยการสื่อสารนี่สำคัญมากๆเลยนะคะ
0: ที่สุดครับ
1: ค่ะดูทุกเรื่องนี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหมดเลยนะคะขนาดการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารที่ดีมีการวางเป้าหมายแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเราจะขอพักเบรกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นในหัวข้อถัดไปค่ะ
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าวา4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัย

ุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเ

0: เวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: จะขอทราบเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะในสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอะค่ะในภาวะฉุกเฉินหรืออะไรพวกนี้ค่ะบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราต้องทำอะไรหรือว่ายังไงเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
8: ครับก็ต้องขออนุญาตเรียนนักศึกษานะครับในส่วนของบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยซึ่งท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วแหละนะครับว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยก็คือสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นระลอกแรกระลอก2ระลอกต่อใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทมากมายนะครับมีบทบาทมากมายผมตอบอย่างนี้เลยนะครับการสาธารณสุขเนี่ยนะครับผมต้องเล่าก่อนว่านักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากคนที่จบสาธารณสุขศาสตร์เดียวนะครับมาจากทุกแขนงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพผมบอกงี้เลยนะครับที่มาจากที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งก็จะมีแขนงที่หลากหลายนะครับพอเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะครับสเปคของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยนะครับทำได้ทุกอย่างของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะก็เลยทำให้บทบาทจะมีมากมายนะครับที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องกังวลว่าจะจบอะไรมาแต่เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขแล้วนะครับต้องทำให้ได้นะครับต้องทำให้ได้ยกอย่างเช่นนะครับบทบาทที่สำคัญเลยนะครับที่อยู่ในท่วงสถานการณ์ตอนนี้นะครับบทบาทตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านนะครับในระดับตำบลในระดับหมู่บ้านก็คือเป็นผู้รับผิดชอบรายหมู่บ้านนะครับอาจจะอยู่ในสเกลในระดับของโรงพยาบาลชุมชนอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออยู่ในศูนย์อนามัยหรืออยู่ในศูนย์เขตของกทมหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยในระดับหมู่บ้านหรือในชุมชนเนี่ยมีแน่นอนระดับตำบลนะครับระดับตำบลก็คือรพ.สต.นะครับระดับอำเภอก็จะอยู่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับหรือโรงพยาบาลนะครับหรือโรงพยาบาลจะอยู่กลุ่มงานเวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือระดับจังหวัดก็จะอยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขถ้าระดับประเทศก็อยู่ทุกกรมกรองของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนักวิชาการสาธารณสุขอยู่ทั่วไปเลยครับทุกที่ทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับจะทำอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ระลอกแรกมาเลยเนี่ยนะครับในส่วนของการผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือในส่วนของการระบาดของโควิด-19แล้วกันนักวิชาการสาธารณสุขนะครับก็คือนักระบาดนะครับเพราะในสเปคของนักวิชาการเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องระบาดนะครับเรียนรู้เรื่องการสอบสวนโรคนะครับเรียนรู้เรื่องของการควบคุมป้องกันโรคติดต่อนะครับเรียนรู้เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังโรคติดต่อนะครับในพื้นที่นะซึ่งก็จะมีรายละเอียดมากมายนะผมคงไม่คงอธิบายทั้งหมดนะครับ

0: เป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับพอต้องเอาข้อมูลสาธารณสุขไปสื่อสารให้กับประชาชนทราบนะครับทั้งในรูปแบบโซเชียลรูปแบบไลน์บุคคลรูปแบบที่เป็นป้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับไปสื่อสารนะครับให้กับชุมชนทราบเป็นเคสแมเนเจอร์นะครับมีคนป่วยมาใน1คนนะในชุมชนของเราเราจะบริหารจัดการคนไข้คนนี้ได้อย่างไรก็ไม่หนีนักวิชาการสาธารณสุขครับนะถึงแม้บางพื้นที่อาจจะมีพยาบาลอาจจะมีกลุ่มวิชาชีพอื่นๆนะครับแต่เมื่อเราได้รับมอบหมายให้ดูแลเราก็ต้องทำนะครับเป็นนักบริหารสาธารณสุขนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบริหารนะเป็นผอ.รอ.พ.ส.ต.นะครับเป็นผอ.หัวหน้ากลุ่มงานนะครับผอ.ศูนย์ผอ.หลายที่เกี่ยวกับสายงานบริหารก็ต้องมาบริหารจัดการในเรื่องของทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับเป็นอะไรอีกล่ะเป็นผู้บัญชาการนะครับเป็นผู้จัดการ EOC นะผู้จัดการ AC ก็คือผู้บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหน่อยก็อาจจะเป็นระดับนั้นนะครับผู้บริหารเป็นหัวหน้ากรมหัวหน้ากองกองใน EOC กองก็จะมีพอเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยในแต่ละพื้นที่เขาก็จะประกาศนะครับจะมีกล่องที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าหน่วยบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินหน่วยบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะย่อง่ายคือ EOC นะครับแล้วก็จะภายในใต้กล่องก็จะมีกลุ่มงานมีกลุ่มแท็กกลุ่มสแตทกลุ่มลิจิสติกกลุ่มโอเปอเรชั่นกลุ่มมากมายนะครับก็ถ้าใครอยู่ในเรื่องงานระบาดก็จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของโควิด -19 ในพื้นที่นะครับพื้นที่นี้คือหมายว่าทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านเลยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกันนะครับมีบทบาทเรื่องของการประสานงานนะครับประสานงานทุกองค์กรนะที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะตั้งแต่เป็นเลขาของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเหมือนกันนะก็ในตำแหน่งอาจจะเป็นสาธารณสุขอำเภอหรือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหรือนักวิชาการที่ดูแลเรื่องของงานควบคุมโรคก็จะไปทำงานเรื่องของเลขาซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับเขาจะมีคณะกรรมการปฏิบัติงานควบคุมโรคอยู่นะครับก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์สถานที่เสี่ยงวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในที่ถ้ามีคนไข้มาเท่านี้ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงมาเท่านี้เราจะวางระบบในการแก้ไขปัญหาเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาในการที่จะดำเนินการแล้วก็มีคำสั่งข้อสั่งการออกมาให้กับประชาชนได้ทราบนะครับอันนี้คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในการที่ทำงานเรื่องของโควิด-19ในพื้นที่นะผมไล่ตั้งแต่สเกลหมู่บ้านไปถึงระดับประเทศเลยนะครับมีบุคลากรกลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะเพราะว่าเขาทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามอบหมายบุคลากรนี้ทำอะไรไม่ได้ผมบอกเลยว่าท่านไปดูเลยครับทุกที่นะครับมีบุคลากรสายงานนี้อยู่แน่นอนนะครับ
1: ที่ฟังเนี่ยค่ะดูงานของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเวลาค่ะว่ามันจะแบ่งเวลายังไงให้มันสามารถจัดการงานทุกอย่างให้มันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อ่ะค่ะ
0: โดยเฉพาะจะเล่าให้ฟังอย่างนี้จะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือปกติเนี่ยนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหน่วยงานหรือกลุ่มงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะได้รับคำสั่งมอบหมายงานในแต่ละเรื่องมานะครับอยู่แล้วคือเป็นงานประจำของตัวเองอ่ะนะครับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมอบหมายงานให้มาเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีงานทำนะครับเขาก็จะไม่ควรจะมีนักวิชาการสาธารณสุขในที่นั้นที่หน่วยงานนั้นดังนั้นคือทุกที่เนี่ยก็จะมีคำสั่งมอบหมายงานอยู่แล้วคืองานประจำบางคนก็อาจจะรับงานควบคุมโรคบางคนอาจจะรับงานเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับบางคนอาจจะรับงานเรื่องของงานบริหารนะครับเช่นบริหารทั่วไปบางคนก็อาจจะรับงานเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการประสานงาน นะครับบางคนก็อาจจะรับงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่บางคนก็อาจจะรับงานในเรื่องของงานพัฒนาสาธารณสุขบุญฐานหรือสุขภาพภาคประชาชนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีงานประจำของตัวเองแต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินท่าน

0: พอตัดตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเนี่ยเขาประชุมกันพอประชุมกันแล้วปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดเนี่ยเขาก็จะประกาศนะครับประกาศเป็นคำสั่งว่านะสถานการณ์ตัวนี้ควรจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุดนะครับคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอคณะกรรมการEOC ของอำเภอคณะกรรมการสอบสวนโรคคณะกรรมการเรื่องของการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังซึ่งคณะกรรมการต่างๆต่างเนี้ยมันเป็นภาระหน้าที่ฉุกเฉินก็จะมีก็จะเชิญใช้คำว่าเชิญเนาะอาจจะเชิญใช้คำสั่งแล้วกันคำสั่งให้คนที่มีงานปกติเนี่ยมาทำงานในศูนย์นี้เข้าใจไหมครับเดิมทีมีงานประจำอยู่พอมีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมีคณะกรรมการคุมโรคระดับจังหวัดเนี่ยมีคำสั่งออกมาว่าให้ทุกคนจัดองค์กรตัวเองนะครับจัดองค์กรตัวเองใหม่เพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากคนที่มีการประจำอยู่ก็งานประจำอาจจะยังไม่ได้ทำเพราะตอนนี้มีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลครับภารกิจก็จะเพิ่มขึ้นงานประจำตัวเองก็พยายามดูอย่าให้มันมีอย่าให้มีปัญหาเยอะนะครับคือหมายว่าอาจจะดูเพื่อดูตามเป้าหมายทำไปนะครับแต่อาจจะไม่เร่งอะไรมากให้โยกภารกิจเนี้ยนะครับมาทำงานสถานการณ์ฉุกเฉินบางคนอาจจะรับมอบหมายเรื่องการสอบสวนโรคเมื่อมีเคสคนไข้1คนก็ต้องรีบลงไปนะครับสอบสวนโรคในพื้นที่นะครับก็งานเดิมก็พักไว้ก่อนงานใหม่เร่งด่วนก็ทำอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นที่ผมบอกว่าการแบ่งเวลาเนี่ยคือก็ต้องแบ่งเวลาในแต่ละคนถ้ามีคำสั่งให้ประชุมหรือปฏิบัติงานก็ต้องลงไปลุยงานฉุกเฉินก่อนนะครับอันนี้คือนี่คือขั้นตอนเราทำตามคำสั่งนะครับผู้บัญชาการชัดเจนนะครับมีสายงานบังคับบัญชาชัดเจนในสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของโควิดนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่เราจะต้องไปทำงานใหม่แล้วงานเก่าที่เราเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีประเด็นปัญหาอะไรตามมาไหมคะว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยงานเก่าบางงานเราก็ต้องเอากลับมาทำด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะโรงพยาบาลสังเกตไหมโรงพยาบาลตอนนี้ถ้ามีสถานการณ์โควิดเขาจะปิดแผนกนู้นแผนกนี้แผนกนั้นดังนั้นคือเราก็จะเซฟเฟอร์ตี้ว่าอะไรฉุกเฉินเราต้องทำให้เขานะครับอะไรไม่ฉุกเฉินเอาไว้ก่อนมาทำงานฉุกเฉินก่อนนะครับอันนี้คือคำตอบของผมนะครับที่จะให้อาจารย์ว่าทำในสิ่งที่ฉุกเฉินก่อนนะครับแต่ถ้างานประจำมันฉุกเฉินก็ต้องกลับไปทำงานประจำก่อนนะครับผู้บัญชาจะเป็นคนถ้ารายงานผู้บัญชาก็จะเข้าใจว่าต้องไปเคลียร์ปัญหาก่อนว่าถ้ามีเด็กคนถ้ามีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ติดเตียงคนหนึ่งมีแขนกดทับนะพอดีคนนั้นรับผิดชอบเรื่องงานผู้สูงอายุอยู่ด้วยหรือรับผิดชอบเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องของงานส่งต่อในชุมชนด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปลุยงานผู้สูงอายุก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จภารกิจนั้นค่อยกลับมาทำงานโควิดอะไรประมาณนี้ครับ
1: นี่แสดงว่ายิ่งภาวะสถานการณ์มันยิ่งฉุกเฉินเท่าไหร่การจัด priority หรือลำดับความสำคัญนี้จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเลยนะคะ
0: ที่สุดเลยครับที่สุดเลย
1: ว่าเรามีทรัพยากรจำกัดเนาะเรามีเวลาจำกัดเรามีทุกอย่างจำกัดต้องมีการจัดอันดับความสำคัญนะคะว่าจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนหลังค่ะในตอนนี้ได้ยินว่ากำลังจะเริ่มทำโรงพยาบาลสนามกระสุนพักคอยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อถ้าใช้คำว่าสบคก็อาจจะใช้ได้นะภายใต้สบคใหญ่เนี่ยที่ถ่ายมาถึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับได้สั่งการนะครับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะถ้าเอาแต่การดูแลกลุ่มเสี่ยงก่อนการดูแลประชาชนดูแลกลุ่มเสี่ยงดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งระบบทั้ง3อันเนี้ยจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง3อันต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันคือในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนะในของกลุ่มเสี่ยงเนี่ยกลุ่มเสี่ยงคือคนที่ยังไม่ป่วยแต่อาจจะไปมีไทม์ไลน์สัมผัสนะครับผู้ป่วยนะครับก็จะมีเราก็จะแยกออกเป็นกลุ่มเสี่ยง2ชนิดกลุ่มเสี่ยงแรกคือกลุ่มเสี่ยงสูงเขาเรียกว่าไฮริสกลุ่มเสี่ยงสูงคือไฮริสคือมีประวัติสัมผัสโดยตรงเลยกับผู้ป่วย กลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอีกรูปแบบนึง

0: อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเสี่ยงต่ำก็คือไม่มีประวัติสัมผัสโดยตรงแต่อาจจะสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเราจะใช้ว่ากลุ่มเสี่ยงต่ำกลุ่มนี้ก็จะมีรูปแบบการดูแลแบบนึงนะครับซึ่งการดูแลรูปแบบของกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับเราก็จะใช้รูปแบบในเรื่องของการกักตัวนะการกักตัวคือมีคำสั่งกักตัวโดยเจ้าที่ควบคุมโรคนะครับตามกฎหมายนะออกคำสั่งกักตัว14วันในระหว่างกักตัวเนี่ยนะครับก็จะมีการเฝ้าอาการนะมีการเฝ้าอาการเขานะถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีอาการเข้าด้วยโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะส่งเขาไปสวอปที่โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าสามารถใช้อดิเจนเทสคิดนะครับก็คือตัวเทสที่ตัวเองได้เนี่ยนะครับก็มาใช้เทสคิดที่ตัวเองที่บ้านได้นะครับพอเทสแล้วถ้ามีผลบวกก็ส่งไป PCR ที่โรงพยาบาลนะครับถ้ามีผลบวกพอผลบวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการในการดูแลซึ่งขณะนี้เนี่ยเดิมทีถ้าระลอก2เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลก็จะเปิดวอร์ดให้กับคนไข้โรคติดต่อโรคติดเชื้อนะครับก็จะรับได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งประเทศคือรับไม่ได้โรงพยาบาลรับไม่ได้แล้วนะครับก็จะมาเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลสนามก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนมีความพร้อมมากแค่ไหนก็จะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามคู่มือนะครับตามมาตรฐานนะครับตอนนี้รายละเอียดเยอะนะครับพอโรงพยาบาลสนามนะครับเต็มณขณะนี้เต็มเยอะคือไม่มีเตียงอะว่างั้นเถอะโรงพยาบาลก็ผลิตไม่ทันนะครับก็ต้องมีคนไข้คนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ต้องอยู่ที่บ้านที่อยู่ที่บ้านเขาก็จะเรียกว่าโฮมไอโซเลชันคือเข้าโรงพยาบาลไม่ได้โรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้โรงพยาบาลที่ผูกกับโรงแรมก็คือฮอสปิทอลก็ไม่ได้เพราะมันเต็มหมดแล้วก็ต้องมาอยู่ที่บ้านเรียกว่าโฮมไอโซเลชันซึ่งแพทย์ที่เป็นคนดูแลวินิจฉัยเขาก็ต้องมีการเขาเรียกว่าแยกผู้ป่วยว่ากลุ่มที่ดูแลที่บ้านต้องเป็นกลุ่มสีเขียวเท่านั้นคือกลุ่มที่มีอาการไม่มีอาการนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่กำลังแพร่เชื้ออยู่ในชุมชนนะครับมันเลยทำให้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เลยคิดนะครับศูนย์อีกศูนย์หนึ่งขึ้นมาคือศูนย์พักคอยก็คือ community isolation คือ CI ศูนย์ก็คือที่ต้องการที่จะเอาคนที่คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านให้มาอยู่ที่ CI หรือศูนย์พักคอยเพื่อจะรอเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเดิมทีไม่มีโรงพยาบาลสนามไม่มีโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลคนไข้ต้องอยู่ที่บ้านแต่เนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อที่บ้านเพราะว่าคนไข้หรือคนติดเชื้อเนี่ยเรื่องของการแยกเชื้อเนี่ยมันยากมากก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า community isolation นะครับเพื่อจะแยกคนไข้จากที่บ้านเนี่ยนะครับมาอยู่ในศูนย์พักคอยแต่ศูนย์พักคอยนี้นะครับไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะครับคืออาจจะคอย 3-5 วันเพื่อรอโรงพยาบาลสนามว่างคือคนไข้ที่หายแล้วกลับบ้านก็จะมีเตียงว่างก็จะค่อยๆเอาเตียงนี้ให้กับคนไข้ที่ศูนย์พักคอยอันนี้นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ที่กำลังจะทำอยู่ก็คือศูนย์พักคอยนะขนาด300เตียงนะครับณขณะนี้นะที่กำลังอัดรายการอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีคนไข้นะครับใช้คำว่าคนติดเชื้อแล้วกันนะคนติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่นะครับ13จังหวัดก็คือควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยสีแดงเข้มเนี่ยนะครับกำลังทยอยกลับภูมิลำเนาเพราะว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีเตียงหมดแล้วก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดศูนย์พักคอยเนี่ยรองรับกลุ่มตรงนี้อยู่นะโดยเฉพาะพื้นที่ผมเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยมาแล้วเกือบ 20-30 รายแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในรถนอนอยู่ในรถนะครับเพื่อจะรอเข้าศูนย์พักคอยนะครับบางบ้านก็อยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดก็คืออาจจะเป็นศาลาแล้วก็ล็อกไว้นะ ชาวบ้านก็คือช่วยกันล็อกไว้นะครับยังไม่ให้ออกไปที่ไหนบางบ้านก็เข้าบ้านถ้าบ้านไหนมีห้องหรือมีสถานที่ก็ให้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนรอศูนย์พักคอยนะครับเพื่อจะเข้าศูนย์พักคอยแล้วรอโรงพยาบาลสนามต่อไปนะครับอันนี้คือนี่ขั้นตอนที่กำลังทำกันอยู่นะครับ
1: ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเราได้ประสบการณ์จากอาจารย์สันติหลายเรื่องมากนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะตอนนี้นะคะอยากจะให้ฝากอะไรทิ้งท้ายกับนักศึกษาหน่อยค่ะว่าจากที่เราได้พูดคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในชุมชนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยรับรู้หรือว่ารู้อะไรเน้นอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: ได้ครับก็ขอบอกนักศึกษาอย่างนี้แล้วกันนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับท่านก็คงการฝึกงานเนี่ยนะฮะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับหรือเป็นการเรียนรู้หนึ่งนะครับที่จะเติมเต็มประสบการณ์นะจากทฤษฎีที่เราเรียนอยู่ในห้องที่เราอ่านด้วยตาเราเองช่วยเติมเต็มนะครับว่าไอ้ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงหรือเปล่านะก่อนที่เราจะจบการศึกษาไปแล้วไปทำงานให้กับประชาชนให้กับประเทศชาตินะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือการทำงานชุมชนเนี่ยนะครับมันคืออาชีพหนึ่งนะมันคืออาชีพหนึ่งเลยนะครับซึ่งอาชีพที่สำคัญคืออาชีพพัฒนาชุมชนนะที่เขาทำอยู่แล้วนะแต่ในส่วนของเราเนี่ยที่กับด้านสาธารณสุขเนี่ยพัฒนาชุมชนเขาไม่มีศาสตร์เรื่องของสาธารณสุขการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเขาก็จะมาไม่สามารถที่จะมาทำงานในหน้างานของเราได้ดังนั้นคืออาชีพของเราจำเป็นที่ต้องเรียนงานการทำงานด้านสาธารณสุขนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการทำงานชุมชนของเราเนี่ยมันต้องใช้ทั้งศาสตร์ก็คือวิชาการที่เราเริ่มเรียนมาและศิลปะก็คือเทคนิคต่างๆนะครับอาจจะพูดไปทั้งหมดอาจจะไม่ได้จับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับท่านก็ต้องลองไปจับประเด็นเอาดูนะครับบางอาจารย์บางท่านนะครับอาจารย์ผมนะหลายท่านนะครับเขาก็จัดหมวดหมู่แล้วผมก็อ่านหนังสือมาแต่บางทีเราประยุกต์ใช้นึกไม่ทันนะมันก็ต้องว่ากันไปตามหน้างานนั่นคือเรียกว่าศิลปะถ้าใครจำวิชาการได้คนก็จะใช้ศิลปะได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนจำศาสตร์หรือวิชาการไม่ได้การประยุกต์ใช้ที่จะใช้ศิลปะจะยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือลมฟ้าอากาศก็คือหมายถึงบริบทของพื้นที่ที่เราจะใช้ศาสตร์และศิลป์เนี่ยเราต้องดูด้วยลมฟ้าอากาศรูพยากรเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ทั้งหมดในชุมชนนะครับสุดท้ายจิตใจที่เข้มแข็งการทำงานชุมชนนี้ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันรับรู้เรื่องราวได้มากมายถ้าเรานะครับมาชุมชนมันก็ต้องรับรู้เรื่องของชุมชนถ้าเรารับได้เราก็สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของเราได้แต่ถ้าเรารับไม่ได้มันจะทำอะไรต่อไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าตรงนั้นเกิดภาวะช็อตนะครับถ้าไปรับรู้เรื่องชุมชนมากๆหูคนนู้นคนนี้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับมันร่างกายเราจะช็อตแล้วสมองเรามันจะไม่สามารถใช้ศาสตร์และศิลปะต่อไปได้ดังนั้นคือจิตใจที่เข้มแข็งนะในการทำงานชุมชนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญหัวใจของความเป็นมนุษย์นะครับนำการกระทำหัวใจของความเป็นมนุษย์ต้องนำการกระทำนะครับในการส่งมอบบริการสุขภาพของเรานะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับแล้วเราจะทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนมีความสุขเมื่อชาวบ้านและประชาชนเขามีความสุขจะแก้ปัญหาได้ไม่ได้แต่ถ้าเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขนะครับ
1: เป็นคำแนะนำที่มาจากประสบการณ์โดยตรงจริงๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์สันตินะคะมอนแชมชอยมากๆนะคะที่ได้สละเวลาอันมีค่านะคะในช่วงสถานการณ์วิกฤตนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะดี

0: มีเทคนิคต่างๆแก่นักศึกษานะคะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะหวังว่านักศึกษาจะนำประสบการณ์นะคะที่อาจารย์เขาได้เสียเวลานะคะมาอธิบายแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะไปนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในชีวิตวิชานี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: าขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพล่าสุดของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงตาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2นะคะรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยค่ะคือหน่วยที่4 A visit outside Bangkok หน่วยที่5 Facing the challenge และหน่วยที่6 9 to 5ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ค่ะจากนี้เชิญชมเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ grammar หรือไวยากรณ์ของ verb to be ในภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง verb ตัวนี้ถือเป็น verb พื้นฐานมากๆเลยนะคะของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโอเคนะคะอย่างที่ครูได้พูดไปแล้วนะคะgrammar ของ B ซึ่งครูคิดว่านักศึกษาน่าจะคุ้นเคยมานานมากนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยครูอยากจะนำเสนอไอเดียที่อาจจะเป็นวิธีคิดอีกแบบนึงนะคะไวยากรณ์ของ verb to be ซึ่งจริงๆ verb to be เนี่ยเป็น1ใน25คำนะคะของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถือว่าใช้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดของ native speakers นะคะซึ่งเป็นการสำรวจจาก British National Corpus นะคะหรือเป็นคลังคำศัพท์ที่ถือว่ามีการรวบรวมคำศัพท์จากภาษาจริงของ native speaker of English นะคะ verb to be หรือ be ก็ถือเป็น1ใน25คำและเป็น verb ที่ใช้ในประมาณสูงสุดสำหรับสไลด์นี้นะคะครูอยากจะทบทวนนะคะปกติแล้วเรารู้จัก verb to be ในฐานะ irregular verb นะคะหรือ verb ที่ไม่ปกติเพราะว่าเวลาเปลี่ยน tense นะคะจะมีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปนะคะเช่นในกรณีของ SMR นะคะซึ่งเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะเวลาที่เขาเป็น V2 นะคะหรือใน real past tense ก็จะเป็น was were นะคะแล้วใน V3 นะคะหรือ past participle ก็คือ been อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะคะนอกจากนั้นครูมั่นใจว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้นะคะว่า verb to be นะคะสามารถใช้เป็น main verb ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นแบบที่เรียกว่า auxiliary verb หรือ verb ช่วยอย่างที่ตัวอย่างใน slides ที่มองเห็นนะคะเช่นในกรณีที่เขาเป็น verb you must be Sam นะคะซึ่ง be be ปรากฏอยู่หลัง modal verb นะคะอยู่ในรูป v1 นะคะหรือกริยาหรือ base form นะคะก็คือยังไม่มีการผันไป v1 นะคะในขณะที่ในประโยคสุดท้ายนะคะที่นักศึกษาเห็นบนหน้าจอขณะนี้ will you be using the refrigerator นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ย be นะคะทำหน้าที่ในฐานะ verb ช่วยนะคะเพราะว่า verb แท้ที่ตามมาคือ using นะคะ using โอเคนะคะสำหรับการนำเสนอ verb to be ของครูในวันนี้นะคะซึ่งนอกจากจะพบได้ในยูนิตในช่วง4ถึง5และ6นะคะนักศึกษาก็ยังสามารถพบได้ในตั้งแต่ยูนิตที่1จนถึงยูนิตที่5อันนี้เป็นสิ่งที่ครูอยากจะ present ในวันนี้ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้ง

หมด5ประเด็นหลักๆคร่าวๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ grammar patterns ของ verb to be ซึ่งจะเป็นโครงสร้างหรือลักษณะไวยากรณ์ที่ใช้กับ be นะคะหรือ verb to be ที่อยู่ในรูป base form บ่อยที่สุดนะคะในภาษาอังกฤษนะคะบ่อยมากๆเลยโอเคลองดูโครงสร้างแรกของเรานะคะกรณีนี้ก็คือ be แล้วตามด้วย adjective นะคะหรืออาจจะตามด้วย np ถ้าเราจำได้ในรายการเทอมของน่าจะเป็นเทอมที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงลักษณะของ phrase นะคะหรือวลีต่างๆซึ่ง NP หรือ Noun Phrase ก็เป็นหนึ่งในความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น Verb to be นะคะสามารถตามด้วย Adjective ก็ได้นะคะหรือตามด้วย NP ก็ได้ซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าข้างหน้านะคะในวงเล็บครูใส่คำว่า don't ไว้ด้วยซึ่งก็เป็นกรณีของการบอกปฏิเสธเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวอย่างคร่าวๆนะคะเช่นนะคะในกรณีของประโยคแรกเลย be quiet I'm listening to the music นะคะให้เงียบๆนะคะเพราะว่าผู้พูดกำลังฟังเพลงอยู่นะคะหรือในกรณีที่2 be careful you will fall นะคะระวังนะคะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะล้มลงไปได้หรือเวลาที่เราบอกว่า don't be sad นะคะอย่าเศร้าไปเลยนะคะหรือ don't be an idiot อย่าทำตัวเป็นคนงี่เง่านะคะในกรณีของโครงสร้างนี้ในเชิงความหมายนะคะเป็นการที่เราพยายามบอกผู้คนนะคะให้เขาปฏิบัติตนหรือเขาควรจะรู้สึกอย่างไรซึ่งในคำอธิบายภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเห็นปรากฏในท้ายสไลด์อยู่แล้วนะคะ to tell people how to behave or feel อันนี้เป็น grammar pattern ที่หนึ่งของ verb to be ซึ่งเราจะพบได้บ่อยนะคะสำหรับโครงสร้างที่2หรือ grammar pattern ที่2ของ verb to be นะคะถ้านักศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ก็ตามโครงสร้างนี้ก็ถือว่าได้พบบ่อยๆนะคะก็คือ verb to be จะปรากฏหลัง modal verbs นะคะหลัง modal verbs ซึ่งถ้าพวกเราจำได้นะคะในหนังสือเนี่ยจะปรากฏ modal verb ที่เราพบบ่อยๆเช่น can could shall should willนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆนะคะประมาณ 9-10 ตัวลองทบทวนในหนังสือนะคะในกรณีนี้ B จะปรากฏหลัง modal verb ซึ่งครูอยากให้นักศึกษาสังเกตดีๆนะคะในกรณีนี้เนี่ยในเชิงความหมายนะคะในเชิงความหมายเวลาที่เราใช้โครงสร้างนี้เนี่ยเรามักจะเป็นการสื่อความว่าเรากำลังพูดถึงpossibility หรือ certainty of a present or future state แปลว่าเรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ possibility นะคะหรือ uncertainty ก็คือความไม่แน่ใจของผู้พูดนะคะเกี่ยวกับ a present or future state ก็คือสภาวะการในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นอนาคตลองดูตัวอย่างประโยคง่ายๆของครูนะคะเช่นในประโยคแรกบอกว่าIt should be a nice day tomorrow at Khao Wang. สำหรับผู้พูดประโยคนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะหรืออาจจะพูดถึงในลักษณะของความเป็นไปได้ของอากาศซึ่งถ้าดูจากที่พูดปัจจุบันนี้ผู้พูดอาจจะคาดเดาไปว่าหรืออาจจะมองแล้วนะคะมีความเป็นไปได้ว่าที่เขาวังในจังหวัดเพชรบุรีนะคะพรุ่งนี้เนี่ยอากาศน่าจะดีนะคะลองดูประโยคที่สองของครูนะคะ PeteMust be in his 40s จริงๆถ้าเราจำได้คำว่า must นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน modal verb อาจจะมีความหมายว่าจะต้องนะคะแต่ในประโยคนี้ในบริบทนี้เนี่ยนะคะเราสามารถตีความได้ว่าผู้พูดไม่แน่ใจนะคะโดยเฉพาะไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องอายุของ Pete นะคะซึ่งเขาจะอยู่ในช่วง40หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสามารถใช้ modal verb must ได้นะคะแต่ว่าแสดงหรือให้sense หรือความหมายของประโยคในเชิง uncertainty นะคะเช่นเดียวกับประโยคสุดท้ายนะคะ There's someone at the door who could that be มีเหมือนผู้พูดกำลังจะสื่อว่าโอเคมีคนยืนอยู่ที่ประตูนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจก็เลยพูดว่า who could that be นะคะซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างหรือเป็นไวยากรณ์แบบที่2ที่เราจะพบได้นะคะในประโยคที่เกี่ยวข้องกับ verb to be นะคะ

เคนะคะอันนี้ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างที่2นะคะแต่ว่าความหมายเนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปสักเล็กน้อยนะคะท่านนักศึกษาลองสังเกตโครงสร้างเหมือนเมื่อสักครู่เปรียบเลยนะคะคือ modal verbs นะคะแล้วตามด้วย verb to be แต่ในเชิงความหมายถ้าสังเกตนะคะครูจะเขียนเอาไว้ว่า to talk about present states that are obligatory or necessaryซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสภาวะในปัจจุบันนะคะ present states แต่เป็นสิ่งที่ necessary ก็คือมีความจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำเช่นในประโยคแรกของครูบอกว่า can you please be quiet นั่นแปลว่าผู้พูดอาจจะเริ่มโมโหแล้วนะคะแล้วก็บอกคนที่ที่ตัวเองกำลังสนทนาด้วยว่า Could you please be quiet แปลว่าเงียบหน่อยได้ไหมนะคะหรือในประโยคที่สองที่บอกว่า You must be over 18นะคะคุณจะต้องอายุมากกว่า18นะคะแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยคนคนนั้นที่เราพูดด้วยอาจจะต้องอายุมากกว่า18ในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอายุอาจจะมากกว่า18ในการที่เราจะเข้าผับนะคะ you must be over 18 to get into the pub นะคะนี่เป็นตัวอย่างของโครงสร้างหรือ grammar pattern ของ B ในแบบที่2นะคะหรือ 2.2Okay. สำหรับโครงสร้างถัดไปนะคะก็จะมีการเพิ่มชิ้นส่วนขึ้นมานิดนึงซึ่งถ้าพวกเราสังเกตนะคะจะเห็นว่าหลัง B นะคะ BE นะคะตามด้วย VING หรือ ING นะคะก็คือกริยาที่อยู่ในรูป ING ในเชิงความหมายนะคะในเชิงความหมายสิ่งที่เรากำลังพยายามจะสื่อผ่านโครงสร้าง modal plus B plus ing ก็คือเราต้องการที่จะพูดนะคะหรือ talk about the possibility นะคะยังคงเป็นความเป็นไปได้นะคะ of present and future activity ของกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจจะทำอยู่ตอนนี้นะคะที่กำลังทำอยู่ present ในปัจจุบันนะคะหรืออาจจะเป็น future activity กิจกรรมที่เราจะทำในอนาคตแต่และเป็นสิ่งที่ being in progress ก็คือกิจกรรมนั้นกำลังให้ภาพหรือกำลังดำเนินอยู่นะคะยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคนะคะในประโยคที่สองของครูบอกว่า it may be raining when we get there นะคะซึ่งผู้พูดเนี่ยก็กำลังพูดถึงโอกาสที่ฝนน่าจะกำลังตกฝนอาจจะตกนะคะกำลังตกในช่วงหรือในเวลาที่เราจะไปถึงตรงนั้นซึ่งอาจจะให้ภาพของการที่ฝนกำลังตกในบริเวณที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นะคะแล้วเขาจะเดินทางไปสักที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันก็เป็นการต่อเนื่องนะคะว่าในขณะที่พูดเนี่ยฝนตกแล้วกำลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งในขณะที่เราถึงตรงนั้นฝนก็อาจจะกำลังตกนะคะค่ะเรามาดูในโครงสร้างถัดไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นักศึกษาจะสังเกตว่ามี ving นะคะหรือ verb ing ตามหลังแต่โครงสร้างที่4หรือ grammar pattern ที่4นะคะจะกลายเป็น past participle นะคะ past participle ก็คือ verb ช่องที่3ซึ่งถ้าสังเกตดีๆโครงสร้างข้างหน้ายังเหมือนเดิมนะคะมี modal verbs นะคะแล้วก็ตามหลัง be นะคะแล้วก็ตามด้วย past participle หรือ v3ซึ่งในกรณีแบบนี้นะคะครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในเชิงความหมายนะคะเวลาที่เราใช้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยแปลว่าเรากำลังพยายามสื่อสารถึง actions หรือการกระทำนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่ possible หรือ necessary หรือ desirableแปลว่าอะไรคะก็คือหมายความว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ desirable เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงการกระทำที่ necessary คือมันจะต้องเป็นแบบนั้นหรืออาจจะสื่อในเชิงว่า possible ก็คือมีความเป็นไปได้นะคะซึ่ง action เหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้น in the present หรือ future ก็ได้โดยที่ย้ำนะคะโดยที่ครูย้ำว่า withoutneeding to say who performed them โดยที่เราจะเลี่ยงว่าเราไม่อยากจะบอกนะคะว่า

ใครเป็นคนแสดงหรือทำการกระทำหรือกริยานั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราจำได้นะคะโครงสร้างลักษณะนี้เราจะเรียกว่า passive voice ในภาษาอังกฤษแต่คราวนี้โครงสร้าง passive voice มาซ้อนอยู่ในโมเดลนะคะและเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกับ verb to be ก็เลยเกิดเป็นโครงสร้าง grammar pattern หมายเลข4นะคะซึ่งก็คือ modal verbs บวก be บวก past participle ลองดูตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ new teachers will be interviewed on Mondayคุณครูคนใหม่นะคะจะถูกสัมภาษณ์ในวันจันทร์ประโยคที่สองนะคะ The cups should be washed ไอ้ถ้วยเหล่านี้เนี่ยควรจะถูกล้างถ้าสังเกตนะคะเราใช้โครงสร้าง modal plus be แล้วก็ plus หรือตามด้วย past participle เพราะว่าเราไม่ได้บอกเลยว่าใครควรจะเป็นคนล้างเรานะคะหรือใครที่จะเป็นคนมาสัมภาษณ์คุณครูในวันจันทร์ประโยคสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะเราสามารถพูดสื่อได้เลยว่า mobile phones must be turned off ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าใครจะเป็นคนปิดโทรศัพท์มือถือนะคะอันโครงสร้างแบบนี้เนี่ย passive voice หนึ่งในความหมายของเขาก็คือเราต้องการพูดถึงaction นะคะที่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะหรือเป็นเรื่องหรือเหตุการณ์หรือการกระทำที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยนะคะไม่ได้ตั้งใจจะบอกนะคะหรือว่าใครเป็นคนทำกริยาหรือการกระทำนั้นๆค่ะสำหรับในgrammar pattern สุดท้ายนะคะของ verb to be ที่ครูอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นการใช้นะคะbe ในหลังกลุ่ม verb กลุ่มหนึ่งซึ่งก็จะประกอบไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะ want ที่แปลว่าต้องการนะคะ hope ที่แปลว่าหวังหรือหวังว่านะคะ try ที่แปลว่าพยายามนะคะหรือ manage ที่แปลว่าจัดการซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในกลุ่ม verb ที่เราเรียกว่าเขาไม่ได้มีชื่อเฉพาะนะคะแต่เราจะรู้ว่า verb ในกลุ่มนี้เนี่ยจะ take two infinitives ก็คือจะตามหลังด้วย two infinitive ก็คือ to แล้วตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะโอเคยกตัวอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า when he grows up he wants to be an actor เมื่อผู้ชายคนนี้โตขึ้นนะคะเขาต้องการนะคะ wants to be เขาต้องการที่จะเป็นดาราภาพยนตร์นะคะหรือในประโยคที่สองที่บอกว่า for once นะคะ he managed to be on time สักครั้งหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้ได้พยายามที่จะจัดการให้ตัวเองทำอะไรก็ตามได้ตรงเวลานะคะซึ่งปกติแล้วอาจจะทำอะไรไม่ค่อยตรงเวลานะคะในที่สุดก็ for once อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเนี่ยได้จัดการตัวเองให้เป็นคนที่ตรงเวลามากขึ้นนะคะหรือในประโยคสุดท้าย you need to be a member นะคะ need to be คุณจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกก่อนที่จะทำอะไรได้เพราะฉะนั้น verb ในกลุ่มนี้ซึ่งเรามักจะพบบ่อยๆนะคะเช่น want hope try manage ซึ่งสามารถตามด้วย to be ได้เลยนะคะในประโยคสำหรับการรู้จักกับ verb to be นะคะนอกเหนือจากgrammar patterns นะคะหรือรูปแบบไวยากรณ์ทั้ง5แบบที่ครูได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครูอยากจะให้นักศึกษาได้มอง verb to be ในอีกแง่มุมนึงนะคะซึ่งเราจะเรียกเขาว่าการใช้ verb to be ในการใน collocation และ set phrase นะคะคำนี้จริงๆในชุดวิชาก็มีการพูดถึงนะคะแต่เพื่อเป็นการทบทวนนะคะครูอยากจะอธิบายคร่าวๆนะคะด้วยคอนเซปต์นะคะสั้นๆของคำว่า collocation กับ set phrase มันคืออะไรนะคะทั้ง collocation และ set phrase นะคะก็คือ words that naturally co-occur คือกลุ่มของคำที่มักจะเกิดร่วมกันนะคะในภาษาใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มี

คำอธิบายได้ว่าทำไมมันต้องเกิดคู่กับคำนี้หรือคำนี้ทำไมต้องเกิดคู่กับคำนี้เพราะว่ามันเกิดเพราะมันเป็น naturally นะคะ natural word that naturally co-occur คือมันเกิดร่วมกันตามธรรมชาติโอเคนะคะคำนี้เราจะกลับมาที่verb to be ของเราถ้านักศึกษายังจำได้นะคะใน grammar pattern ที่4นะคะ grammar pattern ที่4ซึ่งประกอบด้วย modal verbs นะคะแล้วตามด้วย verb to be และตามด้วย past participle หรือ verb ช่องที่3นะคะซึ่งในกลุ่ม collocation นะคะ verb to be เนี่ยจะตามหลังจะมี verb ในกลุ่มนี้มักจะปรากฏ verb ในกลุ่มนี้นะคะตามหลัง verb to be นะคะใน grammar pattern ที่4มีอะไรบ้างนะคะที่เรามักจะพบบ่อยๆเลยนะคะเช่นคำว่า bothered คำว่า done คำว่า allowed คำว่า finished ถ้าสังเกตนะคะจะมีการเติม ed นะคะเปลี่ยนรูปจาก do did done นะคะนอกนั้นก็เป็นการเติม ed ซึ่งเป็นการพูดถึง past participle ซึ่งนักศึกษานึกถึงอะไรคะโครงสร้างนี้ยังจำได้ใช่ไหมคะมันก็คือ passive voice แต่ตอนนี้โฟกัสของเราไม่ได้อยู่ที่ไวยากรณ์นะคะแต่เราอยู่ที่เรื่องของคำที่มักจะเกิดร่วมกันฉะนั้นประเด็นของครูในสไลด์นี้ก็คือเรามักจะเจอ modal verb plus be นะคะแล้วตามหลังด้วยverb ใน4ตัวนี้ที่เราเห็นยกตัวอย่างเช่นนะคะใช้บ่อยๆเลยแล้วเราคุ้นหูมากๆในประโยคที่บอกว่า this assignment must be done before Monday นะคะ must be done before Monday verb to do นะคะ done เป็นช่องที่3งานชิ้นนี้นะคะจะต้องเสร็จนะคะก่อนวันจันทร์โดยที่เราไม่ได้บอกว่าใครต้องทำนะคะถ้าจำได้ใน grammar pattern ที่4นะคะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์หรือ action ที่เราไม่ต้องพูดว่าใครทำนะคะหรือในประโยคที่2ของครู when will your new kitchen be finished เมื่อไหร่ที่ครัวใหม่ของเธอจะต่อเติมเสร็จหรือสร้างเสร็จนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง verb ที่มักจะปรากฏหลัง modal plus be นะคะfinished ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ4ตัวที่พบบ่อยๆ bothered done allowed และ finished โอเคนะคะถัดไปเป็น set phrases ปกติ set phrases จะมีความต่างนิดนึงกับ collocation แปลว่ากลุ่มคำที่มักจะเกิดร่วมกันตามธรรมชาติแต่ในกลุ่ม collocation ถ้านักศึกษาสังเกตนะคะเราสามารถเปลี่ยนพวก verb bothered ไปใช้เป็น verb allowed หรือ finish หรืออย่างอื่นนะคะที่มาเติมในสล็อตนั้นได้แต่ set phrase นะคะมันจะอยู่แบบนั้นจะอยู่ค่อนข้างคงที่เช่นโครงสร้างแรกที่เราเห็นคือ let แล้วก็blah blah blah เว้นว่างตรงกลาง be นะคะซึ่งตรงกลางก็คือ let someone be ปกติในภาษาอังกฤษเวลาเราจะใช้โครงสร้างหรือ set phrase แบบนี้ผู้พูดนะคะต้องการที่จะสื่อสารว่าหรือต้องการที่จะให้คำแนะนำนะคะ advised someone not to try to change a situationเราจะใช้โครงสร้าง let blah blah blah be let someone be คือพยายามแนะนำใครนะคะไม่ให้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ซึ่งกำลังเป็นอยู่เช่นในบทสนทนาของครูนะคะ do you think it's time to wake the girls นะคะอันนี้คุณพ่ออาจจะถาม do you think it's to wake the girls คุณคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะปลุกสาวๆหรือเด็กๆได้ยังนะคะคุณแม่อาจจะตอบว่า I would just let them be นั่นแปลว่าคุณแม่บอกว่าปล่อยให้เขานอนต่อไปเถอะยังไม่ต้องไปปลุกนะคะก็คือความหมายในเชิงแนะนำให้คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรตอนนี้โอเคนะคะนอกจาก letblah blah blah be let someone be นะคะอีก set phrase นะคะที่เรามักจะใช้บ่อยๆสำหรับ verb to be นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคะเช่นกันเริ่มต้นประโยคหรืออาจจะอยู่ตรงกลางประโยคนะคะพูด

ว่า to be fair นะคะ to be honest to be frank โอเค to be fair นะคะก็คือถ้าเราจะยุติธรรมกับเขานะคะ to be honest ภาษาไทยน่าจะเป็นประมาณว่าถ้าเราจะซื่อสัตย์ต่อจุดๆๆนะคะแล้วก็ to be frank นะคะตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้โครงสร้างเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น to be fair to be frank หรือ to be honest เนี่ยแปลว่าเราต้องการที่จะบอก to indicate how you feel นะคะเพื่อจะต้องการบอกเกี่ยวกับความรู้สึกของเราเกี่ยวกับอะไร about what you are going to say nextเราต้องการที่จะพูดถึงความรู้สึกของเราเกี่ยวกับประโยคที่เรากำลังจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูใน conversation หรือตัวอย่างของครูนะคะเช่นพูดว่า Danny คนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นผู้พูดคนที่หนึ่งนะคะพูดว่า Danny never offers to help with the housework น้อง Danny เนี่ยไม่เคยเลยที่จะเสนอความช่วยเหลือนะคะในด้านเกี่ยวกับการทำงานบ้านนะคะคนที่สองเนี่ยก็พูดว่า yes but to be fair he does all the shopping อาจจะใช่นะ but to be fair แต่ฉันคิดว่ามันจะยุติธรรมกับเขามากกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าแต่เขาหรือน้องแดนนี่เนี่ยก็ได้ช่วยในการที่ไปซื้อของนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น to be fair นะคะ to be honest หรือ to be frank ก็จะเป็น set phrase ที่เราจะใช้บ่อยๆกับ verb to be เพื่อที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังพูดตามมานะคะค่ะสำหรับอีก2set phrase สุดท้ายนะคะของ verb to be นะคะก็คือ as can be กับ as could be ซึ่งก็ยังคงอยู่หรือเกี่ยวข้องกับ modal verb นะคะอีกแล้วนะคะ as can be หรือ as could be นะคะความหมายก็คือ as much as possible มากเท่าที่เป็นไปได้นะคะลองดูในตัวอย่างประโยคของครูนะคะ now that she has her own car she's as happy as can beนะคะถ้าสังเกตก็คือตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีรถเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้น she's as happy as can be ชีก็มีความสุขได้อย่างมากเท่าที่ชีต้องการนะคะเท่าที่ตัวเธอต้องการอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคำหรือ set phrases ที่เราใช้บ่อยๆ as can be หรือ as could be นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยที่นักศึกษาเห็นนะคะคือมีการเว้น blah blah blah คือเว้นไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็มี dash เครื่องหมายขีดแล้วก็ to แล้วก็ขีดแล้วก็ be นะคะแปลว่ามีความหมายถึงอนาคตหรือ future ปกติแล้วเรามักจะมีการเอาคำนามนะคะมาใส่ไว้ตรงนี้เช่นคำนามคำว่า bride ที่แปลว่าเจ้าสาวนะคะ husband ที่ว่าสามีหรือคำว่า father mother ก็ได้ลองดูตัวอย่างประโยคของครูนะคะThe bride to be was wearing a pink dress. ผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวนี่คือเราอาจจะเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟัง was wearing a pink dress สวมชุดสีชมพูเพราะฉะนั้นแปลว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะเป็นเจ้าสาวนะคะตอนนี้เธออาจจะไม่ใช่แต่เร็วๆนี้เธอกำลังจะแต่งงานหรือเราอาจจะเปลี่ยนคำว่า bride นะคะเป็นคำว่า husband to be ก็ได้นะคะfather to be mother to be แปลว่ากำลังจะเป็นจุดๆๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับคำนามที่เติมหน้า to be โอเคนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้ง grammar patterns นะคะทั้ง collocation ทั้ง set phraseประเด็นของครูก็คือคำหนึ่งคำในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมี grammar ของตัวเขาเองนะคะหรือ grammar นั้นจะถูก organize around wordsนะคะแล้ว word นั้นก็จะสามารถขยายต่อไปจนถึง collocation หรือ set phrase เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันครูอยากให้นักศึกษาลองทำ activity สั้นๆ นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าจอลองดูนะคะว่านักศึกษาจะหาเจอไหมว่าในshort paragraph หรือ paragraph สั้นๆของครูเนี่ยมี be หายไปจากตำแหน่งไหนบ้างนะคะในประโยค

0: คนะคะลองกลับมาดูนะคะว่าพวกเราสามารถหา B ได้อย่างที่ปรากฏในหน้าจอหรือเปล่านะคะลองดูคร่าวๆนะคะใน paragraph นี้พูดถึง a townhouse นะคะ townhouse นะคะซึ่งพูดว่า townhouse เนี่ยใน original version นะคะถ้าเราจำได้ verb to be ได้หายไปนะคะระหว่าง can กับ improve ระหว่าง can กับ improve ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งใน grammar pattern ที่พูดถึงmodal verb plus be plus past participle นะคะและโครงสร้างนี้ยังมีความหมายในเชิงต้องการสื่อว่าเราไม่ต้องการที่จะไปพูดถึงว่าใครเป็นผู้perform the action หรือทำอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้น townhouse เนี่ยสามารถทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นได้นะคะ by removing a wall between two small rooms โดยการที่เราอาจจะเอาผนังระหว่างห้องเล็กออกนะคะ to create one big room แล้วก็จะทำให้เราได้ห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอันในประโยคที่สองอธิบายต่อไปว่า removing a wallneed not นะคะ need แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็มีคำว่า big job ท่านตรงเนี้ย verb to be ก็ได้หายไปนะคะอันนี้ถ้าจำกันได้จะอยู่ใน grammar pattern ที่1ซึ่งเป็น be นะคะแล้วตามด้วย adjective หรือตามด้วย noun phrase นะคะงั้น need not needn't be a big job ท่านการเอาผนังออกเนี่ยไม่ใช่งานใหญ่นะคะ a bigjob เป็น noun phrase นะคะเป็น noun phrase งานใหญ่ซึ่งประกอบด้วย noun ก็คือคำว่า job big เป็น adjective เป็น pre-modifier นะคะแล้วหน้า big ก็ยังมี a and the ซึ่งเป็นหนึ่งใน determiner นะคะหรือ article ที่นำหน้าคำนามในประโยคสุดท้ายนะคะใน original version นะคะในตัว exercise เนี่ย it can done ซึ่งสังเกตเราไม่พูดแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังคงกลับไปที่โครงสร้าง modal ตามด้วย be แล้วกันด้วย past participle it can be done easily and quickly แปลว่าการเอากำแพงออกเนี่ยสามารถทำได้แบบง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะหันประโยคสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรหายไปนะคะ before but before you go ahead แต่ก่อนที่จะทำการทลายกำแพงนะคะ ask yourself several questions ประโยคนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ verb to be ในหลากหลายแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของไวยากรณ์นะคะหรือในกลุ่มของคำก็คือ collocation set phrase แล้วก็ grammar patterns ค่ะ
1: ในเรื่องแรกที่เราจะดูกันก็คือเรื่องของการบรรยายกระบวนการนะคะการบรรยายกระบวนการเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าเราทำอะไรโดยบอกเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ผู้ฟังสามารถจับประเด็นได้แล้วก็ติดตามได้โดยง่ายนะคะถ้านักศึกษาดูในบทสนทนาที่ยกมาให้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคำที่บอกว่าลำดับที่หนึ่ง firstใช่ไหมคะทำอะไรนะคะ first they draw sea water onto their farmland and let the water evaporate leaving behind crystal of salt on the farmland อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำนาเกลือนะคะที่นำน้ำเข้ามาในบริเวณนาใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำออกเพื่อที่จะให้ระเหยแล้วก็มีเกลืออยู่อันนี้ลำดับขั้นแรกเขาใช้คำว่า first นะคะแล้วก็ then หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นทำอะไรบ้างก็เก็บนะคะเก็บรวมเกลือเป็นกองใหญ่ๆนะคะ next ก็เอามาใส่เป็นถุงนะคะหรือว่าถุงใหญ่ถุงเล็กตามหลายๆขนาดเพื่อที่จะนำมาขายเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราจะบรรยายกระบวนการอะไรให้ใครฟังนะคะเราก็จะใช้คำบอกลำดับที่นะคะก็คือ firstนะคะอาจจะมี second ลำดับที่2 third นะคะลำดับที่3หรืออะไรต่อไปนะคะก็คือเราก็จะมีคำที่บอกเป็นขั้นเป็นตอนนะคะโดยอาจจะมีคำว่า then คือหมายถึงแล้วนะคะแล้วก็ next ลำดับต่อไปก็ได้นะคะอันนี้หรือเราอาจจะใช้ firstly secondly ก็ได้นะคะอันนี้ถ้านักศึกษาใช้แบบไหนก็ควรใช้ให้สม่ำเสมอเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็น firstly ก็ควรจะเป็น secondly นะคะถ้าเป็น first ก็ควรจะเป็น second นะคะอันนี้คือเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ผู้อื่นติดตามได้ง่ายว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะคะทีนี้ในการบรรยายกระบวนการโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้ present simple tense คือบอกว่าเป็นยังไงนะคะเพราะในเรื่องของการใช้ tense เนี่ยบางทีเราก็เข้าใจยากนิดนึงเพราะเราเป็นภาษาที่ของเรานี่ไม่ได้ไปเน้นเรื่องของการเปลี่ยนรูปคำกริยาเมื่อกล่าวถึงสิ่งต่างๆนะคะทีนี้ในการบรรยายกระบวนการเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นทั่วๆไปนะคะไม่ได้บอกว่าเคยทำหรือไม่เคยทำหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ verb ที่เป็น present simple tense นะคะอย่างตัวอย่างที่เห็นนะคะก็จะเห็นคำว่า draw gather packed พวกนี้นะคะจะเป็น verb ในลักษณะของ present simple tense นะคะสำหรับในการบรรยายขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง active voice แล้วก็ passive voice นะคะในภาษาพูดโดยทั่วไปบางครั้งก็จะเห็น active voice เนี่ยเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของการเขียนหรือการที่เป็นทางการก็มักจะใช้ passive voice นะคะเราดูตัวอย่างของประโยค2ประโยคที่ใช้ active แล้วก็ passive voice นะคะประโยคแรก they see water onto their farmland นะคะอันนี้เป็น active voice คือมีประธานทำกริยา draw นะคะอันที่สองนี่เป็น passive voice คือ sea water is drawn onto their farmland อันนี้ passive voice ก็คือเน้นที่กระบวนการเราไม่เน้นว่าใครทำนะคะใครทำคือนำน้ำทะเลเข้ามาในฟาร์มหรือในที่นานะคะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาก็คือต้องเป็นฟาร์มเมอร์สนั่นแหละต้องเป็นคนทำนาเกลือนั่นแหละแต่ไม่เน้นนะคะส่วนอันที่เป็น active voice อาจจะใช้ในกรณีที่เราพูดเป็นภาษาพูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะคะก็ได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ในทางที่เป็นทางการหรือเป็นภาษาเขียนอะไรพวกนี้มักจะใช้ passive voice นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เปรียบเทียบอีกเหมือนกันนะคะ active voice กับ passive voice นะคะประโยคแรกคือ they gather the salt into big piles นะคะเป็น active voice แต่ถ้านักศึกษาจะใช้เป็น passive voice ก็ได้ the salt is gathered into big piles นะคะหรือว่า they pack it into various sizes of plastic bags ready for sale นะคะอันนี้เป็น active voice ถ้าเป็น passive voice ก็คือ it is packedinto a various sizes of plastic bags ready for sale นักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราจะบรรยายขั้นตอนกระบวนการนอกจากที่เราจะมีคำบอกลำดับที่นะคะแล้วก็การใช้ verb เป็น present tense นะคะแล้วก็การใช้ active หรือ passive voice นะคะ3อย่างนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเราต้องประมวลความรู้ต่างๆนะทั้งเรื่องของการใช้ tense เรื่องของ active passive voice นะฮะเรื่องของparallelism คือการพูดให้มันเป็นสม่ำเสมอใช้รูปแบบที่เขาเรียกว่าคู่ขนานกันเพื่อที่ผู้ฟังจะเข้าใจได้ง่ายนะฮะเพราะนั้นการใช้ภาษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นนะฮะมันต้องเป็นการบูรณาการของความรู้ต่างๆออกมาเป็นสิ่งที่เราจะสามารถสื่อสารได้นะคะอันนี้นักศึกษาต้องตระหนักไว้ว่าเราจะต้องนำความรู้ในหลายๆเรื่องนะประมวลกันมาเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารนะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงการบรรยายกระบวนการนะคะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วตอนนี้ก็จะแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าคำนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่น first second next then thirdthen next นะฮะอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ firstly secondly นะฮะจะเห็นว่าชุดที่2นี่ก็คือถ้าใช้ firstly ก็ควรจะเป็น secondly นะฮะอันนี้เพื่อความสม่ำเสมอในการใช้ภาษานะฮะและผู้ฟังก็จะติดตามได้ง่ายนะคะนะฮะอันนี้ก็คืออธิบายว่าใช้คำบอกลำดับชุดไหนนะฮะควรจะใช้เป็นไปในทางเดียวกันนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของpast simple tense นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะในการบรรยายหรือว่าบอกกระบวนการหรืออธิบายสิ่งต่างๆนะคะเราก็จะใช้รูปของคำกริยาที่เป็น past simple tense นะคะ used นะคะหรือว่า was หรือว่า it took นะคะพวกนี้ verb พวกนี้นะคะเป็น past simple tense โดย ที่เรา

บอกเวลาพวกนี้จะบอกเราว่ามันเกิดขึ้นในอดีตนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ verb ที่เป็น past นะคะในส่วนของ grammar นะคะ grammar ในหน่วยที่4นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของรูปคำกริยานะคะการที่เป็นคำกริยาในรูป past นะคะ past simple นะคะก็คือมี2กลุ่มตอนนี้เราจะแสดงเท่าที่เน้นอยู่ในหน่วยนี้นะคะกลุ่มแรกเราก็จะเติม ed หลังคำกริยาเช่น used เป็น used play เป็น played pack เป็น packed นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าคำที่ลงท้ายด้วย ptk เราจะออกเป็นเสียง t นะคะ packed นะคะในส่วนอันที่3นี้นะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการเรียกว่าช่อง1ช่อง2ช่อง3นะช่อง1ก็คือ present ช่อง2ก็คือ past นะคะอันนี้ก็เป็น past perfect นะคะที่แบบไปใช้ร่วมกับ verb to have อีกต่างหากนะคะส่วนรูปของคำกริยากลุ่มที่2นะอันนี้เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเช่น take took taken นะคะ come came come eat ate eaten นะคะอันนี้จะไม่ใช่เติมเฉพาะ ed แล้วเปลี่ยนรูปไปเลยอันนี้นักศึกษาก็ต้องท่องนะคะต้องจำให้ได้ว่ารูปของ past tense นี้ใช้อะไรนะคะอันนี้เราต้องท่องหรือว่าอ่านมากจนจำได้นะคะมีเทคนิควิธีอยู่ตรงนั้นนะคะส่วน verb to be นะคะเราก็ต้องสังเกตอีกว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราจะใช้ was ประธานเป็นพหูพจน์เราจะใช้ were นะคะ verb to be นะคะอันนี้เป็นรูปของคำกริยา past simple ที่เป็นพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องทราบอยู่แล้วนะคะลำดับต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของ passive voice ในกรณีที่เป็น past simple tense นะอันนี้ก็ยังเกี่ยวเนื่องกับวิธีการหรือกระบวนการทำงานนะซึ่งหน่วยที่4นี่เราจะเน้นอยู่นะคะถ้าเราใช้ passive voice ก็คือเน้นการกระทำมากกว่าผู้กระทำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้รูปของ passive voice นะคะโดยผู้ถูกกระทำหรือว่ากรรมนี่เป็นประธานของประโยคและรูปแบบของคำกริยานี่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะดูตัวอย่างนะคะถ้า active voice ของเราบอกว่า they dried the leaf in the sunlight นะคะอันนี้ they ก็คือเขาทำหน้าที่เป็น subject เรามักจะใช้ตัวย่อว่า s นะคะ verb dried เป็น verbนะคะคำกริยาช่อง2นะคะหรือ past simple tense เนี่ยนะ past tense เนี่ยนะคะแล้วก็กรรมคือ the leaf คือใบไม้ในที่นี้คงจะเป็นใบชาหรืออะไรพวกนี้นะคะคือนำใบชาไปตากในแสงแดดนะคะตากแดดไว้นะคะอันนี้คือ active voice เราพูดว่าเขาก็คือคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องใบชาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนำใบชาไปตากแดดไว้แต่ถ้าเราไม่ต้องการบอกว่าใครนะคะเราจะนำกรรมหรือผู้ถูกกระทำสิ่งที่ถูกกระทำ the leaf มาเป็นประธานส่วนคำกริยาของ passive voice จะเป็นโครงสร้าง be บวกด้วย verb 3นะคะก็คือ past perfect เนี่ยนะคะหรือช่อง3เนี่ยนะคะโดยคำว่า be นี้เราจะต้องเปลี่ยนปรับไปตามประธานของประโยคนะคะถ้าประธานของประโยคเป็นพหูพจน์เราก็ต้องใช้ verb เป็นพหูพจน์นะคะในที่นี้ก็คือ verbนะฮะ were นะฮะ tense ของ be ก็จะต้องเป็น tense เดียวกับ active voice นะฮะในที่นี้คือ dried เป็น past simple tense เพราะฉะนั้นก็คือ the leaves were dried ก็ตามด้วย v 3นะฮะอันนี้เราเน้นที่ใบไม้ว่าได้ถูกนำไปตากแดดในโดยใครนะฮะอันที่จริงตรงนี้ถ้าเราต้องการเน้นเราก็อาจจะบอกว่า by themหรือ by Mr. X อะไรก็ได้นะแต่ไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้ต้องการจะบอกว่าใครนะฮะแต่ถ้าในประโยคนั้นเกิดนักศึกษาอยากจะอธิบายว่าคนที่เอาไปตากนะคือใครเราก็อาจจะบอกว่า by นะฮะ by Mr. X หรือใครก็ได้นะฮะนี่ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ active passive voice อย่างง่ายๆนะคะใน past simple tense นะฮะลำดับต่อไปนะคะนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวอย่างที่
ใช้ในลักษณะเดียวกันคือ they took them from a tree นะคะเอามาจากต้นไม้ก็เป็น they were taken from a tree นะคะก็คือ be ต้องเปลี่ยน

ไปตามประธานและ tense เดิมในประโยคในที่นี้ก็คือ were ตามด้วย verb ช่อง3หรือว่า past perfect อันนี้นะคะมาประกอบกับ verb to be นะคะลำดับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบนี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอใช่ไหมคะว่าเราจะเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันหรือเร็วกว่ากันหรือยังไงนะคะจะเห็นว่าตัวอย่างประโยคของเรานะคะเช่น we can travel much farther than before นะคะ faster ก็คือคำเปรียบเทียบนะคะหรือคำคุณศัพท์ที่เปรียบเทียบในขั้นกว่านะคะนะคะอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างของการเปรียบเทียบนะคะที่ใช้คำกริยาคำ adjective นะคะคำคุณศัพท์ต่างๆนะคะ My mom say that life at home is much more convenient นะคะ more enjoyable faster easier เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นรูปของคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่านะคะมีหลักการอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่ามีการเติม more หรือบางคำก็เติม er นะคะหรือบางคำก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er นะคะอันนี้เราจะต้องดูนะคะคำที่มีพยางค์เดียวนะคะพยางค์เดียวนะคะหรือ2พยางค์นะคะเป็นลักษณะที่เราจะต้องเติมโดยการเติมคำว่า er นะคะในช่องด้านซ้ายสีชมพูนี้นะคะ adjective ที่ลงท้ายด้วย y l y o w l e e r u r e พวกนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i เติม er หรือเติม er นะคะหรือบางตัวถ้ามี e มากอยู่แล้วก็ต้องตัด e ไปสักตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวก็เป็น simpler นะคะ narrower livelier easier แต่ถ้า adjective ที่ลงท้ายด้วยคำพวกนี้นะคะที่เป็น2พยางค์ที่ลงท้ายด้วย full less it age it end หรือว่า us หรือ ing เนี่ยนะคะ careful เนี่ยเราจะต้องใช้ more นำหน้านะคะก็จะเป็น more careful more hopeless more public more private นะคะอันนี้เราต้องจำนะคะเราต้องจำว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะว่าจะต้องเติม er หรือจะเติม more นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมต่อจากอันที่แล้วนะคะอันนี้ในส่วนซ้ายสีชมพูนี่ก็คือเติม er นะคะส่วนด้านขวานี้จะเติม more นะคะจะเป็น more childish more recent more famous more boring นะคะอันนี้นักศึกษาจะต้องอ่านนะคะแล้วก็จนคุ้นเคยนะคะหรือว่าเราจะไปท่องเป็นคำๆไปเรื่อยๆนี่ก็อาจจะไร้ความหมายนะคะถ้าเราอ่านประโยคในบริบทคือประโยคที่ใช้คำเหล่านี้อยู่นะคะเราอ่านมากจนจำได้นะคะหรือว่าเราท่องทีละน้อยนะคะแต่บ่อยๆเพื่อให้จำได้นะคะคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือถ้านักศึกษาอ่านมากแล้วเห็นว่าเขาใช้ยังไงเนี่ยจะทำให้เราจำได้นะคะและเราก็ต้องอาจจะมาฝึกใช้ประโยคเหล่านี้เองก็ได้นะในการเปรียบเทียบต่างๆนะว่าเป็นยังไงนะทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความอดทนนะฮะแล้วก็การฝึกฝนนะฮะคือถ้าเราไม่ฝึกฝนนี่เราก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าใช้ภาษาได้คล่องนะฮะต่อไปนะฮะพูดถึง adjective ที่มี3พยางค์ขึ้นไปนะฮะเราใช้ more นำหน้าเลยนะฮะเช่นคำว่า more expensive นะฮะอย่าลืมคำว่า than ด้วยนะฮะคือมากกว่านะฮะนะฮะอันนี้3พยางค์หรือว่า more beautiful นะฮะอันนี้มีคำตัวอย่างให้เห็นคือ expensive 3พยางค์นะส่วนบางคำเนี่ยนะคะเขามีรูปเฉพาะเลยอันนี้เราก็ต้องท่องอีกเหมือนกันนะ good เป็น better bad เป็น worse นะฮะ bad เป็น worse เพราะฉะนั้นคำอันนี้เขาเปลี่ยนรูปไปเลยนะฮะก็มีอยู่ไม่มากนะฮะเราสามารถที่จะจำได้นะฮะการเปรียบเทียบนะคะในตอนนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะจากง่ายๆนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะเช่นบอกว่า these pencils ใช่ไหมคะสองด้ามนี้ไปดินสอสองด้ามนี้ are longer than that one นะคะก็คือยาวกว่านะ long เติม er นะคะ the boys are shorter than the girl เด็กชายพวกนี้ตัวเตี้ยกว่าเด็กผู้หญิงนะคะก็เป็นการใช้การเปรียบเทียบง่ายๆซึ่งนักศึกษาอาจจะฝึกฝนนะคะการเปรียบเทียบเหล่านี้ด้วยการใช้ประโยคต่างๆนะหรือทำแบบฝึกหัดนั่นแหละนะคะแบบฝึกหัดก็คือ
ก็คือการที่เราฝึกใช้โครงสร้างต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นรูปเอกพจน์ตอนนี้เป็นพหูพจน์แล้วนะเปรียบเทียบหลายสิ่งกับหลายสิ่ง the pencils are longer than the pens อันนี้ก็ธรรมดานะฮะคือใช้แทนที่จะเป็นคนเดียวก็เป็นหลายคน the boys are shorter than the girls นะฮะอันนี้แสดงให้นักศึกษาเห็นว่าเราใช้ได้ในหลายรูปแบบนะคะอันนี้สิ่งของชิ้นเดียวกับสิ่งของชิ้นเดียว the book is thicker than that one หรือ Mary is taller than Tom นะฮะนะะในการเปรียบเทียบเนี่ยถ้า ประโยคปกติของเราใช่ไหมคะถ้าเราบอก he is taller than his brother เขาสูงกว่าพี่ชายของเขานะคะอันนี้ก็คือเรามีคำ adjective ขั้นกว่าแล้วก็มีคำว่า than นะะแต่เราถ้าเราจะบอกว่าสูงกว่ามากเลยนะคะเราจะใช้ much มาขยายอีกทีหนึ่ง he is much taller than his brother นะคะหรือถ้าบอกว่า he is very tall นะฮะหรือ he is taller than his brother แล้วก็มาเปรียบเทียบอีกขั้นหนึ่งสูงกว่ามากเลยนะ he is much taller than his brother นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้คำคุณศัพท์ขั้นกว่าซึ่งง่ายๆนะฮะง่ายๆโดยที่เราต้องรู้จากรูปของคำ adjective นะขั้นกว่านะคะซึ่งมีหลายแบบอย่างที่เราดูกันไปเมื่อกี้แล้วก็โครงสร้างของมันนะคะลำดับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะถ้านักศึกษาอ่านบทสนทนานะคะซึ่งบทสนทนาในเอกสารการสอนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษานะคะเขาพูดถึงอดีตนะคะโดยใช้ past simple tense นะคะอันนี้นะคะ it wasn't there when I came to visit you last time นะคะก็คือใช้ verb ในรูปของ past tense ว่าตอนที่ฉันมาเยี่ยมคุณเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้นะนะฮะ I cycled to Hart ปึกเตียน almost every afternoon cycle ก็คือขี่จักรยานนะคะก็จะเห็นรูปของคำใช่ไหม be ก็เป็น was นะคำเป็น came cycle เติม d นะหรือเติม ed the beach was very beautiful and cleanThis place belonged to our late King Rama the Fourth นะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเห็นว่าจะต้องตระหนักว่าเมื่อเราจะบรรยายถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆในอดีตเราจะต้องใช้คำกริยารูป past tense นะฮะหรือ past simple tense อันนี้คนฟังนะฮะถ้าเราใช้คำกริยาเป็น present เขาก็จะนึกว่าตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราใช้รูป past tense เขาก็จะฟังแล้วก็จะทราบว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะถ้าเราใช้คำกริยาสับสนนะคะคนฟังก็จะไม่สามารถเข้าใจได้นะคะเพราะว่าในภาษาอังกฤษนั้นมันไม่ได้มีแต่คำว่าเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้เท่านั้นที่จะบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอดีตใช่ไหมฮะยังมีการเปลี่ยนรูปของคำกริยาอีกด้วยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะยังมีคำอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าเคยเป็นนะฮะแต่ก็แสดงนัยยะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะก็คือคำว่า used to นะฮะ used to จะตามด้วย verb ที่ไม่ผันนะฮะก็คือ verb ที่เป็นตัวหลักของมันนะฮะ there used to be very few small blocks of commercial buildings at that spot เคยมีนะฮะนี่ก็เคยมีเหมือนกัน it used to be sparsely populated in that areaเคยมีคนอยู่กันนะฮะแถวนั้นนะคะ I used to come เคยมานะฮะหรือว่า King Rama the Fourth used to come and stay here for a change once a year นะคือได้พูดถึงอดีตทั้งนั้นเลยประโยคเหล่านี้เคยมานะฮะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะlanguage function ถัดไปก็คือเรื่องของการบรรยายสถานที่นะคะบรรยายสถานที่นะคะการบรรยายสถานที่เราจะพูดถึงอะไรได้บ้างใช่ไหมคะคือในการที่เรามาเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนระดับปริญญาตรีอะไรนี้สิ่งสำคัญอันนึงก็คือการที่จะพูดหรือว่าแสดงบรรยายนะฮะหรือว่าอธิบายสิ่งต่างๆให้เป็นระบบให้คนที่ฟังเนี่ยเขาเข้าใจนะฮะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็ติดตามได้ง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มากับ
การเรียนการสอนด้วยไม่ใช่แต่ตัวภาษาเท่านั้นนะคะคือวิธีคิดของเราอันนี้นะคะก็อาจารย์ที่เขียนหน่วยนี้นะคะก็ได้มองว่าการที่เราจะพูดถึงลักษณะของสถานที่เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะลำดับแรกก็จะพูดถึงที่ตั้งของมันนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะเช่นบอกว่าThis palace is in the town center อยู่ในเมืองเลยนะคะอยู่ในเมืองเลยอันนี้เป็นตัวอย่างจากประโยคที่เขายกมานะคะในบทสนทนาในเอกสารการสอนนะคะเรื่องของเขาวังนะคะแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าสิ่งนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็คืออธิบายว่ามีอะไรที่น่าสนใจเช่นอันนี้บอกว่า the window panes have beautiful and colorful designs นะคะหน้าต่างก็มีการออกแบบที่สวยงามแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะคะอันนี้บรรยายว่ามีอะไรบ้างนะคะหรือบรรยายเรื่องของบันไดนะคะขึ้นไปสู่ชั้น2นะคะแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างก็คือตอนนี้ there are number of new constructed restaurants and shops ตอนนี้มีร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าเนี่ยมากอยู่เหมือนกันนะคะThere's a fountain in front of the building. มีน้ำพุอยู่ข้างหน้าตึกนะคะอันนี้ก็คือเราบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็บรรยายถึงลักษณะของสิ่งของอันนั้นว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะเป็นยังไงนะคะเช่นบอกว่า this one นะคะ was built in a European style. บอกว่าตึกเนี้ยสร้างเป็นแนวของยุโรปนะคะ They are decorated with brass and carved wood. นะคะหรือบอกว่ามีลักษณะยังไงเช่นบอกว่าIt looks gorgeous นะคะก็คือสวยงามนะคะ The pillars are very beautiful นะคะหรือบรรยายลักษณะของหาด The beach was beautiful and clean นะคะอันนี้ก็คือบรรยายว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะสรุปก็คือในการบรรยายสถานที่ต่างๆนะคะในขั้นเริ่มต้นนี้เราก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดหรือมีลักษณะอย่างไรนะคะให้คนฟังเห็นภาพนะคะสิ่งสำคัญในเรื่องของการบรรยายสถานที่อันนี้คือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่จะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สวยงามหรือเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นเหมือนกันอีกแล้วว่าในการใช้ภาษาเราจะต้องดึงความรู้ความสามารถจากที่ต่างๆเนี่ยมาใช้นะคะในการที่จะบรรยายสถานที่นะคะไม่ใช่ว่าเรียนเรื่องบรรยายสถานที่ก็รู้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะคะเพราะภาษามันประกอบด้วยหลายสิ่งนะคะทั้งโครงสร้างทั้งศัพท์นะคะแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคำ adjective นะคะในการบรรยายสถานที่นี่มีความสำคัญมากนะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025024

0: ลำดับต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของlanguage function เรื่องของ affixes นะคะเป็นส่วนที่เติมต่อคำนะฮะเราแบ่งเป็น2ประเภทคือ prefix และ suffix นะฮะ prefix คือส่วนที่เติมหน้าคำทำให้คำเปลี่ยนความหมายไปนะฮะส่วน suffix นะฮะหมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำนะฮะ suffix หมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำทำให้หน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะอันนี้2 อย่างนะฮะทีนี้เราจะมาดูที่ prefix นะฮะ prefix มีอะไรบ้างนะฮะตัวอย่างที่ยกมาในเอกสารการสอนคือคำง่ายๆคือคำว่า dis นะฮะเช่น charge แปลว่าบรรจุ discharge ก็คือ discharge นะฮะแปลว่าปล่อยออกมานะ dis ตามด้วย arm แปลว่าปลดอาวุธ disarm สำหรับ prefix ง่ายๆอีกอันนึงก็คือ un นะคะเช่น reasonable แปลว่ามีเหตุผลหรือสมควรเมื่อเติม prefix un ก็เป็น unreasonable คือไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่สมควรเกินควรนะฮะ suffix อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าหมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำทำให้หน้าที่คำเปลี่ยนไปจากเดิมเช่น adjective กลายเป็น verb verb เปลี่ยนเป็น adjective adjective เปลี่ยนเป็น noun มีหลายอย่างมากมายนะฮะจะให้ดูไปทีละกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือเปลี่ยนคำนามเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective นะฮะตัวอย่างง่ายๆที่เราพบนะคะเช่น suffix ar นะครับหมายถึงrelating to หรือเกี่ยวกับเช่นคำนามเดิมคือ environment แปลว่าสภาพแวดล้อมพอนักศึกษาเติม al เข้าไปนะฮะก็เป็น environmental คือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะฮะ why นะฮะ full of ตัวอย่างเช่น cloud ใช่ไหมฮะเติม why เป็น cloudy ก็คือ full of cloud ใช่ไหมฮะคือมีเมฆเยอะ dirtแปลว่าดินนะฮะ dirty กลายเป็นสกปรกคือมีฝุ่นผงเยอะนะฮะ OUS full of นะฮะ danger แปลว่าอันตราย dangerous ก็คือ full of danger นะฮะอันตรายนั่นเอง EN นะคะเมื่อมีความหมายว่าทำด้วย wood นะฮะเมื่อนักศึกษาเติม EN ก็เป็น wooden ทำด้วยไม้นะ less แปลว่า without นะ power มีอำนาจมีพลัง powerless ก็คือมีอำนาจหรือมีพลังน้อย colorless ไม่มีสีไม่มีสันอะไรทั้งนั้น full ก็คือ full of หรือ characterized by นะคะอันนี้ power ก็จะเป็น powerful นะฮะอันที่สองจะเปลี่ยน adjective หรือ verb ให้เป็นคำนามนะฮะเช่น age หมายถึง state หรือ condition ตัวอย่างเช่น short เป็น shortage นะฮะ ness นะฮะก็เป็น kind kindness real เป็น reality อันนี้เปลี่ยน adjective เป็นคำนามนะฮะนะแล้วยังมีตัวอย่างที่เปลี่ยน verb ให้เป็น noun นะฮะเช่น ar นะฮะ arrive เป็น verb นะฮะคำนามก็คือ arrival survive ก็เป็น verb เหมือนกันเป็น survival นะฮะ ure อันนี้หมายถึง act process หรือ condition fail แปลว่าล้มเหลว failure ก็คือความล้มเหลวนะฮะ why ก็สามารถเปลี่ยน verb เป็นคำนามได้เหมือนกันเช่น deliver นะฮะเป็น delivery meant นะฮะ result หรือผลนะฮะสภาวะอันนี้เช่น agree เป็น agreement นะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่พบบ่อยนะคะแล้วก็ยังมีคำว่าcombine จาก verb นะฮะเติม ation เป็น combination design นะฮะอันนี้เติม sion นะฮะเป็น decision นะฮะหรือว่าคำที่เราพบบ่อยๆ eror พวกนี้เป็นคนที่ทำสิ่งนี้นะฮะเช่น work เป็น worker นะฮะ assist เป็น assistant advice ก็เป็น advisor study กลายเป็น student ไปนะฮะอันนี้คือส่วนที่เป็น suffix นะฮะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของ prefix suffix นี่ก็สำคัญช่วยให้เราขยายวงคำศัพท์นะคะถ้าเรารู้รากของคำศัพท์ว่ามีความหมายอย่างไรแล้วเรารู้ความหมายของ prefix suffix เราก็จะสามารถที่จะขยายวงคำศัพท์ของเราไปได้อีกอันนี้จึงเป็นส่วนของภาษาที่เราควรจะเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยค่ะ
1: เนื้อหานะ คะในส่วนของการทบทวนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงนะคะระหว่างหน่วย4 5 6ด้วยกันเนี่ยนะคะที่ครูจะขออนุญาตเจาะลึกนะคะก็คือเรื่องของ past tense นะคะหรือการใช้รูปกริยาในอดีตและการนะคะสื่อสารถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเนื้อหาโดยรวมนะคะก็จะเริ่มด้วยที่ past simple tense นะคะเรามาดูกันก่อนว่าคืออะไรจากนั้นนะคะครูจะแนะนำแล้วก็ทบทวนในเรื่องของการใช้นะคะหรือว่า usage ของpast simple tense นะคะPresent Simple Tense ซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1และ3นะคะแล้วก็ Present Continuous Tense ซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่ผ่านมาแล้วเช่นกันและเมื่อพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะก็อาจจะใช้สำนวน used to ได้ด้วยเราก็จะมาทบทวนกันในถึงเรื่องการใช้นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งจะเตรียมนักศึกษาไปสู่การสอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะมองว่ายากนะคะหรือว่าสับสนเพราะบางทีรู้ศัพท์รู้คำกริยานะคะแต่ใช้รูปไม่ถูกก็อาจจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยกังวลอยู่บ้างสำหรับคนที่เคยเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมมาก่อนนะคะ อยากจะให้นักศึกษานะคะมองถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ในเชิงภาษานะคะว่าเรื่อง verb tense อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีชื่อให้เรียกมากมายนะคะแต่ถ้าเราดูในเนื้อของภาษาแล้วนะคะ tense เนี่ยจะหมายถึงว่าการเปลี่ยนนะคะรูปของกริยานะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับสารเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะว่านักศึกษากำลังพูดถึงเหตุการณ์อะไรอยู่นะคะ the time of an event or an action is marked by a change in the verb formนะคะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาในตระกูลอื่นๆนะคะที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่มีการเปลี่ยนรูปคำกริยานะคะยกตัวอย่างนะคะเราลองมาดูเทียบ2ประโยคนี้นะคะ It takes 3 hours to travel from Bangkok to Phetchaburi นะคะในหน่วยที่4เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนบทสนทนานะคะแล้วก็บทอ่านที่เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีนะคะปกติแล้วนะคะการเดินทางจากกรุงเทพไปเพชรบุรีเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยรถยนต์นะคะ It takes นะคะหมายถึงว่าใช้เวลาเท่าไหร่ It takes ตามด้วยเวลานะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนั้นการเดินทางเช่นนี้อะค่ะก็จะใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียวนะคะ 100 years ago it took days to do so นะคะ It took days to do soแม้ว่าจะมีนะคะ main verb ตัวเดียวกันก็คือ take การใช้กริยานะคะรูปของกริยาก็จะต่างกัน it takes 3 hours นะคะคือใช้เวลาเท่าไหร่นี่เราพูดถึงว่าปัจจุบันมีความปัจจุบันมีความเป็นข้อเท็จจริงในปัจจุบัน but it took days แน่นอนหมายถึงว่าใช้เวลาแล้วก็เป็นวันเลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีตนะคะแม้ว่าจะมีคำว่า 100 years ago แต่ถ้ารูปกริยายังเป็น takes อยู่ความหมายก็อาจจะคลุมเครือค่ะว่าเอ๊ะพูดถึงอดีตหรือพูดถึงปัจจุบันนะคะที่ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่สื่อว่าเหตุการณ์นั้นนะคะทำแล้วเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นนะคะหรือเกิดขึ้นอยู่สิ่งเหล่านี้ก็คือความหมายของคำว่า tense ค่ะนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นที่รูปกริยาเท่านั้นนะคะอย่าง take ตรงนี้ก็อยู่ในรูปแบบของ takesแล้วก็ took นะคะ it takes ตรงนี้ it ไม่มีความหมายนะคะคือเติมมาเพื่อให้เป็นประธานของประโยคที่สมบูรณ์เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องมีประธานในประโยคนะคะ it takes บวกเวลาหมายถึงว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะครูจะขออนุญาตเปรียบเทียบนะคะ past simple tense นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตpresent tense หรือ present time นะคะการพูดหรือสื่อสารในกรอบเวลาปัจจุบันค่ะแล้วก็ future นะคะเอาหลักๆ3อย่างก่อนเมื่อเชื่อมโยงกับนักศึกษาเองนะคะหลายคนเรียนวิชานี้เป็นวิชาต้นๆของการเรียนที่มสท.ย้อนกลับไปค่ะ I began my studies at STOU นะคะย้อนกลับไปคือเป็นจุดที่ว่าเราได้เริ่มนะคะฉันได้เริ่มการศึกษานะคะเริ่มต้นทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช began มาจากคำว่า begin ค่ะทำไมเราไม่บอกว่า I begin การเริ่มไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ ผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจาก begin ก็เลยต้องเป็น began นะคะในบทที่1 นะคะนักศึกษาได้ยูนิตที่1เนี่ยนะคะนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองนะคะหลายคนได้วิชาเอกแล้วเช่น I major in information science นะคะมีวิชาเอกก็คือสารสนเทศศาสตร์นะคะ major เป็นคำกริยานะคะตรงนี้ไม่ majored เราไม่ได้เติม ed หรือเปลี่ยนแปลงรูปคำกริยาเพราะตอนนี้ก็ยังมีวิชาเอกอยู่นะคะเว้นแต่นักศึกษาที่ได้เปลี่ยนวิชาเอกนะคะอาจจะบอกว่า now I major in information science นะคะตอนนี้เรียนสารสนเทศศาสตร์นะคะ a couple of years ago my major wasนะคะ political science หรือ I majored in political science นะคะนี่ย้อนกลับไปแต่ถ้าเราบอกว่า I major in information science นะคะก็คือความจริงตอนนี้เราก็ยังมีวิชาเอกนี้อยู่นะคะถ้าเป็น present tense หรือว่าเป็นเวลาปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่เราต้องการจะเน้นว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเป็น action ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเช่นเทอมนี้ลง3ตัวI am taking three courses in this semester นะคะกำลังลง3วิชานะคะในภาษาไทยเราบอกว่าลง3วิชาแล้วก็เข้าใจว่าเทอมนี้กำลังลงนะคะแต่ในภาษาอังกฤษต้องการความชัดเจนค่ะว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะยิ่งมีคำว่า in this semester นะคะ in this semester ในภาคการศึกษานี้ก็จะทำให้เห็นชัดว่ากำลังพูดถึงสิ่งนะคะหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะลงวิชาอะไรเราจะใช้ว่า take course ค่ะ take a course นะคะลง3วิชา take 3 courses กำลังลง3วิชาก็จะเป็น I am taking 3 courses in this semester นะคะคงจะพอเห็นความแตกต่างในเรื่องของการใช้นะคะ past tense และก็ present tense นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าTense ต่างๆนะคะในภาษาอังกฤษหมายถึงการเปลี่ยนรูปกริยาค่ะและเปลี่ยนนะคะไปเป็นในอดีตละคะจะแบ่งออกมาได้เป็นอย่างไรบ้างนะคะครูขอนำคร่าวๆนะคะว่าก็จะมีเปลี่ยนแบบ2แบบค่ะแบบแรกก็คือเติม ed นะคะซึ่งก็จะมีวิธีการออกเสียงต่างกันแบบที่2คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเลยค่ะหรือว่าเป็น irregular นะคะ regular หมายถึงปกติ irregular คือไม่ปกติแบบพิเศษนะคะจะขอเริ่มนะคะที่ ed ก่อนนะคะแล้วจะขอให้นักศึกษาเนี่ยอ่านออกเสียงตามนะคะเพื่อจะได้ดูทั้งตัวสะกดแล้วก็การออกเสียงนะคะ book นะคะ book ถ้าคำกริยา book หมายถึงจองหรือสำรองที่นะคะเช่น book a seat นะคะ book a ticket นะคะซื้อตั๋วที่นั่งนะคะสำรองที่นั่ง book a ticket อย่างเงี้ยได้นะคะ book เป็น booked นะคะไม่อ่าน booked นะคะ book booked like นะคะอันนี้หมายถึงชอบนะคะ liked นะคะเคยชอบอะไร stopนะคะ shopped changed cycled stayed accept ยอมรับนะคะ accepted ได้ยอมรับไปแล้วนะคะ start เริ่มต้นนะคะstarted waited นักศึกษาคงจะสังเกตนะคะถ้ากริยาตัวใดนะคะที่ลงท้ายด้วยเสียง t นะคะดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมามี accept ยอมรับ start เริ่มต้น wait รอคอยนะคะพอใส่ ed เข้าไปก็จะเป็นเพิ่มอีกหนึ่งพยางค์ลองอีกครั้งนะคะ accepted started waited นะคะกลุ่มนี้นะคะหน้าตาแบบนี้จะเติม ed นะคะแต่ถ้ากริยาตัวใดลงท้ายด้วยเสียง t นะคะเราก็ต้องเติมอีกหนึ่งพยางค์เป็น ed ไปนะคะ accept accepted start started wait waited นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะ irregular คือไม่ได้เติม ed นะคะตัวสะกดเปลี่ยนไป

นะคะ there are changes in the spelling นะคะวิธีการสะกดก็เปลี่ยนไปนะคะ sometimes the spelling is the same but there is change in pronunciation บางครั้งนะคะการสะกดก็เหมือนเดิมแต่ว่าการออกเสียงเปลี่ยนไปเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะจาก verb to be นะคะ is am are ก็จะเปลี่ยนเป็น was หรือ were ค่ะ begin อย่างตัวอย่างที่ได้อ่านไปแล้วนั่นนะคะ begin my study ก็เป็น I began my studies นะคะ buy ซื้อนะคะก็จะเป็น bought come ก็จะกลายเป็น came drive ขับรถนะคะก็จะเป็น drove go อันนี้เจอบ่อยค่ะ go ถ้าไปแล้วก็เป็น went นะคะจาก meet ก็เป็น met นะคะ take ก็เป็น tookนะคะ teach สอนนะคะจะเป็น taught run นะคะก็จะเป็น ran นอกจากนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งคำค่ะ read read ที่แปลว่าอ่านนะคะ read อ่านพอ past tense ก็จะใช้ read เหมือนกันค่ะตัวสะกดเหมือนกันเลยแต่เราจะเปลี่ยนเป็น read นะคะอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะได้เห็นในตัวอย่างต่อๆไปค่ะเราดูวิธีการใช้นะคะดูแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ past simple tense แล้วก็ลองมาใช้กันจริงๆนะคะในบริบทที่ อยู่ในเนื้อหาของวิชา10111ค่ะ putting it in the context นะคะเราลองมาใส่บริบทดูเพื่อให้การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้นน่ะเป็นไปอย่างธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้กฎแล้วนำมาใช้ได้จริงๆนะคะลองพิจารณาภาพ2ภาพนี้ค่ะนักศึกษาจะลองพูดตามในใจนะคะหรือลองเปล่งเสียงออกมาขณะที่ดูค่ะ the sea sea water sand อันนี้พูดคำใดก็ได้ที่นักศึกษารู้จักนะคะ sea นะบางคนอาจจะเห็นเป็นทะเลบางคนอาจจะบอกเน้นไปที่ sand ได้ไหมได้นะคะหรือบางทีจะบอกว่า beach ก็ได้ b-e-a-c-h beach ที่แปลว่าหาดทรายเนี่ยนะคะชายหาดไม่ว่าจะเป็น sea beach นะคะ sand หรือในตัวอย่างประโยคนี้The sea water ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะภาพที่เห็นเราเห็นอะไรบ้าง The sea water off the coast was clear but now it is dirty The sea water off the coast was clear but now it is dirty น้ำทะเลนะคะ off the coast หมายถึงที่อยู่นอกชายฝั่งนะคะ coast coast แปลว่าชายฝั่งนะคะ the sea water off the coast was clear นะคะน้ำทะเลเนี่ยที่อยู่นอกชายฝั่งเนี่ยเคยนะคะสะอาดเคยใส but now it is dirty แต่ตอนนี้นะคะมี but มาขั้นแสดงถึงความขัดแย้งกันนะคะ but now it is dirty แต่ตอนนี้สกปรกแล้วนะคะจะสังเกตว่าการใช้ verb to be นั้นต่างกันค่ะนะคะในประโยคย่อยแรกนะคะ it was clear เคยใสค่ะ but now it is dirty แต่ตอนนี้สกปรกแล้วนะคะลองดูอีกตัวอย่างนะคะ when Anya was in high school she stayed with her grandparents in Ayutthaya hey listen again ฟังอีกครั้งนะคะWhen Anya was in high school, she stayed with her grandparents in Ayutthaya. นะคะ อันนี้เราก็จะเห็นประโยคเชิงซ้อนค่ะ มี2ความคิดด้วยกัน ความคิดแรกคือย้อนกลับไปเมื่อตอนอัญญานะคะ ยังเรียนอยู่มัธยมปลายนะคะ อีกความคิดหนึ่งก็เชื่อมโยงกันบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยที่ได้อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่อยุธยานะคะWhen Anya was in high school แสดงว่าสิ่งนี้เหตุการณ์นี้การอยู่ในโรงเรียนมัธยมเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะไม่ใช่ When Anya is in high school When Anya was in high school นะคะย้อนกลับไป She stayed with her grandparents in Ayutthaya Stay อยู่

นะคะพักอยู่ก็เหตุการณ์นี้แสดงว่าตอนนี้อัญญา does not stay with her grandparents ตอนนี้อัญญาไม่ได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วนะคะ she stayed นะคะย้อนกลับไปตอนนั้นได้อยู่นะคะนี่แหละค่ะคือความหมายของความหมายและการใช้นะคะ past simple tense คือเหตุเกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ10 years ago นี้นะคะจะมีตัวบอกเวลา10 years ago I worked at a hotel in Chiang Mai ได้ทำงานนะคะตรงนี้ work W-O-R-K work ทำงานนะคะอันนี้เป็นศัพท์ที่นักศึกษาที่เรียนวิชา10111ต้องรู้นะคะ work ได้ทำงานไปแล้ว I worked แสดงว่าตอนนี้หมายถึงว่าฉันหรือคนพูดเนี่ยไม่ได้ทำงานนะคะ in เชียงใหม่แล้วที่เชียงใหม่แล้ว now I am based in Chonburi now I am based in Chonburi และตอนนี้ก็อยู่นะคะที่ชลบุรีนะคะ I am based in หมายถึงว่าตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานอาจจะด้วยการด้วยงานเนี่ยนะคะได้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะสังเกตนะคะว่าทั้งสองคำกริยาทั้งสองนะคะ work am นะคะแล้ว work เติม ed กับ am เนี่ยบอกถึงเวลาที่ต่างกันนะคะ We know from this sentence that the speaker I เนี่ยนะคะที่เป็นคนพูดหรือคนเขียนนะคะ I the speaker or the writerIs now okay in Chonburi. He or she is no longer in Chiang Mai. ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะถึงแม้จะมีคำว่า10 years ago แล้วก็ยังใช้ work เฉยๆไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ work เนี่ยการทำงานเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะก็จะเป็น I worked at a hotel in เชียงใหม่นะคะนี่ลองขยับมาอีกขั้นนะคะเราได้เรียนรู้รูปประโยคไปแล้วมีประโยคสั้นๆอันนี้ลองทำอะไรที่ยาวขึ้นบ้างค่ะ challenge yourself นะคะท้าทายตนเองบ้างนะคะ challenge yourself นักศึกษาลองดูรูปนะคะลองดูรูปแล้วก็อาจจะลองพูดคำสำคัญตามที่ขึ้นในสไลด์ไว้ให้นะคะหรือจะพูดอย่างอื่นก็ได้ค่ะเช่น old car มีรถเก่าๆหรือว่า a lot of carsมีรถมากมายเลย traffic jam traffic jam คือรถติดโอ้หมอกควันเต็มไปหมดอาจจะนึกถึง PM 2.5 บางคนอาจจะนึกถึง bad air อากาศไม่ดีบางคนอาจจะรู้จักคำว่า pollution นะคะ pollution มลภาวะมลพิษนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่า dirty air อากาศไม่ดีเลย bad air นะคะ smokeนะคะกลุ่มควันหรือ smog smog smog นะคะมาจากคำว่า smoke กับ fog fog fog หมายถึงนะคะตัวหมอกควันจริงๆ smoke กับ fog รวมเป็น smog นะคะหมอกควันพิษนะคะจะดูภาพแล้วมีคำอะไรผุดขึ้นมาในห้วงคิดพูดออกมาได้เลยนะคะลองดูทีนี้เราลองมาดูรายการคำที่ขึ้นไว้ในสไลด์บ้างนะคะคำแรกค่ะ a tram คือรถรางนะคะ a tram อันนี้ภาพก็ชัดเจนนะคะว่าอยู่ในอดีตปัจจุบันก็อาจจะมี tram นะคะเป็นรถรางแต่ว่าใช้ระบบไฟฟ้าแทนก็จะเป็น an electric tram นะคะ cars นี้ชัดเจนนะคะ carsTraffic การจราจรนะคะ Air ตัวอากาศ PM 2.5 นะคะ PM ที่เรารู้จักกันในเรื่องของ Particulate Matter นะคะคือมวลสารขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยนะคะแล้วก็คำว่า Pollution อันนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในที่4นะคะ Pollution เราลองประกอบกันนะคะขึ้นเป็นประโยคยาวๆบ้างนะคะหลายๆประโยคบ้างนะคะ instruction หรือคำสั่งตรงนี้นะคะ Can you fill in each blank with the correct form of the verb in brackets? Can you fill in each blank with the correct form of the verb in the brackets? หมายถึงว่านะคะนักศึกษาจะเติมนะคะ
คำกริ

ยาที่ให้มาในวงเล็บนั้นลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยนะคะ the correct form of the verb in the brackets นะคะ brackets หมายถึงวงเล็บนะคะเราจะดูรูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องครูจะเริ่มด้วยการอ่านนะคะอ่านนักศึกษาฟังก่อนระหว่างนั้นนักศึกษาลองคิดนะคะว่าเอ๊ะแต่ละ blank หรือว่าช่องว่างนะคะ blank blank เนี่ยแต่ละช่องว่างเนี่ยนักศึกษาจะเติมอะไรบ้างนะคะ More than 60 years ago people in Bangkok travelมีคำว่า travel นะคะเดินทางนะคะอยู่ในวงเล็บ by trams โดยรถรางนะคะ more than 60 years ago people in Bangkok นะคนในกรุงเทพนะคะ60กว่าปีที่แล้วเนี่ย travel เดินทาง by trams there แล้ววงเล็บ by เป็น verb to be นะคะ there be not many cars รถไม่มาก now there นะคะมีแดกแล้วนะคะในวงเล็บ be a lot of cars there อีกแล้วนะคะแล้วก็ brackets ไว้ be heavy traffic on the road การจราจรคับข้างนะคะจริงอยู่ค่ะ heavy แปลว่าหนักนะคะแต่พอ heavy traffic จะหมายถึงการจราจรคับข้างหรือว่ารถติดนั่นเองนะคะ heavy traffic on the road นะคะท้องถนนในรูปที่เห็นเนี่ยนะคะการจราจรติดขัด the air หรือว่าอากาศนะคะ become กลายเป็นอย่างไรนะคะ become polluted ก็คือมีมลภาวะนะคะหรือที่มีมลพิษนะคะเป็นมลภาวะที่มีมลพิษโอเคค่ะลองคิดดูนะคะว่าแต่ละช่องจะเติมอะไรเราค่อยๆมาดูกันนะคะ More than 60 years ago people in Bangkok traveled by trams นะคะ60กว่าปีที่แล้วแน่นอนพูดถึงในอดีตนะคะคนเราเนี่ยคนในกรุงเทพนะคะเดินทางด้วยรถรางนะคะในกรุงเทพมีรถรางตอนสมัยนั้นยังไม่มีรถมากนะคะ there are ค่ะแปลว่ามีนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ have เสมอไปนะคะเราพูดถึงสถานที่ที่ใดมีอะไรนะคะเราก็จะใช้ there are นะคะแต่ว่า not many cars แน่นอนค่ะเป็นพหูพจน์นะคะแล้วก็เปลี่ยนจาก there are เป็น there were not many cars ย้อนกลับไป60กว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้มีรถมากนะคะ now ณปัจจุบันค่ะ there are a lot of cars มีรถเยอะเลยนะคะมีรถเยอะก็มาคู่กับรถติดค่ะ there is heavy traffic on the road ผลก็คือThe air is becoming polluted นะคะ The air is becoming polluted ตรงนี้นะคะเราก็ถ้าจะใช้เป็น present tense ธรรมดาก็ไม่ผิดนะคะ The air becomes polluted ก็ได้นะตรงนี้เราใช้เป็น present continuous เพื่อให้เห็นว่าอากาศนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะคะมีมลภาวะนะคะอากาศไม่ดีเลย The air is becoming polluted นะคะหวังว่าshort paragraph หรือว่าย่อหน้าสั้นๆนี้คงจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจนะคะได้เห็นการใช้ว่าเอ๊ะเราใช้ past simple tense ไปทำไมไม่ใช่แค่ว่าเราท่องรูปแบบ ed ได้แต่เราต้องเอามาใช้ได้เพื่อเล่าเรื่องเพื่อเปรียบเทียบนะคะกับสื่อสารกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและกำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเช่นว่า the air is becoming polluted นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะเราก็จะต้องรู้จักอีกสำนวนหนึ่งค่ะนะคะสำนวนเราใช้คำว่า expression นะคะ expression นะคะ expression นี้คือ used to เราจะดูเป็นทั้งก้อนเลยนะคะเราจะไม่แยก used กับ to นะคะเราดู used to ไปด้วยกันความหมายนะคะว่า used to แปลว่าอะไร used to นะคะถ้าพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าเคยค่ะนะคะเคยพอคำว่าเคยปั๊บนะคะนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เรียนภาษาไทยนะคะผู้ภาษาไทยเนี่ยก็จะคุ้นเคยว่าเอาเคยก็คือผ่านไปแล้วนะคะเราใช้ used to นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านขึ้น

ไปแล้วและก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะตอนนี้คือไม่เป็นความจริงแต่ก่อนอาจจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเราใช้ used to นะคะเพื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นในเชิงที่ว่าทำเป็นนิสัยในอดีตนะคะหรือว่าเป็นไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นอีกแล้วนะคะ We can use used to นะคะ to refer to repeated action repeated actions หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆอาจจะเป็นนิสัยในอดีตนะคะหรือ a state สภาวะหรือว่า situation สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น but now it's not true ตอนนี้มันไม่ได้จริงแล้วนะคะรูปแบบที่ใช้คือ used to ทั้งก้อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเฉยๆเลยนะคะในรูป base form ไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นนะคะตรงนี้เราจะเรียกเขาว่า infinitive นะคะแต่นักศึกษาอาจจะบอกอุ๊ยไม่อยากจะจำชื่อ infinitive นะคะไม่เป็นไรนะคะขอให้ทราบไปว่า used to จะตามด้วย verb ต้นเลยนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบอะไรทั้งนั้นนะคะ used to เฉยๆนะคะบวกกับ verb ที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องเปลี่ยน verb form อะไรทั้งนั้นนะคะแล้วเรามาดูตัวอย่างการใช้นะคะในหน่วยที่4หน่วยที่5ก็ทบทวนเรื่องของการไปเที่ยวข้างนอกนะคะเที่ยวต่างจังหวัดนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะหน่วยที่5ก็ทบทวนเรื่องนี้ด้วยนะคะเราจะลองเปลี่ยนจากเพชรบุรีบ้างนะคะมาเป็นเมืองพัทยาเชื่อหรือไม่คะเมืองพัทยาแต่ก่อนเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆค่ะซึ่งตอนนี้ไม่จริงแล้วนะคะกลายเป็นรีสอร์ททาวน์นะคะเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทซิตี้ด้วยซ้ำนะคะเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานครมีคนอยู่หลายแสนเกือบล้านเลยนะคะ Pattaya used to be a fishing village Pattaya used to be a fishing village นะคะ village หมายถึงหมู่บ้านนะคะ Pattaya เคยเป็นนะคะ used to ตามด้วย verb ที่ไม่ต้องมีรูปแบบอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติมอะไรก็ใช้ต้นแบบเลย verb to be นะคะก็ตัด to ทิ้งไป used เพราะมี used to แล้วนะคะ Pattaya used to be aFishing village นะคะตัวอย่างที่สองก็เชื่อมโยงกับสถานมานะคะคือเรายกตัวอย่างของคนหนึ่งที่ชื่ออัญญานะคะ When she was in high school When Anya was in high school she stayed with her grandparents in Ayutthaya ช่วงเวลาที่อยู่ในมัธยมปลายก็คงหลายปีผ่านมานะคะตอนนั้นก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะในช่วงที่เรียนอยู่ก็อาจจะใช้ used to ได้ค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ used to ก็จะบอกถึง repeated actions นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะสถานการณ์ในอดีต Anya used to live in Ayutthaya during her high school years Anya used to live in Ayutthaya during her high school years นะคะ during นะคะบวกกับช่วงเวลาในที่นี้คือ during her high school yearsในปัจจุบันนะคะมีเราบอก there is there are แต่ถ้าเคยมีล่ะคะเราจะใช้เป็น there used to be there เช่นนะคะ there used to be very few small blocks of commercial buildings in that part of the city there used to be very few small blocks of commercial buildings in that part of the city เคยมีนะคะเคยมีตึกรามบ้านช่องตึกแถวเนี่ยน้อยมากคือไม่กี่ช่วงตึกนะคะ block หมายถึง1ช่วงตึก blocks of commercial buildings ก็คือเป็นแถบเป็นตึกแถวนะคะซึ่งก็เคยมีแต่น้อยมากเลยนะคะในฟากนั้นของเมืองนะคะ in that part of the city city หมายถึงเมืองใหญ่นะคะแต่ถ้าเมืองเล็กๆเราจะใช้คำว่า town นะคะ town นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่านะคะ used to ใช้พูดในเรื่องอดีตหมดเลยนะคะตอนนี้เหรอตึกรามบ้านช่องอาจจะเยอะไปหมดในฟากโน้นของเมืองก็ได้นะคะ used to หมายถึงเคยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวในอดีตแล้วนะคะเนื่องจากตรงนี้เป็นรายการการสอนเสริมก็จะเสริมจากสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะคะอันนี้จากการสอนเสริมแบบเผชิญหน้านะคะก็ได้ทราบมาว่านักศึกษานั้นนะคะมักจะสับสนในเรื่องของการใช้ used to นะคะ

ตรงนี้ครูจะยกตัวอย่างในหัวข้อที่ว่า common errors หมายถึงข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยเพราะนั้นนักศึกษาถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวนะคะเป็นสิ่งที่รวบรวมมาแล้วและคิดว่านักศึกษาหลายคนก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะไม่ใช่แค่นักเรียนไทยด้วยนะคะแต่หมายถึงนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2หรือเป็นภาษาต่างประเทศจากหลายประเทศก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทำผิดบ่อยอย่าไปท้อใจนะคะจะ you're not alone นะคะนักศึกษาไม่ใช่เป็นแบบนี้คนเดียวลองดูค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนนักศึกษามักจะนะคะ mix up สลับสับสนกับ used to กับ used เฉยๆแปลว่าใช้ค่ะกริยาตัวนี้แปลว่าใช้ use นะคะ used to ก็คือเป็นสำนวนที่แปลว่าเคยนะคะตัวอย่างที่ผิดที่ครูเจอบ่อยคือ I used to นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งใดเช่น I used to typewriter when I was in secondary school ความหมายก็ไม่แน่ใจค่ะหมายถึงว่า did you use it ใช้เหรอหมายถึงเคยใช้เหรอ Did you have one? เคยมีเหรอ I used to อะไรก็ไม่ทราบเพราะว่า I used to ต้องตามด้วย verb ใช่ไหมคะแต่ในประโยคที่ผิดเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่า used to แล้วตามด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเลยนะคะสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่มีอายุน้อยนะคะอาจจะไม่ทราบว่าเครื่องพิมพ์ดีดคืออะไรนะคะลองไป Google search ดูได้นะคะลองไปหาสืบค้นดูว่าหน้าเครื่องพิมพ์ดีดหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะหลายท่านที่อาจจะอายุมากหน่อยอาจจะเคยมีเคยใช้นะคะในระดับมัธยมศึกษาหลายปีมาแล้วนะคะ When I was in secondary school หมายถึงว่าเมื่ออยู่ในระดับมัธยมศึกษาค่ะสรุปนะคะประโยคที่ผิดนี้ก็คืออาจจะใช้ฟอร์มผิดก็คือ used to จริงตามด้วยคำกริยาแต่นี้ตามด้วยคำนามนะคะก็ซึ่งเกิดความหมายที่ไม่ชัดเจนว่าตกลงได้ใช้เหรอเคยใช้เหรอหรือว่าเคยมีนะคะงั้นการแก้ให้ถูกต้องก็มีหลายรูปแบบมากค่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอาจจะหมายถึงว่า I used a typewriter when I was in secondary schoolเคยได้ใช้นะคะเคยมี I used to have เห็นไหมคะก็จะใช้ verb to have I used to have a typewriter when I was in secondary school นะคะมีเป็นเจ้าของก็สามารถใช้ had ไปเลยก็ได้นะคะเป็น past tense นะคะเป็น past form นะรูปแบบในอดีตของ verb to have จะ have ก็เป็น had นะคะI had a typewriter when I was in secondary school เห็นไหมคะได้หลายความหมายเลยนะคะว่าเคยใช้ก็เป็น used เคยมี used to have หรือว่า had นะคะข้อผิดพลาดอย่างประการที่2นะคะก็คือใช้ตามด้วยกริยานี่แหละค่ะหลัง used to ตามด้วยกริยานะคะแต่ใช้กริยาในรูปที่ไม่ใช่ infinitive นะคะคือไปเติมอย่างอื่นเช่นนะคะAnya used to living in Yutia when she was in high school. อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเคยอยู่ก็ต้องเป็น used to live นะคะดังประโยคที่ถูกต้อง Anya used to live in Yutia when she was in high school นะคะเป็นไปได้ว่า used to living ที่ผิดข้างบนนั้นนักเรียนนักศึกษาอาจจะสับสนกับto be used to นะคะซึ่งอันนั้นจะต้องมีความหมายว่าเคยชินค่ะแล้วก็จะต้องตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะซึ่งก็จะได้ศึกษาในหน่วยหลังๆนะคะหน่วยท้ายๆของวิชา10111นี้ค่ะตอนนี้นะคะเราลองมานะคะทบทวนด้วยแบบฝึกปฏิบัตินะคะหมายถึงว่าขณะที่ครูอธิบายนะคะก็จะมีช่วงที่หยุดเพื่อให้นักศึกษาคิดและลองเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนที่จะสอบนะคะเราก็จะอ่านนะคะแล้วก็อ่านตัวเลือกด้วยเพื่อให้นักศึกษานั้นมีความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะนะคะข้อแรกนะคะ number one Bangkok less crowded 30 years ago นะคะCrowded หมายถึงนะคะมีคนเยอะมาจากคำนามนะคะ crowd แปลว่าฝูงชนนะคะพอทำเป็นกริยาก็ crowded นะคะตรงนี้ก็คือเป็นอยู่ในรูป passive voice นะคะคือมีคนเยอะนะคะมีถูกท
ทำให้มีคนเข้าไปเยอะพูดง่ายก็คือคนหนาแน่นนั่นเองนะคะ30 years ago less มาจากคำว่า little ค่ะน้อยน้อยลงคือเป็น less นะคะจาก little ก็เป็น less ลองสังเกต30 years ago

สำหรับข้อนี้นะคะ Bangkok was less crowded 30 years ago กรุงเทพนะคะ30ปีที่แล้วหนาแน่นน้อยกว่านี้มากคือมีคนเยอะไม่เท่าปัจจุบันนะคะ Bangkok was less crowded 30 years ago ทำไมไม่ใช้ is ทำไมไม่ใช้ข้อที่4นะคะเพราะว่าถ้าบอกว่า Bangkok is less crowdednะคะอาจจะต้องสมัยนี้อาจจะต้องแบบว่าเป็นเพราะด้วยโรคระบาดด้วยโรคอะไรนะคะแต่นี้เรากำลังพูดถึง30 years ago 30กว่าปีมาแล้วนะคะเป็นเรื่องในอดีตการค่ะนะคะจาก is mr ก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็น was นะคะไม่ใช้ is ไม่ใช้ข้อ4นะคะเอาละค่ะเราลองไปทำข้อที่2ดูนะคะ What was Tim doing last nightWhen you the doorbell นะคะทิมกำลังทำอะไรอยู่นะเมื่อคืนตอนที่เธอนะคะตัวเลือก1ถึง5 ring นะคะมาจากคำว่า ring ring ตัวนี้เป็นคำกริยานะคะในข้อนี้เป็นกริยานะคะโดยที่ you เป็นประธานนะคะคำกริยา ring หมายถึงว่า ring the doorbell นะคะหมายถึงว่ากดกริ่งค่ะ ringthe doorbell นะคะ ring the doorbell ถ้า ring นะคะไม่ได้ใช้กับ the doorbell อาจจะหมายถึงโทรศัพท์ก็ได้นะคะ what was Tim doing สังเกตนะคะ what was Tim doing Tim กำลังทำอะไรอยู่อันนี้อยู่ในอดีตการค่ะ what was Tim doing last night นะคะ last night ลองเลือกคำตอบดูนะคะลองเช็คดูนะคะตรวจสอบดูนะคะหลายคนอาจจะเลือกถูกนะคะ ring past tense ของ ring ก็ต้องเป็นแรงทำไมใช้ past tense เพราะเหตุการณ์ในข้อ2นั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะ what was Tim doing last night ตอนนั้นทีมกำลังทำอะไรอยู่ when you rang the doorbell การที่เราไปกดกริ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นแล้วจบกดปุ๊บแล้วก็จบ ringแรงค่ะนะคะจึงไม่ใช้ข้อ1นะคะหรือข้อ5 1และ5นะคะ ring กับ are ringing อยู่ใน present tense อยู่ในเวลาปัจจุบันค่ะ rings ในข้อ2ใช้ไม่ได้เพราะว่าประธานเป็น you ค่ะนะคะถึงใช้ถึงถ้าเป็น present tense ก็จะใช้เป็นข้อ1แต่เนื่องจากตรงนี้เป็น past tense ข้อ2ไม่ได้แน่ๆนะคะ3 ringing ในภาษาอังกฤษเรามักจะไม่ใช้ ing เฉยๆนะคะจะต้องมี verb to be นำด้วยเสมอนะคะข้อ3ก็เลยไม่ใช่นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ4นะคะเนื่องจากบริบทของข้อ2นี้นะคะจุดข้อ2นี้อยู่ในอดีตการค่ะนะคะ last night นะคะแล้วสังเกตนะคะเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ก็คือ Tim was doing what was Tim doingTim was doing what นะคะ Tim ทำอะไรอยู่เหรอนะคะมันก็ถ้าเรายืดออกมาให้ได้ความหมายคือ Tim was doing something last night when you rang the doorbell เราไปข้อต่อไปนะคะตรงนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่างกรกับรสานะคะก่อนถามว่า Did you hear that Anne is moving back to the UKDid you hear that Anne is moving back to the UK? ได้ยินมาหรือเปล่านะคะ Hear แปลว่าได้ยินนะคะได้ยินได้ฟังใครมาหรือเปล่าต่างกับ Listen อย่างไร Listen L-I-S-T-E-N Listen to someone หมายถึงตั้งใจฟังนะคะ Hear อาจจะแบบเคยได้ยินผ่านเข้ามา Did you hear that Anne is moving back to the UK? ได้ยินมาหรือเปล่าว่า Anne เนี่ยจะย้ายกลับไปสหราชอาณาจักรแล้วนะคะThe UK นะคะย่อมาจาก The United Kingdom นะคะสหราชอาณาจักรนะคะประกอบด้วยสกอตแลนด์อังกฤษนะคะเวลส์นะคะส่วนหนึ่งของไอร์แลนด์นะคะรัสซาบอกว่า Oh yes ได้ยินสิ She ตรงนี้ก็หมายถึงแอนนะคะ She บอกอะไรกับเรานะนะคะตัวเลือกที่1ถึง5มาจากคำว่า tell นะคะ verb to tell ที่แปลว่าบอกทั้งนั้นเลยค่ะแต่อยู่ในรูปต่างกันนะคะ she tells told is telling will tell นะคะ me she's

going back to London she's going back to London นะคะจะกลับไปที่ลอนดอนนะคะเมืองหลวงของประเทศอังกฤษดูกันค่ะว่าตอบอะไรนักศึกษาคิดคำตอบไว้นะคะShe told me ได้ยินหรือยังนะคะบริบทตรงนี้ดูจากคำถามของก่อนค่ะ Did you hear that? Did you hear that? ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมหรือว่าผ่านเข้ามาไหมนะคะ Did you hear that? ได้ยินมาหรือเปล่านั่นเองแสดงว่าการได้ยินนั้นเกิดขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วได้ยินไปแล้วก่อนเลยมาเช็คมาตรวจสอบดูว่ารัสซารู้เรื่องหรือเปล่านะคะรัสซาย้ำค่ะว่าได้ยินมาแล้วเพราะฉะนั้นการบอกของแอนจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วหรือ past form นั่นเองนะคะรูปกริยาก็เลยจะต้องเป็น past form หรือเป็น past simple tense นะคะก็เลยไม่ได้เป็น she was telling นะคะ she's telling เป็น she told จาก tell ก็เปลี่ยนเป็น told นะคะ tell told ลองดูอีกครั้งนะคะครูได้ทำแถบสีเอาไว้หรือไฮไลท์ไว้นะคะเพื่อนักศึกษาจะได้ดูตรงนี้เป็นเหมือนกึ่งๆนะคะกึ่งๆประโยคสำเร็จรูปนะคะถามว่ารู้ไหมได้ยินมาหรือยังได้ยินเขาว่ากันว่านะคะคือ did you hear that oh เขาบอกเราเองแหละ she told me นะคะฟังอีกครั้งนะคะ did you hear that Anne it's moving back to the UK oh yes she told me she's going back to London นะคะDid you hear that? หรือว่า she told me นะคะดูเป็นประโยคกึ่งสำเร็จรูปไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาแยกมาวิเคราะห์ว่า she will tell me หรือ she tells me เป็น she told me ได้บอกไปแล้วนะคะเล่าให้ฟังว่านั่นเองมาข้อ4นะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆค่ะระหว่างทันยากับ Sam ทันยาI can't exactly remember what Sam says. Computer science. Computer science. เรียนสาขาคอมพิวเตอร์นะคะ I'm in my second year. I'm in my second year. อยู่ปี2นะคะอยู่ปี2นั่นสิ่งที่ธัญญาถามนะคะ I cannot สิ่งที่ธัญญาเกริ่นก่อน I can't exactly remember what.มาเป็น you do you did you used to do studying you are studying you studied นะ studied ก็คือได้เรียนไปแล้วนะคะข้อ1ถึง3มาจากคำว่า do นะคะที่แปลว่าทำข้อ4ข้อ5มาจาก verb study ที่แปลว่าศึกษาแล้วเรียนเนี่ยนะคะ study นี่คือเรียนแบบว่าเรียนแบบมีครูนะคะเรียนความรู้นะคะถ้าเป็น learn คืออาจจะเรียนด้วยตนเองเรียนแบบเรียนทักษะนะคะเช่น learn to swim learn to sing learn to cook นะคะ study คือเรียนแบบว่าลงวิชามีหน่วยกิจเป็นต้นนะคะสิ่งที่ธัญญาถามตรงนี้นะคะถามเรื่องของแซมและแซมก็บอกว่าอยู่ปี2ด้วยนะคะนักศึกษาได้ตอบแบบนี้หรือเปล่าคะธัญญาจำไม่ได้ธัญญาบอกว่าฉันจำไม่ได้สักทีนะว่าเรียนอะไรสิ่งที่แซมตอบนะคะเป็นอันดับแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1กับ3ตัดไปได้เลยเพราะ1กับ3คืออาจจะเกี่ยวกับการทำงานการทำมาหากินเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะเพราะคำตอบของแซมคือ I'm in my second year อยู่ปีที่2แนะถึงการเรียนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวที่4กับ5นะคะต้องดูด้วยว่าแซมตอบว่า I am in my second year กำลังเรียนอยู่แน่นอนค่ะ I remember I can't exactly remember exactly แปลว่าแน่นอนแน่ชัดนะคะคือธัญญาบอกว่าจำไม่ได้ชัดสักทีจำไม่ได้เป๊ะเป๊ะสักทีว่านะคะแซมเนี่ยเธอเรียนอะไรอยู่นะนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะนี้เป็นเรื่องของ present time นะคะอยู่ในเวลาปัจจุบันแต่เน้นที่ว่ากำลังศึกษาอยู่จึงเป็น you are studying ลองไปดูข้อที่5นะคะ This is a conversation between Paul and Cindy นะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง Paul กับ Cindy Paul What did you do last summer? นะคะ What did you do last summer? Last summer คือเมื่อฤดูร้อนที่แล้วนะคะ
ทำอะไรเหรอเมื่อฤดูร้อนที่แล้วนะคะซินดี้ตอบว่า I to Malaysia Malaysia นะคะชื่อประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะภาษาไทยเป็นมาเลเซียนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า Malaysia นะคะ I to Malaysia I on a study tour with my university นะคะon a study tour with my university. study tour คือทัศนศึกษาค่ะเราจะใช้คำว่า a study tour แบบนี้ก็ได้หรือ a study trip ก็ได้นะคะ trip T-R-I-P trip นะคะ study trip with my university กับมหาวิทยาลัยที่อาจจะเรียนอยู่หรือทำงานอยู่นะคะ what did you do last summer ชัดเจนนะคะมี did มาด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องของในอดีตคำถามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะซินดี้จะตอบว่าอย่างไรดีคะตัวเลือกที่1ถึง5คำแรกนะคะมาจากคำว่า go ที่แปลว่าไปนะคะได้ไปแล้วก็ went กำลังไปคือ am going ตัวเลือกนะคะขยักที่2คำที่2มาจาก verb to be ค่ะไม่ว่าจะเป็น am หรือ was นะคะ am ก็เป็น verb to be ที่ใช้กับ I นะคะ was ก็เป็น verb to be ที่ใช้กับ I แต่อยู่ในอดีตนักศึกษาลองดูค่ะว่านักศึกษาจะเลือกคำตอบอะไรคะได้เลือกแบบนี้หรือเปล่าคะนะคะ I went to Malaysia I was on a study tour with my universityI went to Malaysia. I was on a study tour with my university. Yeah, this is what I did last summer. นี่คือสิ่งที่ฉันทำนะคะฤดูร้อนที่แล้วได้ไปมาแล้วแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัยค่ะลองอีกข้อหนึ่งนะคะ Pattaya probably the most popular beach city in Thailand.Probably the most popular beach city in Thailand นะคะพัทยานะคะตัวเลือกที่1นะคะถึง5นะคะก็จะมีปะปนกันบ้าง used to นะคะก็เป็นสำนวนที่หมายถึงเคยนะคะข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะ items 1 3 4 5 all comes from the verb to be นะคะมาจาก verb to be นะคะ when ข้อ2เป็นสำนวน used to ที่แปลว่าเคยนะคะ probably เป็น adverb นะคะเหมือนกริยาวิเศษค่ะมาขยาย verb นะคะว่าบางทีนะคะบางทีบางทีนี้ probably ก็ขยาย the most popular ด้วย popular หมายถึง people like it หมายถึงคนชื่นชอบนะคะก็คือได้รับความนิยมนั่นเองนะคะ probably the most popular บางทีอาจเป็น beach city เป็นเมืองชายหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทยก็เป็นได้นะคะนักศึกษาเรียกอะไรเอ่ยนะคะเราตอบ is ค่ะเพราะว่านะคะ1ตอนนี้เราก็มีตัวบอกเวลาว่าเป็นในอดีตนะคะแล้วก็เลยตีความว่าเป็นเรื่องของปัจจุบันนะคะพัทยา is probably the most popular beach city in Thailand หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆใช้ used to ได้ไหมถ้า used to จะเราจะต้องมี main verb ค่ะในที่นี้ไม่มี main verb เลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ช่องว่างหรือว่า blank ในข้อ6นี้จะต้องเติม verb ค่ะused to เป็นสำนวนที่บอกว่าเคยนะคะจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องมี verb ด้วยอาจจะมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ is being นะคะตรงนี้เรากำลังพูดถึงข้อเท็จจริงค่ะอาจจะไม่ได้พูดถึง action ว่ากำลังเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะเป็น is เฉยๆค่ะไม่ใช่ is being นะคะนี่เป็นความเห็นของผู้เขียนไว้บอกว่าอาจจะเป็นเมืองชายหาดที่รับความนิยมมากที่สุดก็เป็นได้นะคะนะคะจากข้อ1ถึงข้อ6นักศึกษาคงจะเห็นการใช้รูปกริยาที่หลากหลายนะคะการที่เราเว้นไว้ให้นักศึกษาเติมนั้นนะคะ1ก็เพื่อดูความถูกต้องในเรื่องของ word form ค่ะแล้วก็ verb form 2ให้บริบทสั้นๆเพื่อให้นักศึกษาใช้รูปกริยาเพื่อการสื่อสารเพื่อความหมายนะคะที่ได้ถูกต้องตามเจตนาของที่นักศึกษาจะพูดนะคะในเวลาที่นักศึกษาเตรียมสอบนะค

คะแนะนำอีกทีค่ะว่าให้นักศึกษาลองทำดูนะคะทบทวนเนื้อหาลองทำแบบฝึกหัดนะคะจากนั้นพอกลับไปดูเฉลยหรือว่าแนวตอบแล้วนะคะให้ทบทวนโดยดูทั้งก้อนนะคะทั้งประโยคอย่าไปมองว่าช่องนี้เติมตอบอันนี้นะคะอย่างนั้นจะเป็นการไม่ใช่ธรรมชาติของการเรียนภาษาค่ะอย่างนั้นคือจะเป็นการเหมือนกับว่าจำลักจำว่าอันนี้ตอบอย่างนี้ผลก็คือนักศึกษาอาจจะจำได้แต่นักศึกษาจะเอาไปใช้สื่อสารไม่ได้เลยนะคะซึ่งก็อาจจะผิดวัตถุประสงค์ของชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะนะคะสำหรับหัวข้อนะคะถึงการสอนเสริมพิเศษตรงนี้นะคะคือจะเป็นการเจาะลึกเรื่องของ past tense นะคะซึ่งเราก็จะได้ดูเนื้อหาที่ครอบคลุมของ past simple tense นะคะว่าใช้ต่างกับ present simple tense present continuous tense อย่างไรรวมถึงสำนวน used to ด้วยค่ะนะคะจากนี้นะคะขอให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาของการสอนเสริมรายการเพื่อการสอนเสริมนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะเพื่อที่การเตรียมสอบของนักศึกษาเนี่ยจะได้แหลมคมมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็นักศึกษาโชคดีในการสอบค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่นักศึกษาได้ผ่านดูนะคะแล้วก็ได้ลองทำเทสไปแล้วนะคะครูอยากจะฝากสำหรับนักศึกษาไว้นะคะว่าการทบทวนนั้นนะคะพึงดูศัพท์นะคะอย่าเป็นคำๆนะคะโอเคจะเริ่มด้วยคำที่เราไม่เข้าใจก่อนจากนั้นค่ะจะไม่จำกัดอยู่แค่1คำนะคะนักศึกษาลองมองไปรอบๆค่ะว่าคำนั้นใช้คู่กับอะไรนะคะรวมถึงการประเด็นทางภาษาทางไวยากรณ์นั้นให้นักศึกษานะคะครูแนะนำให้นักศึกษาดูเป็นสำนวนไปเลยค่ะหรือดูเป็นคำถามทั้งประโยคไปเลยนะคะเพื่อจะช่วยในเรื่องของความถูกต้องและนำไปสู่ความคล่องในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารค่ะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ครั้งหน้า

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สถานีสุขภาพรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับการที่เราจะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากความเครียดแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องยากมากๆนะครับยิ่งเราอยู่ในวัยของการทำงานแล้วเราต้องเผชิญกับความกดดันต่างๆความเครียดต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจวันอยู่ที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาหาวิธีการขจัดความเครียดกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับดร.แพทย์หญิงเบญจมาศพฤกกานนท์นะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยในเรื่องของความเครียดนะครับคุณหมอเองเนี่ยเวลาทำงานมีความเครียดไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ส่วนใหญ่คือเราทุกคนทำงานเราก็ต้องมีความเครียดเนาะแล้วก็จริงๆความเครียดที่เขาบอกว่าความเครียดน้อยๆเนี่ยในระดับน้อยๆเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน
0: หากมองแง่ดีเนี่ยความเครียดเนี่ยน่าจะเป็นแรงผลักดันได้ดีพอสมควรนะครับโดยหลักๆแล้วพอเกิดอาการความเครียดเนี่ยมันมีอาการแบบไหนบ้างครับ
1: คือภาวะเครียดหรือว่าความเครียดเนี่ยนะคะจริงๆจะแตกต่างกันในแต่ละคนแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือว่าเราจะรู้จากการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงของเช่นระบบการหายใจเราก็จะแบบหายใจเร็วขึ้นแรงขึ้นเราจะรู้สึกมีเขาเรียกอะไรนะความใจเต้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการทางกายอื่นๆเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงต้นคอบางคนปวดท้องบางคนปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่อาการของแต่ละคน
0: หลายๆคนเนี่ยนะครับพอทำงานเยอะๆเข้าเนี่ยนะครับก็เกิดอาการที่มีความเครียดนะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้เราเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: ก็จริงๆอย่างที่บอกนะคะคนเราควรจะต้องมีความเครียดแต่ว่าความเครียดในระยะเหมาะสมสมดุลดีของแต่ละคนเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกินนะคะนั่นก็คือเกิดจากอะไรได้บ้างส่วนหนึ่งก็คือพอมันเกินแล้วมันเป็นโรคซึ่งเรามีภาวะที่เรียกว่าโรคเครียดเนี่ยนะคะคือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า anxiety disorder ซึ่งก็จะมีหมวดหมู่ของมันหลากหลายพอสมควรนะคะอาจจะเช่นบางคนเครียดแบบย้ำคิดย้ำทำอะไรซ้ำๆ คิดอะไรซ้ำๆนะคะโดยที่หยุดตัวเองไม่ได้หรือบางคนจะมีลักษณะแบบตื่นตระหนกเป็นช่วงๆโดยที่ทั้งที่บางทีไม่ได้กลัวแต่ว่าคือไม่ได้เครียดอะแต่ว่ามันมีภาวะที่แบบว่ารู้สึกขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างก็หนึ่งคือเราคิดว่ามีสารบางอย่างในสมองที่ไม่สมดุล นะคะซึ่งก็เป็นสารสื่อประสาทต่างๆนะคะกับประเด็นที่สองก็คือมีโอกาสที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้นะคะคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆทางจิตเวชที่เราเชื่อว่าการมีกรรมพันธุ์เนี่ยสามารถทำให้มีโอกาสเกิดเป็นโรคนั้นๆได้มากขึ้นกว่าคนปกตินะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองตัวบุคลิกภาพที่มีภาวะเครียดง่ายคือเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราคุยกับคนเนี่ยบางคนมีโอกาสที่จะเครียดสูง คุยเรื่องบางทีคุยเรื่องสนุกก็ยังมีโอกาสที่จะเครียดนะคะในทางกับการหลายคนที่แม้ภาวะที่เครียดแต่เขาสามารถทำให้สนุกได้บุคลิกภาพแบบนั้นโอกาสที่เขาจะเป็นโรคเครียดก็อาจจะน้อยกว่า
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามีน้อยๆเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่จะทำงานหรือให้ทำสิ่งต่างๆให้ประสบผลสำเร็จได้แต่ถ้ามันมีมากๆเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบมากที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะภาวะเครียดจะทำให้หลายคนจะส่งผลทางกายค่อนข้างเยอะนะคะเราพบว่าจริงๆเนี่ยโรคกระเพาะอาหารโรคเกิร์ตที่แบบว่าอะไรนะกรดไหลย้อนนะคะหรือแม้กระทั่งพวกนอนไม่หลับหรือปวดเมื่อยเนื้อตัวอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีภาวะเครียดอยู่ด้วยหรือว่ามีโรคเครียดเราเรียกว่าเป็นโรคที่มาร่วมกันด้วยนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะทำให้ถ้ามองในแง่เชิงเศรษฐกิจนะคะทั่วโลกเลยอ่ะการเป็นโรคแบบนี้ในวัยทำงานช่วงวัยทำงานเนี่ยจะทำให้โอกาสที่เราสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็เช่นกันนะคะ
0: เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเรานั้นอยู่ในข่ายของความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเครียดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยกลุ่มไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากันครับ
1: สำหรับโรคเครียดเนี่ยโอกาสที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะเครียดเนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าส

0: สาเหตุจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ชายมักจะเครียดจากการทำงานสูงกว่าผู้หญิงที่ผู้หญิงอาจจะเครียดจากเรื่องของครอบครัวได้สูงกว่านะคะแต่ก็พบเหมือนกันค่ะว่าในยุคที่เราเติบโตแบบสังคมเมืองแล้วก็ผู้หญิงออกไปทำงานเยอะก็เริ่มนะคะเริ่มที่จะสาเหตุหรือปัจจัยเรื่องงานก็มีผลกับผู้หญิงมากขึ้น
1: แล้วอายุล่ะครับกลุ่มไหนที
0: ่สำหรับอายุอะค่ะจริงๆเครียดแต่ละอายุเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราพบว่าถ้าในวัยทำงานนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ภาวะเครียดจะชัดเจนแต่ถ้าสมมติอย่างเช่นสูงอายุเครียดเขามักจะไม่ได้มาด้วยเรื่องแบบเหมือนกับว่าเครียดแบบนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะคะแต่มักจะมาด้วยเรื่องซึมเศร้ามากกว่าสูงอายุนะคะ
1: คือพวกเราเนี่ยอยู่ในวัยของการทำงานเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่จะเป็นความเครียดมันมีอยู่แล้วนี่ครับคราวนี้ผมก็อยากจะรู้แล้วครับว่าเราจะตรวจสอบตัวเองยังไงเอาเครื่องมืออะไรมาวัดว่าฉันเครียดอยู่นะครับ
0: ค่ะคือก็อย่างที่บอกนะคะจริงๆมันก็มีแบบทดสอบแบบประเมินค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเข้าไปในแอปพลิเคชันก็ได้เช่นแอปพลิเคชันสบายใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าง่ายๆสำหรับตัวเราเองที่เราเริ่มจะรู้ว่าเอ๊ะเราเครียดมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเปรียบกับของเดิมของเรานะคะ คืออย่างที่บอกค่ะคนเรามีโอกาสที่จะเครียดอยู่แล้วถ้าเราเครียดและเรายังทำงานทำการได้ปกติเรายังแบบรับประทานอาหารได้นอนหลับแบบนี้ค่ะเราถือว่าเราเครียดกำลังดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มมีภาวะการเสียสมดุลไปของการเรื่องเราเครียดด้วยแล้วเรานอนไม่หลับละเรารับประทานอาหารไม่ได้แล้วเราเสียหน้าที่การงานเช่นเราทำงานไม่ได้เรารู้สึกว่าเราคิดวนเวียนอยู่นั่นเองอย่างนี้ค่ะถ้าแบบนี้ถือว่าเราน่าจะป่วยเป็นแบบภาวะเครียดที่รุนแรงขึ้นหรือว่าถึงขั้นเป็นโรคเครียด
1: ครับจากโรคเครียดเนี่ยมันนำไปสู่อันตรายอื่นๆอีกไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ที่ถ้าเราเห็นตามโซเชียลมีเดียนะคะความหงุดหงิดใจที่เกิดการกระทบกระทั่งกันส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่ามาจากภาวะเครียดนะคะถ้าไม่นับว่าคนนั้นป่วยนะคะ
1: ค
0: ือป่วยด้วยโรคอื่นๆตามสุขภาพจิตแต่ว่าแค่เครียดเนี่ยก็ทำให้เราสามารถสื่อสารกันแล้วฟังกันไม่เข้าใจแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการกระทบกระทั่งกันได
1: ้
0: ซึ่งคิดว่าเนี้ยค่ะเป็นผลที่เราจะต้องถ้าเราดูแลความเครียดเราได้ดีสังคมก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ
1: คือหลายๆคนเนี่ยพออยู่ในวัยทำงานเนี่ยมันต้องแบกรับภาระต่างๆนะครับรับภาระของตัวเองรับภาระของคนรอบข้างนะครับสร้างสมหรือว่าสะสมเรื่องของความเครียดมาเรื่อยๆคุณหมอมีวิธีการขจัดสิ่งเหล่านี้ยังไง
0: บรรเทาเครียดใช่ไหมครับคืออันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเครียดเกินละนะคะก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเทียบกับตัวเราเองถ้าเราเริ่มรับประทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับเอาละตอนนี้แปลว่าเราต้องจัดการกับภาวะเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราละส่วนหนึ่งอะค่ะหมอมักจะบอกเสมอว่าเวลาเราเครียดหรือกังวลเนี่ยค่ะมันมีอยู่แค่สองประการด้วยกันบนโลกนี้ไม่ว่าจะใครก็ตาม
1: ค
0: ืออันแรกก็คือเครียดหรือว่ากังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วจัดการได้แล้วแต่คิดย้อนไปเรื่อยๆทำไมเราไม่อย่างนั้นทำไมเราไม่อย่างนี้นะคะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ายังมาไม่ถึงเป็นการกังวลล่วงหน้าหรือเครียดล่วงหน้าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะไปจัดการอันนี้งานอันนี้จะสำเร็จไหมเราจะโดนด่าไหมเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะก็คือหายใจเข้าออกลึกๆ อาจจะมีหลายเทคนิคบางคนเนี่ยก็คือหายใจเข้าแล้วก็กั้นไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5ในใจแล้วก็ค่อยๆหายใจออกช้าๆนับ 1, 2, 3, 4, 5สมมุตินะคะหมอหายใจเข้า 1, 2, 3, 4, 5ในใจกั้นไว้นิดนึงหายใจออก 1, 2, 3, 4, 5อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันต้องฝึกเพื่อที่จะว่าเวลาเรากังวลหรือเวลาเรารู้สึกจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนหน้านี้เลยเราจะมัวแต่นับ1 2 3ไปช่วยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือค่อยๆฝึกหายใจหายใจ1 2 3 4 5กั้นไว้1 2 3หายใจออกช้าๆ1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนใช้เทคนิคแบบว่าเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นสมมติว่าบีบมือให้แน่นๆแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆคลายแล้วก็ให้ความรู้สึก จำความรู้สึกคลายนั้นไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนก็แบบขมวดคิ้วแรงๆแล้วก็ค่อยๆ คลายอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะช่วยก็คือเหมือนกับเป็นการดึงตัวเองให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันบอกตัวเองว่าให้อยู่กับตอนนี้ก่อนเช่นตอนนี้อย่างหมอกำลังคุยอยู่กับอาจารย์หมอก็ต้องคุยกับอาจารย์ก่อนอย่าเพิ่งมองไปที่อื่นเรากำลังอ่านหนังสือเราก็ดูอ่านหนังสือก่อนกำลังรับประทานอาหารรับประทานอาหารก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดึงให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันเนี่ยค่ะเหมือนเรานั่งสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตาซึ่งตรงนี้ค่ะจะช่วยส่วนหนึ่งจะบรรเทาทำให้เรารู้สึกภาวะเครียดมันหายไป
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นมีหลายคนจะใช้วิธีแบบนั่งหลับตาแล้วก็จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เรารู้สึกมีความสุขเช่นเราอาจจะแบบเพิ่งไปเที่ยวทะเลมากลับมาเรายังได้ยินเสียงคลื่นชัดเจนคือจินตนาการให้เราได้ยินเหมือนกับสิ่งที่เราเผชิญกับสิ่งที่มีความสุขอะค่ะเชื่อว่าประมาณสัก3นาที5นาทีจะช่วยทำให้เรามีภาวะตึงเครียดลดลง
1: ครับ
0: เหมือนเราได้ไปผ่อนคลายจริงๆโดยที่จริงๆเราแค่จินตนาการค่ะ
1: นอกจากการช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของการเรื่องลมหายใจแล้วนะครับผมสามารถที่จะพาตัวเองออกไปทำกิจกรรมอื่นๆได้ไหมอย่างเช่นการเล่นกีฬาไปนวดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลาย
0: อันนั้นช่วยได้แน่นอนค่ะโดยที่แต่คือต้องเรียนว่าแบบคล้ายๆว่าถ้ามันเครียดเยอะๆเขาจะไม่สามารถพาตัวเองออกไปแต่ถ้ายังเครียดไม่เยอะแบบนั้นช่วยแน่ค่ะก็คือแล้วแต่เลยจะไปนวดจะไปเดินออกกำลังกายโยคะใช่ไหมคะเล่นกีฬาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ช่วยหรือไม่ก็บางคนก็จะใช้การออกกำลังซึ่งการออกกำลังก็จะทำให้เอนโดฟินหลั่งซึ่งพอหลั่งเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองที่เครียดเนี่ยค่ะอาจจะปรับสมดุลกลับมาได้พอสมควรค่ะ
1: คุณหมอครับคือถ้าผมมีอาการเครียดเนี่ยผมจะรู้อยู่แล้วว่าผมเครียดแต่ถ้าเกิดผมจะต้องไปดูแลคนอื่นเนี่ยผมจะต้องสังเกตอาการเหล่านั้นยังไงครับ
0: อืมค่ะอาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่าโดยทั่วไปคนเครียดมีปฏิกิริยาต่างกันนะคะก็แต่ความที่เราสอดส่องที่ก็คือจริงๆเราใช้หลักการ3สอตามที่เราดูแลคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ก็คือเริ่มจากสอดส่องก็คืออาจจะดูว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะจากคนไม่เคยหงุดหงิดทำไมหงุดหงิดขนาดนี
1: ้
0: จากที่แบบว่าอารมณ์ดีพอสมควรกับกลายเป็นสื่อสารอะไรก็ไม่รับรู้หรือว่า รู้สึกว่ากังวลอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็จะใช้สอที่2คือใส่ใจแล้วฟังเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่สบายใจหรือเปล่ามีภาวะเครียดอะไรไหมช่วงนี้จะให้เราช่วยอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าดูแลกันได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้คราวนี้ก็ต้องส่งต่อคือสอที่3นะคะก็จะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ให้คำแนะนำนะคะในการที่จะดูแลในขั้นตอนที่มันลึกขึ้นเช่นเขาอาจจะเป็นถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะเป็นโรคเครียดแล้วอะไรนี้เป็นต้น
1: นะครับคราวนี้ผมอยากจะได้เทคนิคจากคุณหมอครับว่าถ้าเกิดผมต้องเผชิญอยู่กับสังคมแบบนี้ต้องทำงานในที่แห่งนี้จะทำงานยังไงให้มีความสุขสนุกไม่เครียดครับ
0: โอเคคำถามนี้เป็นคำถามที่เอาจริงคือพูดง่ายแต่ทำยากนะคะแต่ว่ามันก็มีเครื่องมืออยู่พอสมควรนะคะก็ขออนุญาตขายของก็คือเนี่ยค่ะมันจะมีภาพของการที่เราจะสร้างสุขในการทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็อย่างเขาก็จะมีลักษณะ6อย่างด้วยกันนะคะคืออันแรกเนี่ยให้ฝึกมองในแง่ดี คือมองด้านบวกค่ะคือถ้าเรามองบวกไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะดิ่งทำให้เราเครียดหรือมีอะไรเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะซึ่งพวกนี้ต้องฝึกถ้าเรามีแนวโน้มจะมองภาพของบวกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราจะเห็นบวกเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีภาวะที่จะมองลบเราก็จะมองเห็นลบๆไปเรื่อยๆนะคะอันที่สองคือเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงที่ว่าบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราจะทำอย่างไรให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ได้ในภาวะนั้นๆนะคะ คือเราต้องสร้างความเข้มแข็งทางใจคือควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้นะคะแล้วก็พยายามก่อให้เกิดกำลังใจของตัวเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่จะสร้างสุขในการทำงานคือมันจะมีบางบริษัทหรือบางองค์กรที่ เวลาทำงานต้องเครียดเครียดเยอะๆสิแล้วจะทำให้แบบว่ามันได้ผลซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่เบื้องต้น

0: ครียดกำลังดีมันคือผลดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเครียดมากเกินไปหรือว่าองค์กรเรามีแนวโน้มที่จะสร้างวัฒนธรรมที่เครียดไม่ดีแน่นะคะเราก็ต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสุขขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพักบ้างหลายคนหรือหลายบริษัทหรือหลายองค์กรนะคะไม่สามารถใช้ชีวิตพักอ่ะ
1: ค
0: ือพักแล้วรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วอะค่ะคือหลายคนเนี่ยจะต้องหัดพักให้เป็นเพื่อเมื่อไหร่ก็ตามเราพักได้เนี่ยเราจะทำให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกับสุดท้ายเนี่ยก็คือพอใจหรือว่าจริงๆก็คือคล้ายๆหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1: ค
0: ือพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหลายคนเครียดเพราะอะไรคะเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วก็รู้สึกว่าเราทำไมเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นในสภาวะการทำงานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเราหยุดเปรียบเทียบเราพอเพียงกับสิ่งที่เรามีโอกาสที่เราจะมีความสุขโอกาสที่เราจะเครียดน้อยลงก็มากขึ้นนะคะ
1: ผมว่าเป็นแนวทางที่ดีมากนะครับที่เราเองเนี่ยอาจจะต้องเผชิญอยู่กับสถานที่หรือว่าหน่วยงานที่เราต้องมีความเครียดอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่ามีเล็กน้อยนี่มันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปในวันข้างหน้านะครับแต่ถ้ามันมีมากไกลมันก็จะกลายเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับคราวนี้การเดินทางของพวกเราเนี่ยให้ผ่านความเครียดไปได้เนี่ยคุณหมอมีเครื่องมืออะไรไหมครับที่จะช่วยให้ผมประสบความสำเร็จ
0: ค่ะก็จริงๆมันก็มีเครื่องมือเยอะมากนะคะแต่ว่าหมอก็ขอยกตัวอย่างสัก8เครื่องมือจริงๆเครื่องมือสำหรับการลดความเครียดก็คือเครื่องมือในการที่เราจะสร้างความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็ในวัยทำงานเนี่ยความสุขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจากเราแล้วก็จากผู้อื่นนะคะจริงๆก็ทุกวัยเนาะแต่ว่านั่นแปลว่าเครื่องมือแรกอะค่ะเราต้องค้นหาข้อดีของตัวเองก่อนนะคะคือมองหาข้อดีของตัวเองคือบางคนมองไม่ได้จริงๆนะคะไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างหมออยากให้แบบลองค่อยๆนึกไปตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตมาถึงตอนนี้ถ้าเราไม่มีข้อดีเลยเราใช้ชีวิตไม่ได้หรอกค่ะแล้วเราลองค่อยๆดูเราอาจจะเป็นข้อดีที่เราละเลยไปเช่นแค่ว่าเราเป็นคนยิ้มง่ายนี่ก็ถือเป็นข้อดีละอย่างเงี้ยนะคะเราลองหาดูนะคะแล้วก็สร้างกำลังใจจากตรงนั้นว่าชีวิตเราก็มีดีนะตรงนี้นะคะกับเครื่องมือที่2ก็คือเรื่องของจุดดีของคนอื่นถ้าเรามองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนะคะก็ต้องหาข้อดีของคนรอบข้างของเราด้วยก็เช่นกันค่ะคนเรามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นถ้าเรามองจุดดีของเขาเนี่ยเราจะทำให้เรารู้สึกสุขได้มากกว่าเครื่องมือที่3ก็คือง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงพวกสารเสพติดต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอารมณ์เรื่องอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะอันนี้บางคนก็จะใช้คำว่า3อนะคะอาหารออกกำลังกายและอารมณ์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารเสพติดแล้วก็เครื่องมือที่4ก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการสร้างสุขในชีวิตเรานะคะครอบครัวในที่นี้จะเป็นครอบครัวที่แบบคือบางคนอาจจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หย่ากันจะมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นได้ยังไงล่ะหมอจริงๆแล้วถึงแม้ท่านจะหย่ากันแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่านี่คือเราเกิดมาจากความรักของท่านทั้งคู่แต่ท่านอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ท่านยังรักเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถอยู่ในครอบครัวนี้ได้อย่างอบอุ่นตามสภาวะของเรานะคะเครื่องมือที่5คือเรื่องสมดุล888ค่ะคือหลายคนจะบอกว่า8แรกคือ8เรื่องทำงานอีก8นึงคือ8พักผ่อนนะคะแล้วก็อีก8นึงก็คือเป็น8ที่เราจะต้องหาวิธีการในการที่จะสร้างสุขต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะชอบกิจกรรมอะไรก็พยายามเลือกสรรนั้นๆนะคะอันที่6ก็คือจิตอาสาค่ะเราพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเปลี่ยนตัวเองจากภาวะเครียดแล้วเปลี่ยนไปเป็นการช่วยเหลือคนอื่นได้เราจะเริ่มเห็นว่าเรามีข้อดีตรงนี้แล้วเราสามารถจะแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตรงกับหลักของในหลวงรัชกาลที่10นะคะท่านก็เชิญชวนทุกคนมาเป็นประชาชนจิตอาสานะคะแล้วก็เครื่องมือที่7คือมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วแต่ค่ะบางคนจะเป็นศาสนาบางคนจะเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบไม่ใช้ชีวิตไปวันๆคือถ้าเราใช้ชีวิตโดยไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเราเลยเนี่ยเราจะใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็เหมือนกับมีแนวโน้มที่จะสามารถโดนกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดได้ง่ายๆนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือเ

0: พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะนั่นคือเราหยุดที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีแค่นี้และเรารู้สึกสุขกับแค่นี้ถือว่าอันนี้คือ10เต็ม10ของเรานะคะแต่เรามักจะไปเปรียบ10ของเรากับ100ของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็หมอคิดว่าหลักเครื่องมือเหล่านี้ค่ะจะช่วย
1: วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลอันดีนะครับที่เราจะมาช่วยกันขจัดความเครียดอยู่ในสังคมที่เราต้องทำงานอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นวิธีการขจัดความเครียดนะครับสอดส่องใส่ใจและก็ส่งต่อนะครับที่เราจะดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเครียดครับ
2: เรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือความเครียดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเหมือนฟังแล้วเหมือนทำง่ายจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามันยากเกินที่คนทั่วไปจะทำไหมไม่ยากเกินไปแต่ว่าการกระทำสิ่งเหล่านี้ในการที่จะดูแลอารมณ์ลดความเครียดเหล่านี้มันต้องเกิดการทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับถ้าเกิดเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราไม่ทันระวังไม่ได้สนใจความเครียดวันนึงเราสนใจความเรื่องความเครียดครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะไม่หลังจากนั้นมันก็เกิดความเคยชินในการจะเครียดใหม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะปรับความเคยชินมีวิธีการรับมือความเครียดเราต้องบอกตัวเองเลยต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับขั้นตอนการฝึกเอาง่ายที่สุดเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยสำรวจอารมณ์ตัวเองก่อนว่าเราอ่ะมีความเครียดหรือเกิดปัญหาเนี่ยมีเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมเพราะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเกิดความเครียดมันไม่ได้เกิดกับทุกเรื่องอาจจะเป็นบางเรื่องที่มีสาเหตุชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครเครียดทุกเรื่องอะไรก็เครียดหมดอันนี้ต้องหาหมอก่อนเพราะว่ามันเป็นความเครียดที่ผิดปกติเพราะว่าความเครียดที่เป็นปกติจริงๆเนี่ยมักจะเกิดจากสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่มากระทบนะครับเราหาสาเหตุเราลองดูซิว่าเราได้เคยแก้ไขมันหรือยังหรือเราแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขอย่างดีพอหรือยังหาสาเหตุแก้ไขเพราะว่าหลายคนพอแก้ไขที่สาเหตุปัญหามันดีขึ้นความเครียดก็น้อยลงในขณะที่บางคนอยากจะหายเครียดแต่ไม่ได้แก้สาเหตุมันก็ไม่หายเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้แล้วประเมินแล้วมันคุมไม่อยู่มันลำบากอันนี้ปรึกษาผู้อื่นคนรอบข้างสังคมไทยโชคดีคือเป็นครอบครัวเราปรึกษาคนอื่นได้แต่เราต้องเลือกปรึกษาคนที่ไว้ใจได้นะครับดังนั้นปรึกษาบางคนจะดีขึ้นขอคำแนะนำจะดีขึ้นแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริง1 3 2 3หรือมาหาคุณหมอได้เลยนะครับหลายๆคนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆเราควรจะต้องสำรวจก่อนว่าจริงๆเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้นอนไม่หลับนะครับหลายคนก็จะบอกว่าอันนี้มันมีความเครียดอันนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่เจอบ่อยแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนว่าเรามีการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการนอนไม่เป็นเวลาอันนี้ก็ทำให้ปัญหาการนอนเกิดง่ายนะครับหรือบางคนมีการดื่มคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการนอนยากแล้วก็อีกอย่างคืออาจจะนอนได้แต่นอนไม่ลึกดังนั้นการนอนก็เหมือนจะนอนไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดมีใครมีความเครียดต้องหยุดชากาแฟก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าใช้สารเสพติดเพราะจะสารเสพติดต่างๆเหล่านี้จะทำให้การนอนมีปัญหาเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมนะครับลองดูซิว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าแก้ไขให้เรียบร้อยอย่าการทานอาหารหนักก่อนเข้านอนอย่าออกกำลังกายหนักก่อนเข้านอนนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าก่อนเข้านอนเนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียใช้มือถือใช้อะไรเยอะไปหรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจจะทำให้สมองเราตื่นตัวเกินไปดังนั้นก่อนจะนอนสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราหยุดยุติกิจกรรมทุกอย่างแล้วเตรียมตัวเข้านอนดีกว่าแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าการนอนไม่หลับมันมีความเครียดแล้วมันมีผลจากสุขภาพอื่นอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเพราะว่าสัญญาณการนอนไม่หลับอาจจะเกิดจากสัญญาณการผิดปกติของร่างกายบางอย่างก็ได้ดังนั้นหาคุณหมอด้วยตรวจสุขภาพด้วยปลอดภัยที่สุดนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับความสุขเป็นสิ่งใกล้ตัวนะครับเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองก่อนนะครับแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่มันง่ายๆนะครับรู้จักคำว่าพอสุดท้ายพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ

วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่เรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: ธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
10: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
11: อาจารย์สวัสดีครับ
12: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3.หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

อยากสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตอนนี้เรามีคำตอบค่ะสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้อาจารย์จะพาไปดูสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบค่ะ generative AI หรือ conversational AI ค่ะเอามาช่วยสร้างแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เนอโนไทยค่ะเป็นอาจารย์วิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโปรไฟล์อาจารย์เนอยู่ที่หน้าจอค่ะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่มาจาก AI ค่ะ Gemini ค่ะให้คำตอบเราได้ทันทีนะคะสามารถเข้าหาเว็บได้

จารย์ถึงบอกว่าตอนนี้ถึงยุคของ AI แล้วค่ะเราสามารถให้ AI มาช่วยเราทำงานได้สารพัดค่ะนี่คือตัวอย่างค่ะที่อาจารย์จะพาไปดูนะคะไปท่องโลก AI กันค่ะเอา AI มาช่วยเราในการทำแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์ชวนรู้จักก่อนค่ะว่า Generative AI คืออะไรปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบได้โอ้โหตื่นตัวกันมากเลยค่ะ2ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับสิ่งนี้เพราะว่าในฐานะมนุษยชาติเราสามารถคุยกับ AI ได้แล้วสำหรับการตลาดไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเรารู้จักมา10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราเอามาใช้ในการทำอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆแต่มันเพิ่งคุยกับคนทั่วไปได้ค่ะเลยเป็นสาเหตุทำให้ทุกคนตื่นตัวกับปัญญาประดิษฐ์กันเป็นอย่างมากเลยค่ะอาจารย์นี่ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะเราคนธรรมดาที่เราไม่สามารถเขียนโค้ดได้เราสามารถสั่งงาน AI ได้แล้วและที่สำคัญมันอับดุลมากค่ะสั่งเมื่อไหร่ก็ได้คำตอบเมื่อนั้นค่ะแล้วก็ยัง Transformer อีกด้วยนะคะออกมาได้หลายรูปแบบค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าการทำงานของ AI เป็นยังไงกันบ้างชวนรู้จักคำศัพท์พื้นฐานก่อนค่ะ Generative AI ทำงานด้วย Large Language Model ค่ะคือโมเดลสมองค่ะขนาดใหญ่ที่สามารถเก่งเรื่องภาษามากๆเลยค่ะอาจารย์เนชอบเรียกมันว่ามันเป็นน้องยาย่าหรือณเดชนะคะนั่นคือโตมาจากเมืองฝรั่งแต่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วละตอนนี้ไร้รอยต่อค่ะภาษาไทยไร้รอยต่อจริงๆนะคะแล้วปัญญาประดิษฐ์อันนี้ถูกเทรนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเนี่ยให้ดูรูปค่ะถูกเทรนมาแบบนี้ค่ะมันทำงานแบบนิวรอนเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ผ่านการเทรนด้วย Data ขนาดใหญ่มะหึมาค่ะใช้คำนี้เลยเพราะอะไรคะเทรนมาทั้ง Data ทั้งหมอทั้งนักเคมีจิตวิทยาศิลปะนะคะเลขนะคะโอ้เชี่ยวชาญทุกอย่างค่ะการตลาดด้วยทุกคนแล้วที่สำคัญ Data ของคนไทยก็อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ได้ถามเรื่องกฎหมายไทยรู้ทันทีนะคะถามเรื่องดาราไทยรู้ทันทีค่ะเพราะอะไรคะเพราะพวกเราเนี่ยแหละค่ะไปช่วยกันเทรนค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะมีส่วนร่วมกับ AI นะคะทักษะที่กลายเป็นจำเป็นสำหรับยุคนี้แล้วคือทักษะนี้ค่ะการเขียนพร้อมค่ะทุกคนนี่ทักษะนี้สั่งค่ะเพราะว่า AI เป็นอับดุลค่ะสั่งอะไรไปได้ออกมาทันทีแต่คุณสั่งดีได้ผลที่ดีสั่งไม่ดีก็ได้ผลที่ไม่ดีค่ะดังนั้นทักษะการเขียนพร้อมเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะเพื่อให้สมองกลทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพอีกทักษะหนึ่งที่อาจารย์เนชวนค่ะทักษะการปรับแต่งผลที่ได้จากพร้อมและปรับแต่งพร้อมค่ะดังนั้นเมื่อโมเดลเอาท์พุตออกมานะคะนะบอกแล้วนะคะอินพุตที่ดีทำให้เกิดเอาท์พุตที่ดีแต่เอาท์พุตที่ดียังไม่เพียงพอค่ะเราต้องมีส่วนร่วมในการปรับแต่งเอาท์พุตนี้เป็นสาเหตุทำให้ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะเราปรับแต่งเอาท์พุตและรวมถึงปรับแต่งพร้อมใหม่ค่ะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้อาจารย์เนเอาพร้อมดีๆมาให้ทุกคนเลยค่ะว่าจะทำกลยุทธ์การตลาดมีพร้อมดีๆอะไรกันบ้างเออตื่นเต้นกันไหมโอเคค่ะแคมเปญการตลาดค่ะขั้นตอนในการครีเอทคอนเทนต์นะคะมีโปรเซสแบบนี้เลยค่ะซึ่ง AI เข้ามาช่วยได้ทุกขั้นตอนค่ะขั้นตอนประกอบไปด้วยคิดค่ะคิดก่อนอยากจะทำอะไรเจ๋งๆสร้างสรรค์ค่ะวางแผนคอนเทนต์ค่ะพัฒนาคอนเทนต์ขึ้นค่ะแล้วก็เอาคอนเทนต์ไปโปรโมตตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ติดตามค่ะว่าคอนเทนต์ที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เนพาไปทดลองใช้กันค่ะรู้จักโครงสร้างพร้อมกันก่อนบอกแล้วนี่คือทักษะของคนยุคนี้ค่ะถ้าไม่เรียนรู้เอาแน่นอนนะคะถ้าเรียนรู้เราจะเก่งขึ้นทำงานได้ไวขึ้นทำงานออกมาได้ดีขึ้นค่ะเป็นยุคแบบไซเบอร์ฮิวแมนจริงๆนะคะมาดูโครงสร้างพร้อมค่ะฉลาดใช้พร้อมอาจารย์แนะนำ3อันไว้เลยค่ะพร้อมแรกเขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะเราชอบกันมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่ร้อยทั้งร้อยทุกคนใช้ค่ะก็คือคุยไปเรื่อยๆเหมือนคุยกับเพื่อนทางไลน์อะค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะอันที่2ค่ะเมตาพร้อมอันนี้เอาเมตาพร้อมมาให้พวกเราดูเต็มๆเลยค่ะคือพร้อมแบบสมบูรณ์ค่ะอาจารย์ได้มีโครงสร้างให้ดูด้วยบอกเลยเปิดให้ดูที่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยนะคะดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดพร้อมที่3ค่ะเขาเรียกว่าอาร์คพร้อมค่ะเดี๋ยวจะมีให้ดูบ้างนะคะก็คือการถามเพื่อหาพร้อมที่ดีที่สุดค่ะให้ดูตัวอย่างค่ะ นี่คือแคมเปญนะคะเราอยากได้ไอเดียนะคะการคิดแคมเปญให้กับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่จะเปิดตัวขึ้นมาค่ะสำหรับคนทำงาน 30-40 ปีค่ะซีเควนซ์พร้อมก็คือว่าเราสั่งพร้อมไปง่ายๆแบบนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นท็อปออฟไมล์เราอยากให้ AI ทำงานยังไงเราก็สั่งค่ะพอสั่งเสร็จปุ๊บ AI ก็ตอบมาค่ะนี่คือตัว Gemini ค่ะตอบมายาวๆมากๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ฟีดแบ็กกับ Gemini ค่ะก็ฟีดแบ็กไปเลยนะคะว่าชอบไม่ชอบเห็นไหมคะนี่คือการเทรน AI ค่ะนะแล้วก็บอกด้วยจะให้ชมด้วยไอเดียดีจังแต่ว่าอยากให้ปรับตรงนี้หน่อยน่าจะเพิ่มอะไรอีกไหมนะคะเขาก็สั่งเขาก็ตอบกลับมาอีกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์นี่ก็เทรนต่อค่ะชอบไม่ชอบแล้วก็ขอบคุณค่ะมีแนะนำอะไร

อีกไหมอาจารย์เนี่ยอยากทำแบบออมนิชแนลออฟไลน์ออนไลน์เลยได้ไหมก็ตอบมาอีกค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะข้อดีคือมันธรรมชาติเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเราแชทในไลน์ค่ะข้อเสียคือใช้เวลานานค่ะในการเจเนเรตเนาะกว่าจะได้ที่ถูกใจดังนั้นวันนี้อาจารย์ได้ชวนใช้เมตาพร้อมแล้วกันค่ะเพราะว่าการสาธิตเรามีเวลาจำกัดค่ะเมตาพร้อมโครงสร้าง5อย่างค่ะ PARTS ค่ะ PASS ค่ะนะโครงสร้างนี้ง่ายๆเลยเหมือนโคนันเลยใครทำอะไรทำไปทำไมทำให้ใครทำแบบไหนผลลัพธ์เป็นอย่างไรโอ้โหถามกันขนาดนี้พร้อมจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะพร้อมยาวจริงๆค่ะแต่สั่งแล้วได้ผลถูกใจค่ะนะคะมีแนวโน้มที่คำตอบแรกจะใช้ได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะคุณสั่งด้วยเมตาพร้อมตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ค่อยต่างกันค่ะนี่แอบกระซิบเลยนะดังนั้นบางครั้งคุณไม่ต้องซื้อตัวโปรก็ได้มันคือไม่ต้องจ่ายตังค์รายเดือนก็ได้อะนะตัวฟรีก็อาจจะทำได้ดีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูนะคะตัวฟรีเทียบกับตัวโปรเลยค่ะอ่ะใครนะคะสั้นๆเลยค่ะบอกไปเลยค่ะให้ AI สวมหมวกเป็นใครค่ะเพื่อทำให้หยิบ data set นั้นมาค่ะนะดังนั้นในที่นี้อาจารย์จะให้เป็นนักที่ปรึกษาทางการตลาดดิจิตอลเป็นนักการตลาดนะคะเนี่ยแบบนี้นี่คือตัวอย่างค่ะใครสำคัญมากๆค่ะP ต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะใครต้องสัมพันธ์กับแอคชั่นหรือเอมที่ให้เขาทำค่ะดังนั้น P ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตัวเรานะคะเป็นคนอื่นก็ได้เป็นใครก็ได้ค่ะเราตั้งบทบาทให้เขาเลยเพื่อให้ AI สวมบทบาทเป็นสิ่งนั้นค่ะแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้ไปให้สุดทำหน้าที่ให้ได้เต็มที่เลยค่ะดังนั้นจะในชอบใช้คำว่าระดับโลกแนวหน้านะคะหรือว่าเป็นของ AC Nielsen นะ Ogilvy นะคะอูใส่ไปได้เลยค่ะนะทำอะไรบอกแล้วนะคะ P สำคัญคือต้องสำ A ค่ะดังนั้นคุณจะสนุกมากจะมี AI ที่มีหลายบทบาทนะคะจะมีใครหลายๆคนมาช่วยเราทำงานแล้วตรงทำอะไรเราก็บอกให้ชัดเจนเจาะจงค่ะนะอยากให้ทำอะไรนะคะเจาะจงเลยสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลนะคะบอกเลยอยากให้ทำอะไรนะคะชัดกว่านี้ก็คือสร้างแคมเปญการตลาดบน Facebook เนี่ยชัดขึ้นบอกให้ชัดกว่านี้คือสร้างแคมเปญการตลาดนะเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์อะไรนะคะใส่โปรไฟล์ผลิตภัณฑ์ไปก็ยิ่งชัดค่ะยิ่งคุณทำได้ชัดเท่าไหร่ผลออกมาก็ยิ่งชัดเจนเฉพาะเจาะจงและเอาไปใช้ได้มากเท่านั้นดังนั้นนี่คือเอมนะคะให้ใครค่ะเพื่อให้รู้ออเดียนส์ค่ะสำคัญมากกับการสื่อสารการตลาดนะคะคุณเปลี่ยนออเดียนส์ก็เปลี่ยนคอนเทนต์ที่ออกมาค่ะดังนั้นสำคัญมากจริงๆระหว่างวัยรุ่น Gen Zนะกับคนทำงาน Gen Y นะคะกับวัยรุ่นตอนปลายอย่างอาจารย์เนะ Gen X อย่างเงี้ยนะคะบางทีเราชอบคอนเทนต์ไม่เหมือนกันค่ะนะนึกออกไหมคะบางทีคุยกับอาจารย์เนะเนี่ยก็จะวัยรุ่นตอนปลายเนาะคอนเทนต์ต้องชัดเจนต้องเคลียร์นิดนึงต้องเป็นภาษาแบบมืออาชีพนิดนึงคุยกับวัยรุ่นนะคะ Gen Z นะหรือตอนนี้จะมี Gen ใหม่ออกมา Gen Beta ออกมา Gen Alpha ออกมาพวกนี้บางทีต้องภาษาตาร์ดนิดนึงนะคะดังนั้นให้ใครสำคัญมากๆค่ะระบุเลยนะว่าอยากให้เป็นใครหรือบางทีเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นภาษาในประเทศนั้นตาม culture ของเขาไปเนาะแบบไหนธีมค่ะนะแน่นอนเราอยากให้มีแนวคิดแบบไหนธีมแบบไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะนะผลเป็นอย่างไรค่ะนี่ระบุผลลัพธ์มาเลยนะคะว่าอยากต้องการในรูปแบบไหนพูดแบบคร่าวๆเลยนะคะทำเป็นตารางให้ดูนะคะเมตาพร้อมนะคะนี่ค่ะยาวไหมยาวค่ะแต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณถูกใจแล้วที่สำคัญนะคะคุณสั่งยาว AI ก็จะตอบกลับมายาวเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเน้ให้ดูค่ะนะคะอาร์คพร้อมเป็นอีกแบบนึงค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสั่งพร้อมยังไงก็ถามเลยค่ะว่าผมควรจะสั่งพร้อมยังไงแล้วให้ AI บอกพร้อมเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจันเนจะมาลองทำกันดูเลยนะคะไปกันอย่างเร็วๆเลยนี่เป็นกรณีศึกษาค่ะนะเป็นของลูกศิษย์ค่ะเขาผลิตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะคะว่าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะทำแคมเปญการตลาดยังไงมาค่ะเราจะพัฒนาร่วมกับ AI ค่ะดังนั้นตัวอย่างระดับการสนทนานะคะแน่นอนต้องเริ่มจากให้ AI ช่วยคิดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดก่อนนะคะโดยที่เป็นแนวคิด Marketing Funnel ค่ะการตลาดดิจิตอลจะเป็น Marketing Funnel คือเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รู้จักจากคนที่รู้จักเป็นคนที่ชอบรู้ใจเป็นคนที่ซื้อแล้วก็เป็นคนที่พักดีค่ะนี่คือ Funnel ค่ะที่เราค่อยๆสร้างลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนจะให้นะคะให้พร้อมกันเลยนะโดยที่อาจารย์เนจะเริ่มแรกก่อนจากเมตาพร้อมก่อนนะคะนะเดี๋ยวสาธิตนะคะนี่คือตัวอย่างพร้อมค่ะ

นะเดี๋ยวสาธิตให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่คือเมตาพรอมตัวยาวๆอย่างนี้เลยนะคะตามรูปแบบพาสเลยค่ะจะให้ดูค่ะช่องที่มืดๆฝั่งซ้ายคือ Chat GPT ตัวฟรีค่ะฝั่งขวาคือ GPT O1 ที่ฉลาดที่สุดค่ะนะลองดูค่ะคลิกเลย

ออกเลยค่ะว่าเราต้องใส่อะไรให้เขาบ้างแล้วเขาถึงจะตอบได้ดีนี่คือการใช้เมตาพร้อมบวกกับอาร์คพร้อมด้วยกันค่ะก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักการตลาดดิจิตอลในระดับโลกแล้วถ้าคุณจะต้องทำแคมเปญการตลาดให้กับพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเนี่ยคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างเพื่อทำให้สั่งงานได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะเตรียมข้อมูลตามนี้เลยนะคะเพื่อจะทำแคมเปญตลาดค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพร้อมต่อไปนะคะคือสมมติว่าเราให้ข้อมูลค่ะทำให้ข้อมูลให้พร้อมค่ะพร้อมต่อไปที่อาจารย์จะใช้นะคะเขาเรียกว่าเป็นซีเควนซ์พร้อมเนาะเพราะต่อจากพร้อมข้างบนแล้วก็ตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะนะคะตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยนะว่าที่เขาถามมาเนี่ยฉันจะตอบอะไรให้เธอบ้างนะคะนะเพื่อเป็นแคมเปญการตลาดเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า AI ตัวฟรีและตัวโปรนะตอบต่างกันยังไงเราให้ข้อมูลเหมือนกันเลยค่ะทั้งคู่เลยแล้วกดส่งค่ะนะคะที่คุณเห็นที่อาจารย์ได้ใส่นี่คือหน้าจอในการสั่ง AI ค่ะสังเกตนิดนึงนะคะว่าโมเดล ChatGPT O1 ที่อยู่ใน Plus นะคะที่เรียก Plus ก็คือว่าจ่าย700บาทต่อเดือนนะคะตอนนี้ Pro มันจ่ายเป็นแพงกว่านี้ละนะคะ 7,000 บาทต่อเดือนละนะคะถ้า700บาทต่อเดือนเนี่ยจะมี O1 ซึ่งฉลาดมากๆแต่ต้องใช้เวลาคิดค่ะนะคะคือคิดมากกว่าคนอื่นนะคะนี่นะคะผลออกมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสิ่งที่อาจารย์ชวนดูคือถ้าเราสั่งพร้อมที่ดีค่ะนะตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ต่างกันเลยนะตัวฟรีเนี่ยสิ่งที่ได้คือ ChatGPT 4o mini ค่ะนะก็คือแบบให้ AI ที่ตัวที่แบบทำงานเร็วๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาให้เราขณะที่ O1 เนี่ยคิดเยอะนะคะตรรกะดีมากๆไม่ค่อยต่างกันค่ะอาจารย์เนเท่าที่ดูผลนะคะน่าสนใจไหมเนาะไม่ค่อยต่างกันนะฮะแล้วก็ออกมาเป็น5สเตจเหมือนกันของ customer journey ค่ะนะก็คือสเตจตั้งแต่ awareness evaluations conversions เงี้ยนะคะ post conversion นะคะเห็นไหมคะ loyalty state เห็นไหมคะเหมือนกันเนี่ยค่ะนะแล้วก็บอก timeline นะ O1 บอก timeline ด้วยน่าสนใจค่ะนะดังนั้นถ้าคุณเรียนรู้การสั่งพร้อมนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้ LLM ตัวที่ไม่ได้เก่งมากมายนักก็ยังสามารถทำผลออกมาได้ดีค่ะเห็นไหมคะตัวฟรีมี KPI ให้ด้วยมีกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะอาจารย์ชอบทั้งคู่เลยบอกเลยชอบทั้งคู่เลยไม่ได้ต่างกันมากเลยเนื่องจากว่าเราสั่ง AI ได้ค่อนข้างดีนะคะเนาะ input ที่ดีก็เกิด output ที่ดีนะคะแล้วก็สังเกตเราใส่ input ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาเพื่อทำกลยุทธ์การตลาดได้ดีนะดังนั้นจึงทำให้เกิดผลของแคมเปญการตลาดที่ดีค่ะนะนี่พอให้เป็นไอเดียค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะดังนั้นถ้าคุณเห็นพร้อมตรงนี้แล้วนะคะคงพอเห็นเนาะว่าเราจะสามารถทำกลยุทธ์การตลาดได้ยังไงกันบ้างแล้วคำตอบเป็นยังไงกันบ้างนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะต้องให้ข้อมูลนะคะที่จำเป็นนะคะเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดีด้วยซีเควนซ์พร้อมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นขยายความรายละเอียดนะคะขอให้เขาขยายความรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละสเตจได้นะคะให้สร้างคอนเทนต์แพลนได้ให้สร้างสคริปต์วิดีโอได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเมตาพรอมให้หมดนะคะซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ถ้าใครสนใจอยากได้เมตาพรอมนะคะติดต่ออาจารย์นี้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆค่ะนะคะรอบนี้ไม่ได้สาธิตแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเห็นไหมคะนะนี่คือสิ่งที่เราให้ข้อมูลเข้าไปค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์เนส่งให้เป็นพร้อมที่2ก็คือให้ข้อมูลในแต่ละส่วนเข้าไปเพื่อเป็นอินพุตให้เขาในการคิดแคมเปญการตลาดนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ Nature Creed คอนกรีตพิมพ์ลายของเรามีข้อมูลภายในอะไรบ้างจุดโดดเด่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะเห็นไหมคะนะเราก็ทำให้เขาสามารถตอบเราในเรื่องแคมเปญการตลาดได้ดีขึ้นอย่าหวังแคมเปญที่ดีโดยที่เราไม่ได้ให้อินพุตอะไรเลยนะคะนะเพราะเขาจะไม่เข้าใจธุรกิจเราเขาจะไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเขาจะไม่เข้าใจจุดโดดเด่นของแบรนด์เรานะเป้าหมายเนี่ยให้เป็นเพอร์โซนาได้ยิ่งดีเนาะนี่เป็นตัวอย่างคำตอบที่ได้ดังนั้นถึงแม้จะใช้ 4o mini ก็ได้คำตอบที่ดีค่ะนะนี่คือจากหน้าจอนะคะอาจารย์นี้มาสรุปให้ถ้าเป็น O1 ที่ฉลาดที่สุดคำตอบก็ลึกซึ้งมากขึ้นแต่ต่างกันนิดเดียวค่ะเนาะเพราะว่าเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนะแล้วก็เราสามารถทำเพิ่มทีละสเตจได้เห็นไหมคะนะก็ให้ขยายรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้ใช้จัดลำดับความสำคัญนะคะเห็นไหมคะเวลาสั่งเราสั่งยาวค่ะเมตาพร้อมแต่คุณอาจจะไม่ต้องให้ตัวเพอร์โซนาคือตัว P ละ
นะคะไม่ต้องให้เขาสวมบทบาทแล้วเพราะมันอยู่ในแชทข้างบนแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่อยู่ในแชทเดียวกันเขาจะสวม

บทบาทเดียวกันไปตลอดนะคะนี่ก็ตัวอย่างคำตอบที่ได้นะคะตอบยาวไหมตอบยาวค่ะนี่ขนาดตัวฟรีนะตอบยาวมากเลยค่ะเพราะเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนี่เห็นไหมคะนี่ O1 mini ค่ะก็คุณจ่ายเงินเนาะ you get what you pay เขาก็ให้เพิ่มมาหน่อยมีตารางตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณเนาะการจัดลำดับความสำคัญก็มีเหตุผลให้มีข้อเสนอแนะให้นะคะดังนั้นถ้าทำจริงจังก็จะซื้อแบบ plus ก็ดีค่ะสนับสนุนนะคะแต่ถ้ายังไม่มีแบบพลัสแบบฟรีก็ให้แนะนำให้ใช้สั่งพร้อมให้ดีค่ะนะแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยนะคะอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยลองซีเควนต์พร้อมใหม่ให้สร้างคอนเทนต์แพลนให้เรานี่นะคะนี่ตัวอย่างพร้อมค่ะนะเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่นะอันนี้เปลี่ยนหมวกแล้วเปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่ละคุณเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการนะคะอายุ32ปีทำงานที่บริษัทสถาปนิกชั้นนำนะคะจบการศึกษาสถาปัตยกรรมนะคะมหาวิทยาลัยชั้นนำนี่คือตัวเพอร์โซนาคือให้เป็นลูกค้าละนะคะลูกค้าของคอนกรีตพิมพ์ลายคือสถาปนิกเนาะนะคะเสร็จแล้วก็แบบบอกไปเลยค่ะโอ้โหละเอียดมากเลยนะคะนะคะบอกไปเลยค่ะว่าจากมุมมองสร้างแผนเนื้อหาให้หน่อยนะคะโดยที่เป็นเพอร์โซนาของการสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มสถาปนิกด้วยกันนะดังนั้นโอ้โหเวลาคุณทำแคมเปญนะคะคุณสามารถเข้าสวมหมวกได้หลากหลายเพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลายไอเดียชันเราจะหลากหลายมากๆเลยค่ะนะนี่ค่ะลองดูผลค่ะเห็นไหมคะน่าสนใจไหมนี่คือผลที่ได้ค่ะนะจะสามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอยังไงนะคะเนื้อหาที่ต้องการเป็นไงนี่คือคอนเทนต์แพลนของเราค่ะนะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเราควรจะสร้างเนื้อหาแบบที่มันมีเทรนด์การออกแบบนะแสดงตัวอย่างของโครงการจริงเปรียบเทียบก่อนหลังเบื้องหลังการผลิตการดูแลรักษาสถาปนิกชอบโอ้ถามอาจารย์เนธอาจารย์เนธเป็นนักการตลาดก็ไม่รู้ว่าสถาปนิกอยากได้อะไรเราก็เลยให้ AI สวมหมวกเป็นสถาปนิกเลยนะที่เหมือนกับลูกค้าของบริษัทนี้เลยเขาก็จะบอกเลยเขาอยากฟังคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะก็บอกวิธีการถ่ายภาพให้เราด้วยถ้าทำคอนเทนต์ต้องถ่ายภาพแบบไหนใช้แสงแบบไหนโอ้โหทุกอย่างมาหมดค่ะทุกคนแฮชแท็กจะต้องแฮชแท็กอะไรนะคะที่สถาปนิกชอบนะคะแล้วก็เนื้อหา3เดือนควรจะมีแพลนยังไงชอบไหมล่ะทุกคนนะเรามีคอนเทนต์แพลนเลย AI ช่วยคิดค่ะนะเรามีส่วนร่วมคือให้อินพุตที่ดีมาดูแชท GPT O1 mini ค่ะสำหรับคนที่จ่ายเงินแบบ plus ค่ะนะดูซิต่างกันไหมเนี่ยรูปแบบการนำเสนอมันชัดเจนขึ้นเนาะบอกไปเลยว่าทำเป็นสตอรี่เป็นรีลอินโฟกราฟิกการ์ตูนสั้นแชร์ผลงานจากสถาปนิกด้วยกันนะคะบอกแพลตฟอร์มเลยว่าควรจะเป็นยังไงประเภทเนื้อหาใกล้เคียงกันค่ะตัวอย่างโครงการจริงเนื้อหาทางเทคนิคและการใช้งานใช้แฮชแท็กก็แฮชแท็กมาให้เลยว่ามีแฮชแท็กเฉพาะทางด้วยมีแฮชแท็กยอดนิยมด้วยนะมีแฮชแท็กแบรนด์ด้วยนะแฮชแท็กท้องถิ่นด้วยเนื่องจากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของลูกศิษย์ที่ท้องที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างปฏิทินด้วยน้องพยายามมากขึ้นค่ะเพราะเราจ่ายเงินเนาะนะคะมีนี่ตัวอย่างปฏิทินด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นแผนคร่าวๆนะถ้าของฟรีคร่าวๆอันนี้เป็นตัวอย่างปฏิทินให้เราดูเลยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะมาดูลำดับสนทนาสุดท้ายค่ะถึงเวลาจะไปเอาแคมเปญไปใช้จริงค่ะนะคะตอนนี้ TikTok กำลังมาแรงเนาะดังนั้นตัวอย่างการสนทนานี้ก็คือสั่งซีเควนต์เลยค่ะช่วยสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นของ TikTok ได้ไหมยาวไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่นะคะในการสั่งเมตาพร้อมใหม่ให้สมมติบทบาทว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะนี่คือส่วนท้ายของการทำแคมเปญแล้วนะคะคือทำมาเป็นคอนเทนต์เลยลองดูค่ะผลที่ได้ค่ะนะอาจารย์เนใช้สิ่งที่เรียกว่าซีเควนต์พร้อมพออยู่ในแชทเดิมนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบเมตาพร้อมนะคะก็คือพาสนั่นเองระบุให้รอบนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างคอนเทนต์แล้วค่ะอยู่ๆแล้วก็มีคนช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เราเนาะนะคะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นของวัสดุก่อสร้างและการออกแบบภารกิจคือขอได้ไหมคลิปวิดีโอ TikTok ความยาวไม่เกิน2นาทีใครถามอาจารย์เนก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้อยู่ในดูแลแบรนด์นะเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันแต่ AI คิดได้ค่ะเพราะเขาเชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ของวัสดุก่อสร้างเนาะนะแล้วก็บอกไปเลยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครลอกมาเลยค่ะให้เขารู้นะนี่คือ R ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่จะฟังคอนเทนต์นี้คือสถาปนิกรุ่นใหม่ทำงานในบริษัทสถาปนิกชั้นนำค่ะชอบการออกแบบธรรมชาติเนื้อหาโทนเป็นยังไงคะ
ให้เห็นโชว์รูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สตรัคเจอร์คือเนี่ยโทนเสียงนะมืออาชีพเป็นกันเองนะสตรัคเจอร์คือต้องเน้นความเชี่ยวชาญคุณภาพและระบุองค์ประกอบเสียงที่จะใช้ถ่ายทำแตรเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอาจารย์เนยไม่ได้โชว์หน้าจอนะโชว์ผลเต็มๆเลยดีกว่า ChatGPT CEO ค่ะนั่นคืออยู่ในแบบฟรีค่ะโอ้เปิดมานะคะวิดีโอมุมกว้างไวช็อตโชว์รูมนะคะให้เห็นโชว์รูมสวยงามทันสมัยนะคะแบบธรรมชาติบรรยากาศอบอุ่นและมีเสียง voice over คุณกำลังมองหาวัสดุตกแต่งที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนสำหรับโปรเจกต์ใหม่อยู่หรือเปล่ามารู้จักคอนกรีตพิมพ์ลายเนเจอร์คลิกกันเถอะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีช่วงแนะนำโชว์รูมก็แพนไปถ่ายโชว์รูมเลยค่ะแบบ close up ให้เห็นตัวอย่างแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะแล้วก็มีเสียงบรรยายว่าเราเข้าใจว่าสถาปนิกยุคใหม่ต้องการวัสดุใหม่ทั้งด้านดีไซน์ความยั่งยืนความคุ้มค่านี่คือคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจาก Nature Creek ที่ช่วยยกระดับให้โปรเจกต์ของคุณนะคะดังนั้นจะเห็นได้นะคะมีทั้งแนะนำภาพแนะนำมุมกล้องแนะนำเสียงค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ช่วงค่ะจบภายใน2นาทีแล้วก็แนะนำองค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการใช้ซับไตเติลจำเป็นต้องมีนะแฮชแท็กที่แนะนำช่วงเวลาและโทนแสงให้ใช้แสงธรรมชาตินะสื่อถึงความเป็นธรรมชาติชอบไหมล่ะชอบนะเอาไปใช้ได้เลยนะนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเสียตังค์นะของ ChatGPT นะจันนี่ก็ว่าเอาไปใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวมาดูตัวโอวันมินิค่ะเสียตังค์แล้วได้อะไรเสียตังค์ได้แบบนี้เลยค่ะ4หน้าค่ะทุกคนอ่านไม่ออกแน่นอนนะคะมันตัวเล็กนะคะแต่อาจารย์เนกเดี๋ยวขยายให้ดูค่ะองค์ประกอบภาพและเสียงนะคะบอกมาโดยละเอียดเลยค่ะว่าเปิดวิดีโอมาจะมีภาพและเสียงอะไรบ้างนะคะคล้ายเมื่อกี้เลยคล้ายเมื่อกี้เลยนะคะแต่เพิ่มเติมค่ะสคริปต์แยกออกมาค่ะนะคะเพิ่มเติมคือความขยันขึ้นนะแยกสคริปต์ออกมาให้เผื่อคุณจะเลือกปริ้นตรงนี้ไปให้คนที่ทำ voice overนะแล้วนอกจากนี้แนวทางการถ่ายภาพนะละเอียดขึ้นนะองค์ประกอบกฎ3ส่วนต้องมานะการใช้สีการเคลื่อนไหวกล้องนะโอ้โหพี่ๆช่างภาพชอบไหมคะที่อัดวิดีโออยู่ตอนนี้แนวทางการเขียนแคปชั่นค่ะโอ้บอกแคปชั่นให้ด้วยนะคะแน่นอน TikTok ถึงแม้ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นนะก็จะมีแคปชั่นให้เราเขียนนะคะซึ่งเขียนแบบ TikTok เลยค่ะเขียนสั้นๆแบบเนี้ยนะบรรทัด2บรรทัดเอง TikTok จะเป็นการเขียนแบบแคปชั่นสั้นๆไม่เหมือนแคปชั่น Facebook Instagram แล้วก็มีแฮชแท็กให้ Call to Action มาข้อมูลเชิงลึกมานะคะนะขอบคุณให้เครดิตมานะคะอันนี้อยู่ในวิดีโอนะนะช่วงกลางจะมีอะไรบ้างนะคะความถี่ในการโพสต์โอ้ขยันเลยค่ะเพราะเราจ่ายเงินนะคะบอกเลยจวนจะโพสต์เวลาเท่าไหร่ TikTok ถึงจะชอบ Instagram ถึงจะชอบนะคะแฮชแท็กที่เป็นแยกอีกแล้วนะคะแฮชแท็กเฉพาะทางแฮชแท็กยอดนิยมแฮชแท็กท้องถิ่นนะคะโอ้ชอบไหมชอบนะเดี๋ยวจะได้ลองสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าต้องการให้ขยายละเอียดในการทำแคมเปญในการสร้างการรับรู้ค่ะนั่นคือขั้นตอนแรกนะคะของ customer journey หรือ marketing funnel คือทำให้จากคนที่ไม่รู้จักเรามาเป็นคนที่รู้จักเราก็คือ awareness stage นะคะโดยมุ่งใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สั่งให้จัดลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์มด้วยนะคะแพลตฟอร์มไหนจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ที่สุดทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรอย่างไรข้อความหลักนะคะที่จะสื่อสารกับลูกค้านะคะลูกค้ามี3กลุ่มคือเจ้าของบ้านผู้รับเหมาและสถาปนิกนะคะและกลุ่มเป้าหมายศักยภาพอื่นๆนะคะโอ้โหพร้อมยาวมากเดี๋ยวก๊อปปี้ให้ดูเลยค่ะนะเช่นเดิมนะคะนี่สีดำคือ ChatGPT ตัวฟรีนะคะสีขาวคือ ChatGPT ตัวที่เป็น Plus นะคะคือตัวที่เราเสียตังค่ะนะอันนี้เป็น Sequence Prompt ค่ะนะก็ขอให้ขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะกด Enter ส่งไปได้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะตัวที่ O1 เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะมีถูกบังคับให้มีกระบวนการคิดค่ะนะคิดลึกคิดลึกคิดซับซ้อนกว่านะคะนะเขาก็จะคิดทีละเรื่องไปเลยนะคะตามคำสั่งค่ะสั่งอะไรได้อย่างนั้นค่ะนะคะนี่คือแผนงานทั้งหมดค่ะนะตัวฟรีก็ทำได้ไม่เลวค่ะจะในเลื่อนตัวฟรีให้ดูนะคะเขาบอกว่าให้เอาตั้งต้นก่อนนะคะจัดลำดับความสำคัญให้เลือก Facebook ค่ะนะคะเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้งานครอบคลุมค่ะนะคะเข้าใจว่าพวกผู้รับเหมาสถาปนิกค่อนข้างใช้ Facebook นะคะ
แล้วก็กลยุทธ์ก็คือให้เนื้อหาสม่ำเสมอลองไปคือ YouTube ค่ะเพราะ YouTube สาธิตผลิตภัณฑ์ได้ดีค่ะต่อไปคือ Instagram ค่ะเพราะ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะด้วยรูปสวยๆนะคะจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะ LINE นี่สำคัญต่ำสุดนะคะใช้สื่อสารติดตามเฉยๆมีเหตุมีผลดีนะคะ Key Message คือสร้างบ้านในฝันด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญดีค่ะนะผู้รับเหมาก็จะเป็นเมสเซจอีกอย่างนึงค่ะมั่นใจคุณภาพส่งมอบตรงเวลาเห็นไหมคะเขาจะคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการของแต่ละกลุ่มค่ะนะคะถ้าสถาปนิกก็คือวัสดุหลากหลายตอบโจทย์ทุกจินตนาการนะคะแน่นอนสถาปนิกคือนักออกแบบนะคะนะคะน่าสนใจค่ะนะมีโทนเสียงให้ด้วยนี่คือของฟรีนะคะ Facebook 40 YouTube 30 Instagram 20ค่ะ นะคะแล้วก็ตัว ChatGPT นะคะก็จะบอกว่าถ้าต้องการปรับก็ให้แจ้งเราก็คือ sequence พร้อมต่อไปได้อีกเดี๋ยวมาดู O1 ค่ะนะยังเขียนไม่เสร็จเลยทุกคนนะทำงานหนักจริงๆนะคุ้มค่าเก็บการสมัครนะคะนี่ยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะนะทั้งที่อาจารย์นี่ยิงพร้อมไปพร้อมๆกันนะมีลิงก์อินออกมาด้วยโอ้ยอาจารย์นี่ชอบนะคะลิงก์อินนะเพราะอะไรพวกสถาปนิกก็อยู่ในนั้นเยอะนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะได้รอให้เขาจบก่อนค่ะเดี๋ยวรีวิวดูด้วยกันเลยเอาจริงๆของตัวฟรีจะได้พอใจระดับหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวดูตัวที่เป็น plus นะคะจะบอกว่าจะได้พอใจตรงไหนนี่ค่ะเลื่อนให้ดูตั้งแต่ต้นค่ะแผนงานในการสร้างการรับรู้ค่ะก็คือเปลี่ยนจากคนผ่านมาเป็นคนรู้จักนะรู้จักผลิตภัณฑ์เรานะคะก็เห็นนะคะแพลตฟอร์มเหมือนกับตัวฟรีค่ะ Facebook ค่ะเพราะฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่นะคะที่เพิ่มเติมคือมีกลยุทธ์ด้วยนะอย่างเช่น Facebook Page Content Live Sections Webinar อันนี้ให้เพิ่มค่ะนะของเพิ่มที่คุณจ่ายตังค์ YouTube ค่ะนะก็เหมือนกันเลยนะเพิ่มกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะวิดีโอคอนเทนต์นะคะ YouTube Ad นะคะทำให้คุณเห็นนะคะว่ามีกลยุทธ์อะไรที่ใช้ใน YouTube บ้างนะคะ LINE ค่ะอันดับ3นะคะอันนี้แปลกค่ะไม่เหมือนเขาคือเมื่อกี้ฝั่งฟรีแนะนำ Instagram นะคะอันนี้เหตุผลก็คือว่าให้เปิด LINE Official Account ค่ะถ้าบอกเหตุผลเนี้ยโอเคตอนแรก against อยู่ในใจนะรู้สึกว่า Instagram น่าจะอันดับ3แต่พอบอกว่า LINE Official Account ค่ะเพื่อที่คนรู้จักแล้วจะได้ติดตามต่อได้ถ้าอันนี้ซาวค่ะนะแล้วก็ Instagram ค่ะเน้นภาพลักษณ์นะเหมาะกับ25-45ปีอันนี้จริงนะคะจะได้เป็นวิชวลโชว์เคสแล้วก็เน้นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะคะดังนั้นความละเอียดมีมากขึ้นเหตุผลพอกันค่ะทั้งคู่พอกันแต่ความละเอียดเขามีมากขึ้นมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็บอกคีย์แวลูด้วยก่อนจะบอกแคมเปญเนาะนะคะเปลี่ยนพื้นบ้านให้สวยโดดเด่นด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายพรีเมียมนะนั่นพอผู้รับเหมาล่ะยกระดับมาตรฐานโครงการของคุณเมื่อกี้ของฟรีจำได้ไหมคะแค่คุณภาพส่งมอบตรงเวลานะสถาปนิกล่ะคะดีไซน์ไร้ขีดจำกัดด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายหลากหลายนะตอบโจทย์ฟังก์ชันความสวยงามนะในส่วนของแคมเปญจะได้ว่าพอกันนะคะนะก็โอวันอาจจะมีคำหรูๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่พอกันนะจะได้ชอบตรงกลยุทธ์มากกว่าเนี่ยเห็นกลยุทธ์การสื่อสารไหมคะนะดังนั้นถ้าส่วนกลยุทธ์ให้คะแนน O1 เลยค่ะคือคุณเสียตังค์เถอะคุณได้กลยุทธ์ลึกๆนะแต่ตัวฟรีก็ใช้ได้ดีไม่เลวไม่เลวค่ะแต่ถ้าอยากได้กลยุทธ์เป็นคนที่คิดอะไรแบบต้องมีตรรกะในการคิดนะคะแนะนำตัว Plus ค่ะทำได้ดีสำหรับแคมเปญการตลาดนะคะนี่คือตัวอย่าง

ค่ะในหน่วยที่5นะคะเป็นพลาสติกแปรรูปสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะก็สำหรับในหน่วยที่5นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1นะคะก็จะเป็นกระบวนการแปรรูปพลาสติกค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นสมบัติการใช้งานและมาตรฐานของพลาสติกนะคะและตอนที่3นะคะจะเป็นการเตรียมผิวพลาสติกค่ะมาดูในตอนแรกก่อนนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปพลาสติกค่ะซึ่งการแปรรูปพลาสติกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะก็คือการแปรรูปเป็นฟิล์มและแผ่นพลาสติกนะคะกับอีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นการแปรรูปเป็นพลาสติกคงรูปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักศึกษาต้องรู้จักฟิล์มกับแผ่นพลาสติกก่อนนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะความแตกต่างของฟิล์มและแผ่นพลาสติกง่ายๆเลยค่ะก็คือดูที่ความหนาค่ะสำหรับตัวฟิล์มพลาสติกเนี่ยจะต้องมีความหนาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ250ไมครอนนะคะหรือ 0.01 นิ้วเนี่ยเราถือว่าเป็นฟิล์มพลาสติกค่ะแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแผ่นพลาสติกเลยหรือเรียกว่าเป็นชีทนะคะซึ่งฟิล์มพลาสติกนะคะที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะก็จะเป็น